สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่3ประเภทและมาตรฐานของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในชุดวิชา97214นะคะวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยนี้อาจารย์จะพูดกระดาษอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็กระดาษลูกฟูกเรามาดูก่อนนะคะอันแรกก็คือกระดาษนะคะแต่ละประเภทมีลักษณะยังไงเอากระดาษบางก่อนแล้วกันนะคะคำว่ากระดาษบางนะคะก็คือหมายความว่ากระดาษที่มีน้ำหนักน้อยนะคะตั้งแต่40ถึง120กรัมต่อตารางเมตรเรารู้จักเรื่องของน้ำหนักกระดาษกันแล้วเนาะซึ่งกระดาษพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เรามาใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้านะคะจะเป็นพวกซองถุงซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าซึ่งอาจจะมีทั้งการพิมพ์และไม่พิมพ์ก็ได้นะคะซึ่งตัวอย่างของกระดาษบางนะคะมีอะไรบางอันแรกก็คือกระดาษเหนียวหรือเราเรียกว่าคราฟเปเปอร์เรารู้จักคราฟแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคราฟเนี่ยมันจะผลิตมาจากเยื่อที่เราเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะเยื่อซัลเฟตเพราะว่ามันใช้สารเคมีที่เป็นพวกโซเดียมซัลเฟตนะคะลักษณะเด่นของกระดาษเหนียวก็คือมันจะมีความแข็งแรงในเรื่องของความต้านทานการฉีกขาดความต้านแรงฉีกขาดนะคะแล้วก็ความดันความต้านทานแรงดันทะลุนะคะกระดาษคราฟมีทั้งฟอกขาวแล้วก็ไม่ฟอกขาวนะคะอย่างเช่นพวกกระดาษห่อหรือว่าพวกถุงที่ไม่ฟอกขาวหรือถ้าจะเป็นพวกฟอกขาวได้นะคะถ้านักศึกษาอาจจะเคยเห็นนะคะกับอีกส่วนหนึ่งของกระดาษบางที่เราเรียกว่าเป็นกระดาษ MF ก็คือเป็น Machine Finish นะคะพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่มีความเรียบแล้วก็มีความมันวาวขึ้นมานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษเหนียวที่เราเรียกว่า Wet Strength ก็คือมีลักษณะของความเหนียวเมื่อได้รับการเปียกนะคะซึ่งสามารถที่จะทนทานต่อความชื้นนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่แบบเหมือนกับปรับปรุงสภาพเพื่อให้มีความเหนียวได้กับอีกกลุ่มเรียกว่ากระดาษพาร์ชเมนต์นะคะกระดาษพาร์ชเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้พวกห่อผลไม้นะคะหรือว่าห่ออาหารพวกนี้จะมาจากเยื่อเคมีล้วนๆเราจำได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์สอนเรื่องเยื่อเคมีไปแล้วนะคะก็มีการใช้สารเคมีเข้ามาพวกนี้จะเป็นเยื่อเซลลูโลสนะคะล้วนๆแล้วก็มีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดาษที่กันไขมันพวกนี้ก็คือเราอาจจะเคยเจอแล้วพวกกระดาษซับมันนะคะหรือว่าห่ออาหารที่มีความมันนะคะก็จะมีความหนาแน่นสูงมีความเรียบนะคะไม่มีรูพุ่นแล้วก็สามารถสกัดกั้นเรื่องไขมันได้ดีนะคะในกลุ่มของกระดาษกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษที่กันไขมันเลยหรือว่ากรีสปูฟนะคะอันนี้ก็คือจะผลิตจากเยื่อนะคะที่มีการผ่านลักษณะของการตีเยื่อนะคะเราจำกระบวนการผลิตกระดาษได้ใช่ไหมคะเราจะมีการตีเยื่อเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้กระดาษเนี่ยมีความบวมแล้วก็อมน้ำได้มากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทำการผลิตกระดาษทำให้กระดาษเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้แทนกระดาษพาร์ชเมนต์ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะทนความชื้นได้ดีแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกระดาษกาซีนกระดาษกาซีนเป็นยังไงก็คือกระดาษที่มีลักษณะที่ค่อนข้างขุ่นนะคะแล้วก็มีความมันวาวนะคะมีความใสไม่ขุ่นถ้าขุ่นคือกระดาษพวกกรีสปูฟถ้ากลาสซีนก็คือเหมือนกลาสก็คือจะใสนะคะแล้วก็มีความมันวาวมีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีซึ่งตัวเนี้ยนะคะกระดาษตัวเนี้ยจะนิยมเอามาใช้ในลักษณะที่เราเอามาเคลือบด้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็เอาไปใช้เป็นพวกกระดาษสำหรับรองพวกสติกเกอร์เราอาจจะเคยเจอว่าเวลาที่เราดึงสติกเกอร์มันจะมีกระดาษรองหลังใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษกาซีนนะคะกระดาษอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษเคลือบก็คือตัวกระดาษเองอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วก็คือว่าตัวกระดาษเนี่ยมันจะมีสมบัติที่อาจจะค่อนข้างจำกัดในเรื่องของความชื้นนะคะเรื่องของการสกัดกั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเคลือบถามว่าการเคลือบตัวนี้เราจะเคลือบด้วยอะไรบ้างเราอาจจะเคลือบด้วยพาราฟินแว็กซ์เพื่อให้กระดาษมีความสามารถในเรื่องของความสามารถในการติดหรือว่ายึดติดด้วยความร้อนได้นะคะอย่างเช่นกระดาษห่อซูกัตนะคะกระดาษห่อลูกอมนะคะหรืออาจจะเคลือบด้วยโพลีเอทิลีนนะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถที่จะรับอาหารที่มีความมันได้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวอาหารเนี่ยสัมผัสกับกระดาษโดยตรงนะคะ

ึ่งในลักษณะของกระดาษเคลือบที่นิยมก็จะเป็นพวกกระดาษเหนียวแล้วก็เอากระดาษกาซีนนะคะนั่นก็คือเป็นทั้งหมดของชนิดกระดาษนะคะของกระดาษบางค่ะสำหรับสมบัติของกระดาษบางนะคะเราก็จะใช้ตามมาตรฐานมอกฉบับที่4883นะคะพ.ศ.2559นะคะซึ่งตัวนี้จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียวที่ใช้ในการเป็นกระดาษบางอย่างเช่นพวกกระดาษห่อกระดาษถุงชั้นเดียวแล้วก็กระดาษถุงหลายชั้นนะคะซึ่งตัวกระดาษเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเราจะดูที่น้ำหนักเป็นหลักใช่ไหมคะน้ำหนักก็จะมีตั้งแต่35ไปจนกระทั่งถึง100นะคะพวกนี้คืออยู่ในกลุ่มของกระดาษบางแต่เมื่อกี้ตอนต้นที่เราพูดคือ40แต่ในมาตรฐานเนี่ยมีต่ำไปถึง35ก็ถือว่าเป็นกระดาษบางด้วยที่เอามาใช้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์หรือว่าในตัวกระดาษห่อนะคะซึ่งนอกจากน้ำหนักแล้วเราจะดูปริมาณความชื้นซึ่งเนี่ยปริมาณความชื้นในกระดาษจะอยู่ที่ประมาณ10%นะคะเป็นตัวกำหนดไว้แล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำนะคะด้านตะแกรงด้วยนะคะด้านตะแกรงที่ประมาณ60วินาทีแล้วก็ความแข็งแรงเราจะเน้นที่ความแข็งแรงด้านแรงต้านการฉีกขาดซึ่งตรงนี้อย่างที่ตัวอย่างที่เห็นก็คือจะมีแนวขนาดเครื่องนะคะคำว่าขนาดเครื่องก็คือ MD อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็แนวขวางเครื่องถ้านักศึกษาจำได้นะคะก็คือ CD นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราทดสอบเราต้องทดสอบทั้ง2แนวเกรนของกระดาษกับในส่วนของต้านแรงทะลุนะคะก็จะมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่กิโลปาสกาลนะคะแล้วก็ตัวต้านทานแรงดึงเราจะเน้นที่ตัวด้านขนาดเครื่องนะคะอันนี้คือกระดาษห่อแต่ถ้ากรณีของถุงนะคะถ้าเป็นกระดาษถุงชั้นเดียวนะคะเราก็จะเน้นสมบัติที่คล้ายๆกันกับตัวกระดาษบางเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมาตรฐานเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการซึมผ่านเนี่ยตั้งแต่2นาทีนะคะจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้กระดาษบางแค่1นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ความต้านทานการซึมน้ำก็ต้องนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดู property สมบัติของกระดาษที่เป็นถุงชั้นเดียวนะคะเราจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะเปลี่ยนไปละตั้งแต่80ขึ้นไปนะคะจะไม่เหมือนกระดาษบางที่เมื่อกี้ต่ำไปจนถึง35ใช่ไหมคะแล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีขึ้นไปนะคะไม่เกิน2นาทีนะคะส่วนในเรื่องของแรงต้านทานฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ความต้านแรงดันทะลุนะคะก็จะมี property ที่คล้ายคลึงกันถ้าเป็นกรณีของถุงหลายชั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะลักษณะของถุงนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นถุงหลายชั้นซึ่งอันนี้ถือว่าถุงชั้นเดียวหรือถุงหลายชั้นอันนี้จะเป็นถุงที่มีการลามิเนตข้างในด้วยนะคะถ้าไม่ทราบจะมองเห็นไหมคือมันจะมีการติดตัวพลาสติกลามิเนตไว้ข้างในด้วยนะคะถ้านักศึกษาเห็นจะเป็นลักษณะวาวๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สำหรับใส่ข้าวสารเพื่อให้มันมีความเหนียวมากขึ้นนะคะโอเคเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการจะทำเป็นฟิล์มใสเป็นฟิล์มใสนักศึกษาเห็นไหมคะเนี่ยเป็นช่องใสเพื่อให้เห็นว่าวัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็จะมีการลามิเนตตัวนี้ด้วยซึ่งกระดาษตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษถุงที่เป็นพวกกระดาษคราฟนะคะสำหรับทำถุงอันนี้เป็นถุงชั้นเดียวนะคะโทษทีแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ตัวอย่างไม่ได้ให้ดูก็คือเป็นกระดาษห่อนะคะอาจจะเป็นกลุ่มพวกกระดาษกันไขมันนะคะเพราะจะค่อนข้างฟ้าๆจะไม่ใช่กราซีนถ้ากราซีนจะใสกว่านี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของถุงหลายชั้นเนี่ยก็จะมี property จะคล้ายๆกันกับพวกถุงชั้นเดียวนะคะแต่ว่าจะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นในเรื่องของ T นะคะคุณสมบัติของ T ที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะว่า TEA ตัวเนี้ยเราจะมีด้านที่จะต้องทดสอบทั้ง2แนวก็คือแนว MD นะคะ Machine Direction แล้วก็ในแนวขวางเครื่องด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของสมบัติของกระดาษบางนะคะค่ะสำหรับกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งก็คือจะมีน้ำหนักมาตรฐานที่ค่อนข้างมากกว่ากระดาษบางนะคะก็คือจะเน้นมาตรฐานตั้งแต่120ขึ้นไปนะคะความหนาก็จะอยู่ที่ 0.2 ถึง 1.0 มิลลิเมตรนะคะเป็นกระดาษหนาซึ่งลักษณะของการทำกระดาษหนาเนี่ยกระดาษแข็งเนี่ยเราจะมีการทำกระดาษหนาอยู่2แบบก็คือหนาครั้งเดียวเป็นชั้นเดียวไปเลยหรือว่าหนาที่เป็นกระดาษบางๆหลายๆชั้นมาติดกันนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นกระดาษแข็งได้นะคะซึ่งลักษณะที่นิยมจะนิยมในลักษณะของการทำกระดาษแข็งแบบหลายชั้นทั้งนี้เพื่อที่จะให้สามารถระบายน้ำก็คือเราจำได้เรื่องของการผลิตกระดาษใช่ไหมคะถ้าเราเป็นหนาชั้นเดียวเลยเนี่ยการแห้งหรือการรีดตัวจะใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษบางหลายๆชั้นมาติดกันเนี่ยการระบายน้ำจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะค

กลุ่มการกระจายของเยื่อได้ดีกว่าเราก็เลยจะนิยมเป็นหลายๆชั้นทีนี้ชนิดของกระดาษเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มก็คือชนิดที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนิดที่กำหนดโดยของไทยนะคะเรามาดูในส่วนแรกก่อนก็คือในส่วนที่เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะเราก็จะมีการกำหนดเป็นกระดาษชิปบอร์ดคำว่ากระดาษชิปบอร์ดก็คือจะเป็นพวกเยื่อเศษกระดาษนะคะพวกเยื่อกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเอามาผสมกันนะคะแล้วก็มาทำเป็นกระดาษหรือที่เราเรียกว่ากระดาษจั่วปังไม่ทราบว่านักศึกษา

ระดาษดูเพล็กนะคะต่อไปก็คือกระดาษดูเพล็กก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่มีเป็นลักษณะของชั้นที่แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆก็คือเป็นพวกกระดาษที่เป็นเศษกระดาษอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่มีความขาวแล้วก็เคลือบขาวอยู่ด้วยนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวกระดาษจะมี2สีอยู่ด้วยกันก็คือเป็นกระดาษเทาขาวนะคะด้านหนึ่งเป็นสีเทาและด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะให้ดูตัวนี้ค่ะด้านในเราจะเห็นเป็นสีเทาเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งกระดาษ2ด้านไม่เท่ากันเราก็เลยเรียกว่าเป็นกระดาษเทาขาวนะคะเราเรียกว่ากระดาษดูเพล็กหรือกระดาษเทาขาวนะคะส่วนประกอบของเยื่อกระดาษก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-75 นะคะมีความคงรูปดีนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือกระดาษแข็งซัลเฟตนะคะกระดาษแข็งซัลเฟตเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ก็คือเป็นพวกเยื่อซัลเฟตท่านนักศึกษาจำได้นะคะในการผลิตเยื่อขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราใช้แล้วลักษณะของเยื่อซัลเฟตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเยื่อซัลเฟตแบบไม่ฟอกขาวกับเยื่อซัลเฟตแบบฟอกขาวถ้าลักษณะของเยื่อฟอกขาวก็คือจะเห็นเป็นสีขาวเนาะแล้วลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมี2แบบก็คือ SUS แปลว่า unbleached เนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็ SBS ก็คือเป็นส่วนของซัลเฟอร์ที่มันมีการบีชนะคะเป็นส่วนของโซลิดพวกกลุ่มของกระดาษแข็งซัลเฟตที่มีการบีชนะคะหรือบางทีเราใช้ SBS หรือ SBB ก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของฟอกขาวเนี่ยสาเหตุที่เราฟอกขาวเพื่อให้กระดาษเนี่ยดูว่าเป็นกระดาษที่สัมผัสอาหารได้แล้วก็เน้นเป็นฟู้ดเกรดนี่คือลักษณะของการแสดงเป็นชั้นๆของเยื่อนะคะถ้าเป็นลักษณะของอันบีชเนี่ยจะเห็นว่าข้างในก็จะดูเป็นสีเทาแต่ว่าจริงๆกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษที่มาจากเยื่อบริสุทธิ์จะไม่เหมือนกับเยื่อจั่วปังนะคะที่เป็นกระดาษที่มาจากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษกล่องพับได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการผลิตซึ่งเราเน้นในลักษณะที่มีเยื่อไม่ฟอกขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบด้วยเยื่อซัลเฟตที่เป็นฟอกขาวแล้วก็มีการใช้ดินขาวนี่เคลือบที่ผิวด้านบนก็จะทำให้กระดาษดูสะอาดแล้วก็เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งลักษณะการกำหนดเป็นชั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีการชั้นบนมีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็เป็นเยื่อซัลเฟตฟอกขาวแล้วก็เป็นเยื่อหลายชั้นที่ไม่ฟอกอันนี้คือกระดาษตัวกระดาษพับได้นะคะแล้วก็มีตัวซัลเฟตฟอกขาวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เคลือบผิวด้านล่างนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของชนิดของกระดาษแข็งที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะสำหรับกลุ่มกระดาษของกระดาษแข็งที่ถูกกำหนดโดยประเทศไทยนะคะตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดตามมอกเนี่ยนะคะกำหนดกระดาษแข็งของประเทศไทยเนี่ยเราจะกำหนดออกเป็นแค่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นกระดาษกล่องหรือเราเรียกว่าบ็อกซ์บอร์ดกับกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตหรือเราเรียกว่าคาร์ดบอร์ดนะคะซึ่งในกลุ่มของกระดาษกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแข็งหลายชั้นนะคะกระดาษที่เป็นหลายๆชั้นนะคะโดยมีผิวด้านหนึ่งของกระดาษเนี่ยเหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มของกระดาษกล่องตัวเนี้ยที่จะแบ่งออกเป็นเคลือบกับไม่เคลือบนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าดูเพล็กซ์คือเคลือบกับไม่เคลือบคล้ายๆกับกลุ่มที่ของอเมริกากำหนดไว้นะคะซึ่งชนิดของกระดาษที่กำหนดในประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตเนี่ยหรือกระดาษการ์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกระดาษที่เหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะก็จะเป็นการ์ดมานิลาเคลือบนะคะจะเป็นหน้าขาวหลังขาวคือขาวทั้ง2ด้านเลยนะคะกับการ์ดมานิลาไม่เคลือบก็คือผิวด้านบนไม่มีการเคลือบนะคะงั้นผิวด้านบนก็จะไม่ได้แบบเนียนเรียบเหมือนกระดาษมานิลาที่มีการเคลือบนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดไอวอรี่อันนี้จะค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ที่ฟอกขาวราคาค่อนข้างสูงกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดอาร์ตหรือบางทีในวงการกระดาษเขาจะเรียกว่าอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาอยากจะสัมผัสใกล้ตัวก็คือเป็นกลุ่มกระดาษที่เราทำปกหนังสือเราก็จะเรียกว่าได้กลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้จะมาจากกระดาษไอวอรี่นะคะจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ฟอกขาวที่มีความขาวทั้งสองด้านนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็ขัดมันให้ผิวเรียบจะนิยมใช้กับพวกสินค้าพรีเมียมพวกกล่องเครื่องสำอางนะคะยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยนะคะข้างในนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่มีความขาวทั้งสองด้านแต่เกินอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีการพิมพ์นะคะโอเคก็จะนิยมใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกเครื่องสำอางหรือน้ำหอมนะคะจะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีหน่อยนะคะซึ่งอีกกลุ่มนึงก็เป็นกระดาษแข็งลามิเนตนะคะก็คืออยู่ที่ว่าเราเอากระดาษแข็งเนี่ยไปลามิเนตกับวัสดุอะไรซึ่งแล้วแต่ว่าวัสดุที่เราต้องการจะเป็นลามิเนตพวกไหนอาจจะเป็น PE ลามิเนตเพื่อให้กระดาษสามารถที่จะเคลือบสกัดกั้นได้ดี

PET นะคะอาจจะเป็น PE หรือจะเป็น PET หรือจะเป็นเมทัลไลท์ถ้าเราไปการทำเมทัลไลท์ก็คืออย่างคล้ายๆภาพที่แสดงนะคะก็คือเป็นมีลักษณะวาวแต่เผอิญภาพที่แสดงเนี่ยเราเน้นเป็นโฮโลแกรมก็คือจะเห็นเป็นภาพโฮโลแกรมอยู่ด้วยกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นแว็กโคสก็คือเคลือบด้วยแว็กซ์นะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยสามารถจะปิดผนึกด้วยความร้อนได้นะคะสมบัติของกระดาษนะคะตามมาตรฐานของมก284/2534เนี่ยเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานปริมาณความชื้นของกระดาษนะคะความต้านทานแข็งแรงในเรื่องของความดันทะลุนะคะแล้วก็ความแข็งแรงในเรื่องของกระดาษในด้านของการความเรียบของผิวความขาวสว่างนะคะเพราะเราจะดูว่ามันมีความสามารถในการพิมพ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้ามันไม่ขาวมากเนี่ยการพิมพ์สีก็จะเพี้ยนนะคะความแข็งแรงของผิวกระดาษนะคะที่เคลือบซึ่งมันจะต้องไม่ติดหมึกแล้วหลุดออกได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความหนาของกระดาษนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมนะคะที่สมบัติของกระดาษหรือว่าตัวชนิดก็จะคล้ายๆกันค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วนะคะกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานที่เรากำหนดก็จะคือมอก550/2555อันนี้ล่าสุดแล้วนะคะแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่า corrugated fiber board เราจะเน้นที่กระดาษลักษณะของกระดาษลูกฟูกที่เราจะพูดถึงนะคะเราจะเน้นว่ามันจะประกอบไปด้วย1แผ่นของกระดาษลูกฟูกนะคะที่ทำกระดาษลูกฟูกกับกระดาษผิวกล่อง2แผ่นเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งตัวนี้เราถึงจะกำหนดว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะซึ่งองค์ประกอบก็จะเป็นในลักษณะของตามรูปเลยนะคะด้านบนด้านล่างจะเป็นตัวกระดาษผิวกล่องแล้วก็จะประกับกับตัวที่เป็นกระดาษทำลอนก็คือทำลักษณะเป็นรูปลอนอยู่ตรงกลางที่เราเรียกว่ากระดาษทำลูกฟูกนะคะหรือว่ากระดาษลูกฟูกนะคะโอเคแล้วชนิดของกระดาษลูกฟูกเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดก็คือตามลักษณะของลอนที่กำหนดเราจะเห็นว่าลอนของกระดาษลูกฟูกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะลอนอยู่5แบบนะคะก็คือลอน A B C E Fนะคะซึ่งถ้าเราดูจากตารางเราจะเห็นว่าจำนวนลอนกับความสูงของลอนเนี่ยจะไม่เท่ากันลอน A จะมีความสูงที่มากที่สุดแล้วก็ตัวที่ต่ำที่สุดก็คือลอน F นะคะจะเป็นขนาดของลอนที่ค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะเล็กจิ๋วเลยนะคะแล้วก็ลอนที่เราพบทั่วไปในการขนส่งก็จะเป็นลอน C นะคะหรือที่เราเรียกว่า C fruit นะคะซึ่งขนาดของลอนกับความยาวของลอนก็จะทำให้จำนวนลอนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าลอนที่ยิ่งสูงมากจำนวนลอนต่อเมตรก็จะยิ่งลดลงนะคะนั่นก็คือ A จะมีจำนวนลอนที่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะทีนี้ชนิดของกระดาษลูกฟูกเวลาที่เราแบ่งออกเป็นตัวลักษณะของลอนที่เรามาประกบกันนะคะอย่างตัวแรกถ้าตามนิยามแล้วเนี่ยตัวแรกที่มีกระดาษทำลูกฟูกแค่แผ่นเดียวแล้วก็มารวมตัวกับจำนวนลอนเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานของมก.นะคะซึ่งพวกนี้เราจะเน้นเป็นพวกกระดาษที่เอาไปใช้ห่อได้แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราจะนับเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่เป็นตัวที่มีกระดาษทำลูกฟูกกระดาษผิวกล่องนะคะด้านบนด้านล่างเนี่ย2แผ่นขึ้นไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า wall นะคะเป็น wall ก็คือเป็นเหมือนกำแพงเป็น wall board นะคะซึ่งเขาจะจำแนกออกเป็น single wall board double wall board แล้วก็ triple wall board นะคะซึ่งตัวนี้หมายความว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นนะคะว่าจำนวนชั้นของลอนที่เราวางเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นกระดาษลอนที่มีชั้นเดียวเราก็เรียกว่า single wall board ถ้ามี2ลอนก็จะเป็น double wall board ถ้าเป็น3ลอนก็คือ triple wall board ทีนี้ในลักษณะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยเราก็จะมีการเล่นนะคะก็คือลักษณะของการเอาลอนที่มาเรียงลำดับกันอย่างสมมติว่า2ชั้นเราอาจจะเรียงด้วยลอน B ชั้นที่1ลอน C ชั้นที่2หรือถ้าเป็นขนาดต่างกันอย่างนี้อาจจะเป็นลอน B ลอน A ลอน C หรือถ้าเป็นในรูปก็จะเป็นลอน Cลอน B แล้วก็ลอน C ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความแข็งแรงของกระดาษมากน้อยแค่ไหนซึ่งการเรียงชั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการจะพิมพ์นะคะในลักษณะของที่ดับเบิลวอลอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะพิมพ์ส่วนใหญ่เขาจะเอาผิวบนด้านเนี้ยเป็นลอน B เพราะว่าจะรับแรงการพิมพ์ได้ดีกว่านะคะค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะประเภทแล้วก็ชนิดของตัวกระดาษลูกฟูกค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษตัวอย่างของกล่องลูกฟูกนะคะที่ทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วเนาะซึ่งตัวเนี้ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือถ้าเรามองไกลๆเราจะคิดว่าเป็นกระดาษแข็งแต่จริงๆไม่ใช่มันคือกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นแผ่นกระดาษผิวกล่องนะคะ2ด้านนะคะเป็นแผ่นกระดาษผิวกล่อง2ด้านด้านในก็จะเป็นกระดาษฟอกขาวนะคะและอีกด้านนอกจริงๆด้านนอกก็

กระดาษคราฟฟอกขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการพิมพ์สวยงามจนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นลอนอยู่นะคะมีความเป็นลอนซึ่งน่าจะเป็นลอน F นะคะก็คือเป็นลอนที่มีขนาดเล็กมากเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยทำไมก็ถึงไม่ใช้กระดาษแข็งเพราะหนึ่งคือเขาต้องการรับแรงกระแทกหรือว่าแรงในการขนส่งก็คือให้สามารถจะทำเป็นการขนส่งได้ด้วยเห็นไหมคะเห็นเป็นลอนไหมคะเห็นเป็นลอนเล็กๆเป็นช่องลอนเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยค่ะซึ่งจะไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษลูกฟูกค่ะซึ่งจะเป็น F food นะคะอันนี้จะใช้ขนส่งผลไม้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหิ้วไปได้เดินทางได้สะดวกแล้วก็ไม่ทำให้กล่องเสียหายได้ง่ายมีความแข็งแรงมากกว่าตัวกระดาษแข็งนะคะค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะว่าสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกมีอะไรเราก็ต้องแยกส่วนนะเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นกระดาษทำลูกฟูกแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระดาษผิวกล่องเรามาดูเรื่องสมบัติของกระดาษทำลูกฟูกก่อนนะคะตามมาตรฐานมก321/2560นะคะในการกำหนดตัวกระดาษที่จะทำลูกฟูกเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานเหมือนกันนะคะตั้งแต่90นะคะกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็มีปริมาณความชื้นเราจะเน้นที่ปริมาณความชื้นสูงสุดเนี่ยไม่เกิน9นะคะซึ่งจะต่างจากกระดาษแข็งที่เมื่อกี้เราเห็นว่าจะต้องไม่เกิน10ใช่ไหมคะถ้ากระดาษทำลูกฟูกจะไม่เกิน9แล้วก็จะต้องเน้นในเรื่อง property อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสมบัติด้านการดูดซึมน้ำนะคะหรือ crop test ตัวนี้เราจะเน้นที่วินาทีก็คือ0จุดเดี๋ยวนะประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็มีการดูในเรื่องของแรงกดหลอดลูกฟูกด้วยนะคะแล้วก็ความต้านทานแรงกดวงแหวนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของการกดวงแหวนนะคะก็คือกดว่าดูว่าตัวกระดาษที่ทำลูกฟูกเนี่ยมีความแข็งแรงต่อแรงกดวงแหวนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นในรูปนี้ก็คือเวลาที่เราทำลอนหรือขึ้นลอนมาแล้วเนี่ยความสามารถหรือความแข็งแรงของลอนในการรับแรงกดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเอาลอนมาทำเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วแล้วทำการกดนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าแฟตคลัชตัวนี้จะรับแรงกดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือทดสอบในเรื่องของกระดาษทำลูกฟูกนะคะแต่ถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น property หรือว่าสมบัติในด้านของตัวกระดาษผิวกล่องก็คือตัวที่ปิดผิวบนผิวล่างนะคะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเราก็จะมีสมบัติในด้านของการทดสอบอยู่โดยใช้มาตรฐานมอก170/2550นะคะซึ่งตัวนี้น้ำหนักมาตรฐานก็คือตั้งแต่125กรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นที่ปริมาณความชื้นไม่เกิน10เราจะเห็นไหมคะว่าปริมาณความชื้นของกระดาษผิวกล่องกับกระดาษทำลูกฟูกเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ตัวครอปเทสนะคะหรือว่าการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีในขณะที่กระดาษทำผิวกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบในเรื่องของแรงกดวงแหวนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดสอบของตัวกระดาษผิวกล่องกับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะดูก็คือแผ่นกระดาษลูกฟูกอันนี้จะเป็นคอมบิเนชันและก็คือหลังจากที่เราเอาทดสอบตัวกระดาษทำลูกฟูกเราทดสอบกระดาษผิวกล่องเราก็จะมาดูทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่มันรวมกันแล้วเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยสมบัติของมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะดูในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานดูแรงกดในแนวดิ่งอันนี้คือแรงกดในแนวดิ่งหรือแรงกดขอบนะคะเราก็ตัดชิ้นกระดาษลูกฟูกมาแล้วก็เข้าเครื่องทดสอบแรงกดนะคะแล้วก็ทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบความแข็งตึงมีการทดสอบแรงกดของลอนซึ่งการทดสอบแรงกดขอบเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำนายได้ว่าตัวกล่องกระดาษตัวนี้มีความสามารถในการรับแรงกดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการขนส่งแล้วเรียงกันเป็นชั้นๆสามารถที่จะรับแรงกดได้กี่ชั้นหรือเราควรจะจัดเรียงกล่องเนี่ยได้ขนาดกี่ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีของการทดสอบความแข็งตึงก็คือเราเอากระดาษแผ่นกระดาษทดสอบแล้วตัดมาเป็นขนาดชิ้นทดสอบแล้ววางเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้แรงกดที่ด้านข้างพร้อมกับแรงต้านที่เป็นแรงรับทั้งหมด4ด้านนะคะเราก็จะพบว่ากระดาษเมื่อเราทำการโค้งให้แรงกดแล้วเกิดการโค้งเนี่ยตัวผิวสัมผัสตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการรับแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบความแข็งตึงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้านทานแรงทิ่มทะลุก็จะเป็นสมบัติสำคัญถ้าเกิดเราต้องการอยากจะรู้ว่ากล่องมีความสามารถในการแข็งแรงต่อการขนส่งสมมติว่าขนส่งของที่จะต้องเกิดการรับแรงกระแทกหรือเป็นแรงของเหล็กของที่จะต้องมีความแหลมคมอะค่ะว่าสามารถต้านทานการทิ่มทะลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้านแรงดันทะลุคล้ายๆกับกระดาษแข็งก็คือมีการให้แรงดันเข้าไปจนกระทั่งกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกเกิดการแตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่ามีความสามารถในการตั้งแรง

านแรงดันมากน้อยแค่ไหนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นด้านทดสอบการพิมพ์แน่นอนว่าเราจะต้องมีการทดสอบการพิมพ์นะคะถ้ากระดาษมีการพิมพ์ด้วยก็คือจะมีการใช้พิกเทสนะคะแล้วก็ดูการยุบตัวของหลอนว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความขาวสว่างนะคะต้องมีการทดสอบด้วยนั่นก็คือเป็นภาพรวมโดยสรุปของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ประเภททั้งหมดที่เราได้กล่าวไปแล้วก็มีทั้งกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะก็คิดว่านักศึกษาพอจะเห็นภาพที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องที่สองนะคะของชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมธรรมของการเมืองไทยนะคะเรื่องนี้จะชวนนักศึกษานะคะมาร่วมกันนะคะคิดนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะหน่วยนี้นะคะจะแตกต่างไปจากหน่วยที่1ซึ่งเป็นการชวนนักศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะผ่านการอธิบายความสําคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมอย่างกว้างนะคะแต่ในเรื่องที่สองนี้นะคะในเรื่องที่สองนี้นะคะอาจารย์ผู้เขียนท่านจะพานักศึกษามาศึกษาอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับนะคะแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่ปรากฏนะคะในประเด็นข้อแรกนะคะนั่นก็จะเป็นประเด็นว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสังคมนะคะในแนวคิดเรื่องสังคมนะคะจะปรากฏการให้นิยามนะคะแล้วก็ความพยายามในการจำแนกนะคะอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นสังคมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบนะคะด้านบุคคลหรือกลุ่มนะคะและองค์ประกอบในด้านของโครงสร้างนะคะรวมไปถึงการอธิบายกลไกการเกิดนะคะการคงอยู่การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายลงไปของสังคมนะคะเช่นเดียวกับประเด็นที่สองที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมนะคะเช่นก็จะมีความพยายามของอาจารย์ผู้เขียนคล้ายกับในประเด็นแรกนะคะก็คือจะมีการพูดถึงนะคะการให้นิยามนะคะอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามของกลุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนะคะวัฒนธรรมอาจจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะเช่นรูปธรรมใช่ไหมคะนามธรรมรวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมแบบกึ่งนามธรรมและกึ่งรูปธรรมนะคะทีนี้นะคะกลไกทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับกลไกทางสังคมนะคะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในหลายอย่างนะคะไม่มีผู้ที่รับสืบทอดวัฒนธรรมชุดนั้นนะคะสุดท้ายนะวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นสิ่งของต่างๆเข้าของเครื่องใช้เมื่อไม่มีผู้รับสืบทอดไปใช้ต่อนะคะรูปแบบหรือแบบแผนสิ่งแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นนะคะก็จะถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะฉะนั้นความสำคัญนะคะของในเรื่องที่สองเนื้อหาในเรื่องที่สองเนี่ยนะคะมันก็คือพยายามจะทำให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดนะคะแต่จำเป็นจะต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะส่วนประเด็นที่สามค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นั่นก็คือแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเช่นศาสนาความเชื่อประเพณีนะคะมันส่งผลต่อความการได้มาซึ่งความชอบธรรมเนาะหรือการบ่อนทำลายความชอบธรรมของผู้นำทางการเมืองในแต่ละห้วงพัฒนาการของรัฐอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐจารีตนะคะรัฐสมัยใหม่ในบริบทของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือรวมไปถึงรัฐประชาชาติในระบอบประชาธิปไตยด้วยเช่นกันนะคะขออนุญาตไปที่เนื้อหานะคะในส่วนที่1นะคะนั่นก็คือแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหา2ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะการให้องค์ประกอบเนาะว่าสังคมสังคมนึงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้ค่ะนิยามของสังคมสังคมแน่นอนนะคะมันหมายถึงการที่นะคะมันมีการรวมกลุ่มเนาะตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็คน2คนมารวมตัวกันเนี่ยนะคะเขาต้องรวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างนะขั้นแรกมีสมาชิกใช่ไหมคะขั้นที่2มีเป้าหมายบางอย่างและเพื่อทำให้สังคมนั้นนะคะกลุ่มสังคมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสังคมนั้นก็จำเป็นจะต้องถูก assign สถานภาพและบทบาทของตนเองนะนี่คือสังคมฉะนั้นถ้านักศึกษาลองจินตนาการนะคะสังคมในระดับเล็กสุดที่พวกเราจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือสังคมครอบครัวนะคะสมาชิกก็เป็นใครคะพ่อแม่ลูกโดยที่แต่ละคนนะคะก็จะถูกแอสไซน์บทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วก็สังคมครอบครัวก็จะต้องมีเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมคะที่ต้องการบรรลุเนาะเช่นการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะการได้มาซึ่งการรักษาสภาพทางสังคมหรือการเลื่อนชั้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามพื้นฐานของสังคมนะคะทีนี้เรามาสู่นะคะประเด็นแรกนะก็คือประเด็นเรื่องขององค์ประกอบทางสังคมนะองค์ประกอบทางสังคมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราสามารถแยกองค์ประกอบทางสังคมในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้2แบบด้วยกันคือบุคคลทางสังคมคือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆนะคะและการพูดถึงนะคะกลุ่มทางสังคมก็คือบุคคลทางสังคมที่มีเป้าหมายนะคะมาร่วมกันบรรลุบางอย่าง
นะตัวอย่างเช่นนะคะเครือข่ายนะคะกลุ่มสังคมนักศึกษามสทจังในภาคเหนือเป็นต้นนะคะหรือกลุ่มนะคะคณาจารย์นะคะในภาควิชารัฐศาสตร์เป็นต้นก็ได้นะคะหรือในบางกลุ่มสังคมที่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มีแบบแผนปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะอันนี้เขาจะเรียกกลุ่มทางสังคมนั้นว่าเป็นสถาบันทางสังคมนะคะตัวอย่างสำคัญนะคะเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาเป็นต้นนะทีนี้เนื้อหาประเด็นที่2นะคะนอกเหนือที่เราพูดในเรื่องขององค์ประกอบด้านรูปธรรมแล้วนะคะทีนี้เรามาว่าด้วยองค์ประกอบในด้านนามธรรมด้วยกันนะคะนั่นก็คือโครงสร้างนะคะของสังคมซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานภาพค่ะและบทบาทหน้าที่ก็คือสมาชิกนะคะที่ดำรงอยู่ในกลุ่มสังคมนั้นๆนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสังคมนั้นทุกคนจะต้องรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็ต้องกระทำตามบทบาทหน้าที่นะคะหรือบรรทัดฐานที่กลุ่มโดยรวมได้วางไว้นะคะทีนี้จะการที่จะบอกว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นเส้นแบ่งทางสังคมเนี่ยมันจะอยู่ที่การยอมรับความสัมพันธ์หรือการกระทำที่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมน่ะนะคะมันจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่นหลากหลายนะคะเช่นกลุ่มเพื่อนเป็นต้นนะคะตราบใดที่คุณมีสมาชิกคุณมีเป้าหมายคุณมีหน้าที่ที่สืบเนื่องกันนะคะรวมไปถึงการนิยามว่าอะไรคือสังคมไทยด้วยเช่นกันนะเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเราถูกนับเป็นสมาชิกในสังคมนี้หรือเปล่าอะไรคือหน้าที่ที่เราควรจะทำและอะไรคือเป้าหมายเนาะที่สังคมไทยเนี่ยควรจะบรรลุค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะว่าด้วยกลไกนะคะกลไกของความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะกลไกความสัมพันธ์ทางสังคมจะประกอบไปด้วย4ขั้นด้วยกันนะคะโดยนะคะขั้นแรกเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมนะทีนี้การทำความเข้าใจกลไกทางสังคมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะอยากให้นักศึกษาให้ความสำคัญอย่างนี้ค่ะสังคมทุกสังคมนะคะเป็นสังคมเปิดไม่ใช่สังคมปิดนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องสอดรับกับแรงเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ได้นะคะทีนี้กลไกนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันก็จะคล้ายกับวงจรชีวิตเนาะก็คือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะทีนี้สังคมนะคะจะประกอบไปด้วยกลไก4ขั้นด้วยกันนะคะก็คือขั้นแรกนะคะขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่เริ่มมีการรวบรวมสมาชิกใช่ไหมคะการกำหนดสภาพบทบาทของสมาชิกนั้นๆนะคะแล้วก็การมีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกนั้นเช่นยกตัวอย่างตัวสังคมครอบครัวใช่ไหมคะมีพ่อแม่นะคะแล้วก็มีบุตรลูกนะคะมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อทำหน้าที่ประสานกับส่วนอื่นๆในสังคมนะคะส่วนในขั้นที่2เนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะของสังคมนะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือขั้นที่สมาชิกแต่ละคนเมื่อถูกแอสไซน์บทบาทหน้าที่แล้วนะคะแต่ละคนยินดีและพร้อมทำตามบทบาทหน้าที่นั้นนะคะมันก็จะไม่เกิดรูปแบบของความร่วมมือแล้วก็การสืบทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่คือขั้นของการคงอยู่นะทีนี้ในส่วนของขั้นที่3นะก็จะเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากสังคมเนี่ยเป็นสังคมเปิดนะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในเช่นความคาดหวังของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปนะหรือการที่จำนวนสมาชิกเนี่ยล้มหายตายจากไปส่วนปัจจัยภายนอกก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือการรับมือกับสภาวะการที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะส่วนในขั้นสุดท้ายค่ะหากสังคมใดไม่สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะสังคมนั้นก็จะเข้ามาสู่ขั้นของการล่มสลายของกลุ่มนะไม่เหลือสภาพความเป็นกลุ่มนะคะจะดูยังไงคะว่าสังคมนั้นนะคะล่มสลาย1ก็คือไม่มีสมาชิกเมื่อไม่มีสมาชิกจึงไม่มีใครทำบทบาทหน้าที่นะคะนั่นแปลว่าอะไรคะเป้าประสงค์ของกลุ่มนั้นก็ไม่เหลืออยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเนื้อหาในประเด็นแรกนะคะจะเป็นการพานักศึกษานะคะมาสำรวจนะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนะคะโดยชี้ให้เห็นว่าความจำเป็นของสังคมเนี่ยนะคะสังคมไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่สังคมจำเป็นต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะตามกลไกแนวคิดทางสังคมที่ได้แล้วค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมหรือ culture นะคะทีนี้เรามาดูนิยามของวัฒนธรรมกันก่อนนะ
ทางพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะท่านได้ให้คำนิยามวัฒนธรรมนะคะว่าหมายถึงวัฒนธรรมคือสิ่งที่เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่คณะนั้นๆนะคะในเหตุผลนี้นะคะวัฒนธรรมในที่นี้นะคะมันจึงทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยนะคะแตกต่างไปจากสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยนะคะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพธรรมชาติใช่ไหมคะกินนะคะก็หิวก็ไปหาของกินไปล่าสัตว์ไม่มีการกักเก็บพืชผลเก็บไว้ใช่ไหมคะหรือไม่มีการจัดระบบระเบียบต่างๆเนาะนะสัตว์มักจะถูกขับเคลื่อนนะคะไปด้วยแรงขับตามธรรมชาตินะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเรายองยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ทําให้สถานะของมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างไปจากสัตว์ถ้าใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในต้นแบบวัฒนธรรมทางการกินที่มีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะพวกเราแบบกินหลากหลายมากใช่ไหมคะเช่นเบื้องต้นที่สุดก็เช่นการกินข้าวใช่ไหมคะข้าวมีหลายสายพันธุ์นะคะมีวิธีปรุงที่หลากหลายนะคะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวขาวข้าวไม่ขัดเป็นต้นนะคะรูปแบบนี้ละค่ะแค่การกินเนี่ยนะคะสัตว์กินแล้วก็หิวแล้วก็ไปล่าใช่ไหมคะแต่มนุษย์เราหรือคนไทยเนี่ยนะคะมีการเลือกกินที่หลากหลายซึ่งรูปแบบการกินนะคะหรือการความรู้เกี่ยวกับข้าวในการสายพันธุ์ต่างๆหรือวิธีการปรุงเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในนะคะแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะเช่นหลายคนอาจจะมีความรู้เรื่องของการทําครัวผ่านคุณแม่หรือผ่านมีโอกาสได้มีความรู้นะคะได้รับการส่งต่อผ่านคุณยายเป็นต้นนะคะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะคะจุดหลักสําคัญเลยก็คือมันต้องทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบแผนนะคะแล้วที่สําคัญของวัฒนธรรมก็คือมันจะต้องส่งต่อแล้วก็มีการใช้งานอยู่นะฉะนั้นนี่คือนิยามที่สําคัญของวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะการใช้วัฒนธรรมเป็นจุดขายต่างๆเป็นต้นนะคะฉะนั้นมันจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนิยามของวัฒนธรรมแล้วนะเรายังมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมนะคะนักศึกษาอาจจะลองยกตัวอย่างในใจก็ได้นะคะว่าเมื่อนักศึกษาพูดถึงประเด็นด้านวัฒนธรรมแล้วนะนักศึกษายกตัวอย่างเป็นอะไรบ้างนะคะจากที่เคยสอนมานะคะนักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมเช่นผ้าไหมใช่ไหมคะการแต่งชุดไทยในวันพุธใช่ไหมคะหรือการไหว้ใช่ไหมคะอาหารการกินใช่ไหมคะที่มีการพูดว่าต้มยำกุ้งนั้นเป็นซุปชั้นดีนะคะหรือการที่สังคมไทยรู้สึกโกรธเนาะเมื่อฝรั่งนะคะจัดลำดับทางความอาหารเนี่ยนะคะบอกว่าแกงส้มเนี่ยไม่อร่อยใช่ไหมคะเหล่านี้นะคะมักจะถูกอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมในเชิงที่เป็นรูปธรรมนะแต่ขณะเดียวกันค่ะเนี่ยวัฒนธรรมมันเปิดกว้างอย่างมากนะคะวัฒนธรรมอาจจะเป็นได้ทั้งนามธรรมก็ได้ลักษณะของความเชื่อต่างๆนะคะหรือวัฒนธรรมจะสอดประสานระหว่างความเป็นรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้เช่นพิธีกรรมต่างๆที่มีการแสดงออกซึ่งความเชื่อเนาะผ่านแนวทางการปฏิบัติการนับถือผีสางบทบาทของหมอผีเป็นต้นนะนี่คือองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมนะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มหรือสังคมในเนื้อหาตอนต้นที่เราเรียนไปแล้วนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงกลไกนะคะหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะก็จะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับตัวแนวคิดว่าด้วยสังคมว่าด้วยกลไกของความสัมพันธ์ทางสังคมใช่ไหมที่จะเป็นวงจรเพื่ออธิบายว่าสังคมเป็นสังคมเปิดวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าสังคมนั้นน่ะนะคะในภาพกว้างเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเจริญงอกงามก็จะอยู่ภายใต้กลไกที่ต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่กลไกเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักเป็นลักษณะของวงจรนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะก็คือสาเหตุนะคะการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเช่นในอดีตนะคะทำไมเราถึงรู้วิธีการปลูกข้าวเจ้าทำไมเราถึงรู้ว่าข้าวสายพันธุ์นี้จะหุงแล้วหอมกลายมาเป็นข้าวหอมมะลินะคะหรือข้าวเหนียวมีกี่สายพันธุ์นะคะอันนี้คือสาเหตุของการเกิดขึ้นนะคะของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นจะเกิดขึ้นได้คนในสังคมต้องสามารถยกระดับหรือพัฒนาความรู้มากเพียงพอจนรู้ได้ว่าสายพันธุ์นั้นมันมีส่วนสำคัญอย่างไรนะคะขั้นที่สองมีความสามารถและมีความต้องการเนาะที่จะยกระดับ
ความรู้นั้นๆนะคะให้มันมีผลในทางปฏิบัตินะคะและขั้นที่3นะคะของขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นของการสื่อสารส่งต่อเนาะไปยังผู้ใช้ใช่ไหมคะจะหุงข้าวจะต้องซาวกี่ครั้งนะคะเป็นต้นจะต้องผึ่งแดดกี่ครั้งนะคะในการขัดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการมีผู้รับไปใช้ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะวัฒนธรรมจะสูญสลายทันทีถ้าไม่มีผู้นําวัฒนธรรมนั้นๆไปใช้การไปใช้ก็ต้องเป็นการไปใช้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แม้จะเปลี่ยนวิธีการใช้นะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะคะแม้ว่าเราจะหุงข้าวผ่านหม้อหุงข้าวเนาะแต่รูปแบบทางวัฒนธรรมอาหารการกินก็ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้ในขั้นที่2นะคะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือการมีผู้รับวัฒนธรรมนั้นไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะวัฒนธรรมนั้นนะคะจะต้องไม่ถูกจัดแสดงนะคะในพิพิธภัณฑ์เมื่อใดก็ตามนะคะสิ่งซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะในเชิงวัตถุมันถูกนําไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นะคะของสิ่งนั้นแปลว่ามันไม่มีผู้นำนะความรู้ในทางวัฒนธรรมนั้นไปใช้แล้วนะขั้นของการคงอยู่คือมีผู้ที่รับเอาวัฒนธรรมนั้นไปใช้นะคะฉะนั้นวัฒนธรรมนั้นอาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป้าหมายของวัฒนธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่นะคะขั้นที่3ค่ะคือขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นของการเปลี่ยนแปลงคือขั้นของการที่มีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าเนาะวัฒนธรรมหนึ่งเนาะอาจจะใช้ได้ในระบบสังคมอยู่หนึ่งแต่เมื่อสังคมพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการปรับรูปแบบต่างๆนะคะเช่นการนําลายผ้าต่างๆลายผ้าไทยใช่ไหมคะมาปรับใช้กับเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ในขั้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนี่ยมักจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนค้าขายหรือการปฏิสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆในอดีตในอดีตก็จะเป็นการค้าขายใช่ไหมคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนะเขาจะเลือกรับวัฒนธรรมที่ดูโอเคเนาะกับระบบสังคมนั้นๆมาปรับใช้นะคะและขั้นสุดท้ายนะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนั่นก็คือขั้นของการสูญสลายนะคะขั้นของการสูญสลายนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการดูว่าวัฒนธรรมนั้นๆนะคะไม่มีผู้รับไปใช้ต่อนะคะซึ่งนะคะการไม่มีผู้รับไปใช้ต่อเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการล่มสลายลงของอาณาจักรหรือกลุ่มสังคมซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะให้ภาพนักศึกษาเนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของวัฒนธรรมซึ่งจะสัมพันธ์กับสังคมฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสังคมกับวัฒนธรรมมันมีส่วนในการทำงานสอดประสานภายใต้การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรนะคะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยนะคะกันในเรื่องนี้นะคะก็คือ เรื่องเกี่ยวกับนะคะแนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองนะคะจะเห็นได้ว่ามีคำว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะฉะนั้นก่อนหน้านี้ใน2เนื้อหาใน2เรื่องนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของสังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้ในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นะคะเราจะนํา2สิ่งนี้นะคะมาโยงว่าแล้วการเมืองมันไปสัมพันธ์อย่างไรนะคะทีนี้เรามาสืบย้อนนิยามทางการเมืองก่อนค่ะการเมืองหรือ politics นะคะการเมืองในที่นี้นะคะเราจะพบว่ามีการให้นิยามที่หลากหลายนะคะมีการให้อาณาเขตนะคะการกินความหมายของการเมืองที่หลากหลายแต่ทีนี้ค่ะนิยามนะคะเกี่ยวกับการเมืองคนสำคัญเลยนะคะนักรัฐศาสตร์คนสำคัญได้นิยามการเมืองที่ถือได้ว่าเป็นนิยามเบื้องต้นนะคะในการทำความเข้าใจการเมืองนั่นก็คือนักรัฐศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าเดวิดอีสตันนะคะเขาบอกว่าการเมืองนะคะคือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนะคะโดยเฉพาะนะคะจากนิยามสั้นๆแค่นี้นะคะว่าการเมืองคือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมจากนิยามแค่นี้นะมันซ่อนความหมายอะไรบ้างนะคะเราจะพบว่าแค่นิยามของเดวิดอีสตันเบื้องต้นนะคะข้อแรกนะก็คือการตอบคำถามว่าใครควรมีอำนาจใช่ไหมคะและข้อที่2นะคะอำนาจดังกล่าวเนี่ยควรจะมีที่มาของความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจอย่างไรนะคะและอะไรคือบรรทัดฐานที่สังคมจะยอมรับให้คนคนนั้นมีอำนาจนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอะค่ะมันมีน้อยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะทำให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ฉะนั้น
การเมืองเนี่ยคือการเข้าไปเคาะว่าใครควรจะได้อะไรและการได้ของคนคนหนึ่งอาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนอีกคนหนึ่งนะคะฉะนั้นการเมืองมันจึงมีการได้และเสียสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทําให้คนในสังคมเนี่ยมีความต้องการนี่คือนิยามของการเมืองฉะนั้นในที่นี้ค่ะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมเนี่ยคือการรวมตัวกันใช่ไหมคะของคนมากกว่า2คนที่มีสมาชิกมีเป้าหมายและมีสถานะบทบาททีนี้เมื่อสังคมมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะการบริหารจัดการสังคมก็มีความซับซ้อนหลากหลายจึงจําเป็นต้องให้มีการออกแบบกลไกแล้วก็สถาบันทางการเมืองเพื่อทําหน้าที่รองรับกับความซับซ้อนหลากหลายดังกล่าวฉะนั้นสังคมกับการเมืองในที่นี้มันจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเรียกว่าสังคมการเมืองนะคะสังคมในสังคมการเมืองนี้นะคะเมื่อการเมืองมันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแล้วเนี่ยนะมันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วค่ะมันก็คือการพยายามจะตอบคำถามว่าใครบ้างคะที่ถูกนับว่าเป็นสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นและที่สำคัญเลยคืออะไรคะที่เป็นเป้าหมายที่สมาชิกในสังคมการเมืองนั้นต้องการบรรลุไปด้วยกันสังคมการเมืองในรูปแบบของประเทศไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการไปพร้อมกันแล้วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้นอะไรคือหน้าที่บทบาทและบรรทัดฐานที่สังคมควรมีเพื่อให้เราบรรลุสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมการเมืองนั้นควรจะเป็นสังคมประชาธิปไตยนั่นแปลว่าอะไรคะสมาชิกในสังคมควรจะมีช่องทางในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะหรือมีส่วนร่วมในการเลือกหรือกำหนดทิศทางเป้าหมายร่วมกันนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนาะว่าขั้นตอนกลไกที่สำคัญของการล่มสลายของสังคมหรือกลุ่มสังคมนั้นก็คือการที่ไม่มีสมาชิกเนื่องจากสมาชิกเล็งเห็นว่าเป้าหมายของสังคมนั้นไม่สามารถบรรลุได้ค่ะฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องกันนะคะระหว่างสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะคะมันคือการต้องการตอบคำถามเนาะว่าใครบ้างที่เป็นและอะไรคือหน้าที่อะไรเนาะและอะไรคือเป้าหมายนะคะของสังคมการเมืองที่มีร่วมกันทีนี้ในส่วนของวัฒนธรรมค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะเป็นแบบแผนปฏิบัตินะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงคุณงามความดีบางอย่างที่ทำให้กลุ่มนั้นๆนะคะกลุ่มสังคมนั้นๆมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและยกสถานะของความเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เราต่างไปจากสัตว์นะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยใจความสำคัญของมันก็คือมันต้องมีการสืบต่อนะการยอมรับนะคะมีผู้นำไปใช้นะคะแล้วก็ส่งผ่านได้นะทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วก็คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สำคัญก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมและกึ่งรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมเนาะหรืออะไรคือทัศนคติหรือแบบแผนปฏิบัติที่คนรับรู้เกี่ยวกับการเมืองและเขายินดีแค่ไหนคะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้เนาะก็จะนำมาสู่การศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งปรากฏแล้วนะคะในเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนกันไปนะว่าอะไรคือรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยการที่บอกว่าสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะและประเด็นสุดท้ายค่ะสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือพยายามทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตนะคะหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าไดนามิกนะคะว่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่านไปนับตั้งแต่จารีตสมัยใหม่เนาะในรูปแบบของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตยอะค่ะอะไรคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเมืองเช่นเดียวกันค่ะนอกจากพัฒนาการของรัฐในแง่ความต่างระหว่างการเปลี่ยนผ่านความเป็นชนบทสู่ความเป็นเมืองสู่ความเป็นเมืองโตเดี่ยวอะไรคือแบบแผนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะชวนนักศึกษาคิดเนาะซึ่งจะปรากฏในเนื้อหาในส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็คือในสังคมสมัยใหม่ในความเป็นเมืองในเศรษฐกิจที่วุ่นวายในการรับมือกับความไม่แน่นอนนะคะศาสนาซึ่งมีบทบาทอย่างมากกลายมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสังคมที่พัฒนาแล้วเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและศาสนารวมไปถึงความเชื่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการที่จะบอกเลยว่าสังคมการเมืองนั้นในการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของสังคมการเมืองนั้นเช่นกันค่ะ
จะเห็นได้ว่านะคะในเนื้อหาในส่วนที่สองที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะเราจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างละเอียดโดยเฉพาะการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมใน3ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือนิยามนะคะองค์ประกอบนะคะและกลไกโดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลไกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการให้ความสำคัญในการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะคะและในส่วนที่3ที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปก็คือสังคมและวัฒนธรรมมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะการทำให้การนับว่าใครเป็นสมาชิกอะไรคือสถานภาพบทบาทและเมื่อเราพูดถึงสังคมการเมืองไทยอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุและวัฒนธรรมจะมาช่วยนะคะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนาะภายใต้การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะต้องขอขอบคุณนักศึกษามากค่ะหวังว่าจะพบกับนักศึกษานะคะในประเด็นเนื้อหาเรื่องที่3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่ง Green Focus ในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านโนนพระคำครับกับ3ช่วงรายการที่นำเสนอในวันนี้นะครับช่วง Green View ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสภาพปัญหาและความเป็นอยู่นะครับของคนในชุมชนโนนพระคำชุมชนกรรมที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำหลายสายนะครับที่ไหลมาจากป่าของอุทยานแห่งชาติตาดโตนครับและช่วง Green Shot นะครับติดตามชาวบ้านครับไปดูแลในเรื่องของการรักษาแหล่งน้ำกันครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำซับโบราณของป่าชุมชนแห่งนี้แหละครับและสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับ Green Idea ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำน้ำจากลำน้ำประทาวนี่นะครับนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรในชุมชนได้สิ่งประดิษฐ์นี้เกิดจากภูมิปัญญาของคนชัยภูมิครับก่อนที่จะพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเราไปพบกับน้องกรีนกันก่อนครับในช่วงแรก Green View
1: สวัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนมาไกลถึงจังหวัดชัยภูมิครับที่นี่บ้านโนนพระคำหมู่ที่12ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับชุมชนบ้านโนนพระคำอยู่บนที่ราบเชิงเขาซึ่งป่าบนเทือกเขาที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับก็คือพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนป่าไม้เหล่านี้ให้กำเนิดน้ำมากมายเลยล่ะครับแล้วน้ำก็รวมตัวเป็นลำธารไหลลงมาเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนบ้านโนนพระคำรวมไปถึงผู้คนของจังหวัดชัยภูมิด้วยล่ะครับ

0: ที่นาผืนกว้างที่เต็มไปด้วยรวงข้าวรอการเก็บเกี่ยวและแปลงปลูกพืชผักหลากหลายชนิดในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชุมชนบ้านโนนพระคำแห่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะที่นี่มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านโนนพระคำเคยขาดแหล่งน้ำเนื่องจากขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้น้ำปริมาณมากมายไหลผ่านไปอย่างน่าเสียดายไม่ทันได้นำมาใช้ประโยชน์เลยล่ะครับ
1: ชุมชนบ้านโนนพระคำตั้งอยู่ในพื้นที่ราบใต้หุบเขาเรียกว่าเขาภูเรนคานะครับมีภูมิประเทศที่มีแม่น้ำจากเขาแลนคาไหลผ่านหมู่บ้านทางที่เหนือก็เป็นห้วยหนาวหนึ่งสายห้วยขี้เหล็กแต่ที่เราอยู่นี้ก็คือห้วยน้ำซับเสร็จแล้วก็ฝั่งทางโน้นเป็นห้วยละกอนะครับสี่สายนี้จะไหลไปรวมกันเหนือบ้านโนนพระคำหมู่ที่12ของเรานี้แล้วก็จะรวมตัวกันเป็นแม่น้ำชื่อว่าลำห้วยชันลำห้วยชันนี้จะไหลลงลำปะทาวจากลำปะทาวก็จะไหลลงลำน้ำชีลักษณะการเป็นอยู่ของประชากรทั้งหมดก็จะทำการเกษตรเป็นชุมชนดั้งเดิมเกิดที่นี่โตที่นี่ทั้งหมดนะครับ
2: อาชีพหลักก็คือทำนาค่ะเก็บเกี่ยวเสร็จก็ปลูกพืชมีถั่วฝักยาวนี่แหละตอนนี้ก็ปลูกถั่วฝักยาวมั่งละกอมั่งหน่อไม้มั่งตอนนี้นะคะกระเจี๊ยบด้วยจ้ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยจ้ะพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะทำแปลงปลูกมันมันเทศมันอะไรนี่ค่ะฟักทองมั่งโครงการคิดว่าจะปลูกนะคะที่มีโครงการมาให้แล้วนะน้ำหยดน้ำอะไรมันก็จะปลูกแล้วก็ใช้น้ำประปาภูเขาจ้ะคือตอนนี้ก็ใช้ประปาภูเขาอยู่นะคะประปาภูเขานี่ก็มีประโยชน์มากเลยดื่มได้ทั้งปลูกพืชลดต้นไม้ได้บริโภคได้ทุกอย่างนะคะ

0: ลผลิตทางการเกษตรนานาชนิดออกดอกออกผลอุดมสมบูรณ์งอกงามดีครับทุกครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดสายก็เพราะมีระบบประปาภูเขาความสุขสงบสบายเหล่านี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ป่าและน้ำเรียนรู้ที่จะกักเก็บน้ำจากลำห้วยเอาไว้ในสระน้ำประจำไร่นาและสร้างถังสำรองน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนโนนพระคำแห่งนี้ครับมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติตาดโตนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับก็นับเป็นความโชคดีนะครับของคนในชุมชนเพราะว่ามีน้ำจากลำห้วยหลายสายครับไหลเข้ามาสู่ชุมชนแต่จะทำอย่างไรครับให้น้ำเหล่านี้ยังคงอยู่กับชุมชนตลอดไปเขาก็มีวิธีการในการดูแลรักษานะครับเราไปดูวิธีการเหล่านี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับจากเดิมที่ชุมชนบ้านโนนพระคำเคยประสบปัญหาไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดคุณค่าได้อย่างเต็มที่แต่พวกเขาได้เรียนรู้ศึกษาสภาพภูมิประเทศสภาพชุมชนของตนเองแล้วพวกเขาทำการสำรวจข้อมูลสภาพแหล่งน้ำวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำทำให้ชุมชนบ้านโนนพระคำแห่งนี้ครับสามารถที่จะกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีครับ
2: ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์แต่ขาดการเก็บรักษาหรือการดูแลการจัดการน้ำอย่างเช่นลำห้วยน้ำซับที่ชุมชนหมู่บ้านโนนพระคำหมู่12นี
3: ้ครับห้วยนี้เขาก็เรียกห้วยซับสี่ซับสี่ดั้งเดิมนี่มันก็ชาวบ้านก็ใช้น้ำตรงนี้เป็นน้ำการเกษตรอยู่แล้วพอต่อมาเขาก็ทำเหมืองครับทำเหมืองเป็นเหมืองก็ชาวบ้านแถวนี้เขาก็มาช่วยกันทำพอเวลาน้ำหลากมาปุ๊บมันก็ขาดนี้ก็ต้องมาทำใหม่อีกทีนึงทำเหมืองอีกทีนึงมันนี่พอซ่อมบ่อยปีนี้ก็ซ่อมปีละ 5-6-7 ครั้งเวลาน้ำมาทีไรก็ขาดทุกที
0: ในช่วงฤดูฝนครับปริมาณห้วยซับสี่ที่มีมากมายและไหลแรงทำให้เหมืองซึ่งหมายถึงคันดินที่ชาวบ้านช่วยกันขุดเป็นร่องน้ำพังทลายลงครับเกิดเป็นปัญหาที่ชาวบ้านก็ต้องแก้ไขเสมอเลยครับจนกระทั่งชาวบ้านได้หาวิธีคิดที่จะส่งน้ำจากห้วยซับสี่ด้วยการส่งไปตามท่อ PVC แทนการที่จะปล่อยให้น้ำไหลไปตามร่องปกติครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับถือว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยครับ
3: พอต่อมาชาวบ้านก็เลยปรึกษาหาเลยกันพอได้ที่ก็ปรึกษากันก็ได้ท่อ PVC ต่อน้ำพอได้ท่อ PVC ต่อน้ำก็ต่อก็ไปใช้มันก็เป็นถือว่าเป็นประสบความสำเร็จที่ใช้ท่อ PVC เพราะว่ามันก็ไม่ขาดอีกเมื่อก่อนตอนนี้ก็เหลียงเก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ก็ใช้เป็นท่อ PVC ต่อมาพอน้ำหลากมาทีละครั้งนี่ก็น้ำที่เหลือจากท่อนะก็ไหลลงไปตามคลองน้ำไปตามลำห้วยพอไหลไปตามลำห้วยก็ลงไปเรื่อย

ัจจุบันนี้ท่อส่งน้ำของระบบประปาภูเขาจากห้วยซับสี่ถูกจัดวางสู่พื้นที่เกษตรกรรมภายในชุมชนโนนพระคำอย่างเป็นระบบ

0: นอกจากจะจัดระบบน้ำในห้วยซับสี่เพื่อกักเก็บน้ำและนำมาใช้สอยในไร่นาสวนผสมแล้วทางชุมชนยังได้เข้าดำเนินการอนุรักษ์และจัดการน้ำในอีกลำห้วยหนึ่งด้วยโดยอาจารย์สุรีจันทมนตรีบอกกับเราว่าลำห้วยที่สองนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญมากและมีคุณค่าทางจิตใจของคนที่นี่
1: น้ำตรงนี้นะครับที่บรรพบุรุษเล่าสืบกันมาเขาบอกว่าเป็นน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากข้างล่างแล้วผุดขึ้นมาดื่มแล้วมันจะมีรสที่เป็นธรรมชาติเหมือนน้ำบ่อโบราณท่านก็เลยมากักเก็บเอาไว้ใส่ขวดไปเก็บไว้บางท่านก็เอาไปบูชาบ้างเอาไปดื่มบ้างหลังจากนี้มาชุมชนรุ่นหลังๆเราก็มาปรับปรุงให้มันเป็นน่าดื่มน่าใช้ก็มีการล้อมรั้วอะไรไม่ให้สัตว์ป่าสัตว์ชุมชนมาเลี้ยงเนี่ยมาถ่ายมูลไทยอะไรลงไปเพื่อไว้ดื่มไว้ใช้นะครับ
0: ที่บริเวณต้นลำห้วยน้ำซับแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมาสภาพโดยรอบเป็นป่าดงดิบครับพี่ๆที่พาเราไปก็เล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่จำความได้ก็มีภาพลำห้วยน้ำซับอยู่ในความทรงจำแล้วล่ะครับซึ่งห้วยน้ำซับแห่งนี้นะครับไม่เคยที่จะเหือดแห้งหายไปเลยแต่เมื่อก่อนนั้นขนาดลำห้วยน้ำซับจะเล็กและแคบกว่าที่เห็นนี้นะครับต่อมาชาวบ้านก็ได้ร่วมกันขุดขยายให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความจุให้มากขึ้นและเพื่อรองรับปริมาณน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นมาตลอดเวลานั่นเองครับ
2: มันเป็นลำห้วยคือมันเป็นหัวใจของชาวบ้านนนทคำเลยครับตรงเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีน้ำประปาน้ำอะไรไม่มีเข้ามาครับคือใช้น้ำตัวนี่ลงไปใช้ในหมู่บ้านนะครับ
0: ชุมชนโนนพระคำแห่งนี้เขาตระหนักถึงความสำคัญของห้วยน้ำซับอย่างมากเลยล่ะครับเขาได้ปรับปรุงสร้างฝายกักเก็บน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำของพวกเขาเอาไว้ตามคำแนะนำของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชน
1: ชุมชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำแห่งนี้ก็มีการบูรณะของบประมาณเพิ่มเติมจากอบต.บ้างจากหน่วยงานอื่นบ้างขณะเดียวกันหน่วยงานของเราเป็นมูลนิธิอุทกพัฒน์ร่วมกับกก.ก็เห็นความสำคัญของชุมชนซึ่งมีความตระหนักในจริงใจที่จะทำงานที่จะทำแหล่งน้ำตรงนี้เพื่ออุปโภคบริโภคทางสถาบันก็ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาการความรู้และก็ให้การก่อสร้างทั้งหมดดำเนินการเองโดยชุมชนได้งบประมาณมาปี2558 2ฝายฝายแรกอยู่ข้างบนนี่คือฝายห้วยน้ำซับใช้สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคฝายที่2ที่อยู่ข้างล่างซึ่งเราจะเดินดูต่อไปก็คือฝายเพื่อการเกษตรตรงนั้นฝายที่2พอปี59ชุมชนเห็นความสำคัญก็ให้ความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิและสถาบันอีกครั้งหนึ่งทำฝายน้ำล้นที่อยู่ห้วยละกออีกหนึ่งฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ขุดลอกลำห้วยที่มันตื้นเขินที่น้ำกัดเซาะดินพังทลายจากข้างบนเขาที่เรายืนอยู่นี่แหละลงไปทับถมทำให้ตื้นเขินเพื่อการเกษตรในอนาคตนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นพอชุมชนเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ของการใช้น้ำก็ให้ความร่วมมือด้วยดีก็ทำการเพาะปลูกดีขึ้นมีน้ำพอหน้าแล้งโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้ขาดระยะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรามีการดูแลร่วมกันทั้งชุมชนเองบริหารจัดการกันเองนะครับ

0: ลำห้วยตรงนี้มันผลประโยชน์มันคือลงปากไปจากใต้มันได้ผลประโยชน์ไปหมดแล้วครับเพราะน้ำนี่มันลงไปเป็นการเกษตรก็ได้หรือตรงนี้ก็คือแบ่งเขาไปใส่ในบ้านซื้อครับเนี่ยตรงที่ใส่ท่อใส่อย่างเนี่ยคือเหลือจากพวกนั้นมันก็ไหลลงไปมันก็ไปหาการเกษตรของเพื่อนครับเขาให้เขานะหนาแรงหรือน้ำที่หน่อยน้ำที่บ่ออกซับแห้งไปนี่นะครับก็เลยเฮ็ดถิ่นปิ่นแองไว้กักเก็บน้ำไว้เพื่อให้มันบ่อยมันไหลผ่านไปเรื่อยนะครับมันก็ที่ได้ใส่ได้โดนกว่ากันนะครับกับที่เขาบ่อเฮ็ดเป็นฝายขึ้นครับถ้าบ่มีน้ำตรงนี้ไหลลงไปเรามันก็ล้อถาแต่น้ำฟ้าซื้อก็คงที่บ่ได้เกี่ยวหรอกครับเขา
1: และนี่คือประปาภูเขาของชุมชนบ้านโนนพระคำครับระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นด้วยความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชนผลที่ได้กลับคืนมาก็คือความมั่นคงในชีวิตคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ
0: ์ถึงนาเร่งไฟใหม่ป้าใหม่อย่างนี้พวกผมก็ที่พากันมาทำความสะอาดตรงที่ท่อลงไปนะครับตรงใดที่ดินบกบเนี่ยคือตรงนั้นนี่ไฟที่ลวกพวกผมก็พากันเอาคาดเอาฟอยมากวาดออกจากท่อนะครับเฮ็ดกันสุปีครับบางทีก็ถ่ายอยู่เห็นไฟใหม่ควนกุ้มนี่พวกผมบอกผู้ใหญ่ประกาศออกมาเลยครับกลางคืนก็มาตรงนี้นี่มันก็คือให้ความพร้อมเพียงกันอีกทางนึงครับคือบ้านเฮาเนี่ยคือสามัคคีกันเฮ็ดอันใดก็ซอยกันเฮ็ดซอยกันทําเนี่ยครับตั้งแต่เอาคนปูนคนยังขึ้นมาไซ น่ะทั้งหามทั้งแบกแล้วครับเอาขึ้นมาไอ้เฮ็ดเป็นแอ่งนะครับมาเฮ็ดหม่องกักเก็บน้ำนะปูนี่50ศอกแล้วพากันเอาแบ่งถ้าแบกบ่คนเดียวไหวสิครับแบ่งแล้วมาทั้งเฮ็ดแถวหามครับขึ้นมา
2: เมื่อก่อนนี้เป็นป่าทึบนะเป็นป่าทึบนะครับเป็นป่าทึบต้นไม้ก็กักเก็บความชุ่มชื้นฝนก็ตกน้ําจะไหลที่อื่นมาก็มาสะสมรวมกันอยู่แต่ขณะนี้ป่าก็ถูกทําลายบ้างก็การเจริญไม่ใช่การอุดมสมบูรณ์ก็ลดลงเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นชุมชนมาเก็บกักน้ำไว้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ก็จะกลับสมบูรณ์ไปเหมือนเดิมดูสภาพแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยน้ำจะขาดอยู่2เดือน3เดือนในช่วงหน้าแล้งสิ่งที่ชุมชนจะต้องทำต่อไปก็คือ 1. จะต้องสอนให้ชนรุ่นหลังรู้จักรักป่ารักน้ำนะครับโดยเฉพาะชนรุ่นหลังๆขึ้นมาเนี่ยมาเที่ยวเสร็จแล้วก็มาทำลายป่ามาเผาป่ามาอะไรพวกนี้ทิ้งของเสร็จแล้วก็เผาทำให้ไฟไหม้ป่าอะไรทั้งหมดนี้เราก็ต้องฝึกเด็กตั้งแต่อนุบาลลงมาเป็นประถมขึ้นมามัธยมแล้วก็ชุมชนช่วยกันนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็การปลูกป่าก็เป็นโชคดีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนสมัยใหม่นี่ก็เห็นความต้องการของป่าอยู่กำลังพากันปลูกต้นไม้เพื่อจะปลูกเสริมปลูกอะไรมีอยู่ครับเป็นประจำทุกปีของเขาเข้าพรรษาบ้างในเทศกาลวันเฉลิมของท่านพระองค์ท่านก็มาเป็นบางครั้งบางคราวครับเป็นกิจกรรมประจำอยู่
3: คุณผู้ชมครับในวันนี้เราได้ตามรอยสายน้ำของห้วยซับสี่เรื่อยไปจนถึงลำน้ำประทาวก็พบกับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งแล้วก็ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนครับสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือรหัสวิทย์น้ำโบราณนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารหัสวิทย์น้ำโบราณนี้จะมีลักษณะอย่างไรและมีกลไกอะไรครับติดตามกันเลยในช่วง Green Idea
4: ที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตพลังงานอย่างนี้น้องกรีนคิดว่าสิ่งที่กรีนไอเดียจะนำเสนอน่าจะช่วยตอกย้ำเรื่องของพลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้น้องกรีนได้มีโอกาสตามน้องๆเยาวชนคนชัยภูมิไปรู้จักกับรหัสวิทย์น้ำสิ่งประดิษฐ์ที่มีมากกว่า100ปีแล้วอู้นานมากเลยล่ะครับรหัสวิทย์น้ำนี้ติดตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำประทาวที่บ้านที่ชัยวัฒน์วงชูบ้านนาไก่เต้าหมู่6ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ
5: ลุงคะรหัสวิทย์น้ำทำมาจากอะไรคะ
6: รหัสวิทย์น้ำเราทำมาจากวัสดุในท้องถิ่นของเรามันมีไม้ไผ่ไม้แน่แข็งครับเรามารวมกัน ที่เป็นเส้นเขาก็เรียกว่ากำรหัสที่เป็นไม่ชี้ชี้ขัดกันเขาเรียกว่าพัดรหัสหรือว่าตัดรหัสที่มัดให้เป็นวงกลมเขาก็เรียกว่ากงรหัสนี่ก็ทำจากไม้ไผ่ที่กระบอกวิทนามเขาก็ทำจากบ้างไม้ไผ่ที่เราปลูกไว้เนี่ยไม้ไผ่พวกนี้สามารถใช้ได้ทุกอย่างของรหัสดมเราก็ทำจากไม้แข็งตัดแล้วก็ทำจากไม้ไผ่ที่เห็นเป็นรางๆเขาเรียกว่ารางส่งน้ำเวลารหัสกระบอกวิทน้ำตักขึ้นมาก็เทลงรางรางก็ส่งต่อเข้ามาพื้นที่ทำการเกษตรของเรารางส่งน้ำเนี่ยเพื่อเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
7: ถ้าอยากให้หมุนเร็วกว่านี้ได้ไหมครับ
6: ถ้าอยากจะให้หมุนเร็วขึ้นเราก็ต้องเพิ่มอุดรอยช่องโหว่ของน้ำที่ไหลออกเรามีพวกใบตองพวกอะไรไปปิดกั้นแล้วก็เสริมคันดินขึ้นอีกน้ำมันก็หมุนเร็วมันก็มีช่องน้ำไหลทีเดียวมันก็หมุนเร็วขึ้น
7: ถ้าจะให้หยุดต้องทำยังไงคะ
6: ถ้าอยากจะให้หยุดเราก็มีช่องว่างอยู่ด้านซ้ายมือสุดเราต้องเปิดช่องให้น้ำทะลุออกข้างซ้ายข้างนี้น้ำก็มาไหลมันก็หยุดหมุน
7: น้ำที่ได้เอาไปทำอะไรคะ
6: น้ำที่ได้แล้วก็หน้านาแล้วก็ทำนาหน้าแรงเราจะทำพวกปลูกผักปลูกผักปลูกพริกปลูกเขียดปลูกทุกอย่างน้ำมันหมุนอยู่ตลอดทั้งปีที่เหลือแล้วก็เอาไปเข้ากับพื้นที่ทำการเกษตรไว้อีกเพราะว่าน้ำนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเก็บไว้รักษาช่วยกันรักษาไว้แล้วก็หน้านาแล้วก็ทำนาหน้าแรงแล้วก็เอามาปลูกผักปลูกไรเยอะตลอดทั้งปีน้ำให้วัวให้ควายกินก็น้ำจากแหล่งน้ำบัลลังก์มะพร้าวรหัสระวิทย์ขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาขึ้นมาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
7: คุณคะถ
6: ้
7: าพ
6: ัง
7: แล้ว
6: ซ่อม
7: ง
6: ่
7: าย
6: ไหมคะถ้ามันพังมันก็ซ่อมไม่ยากเพราะว่าสิ่งที่จะเอามาซ่อมเป็นไม้แถวบ้านเรามีไม้ไผ่มีอะไรก็ซ่อมง่ายซ่อมง่ายเราก็ตรงไหนมันหักแล้วก็ซ่อมตรงนั้นไปเด็กๆ เดี๋ยวลุงจะพาไปดูจะหักวิทน้ำไปลุกขึ้นเลยพวกเราไปนี่พาไปดู

0: รหัสวิทย์น้ำทำจากไม้ไผ่เกือบทั้งหมดนะครับไม่มีเครื่องยนต์กลไกใดๆให้สิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็ไม่มีควันเหม็นๆด้วยล่ะครับรหัสวิทย์น้ำหมุนได้โดยใช้แรงจากน้ำที่ไหลพัดผ่านตาดชิ้นส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับพัดทำจากไม้ไผ่สารขัดกันแผ่นพวกนี้ไงครับเมื่อรหัสหมุนบั้งหรือกระบอกไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับกงรหัสหรือวงล้อก็จะทำหน้าที่ตักน้ำขึ้นมาแล้วเทลงรางน้ำเท่านี้ก็จะได้น้ำไปใช้แล้วครับน้องกรีนบอกได้เลยว่าตราบใดที่ลำประทาวยังมีน้ำไหลอยู่เช่นนี้เจ้ารหัสวิทย์น้ำก็จะทำงานในหน้าที่อย่างนี้ต่อไปไม่มีวันหยุดเช่นกันครับแต่วันนี้น้องกรีนต้องหยุดก่อนละครับเพราะว่าพี่เอกำลังรอน้องๆและคุณผู้ชมอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับในวันนี้เราได้รู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนนพระคำครับแล้วก็ได้รู้จักกับรหัสวิทย์น้ำโบราณซึ่งใช้พลังงานจากกระแสน้ำเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่จุดประกายแนวคิดให้กับน้องๆและคุณผู้ชมครับในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนสามารถที่จะต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงในเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายและประสิทธิบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
3: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพลายิ่งหทัยสราญขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิดไกลมหาศาลโลกแซ่ซ้องถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับวันนี้เราจะมาอภิปรายกันเรื่องวิชาชีพทางรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับเนื้อหามีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับอาชีพนักบริหารงานภาครัฐนะครับเราจะมาดูคอนเซปต์ในทางทฤษฎีดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างที่2นะครับเราจะพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะเรียนเป็นลำดับสุดท้ายนะครับในการที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากฉากทัศน์อันนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการรายงานตัวของปลัดอำเภอนะครับแห่งหนึ่งในนวนิยายของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าเมืองกับเจ้าพ่อนะครับในฉากหนึ่งนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าระฆังลงพักตี9ครั้งบอกเวลา3โมงเช้าเริ่มเวลาราชการนะครับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งวัยเดียวกับบรรจงเดินออกจากห้องแถวข้างหัวรถไปยังอำเภอหลังคาจากนะครับบรรจงเดินตามห่างชายหนุ่มคนนั้นเข้าไปยังอำเภอซึ่งมีคนที่นั่งอยู่แล้ว 2-3 คนบรรจงยืนรีรออยู่ที่แคร่ข้างตาชุ่มไม่รู้ว่าท่านนายอำเภอมาหรือยังนะครับสมัยนั้นนายอำเภอมักจะเซ็นหนังสือที่บ้านเพราะงานน้อยแต่เขาได้กิตติศัพท์มาว่าท่านนายอำเภอที่นี่เป็นคนขยันและหัวก้าวหน้านี่กระเป๋าของใครใต้ตั้งอยู่ใต้โต๊ะของผมเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นก่อนที่บรรจงจะเดินเข้าไปบรรจงเดินเข้าไปทันทีของผมเองครับผมบรรจุปลัดสำรองที่นี่เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี่เป็นฉากหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ผมขออนุญาตเรียกว่าที่บัณฑิตนะครับหากท่านลองจินตนาการดูว่าเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงานนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยและสมมุติว่าเมื่อท่านได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับท่านคือปลัดอำเภอในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมเสนอข้อถกเถียงที่สำคัญอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับอันแรกเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยนะครับของทางรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับอันที่2ชวนทุกท่านนะครับทั้งนักศึกษาของเราที่เป็นว่าที่บัณฑิตและผู้ฟังทั่วไปนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะเรียนรัฐศาสตร์และก็เป็นปลัดอำเภอเนี่ยนะครับลองจินตนาการว่าท่านคือปลัดอำเภอและเริ่มทำงานวันแรกประการที่3นะครับผมเสนอว่า เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งในที่นี้เราเรียนรู้จากตัวเราเองด้วยส่วนนึงและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับซึ่งผ่านข้อเสนอเหล่านี้3ประการจะหยิบยกอยู่กับทฤษฎีนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยกันแล้วเมื่อถึงวันที่ท่านได้ฟังการอภิปรายครั้งนี้นะครับก็คือข้อเสนอของ FW Rix นะครับเกี่ยวเรื่องของการเมืองไทยที่มีข้าราชการเป็นผู้ทำงานหลักนะครับหรือเรื่อง Bureaucratic Polity นะครับแล้วก็ข้อเสนอในทางหักล้างนะครับของอเนกเหล่าธรรมทัตที่เสนอว่าสมาคมในทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำในเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นกันนะครับมาถึงในตอนแรกนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับคือระหว่างรัฐศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วทั้งในทางทฤษฎีและในทางประวัติศาสตร์นะครับคำว่า political science นะครับจริงๆซึ่งแปลเป็นไทยไม่เคร่งครัดนักแปลว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรัฐหรือเรื่องการเมืองนะครับซึ่งมากไปกว่ารัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าคำว่ารัฐศาสตร์จึงมีความหมายซึ่งอาจจะแคบเกินไปในทางตะวันตกครับเริ่มตั้งแต่สมัยของเอเธนส์หรือกรีกเนี่ยนะครับก็มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครองที่ดีนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับขณะที่รัฐศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่5
เมื่อมาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ2475ก็มีการสร้างนัยสำคัญที่มีความแตกต่างให้เกิดขึ้นก็คือการที่ข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารพลเรือนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองนะครับจนกระทั่งถึงปี2540นะครับจะเห็นว่าพอมีรัฐธรรมนูญ2540ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเริ่มจากส่วนกลางมีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่าการเมืองการปกครองในรูปแบบของท้องถิ่นซึ่งก็จะมีข้าราชการอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับซึ่งเราอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรหรือนักบริหารงานภาครัฐนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตหยิบยกนักปกครองซึ่งก็ได้แก่ปลัดอำเภอซึ่งต่อไปจะเติบโตเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการนะครับในแง่นี้เองนะครับที่ว่าที่บัณฑิตทุกท่านจะพอเข้าใจได้ว่าในแง่ของการเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายที่ทั้งกว้างและแคบแคบก็หมายถึงข้าราชการประจำนะครับแต่ถ้ากว้างก็คืออาจจะหมายถึงข้าราชการการเมืองและก็บุคลากรประเภทอื่นของรัฐด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงนักบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันของไทยนะครับเรามีข้าราชการอยู่จำนวนประมาณ 2.41 ล้านคนนะครับเมื่อนับถึงปี2564นะครับในจำนวนนี้เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรอยู่ที่66หรือ67ล้านคนและก็ผู้ที่อยู่ในภาคแรงงานนะครับหรือผู้ที่สามารถทำงานได้ประมาณสัก38ล้านคนจะเห็นว่าข้าราชการในบ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีสัดส่วนต่อประชากรโดยเฉพาะสัดส่วนต่อประชากรวัยแรงงานค่อนข้างสูงทีเดียวนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีอยู่ประมาณ 2.41 ล้านคนแบ่งเป็นข้าราชการประมาณ 1.68 ล้านคนนะครับแล้วก็มีจำนวนบุคลากรประเภทอื่นๆอีก 1.23 ล้านคนเช่นพนักงานองค์การมหาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานประจำแล้วก็อื่นๆอีกจำนวนมากนะครับซึ่งก็สามารถจำแนกได้เป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาก็ดีบุคลากรทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจองค์กรอิสระหรือแม้แต่ศาลตุลาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขภาพคร่าวๆนะครับซึ่งว่าที่บัณฑิตอาจจะติดตามดูก็ได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็จะเห็นว่าแนวโน้มของบุคลากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับในเรื่องที่1 นะครับที่เราพูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับกับบุคลากรภาครัฐขอบคุณครับครับเรามาพิจารณากันถึงเนื้อหาตอนที่2นะครับการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับนักบริหารงานภาครัฐที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือนักปกครองนะครับซึ่งขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างของปลัดอำเภอให้ว่าที่บัณฑิตและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับฟังร่วมกันนะครับนักปกครองหรือปลัดอำเภอนะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสามารถแบ่งส่วนราชการภายในได้เป็น2สำนัก6กรมด้วยกันนะครับซึ่งหน่วยงานภายในไปด้วยนะครับ1สำนักงานรัฐมนตรี2สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย3กรมการปกครอง4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5กรมที่ดิน6กรมพัฒนาชุมชน7กรมโยธาธิการและผังเมือง8กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเห็นว่าบทบาทที่มีความโดดเด่นของกระทรวงมหาดไทยก็ปรากฏอยู่ในทุกสำนักและทุกกรมนะครับแต่ว่าที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองอย่างเช่นปลัดอำเภอนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งภายหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่มาตรา282ถึง290นะครับรวมไปถึงรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี2550หรือรัฐธรรมนูญปี2560ก็มีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
นักปกครองซึ่งก็มีทั้งอยู่ในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ส่วนของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเราพูดถึงบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเห็นว่าคำขวัญที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั่นเองโดยมีพันธกิจที่สำคัญ3ประการประการแรกการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่หมายความว่านักปกครองนะครับต้องนำเอานโยบายจากหน่วยเหนือหรือผู้บริหารประเทศระดับสูงขึ้นไปนะครับนำมาสู่การปฏิบัติในทางพื้นที่ให้ได้ประการที่2 ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการก็คือการดูแลการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่3ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพส่วนร่วมที่ว่าก็คือส่วนร่วมจากภาคประชาชนก็ดีแล้วก็การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการที่ใช้ต้นทุนไม่สูงการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาลงไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่ากรมการปกครองนะครับมีอำนาจหน้าที่หลายประการด้วยกันนะครับขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาบางประการนะครับ 1. คือการที่สามารถที่จะเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนมาตรการต่างๆนะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงภายในพื้นที่ได้นะครับอันที่2เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีพนักงานคดีปกครองขออภัยนะครับเกี่ยวกับพนักงานปกครองเข้าไปทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยนะครับประการที่3เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในช่วงกิจการชายแดนนะครับงานดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองก็เกี่ยวข้องกับงานของกรมการปกครองด้วยนะครับอันที่4เป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก็การเลือกตั้งทุกระดับนะครับอันที่5เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่อยู่ในกรมการปกครองด้วยอันที่6เป็นการดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอกิ่งอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนะครับตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญที่เราได้ยินคุ้นเคยกันอยู่บ่อยๆนะครับอันที่7ดำเนินการพัฒนาและประสานงานด้านงานทะเบียนนะครับงานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็งานทะเบียนอื่นๆนะครับอันที่8ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในอันที่9ดำเนินการเพื่อการสื่อสารและก็การบริหารงานอันที่10อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอำเภอนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายปฏิบัติภารกิจอื่นใดนะครับตามกฎหมายที่กำหนดด้วยเมื่อเราพูดถึงตัวอย่างของนักปกครองนะครับนักศึกษาแล้วก็ว่าที่บัณฑิตนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินบทบาทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่57นะครับในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นว่ามีบทบาทหลักๆขออนุญาตเอ่ยประมาณสัก 2-3 ประการอันแรกเป็นการบริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันที่2เป็นการบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมอบหมายนะครับแล้วก็อันที่3เป็นการบริหารราชการตามคำแนะนำและก็คำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงก็จะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางและก็สูงทีเดียวนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับส่วนราชการอื่นๆที่ปรากฏในพื้นที่ท้องที่หรือจังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการฝ่ายความมั่นคงหรือข้าราชการฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้นอกจากนี้นะครับ
นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534แล้วนักปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอซึ่งต่อไปก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆที่มีความสำคัญในปัจจุบันด้วยเรากำลังพูดถึงพ.ร.บ.แล้วก็พระราชกฤษฎีกาที่มีความสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 ฉบับด้วยกันนะครับอันแรกเป็นพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539อันที่2พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539อันที่3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี2540แล้วก็อันสุดท้ายจริงๆอาจจะมีกฎหมายอื่นๆประกอบไปมากกว่านี้นะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะครับประการที่4พระราชกฤษฎีกาการบริหารและกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่นักปกครองควรศึกษาก่อนที่จะปฏิบัติราชการนี่ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่2นะครับทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของนักปกครองโดยหยิบยกผ่านปลัดอำเภอนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณครับครับกลับมาพิจารณาเนื้อหาในตอนที่3นะครับเราจะพูดกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับจริงๆตัวเนื้อหาหลักๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศและก็ประสบการณ์ภายในนะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาภายในประเทศเป็นหลักเรื่องที่1 นะครับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดผลพวงที่สำคัญ2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือก่อให้เกิดปัญหาการริดรอนความตั้งใจและก็ความมั่นใจหรือความสนใจในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ของนักปกครองเช่นประอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับในความหมายที่ว่าหากไม่มีระเบียบกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องรองรับเนี่ยนะครับจะทำให้นักปกครองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีความสนใจที่จะดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือสนใจงานในการพัฒนามากนักเนื่องมาจากความหวั่นเกรงที่ว่าเมื่อดำเนินการบางอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการผิดกฎหมายในแง่นี้ก็จะทำให้นักปกครองท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะทำในเรื่องซึ่งเคยมีแนวปฏิบัติหรือเคยทำซ้ำเดิมกันมาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลพวงหลายอย่างตามมารวมไปถึงการริดรอนกำลังใจของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะทำสิ่งใหม่หรือเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆนะครับอันที่สองขออนุญาตหยิบยกปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับในการที่จะต้องเผชิญหรือรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลหรือบารมีที่ปรากฏในพื้นที่จากข้อสังเกตของนักวิชาการชาวต่างประเทศนะครับอย่างเช่นโยชิฟูมิทามาดะนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นให้ข้อสังเกตถึงแง่มุมที่ไม่เป็นทางการของการเมืองไทยที่ว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยมีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลซึ่งแตกต่างจากอำนาจตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ที่เป็นของบุคลากรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอย่างเช่นประอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าก็อาจจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไม่ใช่เป็นการเดินเล่นในสวนซึ่งก็อาจจะมีความยากในการที่จะเผชิญอยู่กับแรงกดดันอำนาจและก็อิทธิพลหรือบารมีของคนที่อยู่ในพื้นที่บางครั้งอาจจะอยู่ในพื้นที่มาก่อนนักปกครองท้องที่หรือ
มีอำนาจสูงมากกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจนะครับหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงอยู่กับผู้มีอำนาจหรือข้าราชการระดับสูงขึ้นไปนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติราชการให้ได้ผลเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยประสานหรือร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงตอนนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่ซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในพื้นที่ให้ได้โดยการคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นการบรรลุผลซึ่งหน้าที่ของเรานะครับรวมไปถึงการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตทั้งของตนเองคนรอบข้างแล้วก็ของเพื่อนร่วมงานไปด้วยนะครับ

เรื่องต่อมานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างประสบการณ์ของนักปกครองแล้วก็ของนักบริหารงานภาครัฐที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างแรกเป็นนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการชัยวัฒน์นะครับก็จะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความสมรรถะอย่างที่ท่านว่าที่บัณฑิตได้เห็นในรูปนะครับระหว่างที่เดินทางไปทำงานนะครับในทุกเช้าท่านก็จะปั่นจักรยานนะครับรวมไปถึงเมื่อออกงานต่างๆก็มีความเป็นกันเองกับบุคคลที่มาในงานนะครับหรือไม่ถือตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชมในความสมรรถะนะครับแล้วก็วิธีการวางตัวในฐานะที่เป็นข้าราชการของประชาชนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับในเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนหรือกลุ่มหมูป่านั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มนักฟุตบอลที่เดินทางไปทัศนศึกษาในป่าแต่ต้องประสบภัยพิบัติแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำนานหลายวันด้วยกันนะครับซึ่งทำให้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นะครับมีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถทั้งในด้านของความรู้ในเชิงของพื้นที่ซึ่งนักปกครองท้องที่จำเป็นที่จะต้องทราบพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงความสามารถในการประสานงานการตัดสินใจในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของผู้นำนั่นคือความสามารถความเด็ดเดี่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบด้วยประสบการณ์การทำงานได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีก2ท่านนะครับท่านแรกเป็นศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรนะครับซึ่งท่านก็มีบทบาทในทางการศึกษานะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีบทบาททั้งในสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ในส่วนของการเมืองระดับชาติด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกนะครับเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการชุดแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยให้มีระบบแล้วก็การทำงานที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นก่อตั้งในช่วงแรกนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็สำเร็จการศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งที่ว่าที่บัณฑิตนะครับซึ่งศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์จะได้นำไปเป็นตัวอย่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผู้ที่เรียนทั้งด้านรัฐศาสตร์มานะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ซึ่งก็เรียนกับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปค้นคว้าดูประวัติหรือถ้าสนใจก็เข้าเรียนรัฐศาสตร์กับเราเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับมาถึงบทส่งท้ายนะครับผมขออนุญาตมอบเป็นบทส่งท้ายให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับทุกท่านมีความขยันมีความสามารถแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิชาท้ายๆที่จะต้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วแต่หลังจากนี้นะครับท่านจะต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานผมขออนุญาตฝากประเด็นที่สำคัญ 2-3 ประการด้วยกันมีวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่ท่านสามารถศึกษาได้นะครับทั้งจากมหาวิทยาลัยของเราทั้งจากมหาวิทยาลัยภายนอกซึ่งผมก็กระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าที่บัณฑิตหรือท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้เป็นปาฐกถาส่งท้ายของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมีการเชิญบุคคลสำคัญอย่างเช่นเนลสันแมนเดลานะครับ JK Rowling หรือสตีฟจ็อบหรือแม้แต่นักร้องเพลงแร็ปอย่าง LG ไปให้บทปาฐกถาส่งท้ายแต่ว่าเมื่อนักศึกษาฟังทั้งหมดแล้วเสร็จเนี่ย

นะครับผมขออนุญาตเสนอประเด็นว่าการที่ท่านจะเป็นว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับท่านอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งทุกด้านนะครับหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนของทุกฤดูกาล A man of all seasons นะครับแต่นักรัฐศาสตร์ที่ดีอาจจะมีความรู้กว้างขวางรู้รอบรู้หลายอย่างนะครับประกอบกันทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับสิ่งนี้จะเป็นคุณูปการที่ติดตัวท่านไปแล้วก็ขอให้ท่านสามารถรู้จักประยุกต์พลิกแพลงความรู้ที่ได้จากรั้วมหาวิทยาลัยรวมกับประสบการณ์ซึ่งเป็นชื่อของเรื่องที่เราอภิปรายกันอยู่ในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าที่บัณฑิตจะนำเอาความรู้สึกรู้สมความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมของประเทศไทยเข้าสู่การทำงานแล้วก็พยายามทำหน้าที่โดยยกตัวอย่างนะครับของข้าราชการของบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านเมื่อท่านได้ทำเต็มที่แล้วต่อไปขอบคุณครับ

0: รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1สถานการณ์ทางการตลาดความหมายของสถานการณ์ทางการตลาดนะครับก็คือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันที่ผู้บริหารขององค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินแล้วก็มีการพิจารณาว่าสถานการณ์นั้นมันมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าประเภทของสภาพแวดล้อมทางการตลาดแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกเลยก็คือสภาพแวดล้อมภายในหรือว่า strength นะครับสภาพแวดล้อมภายในทางด้านจุดแข็งเนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่คุณสมบัติแสดงถึงคุณสมบัติขององค์กรนะครับที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่างนะครับกับองค์กรอื่นๆได้นะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือประสบการณ์ทักษะของทีมงานผู้บริหารเองนะครับวิสัยทัศน์นะครับความรู้ทรัพยากรภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ทรัพยากรทางการเงินทรัพยากรทางการบุคคลนะครับทรัพยากรทางข้อมูลนะครับและที่สําคัญเลยอันที่3ก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพประสิทธิเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตหรือว่าการวิเคราะห์ทางการตลาดให้กับองค์กรนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมภายในที่2นั่นก็คือจุดอ่อนนะครับนั่นก็คือ weaknesses นะครับ weakness คืออะไรนะครับก็เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งขององค์กรแต่จะเป็นองค์กรเชิงลบนะครับเพราะจะทำให้องค์กรนั้นได้เสียเปรียบนะครับกับองค์กรคู่แข่งนะครับได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นระบบการบริหารที่ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีผู้บริหารที่มีการขัดแย้งกันนะครับรวมถึงทรัพยากรทางเทคนิคที่จำกัดโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีทางด้านการบริหารจัดการนะครับการเงินการคลังการตลาดด้วยนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวแรกเลยนั่นก็คือโอกาสหรือ opportunities นะครับโอกาสนะครับลองดูนะครับว่าผู้บริหารจะต้องดูว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในส่วนของการตลาดเนี่ยครับตัวไหนที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมให้กับองค์กรนะครับที่จะสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็จะเป็นยุคของ Age Society หรือว่าสังคมผู้สูงวัยนะครับก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของ Healthcare นะครับหรือว่าในเรื่องของอาหารบำรุงสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงวัยนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวต่อไปนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวที่2นั่นก็คืออุปสรรคหรือว่า threats นะครับ threats คืออะไรก็คือองค์สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดให้ความเสี่ยงต่อองค์กรได้นะครับเช่นอะไรบ้างมาดูนะครับเยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างที่ผู้บริหารจะต้องกังวลถึงนั่นก็คือ1เลยคือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลหรือว่ากฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะองค์กรหรือว่าธุรกิจที่มีการขายสินค้าส่งออกนะครับเราก็ต้องศึกษาว่ากฎหมายของประเทศนั้นๆมีการตั้งกำแพงภาษีไหมหรือว่ามีการกำหนดข้อคุณสมบัติระบบมาตรฐานของสินค้าอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าของเรานั้นไปขายให้กับประเทศนั้นๆอย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันที่สองเลยคือนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตัวองค์กรก็จะต้องมีการติดตามดูว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เพื่อส่งเสริมนะครับของธุรกิจหน่วยใดเป็นหลักนะครับเราก็จะต้องเดินตามของรัฐบาลอันที่3เลยโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันของคู่แข่งนะครับอันนี้นะครับมีทั้งคู่แข่งจากภายในประเทศด้วยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยอันนี้จะต้องระวังดีๆนะครับอันที่4เลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการเงินนะครับเกิดจากการอะไรครับความคล่องตัวของสภาวะเงินสดนะครับการขาดตัวหรือว่าการให้เครดิตนะครับเราก็ต้องดูว่าลูกค้าที่เราให้เครดิตไปนะครับมีการชำระเงินได้เพียงพอที่จะเราเอามาหมุนเวียนต่อไปหรือเปล่านะครับอันที่5สุดท้ายเลยนั่นก็คือความเสี่ยงภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดก็ดีหรือว่าภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในโลกเหล่านี้นะครับรวมถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับน้ำท่วมนะครับหรือว่าฝนตกหรือว่าภาวะอากาศเปลี่ยนนะครับอันนี้จะต้องมีการศึกษาดูว่ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรนะครับต่อไปมาดูนะครับความสำคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหนึ่งเลยแน่นอนครับจะต้องสร้างความแข่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของเรานะครับสองก็คือดูว่าโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับใน3ปีใน5ปีนะครับว่าเราจะต้องวางแผนป้องกันยังไงและสุดท้ายเลยก็คือมันจะช่วยให้เราวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้องว่าเราจะใช้สื่อการสื่อสารอย่างไรให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความจงรักภักดีนะครับของลูกค้าต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืนนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับมาดูว่าความหมายของมันนะครับก็คือสภาพแวดล้อมปัจจัยทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแล้วองค์กรนั้นไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันก็จะสามารถทั้งเป็นได้ทั้งเชิงบวกนั่นก็คือโอกาสแล้วก็เป็นได้ทั้งเชิงลบและอุปสรรคนั่นเองที่กระทบต่อเรานะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆเลยนั่นก็คืออันแรกนะครับก็คือสภาพแวดล้อมมหาภาคมหาภาคก็คือขนาดใหญ่นะครับอันแรกเลยหนึ่งก็คือทางด้านประชากรศาสตร์ก็คืออะไรครับทางด้านอายุของประชากรอัตราการเกิดของประชากรนะครับอัตราการตายของประชากร

รนะครับการเคลื่อนไหวของประชากรนะครับอันที่สองเลยก็คือภาวะทางเศรษฐกิจนะครับดูทางด้านอะไรครับ GDP นะครับทางด้านConsumer Price Index หรือว่าดัชนีผู้บริโภคนะครับอันที่3เลยก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็อย่างเช่นการสร้าง Infrastructure ภายในประเทศนะครับการขนส่งมวลชนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารอันที่4นะครับอันที่5นั่นก็คือการเมืองและกฎหมายนะครับดูว่ามีกฎหมายอะไรที่ออกมาใหม่ๆโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายทางด้านไซเบอร์นะครับไซเบอร์ลอว์นะครับเพื่อปกป้องนะครับผู้บริโภคนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มีการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมากเลยนะครับอันที่6เลยก็คือทางด้านวัฒนธรรมและสังคมนะครับตอนนี้สังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับ generation นะครับก็ generation Z ที่เข้ามา generation Y ที่เข้ามาในตลาดแรงงานก็มีลักษณะของการบริโภคที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ผู้บริหารก็จะต้องพิจารณาดูความแตกต่างตัวนั้นนะครับสภาพแวดล้อมอันระดับเล็กนั่นก็คือระดับจุลภาคนะครับดูที่อะไร1ก็คือลูกค้านะครับหรือว่าโดยเฉพาะลูกค้าของกลุ่มว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันที่2เลยก็คือซัพพลายเออร์ก็คือกลุ่มธุรกิจนะครับที่ส่งสินค้านะครับให้กับบริษัทเพื่อนำมาผลิตนะครับหรือว่าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อนะครับเราก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมนะครับทั้งคุณภาพทั้งราคาให้กับองค์กรของเราตัวที่3สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือตัวกลางทางการตลาดหรือว่า intermediaries นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถเอาสินค้าของเรานั้นไปสู่มือผู้บริโภคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนทางด้านการขนส่งนะครับตอนนี้ก็เข้ามามีบทบาทมากเลยโดยเฉพาะการขนส่งผ่านสินค้าออนไลน์นะครับอันที่4เลยก็คือคู่แข่งนะครับอันนี้บอกไปแล้วว่าคู่แข่งเราก็ต้องดูทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับอันที่5เลยเราอยู่ไม่ได้ก็คือสาธารณชนนะครับเราจะทำธุรกิจได้ก็ต้องมีจริยธรรมทางสังคมนะครับดูว่าสินค้าของเรามีคุณภาพช่วยให้ผู้บริโภคนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่เป็นพิษนะครับทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรนะครับสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับสินค้าของเราก็ควรจะพิจารณาถึงการคาร์บอนเครดิตดูว่าเรามีการผลิตก๊าซที่สามารถสร้างนะครับ global warming มากน้อยแค่ไหนนะครับ greenhouse effect นะครับก็เราจะต้องดูไม่ให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายในนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ละนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับซึ่งตอนอื่นๆก็จะพูดถึงแต่ละตัวเลยนะครับมีทั้งตัวหนึ่งที่1ผลิตภัณฑ์2ราคา3การจัดจำหน่ายและ4โปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมภายในนะครับที่เป็นปัจจัยอื่นๆด้วยตะกี้คือ 4P ใช่มั้ยครับตัวอื่นก็จะมีด้านทรัพยากรมนุษย์ด้าน process หรือว่า people นะครับทรัพยากรมนุษย์ตัวที่2ก็คือด้าน process หรือกระบวนการและตัวที่3ก็คือทางด้านศักยภาพขององค์กรนะครับหรือว่า organization capacity นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเราสามารถควบคุมได้นะครับนั่นก็คือข้อมูลของตอนที่1สภาหน้าการทางการตลาดครับตอนที่2ระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับมาดูความหมายของระบบสารสนเทศหรือว่า information system เลยนะครับระบบสารสนเทศก็คือกระบวนการประมวลผลข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในรูปแบบของสารสนเทศคำว่าสารสนเทศก็คือเป็นตัวข้อมูลดิบที่เอามาประมวลผลแล้วแล้วก็เอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารนะครับอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการสนับสนุนทางการตลาดนะครับหรือว่าทางการเงินนะครับหรือว่าการกระบวนการผลิตด้วยนะครับซึ่งระบบสารสนเทศนั้นในตอนนี้ก็จะพูดถึงระบบสารสนเทศเพื่อที่เอามาใช้ให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจการตลาดนะครับมาส่วนความหมายของระบบสารสนเทศการตลาดนั่นก็คือระบบนะครับของตัวสารสนเทศที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันนะครับตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือการรวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลทางการตลาดไม่ว่าจะมีจากแหล่งต่างๆนะครับแหล่งข้อมูลทางการค้านะครับของลูกค้าเองนะครับหรือว่าแหล่งข้อมูลภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการผลิตนะครับการเงินนะครับการจัดส่งนะครับหรือว่า
จะเป็นการ

การบริหารภายในด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะให้ผู้บริหารนั้นตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เพิ่มยอดขายนะครับเพิ่ม market share ให้กับองค์กรได้นะครับตัวที่2เลยก็

เป้าหมายนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลกลับมานะครับอันที่2เลยอันที่3เลยก็คือเรื่องของการจัดเก็บอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการจัดเก็บของเราจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอเราอาจจะเก็บข้อมูลใน Cloud System นะครับระบบCloud นะครับหรือว่าจะมีฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในองค์ตัวองค์กรเองอันนี้ก็จะต้องดูว่าตัวdatabase นั้นมี capacity ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการเก็บข้อมูลหรือว่า big data นะครับก็จะช่วยให้องค์กรเนี่ยมีข้อมูลที่จะเอามาประมวลผลนะครับทำ CRM customer relationship management ได้นะครับว่าลูกค้าของเรามีจำนวนขนาดเท่าไหร่แล้วมีความต้องการอะไรมีประวัติการซื้ออย่างไรนะครับอันที่4นั่นก็คือเมื่อเราเก็บแล้วเราก็ต้องมีการแจกจ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนงานต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับดังนั้นฐานข้อมูลมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องแปลงข้อมูลแผนกต่างๆการเงินนะครับการผลิตนะครับการตลาดวิจัยการตลาดเอามานะครับมาอยู่ในแหล่งเดียวกันแล้วแหล่งตัวนี้ก็จะเอาไปกระจายนะครับให้กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปนะครับอันถัดไปนั่นก็คือเรื่องของการประสานงานเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วแต่ละฝ่ายก็มีส่วนสัดส่วนของข้อมูลแต่ตัวเองทีนี้แต่ละฝ่ายก็จะมีการประสานงานแล้วว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแต่ละฝ่ายจะทำอะไรนะครับเพื่อให้ไม่ทับซ้อนกันอันนี้สำคัญนะครับการตลาดเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับแผนกอื่นๆด้วยดังนั้นเขาจะต้องดูว่าแผนกไหนทำอะไรแล้วก็หน้าที่อย่างไรนะครับจะได้มีการแบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับและสุดท้ายเลยเป็นการควบคุมการดำเนินการทางการตลาดนั่นคืออะไรนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวกลยุทธ์นะครับ 4P ที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่1แล้วว่าเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงเราจะมาเน้นเรื่อง product ไหมเราจะใช้โปรโมชั่นตัวไหนเพื่อที่จะมาเสริมกันนะครับเราจะตั้งราคา pricing อย่างไรนะครับแล้วเราก็มีการกระจายหรือว่า place เนี่ยในช่องทางไหนบ้างซึ่งเหล่านี้นะครับต้องการระบบสารสนเทศอย่างมากเลยในยุคการตลาดในยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้นะครับมาดูความสำคัญที่เราจะเป็นจะต้องใช้นะครับ marketing information system เนี่ยครับหนึ่งเลยก็คือสร้าง competitive advantage นะครับก็คือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโอเคเรามีข้อมูลเยอะกว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่สนแล้วว่าคุณมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แต่ใครที่เร็วกว่าใครที่มีข้อมูลเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะดังนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับจึงมีความสำคัญมากๆเลยในการสร้างข้อได้เปรียบนะครับอันที่2เลยก็คือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกันนะครับ consumer behavior ดูว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันนี้เปลี่ยนละนะครับจากซื้อของเดินห้างตอนนี้ห้างก็ร้างเยอะแยะมากมายเลยร้านค้ากระทบนะครับร้านค้าก็จะต้องปรับตัวเข้ามาสู่โหมดของร้านค้าออนไลน์ละนะครับขายช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีอะไรครับสีแดงสีส้มนะครับสีเขียวโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับในการกระจายนะครับช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยมีการพบเห็นสื่อเหล่านี้มากขึ้นอันที่3เลยก็คือการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์แน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าระบบออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบสารสนเทศนะครับเพราะว่าอะไรมัน1ก็คือต้นทุนต่ํา2ก็คือรวดเร็วสามารถเป็น real time หรือว่าเวลาจริงได้นะครับลูกค้าซื้อปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าสามารถเช็คจากแอปพลิเคชันได้เลยว่าตอนนี้ลูกค้าซื้อเท่าไหร่มียอดสั่งจ่ายเท่าไหร่นะครับมีสต็อกค้างเท่าไหร่อันที่4เลยก็คือการกำหนดนโยบายขององค์กรนะครับว่าโหมดของตัวอนาล็อกที่ใช้ขายหน้าร้านแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนนโยบายเข้ามาสู่โหมดของออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่จำกัดเรื่องเวลาไม่จำกัดเรื่องสถานที่นะครับคุณสามารถใช้ AI หรือว่าแชทบอทเข้ามาตอบคำถามได้ตลอดเวลานี่ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องกำหนดเป็นนโยบายเลยนะครับอันที่5เลยก็คือกิจกรรมการขายนะครับตอนนี้จะอยู่หลังกล้องนะครับไม่ได้ละเราจะต้องออกมานะครับนำเสนอสร้างคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์อีสเตอร์คิงนะครับอันนี้กลยุทธ์ของการตลาดปัจจุบันจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อนักธุรกิจนะครับเราจะต้องไม่ใช่แค่ผู้บริหารตั้งโต๊ะอย่างเดียวละเราจะต้องออกมานะครับสร้างจุดเด่นนะครับมาดูองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับอันที่1เลยนั่นก็คือเป็น internal นะครับ data นะครับนั่นก็คือเป็นการเก็บรวบรวมภายในองค์กรของเรานะครับรวบรวมอะไรบ้างนะครับโอเคละข้อมูลของด้านจัดซื้อข้อมูลของด้านการผลิตข้อมูลของด้านการตลาดกับ
ก็บมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับอันที่สองเลยคือระบบข่าวกรองทางการตลาดไม่ใช่ว่าเก็บข้อมูลอะไรก็ได้นะเราจะต้องคัดกรองก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้มีเป็นจริงไหมนะครับมีความจำ

นต่อบริษัทจริงไหมนะครับตอนนี้เฟกนิวส์เยอะแยะมากมายเลยเราในฐานะนักการตลาดก็จะต้องมีการคัดกรองนะครับด้วยระบบ intelligence นะครับ marketing intelligence system เนี่ยแหละครับเพื่อดูว่าข้อมูลนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันที่3เลยก็คือระบบวิจัยทางการตลาดนะครับดูว่าเราไปหาเลยว่าตอนนี้ลูกค้าคิดยังไงนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงยังไงด้วยการสังเกตนะครับด้วยการสัมภาษณ์นะครับด้วยการใช้แบบสอบถามอันนี้ก็เป็นวิธีวิจัยทางการตลาดที่เราจะต้องมีการใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับอันที่4เลยระบบสนับสนุนทางการตัดสินใจอันนี้ก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรเข้ามาเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นระบบให้เป็นสารสนเทศแล้วก็เอามาใช้ในการตัดสินใจว่าอนาคตเราจะวางแผนอย่างไรนะครับมาดูนะครับอนาคตจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการพยากรณ์หรือว่า marketing forecast นั่นคืออะไรความหมายของมันก็คือการที่เอาข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันเนี้ยมา forecast มาทำนายข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโอเคความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้อยู่ในระดับไหนนะครับเขาต้องการสั่งซื้อเท่านี้อาจจะเป็นซีซันอลไหมนะครับเป็นฤดูกาลไหมนะครับหรืออาจจะเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเราก็จะต้องวางแผนว่าตอนนี้ช่วงปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลนะครับเรายอดขายเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดลงหรือว่าช่วงนอกฤดูกาลเราจะทำยังไงนะครับในช่วงของยอดขายที่ลดลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบริหารจะต้องพยากรณ์ไว้นะครับมาดูการบทบาทนะครับที่การพยากรณ์มีต่อการตลาดนั่นก็คือ1เลยนั่นก็คือมีผลต่อการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นช่วงฤดูกาลนอกฤดูกาลเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรออกมาเพื่อเพิ่ม customer engagement นะครับให้ลูกค้านะครับมีการกิจกรรมร่วมกับองค์กรนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับอันที่สองเลยก็คือลดความเสี่ยงนะครับการพยากรณ์จะเราก็จะรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงถ้าเป็นยอดขายต่ำเราก็จะได้ไปลดว่าโอเคความเสี่ยงของที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงอันที่สามเลยก็คือเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการตลาดนะครับว่าการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง 4P เนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะใช้อะไรเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ลูกคู่แข่งเยอะมากเลยเราอาจจะเน้นต้นตัว product ละต้องสร้าง market positioning ใหม่เพื่อแยกตัวออกมาให้ความแตกต่างเป็นต้นนะครับนั่นก็คือบทบาทนะครับพยากรณ์ประโยชน์นะครับมี2 อย่างง่ายๆเลยนั่นก็คือคาดการความต้องการในอนาคตว่าเป็นยังไงอันที่2เพื่อคาดการศักยภาพของตลาดศักยภาพหมายถึงจำนวนของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดนะครับว่ากลุ่มของลูกค้าในช่วงอายุนี้ช่วงวัยนี้จะลดลงหรือมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นศักยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่สัดส่วนของประชากรช่วงวัยแต่ละเจเนอเรชันนะครับนั่นก็คือข้อมูลของตอนที่2นะครับระบบสารสนเทศทางการตลาดครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดนะครับมาดูความหมายของการวิจัยก่อนนั่นก็คือกระบวนการนะครับที่เรานักวิจัยนะครับเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับมีทั้งกระบวนการนะครับนำเข้ามีการประมวลผลแล้วก็มีการจัดเก็บนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมนะครับหาว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนแหล่งของข้อมูลคืออะไรเป็นใครนะครับก็ไปสู่ฟิลเลยนะครับออกไปหานะครับไปสัมภาษณ์นะครับไปสังเกตนะครับพอไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็มีการจดบันทึกนะครับอาจจะอยู่ในรูปของตัววิดีโอนะอาจจะรูปอยู่ในรูปของตัวแบบสอบถามเองหรือว่าอาจจะรูปของการบันทึกเสียงนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับในปัจจุบันนี้นะครับอันที่3เลยก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาละที่บันทึกมาเราก็มีการประมวลผลนะครับดูว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับความถี่ของคนเข้าเยอะไหมนะครับหรือว่ามีการวัดความพึงพอใจอยู่ในระดับไหนอาจจะต้องมีการประมวลผลเป็นค่าเฉลี่ยเป็นต้นนะครับเมื่อเราได้การประมวลผลทางวิเคราะห์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการแปลความนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ของทักษะของนักวิจัยการตลาดนิดนึงว่าเมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับตัวเลขน้อยเราควรจะไปใช้ทำอะไรตัวเลขมากเราควรจะไปปรับหรือว่าเพิ่มกลยุทธ์อย่างไรนะครับเมื่อเราได้แปลผลแล้วเราก็เอาผลตัวนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นรายงาน

นะครับซึ่งรายงานก็จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยในการอ่านข้อสรุปของการวิจัยนั้นนะครับความสำคัญที่การวิจัยการตลาดมีผลต่อธุรกิจแน่นอนครับอันที่หนึ่งเลยก็คือนำข้อมูลที่ได้นั้นมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับผู้บริหารก่อนที่จะ launch new product เนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนว่า product อันนั้นน่ะมันสร้าง customer expectation อย่างไรนะครับมีการคาดการณ์ของดูว่าลูกค้านั่นน่ะคาดหวังต่อสินค้าอย่างไรอันที่สองเลยก็คือเอามาใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนทางการตลาดโดยองค์รวมนะครับว่าเราจะเดินทางไปสู่อะไรองค์กรจะไปสู่นวัตกรรมหรือว่าองค์กรจะไปสู่ในการลดราคาสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับต้องเพื่อจะดูว่าลูกค้าเนี่ยมอง image หรือว่าภาพลักษณ์องค์กรของเราเป็นอย่างไรนะครับอันที่3เลยนั่นก็คือเป็นการนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การนะครับดูว่าเรามีการสร้างโปรโมชั่นนะครับองค์ใช้สื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็น TikTok นะครับเราก็ต้องดูประสิทธิภาพของสื่อในแต่ละช่องทางว่าจำนวนคนที่เข้ามานะครับมี reach กี่คนนะครับจำนวนเมื่อคนดูเยอะความถี่แต่ละครั้งที่เขาดูบ่อยแค่ไหน frequency บ่อยแค่ไหนนะครับหรือว่าใช้ระยะเวลาในการดูแต่ละครั้งเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่การวิจัยในยุคปัจจุบันนี้สามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้นะครับมาดูการตลาดสามารถแบ่งได้นะครับหลายประเภทเลยนะครับมาดูการแบ่งประเภทนะครับด้วยวิธีแรกเลยก็คือแบ่งตามลักษณะข้อมูลนะครับก็เป็นการวิจัยเพื่อดูหนึ่งเลยก็คือความต้องการการตลาดนะครับออกไปข้างนอกดูผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอันที่สองก็คือวิจัยด้านผู้บริโภคนะครับดูว่าผู้บริโภคตอนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรอันที่สามวิเคราะห์วิจัยในการดูผลิตภัณฑ์และราคานะครับว่าอนาคตผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นยังไงราคาจะตั้งอยู่ในระดับไหนอันที่สี่คือการวิจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการขายเพื่อดูว่าช่องทางอะไรที่จะเข้าไปสื่อนะครับอาจจะต้องมีการถึงแม้จะเป็นออนไลน์ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอันที่5เลยก็คือดูวิจัยทางด้านการช่องทางการจัดจำหน่ายอันที่6ก็คือวิจัยด้านการแข่งขันนะครับอันนั้นก็คือแบ่งตามข้อมูลแบ่งตามวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างก็คือวิจัยเชิงค้นคว้าวิจัยเชิงพันธุ์วิจัยเชิงค้นคว้าก็คือดูข้อมูลเชิงลึกนะครับไม่ต้องใช้จำนวนของกลุ่มตัวอย่างเยอะนะครับอันที่สองเลยก็คือวิจัยเชิงพรรณนาหรือ descriptive จะเป็นเชิงตัวเลขละนะครับและสุดท้ายเลยก็คือวิจัยเชิงเหตุผล causal research ก็เพื่อดูเป็นตัวแปรว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรอิสระนะครับและตัวแปรไหนเป็นตัวแปรตามเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์เชิงเหตุผลซึ่งกันและกันและรายละเอียดจะไปดูตอนต่อไปทีนึงนะครับกระบวนการวิจัยอันดับแรกเลยก็คือดูปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจเป็นอย่างไรอันที่2ก็เอาปัญหานั้นมาวางแผนนะครับอันที่3เมื่อวางแผนแล้วเราก็ลงพื้นที่เลยเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วก็เป็นอันดับที่4อันนี้พูดไปแล้วในตอนต้นนะครับมาวิเคราะห์มานำเสนอและสุดท้ายเลยก็คือเอาผลการวิจัยนั้นมาจัดทำเป็นรายงานวิจัยนะครับซึ่งกระบวนการวิจัยเนี้ยนะครับก็มีความสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับในการให้ผู้บริหารเนี่ยนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจนะครับซึ่งผู้วิจัยข้อแตกต่างนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณนะครับถ้าเชิงคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้วิจัยโดยตรงเลยเพราะว่าไม่เก็บข้อมูลไม่เยอะนะครับไม่ได้จำนวนหลักร้อยนะครับอาจจะเป็นหลักสิบนะครับเพื่อที่จะดูว่าคนแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกันยังไงแล้วข้อมูลนั้นมาตีความนะครับส่วนเชิงปริมาณนั้นก็คือเก็บที่จำนวนคนเยอะจำนวนมากนะครับซึ่งจำนวนมากเนี้ยก็สามารถเอามาเป็นสร้างวิจัยเพื่อหาข้อสรุปในหมู่มากได้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะมีการนำมาใช้กันเยอะในแพร่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ใช้ในการสนับสนุนนะครับในการสร้างค้นพบแล้วก็เป็นการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปนะครับโดยรวมได้นะครับมันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็มีเสน่ห์ในตัวงานวิจัยในตัวเองนะครับซึ่งแต่ละงานก็
มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปผู้วิจัยผู้บริหารก็สามารถนำข้อมูลแต่ละงานนั้นเอามาช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะครับการวิจัยการตลาดครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอนเราก็มาเรียนรู้กันทีละตอนนะครับสำหรับตอนที่1นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรเกษตรเราก็เนื่องจากเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเราก็เริ่มต้นคำว่าทรัพยากรก่อนนะครับทรัพยากรเนี่ยตามความหมายของมันแล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไงครับเราเอามาใช้ประโยชน์นะครับอาจจะโดยบุคคลหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือประเทศนะครับเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านสังคมเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับถ้ามันวางอยู่เฉยๆเราไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้พอเรารู้เรื่องทรัพยากรแล้วเรามาดูสิครับว่าตัวทรัพยากรเนี่ยมันกี่ประเภทนะครับซึ่งจริงแล้วหลายคนก็น่าจะเรียนรู้กันแล้วแหละตั้งแต่มัธยมนะครับก็มาซ้ำอีกก็คือเรื่องของอันแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจแล้วป่าไม้น้ำตกทะเลนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์อาจจะไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแน่นอนต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็จะไม่แน่ว่าแบ่งเป็น2ประเภทนะครับส่วนมาดูต่อไปทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยความหมายของมันคืออะไรก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทางตรงและโดยอ้อมนะเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างนะครับผมยกตัวอย่างป่าไม้นะครับป่าต่างๆเนี่ยป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าสนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงได้ไงก็ใช้ประโยชน์โดยการไปตัดต้นไม้เอาเนื้อไม้ไม่ใช้ประโยชน์เข้าไปเก็บหาของป่าในป่านะครับอาจโดยอ้อมก็คือการรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคำว่าทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้เรามาดูครับว่าทรัพยากรธรรมชาติมันแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทล่ะโดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็แบ่งทรัพยากรธรรมชาติจากว่าเมื่อเราใช้แล้วมันสูญหายไปหรือมันคงอยู่หรือมันเกิดกลับขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะแบ่งทรัพยากรตามแนวนี้ออกได้เป็น3ประเภทก็คือ1ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปเลยใช้ยังไงก็ไม่หมดครับเช่นอากาศที่อยู่ในบรรยากาศโลกนะครับก๊าซต่างๆเนี่ยเราใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้น้ำหรือน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีการหมุนเวียนในวัฏจักรของน้ำจากฝนตกลงมาสู่พื้นต้นไม้เก็บไว้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารไปที่ทะเลระเหยกลับขึ้นมาต้นไม้คายน้ำขึ้นไปบนอากาศก็เวียนน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วยังไงก็ไม่มีหมดสิ้นนะครับอันนี้เป็นประเภทแรกของทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้ประเภทต่อไปทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยครับการที่มันหมดสิ้นไปเนี่ยมันอาจจะแปลสภาพไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นยกตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียมที่เราขุดออกมาจากใต้พื้นพิภพนะครับพอเราเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยังเป็นปิโตรเลียมแต่เวลาเราใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปกลั่นไปแยกอะไรกลายมาเป็นก๊าซกลายมาเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันบีเซนน้ำมันเตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสภาพไปไอตัวปิโตรเลียมที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปมันก็หมดไปเลยนะครับอันเนี้ยใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆเราไปขุดมาแล้วเราไปถลุงออกจากแร่เหล็กออกมาเป็นเหล็กไอ้ตัวแร่เหล็กเนี่ยก็โดน
ขุดออกไปแม้หรือไม่ก็ตั้งภูเขาที่เราไประเบิดเพื่อเอาหินไปก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าหินตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับคราวนี้ประเภทที่3ครับก็คือผมว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะอันนี้ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนหรือรักษาไว้ได้นะครับทรัพยากรประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนเมื่อเราตัดไปหรือใช้ไปได้แล้วนะครับเช่นป่าไม้ต้นไม้ในป่านะครับเรามีป่าเราก็จะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้หนุ่มไม้เล็กเวลาเราจะตัดต้นไม้จะป่าเพื่อใช้ประโยชน์เราก็จะตัดเฉพาะไม้ตัวโตนะครับแล้วก็เหลือไม้หนุ่มไม้กล้าไม้ไว้นะครับพอไม้ตัวได้ออกไปใช้แล้วไม้หนุ่มหรือกล้าไม้เนี่ยก็โตมาทดแทนก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับหรือถ้าเป็นการทำสวนป่าเวลาเราตัดออกทั้งแปลงเราก็ปลูกใหม่นะครับเราทดแทนได้รักษาไว้ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้เรารู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะครับต่อไปพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเป็น

ประเภทหนึ่งของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเยอะครับความจริงตัวอย่างมีเยอะมากนะครับรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คืออะไรความหมายดูก่อนนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นใหม่ทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมนะครับนามธรรมเนี่ยเราบางทีเราจับต้องไม่ได้นะรูปธรรมเราจับต้องได้นะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตสนองความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นตัววัตถุดิบในการที่จะทำให้เกิดทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่นเช่นยกตัวอย่างเราไปขุดเอาแร่เหล็กมานะครับเอามาถลุงกลายเป็นเหล็กในการก่อสร้างเห็นไหมครับเหล็กเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจจะใช้ความเชื่อประสบการณ์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็ได้นะครับความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งตัวเครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์สนองความต้องการต่างๆของมนุษย์นี่จริงเหล่านี้เราเรียกว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับคิดว่านักศึกษาคงแยกออกแล้วนะครับว่าทรัพยากรคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรทรัพยากรแบ่งแล้วทรัพยากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทรับทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์ยังไงแล้วมันแบ่งยังไงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องประเภทของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะครับนี่เลยครับก็เป็นกลุ่มทรัพยากรชีวกายภาพนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมนะครับก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในตอนที่2นะครับหรือนักศึกษาจะอ่านเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะครับคราวนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรทั้งจริงยังไม่ถึงทรัพยากรเกษตรทีเดียวนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็นักศึกษาก็ต้องเข้าใจแหละว่าแยกออกเข้าใจความหมายมันแล้วแยกออกว่าอะไรเป็นทรัพยากรอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นยังไงแล้วแต่ละทรัพยากรเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้างนะครับนักศึกษารู้แค่นี้บอกได้ก็ทำข้อสอบได้แล้วครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องทรัพยากรเกษตรในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรโดยตรงซึ่งจะลงรายละเอียดดีเทลทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ติดตามนะครับดูไปทีละทรัพยากรเราเริ่มต้นพูดถึงทรัพยากรเกษตรเรื่องก็ต้องพูดถึงความหมายนะครับทรัพยากรเกษตรก็หมายถึงทรัพยากรต่างๆทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และตัวทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นและก็ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เรื่องของประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธุรกิจเกษตรหรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับก็ทั้งหมดนี้ถ้าดูจากความหมายเนี่ยนะครับนักศึกษาก็น่าจะพอเดาได้แล้วเนาะว่าไอ้ทรัพยากรเกษตรเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เดาแล้วว่าอันแรกมันต้องมีทรัพยากรธรรมชาติอันนึงแหละทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอันแหละแล้วก็ตัวทรัพยากรมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเกษตรนะครับเรามาดูว่ามันตรงที่ผมเดาไว้หรือเปล่านะลองดูนะครับมาดูครับประเภทของทรัพยากรเกษตรว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้เมื่อกี้หรือเปล่าจากความหมายนะครับปั๊บนี่ทรัพยากรเกษตรก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับการเกษตรนะครับทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนนะครับก็ที่สำคัญก็มีดินที่ดินน้ำนะครับแล้วก็อากาศ

ภูมิอากาศนะครับส่วนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่จัดการการผลิตทางการเกษตรมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งในฐานะเป็นผู้จัดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับมนุษย์นี่ไม่ใช่จัดการผลิตอย่างเดียวนะต้องจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับจัดการทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยที่เอามาใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นมนุษย์ก็อยู่ในฐานะผู้จัดการแล้วก็ในฐานะผู้ใช้แรงงานนะครับส่วนอีกอันก็คือประเภททรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรมรูปธรรมอย่างที่ผมเห็นนะครับข้างหลังโลกเซนเตอร์นะครับแต่นามธรรมเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพวกภูมิปัญญานะซึ่งบางคนไม่สามารถจับต้องได้อะนะครับทางการเกษตรเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราทราบประเภทของทรัพยากรเกษตรแล้วเรามาดูต่อไปทีละทรัพยากรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยผมก็จะพูดถึงภาพกว้างๆนะครับของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยหรือทั่วๆไปนะครับอันแรกนะครับดินและที่ดินนะครับดินและที่ดินเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำการเกษตรและเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับเรามาดูเรื่องความเหมาะสมของดินสำหรับการเกษตรของประเทศไทยนะครับถ้าดูจากในตารางนี้นะครับทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่บนที่ราบลุ่มกับที่ดินบนที่ดอนนะครับเราก็จะเห็นว่าในที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับภาพรวมของประเทศเนี่ยก็มีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวนะครับเขามองว่าปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 17-18% นะครับแล้วก็ที่ดินที่ไม่เหมาะสมเนี่ยประมาณ 3-4% นะครับพอมาดูที่ดอนเนี่ยนะครับที่ดอนเขาก็จะแบ่งเป็นที่ดอนที่แห้งแล้งกับที่ดอนที่ชุ่มชื้นนะครับสำหรับที่ดอนที่แห้งแล้งที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรเนี่ยก็ประมาณ 24-25% ของพื้นที่ประเทศนะครับส่วนในพื้นที่ชุ่มชื้นเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่ดอนที่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมาะสมทำการเกษตรอยู่ประมาณสัก 5% นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีไม่มากเพราะว่าเราจะใช้ทำการเกษตรในที่ลุ่มกับที่ดอนเท่านั้นในส่วนพื้นที่ภูเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีมากในภาคเหนืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรนะครับแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันก็มีคนขึ้นไปทำการเกษตรบนที่สูงนะครับก็มันเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับพอมาดูเรื่องของที่ดินเนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรรายภาคนะครับเราจะเห็นว่าเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราในพื้นที่ของประเทศเราทั้งหมดเนี่ย300กว่าล้านไร่เนี่ยนะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรนี่ประมาณ149ล้านไร่นะครับแบ่งเป็นภาคเหนือประมาณ32ล้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือประมาณ64ล้านไร่นะครับภาคกลางก็ประมาณ31ล้านไร่แล้วก็ภาคใต้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนาข้าวเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีมากที่สุดก็คือประมาณ41เกือบ42ล้านไร่นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีมากในเรื่องของสวนไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับมีถึงเกือบ20ล้านไร่นะครับส่วนสวนผักเนี่ยนะครับก็จะมีมากที่ภาคเหนือกับภาคกลางนะครับภาคเหนือประมาณ400,000ไร่นะครับภาคกลางประมาณ500,000ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ดินที่เราใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นในปี2562นะครับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมไว้นะครับทรัพยากรธรรมชาติอันที่2ก็คือน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับก็น้ำก็แน่นอนครับน้ำฝนนะครับการเกษตรเนี่ยเรายังใช้น้ำฝนอยู่เยอะนะครับก็
ทั้งหมดนี้เป็นสถิติน้ำฝนที่ในประเทศไทยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะมีมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2,700 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนน้อยที่สุดเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยก็คือภาคเหนือนะครับตามด้วยภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจริงๆน้ำฝนเยอะกว่าภาคเหนือและภาคกลางนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพที่ดินสภาพดินเนี่ยไม่เก็บอุ้มน้ำเนี่ยทำให้ภาคเหนืออาจจะมีความภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนที่เป็นธรรมชาตินอกจากน้ำฝนแล้วยังมีน้ำท่านะครับน้ำผิวดินหรือน้ำท่าเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าน้ำท่าในแต่ละฤดูของแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับก็มากที่สุดก็อยู่ในน้ำท่าในฤดูฝนก็จะมีถึงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในฤดูแล้งน้ำท่ามีมากที่สุดในภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำท่าซึ่งเป็นน้ำที่เมื่อฝนตกแล้วก็น้ำที่ไหลบ่าหน้าดินลงไปสู่แม่น้ำลำคลองลงสู่ทะเลนะครับเราเรียกอันนี้น้ำท่าอันนี้ก็นักศึกษาก็จะเห็นภาพนะครับว่าโอเคทรัพยากรน้ำของประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทรัพยากรธรรมชาติอีกน้ำที่เกี่ยวข้องกันก็คือน้ำใต้ดินนะครับก็ในปี2563เนี่ยมีแผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรถึง895แห่งนะครับก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆที่รวบรวมได้สรุปมาเป็น3โครงการใน3โครงการนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำคราวนี้ทรัพยากรต่อไปนะครับทรัพยากรต่อไปที่อยากจะให้ท่านเห็นรายละเอียดก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรเนี่ยเมื่อกี้เราแบ่งเป็นอะไรบ้างจำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแต่ละทรัพยากรแล้วกันอันแรกเลยครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะครับคุ้นเคยก็มีประมาณนี้ครับก็คือพันธุ์พืชพวกพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพืชอาจจะบางชนิดอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่พันธุ์พืชเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างพันธุ์ขึ้นมานะครับมันเป็นหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยสูตรต่างๆก็มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชฮอร์โมนนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตพืชเช่นจอบเสียมเครื่องไอ้เกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องไถนาเครื่องเก็บข้าวเครื่องตัดข้าวโพดเครื่องตัดอ้อยอะไรอย่างเนี้ยนะครับเครื่องจักรอะไรต่างๆรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับงั้นเรามาดูต่อไปนะครับเราจะพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์นะครับเพื่อบริษัทก็คือในการทำบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยที่เราคุ้นเคยก็จะมีพวกนี้ครับพวกพันธุ์สัตว์นะครับพันธุ์สัตว์ก็อาจจะมีพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็พันธุ์ลูกผสมนะครับเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยให้ผลผลิตที่มากกว่าพันธุ์พื้นเมืองแต่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกวัคซีนสารสำหรับทดสอบการเป็นโรคยารักษาโรคสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์มีปัญหาในเรื่องของโรคแล้วก็เสียชีวิตนะครับหรือทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์เช่นอะไรเครื่องดูดนมวัวนะครับเครื่องทำหมันวัวเป็นต้นนะครับสิ่งก่อสร้างของพวกโรงเรือนต่างๆนะครับ
นอกจากนั้นก็มีอาหารสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารข้นนะครับสูตรต่างๆนะครับที่ขายตามท้องตลาดนะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์นะครับนักศึกษาพอมองภาพออกนะผมว่ามันเป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าไม่ได้ไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าใคร อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับแต่คนในกรุงเทพอาจจะมีปัญหานึกอาจจะนึกไม่ออกนะครับต่อไปครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตัวทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยตามธรรมชาติที่เราไปเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเริ่มมีไม่ใช่เริ่มนะมีความสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศที่สำคัญของไทยนะครับแล้วมันมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์น้ำมีอะไรบ้างลองดูนี่ครับแน่นอนแล้วก็ข้อพันสัตว์น้ำนะครับคล้ายๆกับผลิตสัตว์นะพวกยาวัสดุอันตรายทางการประมงนะครับแม้กระทั่งพวกยารักษาโรคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาหารสัตว์น้ำนอกจากนั้นรวมถึงอะไรครับรวมถึงทั้งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในบ่อพอเลี้ยงเช่นเครื่องตีอากาศเป็นต้นนะครับเครื่องให้อาหารอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรทางด้านไหนครับทางด้านการป่าไม้นะครับนั่นคือเราจะต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยมันก็ต้องมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางด้านการป่าไม้นะครับมีอะไรบ้างก็พันไม้เพื่อใช้ประโยชน์เนื้อไม้ในด้านต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอาไปพันไม้เหล่านี้ไปเพาะกล้าไม้แล้วก็เอาไปปลูกสร้างสวนป่านะครับหรือในการจัดการป่าไม้ตามธรรมชาติเนี่ยเราก็มีพวกเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ก็คือระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อการจัดการป่าไม้หลายอย่างนะครับมีเครื่องมือเครื่องจักรในการตัดฟันชักลากไม้นะครับแม้กระทั่งเครื่องแปรภาพถ่ายทางอากาศอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาตรฐานการทดลองป่าไม้นะครับเดี๋ยวนี้ใครจะทำสวนป่าหรือผลิตผลผลิตป่าไม้เพื่อไปขายต่างประเทศนะครับก็ต้องมีมาตรฐานการทดลองป่าไม้ซึ่งตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงเพื่อการป่าไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทำการผลิตสิ่งเหล่านี้เพื่อการส่งออกเนี่ยพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบางครั้งอาจจะดูเพื่อเป็นมาตรฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นมาตรฐานเพื่อการกีดกันทางการค้าก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านอีกอันทรัพยากรที่สำคัญอีกอันนึงคือทรัพยากรมนุษย์ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเราก็มีแรงงานในเรื่องของแรงงานทางการเกษตรนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างแรงงานการเกษตรเพื่อการเกษตรภาคการเกษตรตั้งแต่ปี2500ถึงปี2557เนี่ยซึ่งดูอาจจะเอาอัปเดตไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่อเห็นภาพนะครับว่าเรามีอยู่ประมาณ16ถึง17ล้านคนนะครับเรามีผู้ประกอบการทางการเกษตรนะมีตัวเลขตามในตารางนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการบรรยายในตอนที่2เกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าทรัพยากรเกษตรแบ่งออกเป็น3ประเภททรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต้องแล้วก็สามารถยกตัวอย่างได้ว่าอะไรคือทรัพยากรธรรมชาติอะไรคือทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนที่2เนี่ยก็จะฉายภาพให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับผมหวังว่านักศึกษาหลังจากศึกษาหรือรับชมรายการในตอน
ในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรมากขึ้น

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับในเนื้อหาหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่11เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องปัญหาการกระจายอำนาจกับการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1นั้นก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยตอนที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยและในตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับในตอนที่1นะครับที่เราจะดูกันก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยนะครับซึ่งการกระจายอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินคำนี้นะครับอยู่กันเสมอๆนะครับและมีการพูดถึงในการเมืองไทยกันอยู่โดยตลอดเวลาครับคำว่าการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยโดยแนวคิดแล้วก็คือการถ่ายโอนอำนาจและถ่ายโอนความรับผิดชอบนะครับจากส่วนกลางไปสู่ส่วนต่างๆด้วยกันซึ่งการกระจายอำนาจนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทนะครับเช่นการกระจายอำนาจทางการบริหารก็เป็นการกระจายอำนาจโดยที่จะยึดในเรื่องของหลักพื้นที่ครับก็แบ่งเป็นส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นหรือการกระจายอำนาจในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะก็เป็นการกระจายอำนาจไปสู่เรื่องของบรรดาองค์กรต่างๆครับเช่นเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่รัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐที่มีลักษณะของความเป็นกึ่งเอกชนนะครับเพราะนั้นการกระจายอำนาจนั้นจึงมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับในประเทศไทยนั้นพอพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงนะครับเพียงแค่การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีได้แก่เทศบาลอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีการกระจายอำนาจในรูปแบบอื่นอีกนะครับเช่นการกระจายอำนาจในทางการบริหารเรื่องของการกระจายอำนาจในลักษณะของการที่จะให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความยืดหยุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เราจึงเห็นได้ครับว่าการกระจายอำนาจนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องครับกับเรื่องของหลักการในการกำกับดูแลนะครับและการกำกับดูแลนั้นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าหลักการธรรมาภิบาลก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในการกระจายอำนาจเพราะเราก็จะเห็นได้นะครับว่าการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่สำคัญในหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องนโยบายที่มีความเหมาะสมเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของเศรษฐกิจและนวัตกรรมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การกระจายอำนาจนั้นสำเร็จผลได้หรือไม่รวมไปถึงการกระจายอำนาจนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยนะครับเพราะว่าในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าการตัดสินใจในระบบราชการหรือว่าในโครงสร้างของความเป็นรัฐราชการประเทศไทยนั้นก็มีคนกล่าวเปรียบเทียบนะครับว่ามีลักษณะรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงก็คือการตัดสินใจต่างๆนั้นรวมอยู่กับคนไม่กี่คนหรือว่าคนไม่กี่กลุ่มที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันแต่ละหน่วยนั้นก็ยึดถือนะครับเอาบรรดาเรื่องของกฎระเบียบอำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไว้กับตัวเองแล้วก็มีลักษณะของการต่างคนต่างทำหรือที่เราเรียกว่าแตกเป็นเสียงเพราะนั้นในพีระมิดของโครงสร้างการบริหารราชการประเทศไทยที่รวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงเหล่านี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งครับที่ทำให้การกระจายอำนาจนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับและวันนี้พอเราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจนั้นจำนวนไม่น้อยนะครับเราก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจทางการเงินนะและการกระจายอำนาจทางการคลังนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆมิติของการกระจายอำนาจเท่านั้นนะครับดังนั้นในแง่ความสำคัญของการกระจายอำนาจเราก็อาจจะสรุปได้นะครับว่ามีความสำคัญหลากหลายประการนะครับประการแรกก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วครับเพราะว่าการกระจายอำนาจนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารนะครับและการทำงานต่างๆที่มีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็การที่จะทำให้เกิดการลดขั้นตอนนะครับหรือกฎระเบียบในการตัดสินใจที่ให้ลดน้อยลงนะครับรวมไปถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีคำกล่าวนะครับที่บอกว่าในท้องถิ่นนั้นไม่มีใครที่จะรู้ปัญหาได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นครับเพราะนั้นการกระจายอำนาจก็จะเป็นการทำให้การปกครองท้องถิ่นนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นก็จะได้รับการขยายหรือว่าเปิดพื้นที่นะครับในการมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะมีความง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบนะครับติดตามการทำงานต่างๆของหน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันครับและยังเป็นการเสริมอำนาจนะครับและความพึงพอใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเพราะผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ประการสุดท้ายก็คือว่าการกระจายอำนาจนั้นก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับและทำให้เกิดการปรับตัวของท้องถิ่นได้ดีขึ้นครับและในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ในภาวะของความผันผวนหรือที่เราเรียกว่าภาวะของการ disrupt เนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เรื่องของกระบวนการในการที่จะมีเรื่องของการปกครองที่ตอบสนองนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายเหล่านี้โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการกระจายอำนาจนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องตัวแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าในประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะโครงสร้างของรัฐไทยอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองนะครับต่อการกระจายอำนาจได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจต้องย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการครับในปี2435หรือตอนนั้นเราก็เรียกคำว่าปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเรายังไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่มีความเด่นชัดเลยนะครับสำหรับโครงสร้างการบริหารรัฐของประเทศไทยนะครับในปี2435ระบบราชการไทยนั้นเป็นระบบราชการที่ถูกนำเข้านะครับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากชาติตะวันตกนะครับในขณะเดียวกันระบบการปกครองยังคงเป็นระบบเก่าอยู่เพราะฉะนั้นในปี2435เราจึงอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากลไกรัฐใหม่ในระบอบการเมืองเก่านะเพราะระบอบการเมืองยังคงเป็นระบอบการเมืองแบบเดิมแต่ในขณะเดียวกันกลไกรัฐหรือระบบราชการนั้นถูกนำเข้านะครับมาจากความคิดในโลกสมัยใหม่แบบตะวันตกนะครับพอต่อมาอีก40ปีครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นำประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับในปี2475เป็นต้นมานะครับการเมืองก็เข้าสู่ระบอบการเมืองแบบใหม่แต่กลไกรัฐที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น40ปีนะครับก็ยังคงเป็นกลไกรัฐในระบอบเก่าอยู่นะครับเพราะนั้นในปี2475ก็เลยเกิดภาวะที่กลับด้านกันจากเดิมที่เรียกว่ากลไกรัฐใหม่ในระบอบการเมืองเก่านะครับก็มาสู่สิ่งที่เรียกว่ากลไกรัฐเก่าในระบอบการเมืองใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไม่ลงตัวพอดีกันนะครับระหว่างระบบการเมืองกับตัวระบบราชการนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลายเรื่องหลายประเด็นก็ยังคงเป็นปัญหาในระบบราชการไทยเช่นเรื่องภาวะรัฐรวมศูนย์นะครับภาวะที่ส่วนกลางคงมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับและภาวะรัฐรวมศูนย์ตรงนี้ก็ทำให้การกระจายอำนาจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในประเทศไทยนะครับแม้ว่าหลังพ.ศ. 2475นั้นจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบก็ตามนะครับเช่นเทศบาลเช่นเรื่องของสุขาภิบาลนะครับหรือต่อมาในยุคสมัยปัจจุบันเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วความเป็นอิสระภาวะนะครับหรือว่าออโตโนมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงครับนี่คืออุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งนะครับในการกระจายอำนาจของประเทศไทยดังนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงแนวคิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐไทยแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่ากระบวนการต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องในเชิงพัฒนาการของการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะยังคงมีปัญหาสำคัญนะครับอันเนื่องมาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทนะครับในการที่จะกำหนดโครงสร้างรัฐหรือว่าตัวระบบราชการและเรื่องของการกระจายอำนาจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับเราจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการที่จะกระจายอำนาจนะครับหรือว่าการที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระหรือแม้ทั้งการลดอำนาจที่ส่วนกลางนะครับหรือว่าการที่จะเพิ่มอำนาจต่างๆนะครับในการบริหารราชการนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่นะครับดังนั้นในแง่ของแนวคิดหลักการของการกระจายอำนาจหรือแม้กระทั่งเรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นโลกาภิวัตน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ประชาชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจซึ่งจะต้องถูกใช้เพื่อให้เป็นแบบฝึกหัดในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนครับซึ่งนั่นก็จะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดเรื่องของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานร่างนะครับมาจนสู่ระดับชาติและก็จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นสามารถจะเป็นระบบราชการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
นะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องของตัวโครงสร้างรัฐและระบบราชการรวมไปถึงแนวคิดและหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานครับที่จะต่อยอดไปให้เราเห็นภาพครับว่าในเรื่องของการมีพัฒนาการในการกระจายอำนาจนั้นของประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรครับในตอนที่2นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของพัฒนาการของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งปกติแล้วนะครับในการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยเราอาจจะแบ่งนะครับได้เป็น3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันครับช่วงที่1นั้นก็คือการกระจายอำนาจก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งนั่นก็คือการกระจายอำนาจตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมาจนถึงในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ครับและในช่วงที่2นะครับก็คือการกระจายอำนาจในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475มาถึงในช่วงก่อนมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับและในช่วงที่3นั้นก็คือหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมาจนถึงในสมัยปัจจุบันนะครับก็คือภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560นั่นเองนะครับเรามาดูกันในช่วงแรกครับในช่วงแรกนั้นเนี่ยเป็นช่วงของพัฒนาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับจนถึงในการเปลี่ยน

แปลงการปกครอง2475ครับในเวลานั้นจะเห็นได้นะครับว่าประเทศไทยนั้นมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่สำคัญครับที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 2435นะครับซึ่งการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เนื่องด้วยเหตุสำคัญ2ประการครับประการแรกก็คือ

่อความมั่นคงของรัฐในภาพรวมนะครับและเรื่องของการปกครองในสมัยนั้นนะครับก็เห็นได้ว่ายังเป็นบ้านแคว้นนะครับยังเป็นลักษณะของการปกครองที่ยังไม่มีการจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับจนกระทั่งเรื่องการท้าทายจากปัจจัยการล่าอาณานิคมนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้จะต้องมีการทบทวนหรือว่าการจัดรูปแบบโครงสร้างต่างๆนะครับในขณะเดียวกันปัจจัยประการหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการท้าทายอำนาจของกลุ่มขุนนางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะต้องมีการจัดรูปแบบระบอบการปกครองนะครับตามอย่างรัฐสมัยใหม่นะครับดังนั้นนะครับประเทศไทยเราก็ได้รับอิทธิพลความคิดนะครับจากเรื่องของรัฐสมัยใหม่จากชาติตะวันตกนะครับหลังการเสด็จประพาสยุโรปนะครับก็มีการนำเอาระบบราชการนะครับแบบใหม่เข้ามาเพื่อที่จะมาจัดโครงสร้างการปกครองของสยามในเวลานั้นนะครับซึ่งการจัดโครงสร้างการปกครองนั้นก็จะมีการจัดโครงสร้างเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับในส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยบรรดากระทรวงนะครับในเวลานั้นก็คือ12กระทรวงและมีเสนาบดีประจำกระทรวงซึ่งถ้าเทียบสมัยปัจจุบันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับใน12กระทรวงนะครับซึ่งดูแลราชการบริหารในส่วนกลางในขณะเดียวกันครับก็มีเรื่องของการจัดการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคครับออกเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลครับการจัดมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้ส่วนภูมิภาคนั้นเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับกับส่วนกลางก็คือในการบริหารราชการต่างๆก็ยังคงมีอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางนี่แหละครับในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆที่เราเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลและในมณฑลเทศาภิบาลนั้นก็จะมีเรื่องของการบริหารนะครับโดยข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลนะครับที่เป็นคนซึ่งส่วนกลางนั้นได้แต่งตั้งลงไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกระบวนการนะครับในการที่จะไปปฏิรูปกฎหมายและการศาลการยุติธรรมต่างๆควบคู่กันไปด้วยครับดังนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่ากลไกโครงสร้างรัฐนะครับในเวลานั้นก็ยังคงเป็นลักษณะของรัฐที่รวมศูนย์อำนาจอยู่นะและเมื่อมีกระบวนการในการรวมศูนย์อำนาจแล้วนะครับรัฐที่รวมศูนย์อำนาจในเวลานั้นนะครับก็จะมีเรื่องการจัดแบ่งอำนาจออกไปสู่ส่วนภูมิภาคในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนภูมิภาคเองก็ยังคงจะต้องเป็นตัวแทนของส่วนกลางนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจเราอาจจะไม่เห็นความเด่นชัดนะครับแม้ว่าจะมีการทดลองนะครับในเรื่องของการจัดตั้งสุขาภิบาลเกิดขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งสุขาภิบาลแห่งแรกก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับและในขณะเดียวกันก็มีสุขาภิบาลที่อยู่ในภูมิภาคแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีความอิสระอะไรต่างๆมากนักนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุขาภิบาลกรุงเทพก็ดีหรือว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมก็ดีก็ยังคงทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเพียงแค่เรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะเล็กๆน้อยๆครับเช่นเรื่องความสะอาดเรื่องไฟส่องสว่างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินใจต่างๆก็ยังคงอยู่ที่ส่วนกลางนะดังนั้นเมื่อการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางนะครับก็จะทำให้เรื่องของการกระจายอำนาจก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับต่อมาครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็มีรูปแบบนะครับของเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือการกระจายอำนาจในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงที่2แล้วครับก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ต้นมาครับก็เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลนะครับเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องของสภาตำบลนะครับและเกิดเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นนะครับซึ่งการเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคแรกๆนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีลักษณะของการจะกระจายอำนาจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงมีบทบาทนะครับของระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลไกรัฐในส่วนภูมิภาคที่จะเข้าไปสามารถแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลในการบริหารได้อยู่ครับโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่าบทบาทของนายอำเภอนะครับที่สามารถจะเข้าไปมีบทบาทในฐานะของการเป็นประธานนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาตำบลประธานสุขาภิบาลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับเพราะนั้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามแต่สุดท้ายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถจะดำเนินการต่างๆได้อย่างมีอิสระอย่างแท้จริงแล้วก็ในบางยุคบางสมัยนะครับเราก็เห็นได้ว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็อาจจะถูกกำกับนะครับโดยส่วนกลางผ่านกลไกของระบบราชการในส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดและอำเภอนะครับและยังมีสิ่งที่ตกทอดสืบเนื่องนะครับมาจากตั้งแต่ในช่วงปี2457นะครับนั่นก็คือกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ครับที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกลไกหลักสำคัญนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทอิทธิพลนะครับต่อเรื่องของกระบวนการในการที่จะตัดสินใจต่างๆหรือว่าเป็นผู้นำตามธรรมชาติในการที่จะกำกับนะครับต่างๆในเรื่องของโครงสร้างการปกครองหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ได้นั่นเองครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับในทศวรรษที่2530เป็นต้นมาครับก็เกิดเรื่องของการเรียกร้องนะครับให้มีการกระจายอำนาจนะครับเช่นการเรียกร้องให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะครับการเรียกร้องให้มีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเทศบาลกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเรียกร้องนะครับให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะซึ่งนั่นก็จะเป็นผลครับที่สืบเนื่องมาในช่วงที่3ครับก็คือตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมาจนถึงในสมัยที่เป็นปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญปี2560นั่นเองดังนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการที่จะเรียกร้องเหล่านี้นะครับก็ปรากฏออกมานะครับอย่างเด่นชัดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี2540ครับที่มีหมวดอยู่หมวดหนึ่งเลยที่ว่าด้วยเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นและในหมวดนี้ก็ได้กำหนดครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่จะต้องให้มีการเลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับกับในส่วนของสภาท้องถิ่นนะครับที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีวาระ4ปีครับดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบใหญ่ไว้แบบนี้นะครับบรรดากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นที่จะต้องไปมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ทำให้วาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเช่นเทศบาลจากอดีตมีวาระ5ปีนะครับก็จะต้องมาสู่การมีวาระเพียงแค่4ปีหรือแม้กระทั่งการไปมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของการแก้ไขกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยมีพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นฉบับใหม่นะครับและนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการเลือกนายกอบจ.ครับหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นนะฮะเดียวกันก็มีฝ่ายสภานะครับซึ่งในอดีตเรียกว่าสภาจังหวัดนะแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นสภาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทั้งสองส่วนก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นเดียวกับในสภาเทศบาลครับที่จะต้องมีนายกเทศมนตรีและมีสภาเทศบาลนะครับและในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต้องมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต.นะครับกับในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับและด้วยผลของรัฐธรรมนูญปี40นะครับก็ได้ทำให้ทั้งฝ่ายบริหารในท้องถิ่นและฝ่ายสภาท้องถิ่นนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล นะครับในสภาท้องถิ่นมาจนถึงในปัจจุบันครับซึ่งเราก็จะได้พิจารณาต่อไปนะครับว่าแนวโน้มและปัญหาอุปสรรคจะเป็นอย่างไรครับในตอนที่3นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจในการเมืองการปกครองไทยครับซึ่งปัญหาทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีความสืบเนื่องนะครับมาจากเรื่องของพัฒนาการในการเมืองการปกครองไทยไม่น้อยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับถึงปัญหาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่น่าสนใจในการที่จะต้องศึกษาและติดตามนะครับเราดูในประเด็นแรกกันก่อนครับในเรื่องการกระจายอำนาจนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนนะครับและความตึงเครียดนะครับระหว่างการปกครองส่วนกลางและท้องถิ่นซึ่งมีรากฐานนะครับมาจากตั้งแต่สมัยของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินปี2435นะครับและหลังจากการมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับอย่างที่เราได้ศึกษากันในตอนที่แล้วนะครับว่าหลังการมีรัฐธรรมนูญปี2540นั้นได้ส่งผลนะครับต่อการที่จะทำให้การกระจายอำนาจนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับในส่วนของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนของสภาท้องถิ่นครับซึ่งการเลือกตั้งในส่วนของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนของสภาท้องถิ่นนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปโฉมนะครับของการปกครองท้องถิ่นไม่น้อยเลยทีเดียวการปกครองท้องถิ่นในอดีตนั้น
อาจจะเป็นสิ่งที่ส่วนกลางสามารถยังกำกับนะครับได้อยู่ไม่น้อยนะครับแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540การพูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระภาวะหรือออโตโนมีนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์การเรียกร้องนะครับในเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองนะครับหรือแม้ทั้งการเรียกร้องในมิติของการกระจายอำนาจในรูปแบบอื่นๆเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆก็ขยายตัวมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นการกระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญปี2540นั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจเพียงแค่ในหลักของกฎหมายมหาชนเท่านั้นเพราะนั้นการกระจายอำนาจในแนวทางของกฎหมายมหาชนก็คือเป็นการเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทุกพื้นที่ในประเทศนั้นเนี่ยใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการไปเขียนรับรองเอาไว้นะครับว่าในกระบวนการทางงบประมาณนั้นจะต้องมีการถ่ายโอนงบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ35นะครับและต้องมีเรื่องของกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับปี2542ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกระจายอำนาจนะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในการกระจายอำนาจได้เพราะว่าสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีการมาแก้ไขนะครับบทบัญญัติในส่วนนี้ในรัฐธรรมนูญปี2550ในเวลาต่อมานะครับและในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจก็ดีหรือว่ากฎหมายในเรื่องของการกระจายอำนาจต่างๆก็ไม่สามารถที่ทำให้การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นหรือว่าผลได้จริงๆนะครับเพราะที่สุดแล้วก็จะทำให้เรื่องของกลไกรัฐยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับจึงทำให้รัฐธรรมนูญในปี2550ก็ดูเหมือนว่าไปลดทอนนะครับหรือว่าตัดทอนในเรื่องของบทบาทนะครับต่างๆในการกระจายอำนาจให้น้อยลงนะครับและจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือในการรัฐประหารปี2557ครับเพราะว่าเมื่อมีการรัฐประหารปี2557แล้วก็ได้มีการประกาศนะครับในการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นหยุดการเลือกตั้งทั้งหมดเอาไว้ก่อนครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีลักษณะของการรักษาการที่ยาวนานนะครับของบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับและต่อมาก็เกิดการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่นนะครับครั้งสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของการมีกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับนะครับกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับนั้นก็ประกอบไปด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นะครับและอีก5ฉบับนั้นก็คือกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอบจ.นะครับกฎหมายอบต.กฎหมายเทศบาลนะครับกฎหมายกรุงเทพมหานครและกฎหมายเมืองพัทยาครับแต่หลายส่วนนะครับว่าได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องของกับดักในการกระจายอำนาจนะครับเพราะยังเปิดช่องให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็อาจจะมีลักษณะของการแช่แข็งการกระจายอำนาจครับอย่างเช่นในกรณีกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาเขตหรือสค.นั้นในปัจจุบันไม่มีการเลือกตั้งเลยครับจนกว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับกรุงเทพมหานครในเรื่องกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้เรียบร้อยนะครับก่อนโดยคณะกรรมการปฏิรูปแล้วจึงจะมีการดำเนินการเลือกสค.หรือสมาชิกสภาเขตได้ครับเพราะตรงนี้ก็คืออุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในการกระจายอำนาจอันเนื่องมาจากการเมืองระดับชาติครับที่เป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี2557ครับได้ส่งผลต่อกฎเกณฑ์กติกานะครับและกระบวนการต่างๆในการกระจายอำนาจอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับดังนั้นในแง่ของทิศทางนะครับของการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันเราก็จะเห็นได้นะครับว่าการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นซึ่งมีรากฐานในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็ทำให้การกระจายอำนาจนั้นอาจจะเพิ่มให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในท้องถิ่นนะครับได้มากขึ้นก็จริงนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารความท้าทายทั้งด้านการคลังการงบประมาณท้องถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องความอิสระต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาสู่ท้องถิ่นก็เป็นกุญแจที่สำคัญครับที่จะทำอย่างไรให้เราสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองการปกครองท้องถิ่นกับการเมืองการปกครองในระดับชาตินะครับและจะเป็นฐานสำคัญต่อการ
สร้างและพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ

0: เราจึงเห็นได้ว่ากลไกหรือความลักลั่นต่างๆนะครับและโดยเฉพาะตัวระบบราชการซึ่งยังคงมีลักษณะของการรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงอยู่ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญครับที่ทำให้เราไม่สามารถจะทำให้การกระจายอำนาจนั้นเกิดการคลี่คลายตัวได้นะครับและณวันนี้นะครับเราจึงเห็นได้ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ถูกท้าทายจากความคิดมากมายนะครับเช่นการเสนอแนวทางนะครับหรือแนวคิดในการที่จะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะซึ่งแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงนะครับว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นตำแหน่งในราชการส่วนภูมิภาคไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกตั้งได้นะครับโดยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรูปโฉมนะครับไปในรูปแบบอื่นๆเช่นอาจจะเป็นในรูปแบบของนายกเทศมนตรีนะครับหรือว่าในรูปแบบของการเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะแต่อย่างไรก็ดีครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับในหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนเองนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยตัวเองครับนะในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นจังหวัดจัดการตนเองนะเพราะสุดท้ายแล้วจังหวัดจัดการตนเองนั้นเนี่ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับและแนวคิดในเรื่องจังหวัดจัดการตนเองนั้นหลายพื้นที่นะครับผู้คนเขาก็เดินหน้านะครับหรือลุกขึ้นมาในการที่จะขับเคลื่อนต่างๆนะครับด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกระบวนการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับต่างๆโดยส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับกับกระแสท้าทายเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาถึงประเด็นสุดท้ายในเรื่องของแนวโน้มในการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็ยังคงมีความมุ่งหวังได้นะครับในการที่จะทำให้เกิดการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมไทยนะครับและการกระจายอำนาจเหล่านั้นนะก็อาจจะต้องมีการก้าวข้ามนะครับในเรื่องของการที่จะบัญญัติเอาไว้เพียงแค่ในรัฐธรรมนูญครับเพราะนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540รัฐธรรมนูญปี2550หรือแม้ทั้งรัฐธรรมนูญในปี2560นั้นเนี่ยเราก็มักจะมองว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกล่องความฝันของสังคมนะครับและโดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจก็ถูกบัญญัติเอาไว้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเพียงแค่เรื่องตัวกฎหมายนั้นเนี่ยก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและการมีส่วนร่วมดังกล่าวนะครับก็จะเป็นรากฐานหรือเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะทำให้แนวโน้มของการกระจายอำนาจนั้นเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นและบทบาทภารกิจของกองปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับการตอบสนองต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพรักปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องสะสมต่อเนื่องกันมายาวนานก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคอร์รัปชันทางการเมืองก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาในการเมืองไทยแทบทุกยุคทุกสมัยนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าการคอร์รัปชันกันก่อนนะครับการคอร์รัปชันมีความหมายในศัพท์จากภาษาลาตินนี้นะครับที่แปลว่าการแตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับซึ่งนักวิชาการหลายท่านเนี่ยนะครับที่ได้เขียนผลงานที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันก็อาจจะให้ความหมายไว้คล้ายๆกันนะครับท่านแรกแม็กมูลเลนเนี่ยนะครับเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า A Theory of Corruption ประมาณปีค.ศ.1961เนี่ยนะครับแม็กมูลเลนบอกว่าถ้าข้าราชการคนใดรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเป็นเงินเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนมีหน้าที่อยู่แล้วหรือให้ทำในสิ่งที่ตนไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเลือกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรก็ถือว่าข้าราชการผู้นั้นช่อราษฎร์บังหลวงหรือการคอร์รัปชันนั่นเองนะครับอีกท่านนึงกุณนามีดาวนะครับกุณนามีดาวให้ความคำว่าการคอร์รัปชันไว้ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างขวางครับคือหมายถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นไป

โดยมิชอบเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับโดยการใช้อำนาจและอิทธิพลที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่พิเศษนี่นะครับที่ตนมีอยู่ในกิจการสาธารณะเนี่ยนะครับไปดำเนินการดังกล่าวซึ่งยังรวมไปถึงการกินสินบาทค่าสินบนด้วยนะครับเอ็ดเวิร์ดแวนลอยอีกท่านหนึ่งก็พูดว่าคอร์รัปชันคือการใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรความชอบพอหรืออภิสิทธิ์หรือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นซึ่งออกมาในรูปของการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับกันนะครับเดวิดเบเล่นี่นะครับคนนี้ก็ให้ความหมายไว้ว่าการคอร์รัปชันในส่วนที่เกี่ยวกับการรับสินบนนั้นเป็นถ้อยคำที่มีความหมายอย่างกว้างขวางคือครอบคลุมไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดอันเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งซึ่งก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเงินตราเสมอนะครับอาจจะเป็นรูปของทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับอาจจะกล่าวโดยสรุปนะครับว่าการคอร์รัปชันนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่หลายๆสังคมเห็นว่ามันเป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละสังคมอาจจะมองการคอร์รัปชันที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าอัตวิสัยครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคุณค่าซึ่งยากที่จะกำหนดลักษณะตายตัวนะครับเพราะว่าการที่จะบอกว่าอะไรคือการคอร์รัปชันหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิงหรือการจะใช้มาตรฐานของสังคมหนึ่งไปวัดพฤติกรรมของคนอีกสังคมหนึ่งนะครับว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่นั้นเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งทีเดียวครับเพราะไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่จะสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับการคอร์รัปชันมันมีลักษณะที่มีความเขาเรียกว่าเป็นลักษณะสภาพพลวัตหรือไดนามิกครับในตัวของมันเองครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าการคอร์รัปชันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะครับสุดแต่ว่าประทัดสถานของสังคมแต่ละสังคมในขณะนั้นอาจจะเป็นเกณฑ์ในการวัดครับคราวนี้พอเราเติมคำว่าทางการเมืองเข้าไปในคำว่าการคอร์รัปชันนะครับหรือว่าเป็นการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยก็สามารถจะพิจารณาได้เป็น2ลักษณะด้วยกันหรือ2มิติด้วยกันนะครับมิติที่1นั้นก็คือการได้อำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมืองมาโดยมิชอบครับเช่นการกระทำการรัฐประหารโดยคณะทหารนะครับหรือว่าเมื่อมีตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองแล้วก็มีการทุจริตมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งจะโดยพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เข้ามาแข่งขันในสนามเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในมิติแรกเนี่ยมองถึงการได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่มิชอบครับเช่นใช้กำลังเพื่อให้ได้อำนาจรัฐอันนี้ก็มักจะปรากฏในรูปของการรัฐประหารหรือว่าการได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับการทุจริตในการเลือกตั้งแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนมิติที่2ก็เป็นการใช้อำนาจรัฐในทางที่มิชอบหรือขัดต่อกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงความแตกต่างของ2มิตินี้นะครับโดยสรุปก็คือมิติแรกเป็นการทุจริตการได้มาซึ่งอำนาจรัฐส่วนมิติที่2เป็นการทุจริตเกี่ยวกับใช้อำนาจรัฐในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับOEG Johnson นี่นะครับก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งครับที่ให้คำจำกัดความของคำว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยที่มีความเป็นพิเศษหน่อยก็คือว่าจอห์นสันบอกว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยนะครับเป็นการคอร์รัปชันของรัฐบาลนั่นเองหรือของฝ่ายบริหารและมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการไหลเวียนของรายรับของรัฐบาลเนี่ยหรือรายได้ประชาชาติไปในทิศทางที่ไปเพิ่มความมั่งคั่งส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนสกอตก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าการคอร์รัปชันทางการเมืองเป็นการคอร์รัปชันที่หยั่งรากลึกลงไปในระบบการเมืองครับและเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่มโดยไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นะครับหรือการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนี่นะครับการคอร์รัปชันทางการเมืองก็หมายถึงการคอร์รัปชันของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนั่นเองครับที่อาจจะเกิดจากลักษณะที่ว่ารายรับของรัฐบาลกับรายได้ประชาชาตินี่นะครับมันไปในทิศทางที่เป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับส่วนบุคคลหรือของสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าไปเอื้ออำนวยให้กับชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการปกครองที่ไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับคนทุกกลุ่มคือไปเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเช่นคนชั้นสูงนักธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มชนบางกลุ่มหรือบางภูมิภาคแล้วก็ไปลดทอนประโยชน์ของคนกลุ่มอื่นๆที่ควรจะนะครับสำหรับมูลเหตุของการคอร์รัปชันทางการเมืองก็ดีนะครับรูปแบบและประเภทของการคอร์รัปชันทางการเมืองผมก็จะนำเสนอประเด็นแรกเลยนะครับก็คือมูลเหตุของการคอร์รัปชันทางการเมืองนั้นมันเกิดขึ้น2ประการด้วยกันนะครับประการแรกเป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในของผู้กระทำการหรือตัวนักการเมืองนะครับมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในนี้นะครับเช่นโอกาสที่จะกระทำความผิดนะครับเมื่อเกิดโอกาสขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่นะครับมีฐานะเป็นรัฐมนตรีนะครับหรือเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งต่างๆนะครับรวมไปถึงสิ่งจูงใจที่จะกระทำความผิดนะครับเช่นจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินตราก็ดีหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ดีนะครับรวมถึงการใช้ชื่อเสียงกิตติยศนี่นะครับพอมีชื่อเสียงกิตติยศแล้วก็มักจะกระทำการที่ไม่ชอบนะครับเป็นการช่อฉนต่างๆรวมไปถึงการขาดอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบนะครับทั้ง6ประการนี้นะครับเป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในของผู้กระทำการหรือนักการเมืองนะครับส่วนประการที่2เป็นมูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกครับหรือสภาพแวดล้อมของผู้กระทำการหรือนักการเมืองก็จะมี4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยภายนอกประการแรกนั้นก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับถ้าสังคมใดมีวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับที่ไปเอื้ออำนวยให้กับคนที่มีอำนาจนะครับสังคมไปยกยอปอปั้นผู้มีอำนาจมันก็จะทำให้สังคมนั้นนี่นะครับเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คุณระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีก็มีส่วนในการที่ทำให้สังคมนั้นแข่งขันกันเพื่อจะนำไปสู่การได้ความมั่งคั่งมาโดยไม่สนใจถึงวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับประชาชนเองนะครับปัจจัยของประชาชนเองก็คือความไม่สนใจไม่ใส่ใจของประชาชนนะครับว่าใครจะคดจะโกงจะคอร์รัปชันประการใดไม่สนใจครับถ้าให้ตัวเองได้รับประโยชน์ก็ถือว่ายอมรับได้ทำนองนี้นะครับแล้วก็ประการที่4นั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ระบบอุปถัมภ์นั้นมีอิทธิพลสูงนะครับทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตัวประชาชนเองแล้วก็สังคมระบบอุปถัมภ์นี่นะครับก็เป็นตัวที่เอื้อหรือเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การคอร์รัปชันในสังคมสามารถจะระบาดหรือเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนประเด็นที่2คือรูปแบบและประเภทของการคอร์รัปชันทางการเมืองนี่นะครับก็จะมี3รูปแบบที่สำคัญนะครับรูปแบบที่1ก็คือการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบที่2เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับแล้วก็รูปแบบที่3คือการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐนะครับเอารูปแบบแรกก่อนนะครับการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนนี่นะครับหรืออาจจะเรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันนะครับหรือว่าความขัดแย้งในผลประโยชน์ก็ตามเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งเคนเนตเคนาแฮนเนี่ยอธิบายไว้ว่าหมายถึงสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปเอื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นนะครับซันดาวินเลียมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้ความหมาย

เห็นไหมว่าการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการประจำเนี่ยเปิดโอกาสให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะนะครับแพทริกบอเยอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาครับผมเคยพบบอเยอร์ที่เมืองไทยนี่นะครับได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ขัดกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางสาธารณะว่าหมายถึงในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวครับและได้ใช้อิทธิพลหรือจะใช้อิทธิพลของตำแหน่งหน้าที่ไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นนะครับจอห์นแลงฟอร์ดและเคนเนตเคอร์นาแฮนเนี่ยได้แบ่งประเภทต่างๆของลักษณะปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเป็น7ประเภทด้วยกันประเภทที่1เรียกว่าการรับผลประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นตนเองมีตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองนะครับมีคนเอาของขวัญมาให้ปีใหม่ก็มาให้ตรุษจีนก็มาให้วันเกิดก็มาให้นะครับสงกรานต์ก็มาให้อีกมาให้จนเกิดความเคยชินเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณนะครับก็เลยต้องไปตอบแทนบุญคุณเขานะครับประการที่2เป็นการทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญานะครับก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับตนเองมีธุรกิจเช่นเป็นผู้รับเหมาอย่างนี้นะครับพอตนเองได้รับตำแหน่งทางการเมืองก็ไปเปิดช่องให้ธุรกิจส่วนตัวของตนเองนะครับได้รับผลประโยชน์นะครับเช่นสมมติว่าเป็นนายกอบจอย่างนี้นะครับมีโครงการจะตัดถนนในจังหวัดอะไรต่างๆก็ไปให้บริษัทของตัวเองเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาของตัวเองมารับสัมปทานเป็นผู้สร้างถนนอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะครับประการที่3การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณอันนี้ก็ต้องไม่ให้เกิดเอื้อประโยชน์กับตำแหน่งตอนที่ตนเองยังดำรงตำแหน่งอยู่เช่นตอนที่ดำรงตำแหน่งสาธารณะอยู่นะครับเช่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมมตินะครับพอหลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไปอยู่ธนาคารเอกชนไม่ได้นะครับภายใน2ปีนะครับต้องพ้นจาก2ปีไปแล้วถึงจะมาอยู่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลก็ดีประโยชน์อื่นๆก็ดีในระหว่างที่ตนเองดำรงตำแหน่งสาธารณะนั้นไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของเอกชนนะครับประการที่4การทำงานพิเศษต่างๆต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการทำหน้าที่สาธารณะนะครับประการที่5การรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียวนะครับในปัจจุบันข้อมูลเป็นประโยชน์มหาศาลได้ครับอาจจะนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองนะครับประการที่6การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏมักจะปรากฏอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ประการที่7การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น7ประเภทนะครับที่เคอร์นาแฮนได้แบ่งให้เห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชันเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนนี่นะครับก็มีหลายประการด้วยกันเช่นอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางสาธารณะนะครับประการที่2การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินธุรกิจในครอบครัวให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับประการที่3มี Code of Conduct ครับคือการกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแล้วก็ประการที่4มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าที่ทางราชการเป็นต้นนะครับส่วน ประการที่2นี่นะครับที่เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยหรือ Policy Corruption นั้นนะครับก็หมายถึงสภาพของการอาศัยกฎหมายนโยบายแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบครับอาศัยช่องทางทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับเพื่อไปละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวหรือนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่พวกพ้องนะครับหรือมีการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองรวมถึงการหลบเลี่ยงภาษีนะครับหรือการหลบเลี่ยงการเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการทุจริตเชิงนโยบายนี้นะครับก็มีลักษณะเฉพาะของมันซึ่งแตกต่างจากการทุจริตในกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่3ประการครับประการที่1นั้นเป็นการกระทำทางนโยบายหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลหรือของตัวรัฐมนตรีนะครับ
ประการที่2เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตามนโยบายมีลักษณะเป็นการแสวงประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอันมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์นะครับแล้วก็ประการที่3ฝ่ายบริหารหรือญาติพี่น้องหรือพรรคพวกของฝ่ายบริหารได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับส่วนอีกประเภทนึงประเภทสุดท้ายนี่นะครับก็คือการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งการคอร์รัปชันจากงบประมาณของรัฐนั้นจะปรากฏค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในแทบทุกสังคมนะครับเช่นการประมูลจัดซื้อจัดจ้างมีการให้ค่าคอมมิชชั่นให้เงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็คือประเภทต่างๆของการคอร์รัปชันการเมืองครับสำหรับในประเด็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทางการเมืองนี้นะครับผมจะกล่าวโดยสรุปถึงแนวทางของประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญประเทศแรกกรณีของสหรัฐอเมริกานี้นะครับก็เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่มียุทธศาสตร์การปราบปรามการคอร์รัปชันเพียงหนึ่งเดียวแต่มีองค์กรหลายองค์กรครับที่รับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์รัปชันเช่นมีหน่วยปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐของ FBI ก็ดีหรือสำนักงานตำรวจพิเศษที่ทำหน้าที่ด้านการสอบสวนนะครับมีหน่วยงานด้านความซื่อสัตย์ของรัฐในกระทรวงยุติธรรมนะครับหรือสำนักงานบัญชีแผ่นดินทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูปนะครับสำนักงานตรวจสอบบัญชีและการเงินของแผ่นดินรวมถึงสำนักงานจริยธรรมของรัฐแล้วก็ยังมีคณะกรรมการชุดต่างๆของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรอื่นๆนี่นะครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับประเทศในยุโรปที่น่าศึกษาเป็นกรณีพิเศษนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์นะครับเพราะว่าประเทศฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติให้เป็นประเทศที่มีคะแนนความโปร่งใสสูงสุดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกครับเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดอันดับของ The World Economic Forum นี่นะครับให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันลำดับต้นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของกรณีของประเทศฟินแลนด์นั้นนี่นะครับก็มีการสร้างค่านิยมให้ประชาชนอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางไม่สุดโต่งเกินไปรู้จักควบคุมความต้องการของตนเองคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับประเทศฟินแลนด์มีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งให้ความสำคัญกับสตรีนะครับประเทศฟินแลนด์นั้นให้ความสำคัญทางเพศคือให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับสูงนะครับและที่สำคัญก็คือฟินแลนด์ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับส่วนในกรณีประเทศในเอเชียนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นั้นนี่มีแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่น่าสนใจเช่นการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของประชากรนะครับสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันมีความพยายามในการปฏิรูประบบการบริหารราชการการพัฒนาระบบกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งมีกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วก็มีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง องค์กรสืบสวนสอบสวนการกระทำคอร์รัปชันของสิงคโปร์ก็มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่สิงคโปร์มีผู้นำทางการเมืองที่มีเจตนารมณ์หรือความตั้งใจจริงนะครับในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันโดยเฉพาะนายรีกุนยู
อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับ

0: พราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือความสำเร็จของสิงคโปร์นะครับส่วนในด้านขององค์การระหว่างประเทศผมจะยกกรณีของสหประชาชาตินะครับซึ่งก็ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหประชาชาติจึงต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้มีการจัดประชุมเพื่อร่างอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็สามารถลงนามประกาศใช้ได้เมื่อปีคริสตศักราช2003นะครับรวมทั้งข้อเสนอของธนาคารโลกก็ดีนะครับคือการให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศอย่างโปร่งใสมีหลักธรรมาภิบาลมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับรวมถึงศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติก็เช่นเดียวกันนะครับที่เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนนะครับสำหรับประเทศไทยนี่นะครับโอ้ก็มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยสูงมากทีเดียวนะครับซึ่งจะต้องแก้ไขโดยหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือกันนะครับคือมีการป้องกันและแก้ไขทางการเมืองและกฎหมายเช่นการวางระบบให้มีการควบคุมตรวจสอบถงดุลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพคุณธรรมการใช้อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองที่จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงนะครับแนวทางในด้านการเมืองแนวทางในด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เช่นมีการเน้นการบริหารจัดการที่ดีในภาคธุรกิจเอกชนนะครับการดำเนินการของภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีความจำเป็นต้องระมัดระวังมิให้เกิดช่องว่างทางสังคมมากจนเกินไปจนขาดความสมดุลของระบบทางเศรษฐกิจสังคมระหว่างมวลหมู่ประชาชนนะครับความพยายามสร้างสังคมที่มีความสุขและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องแสวงหาแนวทางในการลดความสำคัญของค่านิยมแบบวัตถุนิยมและความเห็นแก่ตัวลงไปนะครับนโยบายและมาตรการทางด้านการป้องกันผมเห็นว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็การปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายต่างๆสร้างระบบคุณค่ามาตรฐานในการดำรงชีวิตหรือหลักคุณธรรมรวมทั้งมีการปฏิรูปด้านกฎหมายมาตรการควบคุมตรวจสอบภายในนะครับมีการสร้างแบบอย่างที่ดีของผู้นำในการบริหารรวมทั้งการปลูกฝังรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการมาตรการปฏิรูประบบราชการในด้านต่างๆอุดช่องรั่วไหลของเงินรายได้ของรัฐบาลนะครับและรวมอาจจะรวมถึงการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดเพื่อให้กลับตัวใหม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมืองที่ผมคิดว่าทุกๆฝ่ายทุกๆองค์กรในสังคมไทยต้องให้ความสนใจตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไป
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาค

0: ท่าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ใหญ่โต2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อวัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองการปกครองไทยนะครับสำหรับเนื้อหาและประเด็นการบรรยายจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1จะกล่าวถึงพัฒนาการที่มาของแนวคิดความหมายขอบเขตและความสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และการวิเคราะห์ปัญหาประชาธิปไตยในกระแสวิชาการสากลนะครับสำหรับส่วนที่2จะเป็นการอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่นำมาใช้การในการอธิบายทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยว่ามีจุดเน้นของการวิเคราะห์การศึกษาอย่างไรบ้างมีข้อค้นพบอย่างไรบ้างในแง่ของการทำความเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทยและการทำความเข้าใจปัญหาการสร้างและจันโลงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยสำหรับในส่วนที่3นะก็จะเป็นการอภิปรายถกเถียงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการใช้แนวคิดว่าทำทางการเมืองในการวิเคราะห์หรือศึกษาการเมืองการปกครองของไทยนะครับรวมถึงปัญหาที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจการสร้างและจันโลงประชาธิปไตยนะครับว่าแนวคิดนี้เนี่ยครับมีจุดอ่อนจุดแข็งและข้อถกเถียงอย่างไรบ้างเราควรจะต้องมีความระมัดระวังในแง่ของการใช้แนวคิดว่าทำทางการเมืองในการศึกษาการเมืองการปกครองไทยอย่างไรบ้างครับวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นในวงการรัฐศาสตร์สากลราวทศวรรษที่1950นะครับซึ่งทศวรรษดังกล่าวนี้อยู่ในบริบทภายใต้การเกิดขึ้นของประเทศประชาธิปไตยใหม่ๆนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้ได้นำระบอบไปตะวันตกมาใช้นะครับแต่ประเทศเหล่านี้ก็ประสบปัญหาก็คือเกิดความล้มลุกคุกคลานนะครับของระบอบประชาธิปไตยซึ่งหยิบยืมตะวันตกมาใช้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองมีการรัฐประหารนะครับกลายเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับหรือ เกิดสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่าวงจรอุบาทก็คือมีรัฐบาลพลเรือนสักพักหนึ่งนะครับมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ผ่านไประยะหนึ่งก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและนำมาสู่การยึดอำนาจโดยทหารนะครับแล้วก็เกิดระบอบเผด็จการนะครับก็เป็นวงจรอุบาทนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็จึงทำให้นักรัฐศาสตร์พยายามหาคำตอบหรือคำอธิบายว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาการสร้างและจรวงประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยที่เกิดใหม่เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในโลกที่3นะครับดังนั้นในแง่นี้เนี่ยนะครับหัวใจสำคัญของแนวการศึกษาว่าทำทางการเมืองเนี่ยก็คือพยายามชี้ให้เห็นว่าการมีรูปแบบหรือโครงสร้างสถาบันทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยที่หยิบยืมมาจากตะวันตกนะครับที่มีรัฐสภามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ

ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะมีความเป็นประชาธิปไตยครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจุดเน้นของการวิเคราะห์ก็คือพยายามจะหาว่าอะไรมันคือเหตุที่นำมาสู่ผลก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าเปรียบเปรยให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆนะครับนักศึกษาลองจินตนาการว่าประชาธิปไตยเนี่ยเปรียบเสมือนเรือที่กำลังแล่นอยู่ในมหาสมุทรนะฮะเรือลำนี้เนี่ยมีโครงสร้างสถาบันทางการเมืองมีระบบรัฐสภามีกระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าเรือนี้เนี่ยจะแล่นไปสู่ฝั่งของความเป็นประชาธิปไตยในระดับที่สูงหรือไม่หรือจะไปในทิศทางที่เป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคลื่นลมในมหาสมุทรนั่นเองทีนี้คลื่นลมในมหาสมุทรเนี่ยก็เปรียบดังวัฒนธรรมทางการเมืองที่ได้กล่าวถึงนั่นเองนะครับนี้ถามว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนะความหมายคืออะไรนะครับนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาบุกเบิกเรื่องนี้คืออัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับได้ให้ความหมายว่าทำทางการเมืองว่าก็คือแบบแผนของทัศนคติความเชื่อความรู้สึกและความโน้มเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองที่มีต่อการเมืองและเป็นกรอบของพฤติกรรมทางการเมืองในระบบการเมืองนั้นๆ นะครับเพราะนั้นในแง่นี้นะครับการแบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับ หรือการพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับของนักรัฐศาสตร์อัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงว่าทำทางการเมืองเพื่อให้เห็นว่ามันมีปัจจัยเหตุหรือเป็นคลื่นลมใน มหาสมุทรนะฮะที่จะพาประชาธิปไตยไปในทิศทางไหนของสังคมการเมืองนะครับในงานของเวอร์บ้าและอัลมอนด์นะครับได้กล่าวถึงว่าทำทางการเมืองไว้3ตัวแบบด้วยกันก็คือว่าทางการเมืองแบบคับแคบแบบไพร่ฟ้าและแบบมีส่วนร่วมครับการแบ่งแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรคือเหตุนะเหตุที่ว่านี่คือว่าทางการเมืองแบบใดที่จะเป็นเงื่อนไขที่นำมาสู่ผลก็คือการสร้างระดับความเป็นประชาธิปไตยนะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็คือถ้าประเทศใดก็ตามนะครับถ้ามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมประชาชนมีความโน้มเอียงหรือมีความรับรู้ทางการเมืองให้คุณค่าของระบบการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองหรือในด้านนโยบายสาธารณะนะครับประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไปเกื้อหนุนหรือไปส่งผลต่อการสร้างระดับความเป็นประชาธิปไตยในทางตรงข้ามนะครับถ้าประเทศนั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของวัฒนธรรมแบบคับแคบแบบไพร่ฟ้านะครับก็จะนำไปสู่ประชาธิปไตยในระดับต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในงานศึกษาสำคัญของอัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับเรื่องวัฒนธรรมแบบพลเมืองเนี่ยครับอัลมอนด์และเวอร์บ้าเองเนี่ยก็พยายามชี้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวแบบบริสุทธิ์นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะแบบผสมนะครับข้อเสนอของเขาก็คือชี้ให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดประชาธิปไตยในระดับสูงนะครับก็คือสังคมการเมืองที่มีตัวแบบว่าทำทางการเมืองที่มีลักษณะว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นหลักนะเป็นองค์ประกอบที่มากนะครับในส่วนของแบบไพ่ฟ้าแบบคับแคบมีอาจจะมีอยู่ด้วยแต่ว่ามีอยู่น้อยนะซึ่งเขาเรียกสิ่งนั้นว่าทำแบบพลเมืองนะครับนี่ในส่วนงานศึกษาของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะครับในเรื่อง Civic Culture เนี่ยเขาก็ได้ศึกษาตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะครับ1950 60เนี่ยนะครับก็นัก
รัฐศาสตร์ทั้งสองเนี่ยได้ทำงานวิจัยศึกษาว่าทำทางการเมืองในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเยอรมันสหรัฐอเมริกาอังกฤษเม็กซิโกอะไรต่างๆเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับบางประเทศมีระดับประชาธิปไตยสูงและต่ำมีความแตกต่างในด้านของตัวแบบว่าทำทางการเมืองในประเทศนั้นอย่างไรบ้างนะข้อค้นพบเช่นในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมสูงก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงส่วนประเทศที่มีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ำเช่นอิตาลีเม็กซิโกนะครับก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผู้คนมีความผูกพันกับระบบการเมืองต่ำนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยนะครับมีความผูกพันหรือให้คุณค่ากับระบบการเมืองต่ำก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับมีระดับประชาธิปไตยต่ำนะครับนักศึกษาคงพอเห็นตัวอย่างนะครับของงานศึกษานะในมิติหรือแนวคิดว่าทำทางการเมืองว่าได้นำมาสู่การสร้างความเข้าใจถึงปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยอะไรบ้างครับนักศึกษาในหัวข้อถัดไปนะครับจะมาพิจารณาแนวการศึกษาว่าทำทางการเมืองในการเมืองการปกครองไทยนะครับนักศึกษาเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบริบทของสังคมการเมืองไทยนะครับเราก็เผชิญปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยปัญหาการเมืองการปกครองไทยซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศในโลกที่3อื่นๆแต่อย่างใดนะครับดังที่เราได้พิจารณาในส่วนต้นนะครับกล่าวคือเรานำระบอบประชาธิปไตยมาจากตะวันตกนะครับมาใช้ในสังคมไทยนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในวงจรอุบาททางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับจึงนำมาสู่คำถามเดียวกันที่สำคัญนะครับว่าอะไรคือเหตุที่นำมาสู่ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยทำไมประชาธิปไตยของไทยจึงล้มลุกคุกคานครับอยู่ในวงจรอุบาทนะไม่ได้ต่างจากประเทศโลกที่3นะครับในแง่นี้นะครับนักรัฐศาสตร์ไทยนะครับก็พยายามที่จะตอบคำถามดังกล่าวนี้นะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับก็อาศัยแนวคิดการศึกษาว่าทำทางการเมืองนะครับซึ่งนำมาจากแนวคิดของอัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับมาเป็นกรอบวิเคราะห์เพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงปัญหาประชาธิปไตยของไทยนะครับการวิเคราะห์ของอัลมอนด์และเวอร์บ้าก็คือแนวคิดเรื่องว่าทำแบบพลเมืองนะครับมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือเหตุของความไม่เป็นประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยนะครับนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ในสังคมไทยในยุคบุกเบิกนะครับก็พยายามศึกษานะครับโดยใช้กรอบว่าทำทางการเมืองนะครับข้อค้นพบที่สำคัญก็คือนักศาสตร์นะท่านเหล่านี้นะครับเช่นอาจารย์กระมวลสมวิเชียรนะและท่านอื่นๆนะครับซึ่งเป็นนักศาสตร์ยุคบุกเบิกนะครับก็เสนอว่าปัญหาประชาธิปไตยของไทยก็คือปัญหาที่สังคมการเมืองของไทยเนี่ยประกอบไปด้วยนะคนซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์ลูกน้องหรือมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่คับแคบนะหรือแบบไพ่ฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยทางมิติทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันได้กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองของผู้คนส่วนใหญ่จึงทำให้ต้นไม้ประชาธิปไตยที่เราไปเอามาจากตะวันตกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเติบโตได้ในเนื้อดินที่สังคมวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยไม่เอื้อต่อการเติบโตของต้นไม้ประชาธิปไตยดังกล่าวเนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับ
นักรัฐศาสตร์ที่อาศัยแนวคิดว่าทำทางการเมืองมาศึกษาปัญหาการเมืองการปกครองไทยเนี่ยก็พบว่าทำ

การเมืองนี่แหละนะครับเป็นเหตุสำคัญนะครับว่าทางการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์ลูกน้องนะครับว่าทำทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าแบบคับแคบนะครับขออภัยนะครับเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ระบอบประชา

ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็คืองานของอาจารย์อเนกเราธรรมทัตจะเป็นงานที่มีชื่อเสียงนะครับเรื่องสองนักคราประชาธิปไตยนะครับในงานชิ้นนี้นะครับได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเยี่ยงราษฎรยิ่งประชาชนคนชั้นล่างนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรที่ยากจนยิ่งมองตนเองเป็นผู้น้อยคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่หรือพูดอีกในหนึ่งพวกเขาคิดและปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ดุจรังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไพร่นะคิดหรือปฏิบัติต่อมูลนายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ชนบทก็เปรียบเสมือนมูลนายสมัยใหม่นะครับงานเขียนของอาจารย์อเนกนะครับดังกล่าวนี้นะฮะก็สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับเป็นตัวอย่างดีว่างานศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมองปัญหาสังคมการเมืองไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การมองปัญหาสังคมการเมืองไทยแบบนี้เนี่ยนะครับก็นำมาสู่ปฏิบัติการหรือการแก้ไขปัญหานะฮะดังที่นักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าเวลาเกิดรัฐประหารนะครับก็พอมีรัฐบาลทหารเนี่ยก็จะมักจะมีโครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับโดยคิดว่าเมื่อมีการอบรมสร้างความรู้ให้กับประชาชนนะครับแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมนะครับนั้นในแง่นี้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือนักรัฐศาสตร์ไทยที่หยิบยืมเอาแนวคิดว่าทำทางการเมืองเนี่ยครับมาศึกษาการเมืองไทยหรือปัญหาประชาธิปไตยของไทยเนี่ยก็มองว่าปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ผู้คนในสังคมมีค่านิยมที่ขัดขวางประชาธิปไตยนะครับในแง่ของการเสนอทางออกหรือการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยก็จะต้องสร้างด้วยกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองแก่พลเมืองหรือประชาชนที่ยังมีค่านิยมความเชื่อทางการเมืองแบบคับแคบอยู่ในระบบอุปถัมภ์ลูกน้องเพื่อให้ผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมีสำนึกประชาธิปไตยนะมีความรู้และความเข้าใจประชาธิปไตยเมื่อเหตุตรงนี้ได้รับการแก้ไขก็จะนำมาสู่ผลก็คือระดับความเป็นประชาธิปไตยก็จะพัฒนาสูงมากขึ้นหรือเกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นนะดังประเทศตะวันตกนะครับที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับครับนักศึกษาครับอย่างไรก็ดีในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับก็จะเห็นได้ว่าภายใต้บริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจนะสังคมแล้วก็ผลจากการปฏิรูปการเมืองรวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ข้อสรุปของนักวิชาการนักรัฐศาสตร์รุ่นบุกเบิกที่ได้ข้อสรุปว่าสังคมไทยมีลักษณะว่าทำทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ลูกน้องนะครับหรือแบบคับแคบตักพวกนี้นะครับและเป็นอุปสรรคต่อปัญหาประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับแล้วมีนักวิชาการและนักรัฐศาสตร์รุ่นหลังๆนะครับก็เสนอแนวการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการเมืองของคนชนบทคนจนนะด้วยกรอบการวิเคราะห์ใหม่ๆแล้วก็ได้มีข้อค้นพบใหม่ๆนะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปในส่วนสุดท้ายนะครับนักศึกษาในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับผู้บรรยายอยากจะชวนกันถกเถียงและอภิปรายนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้แนวคิดว่าทำทางการเมืองนะครับทั้งในกระแสสากลและในการศึกษาสังคมการเมืองไทยนะครับ
ซึ่งมีประเด็น

ที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งจะหยิบยกมาให้นักศึกษาได้เห็นว่ามันมีข้อถกเถียงอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนะครับประการแรกนะครับว่าทำทางการเมืองเนี่ยนะมักจะมีข้อสรุปว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรมซึ่งมีผู้คนที่มีการศึกษาดีมีคนชั้นกลางนะจำนวนสัดส่วนที่มากนะหรือประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในเฉพาะประเทศตะวันตกที่มีประชาธิปไตยลงหลักปักฐานได้เท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าในประเทศตะวันตกเองเนี่ยครับก็มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดแย้งกับความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีปรากฏการณ์ให้เราเห็นนะในหลายๆเรื่องด้วยกันเช่นหลายสังคมในตะวันตกที่มีประชาธิปไตยสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการใช้ความรุนแรงนะในหมู่ชนชั้นกลางคนในเมืองนะตัวอย่างเช่นมีกลุ่มผู้นิยมลัทธินาซีใหม่นะครับลัทธิฟาสซิสต์หรือการกลับมาของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่ขวาใหม่ที่ปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยก็ตกต่ำถดถอยลงไปอย่างมากที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศตะวันตกในขณะนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นเฉพาะในสังคมเมืองแต่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นในสังคมคนจนได้นะครับถ้าเราไปพิจารณากรณีประเทศอินเดียเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียก็เป็นประเทศยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้นะแต่สังคมการเมืองของอินเดียก็มีระดับความเป็นประชาธิปไตยที่สูงนะครับมีการศึกษาประชาธิปไตยในอินเดียนะครับในหลายแง่มุมด้วยกันนะตัวอย่างนึงที่มีคนศึกษาเฉพาะลงไปนะครับที่รัฐเกเรรานะครับศึกษาประชาธิปไตยทางตรงที่ เกิดขึ้นในรัฐเนี้ยซึ่งมีชื่อเสียงในกรณีศึกษานี้อย่างมากนะครับก็จะพบได้ว่าในรัฐเนี้ยมีคนจนมากที่สุดนะฮะรัฐหนึ่งแต่ว่าประชาธิปไตยทางตรงก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเมื่อในรัฐเนี้ยนะครับมีการกระจายอำนาจมีการถ่ายโอนการจัดการชีวิตสาธารณะให้ประชาชนซึ่งเป็นคนจนเนี่ยนะครับได้ใช้งบประมาณโดยตรงนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือคนจนนี่แหละนะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือระบบราชการนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยนะครับมันจึงท้อนให้เห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความยากจนนะครับไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่กลไกให้ผู้คนกลับมาจัดการชีวิตสาธารณะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับข้อถกเถียงอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือในงานของโรเบิร์ตพัตแนมนะครับที่ศึกษาประชาธิปไตยในเมืองหนึ่งนะครับในประเทศอิตาลีนะครับสิ่งซึ่งโรเบิร์ตพัตแนมนะครับได้เสนอไว้ในงานของเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันได้ตั้งคำถามว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยว่าทำทางการเมืองเนี่ยมันเป็นปัจจัยเหตุหรือเป็นปัจจัยผลกันแน่นะครับขยายความก็คืองานที่เขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าในสังคมที่ศึกษาเนี่ยเป็นสังคมดั้งเดิมนะครับที่มีสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าทุนทางสังคมก็คือมีเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับมีบรรทัดฐานบางอย่างร่วมกันของผู้คนในสังคมมีความไว้เนื้อเชื่อใจความวางใจต่อกันนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้กระตุ้นนะทำให้ผู้คนมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการชีวิตสาธารณะร่วมกันครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับ
พัดแนมพยายามชี้เห็น

ว่าทุนสังคมในสังคมดั้งเดิมนี้ต่างหากนะครับที่มันนำมาสู่การหนุนเสริมให้มีประชาธิปไตยระดับสูงได้ในสังคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้ากลับมาที่สังคมไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีข้อค้นพบข้อถกเถียงที่คล้ายๆกันก็คือในงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยชุมชนนะฮะหรือกระแสการศึกษาที่เราเรียกว่ากระแสว่าทำชุมชนซึ่งมองว่าสภาวะดั้งเดิมของสังคมเดิมที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนมีองค์กรทางชุมชนที่เข้มแข็งมีองค์กรแบบธรรมชาตินะเช่นกลุ่มเหมืองฝายหรืออื่นๆนะครับเหล่านี้แหละครับคือทุนทางสังคมที่สำคัญที่เกื้อหนุนให้เกิดประชาธิปไตยในระดับชุมชนมีปฏิบัติการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับและนี่ก็คือสิ่งซึ่งนำมาสู่ข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับว่าทำทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นผลที่มาจากเหตุก็คือสังคมนั้นต้องมีพื้นที่กลไกที่มันเป็นประชาธิปไตยเสียก่อนครับที่จริงในงานของอัลมอนด์และเวอร์บ้านะครับในฉบับที่เขาเขียนใหม่นะครับในปีราวปี1982-83นะครั้งแรกเขียนเป็นบทความครั้งที่สองเขียนออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็ได้นำเสนอให้เห็นชัดนะครับว่าอัลมอนด์และเวอร์บ้าเองก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือเป็นได้ทั้งเหตุและผลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่สำคัญประการหนึ่งนะครับของการศึกษาวัฒนธรรมทางการทีนี้มีตัวอย่างในงานศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทยนะครับที่มีข้อค้นพบใหม่ๆดังที่ผมได้ทิ้งไว้ในตอนที่2นะครับในส่วนที่2ที่เราพิจารณากันก็คือมันมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับเช่นงานของแอนดรูว์วอล์กเกอร์นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญชาวบ้านนะซึ่งต่อมาได้พิมพ์เป็นหนังสือเรื่องชาวนาการเมืองนะครับงานของอาจารย์อภิชาติสถิตนิรมัยและคณะนะเรื่องภูมิทัศน์ใหม่การเมืองไทยงานศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยพยายามชี้เห็นว่าคนชนบทเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างมากนะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงนะครับเช่นคนเสื้อแดงที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นในทศวรรษ2550นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับงานเหล่านี้เนี่ยครับก็ยืนยันข้อค้นพบที่โรเบิร์ตพัทแนมนะครับได้เริ่มต้นไว้ก็คือการมองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวแปรตามหรือเป็นผลนะครับที่ เกิดจากการมีพื้นที่กลไกที่เป็นประชาธิปไตยให้ผู้คนมีปฏิบัติการได้นะครับนั้นส่วนตรงนี้สำคัญอย่างไรบ้างครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่ข้อสรุปหรือข้อถกเถียงที่สำคัญว่าถ้าเรามองว่าปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับเป็นเหตุที่นำมาสู่ประชาธิปไตยเราก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของการสร้างกระบวนการอบรมกล่อมเกลาหรือการสร้างการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีสำนึกที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ระดับการพัฒนาประชาธิปไตยที่สูงแต่ว่าถ้าเรามองว่าทำทางการเมืองเนี่ยมันเป็นผลนะครับข้อเสนอหรือปฏิบัติการในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขกลไกหรือพื้นที่ที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยให้ผู้คนในสังคมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติการประชาธิปไตยในวิถีชีวิตนะครับการมีพื้นที่กลไกต่างๆเหล่านี้เช่นกระจายอำนาจในเรื่องของการจัดการเรื่องของทรัพยากรนะฮะการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเองเนี่ยมันจะนำมาสู่ผลก็คือเรื่องของการเกิดว่าทำทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือว่าทำทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปที่สำคัญนะสำหรับที่จะนำไปสู่การ

0: พิจารณาสำหรับการสร้างและจันลงประชาธิปไตยสำหรับผู้คนในสังคมนะแล้วก็เป็นข้อที่นำมาสู่การอภิปรายถกเถียงอย่างสำคัญกับแนวคิดเรื่องของการศึกษาว่าทำทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์ไทยได้บุกเบิกไว้ในทศวรรษราว1980-90เนี่ยนะครับครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่คงไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ตายตัวนะครับแต่ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองอภิปรายถกเถียงต่อไปนะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับสำหรับในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยในชุดวิชา80111หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้ผู้เขียนคืออาจารย์ดร.ศิวพลชมพูพันธ์นะฮะและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวีมีสุขจะทำหน้าที่รับบรรยายในส่วนเนื้อหาหน่วยนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองไทยนะครับเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศย่อมส่งผลต่อตัวนโยบายการต่างประเทศของไทยเองรวมไปถึงการดำเนินนโยบายภายในประเทศของเรานะครับโดยเราจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับคือสมัยก่อนสงครามเย็นสมัยสงครามเย็นและสมัยหลังสงครามเย็นการเมืองระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีนักวิชาการการเมืองระหว่างประเทศบางท่านนะครับได้ชี้ให้เห็นว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างทางการเมืองภายในประเทศเองดังที่ท่านปีเตอร์กูเรวิชได้นำเสนอไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศนะครับจากโลกภายนอกก็ถือว่าเป็นพลังและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อตัวการเมืองไทยนะครับทั้งในด้านประโยชน์และด้านการก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผลของจากการเมืองระหว่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบระหว่างประเทศการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศและก็พลังขับเคลื่อนของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นผู้ชี้นำและมีอิทธิพลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเราด้วยในการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยก่อนสมัยสงครามเย็นนั้นเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างประเทศได้นะครับเราพบว่าระบบการเมืองระหว่างประเทศนะครับของเรานะครับส่งผลต่อการเมืองไทยนะครับนับตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19นะครับนับตั้งแต่ที่ระบบดุลอำนาจของยุโรปนะครับและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจภายในยุโรปนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ก็คือสงครามของนโปเลียนนะครับของฝรั่งเศสนะครับและการเกิดเหตุการณ์ประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือ The Congress of Vienna จนนำมาสู่หลักการสมานฉันท์แห่งยุโรปหรือก็คือ The Concert of Europe นะครับเพื่อสร้างระบบดุลอำนาจเพื่อถ่วงดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจภายในกลุ่มยุโรปด้วยกันเองนะครับขณะเดียวกันเราจะพบว่าประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ก็เริ่มได้ขยายตัวนะครับและอิทธิพลของตนเองนะครับเข้ามายังในพื้นที่เอเชียรวมไปถึงพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดก็คือการทำสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษนะครับและการทำสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษกับจีนนะฮะซึ่งถ้าสองสงครามนี้นำไปสู่ชัยชนะของอังกฤษเหนือพม่าและเหนือจีนนะครับในกรณีของพม่านั้นเนี่ยพม่าก็ถูกกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วจีนก็ตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบกับตัวอังกฤษและชาติมหาอำนาจทางยุโรปนะฮะ ในฝั่งเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะครับมีการทำสนธิสัญญาบาวริงซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นสนธิสัญญาที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคและความไม่เจริญนะครับทำให้ไทยนะครับสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและทำให้ไทยนะครับเกิดปัญหาในหลายๆเรื่องตามมานะครับเพราะเรายังขาดประสบการณ์ทั้งทางด้านการทูตทางด้านภาษาต่างประเทศรวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าผลของการทำสนธิสัญญาทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้สยามเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าเสรีของอังกฤษนะครับอันนี้คือภาพของการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาหรือ The Congress of Vienna นะครับอันนี้คือภาพสงครามฝิ่นนะครับซึ่งจีนได้รับพ่ายแพ้นะครับได้รับความพ่ายแพ้จากอังกฤษนะฮะอันนี้คือภาพเซอร์จอห์นบาวริงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอังกฤษในการเข้ามาทำสนธิสัญญาบาวริงในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของภาพนะครับก็คือเป็นภาพของตราของสัญญานะครับซึ่งมีตราประทับของสยามอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับการเมืองระหว่างประเทศของเรานะครับหลังสนธิสัญญาบาวริงก็ส่งผลอย่างมากนะครับเราจะพบว่าการเมืองระหว่างประเทศของเรานะครับสยามของเรามีปัญหาเรื่องการจัดการอำนาจอธิปไตยอยู่โดยตลอดนะครับจากการท้าทายของโลกตะวันตกนะครับทั้งฝั่งฝรั่งเศสเองและฝั่งอังกฤษเองที่ได้เข้ามายึดครองอาณานิคมในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเช่นฝรั่งเศสในการยึดครองเวียดนามนะครับและอังกฤษในการยึดครองฝั่งพม่านะครับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสกับเราเนี่ยได้มีการทำสนธิสัญญาหลายฉบับนะครับและนอกจากนี้เราก็มีวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกด้วยวิกฤตการณ์สำคัญอันหนึ่งคือวิกฤตการณ์ปากน้ำหรือวิกฤตการณ์รศ .112 นะครับที่ทำให้เราต้องสละอำนาจในการปกครองเหนือดินแดนด้านตะวันตกก็คือพื้นที่ทางด้านลาวและกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสนะครับผลสุดท้ายแล้วนะครับในการความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษรวมถึงสยามนะครับซึ่งสยามอยู่ตรงกลางนี้เนี่ยทำให้ก่อให้เกิดการทำปฏิญญาระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสขึ้นมาในปีพ.ศ. 2439โดยข้อตกลงนี้จะตกลงให้สยามมีสถานะเป็นรัฐกันชนเพื่อไม่ให้ดินแดนของฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมากระทบกระทั่งกันนะครับเราเปรียบเสมือนเป็นแซนด์วิชนะครับเป็นไส้แซนด์วิชโดยมีขนมปัง2แผ่นขนาบข้างกันก็คือฝรั่งเศสกับตัวอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพสะท้อนถึงวิกฤตการณ์รศ .112 นะครับที่เขาเปรียบเสมือนว่าฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเป็นหมาป่าที่ล่าอาณานิคมสยามซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับคือภาพของรัชกาลที่5นะครับทรงฉายภาพร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2หลังจากที่ท่านได้เสด็จเยือนรัสเซียในขณะนั้นนะครับเพื่อเจรจาต่อรองทางด้านสนธิสัญญาต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับในสมัยการที่6นะครับก็เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ขึ้นมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในสยามนะครับในสมัยการที่6นี้นะครับในการเมืองภายในสยามนี้เนี่ยในการที่6นะครับก็เกิดประเด็นท้าทายอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการขยายตัวของระบบราชการสมัยใหม่นะครับที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับการที่บทบาทของตระกูลเจ้านะครับฝั่งของราชวงศ์จักรีมีบทบาทสูงในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับขณะที่ตระกูลขุนนางมีอำนาจลดลงนะครับการต่อต้านท้าทายจากข้าราชการนะครับที่นำไปสู่ความพยายามในการยึดอำนาจในปีพ.ศ. 2454หรือกลุ่มกบฏรศ.130นะครับโดยคณะทหารนะครับและรวมไปถึงทำให้ตัวรัชกาลที่6เองต้องการสร้างฐานอำนาจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับราชบัลลังก์โดยท่านได้พยายามนำเสนอแนวคิดเรื่องชาติไทยและความเป็นไทยนะครับโดยยึดหลักการยึดโยงสถาบันชาติเข้ากับตัวความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับสงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นบริบทการเมืองระหว่างประเทศภายนอกที่ส่งผลต่อตัวการเมืองไทยสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การลอบปรงพชนอาร์คยุคเฟอร์ดินานด์นะครับมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและพระชายาจนก่อให้เกิดสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปโดยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรหรือ The Allies นะครับกับฝ่ายมหาอำนาจการหรือ The Central Powers นะครับในช่วงแรกประเทศไทยประกาศสถานะกลางในสงครามนี้นะครับแต่ต่อมารัชกาลที่6ได้เปลี่ยนใจตัดสินใจเข้าร่วมสงครามนี้ในปี2460นะครับโดยเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับโดยฝ่ายสัมพันธมิตรนี้ก็ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับและทำให้สยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะในสงครามนี้ชัยชนะในสงครามนี้ได้กลายเป็นเครื่องยก พระราชสถานะของตัวรัชกาลที่6เองนะครับในแง่ของการเป็นพระมหากษัตริย์ที่นำไทยเข้าสู่สงครามและชนะสงครามนะครับโดยเฉพาะสงครามในทางยุโรปขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สยามสามารถนำเงื่อนไขการเป็นประเทศฝ่ายพันธมิตรที่ชนะสงครามนี้นำไปสู่การแก้ไขสนธิสัญญาที่เสียเปรียบที่ประเทศ

ประเทศไทยได้เซ็นไว้ตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นภาพนะครับของการเข้าร่วมสงครามของสยามในสงครามโลกครั้งที่1นะครับอันด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพการประกาศสงครามนะครับระหว่างเยอรมนีกับออสเตรียฮังการีนะครับก็คือสยามเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ตัดสินใจประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งนำโดยประเทศเยอรมันแล้วก็จักรวรรดิออสเตรียฮังการีอีกด้านหนึ่งนะครับคือภาพของทหารสยามนะครับที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับเป็นภาพทหารสยามที่ได้ขึ้นบกนะครับอยู่ที่เมืองมาเซย์ของประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพดังกล่าวก็แสดงถึงเกียรติภูมิของสยามที่พยายามเสริมสร้างขึ้นมานะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับต่อระบบการเมืองระหว่างประเทศครับอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ก็ส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในของไทยเช่นเดียวกันนะฮะโดยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติสยามในปี2475ที่ทำให้เกิดรัฐบาลพลเรือนและทหารโดยรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกครั้งและเป็นการเมืองที่นำโดยคณะราษฎรนะครับในบริบทตอนนั้นเนี่ยประเทศสยามในช่วงนั้นนะครับก็มีความพยายามในการแก้ไขสนธิสัญญาที่เสียเปรียบนะครับกับโลกตะวันตกนะครับได้แก้ไขประสบความสำเร็จในปี2481และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในยุโรปช่วง2482นะครับในช่วงแรกประเทศไทยก็ประกาศสถานะสงครามนะครับก็คือประกาศสถานะความเป็นกลางของตนนะครับแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้ดำเนินนโยบายการเมืองแบบชาตินิยมนะครับในการเรียกร้องดินแดนที่ถูกมองว่าเสียไปนะครับให้กับประเทศอาณานิคมเดิมโดยเฉพาะดินแดนอินโดจีนที่ถูกเสียไปให้กับประเทศฝรั่งเศสนะครับไทยได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและมีการประกาศสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี2584ซึ่งญี่ปุ่นมีบทบาทในการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำให้ไทยได้รับดินแดนบางส่วนของอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศสนะครับโดยที่ทางฝั่งฝรั่งเศสในขณะนั้นก็อยู่ในสภาวะเสียเปรียบเนื่องจากยังอยู่ในช่วงการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับต่อมานะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับในปี2484นะครับและทำให้ญี่ปุ่นนะครับได้เข้ามามีบทบาทนำนะครับในสงครามเอเชียบูรพาแห่งนี้จากการที่ญี่ปุ่นได้เปิดฉากลุกลานประเทศต่างๆนะครับในเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่อาณานิคมเดิมของตะวันตกนะครับของโลกตะวันตกนะฮะและญี่ปุ่นก็ได้ญาตรานะครับก้าวเท้าเข้ามายังดินแดนในประเทศไทยด้วยโดยไทยได้ตัดสินใจตกลงทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นนะครับแต่ในการทำสงครามนะครับแม้ฝั่งรัฐบาลจะเป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นก็จริงแต่ได้กระบวนเกิดขบวนการเคลื่อนไหวเสรีไทยนะครับหรือขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการทำสงครามกับญี่ปุ่นและต่อต้านกับการที่สยามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับทีนี้ต่อมานะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สิ้นสุดลงในปี2488โดยการยอมจำนนของทางญี่ปุ่นเองนะครับแม้ว่าประเทศไทยนะครับจะรอดพ้นจากสภาวะการเป็นผู้แพ้สงครามในการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับแม้เราจะอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ภายหลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่2นี้ก็ส่งผลต่อการแปลงดุลอำนาจใหม่นะครับในการเมืองภายในของไทยหลังสงครามโลกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือภาพที่ไทยและญี่ปุ่นนะฮะเข้าร่วมการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะมีการ์ตูนที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อชวนเชื่อให้เห็นความสำคัญระหว่างความเป็นพันธมิตรกันระหว่างสยามกับญี่ปุ่นนะครับกับอีกภาพหนึ่งนะครับคือภาพตราสัญลักษณ์เสรีไทยนะครับของขบวนการเสรีไทยที่เรียกร้องและต่อต้านขึ้นต่อต้านนะครับการเข้ามาของญี่ปุ่นประเทศไทยนั่นเองสำหรับการเมืองระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองไทยในสมัยหลังสงครามเย็นนะครับเราจะพบว่าการเกิดขึ้นของสงครามเย็นนะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศขั้วโลกเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกากับประเทศขั้วค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับที่นำโดยสหภาพโซเวียตได้เป็นบริบทสำคัญของการเมืองระดับโลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับนับตั้งแต่ปี1945จนถึงปี1989นะครับประเทศไทยนะฮะโดยชนชั้นนำไทยได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ใกล้ชิดกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและโลกเสรีเป็นหลักนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการเมืองไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่2490นะครับเป็นยุคการเมืองที่เป็นความขัดแย้งสามเศร้านะครับระหว่างฝั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในทศวรรษนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มซอยราชครูที่นับโดยจอมพลผินชุนหวันและพลเอกเผ่าศรียานนท์
และกลุ่มที่3คือกลุ่มสีเสาเทเวศที่นำโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนารัตน์ที่ได้กลายเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับเป็นนายทหารคนสำคัญที่มีบทบาททางการเมืองในช่วงทศวรรษที่2490แต่ก็มีงานวิจัยบางงานที่ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการกลับเข้ามาของกลุ่มนิยมกระเจ้าหรือ Royalist ได้กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในทางการเมืองไทยหลังจากที่บทบาทของพวกเขาถูกลดทอนหายไปในช่วงปี2475ถึง2490นะครับต่อมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้ดำเนินนโยบายนะครับในการต่อต้านสงครามกับตัวสหภาพโซเวียตนะครับและรวมไปถึงการต่อต้านการขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในเอเชียนะครับตามทฤษฎีโนบิโน่นะครับโดยแนวคิดทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากเกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการเมืองจากประเทศหนึ่งสู่ระบอบคอมมิวนิสต์นะครับในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกประเทศหนึ่งมันจะก่อให้เกิดโดมิโน่เอฟเฟกต์ก็คือการเปลี่ยนของประเทศหนึ่งคอมมิวนิสต์อีกของประเทศหนึ่งจะทำให้ประเทศอื่นๆเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปด้วยนะครับรวมไปถึงการที่อเมริกาได้ส่งเสริมแผนการด้านจิตวิทยานะครับเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของคนไทยตามเขตชนบทนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าภัยคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามและสนับสนุนแนวคิดการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี2500เนี่ยที่จอมพลป.พิบูลสงครามถูกโค่นอารมณ์อำนาจโดยสฤษฎิ์ธนารัตน์นะครับก็เป็นการปิดฉากการปกครองแบบประชาธิปไตยและทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การปกครองแบบอำนาจนิยมตามภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ฝ่ายอำนาจ3ฝ่ายนะครับในช่วง2490ก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามทางซ้ายมือจอมพลสฤษฎิ์ธนารัตน์และจอมพลผินชูหวันต่อมานะครับเราจะพบว่าหลังจากที่สฤษฎิ์ธนารัตน์ได้เข้าสู่อำนาจและเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2501นะฮะจอมพลสฤษฎิ์ธนารัตน์ได้ปกครองประเทศโดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2502โดยใช้มาตรา17ที่รวบอำนาจด้านนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้เป็นความรับผิดชอบของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับจอมพลสฤษฎิ์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการทางด้านการทหารและทางด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยข้อตกลงสำคัญอันนึงในยุคนี้ก็คือแถลงการร่วมถนัดรัฐนะครับโดยเป็นข้อตกลงระหว่างฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยนายดิสแล้วก็พันเอกพิเศษถนัดคอมันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำบำรุงความสะอาดนะครับแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะเช่นเดียวกันนะครับก็มาพร้อมกับอิทธิพลทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งการตั้งฐานทัพต่างๆในประเทศไทยและการตั้งฐานทัพเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานสำคัญในการทำสงครามในภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามเวียดนามแต่ก็มีข้อสังเกตว่าความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแม้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบอำนาจนิยมทางการทหารในช่วงปี2500จนถึง2516สงครามเย็นกับประเทศไทยนะครับในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับหลังจากที่จอมพลสฤษฎิ์ถึงแก่กรรมในปี2506จอมพลถนอมได้เป็นนายกถึง10ปีนะครับคือ2506ถึงจนถึง2516นะครับในยุคนั้นการดำเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอเมริกาก็มีการขยายแนวรบในสงครามเวียดนามตามสิ่งที่เรียกว่าประกาศมติอ่าวทังเกียนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้วอำนาจระหว่างประเทศขึ้นมานะครับเกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจนกลายเป็นระบบ3ขั้วอำนาจก็คือขั้วสหรัฐอเมริกาที่เป็นฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับกับขั้วสหภาพโซเวียตและขั้วสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งคู่นะครับในการเมืองไทยในขณะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือจอมพลถนอมได้ประกาศการใช้รัฐธรรมนูญปี2511และประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งนั้นและบรรยากาศของการแข่งขันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ถูกกำกับควบคุมอย่างเข้มข้นโดยระบบราชการทหารนะครับและสุดท้ายก็นำไปสู่การยึดอำนาจตนเองของตัวจอมพลถนอมนะครับในปี2514นะครับซึ่งการยึดอำนาจรอบนี้ก็นำไปสู่ความไม่พอใจในวงกว้างของประชาชนนะครับจนนำมาซึ่งเหตุการณ์การประท้วงของนิสิตนักศึกษาในวันที่14ตุลาคม2516ถัดมานะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลานั้นนะครับทำให้ถนอมกิตติขจรนะครับทำให้ถนอมกิตติขจร
หลุดจากอำนาจนะครับและลี้ภัยต่างประเทศนะครับทำให้ในช่วงปี2016ถึง2019เป็นช่วงที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบเบ่งบานนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ต่างๆของอินโดจีนนะครับเกิดชัยชนะในการยึดครองประเทศต่างๆทั้ง

ลาวกัมพูชาและเวียดนามพร้อมกันในปี2018นะครับถ้าเราจำทฤษฎีโดมิโนเอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือถ้าเกิดลาวกัมพูชาเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้วคำถามคือประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ตามนั้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็นำไปสู่การหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ในหมู่ชนชั้นนำและประชาชนนะครับมีการจัดตั้งองค์กรฝ่ายขวานะครับมีการปลุกระดมกระแสเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านขบวนการนักศึกษารวมถึงองค์กรชาวนาและกรรมกรต่างๆเหตุการณ์ความขัดแย้งในช่วง3ปีนี้นำไปสู่เหตุการณ์6ตุลาคม2019นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการสังหารหมู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นนะครับและการเข้ามาของรัฐบาลของนายธารินทร์ไกรวิเชียรซึ่งดำเนินนโยบายขวาจัดนะครับจนทำให้ตัวนายธารินทร์เองก็ถูกรัฐประหารอีกเช่นกันในปี2020การเมืองในทศวรรษ2020นะครับเป็นการเมืองที่กินระยะเวลานะครับ10ปีนะครับประมาณ10ปีโดยในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันท์และรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะในยุคนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะเป็นยุคที่ระบบราชการยังมีบทบาทสูงในการกำหนดนโยบายแต่ก็มีการดำเนินแผนปฏิรูปทางการเมืองและการปล่อยให้มีระบบการเมืองแบบรัฐสภาขึ้นมานะครับขึ้นมาในระบบราชการและระบบการเมืองของเรานะฮะในการเมืองระหว่างประเทศในยุคนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์วิกฤตกัมพูชาขึ้นมาในปี2021ที่เวียดนามได้ประกาศยึดครองกัมพูชานะครับเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ก่อให้เกิดความกังวลว่าเขมรแดงเนี่ยที่สิ้นสุดอำนาจไปแล้วเวียดนามนั้นเนี่ยจะเข้ามารุกรานไทยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันประเทศไทยก็ดำเนินนโยบายคำสั่งนายกรัฐมนตรี66/2023และการเมืองนำการทหารนะครับเพื่อต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ป่าแตกก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยประสบความพ่ายแพ้ในการทำสงครามและการต่อต้านรัฐบาลไทยในขณะนั้นนะครับการเมืองในช่วงทศวรรษ2530ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่พลตรีชาติชัยคุณฑวันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับตัดสินใจไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อนะครับเป็นยุคที่นายกรัฐบาลของเรานั้นเนี่ยได้ดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและบูรณาการในภูมิภาคนะครับเพื่อเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าหลังจากมีความขัดแย้งทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศเป็นเวลานานนะครับและเป็นยุคสำคัญที่เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจนกลายเป็นยุคทองนะครับแต่ว่ารัฐบาลของพลเอกชาติชายก็มีความขัดแย้งกับข้าราชการและกองทัพจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี2534ในเวลาต่อมาอันนี้คือภาพของพลเอกชาติชายชุนฮวันนะครับกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุและสมเด็จฮุนเซนนะครับในการเจรจาสันติภาพในกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่2530และพยายามปรับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามค้านั่นเองสำหรับการเมืองระหว่างประเทศและปัญหาการเมืองไทยหลังสงครามเย็นนะเราจะพบว่าภายหลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นโดยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี2034นะฮะทำให้โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทเป็นประเทศมหาอำนาจสำคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกนะฮะขณะเดียวกันเราจะพบว่ามีมหาอำนาจรายใหม่ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการเมืองโลกเช่นเดียวกันเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียรวมถึงบทบาทของสหภาพยุโรปหรือ EU นั่นเองเราจะพบว่าสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในระบบระหว่างประเทศก็ได้มีความพยายามในการส่งเสริมค่านิยมแบบอเมริกันขึ้นมาทั้งการส่งเสริมคุณค่าแบบการปกครองประชาธิปไตยการส่งเสริมหลักการเสรีนิยมและหลักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปในแนวทางเสรีขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นนะครับการเมืองไทยกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็คือเกิดรัฐประหารในปี2534นะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็การเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินในการต่อต้านการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูรนะครับจนเกิดการประท้วงและก็มีผู้เสียชีวิตในช่วงปี2535นะครับและหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีการพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองและเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและแก้ไขระบบการเมืองที่เป็นอยู่นะครับจนได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญในปี2540แต่พอถึงปี2540นะครับเราจะพบว่าไทยเนี่ยได้มีความพยายามในการปรับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่ห่างเหินกันไปในสมัยสงครามเย็นหลังจากที่ทำสงครามกันมายาวนานนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างโลกเสรีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างยาวนานนะฮะก็ได้มีความพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านนะครับ

ครับโดยพยายามอาศัยอาเซียนเป็นกลไกสำคัญนะครับในการปรับความสำคัญนี้รวมไปถึงการทำให้อาเซียนนั้นนี้มีสมาชิกครบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมไปถึงประเทศที่เคยเป็นประเทศการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เดิมทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามอีกด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านเขตชายแดนปัญหาชนกลุ่มน้อยแล้วก็ปัญหาแนวชายแดนต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งฝั่งพม่าลาวและกัมพูชานะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นหลังสงครามเย็นนะฮะทีนี้ในฝั่งของไทยเรานะครับก็ได้รับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราประเทศเราเกิดสภาวะอย่างหนึ่งก็คือวิกฤตการทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2040และทำให้ระบบเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยพังทลายและประเทศไทยต้องตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF การเข้ามาของ IMF ในระบบเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่องค์การระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงทางด้านการเงินที่รับจาก IMF ต่อมานะครับประเทศไทยนะครับก็มีประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองระดับระหว่างประเทศที่เป็นความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาในช่วงคริสตศตวรรษที่21เช่นกันนะครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการต่อต้านการก่อการร้ายกับการเมืองภายในประเทศของไทยนะครับในเหตุการณ์11กันยายนปี2044ที่เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินและขับเครื่องบินชนตึก World Trade Center ที่สหรัฐอเมริการวมไปถึงการขับเครื่องบินชนอาคารเป็นเพนทากอนซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงสารกลาโหมของสหรัฐก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เปิดฉากความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มก่อการร้ายนะครับกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเขาเชื่อกันว่าในการก่อวินาศกรรมครั้งนั้นนะครับเป็นการนำโดยกลุ่มอัลกออิดะนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและก็มีปฏิบัติการทางการทหารขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานนะครับและก็ประเทศอิรักนะครับประเทศไทยก็ต้องอยู่ในสภาวะนะครับในการวางจุดยืนของตัวเองของประเทศในการจัดการปัญหาด้านก่อการร้ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศรวมไปถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาได้ความสร้างความพยายามในการแสวงหาพันธมิตรร่วมกันกับประเทศต่างๆที่เคยเป็นพันธมิตรเดิมนะฮะเพื่อทำสงครามการต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงนั้นนะครับประเทศไทยกับอเมริกาได้เป็นมิตรและภาคีสนธิสัญญาอันยาวนานนะครับไทยจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายและมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นนะครับและประเทศไทยในขณะนั้นได้ถูกกำหนดเป็นพันธมิตรหลักนอก NATO หรือ Major Non-NATO Ally นะครับให้แก่ไทยในปี2046อันนี้คือภาพข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์ The New York Times ถึงเหตุการณ์การก่อการร้ายในวันที่11กันยายนในปี2544หรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าในวันนั่นเองนะครับที่ได้มีการจี้เครื่องบินนะครับโดยกลุ่มก่อการร้ายและพุ่งชนตึก World Trade Center 2ตึกนี้นะครับดังภาพที่เห็นในรูปทีนี้เราจะพบว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของเรานะครับแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศของเราก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากยุคการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงยุคปัจจุบันก็คือการทำความสัมพันธ์กันนะครับการพัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับรวมถึงการเมืองไทยในสมัยหลังรัฐประหารนะครับประเทศไทยมีการรัฐประหาร2ครั้งในปี2549และ2557นะฮะทำให้สถานะของประเทศเราถูกเรียกว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการมีรัฐประหารอยู่2ครั้งและความไม่สงบในทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับแต่เหตุการณ์การรัฐประหารนั้นเนี่ยทำให้ผู้นำทหารของรัฐบาลนะครับได้เคลื่อนตัวออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่การเคลื่อนเข้าหาจีนนะครับซึ่งไม่ได้มองว่าประเด็นการปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยของเรานั้นเป็นปัญหานะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือที่เรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตซัพพลายรวมไปถึงก้าวมาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งสมัยหนึ่งนะครับถูกขั้นไปและการเข้ามาอีกครั้งในสมัยที่สองและการดำเนินกิจการภายในประเทศตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับโดยให้ความสำคัญกับนโยบายภายในมากกว่านะครับแล้วก็พยายามที่จะลดความช่วยเหลือต่างๆจาก
ลดความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกามีให้กับต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันจีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสูงมากขึ้นทั้งผ่านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมโดยเรียกว่าโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road Initiative นะฮะดังนั้นเราจะพบว่าความสำคัญกันของสหรัฐอเมริกาจีนและการเมืองไทยในยุคนี้ได้เปลี่ยนผ่านความแนบแน่นของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทยนะครับดังที่เราจะเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมานับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามเย็นได้เคลื่อนหันออกไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับฝั่งรัฐบาลจีนมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญว่าบทบาททางการเมืองนะครับระหว่างประเทศของเรานะครับความแนบแน่นของเรากับประเทศต่างๆนั้นเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศก็ย่อมส่งผลต่อการเมืองไทยขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในการเมืองไทยก็ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของเราด้วยเช่นกันครับ

0: แลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปรู้จักเรื่องราวของโรคภัยใกล้ตัวครับและการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคภัยเหล่านี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของภาวะผิดปกติของฮอร์โมนของคุณผู้หญิงครับจนก่อเกิดเป็นซิสในรังไข่แล้วก็ช็อกแลตซิสแต่การเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วมีวิธีรักษาอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนมีคำถามอยู่เต็มไปหมดเลยคนที่จะมาเฉลยคำตอบกับเราก็คือนายแพทย์อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสุติศาสตร์นาลีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และการดูแลตนเองกับเรากันครับไปติดตามกันเลยครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพของท่านผู้หญิงครับที่เป็นกันมากเลยในเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนซิสที่เกิดขึ้นในรังไข่แล้วก็ช็อกแลตซิสครับและวันนี้ผมยังคงอยู่กับวิทยากรคนเดิมเช่นเคยครับคุณหมอโน้ตครับที่มาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
0: คุณหมอครับปัจจุบันผู้หญิงอ่ะเป็นกันเยอะเลยนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นซิสในรังไข่สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วเป็นแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับชีวิตเขาอะไรเงี้ย
1: ครับอาจารย์คำว่าซิสเนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่าถุงน้ำ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิสเองก็มีชนิดแยกย่อยไปอีกหลายชนิดเลยครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ซิสที่ว่านี่อาจจะเป็นซิสที่เป็นเนื้องอกก็ได้อาจจะเป็นซิสที่เป็นซิสจากฮอร์โมนก็ได้ครับอาจารย์หรือเป็นซิสที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าช็อกโกแลตซิสที
0: ่
1: เจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซิสเองเป็นชื่อรวมเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซิสเนี่ยต้องดูว่าเป็นซิสอะไรด้วยเพราะว่าการรักษาพยากรณ์โรคก็จะต่างกันครับอาจารย์ครับ
0: แล้วกรณีไหนที่เราเรียกว่าเป็นซิสนะครับ
1: ครับขนาดของถุงน้ำเนี่ยนะครับก่อนตกไข่ของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่เกินประมาณสัก2เซนโดยประมาณนะครับมันถ้าเกิดว่าอาจารย์ไปอัลตราซาวด์นะครับผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วเราเจอว่ามีถุงน้ำขนาดที่มันเกิน2เซนอาจจะต้องสงสัยว่านั้นอาจจะเป็นซิสที่รังไข่แล้วนะครับแต่ก็มีโรคบางอย่างครับที่เป็นข้อยกเว้น
0: ครับผม
1: มีถุงน้ำเล็กๆต่ำกว่าขนาดเซนนึงหลายๆอันเราก็เรียกซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าซิสเนี่ยคำจำกัดความก็อาจจะไม่ได้แน่นอนว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูบริบทของโรคนั้นๆร่วมด้วยครับอาจารย
0: ์ครับแล้วคุณผู้หญิงเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยเป็นซิสแล้วครับมันมีอาการสังเกตเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: ครับเนื่องจากซิสเนี่ยมีมาจากหลายโรคใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าซิสที่เกิดในโรคนั้นๆเนี่ยมาด้วยอาการอะไรนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อโรคชื่อ PCOS นะครับ PCOS เนี่ยมาจากคำว่า Polycystic Ovary Syndrome คือในรังไข่จะมีถุงน้ำเล็กๆเล็กกว่า1เซนนะครับอาจารย์เยอะไปหมดเลยเพราะว่าเกิดจากการที่ไข่เนี่ยไม่โตจนสามารถตกไข่ได้ไข่ก็จะค้างอยู่ที่ระยะเล็กๆเล็กๆนะครับตรงนี้จะมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับอาจารย์จะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมีหนวดผู้หญิงบางคนคิ้วเข้มผู้หญิงบางคนมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างคล้ายๆผู้ชายนะครับบางคนก็จะมีประจำเดือนขาดกลุ่มนี้อาจจะเป็นอาการที่เป็นอาการของโรค PCOS ได้เหมือนกันงั้นครับอาจารย์อาจจะมีถุงน้ำที่รังไข่แต่ไปพรีเซนต์ด้วยอาการที่ขาดประจำเดือนมีสิวผิวมันขนดกนะครับงั้นอาการของซิสเนี่ยหลากหลายตามพยาธิสภาพของซิสชนิดนั้นๆครับอาจารย์
0: แล้วสาเหตุของซิสเนี่ยครับอย่าง PCOS ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยมาจากอะไรครับนอกจากแค่ฮอร์โมนเพศชายสูงแล้ว
1: ครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงๆของ PCOS คืออะไรนะครับแต่คำว่า PCOS เนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่มีหลายๆอาการอยู่ในภาวะนี้นะครับเช่นประจำเดือนผิดปกติ PCOS เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยมากนะครับอาจารย์ประมาณ 10% ของผู้หญิงงั้นถ้าในที่ทำงานเราที่เรียนเรามี10คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมี1คนที่เป็น PCOS นะครับอาการของเขาเนี่ยมีหลากหลายครับหลักๆคือ1เรื่องประจำเดือนที่เพี้ยนครับบางคนจะมาในเรื่องของการขาดประจำเดือนหรือมาไม่สม่ำเสมอนะครับผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปประจำเดือนในวันเริ่มกับวันเริ่มควรจะห่างกันไม่เกิน35วันนะครับถ้าคนไหนวันเริ่มกับวันเริ่มห่างกว่านั้นเนี่ยแปลว่าการตกไข่อาจจะไม่ดีเขาอาจจะเป็น PCO ก็ได้นะครับหรือบางคนปีนึงเมนมา2รอบ3รอบอย่างเงี้ยครับน่าสงสัยมากนะครับทางตรงข้ามบางคนเนี่ย PCO ก็มาในเรื่องของเลือดออกเยอะผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประจำเดือนขาดหรือออกมากเกินเนี่ยควรมาตรวจดูว่าจริงๆเรามี PCOS หรือเปล่านะครับนี่คืออาการอันแรกนะครับเรื่องประจำเดือนอันที่2ของ PCOS คืออาการที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับสิวผิวมันขนดกแต่ผมร่วงนะครับหนังศีรษะเราเนี่ยมีความประหลาดครับมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายต่างกับคนที่อื่นเวลาฮอร์โมนเพศชายเยอะจะเห็นว่าขนขึ้นเยอะแต่ผมจะร่วงอาจารย์สังเกตดูว่าผู้ชายจะมีขนเยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่าศีรษะล้านใช่มั้ยครับงั้นถ้าเกิดว่ามีสิวผิวมันขนดกผมร่วงเนี่ยควรมาตรวจดูนะครับส่วนอาการอันถัดไปนะครับเรื่องของ PCOS เนี่ยอาจจะต้องใช้อัลตราซาวด์ช่วย นะครับถ้าทัศนาเราเจอว่ามีถุงน้ำเล็กๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้นี่คืออาการที่เจอบ่อยๆของ PCOS ครับอาจารย์ครับแต่ระยะยาวนี่ต้องระวังครับอาจารย์ PCOS เองเนี่ยจากการที่เมนไม่ค่อยมาใช่ไหมครับอาจารย์เวลาที่ประจำเดือนไม่ลอกออกมาเนี่ยผนังมดลูกจะหนาขึ้นหนาขึ้นตรงนี้ความเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูกจะสูงขึ้นนั่นแปลว่าแค่เมนไม่มาเนี่ยบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกทีเดียวครับอาจารย์
2: เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้อาการวินิจฉัยก็คือดูของประจำเดือนมาผิดปกติ
1: ประจำเดือนเรื่องของ
2: เพศชายสูงขึ้น
1: แล้วก็อัลตราซาว
2: ด์แล้วก็ต้องอัลตราซาวด์แล้วพอพบแล้วเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
1: ครับอาจารย์ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็น PCOS จริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์สิ่งที่ต้องถามผู้ป่วยเสมอคือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการมีบุตรหรือเปล่าเนื่องจากไข่ไม่ตกเนี่ยนอกจากเมนเพี้ยนทำให้เพศชายเยอะปัญหาคือจะไม่ท้องด้วยนะครับถ้าเขาต้องการจะมีลูกเนี่ยนะครับเราอาจจะมียาบางตัวที่ทําให้ไข่โตแล้วก็ตกได้ครับอาจารย์นะครับมันต้องให้ยาอีกกลุ่มนึงนะครับส่วนคนที่ยังไม่ต้องการมีลูกเนี่ยงั้นไข่ไม่ตกไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสแต่ว่าเราต้องการให้ประจําเดือนลอกมาครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนถ้าประจําเดือนไม่ลอกผนังจะหนาขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกจะสูงขึ้นงั้นเราอาจจะต้องให้ฮอร์โมนเพื่อทําให้ประจําเดือนลอกออกมานะครับอีกอย่างนึงเนี่ยโรคกลุ่มนี้นะครับ PCOS เนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของโรคที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิต
2: ครับผม
1: ไขมันในเลือดนะครับภาวะเกี่ยวกับเรื่องของใกล้เคียงกับเบาหวานเลยเบาหวานในบางราย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องรักษาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การลดน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ป่วย PCOS ที่น้ําหนักเยอะนะครับคนจะถามเยอะครับว่าทําไมต้องให้ไปลดน้ําหนัก PCOS เนี่ยภาวะต้นเรื่องเนี่ยนะครับ
2: ครับผม
1: เราเชื่อว่าเกิดจากภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมนชื่ออินซูลินครับอาจารย
2: ์
1: ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะเกิดในคนที่มีvisceral fat ก็คือว่าไขมันที่อยู่ในส่วนลึกในช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ําหนักนะครับจะเป็นการลด visceral fat ลดไขมันในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดื้ออินซูลินจะดีขึ้นทําให้ภาวะฮอร์โมนเพศชายสูงจะต่ําลงครับอาจารย์แล้วก็กลับมาตกไข่บางคนถึงขนาดตั้งครรภ์ได้เลยแค่ลดน้ําหนักครับอาจารย
2: ์โอ้แค่ลดน้ําหนักครับแล้วพอคุณหมอพูดถึงเรื่องลดน้ําหนักแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในขณะที่เรารักษา PCOS อยู่ด้วย
1: ครับเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องอาหารออกกําลังกายใช่มั้ยครับอาจารย์ PCOS เนี่ยที่สําคัญคือเนื่องจากมันเสี่ยงต่อมะเร็งที่ผมเรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประจําเดือนขาดผมอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ควรรอนะครับหลายคนมองว่าโอเคประจำเดือนขาดนะครับไม่เป็นไรไม่เปลืองผ้าอนามัยนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับบางคนเมนขาดเป็น PCO ก็ได้แต่บางคนแย่กว่านั้นก็มีครับเป็นรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยเหมือนที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประจำเดือนเนี่ยเหมือนสัญญาณชีพครับอาจารย์ถ้ามันเยอะเกินมันน้อยเกินมันขาดเนี่ยอย่ารอต้องรีบมาตรวจก่อนนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โหเรียกว่าก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ PCOS นี้เยอะพอสมควรเลยครับตอนสุดท้ายของเรื่องประเด็นนี้ผมอยากให้คุณหมอก่อนที่เราจะไปเรื่องช็อกโกแลตซีสอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าสมมุติถ้าเกิดมีอาการแบบนี้แล้วการดูแลตัวเองเบื้องต้นควรจะต้องทำยังไงแล้วที่สำคัญคือหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยจะลดความเสี่ยงในการที่จะเป็น PCOS ได้อย่างไรบ้าง
1: ครับPCOS เนี่ยส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมนะครับผมคิดว่าการป้องกันเนี่ยยังไม่มีการที่วิธีที่จะได้ผลชัดเจนครับแต่เมื่อเราวินิจฉัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำเหมือนที่ผมเน้นย้ำคือการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานไขมันความดันนะครับงั้นเรื่องอาหารต้องมาแล้วนะครับออกกำลังกายนอกจากเรื่องอาหารไขมันความดันแล้วเนี่ยออกกำลังกายยังทำให้ลดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ทำให้ประจำเดือนมาลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้ด้วยในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าคุณหมอให้ใช้ฮอร์โมนนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ผมว่าไม่ต้องกลัวบางคนจะเป็นกลัวฮอร์โมนมากนะครับอาจารย์พอบอกให้ใช้ฮอร์โมนปุ๊บไม่เอานะครับเขาจะกังวลมากกลัวเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับกลัวเรื่องมะเร็งนู่นมะเร็งนี่อาจจะเคยได้ยินจากสื่อบางอย่างนะครับไปทำให้คนเนี่ยไม่กล้าใช้ยาผมคิดว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแพทย์จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วว่าประโยชน์กับโทษเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันนะครับเราจะให้คำแนะนำแล้วก็สามารถตัดสินใจร่วมกับคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับ
2: ที่สำคัญคือการรักษาไม่ได้ก่อเกิดอันตรายหรอกครับเรียกว่าช่วยในการดูแลและประคับประคองร่างกายเราให้มีคุณภาพต่อไปด้วยคราวนี้มาอีกเรื่องนึงตะกี้ได้ยินคุณหมอพูดถึงคำว่าซีสต์ประเภทนึงที่ตอนนี้ได้ยินบ่อยมากเลยก็คือช็อกโกแลตซีสต
1: ์
2: ช็อกโกแลตซีสต์คืออะไรครับ
1: ช็อกโกแลตซีสต์เนี่ยชื่อทางการแพทย์เราเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
2: ่
1: นะครับชื่อก็บอกเราแล้วว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันเจริญออกไปผิดที่คือความหมายที่เขาจะอยู่ในโพรงมดเขาขยับตัวออกไปอยู่ข้างนอกนะครับที่ที่เขาไปเนี่ยหลากหลายครับอาจารย์แต่ว่าที่ที่ใกล้สุดก็คือในเชิงกรานนะครับที่ที่เขาชอบไปคือที่รังไข่นะครับเนื่องจากเขาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเขาจะทำตัวเหมือนกับตัวที่เป็นคล้ายๆประจำเดือนครับอาจารย์นะครับก็เหมือนกับมีประจำเดือนเนี่ยไปฝังอยู่ที่รังไข่นะครับพอนานเข้าเนี่ยก็จะเป็นเลือดเก่าๆนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะสีคล้ายช็อกโกแลต นะครับเป็นมองว่านี่น่าจะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์นั่นเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกกันติดมาตลอดเลยครับจริงๆก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วถ้าไปอยู่ที่รังไข่เราเรียกช็อกโกแลตซิสต์ครับอาจารย
2: ์แล้วสาเหตุของมันคืออะไรครับ
1: สาเหตุจริงๆเนี่ยนะครับเรายังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่ามีหลายทฤษฎีครับที่อธิบายนะครับทฤษฎีที่คนเชื่อเยอะที่สุดก็คือทฤษฎีการไหลย้อนกลับของประจำเดือนนะ
2: ครับ
1: ประจำเดือนเนี่ยปกติอยู่ในโพรงมดลูกจะต้องไหลออกมาผ่านช่องคลอดนะครับแต่เราเชื่อว่าประจำเดือนบางส่วนเนี่ยนะครับมีการไหลย้อนกลับเข้าไปผ่านท่อนำไข่แล้วไปอยู่ในช่องท้องของผู้หญิงนะครับการที่ไหลกลับย้อนกลับเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปฝังตัวตามตำแหน่งต่างๆเช่นที่รังไข่เป็นต้นเพราะนั้นก็เราเชื่อว่าทฤษฎีตรงนี้อธิบายได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีอะไรที่ไม่เสมอไปครับอย่างเช่นเราเจอว่าคนไข้กลุ่มนี้มีรอยโรคแบบนี้ครับที่เยื่อหุ้มปอดนะครับที่สะดือนะครับที่แผลผ่าตัดนั่นจะเห็นว่าที่ทฤษฎีนี้อธิบายได้แค่ส่วนใหญ่ของคนไข้แต่ว่ายังมีส่วนน้อยที่เราเชื่อว่ามีทฤษฎีอื่นเช่นไปตามกระแสเลือดไปตามเรื่องของน้ำเหลืองนะครับเป็นคำอธิบายที่พยายามอธิบายว่าโรคนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์
2: แล้วเรามีสัญญาณเตือนไหมครับว่าเนี่ยเรามีอาการเป็นโอกาสเป็นช็อกโกแลตซิสต์แล้ว
1: ครับช็อกโกแลตซิสต์เนี่ยอาการที่เจอบ่อยสุดจะมี2อันครับอาจารย์อันแรกคือเรื่องของการอาการปวดนะครับคนไข้จะบอกว่าปวดประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดประจำเดือนเนี่ยถ้าปวดแบบชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเพิ่งมาเป็นนะครับอาจารย์หรือคนที่ปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือคนที่ไม่ได้เป็นแค่วัน2วันแรกของการเมนต้องเริ่มระวังแล้วว่าอาจจะปวดแบบมีของแถ
2: ม
1: นะครับและคนไหนปวดประจำเดือนแต่บอกว่าปวดตั้งแต่แรกๆเป็นเมนอายุ12 13ก็ปวดแบบเนี้ยปวดแค่วันที่1วันที่2เนี่ยแล้วก็ไม่ได้หนักขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปวดประจำเดือนปกติของเขาก็ได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีปวดแบบไม่เคยปวดปวดหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เป็นวันแรกๆเนี่ยผมว่าต้องเข้าพบแพทย์ละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีของแถมหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของปวดนะครับ อันที่2คือเรื่องของกลุ่มอาการมีบุตรยากนะครับเรื่องพอมีบุตรยากเนี่ยเจอบ่อยในคนไข้ที่มีเรื่องของเยื่อบุเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสต์อยู่พอสมควรส่วนอาการอื่นๆนะครับที่เจอน้อยกว่าแต่ซีเรียสก็อย่างเช่นช็อกโกแลตซิสต์แตกนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับหรือบางคนเนี่ยช็อกโกแลตซิสต์เองเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้นนะครับสูงมากไหมนะครับข้อมูลทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะบอกว่าประมาณ 0.9 ถึง 1% ครับอาจารย์งั้นก็อาจจะดูไม่ได้เยอะนักแต่ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่บางชนิดเท่านั้นนะครับจะสูงขึ้นในคนไข้ที่เป็นช็อกโกแลตซิสต์ครับ
2: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าช็อกโกแลตซิสต์แตกได
1: ้ครับอาจารย
2: ์อาการไหนที่บ่งบอกว่าช็อกโกแลตซิสต์แตก
1: ครับถ้าแตกเนี่ยมักจะต้องมาโรงพยาบาลเลยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาช็อกโกแลตซิสต์แตกหรือรั่วเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์เลือดเก่าๆก็จะไหลมาในช่องท้องเพราะนั้นจะไประคายเคืองแล้วทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องคนไข้จะมักจะมีอาการปวดครับอาจารย์ปวดมีไข้ขึ้นพวกนี้จะค่อนข้างชัดครับงั้นถ้าตอนที่แตกแล้วเนี่ยมักจะมาโรงพยาบาลเพราะคนไข้จะทนไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับอาจารย์ครับ
2: แล้วอะไรที่เป็นอันตรายของช็อกโกแลตซิสต์ครับ
1: ครับที่ผมเรียนเมื่อกี้คือสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของแตกเรื่องของมะเร็งนะครับแล้วก็เรื่องมีบุตรยากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาการปวดของช็อกโกแลตซิสต์บางคนไม่ธรรมดาครับอาจารย
2: ์ครับ
1: ปวดรุนแรงจนต้องหยุดงานไปเรียนไม่ได้นะครับต้องลางานประจำงั้นผมว่าถ้าคนไหน

0: นะครับเราจะดูคนไข้เป็นรายๆไปครับอาจารย์ผู้ที่เราเรียกว่าเป็นเทเลเมดแต่ละรายเนี่ยก็ต้องการการรักษาที่ต่างกันเช่นผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นนักศึกษานะครับอายุ20บอกว่าปวดประจำเดือนมากมีซิสต์2เซนนะครับอย่างนี้แล้วอาจจะยังไม่อยากผ่าอาจารย์อย่างนี้เราจะให้ยาฮอร์โมนเพื่อทำให้อาการปวดดีขึ้นเขาสามารถกลับไปเรียนได้เขาสามารถเรียนจบได้นี่คือจบในเคสนี้นะครับแต่อีกคนนึงอายุ35อยากมีลูกแล้วนะครับมีซิสต์5เซนอย่างนี้การรักษาอาจจะเหมาะกับการผ่าตัดมากกว่าครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแต่ละรายเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประวัติอายุนะครับอาการของโรคแล้วก็ภาวะที่ต้องการมีลูกหรือเปล่างั้นต้องดูไปรายๆไปครับอาจารย
1: ์และในกรณีที่เป็นช็อกโกแลตซิสต์แล้วก็ได้รับการรักษาบ้างแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับครับคนจะถามเยอะครับอาจารย์ว่าอาหารการพักผ่อนออกกำลังกายเกี่ยวไหมผมต้องเรียนตรงว่าสำหรับช็อกโกแลตซิสต์เองเนี่ยเกี่ยวน้อยครับเกี่ยวน้อยเราเชื่อว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับนั่นจะเห็นว่าช็อกโกแลตซิสต์เป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์ซะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอโรคช็อกโกแลตซิสต์ในวัยทองนะครับจริงๆเจอได้แต่น้อยมากครับหรือเราจะไม่ค่อยเจอช็อกโกแลตซิสต์ในกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่วัยสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อกโกแลตซิสต์เป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์นั่นแปลว่าเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศเนี่ยกระตุ้นเขาอยู่ครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอสโตรเจนเนี่ยเราสามารถทำให้มันหายไปได้ไหมมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารออกกำลังกายนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะผมคิดว่าตรงเนี้ยการใช้ยารักษาหรือการเข้าพบแพทย์หรือการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากกว่าสำหรับโรคนี้นะครับ
1: ครับครับแล้วในเมื่อเราก็ไม่สามารถแค่ออกกำลังกายหรือว่าแค่อาหารได้แล้วมีวิธีป้องกันตัวไหมครับว่าไม่ให้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้
0: ครับเราคงจะป้องกันช็อกโกแลตซิสต์ยากครับอาจารย์แต่ว่าการวินิจฉัยให้เร็วแล้วการให้การรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะป้องกันพอซิสซอนระยะยาวนะครับช็อกโกแลตซิสต์บางคนจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นพังผืดครับอาจารย์พอเป็นพังผืดเนี่ยมันจะไปทำให้ท่อนำไข่บิดเบี้ยวผิดรูปไปนะครับทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังบางคนเนี่ยมาในเรื่องมีลูกไม่ได้มาในเรื่องปวดท้องน้อยเรื้อรังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับควรรีบมาตรวจคราวนี้คนไหนที่สงสัยนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวครับอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นโรคช็อกโกแลตซิสต์หรือเยื่อบุเจริญผิดที่เนี่ยเราเจอว่าโอกาสเป็นเนี่ยอาจจะสูงคนทั่วไป 6-9 เท่าทีเดียวนะครับเพราะพันธุกรรมเนี่ยเราเชื่อว่ามีผลนะครับหรือบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดประจำเดือนแบบไม่เคยปวดมาก่อนนะครับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดหรือมดลูกผิดปกติไปเช่นมีการอุดกั้นทำให้ประจำเดือนออกไม่ได้ก็จะมีการไหลย้อนมากขึ้นนะครับพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าควรเข้ามาตรวจนะครับงั้นเราป้องกันการเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถวินิจฉัยให้เร็วได้แล้วการให้การรักษาแต่เนิ่นเนี่ยจะลดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้ผมถามนิดนึงแทนคุณผู้ชายนะคร
0: ับ
1: ในเมื่อสมมติถ้าเราเจอเนื่องจากเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกันเยอะมาก
0: ครับ
1: เมื่อผู้หญิงมีอาการอย่างนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ควรจะบอกคุณผู้ชายหรือว่าต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรไหมไหมอะไร
0: ครับคนเพศสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะครับอาจารย์ในเมื่อถ้าแบบอยากมีลูกหรือว่าเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ควรทําก็คือเข้าสู่กระบวนการการรักษาครับอาจารย์ถ้าเราสามารถใช้ฮอร์โมนนะครับหรือผ่าตัดแก้ไขได้เนี่ยเรื่องอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์นี่ก็จะทุเลาลงบางคนหายเลยครับอาจารย์บางคนก็กลับมีชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับนะครับงั้นผมว่ารีบเข้ามาตรวจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ
1: แต่ที่สําคัญที่ผมสังเกตก็คือเวลาเรามีโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราที่ประสบปัญหานะก็คือคนที่รักเราหรือใกล้ตัวเราเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ไหมครับเพราะบางอย่างเนี่ยต้องก้าวผ่านไปด้วยกันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากเคล็ดลับหน่อยหรือว่าเรื่องราวในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลเกี่ยวกับโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยครับ
0: ครับผมเรื่องของซิสต์ที่รังไข่นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซิสต์มีหลายชนิดอาการของซิสต์แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงซิสต์ที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องของช็อกโกแลตซิสต์นะครับทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเราเจอช็อกโกแลตซิสต์บ่อยมากครับบางรายงานพูดว่าประมาณสัก 5-7% ของผู้หญิงทั่วไปในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีช็อกโกแลตซิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการดังนี้นะอันที่1คือปวดประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปวดหนักกว่าเดิมนะครับปวดนานวันขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาการปวดเนี่ยรุนแรงกินยาไม่หายเนี่ยนะครับอันนี้คืออาการแรกๆของเรื่องของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสต์นะครับต้องรีบมาดูก่อนนะครับส่วนนึงคนที่มีลูกยากเนี่ยเราตรวจไปก็จะเจอเรื่องของช็อกโกแลตซิสต์หรือเรื่องของเยื่อบุเจริญผิดที่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกยากหรือมีอาการปวดอย่ารอนะครับอย่ารอให้ซิสต์ใหญ่ๆแล้วแตกแล้วต้องมารักษาอันนั้นอาจจะทำให้เกิดพอแทรกซ้อนที่สูงขึ้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยควรมาตรวจได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับการตรวจภายในการอัลตราซาวด์ปัจจุบันเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณหมอผู้หญิงนะครับมีคุณหมอใจดีที่พร้อมจะให้ข้อมูลเยอะแยะผมคิดว่าถ้าเราป้องกันการเกิดไม่ได้แต่เราวินิจฉัยให้เร็วแล้วก็รักษาก่อนเนี่ยภาวะ

0: จะซ้อนก็จะต่ำลงนะครับ
1: ท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะวันนี้มีชุดท่าสำหรับการฝึกโยคะลดอาการปวดประจำเดือนนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับคนที่ปวดเมื่อยเราก็ตึงทั่วตัวในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกค่ะชื่อท่าศีรษะจรดหน้าแข้งค่ะเหยียดเท้าทั้งสองข้างออกมาทางด้านหน้านะคะเสร็จแล้วยื่นเท้าซ้ายออกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วให้เท้าขวาถีบอยู่ทางด้านในของต้นขาซ้ายนะคะขยับให้กระดูกรองก้นทางด้านหลังทั้งสองข้างกดลงที่พื้นนะคะแล้วกระดกข้อเท้าซ้ายมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปทางด้านบนนะคะขมิ้วหน้าท้องยืดจากเอวนะคะยืดกระดูกสันหลังให้ยาวหายใจออกค่ะค่อยๆโน้มลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับที่เท้าข้อเท้าหน้าแข้งหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราถึงหายใจเข้าอีกทีนึงค่ะขมิ้วหน้าท้องแล้วยืดหลังหายใจออกค่อยๆกดศอกลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะใครไหวนะคะวางหน้าผากลงที่หน้าแข้งได้เลยค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจหรือว่าค้างไว้จนเรารู้สึกผ่อนคลายครบแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนค่ะพร้อมได้ลมหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงสลับข้างค่ะเท้าขวาเหยียดออกมาทางด้านหน้านะแล้วก็เท้าซ้ายค่ะถีบด้านในของต้นขาขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้าขวาพร้อมนะคะแขนสองข้างวางข้างลำตัวหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกค่ะโลลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับข้อเท้าก้มศีรษะลงมาหาหน้าแข้งนะเหมือนเดิมค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจหายใจเข้าค่อยๆยกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกแล้วลดแขนลงท่าที่2นะคะเป็นท่าผีเสื้อค่ะท่านี้นะคะช่วยให้เลือดนะคะมาเลี้ยงบริเวณช่องท้องอุ้งเชิงกรานแล้วก็บริเวณรอบๆสะโพกได้ดีค่ะเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะนิ้วมือทั้ง10ค่ะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้านะคะสำหรับคนที่ตึงใต้ขาด้านในหรือว่ารอบๆสะโพกมากขาหรือหัวเข่าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกตามความสามารถของร่างกายเราแต่ถ้าใครไหวให้ดันหัวเข่าลงที่พื้นกระดูกรองก้นด้านหลังทั้งสองข้างยังกดติดพื้นนะคะยืดหลังขึ้นมายาวๆหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆโน้มลำตัวลงไปทางด้านหน้าค่ะวางหน้าผากลงไปที่พื้นนะคะท่านี้นะคะเราจะไม่เน้นให้หน้าผากมาถึงเรานะคะยืดหลังออกไปยาวๆแล้วดึงหัวไหล่ให้ห่างจากหูค้างไว้แบบนี้นะคะ5ถึง10ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะผ่อนคลายท่าที่3ค่ะเป็นท่าธนูนะคะท่านี้นะคะ เหมาะสำหรับช่วยให้บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะคะแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้องให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ท่านี้นะคะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็ช่วงมีรอบเดือนไม่ควรฝึกท่านี้นะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะน้อมจากนอนคว่ำบนเสื่อนะคะเอาคางวางลงที่พื้นชันเข่าทั้งสองข้างค่ะมือจับที่ข้อเท้าทางด้านหลังนะพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเตะเท้าใส่มือแล้วก็มือดึงข้อเท้าขึ้นไปทางด้านบนหายใจออกค่ะยกหน้าอกยกคางขึ้นมาจากพื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายช่วงที่เราค้างท่าไม่กลั้นลมหายใจนะ5ลมหายใจค่ะครบแล้วลดลงค่ะลดขาลงท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่าเด็กหมอบนะคะท่านี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นรอบเดือนแล้วรู้สึกว่าตึงมากบริเวณหลังปวดเมื่อยบริเวณรอบเอวค่ะท่านี้ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะนั่งทับส้นเท้านะคะให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหลังค่ะกดก้นแน่นๆติดกับส้นเท้าหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนสองข้างค่ะยืดขึ้นทางด้านบนค่ะขมิ้วหน้าท้องหลังยาวๆนะ หายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปดังด้านหน้าเอาหน้าอกหน้าท้องวางลงบนต้นขาหน้าผากค่อยๆวางลงที่พื้นยืดหลังให้ยาวๆหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจนะครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนหายใจออกแล้วลดลงแล้วนี่ก็เป็นชุดท่าฝึกโยคะลดอาการปวดท้องง่ายๆนะคะการฝึกโยคะนะคะไม่เห็นผลในครั้งเดียวควรฝึกเรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกตามความสามารถของร่างกายเราไม่ฝืนฝึกจนมากไปหรือน้อยไปนะคะ
1: เป็นไงบ้างครับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นภาวะใกล้ตัวนะครับเราละเลยไปไม่ได้เลยทีเดียวครับที่สำคัญคือต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สุพมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาประสบไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราช

ุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพระยิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือกไกรมหาศาลโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับวันนี้ก็มาเจอกับ EP พิเศษนะครับของวิชา32333นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับโดยที่เราเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ Gen AI อย่างไรนะครับเราน่าจะได้ฟังจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งผมนะครับอาจารย์ยอดนะครับหรืออาจารย์พี่ยอดนะครับแล้วก็เรามีอาจารย์น้องๆ นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: เราก็จะเป็นคู่ดูโอเนาะนะครับในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Gen AI นะครับในการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเราฟังไปแล้วEP แรกนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเห็นภาพรวมนะอาจารย์น้องเนาะเห็นว่าสีสันว่า Gen AI เนี่ยเราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะดู IQ เขาอย่างไรนะครับคนไหนเก่งไม่เก่งหรือเก่งเรื่องอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมเหมือนตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมอาจารย์น้องน้องเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาลงลึกขึ้นนะครับว่าแล้วเราจะประยุกต์ใช้เขาเนี่ยกับการตลาดยุคดิจิทัลอย่างไรนะครับ
1: สนใจมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะวันนี้อาจารย์น้องเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีๆมาให้เราเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในการประยุกต์ใช้นะครับเขาทำอะไรได้เก่งมากนะครับสิ่งที่นะเราเล่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือว่าเขามีความสามารถเนาะในการสร้างเนื้อหาครับสร้างคอนเทนต์นะเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้วที่อาจารย์น้องบอกคือเขาคือ generative AI ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสร้างสิ่งใหม
0: ่ใช่
1: ที่ดีกว่า
0: จริงหน้าที่เขาคือเจนเนาะโดยเขาเจนจากอะไรจากข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมจ๊ะน้อง
1: ใช่ค่ะ LLM ที่ตอนที่แล้วที่เราพูดถึงไป Large Language Model ค่ะ
0: เขามีนะครับฐานข้อมูลนะครับภาษาขนาดใหญ่เนาะ Large แบบน่าจะ Large มากๆเลยทีเดียวเนาะใช่ไหมครับก็สามารถที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็สร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าอะไรครับเขาสามารถสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายครับอาจารย์น้องหลากหลายแล้วก็จริงๆในเชิงการตลาดเนาะกลุ่มเป้าหมายหรือเพอร์โซนาเนาะใช่ไหมที่อาจารย์น้องเล่าครั้งที่แล้วเนา
1: ะ
0: ว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันเนาะเราก็อยากได้การพูดคุยพูดภาษาที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นสมมุติว่าเราอยากจะขายคนภาคอีสานอาจารย์น้องก็เป็นตัวแทนของคนภาคอีสานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องพูดภาษาอะไรอาจารย์น้อง
1: ก็อีสานค
0: ่
1: ะ
0: ต้องพูดอีสานถ้าเราไปคุยกับคนใต้ต้องพูดภาษาอะไร
1: ภาษาใต้สิคะ
0: ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาเนาะที่สามารถเข้ากับคนทุกกลุ่มได้เลยอันนี้แค่สำหรับประเทศไทยนะวันดีคืนดีนักศึกษาอยากจะไปขายคนในต่างประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันไปไกลทั่วโลกเนาะเราก็ต้องใช้ภาษาต่างชาติเนาะไม่มีปัญหาอีกต่อไปวันดีคืนดีอาจารย์น้องอยากจะไปขายของให้คนเวียดนามน้อง Gen AI สร้างคอนเทนต์ภาษาเวียดนามได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได
1: ้เขาเก่งภาษามากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราสามารถพูดได้ทุกภาษาเลยตอนนี้
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพูดเองได้ทุกภาษาเนอะแต่น้องช่วยเราได้นะครับแล้วก็คอนเทนต์เขานะทำได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช็อตฟอร์มพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมTikTok อาจจะน้องเป็นดาว TikTok ไหม
1: ไม่ค่ะไม่เลยค่ะพี่ยอด
0: นะครับมี TikTok หรือว่าอาจจะเป็นลองฟอร์มเป็นเรื่องของบล็อกนะคะเป็นบทความต่างๆโฆษณาคำโฆษณาถามว่าคิดยากไหมอาจารย์น้อง
1: ตอนที่แล้วที่อาจารย์พี่ยอดแบบแนะนำเรื่องอิโมติคอนนะคะ ในการโพสโซเชียลใช่ไหมคะข้อความ PR ประทับใจอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเขาทำได้ดีมาก
0: ใช่เขาทำได้ดีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติเนี่ยถือว่าเยี่ยมเนา
1: ะ
0: และจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์น้องสอนเลยว่าถ้าเราใส่เพอร์โซนาของเราเนาะเป๊ะเขาจะรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรเนาะเราเน้นเรื่องอะไรเราเป็นอาจารย์สายเทคโนโลยีเนาะสายการศึกษาหรือว่าสายการตลาดนะครับ

0: สองก็คือเรื่องของการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าครับอันนี้ดูลึกขึ้นนิดนึงเนาะในเชิงการตลาดครับเพราะอะไรครับเขามีความสามารถในการอะไรครับวิเคราะห์ข้อมูลครับประสบการณ์ลูกค้านะง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเราไปทานอาหารที่ไหนเราไปใช้บริการสายการบินใช่ไหมครับเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนเนี่ยหลายๆครั้งเขาจะขออะไรครับช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจปกติตอบไหมจ๊ะน้อง
1: ตอบค่ะ
0: ตอบใช่ไหม
1: เราเป็นลูกค้าที่ดีค่ะช่วยตอบ
0: เหมือนนักศึกษาเราเนอะเวลานักศึกษามาเข้าอะไรประสบการณ์วิชาชีพเนอะเราก็ให้นักศึกษาตอบใช่ไหมหรือว่ามาเรียนสอนเสริมก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามเห็นไหมอันนี้ขออนุญาตขายของนะครับใครยังไม่ได้ลงก็ลงก2ก3ได้นะครับเราก็มีแบบประเมินความพึงพอใจเนื้อข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับน้องสามารถที่จะอะไรครับเอามาวิเคราะห์ได้ครับแล้ววิเคราะห์เสร็จไม่จบน้องจำสิ่งตัวเองวิเคราะห์ได้เนื้อแล้วสามารถสร้างประสบการณ์ต่างๆหรือแนะนำได้เนื้อว่าเราควรจะปรับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนอะเพราะจริงนักศึกษามสท.เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเนาะนักศึกษาเราหลากหลายไหมอาจารย์น้อง
1: หลากหลายมากหลากหลายทั้งช่วงวัยหลากหลายทั้งอายุหลากหลายทั้งประสบการณ์อาชีพต่างๆค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็เป็นสิ่งที่ AI สามารถช่วยเราได้นะครับในการออกแบบการเรียนการสอนเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในธุรกิจมหาวิทยาลัยเนาะนะครับประสบการณ์ลูกค้าเราคืออะไรคือนักศึกษาถูกไหมเราสามารถนำมาใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้ใช่ไหมครับแล้วก็นำเสนอเรื่องของสินค้าหรือบริการนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้เนาะอันนี้คือประเด็นที่2เนาะน่าสนใจแล้ว3ยิ่งไปกว่านั้นเนาะทุกคนจะพูดอะไรเยอะมากเลยกลยุทธ์การตลาดครับกลยุทธ์ฟังดูยากไหม
1: ยากค่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่เนาะไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดได้นะกลยุทธ์การตลาดครับน้อง Gen AI ก็ทำได้เหมือนกันครับสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์การตลาดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 4P เนาะ 4P product price place promotion 4P ไม่พอครับถ้าเราเป็นการตลาดบริการเรามี 7P
1: ลึกลงไปอีก
0: ใช่เพราะว่าการตลาดบริการเราจะมี people นะมีบุคลากรมี process มีกระบวนการแล้วก็มีphysical evidence ครับคือสถานที่ให้บริการครับหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนาะเห็นไหมครับ3อย่างนี้ก็เกาะกินหัวใจการตลาดไปเยอะมากแล้วจ้ะน้อง
1: น่าสนใจมากเลยพอฟังอาจารย์พี่ยอดพูดปุ๊บเนี่ยอยากจะไปเรียนการตลาดเลยค่ะ
0: ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันซึ่งนะครับถามว่ามันมีตัวอย่างของแบรนด์นะครับที่เขาเอามาใช้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแบรนด์แบรนด์นึงเนาะอันนี้ขออนุญาตแบรนด์ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยก็มาจากเว็บไซต์นะครับของ Marketing Oops ครับเขาเล่าถึงการใช้ ChatGPT เนาะเป็นน้อง Gen AI นะครับมาช่วยหาคำตอบไก่ทอดที่อร่อยและสมบูรณ์แบบที่สุดความเก๋คืออะไรครับเราเคยรู้ไหมว่าไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไร
1: แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะ
0: ใช่อาจารย์น้องชอบไก่ทอดแบบไหน
1: ชอบแบบกรอบๆค
0: ่
1: ะ
0: กรอบๆใช่ไหมต้องการแบบรสชาติแบบไหน
1: กรอบนี่แบบนุ่มนวลแล้วก็ชอบแบบเผ็ดจัดจ้าน
0: มีความจัดจ้านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีหลายเท็กเจอร์เนาะใช่ไหมกรอบนอกข้างในเนื้อมีความฉ่ำใช่ไหมแล้วอาจจะมีรสเผ็ดเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับคนไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเนาะเขาบอกว่าไปถามแล้วอะทีมงานเขาบอกว่าอยากรู้ว่าน้อง AI Chatbot จะตอบได้ไหมว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรเขาจะได้อะไรครับเขาจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เนาะเขาเลยค้นพบว่าไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบคือไก่ทอดที่กรอบนอกอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลยเนื้อชุ่มฉ่ำด้านในเนา
1: ะ
0: บางทีเราเคยกินไก่ทอดเนาะที่ทอดแล้วเนื้อข้างในแห้งเนาะก็จะรู้สึกแบบนิดนึงเสียดายเพราะว่าจริงๆอ่ะคนชอบอะไรที่ข้างในเนื้อมีความจุยซี่นะนะพอพี่เป็นสายรับประทานก็จะชอบกินนะดูจากขนาดตัวได้นะครับขอยิงตัวเองนิดนึงแล้วก็มีรสชาติใช่ไหมเข้าในเนื้อ ถ้าเราต้องการมีรสเผ็ดอ่อนๆเผ็ดนิดๆเนาะก็ต้องอยู่ในเนื้อเลยนะครับฟังแล้วทุกคนหิวแน่นอนนะเขาก็เลยมีการจัดงานเนื้อทาให้ลองครับไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบในสไตล์ของ AI แล้วเขาเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาชิมเนื้อบล็อกเกอร์มาทาให้ลองเลยนะครับเพราะจริงๆอ่ะโจทย์ของแม็กเนี่ยจริงๆอ่ะแม็กเนี่ยในเชิงการตลาดเขาดังมาจากแฮมเบอร์เกอร์เนาะแต่จริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาอ่ะเขาไม่ได้ทำเฉพาะแฮมเบอร์เกอร์เนาะเขามีไก่ทอดด้วยเขาก็เลยอยากที่จะพัฒนาไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมครับว่าน้อง AI ช่วยคิดสูตรพัฒนาประสบการณ์ของไก่ทอดให้เขาได
1: ้สนใจมากเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะเนี่ยแบบนอกจากจะไปสอบถามเรื่องของไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงแล้วก็มาทำแคมเปญต่างๆด้วย
0: อันนี้ก็พี่

0: ว่าเออน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนาะนักการตลาดวันนี้คืนดีเราอยากจะผลิตอะไรดีครับคิดง่ายๆเลยอันนี้เราบันทึกรายการช่วงเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: เราอยากได้กาแฟที่อร่อยที่สุดอาจารย์น้องเป็นสายดื่มกาแฟไหม
1: ดื่มค่ะ
0: เรารู้ไหมว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไรเออเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจ
1: ไม่
0: เนาะ
1: ค่อยแน่
0: เอ
1: ใจ
0: อ
1: เลยค่ะ
0: น่าลองนะครับลองให้นะครับผู้ชมนะอาจจะลองไปคีย์ก็ได้นะถามว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนอะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลาเต้นะครับเมนูโปรดอาจารย์น้องคือเมนูไหน
1: อเมริกาโน่ค่ะ
0: เพราะเป็นสายอะไรสายเข้ม
1: สายเข้ม
0: ใส่เข้ม
1: ค่ะไม่เน้นนมค่ะ
0: ไม่เน้นนมไม่หวานด้วยใช่ไหมต้องการรสกาแฟเข้มๆหอมๆไหม
1: หอมค
0: ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเขาก็ใช้ ChatGPT ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับใครจะคิดครับว่าน้อง ChatGPT ช่วยให้ไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เนาะอันนี้เป็นหนึ่งเคสเนาะนะครับอยากจะนำเคสเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ขอบคุณ Marketing Oops นะครับแล้วก็ McDonald's นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้อาจารย์น้องเกิดทันไหมอ่ะ
1: ใ
0: ครหัวเราะ
1: เกิดทันค่ะ
0: เกิดทันใช่ไหมโอ้โหดีใจมาก
1: อันนี้น่าสนใจค่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าเวลาทำให้คนหัวเราะยากไหม
1: ยาก
0: ยากใช่ไหมเออ
1: ยิ่งช่วงนี้แบบโอ้โหวิกฤตต่างๆเยอะแยะนะคนก็จะแบบมูดดี้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาทำขายหัวเราะฉบับ AI ความแปลกคือปกติเนี่ยบางทีเราอยากให้ตลกบางทีมุกแป๊กเป็นไงเซ็งไหมเซ็ง
1: เซ็ง
0: อยากให้เพื่อนหัวเราะแต่เอ้าเพื่อนไม่หัวเราะเอายังไงดีวะเออจะไปยังไงต่อใช่ไหมเออฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาให้น้อง AI ช่วยคิดภาพคิดมุกให
1: ้โอ้สนใจมาก
0: เออ
1: แล้วเป็นยังไงคะ
0: เขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากเลยเขาบอกเป็นมิติใหม่นะครับครั้งแรกในวงการการ์ตูนไทยใช้ AI ในการคิดภาพคิดมุกคิดเรื่องราวครับ
1: ทั้งหมดนี่คือของขายหัวเราะนี่คือเขาเป็นแคมเปญของ AI ทั้งหมดเลย
0: ใช่ทั้งเล่มเลยเอดิชั่นพิเศษสุดยอดไหม
1: ทั้งมุกทั้งการคิดคอนเทนต
0: ์
1: มุกต่างๆภาพต่างๆที่ประกอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือเป็นเอดิชันพิเศษเลยก็ถือว่าสุดยอดนะคะเพราะกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะน้องเขามีความสามารถในการสร้างเรื่องราวใช่ไหมเนื้อหานะครับทำสตอรี่เทลลิ่ง
1: อ๋อ
0: ประเดี๋ยวนี้ยุคนี้ใครจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ก็จะไม่ทันสมัยเนาะ
1: ใช่
0: ไหมเรื่องของการเล่าเรื่องราวการสร้าง storytelling นะครับทำอย่างไรให้แฟนๆที่คุ้นเคยเนี่ยเขาขำเนาะสิ่งที่ตลกคือมันต้องขำถูกไหมถ้าทำออกมาเรื่องตลกแล้วไม่ขำก็จะไม่สนุกนะครับแล้วก็ทำเป็นเรื่องสั้นเพราะจุดเด่นไขหัวเราะเขาก็จะเป็นการ์ตูนสั้นๆใช่ไหมมีแดร์ล็อกนิดๆหน่อยๆเนาะแต่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็เขามักจะเกาะกระแสเนาะเกาะกระแสที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยน้องอ่ะรู้เรื่องของลัชlanguage model ใช่ไหมเขาก็จะไปสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็หาอะไรที่อยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสนะครับก็เป็นอารมณ์ขันของ AI ถ้าใครสนใจก็อันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งเนาะลองป้อนให้น้องทำได้นะครับเขาบอกว่าผู้พร้อมอารมณ์ขันก็คือบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ขันเรื่องของการ์ตูนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำอย่างไรเนาะให้ AI สามารถคิดมุกให้คนมนุษย์อย่างเราเนี่ยขำได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขายหัวเราะแล้วก็ Marketing Oops ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะ
1: เดี๋ยวตามไปรับชมน้องขายหัวเราะค่ะว่ามุกเขาจะผ่านไหมสำหรับเรา
0: ใช่เอออยากให้ทุกคนไปดูนะครับเห็นไหมครับว่า2ตัวอย่างแล้วเนาะก็เป็นอันแรกเป็นแบรนด์ระดับโลกเนา
1: ะ
0: แต่ก็มาทำในประเทศไทยอันที่2ก็เป็นแบรนด์ของไทยเลยเราแบบเราไม่ทิ้งแบรนด์ไทยนะแบรนด์ที่เราโตมากับขายหัวเราะนะฉะนั้นก็เราก็ลองไปดูนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้เนาะก็เลยอยากจะมาคุยในเชิงลึกกับอาจารย์น้องได้ฐานอาจารย์น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะเรื่องของ Gen AI นะครับว่าทำอย่างไรล่ะที่เราจะทำงานกับน้องได้เนาะเพราะหลายๆคนจะพูดว่า Gen AI เนี่ยเหมือนว่าเราก็ให้เขามาเป็นผู้ช่วยเราถูกไหมอาจารย์น้องเราจะคุยกับผู้ช่วยเราอย่างไรเนาะเราจะสอนเขายังไงเนาะเราก็ต้องสอนถูกไหมเราไม่สอนเขาก็ทำไม่ได้เนา
1: ะ
0: ถ้าเราสอนเก่งเขาก็จะอะไรเก
1: ่งด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเราก็จะได้ผลงานด้วยใช่ไหมอาจารย์น้องมาช่วยไขความลับหน่อยว่า
1: เ
0: ราจะสอนน้องยังไงดีให้น้องเก่งเวลาเราคุยกับน้องเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าพร้อม
1: ใช
0: ่ใช่คำนี้มันคืออะไรนะอาจารย์น้อง
1: ถ้าน้องแนะนำนะคะเวลาคุยกับน้อง AI แชทบอทนะคะแต่ละตัวเลยแต่ละค่ายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนอะค่ะเราควรคุยแบบมีโครงสร้างค
0: ่
1: ะเพราะว่าถ้าเราคุยไปสเปะสปะคุยก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการใช
0: ่
1: ไหมคะหรือบางท่านที่แบบว่าใช้แบบโมเดลที่เป็นแบบโมเดลสแตนดาร์ดโมเดลฟรีอย่างเงี้ยคุยแป๊บๆอ้าวหมดต้องไปคุยต่อหมดโควต้าต้องไปคุยต่อพรุ่งนี้เราก็แบบไม่ได้คำตอบอยู่ดีดังนั้นเวลาเราอยาก

0: จะคุยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอะค่ะควรมีแพทเทิร์นนะคะหรือมีโครงสร้างการคุยที่ดีด้วยนะคะ
1: วันนี้อาจารย์น้องจะมาไขเคล็ดลับใช่ไหมเคล็ดลับการคุยกับน้อง
0: นะคะคือทั่วไปเลยสเต็ปทั่วไปที่เขาอยากจะบอกว่าเอ้ยเวลาคุยอะเราควรจะมี5โครง5องค์ประกอบตัวนี้นะคะ1เลยก็คือต้องบอกบทบาทก่อนนะคะอยากให้เขาเป็นใครน้อง AI เนี่ยเขาต้องเป็นอวยยศให้เขาก่อนนิดนึงว่าในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะก็ต้องบอกบทบาทเขาก่อนอย่างเช่นอาจารย์น้องใช้บ่อยก็คือเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นนักวิจัยด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้
1: เขาจะได้ปรับสมองทันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาจะได้
1: ว่าแบบวันนี้เขาทำงานในบทบาทไหนอ่ะเหมือนใส่ในเชิงภาษาเอชาเรียกว่าใส่ job description นี
0: ่
1: อ่ะบทบาทเอ๊ะวันนี้มาแสดงบทบาทไหน
0: คุณเป็น proof leader นะเป็นคุณเป็นนักอ่านพวกเราของเรานะตรวจสอบคำผิดอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้
1: เขาจะได้รวบความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาทั้งหมด
0: ใช่
1: สุดยอด
0: อย่างของพี่ยอดนี่ก็คือด้านการตลาด
1: ใช่ด้านการตลาด
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
1: เออหรือว่า
0: ด้านไหนเลยก็ได้
1: หรืออาจจะบอกว่าเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาระดับต้นๆของประเทศไทย
0: ประมาณนั้นได
1: ้หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนาะเราก็ดึงเข้ามาได้หลายอย่างหรือพี่เคยทำให้เขาทำสตอรี่บอร์ดเน
0: า
1: ะเขาบอกเขาว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นผู้คิดโฆษณา
0: ผู้เชี่ยว
1: นักโฆษณาเป็นครีเอทีฟอะไรเราก็บอกให้ตรงบทบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยหรือจริงๆแล้วเราอยากมาวางแผนการสอนเป็นอะไรไหมเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นไอดีเนาะ instructional design โอ้สรุปเป็นน้องเป็นได้ทุกอย่าง
0: เป็นทุกอย่างน้องบอกน้องเลยว่าบทบาทน้องจะทำตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเรามาบอกเป้าหมายค
1: ่
0: ะอยากจะทำอะไรเป้าหมายก็คือว่าอยากจะสร้างแคมเปญการตลาดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่เราบอกว่าให้ช่วยสร้างโพสใช่ไหมคะสร้างโพสเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกเป้าหมายผลลัพธ์ที่เราต้องการก่อนแล้วมาลงดีเทลค่ะลงมาดีเทลก็คือระบุรายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่าสร้างโพสต
1: ์
0: โพสต์เพื่ออะไรโพสต์เพื่อเอาไปลงเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือรายละเอียดแล้วฟอร์แมตก็คือรูปแบบอยากจะได้แบบไหน
1: ครับผม
0: อย่างพี่ยอดบอกว่าต้องการอีโมติคอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกไปเลยนะคะเนี่ยคือองค์ประกอบนะคะส่วนก็เขตขอบเขตอย่างเช่นแบบว่าขอบเขตประมาณไหนอย่างเช่นอะอย่างน้องเนี่ยใช้บ่อยก็คือสร้างอะไรนะแผนการสอน5สัปดาห์5อะไรอย่างเงี้ยก็ระบุไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าระบุได้ละเอียดทั้ง5องค์ประกอบนี้ก็จะครบถ้วน
1: ซึ่งจริงๆดีนะเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนเราสั่งงานคนใช่ไหมครับเวลาเราสั่งงานทีมงานของเราเนอะหรือลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานเราเนอะถ้าเรายิ่งบรีฟละเอียดเนี่ยเรายิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะเพราะบางทีอะเราสั่งคร่าวๆเช่นไปทำแผนการสอนมาเขาก็จะถามเรากลับเนอะเหมือนน้องแชทก็จะถามเรากลับเล่ากี่วันกี่สัปดาห์สอนใครบ้างเนาะจริงๆอะจริงๆน้องแชทเขาก็เหมือนคนแหละนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ละเอียดเนาะการทำงานเขาก็อาจจะสเปซสปะเนอะเราก็ไม่ได้ผลลัพธ์เราก็จะเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าจำโครงสร้างอาจารย์น้องได้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเป้าหมายรายละเอียดอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะช่วยเนาะช่วยให้เราสามารถจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่เสียเวลา
0: ใช่
1: ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยการที่คุยที่จะประสบความสำเร็จที่ดีนะคะอันนี้เอามาจากพร้อมไกด์ของค่ายเจมินายนะคะแล้วชอบโคดดิ้งเขาอันนี้โคดดิ้งเขาจะอยู่หน้าคำนำค่ะ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าเวลาคุยน่ะอย่าคุยเกินน้อยกว่า9คำนะต้องคุยมากกว่า21คำค่ะพี่ยอดก็เหมือนเมื่อกี้เลยโครงสร้าง5องค์ประกอบที่เราพูดถึงถ้าระบุได้ละเอียดครบขนาดนี้นะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน
1: ใช่ครับเหมือนเราแบบสั่งงานเดี๋ยวแค่สั่งสั้นๆเช่นบอกว่าไปคิดหนังโฆษณามาจบปุ๊บทุกคนงงฮะหนังอะไรผลิตภัณฑ์อะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องการจะจูงใจอะไรคีย์แมสเสจคืออะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: คือถ้าเราคุยสั้นมากอย่างเงี้ยคนทำงานต่อไม่ได้เนาะเช่นเดียวกันเราคิดว่าน้องก็เหมือนเป็นผู้ช่วยเราคนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราให้รายละเอียดเรามีบรีฟที่ชัดเจนเนาะแล้วจริงๆอ่ะการให้รายละเอียดมันช่วยยังไงรู้ไหมอันนี้ในเชิงการตลาดเนาะพี่ก็สอนเรื่องของการเขียน advertising brief เนา
0: ะ
1: เราคนผมว่าเวลาเราบรีฟละเอียดหมายถึงว่าเราทบทวนตัวเองด้วยว่าเราจะสั่งอะไรเขาเนอะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดยอดมากครับ
0: ใช่ค่ะชอบอีกโคดหนึ่งของเขาด้วยก็คือว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณเองนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอถามไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปเรื่องของจริยธรรมแล้วก
1: ็
0: การใช้อย่างมีความตระหนักใช้
1: แต่ชอบบอกว่า the final output is yours ก็คือหมายความว่าโปรดจงจำไว้นะคะว่า output เนี่ยเป็น

0: ความรับผิดชอบของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนอะอันนี้พี่ก็เจอหลายๆกรณีนะบางทีนักศึกษาก็ใช้น้องช่วยในบางกรณีนะซึ่งในการศึกษาเราก็เปิดกว้างใช่ไหมแต่บางทีพอถึงเวลาปั๊บนักศึกษาจะพูดว่าอ๋อน้อง AI ทำให้ก็จะบอกโอ้ยไม่ได้นะจู่ๆอย่าเราอย่าพูดแบบนั้นครับหน้าที่เราก็คือต้องตรวจสอบน้องเหมือนอาจารย์น้องมีลูกน้องเงี้ยลูกน้องอาจารย์น้องทำผิดอาจารย์น้องโทษลูกน้องดีไห
1: ม
0: ไม่ควรจริงๆมันคือเราพี่ช่องของเราครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจ
1: ใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันดูไหมคะ
0: ดีมากเพราะว่าเราอยากลอง
1: รู้อยู่แล้วว่าเราจะแบบใช้ในส่วนไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็เลยอยากลองใช้พร้อมด้วยกันซินะครับก็มีตัวอย่างพร้อมเนื้อมาคำๆเนอะให้ทุกคนลองนะครับก็จริงๆเนี่ยการสร้างพร้อมเนอะเราอาจจะสร้างพร้อมด้วยเขียนเองเนอะหรือบางครั้งเนี่ยให้เขาเนอะน้องชายเขาก็ฉลาดเนอะช่วยสร้างตัวอย่างพร้อมให้หน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยเราเนอะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือน brackets เนอะมีวงเล็บว่าเราก็ต้องใส่รายละเอียดเช่นสมมุติว่าเราอยากสร้างแนวคิดแคมเปญการตลาดดิจิตอลสำหรับจุดๆๆๆเนา
1: ะ
0: ที่เน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน อย่างสมมุติอันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างเป็นแคมเปญการตลาดของมหาวิทยาลัยก็ได้
1: ดีไหมคะ
0: ดีไหม
1: ลองดูว่า
0: เดี๋ยว
1: ผลลัพธ์จะได้ยังไงเพราะว่าพร้อมที่พี่ยอดตั้งต้นมานี่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพร้อมที่ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดระดับนึงแต่เราต้องมาระบุจ
0: ุ
1: ดนิดนึง
0: ใช่ระบุจุดเพิ่มนิดนึงเนาะแต่อันเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธราชเลยดีกว่าเนาะเราก็จะเห็นซิเผื่อเราจะไปช่วยเนาะช่วยมหาวิทยาลัยทำเนาะเราก็ให้น้องแชทเนาะมาช่วยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะทำให้น้องเขารู้บทบาทนะครับว่าเขาเป็นอะไรอยู่นะครับทำหน้าที่อะไรอยู่เนาะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะว่าใส่บทบาทเนาะแล้วก็เป้าหมายเขาทำอะไรใส่รายละเอียดก็คือผลิตภัณฑ์อะไรเนาะสำหรับนะสำหรับแล้วก็ใส่เป็นมหาวิทยาลัยไหมมสทได้ไหมน้องจะรู้จักมสทไหม
1: อันนี้เราต้องมาลองลุ้นดูนะคะ
0: อันนี้ก็จะแบบแต่เดี๋ยวนี้น้องค่อนข้างอัปเดตเยอะเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: นิดนึง
0: แล้วก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเราอาจจะบอกว่าเราเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนดีเนาะเราอยากได้อะไรดีเราอยากได้ผู้สูงอายุ
1: ดีค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเน้นเรื่องของอะไรครับการพัฒนาในผู้สูงอายุเพราะเราก้าวเข้าสู่ aging society แล้วใช่ไหมที่เป็นผู้สูงอายุเขาจะได้อัพสกิลรีสกิลนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้สูงอายุนะหลายๆท่านอ่ะเขาอยากมาเติมความรู้เราลองเลยนะสร้างแคมเปญการตลาดใช่ไหม
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลองใช้พร้อมนี้ดูนะคะเน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมง่ายๆก่อนนิดนึงนะคะแล้วลองไปดูว่าน้อง GPT เขาจะตอบเรายังไง
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้เราต้องการแคมเปญการตลาดโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่โอ้เขามี
1: โอ้นี่เห็นไหม
0: เขามีเป้าหมายแคมเปญด้วยนะ
1: เ
0: รียนรู้ไม่มีวันสาย
1: เขาบอกแนวคิดแคมเปญตัวนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคะ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันแรกก็คือเขาเน้นเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning เขาเกาะกระแสนะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสมัครเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสนใจความต้องการในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุครับเรียนรู้ไม่มีวันสายก็จริงนะ
1: ง
0: ไม่มีวันสายจริงๆ
1: แต่แปลนแรกเรียนรู้ไม่มีวันสาย
0: ไม่มีวันสายนะชื่อแคมเปญกระตุ้นแรงบันดาลใจเขาก็จะมีการอธิบายตัวเองด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้แต่อันนี
1: ้มีคอนเซปต์อะไร
0: ใช่จริงๆสำหรับเราเนอะอันนี้พี่ก็เคยลองมาทีเรายังไม่ได้ชอบพอ 100% เนอ
1: ะ
0: เราก็บอกขอทางเลือกก็ได้เขาก็จะมีทางเลือกให้แบบ 2-3 ทางเลือกก็ลงมาเรื่องกลยุทธ์ก็เน้นเรื่องของการสื่อสารจุดเด่นเลนที่ไหนก็ได้ทุกเวลาเรามี
1: ถูกนะถูกนะตรงกับคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะ
0: หลักสูตรเฉพาะผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการจัดการการเงินในวัยเกษียณ
1: โอ้โห
0: เป็นพื้นฐานนะครับแล้วมีคนช่วยเหลือมีที่ปรึกษามีการสอนแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมเขาแนะนำอะไร
1: มีบอกกิจกรรมด้วย
0: แรงบันดาลใจจากรุ่นใหญ
1: ่ค่ะ
0: เราก็จะสร้างคอนเทนต์ได้เนาะแบบว่าเรานะเราก็มีนักศึกษารุ่นใหญ่เยอะ
1: ใช่
0: พี่เจอแบบเยอะมากเลยหลายท่านที่แบบเกษียณแบบคือนับถือในความตั้งใจมาก
1: ค่ะ
0: สัมมนาออนไลน์ครับ
1: มีจัดสัมมนาด้วยนอกจากให้ดูซีรีส์วิดีโอแล้วก็คือมาจัดสัมมนานิดนึง
0: ใช่ค่ะมีการแพลตฟอร์ม
1: ใช้แพลตฟอร์มควบคู่ด้วย
0: นะคะคุยกันรู้ใจดูแบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายเนาะ
1: น่าสนใจ
0: การเข้าถึงก็ใช้โซเชียลมีเดียเน
1: า
0: ะนะคะ Facebook กับ
1: ใช่มั้ยคะ
0: กับ LINE เพราะจริงๆอ่ะเมืองไทยเองผู้สูงอายุท่านก็ใช้ LINE ค่อนข้างเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มั้ยแล้วก็ Facebook ค่อนข้างเยอะนะครับการตลาดออฟไลน์ครับก็มีพวก QR จัดบูธผู้สูงอายุนะครับหรือว่าลูกหลานชวนเรียนสุดยอด
1: อันนี้คือแบบว่าเหมือนเรานักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราเราก็อาจจะ PR บอกให้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือลุงป้าน้าอามานะมาเรียนอันนี้ดีนะคะ
0: ดีเนาะแคมเปญดีเลย
1: แคมเปญนี้
0: แล้วก็
1: เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ย
0: มีแมสเซจบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้ก็เริ่มต้นได้เสม
1: อ
0: สุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมเป็นเพื่อนคุณในทุกเส้นทางรู้เรียนรู้ไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตแล้วไม่จบนะครับการตลาดสิ่งที่สำคัญคือเราต้องวัดผลความสำเร็จเขาบอกว่าดูจำนวนผู้สูงอายุนะครับอายุเกิน60ที่มาเรียนเน
1: า
0: ะเพราะเกณฑ์ของผู้สูงอายุหลักๆเขาจะใช้วัดที่อายุ60ปีขึ้นไปน
1: ะ
0: engagement บนโซเชียลมีเดียไล
1: ค
0: ์แชร์ความคิดเห็นเนาะหรือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมน
1: ะ
0: สัมมนาหรือลงทะเบียนหลักสูตรแล้วก็ feedback เชิงบวกจากผู้สูงอายุครับทรัพยากรเรามีอะไรที่ต้องใช้บ้างละเอียดไหม
1: ละเอียดมาก
0: ละเอียดมากถ้าเราทำเองใช้เวลานานไหม
1: นานกว่าจะคิดถึงข้อนี้ได้นะคะ
0: ใช่ครับก็มีทีมงานสร้างวิดีโอทำโพสโซเชียลมีเดียซึ่งในปัจจุบันเองเราสามารถที่จะมีพวกแพลตฟอร์มที่ช่วยเราได้ใช่ไหมสร้างวิดีโอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะพวก AI ก็สร้างได้นะสวยด้วย
0: สวยด้วยแล้วก็ทีมงานสนับสนุนการเรียนรู้นะครับที่ปรึกษาแล้วก็พาร์ทเนอร์กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆเนา
1: ะ
0: ฉะนั้นก็อันนี้ก็จะบอกนะครับแล้วว่าประทับใจอย่างนึงน้อง AI เขาก็จะพูดตอนจบนะว่าเราสามารถที่จะปรับแก้ไขได้
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญนะคะทั้งหมดนี้คือเราแค่เป็นไอเดียตั้งต้นใช่ไหมแล้วเราก็มาเติมแต่งสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปอีกที
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะที่ให้ดูเรามาลองอีกสักตัวอย่างไหมจ๊ะน้อง
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็เห็นถึงศักยภาพเขาเนอะแต่อันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าอันนี้เป็นออปชันแบบเสียตังค์นะเสียตังค
1: ์ใช่ไหมคะ
0: อันนี้เราจะให้เขาเขียนโพสต์โซเชียลมีเดีย5โพสต์เลยเราไม่ธรรมดาเราจะให้เขียนโพสต์ให้กับของมหาวิทยาลัยแล้วกันแล้วพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
1: ขออนุญาตก๊อปไปเลย
0: ได้ก๊อปไปเลยครับอันนี้เราก็จะอยากดูที่เขียน5โพสต์ได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องบอกบทบาทเขาแล้วเนอะใช่ไหม
1: ใช่ไม่ต้องเราคุยครั้งแรกปุ๊บเหมือนเขาเก่งแล้วเขารู้แล้วเพราะเรา
0: โปรโมทไอ้นี่แล้วกันเนอะโปรโมท
1: มหาวิทยาลัยใช่ไหม
0: มหาวิทยาลัย
1: แคมเปญไหมแคมเปญแคมเปญนี้แคมเปญ
0: แคมเปญผู้สูงอายุเราเอาไปก๊อปแคมเปญเราเลยใช่ต่อยอดต่อยอดแคมเปญเรียนรู้ไม่มีวันสายครับนี้เราก็คุยกับน้องต่อไปเรื่อยๆนะเพราะบางทีแบบเราทำงานต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเรียนรู้ไม่มีวันสายของ
1: มหาวิทยาลัยของเรา
0: ฮะใช่ไหม
1: อันนี้ดีค่ะ
0: ดีไหมดีไหม
1: ว
0: ิ
1: ทยาล
0: ัยอันนี้แหละก็เลยแบบว่าคือจริงๆแล้วว่าบางที conversation อ่ะมันไปต่อไปเรื่อยๆเนาะตัวเราเองก็สนุกตัวน้องก็สนุกแล้วก็มันเหมือนเราก็ฝึกให้น้องคิดเป็นระบบด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: อันนี้นะคะเอาต่อเนื่องเลยเมื่อกี้โพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย5โพสต์เพื่อโปรโมทแคมเปญนี้นะคะของมหาวิทยาลัยพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
0: ใช
1: ่ลองดูผลลัพธ์กันค่ะ
0: เรามาดูกันเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่น้องเจนอะไรให้จะตื่นเต้นตลอดโพสต์แรกเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอันนี้จะมีชีวิตของคุณลุงสมชายใช่ไหมคุณลุงสมชายไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองสมัครเรียนได้ที่จะบอกว่าน้องเขาดีคือเขามี call to action ตลอดเขาจะมีลิงก์มีเว็บไซต์ให้ตลอดเรียนรู้ไม่มีวันสายสุโขทัยธรรมาธิราช lifelong learning เรียนรู้ทุกวัยใช่ไหมใส่ใจทุกคนโอ้ย
1: วันที่1เราได้โพสต์แล้วอ
0: ันที่2อ่ะ
1: วันที่2
0: น้อง
1: เพราะเราเข้าใจคุณนี
0: ่
1: ไม่ธรรมดานะคะเคยรู้สึกหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกอยากเรียนรู้แต่กังวลว่าอายุจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
0: ใช่
1: ค
0: ือ
1: เปิดเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะโอ้โห
0: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู
1: ้โอ้
0: ยนี่ดีนะ
1: ดีค่ะ
0: มันดูปลดล็อกเนาะใช่ไหมเหมือนชื่อตอนของเราเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราก็มีหลักสูตรออกแบบมาเพื่อคุณ
1: ไม่ธรรมดา
0: บทที่3
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรอาจารย์น้อง
1: เป็นเวิร์กช็อปค่ะโพสต์กิจกรรมเวิร์กช็อปให้สัมมนาฟรีสำหรับรุ่นใหญ
0: ่สุดยอด
1: เหมิดกับกิจกรรมขึ้นข้างบนนะคะแคมเปญเมื่อไหร่เนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีง่ายสนุกและใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระบุวันเวลานะคะ
0: ใช่ครับมีลิงก์ลงทะเบียนให้ด้วยนะไม่ธรรมดาน
1: ะคะดีเสียงจากผู้เรียนเป็นยังไงคือถ้าได้กลับมาเรียนอีกครั้งจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มโอ้แล้วระบุตัวละครให้ด้วยนะถ้าคุณป้าดวงใจเนี่ยมาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไร
0: แล้วก็ โพสต์สุดท้ายของเราเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานชวนเรียนนะครับพ่อรักคือการมอบโอกาสเรารักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเลยให้โอกาสท่านมาเรียนนะครับสมัครเรียนวันนี้รับคำปรึกษาฟรีครับโอ้โหสุดยอดมากๆจ้ะน้อง
1: ใช่นี่แค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่าง
0: แค่ตัวอย่างจริงๆแล้วมีแฮชแท็กแนะนำเป็นลิสต์เลยครับเราเลือกได้เลยนะแต่อย่าลืมสิ่งหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราก็ต้องมีเรื่องของความรู้เท่าทันเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์พิจารณานิดนึงนะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นเนาะในเชิงลึกเนาะในการเขียนพร้อมในการใช้ AI เพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับยังไงก็มาติดตามตอนต่อไปของเรารับรองว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่3ประเภทและมาตรฐานของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในชุดวิชา97214นะคะวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยนี้อาจารย์จะพูดกระดาษอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็กระดาษลูกฟูกเรามาดูก่อนนะคะอันแรกก็คือกระดาษนะคะแต่ละประเภทมีลักษณะยังไงเอากระดาษบางก่อนแล้วกันนะคะคำว่ากระดาษบางนะคะก็คือหมายความว่ากระดาษที่มีน้ำหนักน้อยนะคะตั้งแต่40ถึง120กรัมต่อตารางเมตรเรารู้จักเรื่องของน้ำหนักกระดาษกันแล้วเนาะซึ่งกระดาษพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เราเอามาใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้านะคะจะเป็นพวกซองถุงซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าซึ่งอาจจะมีทั้งการพิมพ์และไม่พิมพ์ก็ได้นะคะซึ่งตัวอย่างของกระดาษบางนะคะมีอะไรบางอันแรกก็คือกระดาษเหนียวหรือเราเรียกว่าคราฟเปเปอร์เรารู้จักคราฟแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคราฟเนี่ยมันจะผลิตมาจากเยื่อที่เราเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะเยื่อซัลเฟตเพราะว่ามันใช้สารเคมีที่เป็นพวกโซเดียมซัลเฟตนะคะลักษณะเด่นของกระดาษเหนียวก็คือมันจะมีความแข็งแรงในเรื่องของความต้านทานการฉีกขาดความต้านแรงฉีกขาดนะคะแล้วก็ความดันความต้านทานแรงดันทะลุนะคะกระดาษคราฟมีทั้งฟอกขาวแล้วก็ไม่ฟอกขาวนะคะอย่างเช่นพวกกระดาษห่อหรือว่าพวกถุงที่ไม่ฟอกขาวหรือถ้าจะเป็นพวกฟอกขาวก็ได้นะคะถ้านักศึกษาอาจจะเคยเห็นนะคะกับอีกส่วนหนึ่งของกระดาษบางที่เราเรียกว่าเป็นกระดาษ MF ก็คือเป็น Machine Finish นะคะพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่มีความเรียบแล้วก็มีความมันวาวขึ้นมานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษเหนียวที่เราเรียกว่า Wet Strength ก็คือมีลักษณะของความเหนียวเมื่อได้รับการเปียกนะคะซึ่งสามารถที่จะทนทานต่อความชื้นนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่แบบเหมือนกับปรับปรุงสภาพเพื่อให้มีความเหนียวได้กับอีกกลุ่มเรียกว่ากระดาษพาร์ชเมนต์นะคะกระดาษพาร์ชเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้พวกห่อผลไม้นะคะหรือว่าห่ออาหารพวกนี้จะมาจากเยื่อเคมีล้วนๆเราจำได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์สอนเรื่องเยื่อเคมีไปแล้วนะคะก็มีการใช้สารเคมีเข้ามาพวกนี้จะเป็นเยื่อเซลลูโลสนะคะล้วนๆแล้วก็มีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดาษที่กันไขมันพวกนี้ก็คือเราอาจจะเคยเจอแล้วพวกกระดาษซับมันนะคะหรือว่าห่ออาหารที่มีความหมาคะก็จะมีความหนาแน่นสูงมีความเรียบนะคะไม่มีรูพุ่นแล้วก็สามารถสกัดกั้นเรื่องไขมันได้ดีนะคะในกลุ่มของกระดาษกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษที่กันไขมันเลยหรือว่ากรีสปูฟนะคะอันนี้ก็คือจะผลิตจากเยื่อนะคะที่มีการผ่านลักษณะของการตีเยื่อนะคะเราจะจำกระบวนการผลิตกระดาษได้ใช่ไหมคะเราจะมีการตีเยื่อเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้กระดาษเนี่ยมีความบวมแล้วก็อมน้ำได้มากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทำการผลิตกระดาษทำให้กระดาษเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้แทนกระดาษพาร์ชเมนต์ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะทนความชื้นได้ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกระดาษกาซีนกระดาษกาซีนเป็นยังไงก็คือกระดาษที่มีลักษณะที่ค่อนข้างขุ่นนะคะแล้วก็มีความมันวาวนะคะมีความใสไม่ขุ่นถ้าขุ่นคือกระดาษพวกกรีสปูฟถ้ากลาสซีนก็คือเหมือนกลาสก็คือจะใสนะคะแล้วก็มีความมันวาวมีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีซึ่งตัวเนี้ยนะคะกระดาษตัวเนี้ยจะนิยมเอามาใช้ในลักษณะที่เราเอามาเคลือบด้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็เอาไปใช้เป็นพวกกระดาษสำหรับรองพวกสติกเกอร์เราอาจจะเคยเจอว่าเวลาที่เราดึงสติกเกอร์มันจะมีกระดาษรองหลังใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษกาซีนนะคะกระดาษอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษเคลือบก็คือตัวกระดาษเองอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วก็คือว่าตัวกระดาษเนี่ยมันจะมีสมบัติที่อาจจะค่อนข้างจำกัดในเรื่องของความชื้นนะคะเรื่องของการสกัดกั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเคลือบถามว่าการเคลือบตัวนี้เราจะเคลือบด้วยอะไรบ้างเราอาจจะเคลือบด้วยพาราฟินแว็กซ์เพื่อให้กระดาษมีความสามารถในเรื่องของความสามารถในการติดหรือว่ายึดติดด้วยความร้อนได้นะคะอย่างเช่นกระดาษห่อซูกัตนะคะกระดาษห่อลูกอมนะคะหรืออาจจะเคลือบด้วยโพลีเอทิลีนนะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถที่จะรับอาหารที่มีความมันได้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวอาหารเนี่ยสัมผัสกับกระดาษโดยตรงนะคะซึ่งในลักษณะของกระดาษเคลือบที่นิยมก็จะเป็นพวกกระดาษเหนียวแล้วก็เอากระดาษกาซีนนะคะนั่นก็คือเป็นทั้งหมดของชนิดกระดาษนะคะของกระดาษบางค่ะส
สำหรับสมบัติของกระดาษบางนะคะเราก็จะใช้ตามมาตรฐานมอ.ก.ฉบับที่4883นะคะพ.ศ. 2559นะคะซึ่งตัวนี้จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียวที่ใช้ในการเป็นกระดาษบางอย่างเช่นพวกกระดาษห่อกระดาษถุงชั้นเดียวแล้วก็กระดาษถุงหลายชั้นนะคะซึ่งตัวกระดาษเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเราจะดูที่น้ำหนักเป็นหลักใช่ไหมคะน้ำหนักก็จะมีตั้งแต่35ไปจนกระทั่งถึง100นะคะพวกนี้คืออยู่ในกลุ่มของกระดาษบางแต่เมื่อกี้ตอนต้นที่เราพูดคือ40แต่ในมาตรฐานเนี่ยมีต่ำไปถึง35ก็ถือว่าเป็นกระดาษบางด้วยที่เอามาใช้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์หรือว่าในตัวกระดาษห่อนะคะซึ่งนอกจากน้ำหนักแล้วเราจะดูปริมาณความชื้นซึ่งโดยปกติเนี่ยปริมาณความชื้นในกระดาษจะอยู่ที่ประมาณ10%นะคะเป็นตัวกำหนดไว้แล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำนะคะด้านตะแกรงด้วยนะคะด้านตะแกรงที่ประมาณ60วินาทีแล้วก็ความแข็งแรงเราจะเน้นที่ความแข็งแรงด้านแรงต้านการฉีกขาดซึ่งตรงนี้อย่างที่ตัวอย่างที่เห็นก็คือจะมีแนวขนาดเครื่องนะคะคำว่าขนาดเครื่องก็คือ MD อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็แนวขวางเครื่องถ้านักศึกษาจำได้นะคะก็คือ CD นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราทดสอบเราต้องทดสอบทั้ง2แนวเกรนของกระดาษกับในส่วนของต้านแรงทะลุนะคะก็จะมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่กิโลปาสกาลนะคะแล้วก็ตัวต้านทานแรงดึงเราจะเน้นที่ตัวด้านขนาดเครื่องนะคะอันนี้คือกระดาษห่อแต่ถ้ากรณีของถุงนะคะถ้าเป็นกระดาษถุงชั้นเดียวนะคะเราก็จะเน้นสมบัติที่คล้ายๆกันกับตัวกระดาษบางเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมาตรฐานเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีความสามารถในการซึมผ่านเนี่ยตั้งแต่2นาทีนะคะจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้กระดาษบางแค่1นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ความต้านทานการซึมน้ำก็ต้องนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดู property สมบัติของกระดาษที่เป็นถุงชั้นเดียวนะคะเราจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะเปลี่ยนไปละตั้งแต่80ขึ้นไปนะคะจะไม่เหมือนกระดาษบางที่เมื่อกี้ต่ำไปจนถึง35ใช่ไหมคะแล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีขึ้นไปนะคะไม่เกิน2นาทีนะคะส่วนในเรื่องของแรงต้านทานฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ความต้านแรงดันทะลุนะคะก็จะมี property ที่คล้ายคลึงกันถ้าเป็นกรณีของถุงหลายชั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะลักษณะของถุงนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นถุงหลายชั้นซึ่งอันนี้ถือว่าถุงชั้นเดียวหรือถุงหลายชั้นอันนี้จะเป็นถุงที่มีการลามิเนตข้างในด้วยนะคะถ้าไม่ทราบจะมองเห็นไหมคือมันจะมีการติดตัวพลาสติกลามิเนตไว้ข้างในด้วยนะคะถ้านักศึกษาเห็นจะเป็นลักษณะวาวๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สำหรับใส่ข้าวสารเพื่อให้มันมีความเหนียวมากขึ้นนะคะโอเคเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการจะทำเป็นฟิล์มใสเป็นฟิล์มใสนักศึกษาเห็นไหมคะเนี่ยเป็นช่องใสเพื่อให้เห็นว่าวัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็จะมีการลามิเนตตัวนี้ด้วยซึ่งกระดาษตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษถุงที่เป็นพวกกระดาษคราฟนะคะสำหรับทำถุงอันนี้เป็นถุงชั้นเดียวนะคะโทษทีแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ตัวอย่างไม่ได้ให้ดูก็คือเป็นกระดาษห่อนะคะอาจจะเป็นกลุ่มพวกกระดาษกันไขมันนะคะเพราะจะค่อนข้างฟ้าๆจะไม่ใช่กลาซีนถ้ากลาซีนจะใสกว่านี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของถุงหลายชั้นเนี่ยก็จะมี property จะคล้ายๆกันกับพวกถุงชั้นเดียวนะคะแต่ว่าจะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นในเรื่องของ T นะคะคุณสมบัติของ T ที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะว่า TEA ตัวเนี้ยเราจะมีด้านที่จะต้องทดสอบทั้ง2แนวก็คือแนว MD นะคะ Machine Direction แล้วก็ในแนวขวางเครื่องด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของสมบัติของกระดาษบางนะคะค่ะสำหรับกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งก็คือจะมีน้ำหนักมาตรฐานที่ค่อนข้างมากกว่ากระดาษบางนะคะก็คือจะเน้นมาตรฐานตั้งแต่120ขึ้นไปนะคะความหนาก็จะอยู่ที่ 0.2 ถึง 1.0 มิลลิเมตรนะคะเป็นกระดาษหนาซึ่งลักษณะของการทำกระดาษหนาเนี่ยกระดาษแข็งเนี่ยเราจะมีการทำกระดาษหนาอยู่2แบบก็คือหนาครั้งเดียวเป็นชั้นเดียวไปเลยหรือว่าหนาที่เป็นกระดาษบางๆหลายๆชั้นมาติดกันนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นกระดาษแข็งได้นะคะซึ่งลักษณะที่นิยมจะนิยมในลักษณะของการทำกระดาษแข็งแบบหลายชั้นทั้งนี้เพื่อที่จะให้สามารถระบายน้ำก็คือเราจำได้เรื่องของการผลิตกระดาษใช่ไหมคะถ้าเราเป็นหนาชั้นเดียวเลยเนี่ยการแห้งหรือการรีดตัวจะใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษบางหลายๆชั้นมาติดกันเนี่ยการระบายน้ำจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะคุมการกระจายของเยื่อได้ดีกว่าเราก็เลยจะนิยมเป็นหลายๆชั้นทีนี้ชนิดของกระดาษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือชนิดที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนิดที่กำหนดโดยของไทยนะคะเรามาดูในส่วนแรกก่อนก็คือในส่วนที่เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะเราก็จะมีการกำหนดเป็นกระดาษชิปบอร์ดคำว่ากระดาษชิปบอร์ดก็คือจะเป็นพวกเยื่อเศษกระดาษนะ
ะคะพวกเยื่อกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเอามาผสมกันนะคะแล้วก็มาทําเป็นกระดาษหรือที่เราเรียกว่ากระดาษจั่วปังไม่ทราบว่านักศึกษาเคยได้ยินไหมก็คือเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษแข็งเหมือนเวลาเราทําพวกของขวัญแล้วก็เป็นกระดาษสําหรับทํากล่องที่ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระดาษจั่วปังนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะสีเทาทั้งหมดกระดาษดูเพล็กนะคะต่อไปก็คือกระดาษดูเพล็กก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่มีเป็นลักษณะของชั้นที่แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆก็คือเป็นพวกกระดาษที่เป็นเศษกระดาษอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่มีความขาวแล้วก็เคลือบขาวอยู่ด้วยนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวกระดาษจะมีสีอยู่ด้วยกันก็คือเป็นกระดาษเทาขาวนะคะด้านหนึ่งเป็นสีเทาและด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะให้ดูตัวนี้ค่ะด้านในเราจะเห็นเป็นสีเทาเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งกระดาษสองด้านไม่เท่ากันเราก็เลยเรียกว่าเป็นกระดาษเทาขาวนะคะโอเคเราเรียกว่ากระดาษดูเพล็กหรือกระดาษเทาขาวนะคะส่วนประกอบของเยื่อกระดาษก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-75 นะคะมีความคงรูปดีนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือกระดาษแข็งซัลเฟตนะคะกระดาษแข็งซัลเฟตเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ก็คือเป็นพวกเยื่อซัลเฟตถ้านักศึกษาจำได้นะคะในการผลิตเยื่อขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราใช้แล้วลักษณะของเยื่อซัลเฟตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเยื่อซัลเฟตแบบไม่ฟอกขาวกับเยื่อซัลเฟตแบบฟอกขาวถ้าลักษณะของเยื่อฟอกขาวก็คือจะเห็นเป็นสีขาวเนาะแล้วลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมี2แบบก็คือ SUS แปลว่า unbleached เนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็ SBS ก็คือเป็นส่วนของซัลเฟอร์ที่มันมีการบีชนะคะเป็นส่วนของโซลิดพวกกลุ่มของกระดาษแข็งซัลเฟตที่มีการบีชนะคะหรือบางทีเราใช้ SBS หรือ SBB ก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของฟอกขาวเนี่ยสาเหตุที่เราฟอกขาวเพื่อให้กระดาษเนี่ยดูว่าเป็นกระดาษที่สัมผัสอาหารได้แล้วก็เน้นเป็นฟู้ดเกรดนี่คือลักษณะของการแสดงเป็นชั้นๆของเยื่อนะคะถ้าเป็นลักษณะของอันบีชเนี่ยจะเห็นว่าข้างในก็จะดูเป็นสีเทาแต่ว่าจริงๆกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษที่มาจากเยื่อบริสุทธิ์จะไม่เหมือนกับเยื่อจั่วปังนะคะที่เป็นกระดาษที่มาจากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษกล่องพับได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการผลิตซึ่งเราเน้นในลักษณะที่มีเยื่อไม่ฟอกขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบด้วยเยื่อซัลเฟตที่เป็นฟอกขาวแล้วก็มีการใช้ดินขาวเนี่ยเคลือบที่ผิวด้านบนก็จะทำให้กระดาษดูสะอาดแล้วก็เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งลักษณะการกำหนดเป็นชั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีการชั้นบนมีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็เป็นเยื่อซัลเฟตฟอกขาวแล้วก็เป็นเยื่อหลายชั้นที่ไม่ฟอกอันนี้คือกระดาษตัวกระดาษพับได้นะคะแล้วก็มีตัวซัลเฟตฟอกขาวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เคลือบผิวด้านล่างนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของชนิดของกระดาษแข็งที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะสำหรับกลุ่มกระดาษของกระดาษแข็งที่ถูกกำหนดโดยประเทศไทยนะคะตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดตามมอกเนี่ยนะคะกำหนดกระดาษแข็งของประเทศไทยเนี่ยเราจะกำหนดออกเป็นแค่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นกระดาษกล่องหรือเราเรียกว่าบ็อกซ์บอร์ดกับกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตหรือเราเรียกว่าคาร์ดบอร์ดนะคะซึ่งในกลุ่มของกระดาษกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแข็งหลายชั้นนะคะกระดาษที่เป็นหลายๆชั้นนะคะโดยมีผิวด้านหนึ่งของกระดาษเนี่ยเหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มของกระดาษกล่องตัวเนี้ยที่จะแบ่งออกเป็นเคลือบกับไม่เคลือบนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าดูเพล็กซ์คือเคลือบกับไม่เคลือบคล้ายๆกับกลุ่มที่ของอเมริกากำหนดไว้นะคะซึ่งชนิดของกระดาษที่กำหนดในประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตเนี่ยหรือกระดาษการ์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกระดาษ

ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะก็จะเป็นการ์ดมานิลาเคลือบนะคะจะเป็นหน้าขาวหลังขาวคือขาวทั้งสองด้านเลยนะคะกับการ์ดมานิลาไม่เคลือบก็คือผิวด้านบนไม่มีการเคลือบนะคะเพราะนั้นผิวด้านบนก็จะไม่ได้แบบเนียนเรียบเหมือนกระดาษมานิลาที่มีการเคลือบนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดไอวอรี่อันนี้จะค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ที่ฟอกขาวราคาค่อนข้างสูงกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดอาร์ตหรือบาง

วงการในวงการกระดาษเขาจะเรียกว่าอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาอยากจะสัมผัสใกล้ตัวก็คือเป็นกลุ่มกระดาษที่เราทำปกหนังสือเราก็จะเรียกว่าได้กลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้จะมาจากกระดาษไอวอรี่นะคะจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ฟอกขาวที่มีความขาวทั้งสองด้านนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็ขัดมันให้ผิวเรียบจะนิยมใช้กับพวกสินค้าพรีเมียมพวกกล่องเครื่องสำอางนะคะยกตัวอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยนะคะข้างในนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่มีความขาวทั้งสองด้านแต่เกินอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีการพิมพ์นะคะโอเคก็จะนิยมใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกเครื่องสำอางหรือน้ำหอมนะคะจะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีหน่อยนะคะซึ่งอีกกลุ่มนึงก็เป็นกระดาษแข็งลามิเนตนะคะก็คืออยู่ที่ว่าเราเอากระดาษแข็งเนี่ยไปลามิเนตกับวัสดุอะไรซึ่งแล้วแต่ว่าวัสดุที่เราต้องการจะเป็นลามิเนตพวกไหนอาจจะเป็น PE ลามิเนตเพื่อให้กระดาษสามารถที่จะเคลือบสกัดกั้นได้ดี PET นะคะอาจจะเป็น PE หรือจะเป็น PET หรือจะเป็นเมทัลไลท์ถ้าเราไปการทำเมทัลไลท์ก็คืออย่างคล้ายๆภาพที่แสดงนะคะก็คือเป็นมีลักษณะวาวแต่เผอิญภาพที่แสดงเนี่ยเราเน้นเป็นโฮโลแกรมก็คือจะเห็นเป็นภาพโฮโลแกรมอยู่ด้วยกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นแว็กโคสก็คือเคลือบด้วยแว็กซ์นะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยสามารถจะปิดผนึกด้วยความร้อนได้นะคะสมบัติของกระดาษนะคะตามมาตรฐานของมก284/2534เนี่ยเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานปริมาณความชื้นของกระดาษนะคะความต้านทานแข็งแรงในเรื่องของความดันทะลุนะคะแล้วก็ความแข็งแรงในเรื่องของกระดาษในด้านของการความเรียบของผิวความขาวสว่างนะคะเพราะเราจะดูว่ามันมีความสามารถในการพิมพ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้ามันไม่ขาวมากเนี่ยการพิมพ์สีก็จะเพี้ยนนะคะความแข็งแรงของผิวกระดาษนะคะที่เคลือบซึ่งมันจะต้องไม่ติดหมึกแล้วหลุดออกได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความหนาของกระดาษนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมนะคะที่สมบัติของกระดาษหรือว่าตัวชนิดก็จะคล้ายๆกันค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วนะคะกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานที่เรากำหนดก็จะคือมอก550/2555อันนี้ล่าสุดแล้วนะคะแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่า corrugated fiberboard เราจะเน้นที่กระดาษลักษณะของกระดาษลูกฟูกที่เราจะพูดถึงนะคะเราจะเน้นว่ามันจะประกอบไปด้วย1แผ่นของกระดาษลูกฟูกนะคะที่ทำกระดาษลูกฟูกกับกระดาษผิวกล่อง2แผ่นเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งตัวนี้เราถึงจะกำหนดว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะซึ่งองค์ประกอบก็จะเป็นในลักษณะของตามรูปเลยนะคะด้านบนด้านล่างจะเป็นตัวกระดาษผิวกล่องแล้วก็จะประกับกับตัวที่เป็นกระดาษทำลอนก็คือทำลักษณะเป็นรูปลอนอยู่ตรงกลางที่เราเรียกว่ากระดาษทำลูกฟูกนะคะหรือว่ากระดาษลูกฟูกนะคะโอเคแล้วชนิดของกระดาษลูกฟูกเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดก็คือตามลักษณะของลอนที่กำหนดเราจะเห็นว่าลอนของกระดาษลูกฟูกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะลอนอยู่5แบบนะคะก็คือลอน A B C E Fนะคะซึ่งถ้าเราดูจากตารางเราจะเห็นว่าจำนวนลอนกับความสูงของลอนเนี่ยจะไม่เท่ากันลอน A จะมีความสูงที่มากที่สุดแล้วก็ตัวที่ต่ำที่สุดก็คือลอน F นะคะจะเป็นขนาดของลอนที่ค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะเล็กจิ๋วเลยนะคะแล้วก็ลอนที่เราพบทั่วๆไปในการขนส่งก็จะเป็นลอน C นะคะหรือที่เราเรียกว่า C fruit นะคะซึ่งขนาดความสูงของลอนกับความยาวของลอนก็จะทำให้จำนวนลอนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าลอนที่ยิ่งสูงมากจำนวนลอนต่อเมตรก็จะยิ่งลดลงนะคะนั่นก็คือ A จะมีจำนวนลอนที่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะทีนี้ชนิดของกระดาษลูกฟูกเวลาที่เราแบ่งออกเป็นตัวลักษณะของลอนที่เรามาประกบกันนะคะอย่างตัวแรกถ้าตามนิยามแล้วเนี่ยตัวแรกที่มีกระดาษทำลูกฟูกแค่แผ่นเดียวแล้วก็มารวมตัวกับจำนวนลอนเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานของมก.นะคะซึ่งพวกนี้เราจะเน้นเป็นพวกกระดาษที่เอาไปใช้ห่อได้แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราจะนับเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่เป็นตัวที่มีกระดาษทำลูกฟูกกระดาษผิวกล่องนะคะด้านบนด้านล่างเนี่ย2แผ่นขึ้นไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า Wen Wall นะคะเป็น Wall ก็คือเป็นเหมือนกำแพงเป็น Wall Board นะคะซึ่งเขาจะจำแนกออกเป็น Single Wall Board Wall Board แล้วก็ Triple Wall Board นะคะซึ่งตัวนี้หมายความว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น
นะคะว่าจำนวนชั้นของลอนที่เราวางเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นกระดาษลอนที่มีชั้นเดียวเราก็เรียกว่า single wall board ถ้ามี2ลอนก็จะเป็น double wall board ถ้าเป็น3ลอนก็คือ triple wall board ทีนี้ในลักษณะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยเราก็จะมีการเล่นนะคะก็คือลักษณะของการเอาลอนที่มาเรียงลำดับกันอย่างสมมติว่า2ชั้นเราอาจจะเรียงด้วยลอน B ชั้นที่1ลอน C ชั้นที่2

2หรือถ้าเป็นขนาดต่างกันอย่างนี้อาจจะเป็นลอน B ลอน A ลอน C หรือถ้าเป็นในรูปก็จะเป็นลอน C ลอน B แล้วก็ลอน C ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความแข็งแรงของกระดาษมากน้อยแค่ไหนซึ่งการเรียงชั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการจะพิมพ์นะคะในลักษณะของที่ดับเบิลวอลอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะพิมพ์ส่วนใหญ่เขาจะเอาผิวบนด้านเนี้ยเป็นลอนบีเพราะว่าจะรับแรงการพิมพ์ได้ดีกว่านะคะค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะประเภทแล้วก็ชนิดของตัวกระดาษลูกฟูกค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษตัวอย่างของกล่องลูกฟูกนะคะที่ทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วเนาะซึ่งตัวเนี้ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือถ้าเรามองไกลๆเราจะคิดว่าเป็นกระดาษแข็งแต่จริงๆไม่ใช่มันคือกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นแผ่นกระดาษผิวกล่องนะคะ2ด้านนะคะเป็นแผ่นกระดาษผิวกล่อง2ด้านด้านในก็จะเป็นกระดาษฟอกขาวนะคะและอีกด้านนอกจริงๆด้านนอกก็เป็นกระดาษคราฟฟอกขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการพิมพ์สวยงามจนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นลอนอยู่นะคะมีความเป็นลอนซึ่งน่าจะเป็นลอน F นะคะก็คือเป็นลอนที่มีขนาดเล็กมากเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยทำไมก็ถึงไม่ใช้กระดาษแข็งเพราะหนึ่งคือเขาต้องการรับแรงกระแทกหรือว่าแรงในการขนส่งก็คือให้สามารถจะทำเป็นการขนส่งได้ด้วยเห็นไหมคะเห็นเป็นลอนไหมคะเห็นเป็นลอนเล็กๆเป็นช่องลอนเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยค่ะซึ่งจะไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษลูกฟูกค่ะซึ่งจะเป็น F foot นะคะอันนี้จะใช้ขนส่งผลไม้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหิ้วไปได้เดินทางได้สะดวกแล้วก็ไม่ทำให้กล่องเสียหายได้ง่ายมีความแข็งแรงมากกว่าตัวกระดาษแข็งอะค่ะค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะว่าสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกมีอะไรเราก็ต้องแยกส่วนนะเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นกระดาษทำลูกฟูกแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระดาษผิวกล่องเรามาดูเรื่องสมบัติของกระดาษทำลูกฟูกก่อนนะคะตามมาตรฐานมก321/2560นะคะในการกำหนดตัวกระดาษที่จะทำลูกฟูกเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานเหมือนกันนะคะตั้งแต่90นะคะกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็มีปริมาณความชื้นเราจะเน้นที่ปริมาณความชื้นสูงสุดเนี่ยไม่เกิน9นะคะซึ่งจะต่างจากกระดาษแข็งที่เมื่อกี้เราเห็นว่าจะต้องไม่เกิน10ใช่ไหมคะถ้ากระดาษทำลูกฟูกจะไม่เกิน9แล้วก็จะต้องเน้นในเรื่อง property อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสมบัติด้านการดูดซึมน้ำนะคะหรือ Cop test ตัวนี้เราจะเน้นที่วินาทีก็คือ0จุดเดี๋ยวนะประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็มีการดูในเรื่องของแรงกดหลอดลูกฟูกด้วยนะคะแล้วก็ความต้านทานแรงกดวงแหวนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของการกดวงแหวนนะคะก็คือกดว่าดูว่าตัวกระดาษที่ทำลูกฟูกเนี่ยมีความแข็งแรงต่อแรงกดวงแหวนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นในรูปนี้ก็คือเวลาที่เราทำลอนหรือขึ้นลอนมาแล้วเนี่ยความสามารถหรือความแข็งแรงของลอนในการรับแรงกดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเอาลอนมาทำเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วทำการกดนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าแฟตคลัชตัวนี้จะรับแรงกดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือทดสอบในเรื่องของกระดาษทำลูกฟูกนะคะแต่ถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น property หรือว่าสมบัติในด้านของตัวกระดาษผิวกล่องก็คือปิดผิวบนผิวล่างนะคะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเราก็จะมีสมบัติในด้านของการทดสอบอยู่โดยใช้มาตรฐานมอก170/2550นะคะซึ่งตัวนี้น้ำหนักมาตรฐานก็คือตั้งแต่125กรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นที่ปริมาณความชื้นไม่เกิน10เราจะเห็นไหมคะว่าปริมาณความชื้นของกระดาษผิวกล่องกับกระดาษทำลูกฟูกเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ตัวคอปเทสนะคะหรือว่าการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีในขณะที่กระดาษทำผิวกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบในเรื่องของแรงกดวงแหวนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดสอบของตัวกระดาษผิวกล่องกับอีกส่วนนึงนะคะที่เราจะดูก็คือแผ่นกระดาษลูกฟูกอันนี้จะเป็นคอมบิเนชันและก็คือหลังจากที่เราเอาทดสอบตัวกระดาษทำลูกฟูกเราทดสอบกระดาษผิวกล่องเราก็จะมาดูทดสอบอีกตัวนึงก็คือเวลาที่มันรวมกันแล้วเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยสมบัติของมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะดูในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานดูแรงกดในแนวดิ่งอันนี้คือแรงกดในแนวดิ่งหรือแรงกดขอบนะคะเราก็ตัดชิ้นกระดาษลูกฟูกมาแล้วก็เข้าเครื่องทดสอบแรงกดนะคะแล้วก็ทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบความแข็งตึงมีการทดสอบแรงกดของลอนซึ่งการทดสอบแรงกดขอบเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำนายได้ว่าตัวกล่องกระดาษตัวนี้มีความสามารถในการรับแรง
กดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการขนส่งแล้วเรียงกันเป็นชั้นๆสามารถที่จะรับแรงกดได้กี่ชั้นหรือเราควรจะจัดเรียงกล่องเนี่ยได้ขนาดกี่ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีของการทดสอบความแข็งตึงก็คือเราเอากระดาษแผ่นกระดาษทดสอบแล้วตัดมาเป็นขนาดชิ้นทดสอบแล้ววางเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้แรงกดที่ด้านข้างพร้อมกับแรงต้านที่เป็นแรงรับทั้งหมด4ด้านนะคะเราก็จะพบว่ากระดาษเมื่อเราทำการโค้งให้แรงกดแล้วเกิดการโค้งเนี่ยตัวผิวสัมผัสตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการรับแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบความแข็งตึงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้านทานแรงทิ่มทะลุก็จะเป็นสมบัติสำคัญถ้าเกิดเราต้องการอยากจะรู้ว่ากล่องมีความสามารถในการแข็งแรงต่อการขนส่งสมมติว่าขนส่งของที่จะต้องเกิดการรับแรงกระแทกหรือเป็นแรงของเหล็กของที่จะต้องมีความแหลมคมอะค่ะว่าสามารถต้านทานการทิ่มทะลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้านแรงดันทะลุคล้ายๆกับกระดาษแข็งก็คือมีการให้แรงดันเข้าไปจนกระทั่งกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกเกิดการแตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่ามีความสามารถในการตั้งแรงต้านแรงดันมากน้อยแค่ไหนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นด้านทดสอบการพิมพ์แน่นอนว่าเราจะต้องมีการทดสอบการพิมพ์นะคะถ้ากระดาษมีการพิมพ์ด้วยก็คือจะมีการใช้พิกเทสนะคะแล้วก็ดูการยุบตัวของลอนว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความขาวสว่างนะคะต้องมีการทดสอบด้วยนั่นก็คือเป็นภาพรวมโดยสรุปของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ประเภททั้งหมดที่เราได้กล่าวไปแล้วก็มีทั้งกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะก็คิดว่านักศึกษาพอจะเห็นภาพที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องที่สองนะคะของชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะเรื่องนี้จะชวนนักศึกษานะคะมาร่วมกันนะคะคิดนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะหน่วยนี้นะคะจะแตกต่างไปจากหน่วยที่1ซึ่งเป็นการชวนนักศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะผ่านการอธิบายความสําคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมอย่างกว้างนะคะแต่ในเรื่องที่2นี้นะคะในเรื่องที่2นี้นะคะอาจารย์ผู้เขียนท่านจะพานักศึกษามาศึกษาอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับนะคะแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่ปรากฏนะคะในประเด็นข้อแรกนะคะนั่นก็จะเป็นประเด็นว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสังคมนะคะในแนวคิดเรื่องสังคมนะคะจะปรากฏการให้นิยามนะคะแล้วก็ความพยายามในการจำแนกนะคะอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นสังคมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบนะคะด้านบุคคลหรือกลุ่มนะคะและองค์ประกอบในด้านของโครงสร้างนะคะรวมไปถึงการอธิบายกลไกการเกิดนะคะการคงอยู่การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายลงไปของสังคมนะคะเช่นเดียวกับประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมนะคะเช่นก็จะมีความพยายามของอาจารย์ผู้เขียนคล้ายกับในประเด็นแรกนะคะก็คือจะมีการพูดถึงนะคะการให้นิยามนะคะอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามของกลุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนะวัฒนธรรมอาจจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะเช่นรูปธรรมใช่ไหมคะนามธรรมรวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมแบบกึ่งนามธรรมและกึ่งรูปธรรมนะคะทีนี้นะคะกลไกทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับกลไกทางสังคมนะคะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในหลายอย่างนะคะไม่มีผู้ที่รับสืบทอดวัฒนธรรมชุดนั้นนะคะสุดท้ายนะวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นสิ่งของต่างๆเข้าของเครื่องใช้เมื่อไม่มีผู้รับสืบทอดไปใช้ต่อนะคะรูปแบบหรือแบบแผนสิ่งแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นนะคะก็จะถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะฉะนั้นความสำคัญนะคะของในเรื่องที่สองเนื้อหาในเรื่องที่สองเนี่ยนะคะมันก็คือพยายามจะทำให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดนะคะแต่จำเป็นจะต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะส่วนประเด็นที่สามค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นั่นก็คือแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเช่นศาสนาความเชื่อประเพณีนะคะมันส่งผลต่อความการได้มาซึ่งความชอบธรรมเนาะหรือการบ่อนทำลายความชอบธรรมของผู้นำทางการเมืองในแต่ละห้วงพัฒนาการของรัฐอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐจารีตนะคะรัฐสมัยใหม่ในบริบทของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือรวมไปถึงรัฐประชาชาติในระบอบประชาธิปไตยด้วยเช่นกันนะคะขออนุญาตไปที่เนื้อหานะคะในส่วนที่1นะคะนั่นก็คือแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหา2ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะการให้องค์ประกอบเนาะว่าสังคมสังคมนึงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้ค่ะนิยามของสังคมสังคมแน่นอนนะคะมันหมายถึงการที่นะคะมันมีการรวมกลุ่มเนาะตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็คน2คนมารวมตัวกันเนี่ยนะคะเขาต้องรวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างใช่ไหมคะขั้นแรกมีสมาชิกใช่ไหมคะขั้นที่2มีเป้าหมายบางอย่างและเพื่อทำให้สังคมนั้นนะคะกลุ่มสังคมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม

กลุ่มสังคมนั้นก็จำเป็นจะต้องถูก assign สถานภาพและบทบาทของตนเองนะนี่คือสังคมฉะนั้นถ้านักศึกษาลองจินตนาการนะคะสังคมในระดับเล็กสุดที่พวกเราจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือสังคมครอบครัวนะคะสมาชิกก็เป็นใครคะพ่อแม่ลูกโดยที่แต่ละคนนะคะก็จะถูก assign บทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วก็สังคมครอบครัวก็จะต้องมีเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมคะที่ต้องการบรรลุเนาะเช่นการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะการได้มาซึ่งการรักษาสภาพทางสังคมหรือการเลื่อนชั้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามพื้นฐานของสังคมนะคะทีนี้เรามาสู่นะคะประเด็นแรกนะก็คือประเด็นเรื่องขององค์ประกอบทางสังคมองค์ประกอบทางสังคมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราสามารถแยกองค์ประกอบทางสังคมในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้2แบบด้วยกันคือบุคคลทางสังคมคือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆนะคะและการพูดถึงนะคะกลุ่มทางสังคมก็คือบุคคลทางสังคมที่มีเป้าหมายนะคะมาร่วมกันบรรลุบางอย่างนะตัวอย่างเช่นนะคะเครือข่ายนะคะกลุ่มสังคมนักศึกษามสทจังในภาคเหนือเป็นต้นนะคะหรือกลุ่มนะคะคณาจารย์นะคะในภาควิชารัฐศาสตร์เป็นต้นก็ได้นะคะหรือในบางกลุ่มสังคมที่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มีแบบแผนปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะอันนี้เขาจะเรียกกลุ่มทางสังคมนั้นว่าเป็นสถาบันทางสังคมนะคะตัวอย่างสำคัญนะคะเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาเป็นต้นนะทีนี้เนื้อหาประเด็นที่สองนะคะนอกเหนือที่เราพูดในเรื่องขององค์ประกอบด้านรูปธรรมแล้วนะคะทีนี้เรามาว่าด้วยองค์ประกอบในด้านนามธรรมด้วยกันนะคะนั่นก็คือโครงสร้างนะคะของสังคมซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานภาพค่ะและบทบาทหน้าที่ก็คือสมาชิกนะคะที่ดำรงอยู่ในกลุ่มสังคมนั้นๆนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสังคมนั้นทุกคนจะต้องรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็ต้องกระทำตามบทบาทหน้าที่นะคะหรือบรรทัดฐานที่กลุ่มโดยรวมได้วางไว้นะคะทีนี้จะการที่จะบอกว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นเส้นแบ่งทางสังคมเนี่ยมันจะอยู่ที่การยอมรับความสัมพันธ์หรือการกระทำที่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมน่ะนะคะมันจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่นหลากหลายนะคะเช่นกลุ่มเพื่อนเป็นต้นนะคะตราบใดที่คุณมีสมาชิกคุณมีเป้าหมายคุณมีหน้าที่ที่สืบเนื่องกันนะคะรวมไปถึงการนิยามว่าอะไรคือสังคมไทยด้วยเช่นกันนะเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเราถูกนับเป็นสมาชิกในสังคมนี้หรือเปล่าอะไรคือหน้าที่ที่เราควรจะทำและอะไรคือเป้าหมายเนาะที่สังคมไทยเนี่ยควรจะบรรลุค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะว่าด้วยกลไกนะคะกลไกของความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะกลไกความสัมพันธ์ทางสังคมจะประกอบไปด้วย4ขั้นด้วยกันนะคะโดยนะคะขั้นแรกเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมนะคะทีนี้การทำความเข้าใจกลไกทางสังคมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะอยากให้นักศึกษาให้ความสำคัญอย่างนี้ค่ะสังคมทุกสังคมนะคะเป็นสังคมเปิดไม่ใช่สังคมปิดนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องสอดรับกับแรงเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ได้นะคะทีนี้กลไกนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันก็จะคล้ายกับวงจรชีวิตเนาะก็คือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะทีนี้สังคมนะคะจะประกอบไปด้วยกลไก4ขั้นด้วยกันนะคะก็คือขั้นแรกนะคะขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่เริ่มมีการรวบรวมสมาชิกใช่ไหมคะการกำหนดสถานภาพบทบาทของสมาชิกนั้นๆนะคะแล้วก็การมีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกนั้นเช่นพังยกตัวอย่างตัวสังคมครอบครัวใช่ไหมคะมีพ่อแม่นะคะแล้วก็มีบุตรมีลูกนะคะมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อทำหน้าที่ประสานกับส่วนอื่นๆในสังคมนะคะส่วนในขั้นที่2เนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะของสังคมนะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือขั้นที่สมาชิกแต่ละคนเมื่อถูก assign บทบาทหน้าที่แล้วนะคะแต่ละคนยินดีและพร้อมทำตามบทบาทหน้าที่นั้นนะคะมันก็จะไม่เกิดรูปแบบของความร่วมมือแล้วก็การสืบทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่คือขั้นของการคงอยู่นะทีนี้ในส่วนของขั้นที่3นะก็จะเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากสังคมเนี่ยเป็นสังคมเปิดนะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเช่นความคาดหวังของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปนะหรือการที่จำนวนสมาชิกเนี่ยล้มหายตายจากไปส่วนปัจจัยภายนอกก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือการรับมือกับสภาวะการที่ควบคุมไม่ได้จากเป็นต้นนะคะส่วนในขั้นสุดท้ายค่ะหากสังคมใดไม่สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะสังคมนั้นก็จะเข้ามาสู่ขั้นของการล่มสลายของกลุ่มนะ

ไม่เหลือสภาพความเป็นกลุ่มนะคะจะดูยังไงคะว่าสังคมนั้นนะคะล่มสลายหนึ่งก็คือไม่มีสมาชิกเมื่อไม่มีสมาชิกจึงไม่มีใครทําบทบาทหน้าที่นะคะนั่นแปลว่าอะไรคะเป้าประสงค์ของกลุ่มนั้นก็ไม่เหลืออยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเนื้อหาในประเด็นแรกนะคะจะเป็นการพานักศึกษานะคะมาสํารวจนะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนะคะโดยชี้ให้เห็นว่าความจําเป็นของสังคมเนี่ยนะคะสังคมไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่สังคมจําเป็นต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะตามกลไกแนวคิดทางสังคมที่ได้แล้วค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่สองที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมหรือ culture นะคะทีนี้เรามาดูนิยามของวัฒนธรรมกันก่อนนะทางพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะท่านได้ให้คำนิยามวัฒนธรรมนะคะว่าหมายถึงวัฒนธรรมคือสิ่งที่เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่คณะนั้นๆนะคะในเหตุผลนี้นะคะวัฒนธรรมในที่นี้นะคะมันจึงทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยนะคะแตกต่างไปจากสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยนะคะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพธรรมชาติใช่ไหมคะกินนะคะก็หิวก็ไปหาของกินไปล่าสัตว์ไม่มีการกักเก็บพืชผลเก็บไว้ใช่ไหมคะหรือไม่มีการจัดระบบระเบียบต่างๆเนาะนะสัตว์มักจะถูกขับเคลื่อนนะคะไปด้วยแรงขับตามธรรมชาตินะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเรายองยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างไปจากสัตว์ถ้าใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในต้นแบบวัฒนธรรมทางการกินที่มีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะพวกเราแบบกินหลากหลายมากใช่ไหมคะเช่นเบื้องต้นที่สุดก็เช่นการกินข้าวใช่ไหมคะข้าวมีหลายสายพันธุ์นะคะมีวิธีปรุงที่หลากหลายนะคะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวขาวข้าวไม่ขัดเป็นต้นนะคะรูปแบบนี้ละค่ะแค่การกินเนี่ยนะคะสัตว์กินแล้วก็หิวแล้วก็ไปล่าใช่ไหมคะแต่มนุษย์เราหรือคนไทยเนี่ยนะคะมีการเลือกกินที่หลากหลายซึ่งรูปแบบการกินนะคะหรือการความรู้เกี่ยวกับข้าวในการสายพันธุ์ต่างๆหรือวิธีการปรุงเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในนะคะแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะเช่นหลายคนอาจจะมีความรู้เรื่องของการทำครัวผ่านคุณแม่หรือผ่านมีโอกาสได้มีความรู้นะคะได้รับการส่งต่อผ่านคุณยายเป็นต้นนะคะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะคะจุดหลักสำคัญเลยมันคือมันต้องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบแผนนะแล้วที่สำคัญของวัฒนธรรมก็คือมันจะต้องถูกส่งต่อแล้วก็มีการใช้งานอยู่นะฉะนั้นนี่คือนิยามที่สำคัญของวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะในปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะการใช้วัฒนธรรมเป็นจุดขายต่างๆเป็นต้นนะฉะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนิยามของวัฒนธรรมแล้วนะเรายังมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมนะนักศึกษาอาจจะลองยกตัวอย่างในใจก็ได้นะคะว่าเมื่อนักศึกษาพูดถึงประเด็นด้านวัฒนธรรมแล้วนะนักศึกษายกตัวอย่างเป็นอะไรบ้างนะคะจากที่เคยสอนมานะคะนักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมเช่นผ้าไหมใช่ไหมคะการแต่งชุดไทยในวันพุธใช่ไหมคะหรือการไหว้ใช่ไหมคะอาหารการกินใช่ไหมคะที่มีการพูดว่าต้มยำกุ้งนั้นเป็นซุปชั้นดีนะคะหรือการที่สังคมไทยรู้สึกโกรธเนาะฝรั่งนะคะจัดลำดับทางความอาหารเนี่ยนะคะบอกว่าแกงส้มเนี่ยไม่อร่อยใช่ไหมคะเหล่านี้นะคะมักจะถูกอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมในเชิงที่เป็นรูปธรรมนะแต่ขณะเดียวกันค่ะเนี่ยวัฒนธรรมมันเปิดกว้างอย่างมากนะคะวัฒนธรรมอาจจะเป็นได้ทั้งนามธรรมก็ได้ลักษณะของความเชื่อต่างๆนะหรือวัฒนธรรมจะสอดประสานระหว่างความเป็นรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้เช่นพิธีกรรมต่างๆที่มีการแสดงออกซึ่งความเชื่อเนาะผ่านแนวทางการปฏิบัติการนับถือผีสางบทบาทของหมอผีเป็นต้นนะนี่คือองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมนะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มหรือสังคมในเนื้อหาตอนต้นที่เราเรียนไปแล้วนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงกลไกนะคะหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะก็จะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับตัวแนวคิด
ว่าด้วยสังคมว่าด้วยกลไกของความสัมพันธ์ทางสังคมใช่ไหมที่จะเป็นวงจรเพื่ออธิบายว่าสังคมเป็นสังคมเปิดวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าสังคมนั้นน่ะนะคะในภาพกว้างเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเจริญงอกงาม

ก็จะอยู่ภายใต้กลไกที่ต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่กลไกเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักเป็นลักษณะของวงจรนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะก็คือสาเหตุนะคะการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเช่นในอดีตนะทำไมเราถึงรู้วิธีการปลูกข้าวเจ้าทำไมเราถึงรู้ว่าข้าวสายพันธุ์นี้จะหุงแล้วหอมกลายมาเป็นข้าวหอมมะลินะคะหรือข้าวเหนียวมีกี่สายพันธุ์นะคะอันนี้คือสาเหตุของการเกิดขึ้นนะคะของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นจะเกิดขึ้นได้คนในสังคมต้องสามารถยกระดับหรือพัฒนาความรู้มากเพียงพอจนรู้ได้ว่าสายพันธุ์นั้นมันมีส่วนสำคัญอย่างไรนะคะขั้นที่สองมีความสามารถและมีความต้องการเนาะที่จะยกระดับความรู้นั้นๆนะคะให้มันมีผลในทางปฏิบัตินะคะและขั้นที่3นะคะของขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นของการสื่อสารส่งต่อเนาะไปยังผู้ใช้ใช่ไหมคะจะหุงข้าวจะต้องซาวกี่ครั้งนะคะเป็นต้นจะต้องพึ่งแดดกี่ครั้งนะคะในการขัดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการมีผู้รับไปใช้ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะวัฒนธรรมจะสูญสลายทันทีถ้าไม่มีผู้นำวัฒนธรรมนั้นๆไปใช้การไปใช้ก็ต้องเป็นการไปใช้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แม้จะเปลี่ยนวิธีการใช้นะคะอย่างเช่นว่าทำการกินข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะคะแม้ว่าเราจะหุงข้าวผ่านหม้อหุงข้าวเนาะแต่รูปแบบทางวัฒนธรรมอาหารการกินก็ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้ในขั้นที่2นะคะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือการมีผู้รับวัฒนธรรมนั้นไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะวัฒนธรรมนั้นนะจะต้องไม่ถูกจัดแสดงนะคะในพิพิธภัณฑ์เมื่อใดก็ตามนะคะสิ่งซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะในเชิงวัตถุเนี่ยนะคะมันถูกนำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นะคะของสิ่งนั้นแปลว่ามันไม่มีผู้นำนะความรู้ในทางวัฒนธรรมนั้นไปใช้แล้วนะขั้นของการคงอยู่คือมีผู้ที่รับเอาวัฒนธรรมนั้นไปใช้นะคะฉะนั้นวัฒนธรรมนั้นอาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป้าหมายของวัฒนธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่นะคะขั้นที่สามค่ะคือขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นของการเปลี่ยนแปลงคือขั้นของการที่มีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าเนาะวัฒนธรรมหนึ่งเนาะอาจจะใช้ได้ในระบบสังคมอยู่หนึ่งแต่เมื่อสังคมพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการปรับรูปแบบต่างๆนะคะเช่นการนำลายผ้าต่างๆลายผ้าไทยใช่ไหมคะมาปรับใช้กับเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ในขั้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนี่ยมักจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนค้าขายหรือการปฏิสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆในอดีตในอดีตก็จะเป็นการค้าขายใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนะเขาจะเลือกรับวัฒนธรรมที่ดูโอเคเนาะกับบริบทสังคมนั้นๆมาปรับใช้นะคะและขั้นสุดท้ายนะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนั่นก็คือขั้นของการสูญสลายนะคะขั้นของการสูญสลายนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการดูว่าวัฒนธรรมนั้นๆนะคะไม่มีผู้รับไปใช้ต่อนะคะซึ่งนะคะการไม่มีผู้รับไปใช้ต่อเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการล่มสลายลงของอาณาจักรหรือกลุ่มสังคมซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะให้ภาพนักศึกษาเนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของวัฒนธรรมซึ่งจะสัมพันธ์กับสังคมฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสังคมกับวัฒนธรรมมันมีส่วนในการทำงานสอดประสานภายใต้การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรนะคะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยนะคะกันในเรื่องนี้นะคะก็คือ เรื่องเกี่ยวกับนะคะแนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองนะคะจะเห็นได้ว่ามีคำว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะฉะนั้นก่อนหน้านี้ใน2เนื้อหาใน2เรื่องนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของสังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้ในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นะคะเราจะนํา2สิ่งนี้นะคะมาโยงว่าแล้วการเมืองมันไปสัมพันธ์อย่างไรนะคะทีนี้เรามาสืบย้อนนิยามทางการเมืองก่อนค่ะการเมืองหรือ politics นะคะการเมืองในที่นี้นะคะเราจะพบว่ามีการให้นิยามที่หลากหลายนะคะมีการให้อาณาเขตนะคะการกินความหมายของการเมืองที่หลากหลายแต่ทีนี้ค่ะนิยามนะคะเกี่ยวกับการเมืองคนสำคัญเลยนะคะนักรัฐศาสตร์คนสำคัญได้นิยามการเมืองที่ถือได้ว่าเป็นนิยามเบื้องต้นนะคะในการทำความเข้าใจการเมืองนั่นก็คือนักรัฐศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าเดวิดอีสตันนะคะเขาบอกว่าการเมืองนะคะคือ

เรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนะคะโดยเฉพาะนะคะจากนิยามสั้นๆแค่นี้นะคะว่าการเมืองคือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมจากนิยามแค่นี้นะมันซ่อนความหมายอะไรบ้างนะคะเราจะพบว่าแค่นิยามของเดวิดอิสตันเบื้องต้นนะคะข้อแรกนะก็คือการตอบคำถามว่าใครควรมีอำนาจใช่ไหมคะและข้อที่สองนะคะอำนาจดังกล่าวเนี่ยควรจะมีที่มาของความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจอย่างไรนะคะและอะไรคือบรรทัดฐานที่สังคมจะยอมรับให้คนคนนั้นมีอำนาจนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอะค่ะมันมีน้อยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะทำให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ฉะนั้นการเมืองเนี่ยคือการเข้าไปเคาะว่าใครควรจะได้อะไรและการได้ของคนคนหนึ่งอาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนอีกคนหนึ่งนะคะฉะนั้นการเมืองมันจึงมีการได้และเสียนะคะและสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความต้องการนี่คือนิยามของการเมืองฉะนั้นในที่นี้ค่ะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมเนี่ยคือการรวมตัวกันใช่ไหมคะของคนมากกว่า2คนที่มีสมาชิกมีเป้าหมายและมีสาระบทบาททีนี้เมื่อสังคมมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะการบริหารจัดการสังคมก็มีความซับซ้อนหลากหลายจึงจำเป็นต้องให้มีการออกแบบกลไกแล้วก็สถาบันทางการเมืองเพื่อทำหน้าที่รองรับกับความซับซ้อนหลากหลายดังกล่าวฉะนั้นสังคมกับการเมืองในที่นี้มันจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเรียกว่าสังคมการเมืองนะสังคมในสังคมการเมืองนี้นะคะเมื่อการเมืองมันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแล้วเนี่ยนะมันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วค่ะมันก็คือการพยายามจะตอบคำถามว่าใครบ้างคะที่ถูกนับว่าเป็นสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นและที่สำคัญเลยคืออะไรคะที่เป็นเป้าหมายที่สมาชิกในสังคมการเมืองนั้นต้องการบรรลุไปด้วยกันสังคมการเมืองในรูปแบบของประเทศไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการไปพร้อมกันแล้วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้นอะไรคือหน้าที่บทบาทและบรรทัดฐานที่สังคมควรมีเพื่อให้เราบรรลุสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมการเมืองนั้นควรจะเป็นสังคมประชาธิปไตยนั่นแปลว่าอะไรคะสมาชิกในสังคมควรจะมีช่องทางในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะหรือมีส่วนร่วมในการเลือกหรือกำหนดทิศทางเป้าหมายร่วมกันนะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนาะว่าขั้นตอนกลไกที่สำคัญของการล่มสลายของสังคมหรือกลุ่มสังคมนั้นก็คือการที่ไม่มีสมาชิกเนื่องจากสมาชิกเล็งเห็นว่าเป้าหมายของสังคมนั้นไม่สามารถบรรลุได้ค่ะฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องกันนะระหว่างสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะคะมันคือการต้องการตอบคำถามเนาะว่าใครบ้างที่เป็นและอะไรคือหน้าที่อะไรเนาะและอะไรคือเป้าหมายนะคะของสังคมการเมืองที่มีร่วมกันทีนี้ในส่วนของวัฒนธรรมค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะเป็นแบบแผนปฏิบัตินะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงคุณงามความดีบางอย่างที่ทำให้กลุ่มนั้นๆ นะคะกลุ่มสังคมนั้นๆมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและยกสถานะของความเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เราต่างไปจากสัตว์นะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยใจความสำคัญของมันก็คือมันต้องมีการสืบต่อนะการยอมรับนะมีผู้นำไปใช้นะคะแล้วก็ส่งผ่านได้นะทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วก็คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สำคัญก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมและกึ่งรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมเนาะหรืออะไรคือทัศนคติหรือแบบแผนปฏิบัติที่คนรับรู้เกี่ยวกับการเมืองและเขายินดีแค่ไหนคะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้เนาะก็จะนำมาสู่การศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งปรากฏแล้วนะคะในเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนกันไปนะว่าอะไรคือรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยการที่บอกว่าสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะและประเด็นสุดท้ายค่ะสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือพยายามทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตนะคะหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าไดนามิกนะคะว่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่านไปนับตั้งแต่จารีตสมัยใหม่เนาะในรูปแบบของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตยอะค่ะอะไรคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเมืองเช่นเดียวกันค่ะนอกจากพัฒนาการของ

รัฐในแง่ความต่างระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นชนบทสู่ความเป็นเมืองสู่ความเป็นเมืองโตเดี่ยวอะไรคือแบบแผนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะชวนนักศึกษาคิดเนาะซึ่งจะปรากฏในเนื้อหาในส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็คือในสังคมสมัยใหม่ในความเป็นเมืองในเศรษฐกิจที่วุ่นวายในการรับมือกับความไม่แน่นอนนะคะศาสนาซึ่งมีบทบาทอย่างมากกลายมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสังคมที่พัฒนาแล้วเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและศาสนารวมไปถึงความเชื่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการที่จะบอกเลยว่าสังคมการเมืองนั้นในการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของสังคมการเมืองนั้นเช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในเนื้อหาในส่วนที่2ที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะเราจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างละเอียดโดยเฉพาะการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมใน3ประเด็นด้วยกันนะคะนิยามนะคะองค์ประกอบนะคะและกลไกโดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลไกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการให้ความสำคัญในการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะคะและในส่วนที่3ที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปก็คือสังคมและวัฒนธรรมมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะการทำให้การนับว่าใครเป็นสมาชิกอะไรคือสถานภาพบทบาทและเมื่อเราพูดถึงสังคมการเมืองไทยอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุและวัฒนธรรมจะมาช่วยนะคะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนาะภายใต้การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะต้องขอขอบคุณนักศึกษามากค่ะหวังว่าจะพบกับนักศึกษานะคะในประเด็นเนื้อหาเรื่องที่3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วันนี้นะคะเราจะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะตอนที่1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมารู้ความหมายของผู้สูงอายุกันก่อนนะคะซึ่งนิยามนะคะก็จะแตกต่างออกไปนะคะในแต่ละประเทศนะคะอันดับแรกนะคะนิยามขององค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดให้ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะในส่วนขององค์การอนามัยโลกนะคะเราจะเริ่มต้นที่อายุ60ปีหรือว่ามากกว่าเหมือนกันค่ะในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์อายุที่65ปีขึ้นไปค่ะในประเทศไทยนะคะเราจะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546นะคะซึ่งได้กำหนดให้ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะการแบ่งกลุ่มนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าแบ่งกลุ่มตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546นะคะก็จะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่ผู้สูงอายุวัยต้นวัยกลางแล้วก็วัยปลายนะคะวัยต้นเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ 60-69 ปีนะคะก็ยังเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะคะในขณะที่ผู้สูงอายุวัยกลางเนี่ยประมาณ 70-79 ปีนะคะก็จะเจ็บป่วยออดแอดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นมีความเสื่อมค่อนข้างเยอะนะคะส่วนผู้สูงอายุวัยปลายนะคะคืออายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยคือเจ็บป่วยบ่อยนะคะเสื่อมสภาพแล้วนะคะในส่วนของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะดูกันที่สังคมหรือประเทศนะคะที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดนะคะหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปร้อยละ7ของประชากรทั้งหมดค่ะแต่ถ้าสมมตินะคะเรามีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ20นะคะหรือว่ามีประชากร65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ14เนี่ยเราจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีประชากรนะคะผู้สูงอายุมาก60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ28นะคะหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20นะคะอันนี้จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดค่ะก็คือระดับสูงสุดเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะดูจากดัชนีสูงวัยนะคะดัชนีสูงวัยคืออะไรนะคะมันคืออัตราส่วนร้อยละของประชากรสูงวัยนะคะหรือว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยต่อประชากรวัยเด็กนะคะคืออายุต่ำกว่า15ปีนะคะซึ่งดัชนีนี้นะคะก็จะสามารถใช้ในการดูโครงสร้างประชากรของสังคมได้นะคะว่าเราเป็นสังคมแบบไหนนะคะเป็นสังคมเยาว์วัยหรือเปล่านะคะหรือเป็นสังคมสูงวัยนะคะสังคมเยาว์วัยเนี่ยจะต้องมีค่าดัชนีสูงวัยต่ำกว่า50นะคะส่วนสังคมสูงวัยเนี่ยก็จะมี3แบบอย่างที่ได้บอกนะคะถ้าเป็นสังคมสูงวัยเฉยๆเนี่ยก็คือจะมีค่าดัชนีระหว่าง50ถึง 119.9 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือจะมีค่าดัชนีระหว่าง120ถึง 199.9 ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีค่าดัชนี200ขึ้นไปนะคะก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดค่ะทั้งนี้นะคะในปี2567นะคะค่าดัชนีสูงวัยของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ 164.5 แล้วนะคะเราจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะในส่วนของสาเหตุการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยคือมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ค่ะต่อมาก็คือมีอัตราการตายที่ลดลงนะคะจากเมื่อก่อนนี้นะคะผู้ชายเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ55ปีนะคะก็เพิ่มเป็น72ปีนะคะผู้หญิงอายุ60ปีก็เพิ่มเป็น79ปีนะคะก็คือเราก็เสียชีวิตกันช้าลงนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุกันนะคะก็จะมีผิวหนังมีผมแล้วก็มีขนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผิวก็จะเริ่มเหี่ยวย่นแห้งนะคะยืดหยุ่นน้อยนะคะผมก็และขนก็จะบางลงแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะในส่วนของระบบประสาทนะคะเซลล์สมองและเซลล์ประสาทก็จะมีจำนวนลดลงนะคะทำให้ประสิทธิภาพและการทำงานของสมองแล้วก็ประสาทอัตโนมัติเนี่ยลดลงค่ะมีความไวต่อการตอบสนองช้าลงนะคะกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยวลงนะคะกระดูกก็จะบางแล้วก็เปราะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสื่อมมากขึ้นนะคะระบบไหลเวียนโลหิตนะคะจะมีประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลงนะคะมีการหดตัวลดลงอัตราการเต้นหัวใจลดลงผนังหลอดเลือดหนาขึ้นความยืดหยุ่นลดลงค่ะ
การเดินหายใจนะคะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อปอดลดลงนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจก็ลดลงนะคะทำให้มีการหายใจได้น้อยลงแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นนะคะทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ขับถ่ายนะคะฟันก็จะเริ่มสึกนะคะบดเคี้ยวอาหารไม่ได้ทานอาหารได้ลดลงนะคะมีการหลั่งน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหารลดลงนะคะทำให้มีการขาดสารอาหารได้ง่ายนะคะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะทำให้มีท้องเสียท้องผูกได้ง่ายนะคะไตก็ทำงานลดลงนะคะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะก็บีบตัวลดลงนะคะทำให้ปัสสาวะค้างนะคะแล้วก็เลยต้องปัสสาวะบ่อยค่ะระบบต่อมไหลท่อนะคะเซลล์ของต่อมไหลท่อก็เสื่อมสภาพแล้วนะคะมีเลือดมาเลี้ยงน้อยลงนะคะทำงานลดลงก็มีฮอร์โมนลดลงค่ะระบบสืบพันธุ์นะคะก็เปลี่ยนแปลงเหี่ยวลงนะคะทำให้เกิดสมรรถนะทางเพศในผู้สูงอายุลดลงนะคะเพศชายก็จะมีลูกอัณฑะเล็กลงค่ะผลิตอสุจิลดลงนะคะต่อมลูกหมากโตขึ้นเพศหญิงก็จะมีมดลูกขนาดเล็กลงรังไข่ฝ่อผนังช่องคลอดบางแล้วก็น้ำหล่อลื่นน้อยลงค่ะส่วนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจนะคะข้อแรกเลยนะคะผู้สูงอายุจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะคะเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะคะทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นนะคะก็เลยก่อให้เกิดความเครียดค่ะ2นะคะเขาเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือคนรอบข้างเขาหลากหลายคนนะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยก็เติบโตขึ้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะทำให้เขารู้สึกพัดพากจากคนที่เป็นที่รักค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะเขาต้องออกจากงานนะคะหมดภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยบทบาทความเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บทบาทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในครอบครัวก็ลดลงค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาพลักษณ์นะคะร่างกายมีความเหี่ยวมีความแก่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์ไปนะคะแล้วก็เกิดความเครียดนะคะจากความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกายแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็จากการที่มีฮอร์โมนลดลงเกิดอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและฮอร์โมนเพศนะคะทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเพศได้ทั้งที่ยังมีความต้องการอยู่นะคะเลยทำให้เกิดการสูญเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็การสูญเสียสัมพันธ์ทางครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนรอบข้างที่เขามีครอบครัวของตนเองแล้วหรืออยู่นะคะก็เลยจะแบบห่างเหินกันไปนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเนื่องจากเขาเกษียณอายุกันแล้วนะคะพบปะเพื่อนน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบทบาททางด้านสังคมน้อยลงนะคะอีกทั้งเขายังมีปัญหาสุขภาพนะคะทำให้การออกไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยยากขึ้นนะคะในส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจนะคะก็เนื่องจากเกษียณแล้วนะคะก็ขาดรายได้นะคะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตามมานะคะอีกทั้งมีความเจ็บป่วยนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะเรามาดูการประเมินผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีการแบ่งผู้สูงอายุ3กลุ่มนะคะคือกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงนะคะโดยการแบ่งเนี่ยเราจะพิจารณาที่คะแนน ADL นะคะซึ่ง ADL เนี่ยนะคะก็คือเราจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำแบบประเมินกิจวัตรประจำวันนะคะถ้าผู้สูงอายุเขาได้คะแนนประเมินตั้งแต่12คะแนนขึ้นไปนะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้นะคะเราจะถือให้เขาเป็นกลุ่มติดสังคมค่ะแต่ถ้าเขาได้คะแนน ADL อยู่ระหว่าง 5-11 คะแนนนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่ดูแลตนเองได้บ้างนะคะช่วยเหลือตนเองได้บ้างก็จะเป็นกลุ่มติดบ้านค่ะแล้วผู้ป่วยกลุ่มสุดท้ายนะคะคือมีคะแนน ADL เพียงแค่0-4 คะแนนนะคะคือพึ่งพาตนเองไม่ได้เลยนะคะช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยนะคะต้องมีคนดูแลนะคะก็จะเป็นกลุ่มติดเตียงค่ะในส่วนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่ผู้ดูแลที่เป็นทางการและผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการนะคะผู้ดูแลที่เป็นทางการเนี่ยคือผู้ดูแลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนบ้านนะคะแต่มีหน้าที่ในการดูแลนะคะและต้องได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับไปค่ะโดยปกติจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมนะคะโดยเขาจะมีผู้จัดการนะคะผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขเนี่ยหรือเราเรียกกันว่า Care Manager นะคะหรือ CM เนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและประสานให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะพึ่งพิงนะคะแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะนะคะตามสิทธิประโยชน์ที่เขาพึงจะได้นะคะส่วนผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการนะคะก็คือจะเป็นญาติพี่น้องนะคะเพื่อนนะคะที่คอยมาดูแลนะคะตรงนี้นะคะก็เราจะเรียกกันว่าเป็น caregiver นะคะหรือ CG นะคะ
ทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของตอนที่1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุค่ะตอนที่2นะคะการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะหลักๆ ก็จะมี4ด้านนะคะด้านโภชนาการนะคะการพักผ่อนนอนหลับการออกกำลังกายและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะในส่วนโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาดูที่คาร์โบไฮเดรตนะคะเราคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะพวกประเภทแป้งนะคะหลีกเลี่ยงการทานคาร์โบไฮเดรตพวกโมเลกุลเดี่ยวพวกน้ำตาลนะคะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลงค่ะคิดเป็นพลังงานให้มีประมาณ 50-60% นะคะของพลังงานทั้งหมดค่ะส่วนโปรตีนนะคะให้มีประมาณ 12-15% ของพลังงานทั้งหมดนะคะโดยการรับประทานโปรตีนเนี่ยคิดง่ายๆก็ประมาณ1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักประมาณ60กิโลก็รับประทานประมาณ60กรัมค่ะในส่วนของไขมันนะคะเนื่องจากวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นวัยที่ต้องการพลังงานลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับประทานไขมันน้อยลงค่ะให้ไม่เกินร้อยละ25-30นะคะของพลังงานทั้งหมดค่ะพยายามเลือกไขมันนะคะพวกตระกูลน้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิกนะคะในส่วนของวิตามินนะคะจะเน้นวิตามิน A D C นะคะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้จะช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะนะคะก็เนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีอาการท้องอืดจากการรับประทานผักได้นะคะเราก็ควรทำให้มีชิ้นเล็กหรือว่าบดไปเลยนะคะจะช่วยลดการเกิดท้องอืดได้นะคะในส่วนของเกลือแร่นะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะดูดซึมแร่ธาตุได้ลดลงนะคะทำให้ขาดแร่ธาตุนะคะโดยเฉพาะตระกูลเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะเลยควรเสริม2แร่ธาตุนี้เข้าไปด้วยนะคะแคลเซียมเนี่ยควรได้ปริมาณ800มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยเน้นให้ได้รับแคลเซียมจากพวกนมอาหารทะเลแล้วก็ผักใบเขียวค่ะผู้สูงอายุควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจำนวน 6-8 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกได้ง่ายนะคะมื้ออาหารก็ควรแบบเป็นมื้อย่อยซอยเล็กๆนะคะ 5-6 มื้อต่อวันนะคะเน้นมื้อเที่ยงเป็นหลักค่ะมื้อเช้าและมื้อเย็นควรเป็นอาหารอ่อนและย่อยง่ายนะคะแล้วก็ควรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็บรรยากาศน่ารับประทานอาหารนะคะเรามาดูแนวทางการส่งเสริมการพักผ่อนการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะแนวทางระดับบุคคลและครอบครัวนะคะก็เน้นการออกกำลังกายทำกิจกรรมเบาๆในเวลากลางวันนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาสม่ำเสมอนะคะอย่าหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกชากาแฟนะคะน้ำเนี่ยก่อนนอนนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศนะคะให้สะอาดสงบเงียบนะคะไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ท่านอนที่เหมาะสมให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายค่ะส่วนแนวทางการส่งเสริมในชุมชนนะคะควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้คลายเครียดนะคะเช่นกิจกรรมการทำบุญฟังเทศนันทนาการต่างๆนะคะหรือควรมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำงานอดิเรกร่วมกันนะคะจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ปลอดภัยให้นะคะในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราจะมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะหรือว่าถ้าสมมติเขานอนไม่หลับเนี่ยก็ควรมีการให้พิจารณาการให้ยานะคะในส่วนของการส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะโดยตัวผู้สูงอายุและครอบครัวเองเนี่ยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยควรมีการประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มจากกิจกรรมเบาๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักและเพิ่มระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็เน้นส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการทำร่วมกับผู้อื่นค่ะหรืออาจจะใช้ดนตรีประกอบนะคะมันก็จะทำให้ทำกิจกรรมได้สนุกสนานขึ้นนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเนี่ยหรือนอนติดเตียงเนี่ยควรได้รับการบริหารร่างกายที่เหมาะสมก่อนนะคะแล้วก็ญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับการฝึกวิธีการบริหารร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุด้วยค่ะในส่วนของชุมชนนะคะก็ควรเป็นหลักในการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็หรือว่าออกกำลังกาย

เดียวๆนะคะเน้นให้มีความหลากหลายแล้วก็มีผู้นำนะคะสถานที่ก็ต้องปลอดภัยสะดวกสบายนะคะแล้วก็เน้นให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ออกกำลังกายเป็นระยะด้วยค่ะในส่วนของสถานบริการนะคะต้องเน้นความพร้อมในการออกกำลังกายนะคะโดยการประเมินสภาพร่างกายยาที่ผู้สูงอายุใช้นะคะแล้วก็กิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุทำนะคะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพวกสาธิตนะคะการออกกำลังกายต่างๆนะคะโดยเฉพาะ

การป้องกันระดับบุคคลและครอบครัวนะคะเราควรให้ผู้สูงอายุร่วมกันประเมินความเสี่ยงภายในบ้านร่วมกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัวนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณพวกที่มันลื่นนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดการลื่นล้มได้นะคะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เจอเยอะสูงสุดในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะจัดให้ผู้สูงอายุพักในชั้นล่างไปเลยนะคะแล้วก็คนในครอบครัวควรเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีเบอร์ฉุกเฉินแปะไว้ในส่วนแนวทางการจัดบ้านนะคะเราก็ต้องเน้นการจัดบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การป้องกันในระดับชุมชนนะคะชุมชนเนี่ยจะต้องช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลแล้วก็ที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นจัดทีมนะคะไปเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นระยะในระยะนะคะแล้วก็ปรับทางเดินสาธารณะนะคะในหมู่บ้านเนี่ยให้เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็จัดให้มีทางม้าลายแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุในการใช้พื้นที่สาธารณะค่ะการป้องกันของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราควรเน้นการตรวจผู้สูงอายุเนี่ยให้ตรวจในชั้นล่างนะคะแล้วก็เน้นให้พื้นเนี่ยไม่ลื่นนะคะมีป้ายเตือนนะคะมีราวเกาะแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2ค่ะการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะตอนที่3การดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาเกษียณอายุแล้วเขาก็จะสูญเสียรายได้นะคะสูญเสียบทบาททางสังคมและจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยลงนะคะขาดแรงสนับสนุนทางสังคมก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ค่ะต่อมาคือด้านการเจ็บป่วยนะคะพอร่างกายเนี่ยการทำงานลดลงนะคะต้องพึ่งพิงคนอื่นเยอะขึ้นนะคะการรับรู้ความรู้สึกลดลงนะคะการได้ยินการมองเห็นนะคะมีสติปัญญาที่ตัดสินใจช้าลงนะคะก็ทำให้เขารู้สึกเครียดได้นะคะแล้วรู้สึกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะการเผชิญกับปัญหาสำคัญนะคะพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคู่สมรสสูญเสียเพื่อนนะคะหรือว่าสูญเสียญาติพี่น้องนะคะต้องย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็ก่อให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะคะยังรู้สึกว่ามีตาบาปมีการกีดกันหรือมีการแบ่งแยกนะคะเพราะว่าในบางสังคมเนี่ยมีทัศนคติด้านลบต่อผู้สูงอายุนะคะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้ค่านะคะหรือว่าการย้ายถิ่นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องสูญเสียสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยนะคะย้ายตามลูกตามหลานไปนะคะทำให้ต้องไปสร้างสัมพันธภาพใหม่กับเพื่อนบ้านอีกนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายนะคะเรามาดูแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกันนะคะอันดับแรกคือให้ตัวผู้สูงอายุเนี่ยส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองนะคะอย่างแรกเลยคือเขาต้องยอมรับความจริงนะคะว่าชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องเงินแล้วก็การที่อยู่อาศัยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อในอนาคตนะคะหากิจกรรมหางานอดิเรกทำนะคะเพื่อคลายความเครียดนะคะแล้วก็แสวงหาความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นนะคะส่วนครอบครัวนะคะเราจะส่งเสริมโดยเน้นการดูแลความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะให้เกียรติและเคารพนับถือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขาค่ะในส่วนของชุมชนนะคะเราควรจะมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชนนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยนะคะสร้างค่านิยมในการเคารพผู้สูงอายุแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพค่ะในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราก็ควรให้ความสำคัญและเคารพผู้สูงอายุที่มารับบริการนะคะแล้วก็ให้โอกาสผู้สูงอายุได้มาพูดคุยเล่าปัญหาและความต้องการของเขาให้กับเรานะคะแล้วก็ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการดูแลกับเขานะคะแล้วก็จัดบริการให้การปรึกษาแล้วก็กิจกรรมทางบริการสังคมค่ะปัญหาทางกายนะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไทยเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องกระดูกและข้อนะคะพวกกระดูกพุ่นกระดูกเปราะพวกนี้นะคะโดยเฉพาะพอตอนเขาทำงานเนี้ยมีอาการที่ผิดท่าทางนะคะเลยมีการปวดหลังต่อเนื่องมานะคะมีการปวดเข่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเจอปัญหาพวกนี้ค่ะต่อมาก็คือพวกโรคระบบไหลเวียนโลหิตนะคะความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้นะคะโรคระบบประสาทนะคะสมองเสื่อมเอ่ยทำให้เกิดการหลงลืมความจำเสื่อมนะคะตัดสินใจช้านะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะหรืออาจจะเกิดจากสมองขาดเลือดก็ได้นะคะซึ่งเป็นอาการที่เฉียบพลันนะคะปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงเสี่ยงต่อการเสี่ยงชีวิตได้นะคะโรคเบาหวานนะคะก็จะเป็นโรคที่พบได้เยอะมากๆนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

0: นะคะทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านไตด้านขาด้านตานะคะแล้วแผลก็หายยากด้วยนะคะเรามาดูการดูแลโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือบทบาทของชุมชนนะคะชุมชนนะคะจะมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงนะคะการใช้ทุนสังคมเช่นตระกูลชมรมทั้งหลายนะคะชมรมผู้สูงอายุหรืออสมนะคะหรือการสร้างมาตรฐานทางสังคมรณรงค์โครงการต่างๆนะคะในส่วนของระบบบริการสุขภาพนะคะเราก็มีทั้งระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมินะคะที่จะช่วยดูแลโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนะคะโดยปฐมภูมิเนี่ยเราจะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะคะทุติยภูมิเราจะเน้นการรักษานะคะส่งเสริมการดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันโรคแทรกซ้อนค่ะส่วนตติยภูมิเนี่ยเราจะเน้นรักษาโรคที่ซับซ้อนแล้วนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนลดความพิการค่ะเรามาดูเรื่องการเตรียมตัวสำหรับภาวะสุดท้ายของชีวิตของผู้สูงอายุกันนะคะพอผู้สูงอายุเขาก็จะต้องเริ่มยอมรับนะคะว่าความตายเนี่ยมันใกล้ตัวนะคะก็ต้องพิจารณามรณานุสตินะคะแล้วก็ตายรักนะคะเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็จะปลงแล้วก็ผ่อนคลายได้นะคะนอกจากการยอมรับแล้วเนี่ยการหาวิธีการผ่อนคลายลดความเครียดก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ3นะคะคือการทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับศาสนาที่นับถือนะคะเช่นการทำบุญสร้างกุศลนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจผ่องแผ้วนะคะแล้วก็เสริมความมั่นใจค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะควรจะมีเรื่องการเตรียมทรัพย์สมบัติค่ะทำพินัยกรรมให้ชัดเจนนะคะมีพยานรับรู้แจ้งเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องประกันชีวิตต่างๆให้กับลูกหลานทราบนะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ควรมีการเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการตายและพิธีกรรมนะคะว่าตกลงแล้วนะคะอยากจะให้ทำแบบไหนนะคะมีการทำพินัยกรรมชีวิตนะคะใบจากร่างกายหรือว่าแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับงานศพนะคะว่าต้องการรูปแบบใดนะคะเรามาดูนะคะว่าครอบครัวนะคะจะสามารถช่วยเหลือสำหรับภาวะสุดท้ายของผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะคือครอบครัวก็ต้องเตรียมใจยอมรับนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็พยายามลดความเศร้าโศกและความเครียดลงนะคะต่อมานะคะเราก็ควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความรักและความเคารพนะคะดูแลให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีจัดหาอาหารที่เขาชอบและพาไปเที่ยวตามกำลังศักยภาพค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องจัดการธุระตามที่ผู้สูงอายุขอนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องทรัพย์สินการเบิกจากหนี้สินพินัยกรรมต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลรักษาและให้กำลังใจค่ะเราต้องให้กำลังใจเขาอย่างใกล้ชิดนะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะไม่รู้สึกอ้างว้างนะคะเปิดบทสวดมนต์ให้เขาฟังผ่อนคลายนะคะหรือว่าให้เขาทำกิจกรรมส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมตามหลักศาสนาที่เขานับถือค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะช่วยเขาเรื่องการเตรียมพิธีกรรมแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายด้วยนะคะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะนอกจากที่เราจะช่วยดูแลทางด้านสุขภาพกายแล้วเนี่ยอย่าละเลยการดูแลทางด้านสุขภาพจิตด้วยนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมจากชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุการจัดทำกิจกรรมต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีได้ด้วย
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบ

0: มีเริ่มค่ะพ
1: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
2: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
1: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเด็กลักษณะพิเศษกันค่ะตอนที่1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับเด็กลักษณะพิเศษค่ะเรามาดูความหมายนะคะในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในปี2552เนี่ยเขาให้ได้ให้นิยามนะคะเด็กลักษณะพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะคือเด็กที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูและให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะความจำเป็นและความต้องการของเด็กแต่ละคนค่ะนอกจากนั้นนะคะ4เรือนแก้วกังวานนะคะในปี2562ก็ได้ให้นิยามไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความเบี่ยงเบนด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจากเกณฑ์ที่ปกตินะคะแล้วก็การเบี่ยงเบนนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกมิติของพัฒนาการค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้จัดแบ่งเด็กลักษณะพิเศษตามลักษณะต่างๆได้เป็น3ประเภทหลักนะคะโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อการดำรงชีวิตของเด็กค่ะประเภทแรกเลยนะคะคือประเภทเรื่องที่มีความบกพร่องหรือการสูญเสียอวัยวะค่ะประเภทที่2นะคะคือเด็กที่ไร้ความสามารถหรือสูญเสียสมรรถภาพค่ะประเภทที่3นะคะคือการเสียเปรียบหรือการด้อยโอกาสทางสังคมค่ะส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แบ่งนะคะเด็กลักษณะพิเศษไว้เป็น9ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะคือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นนะคะประเภทที่2คือบกพร่องทางการได้ยินนะคะประเภทที่3คือการบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะประเภทที่4คือบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะคะประเภทที่5นะคะคือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ค่ะประเภทที่6คือมีความบกพร่องด้านการพูดและภาษานะคะประเภทที่7คือมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ส่วนประเภทที่8นะคะคือเป็นบุคคลออทิสติกนะคะและประเภทสุดท้ายคือมีการพิการซ้ำซ้อนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้จัดกลุ่มเด็กลักษณะพิเศษเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มที่1นะคะคือเด็กกลุ่มปัญญาเลิศนะคะหรือมีความสามารถพิเศษนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีระดับ IQ นะคะสูง30ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จหรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆนะคะกลุ่มที่2นะคะคือเด็กที่มีความปกพ้องในด้านต่างๆนะคะเด็กกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นเด็กกลุ่มที่เรียนช้ามีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆ นะคะซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะ9ประเภทตามที่กระทรวงศึกษาได้แบ่งไปนะคะและเด็กกลุ่มสุดท้ายนะคะคือเด็กกลุ่มยากจนและด้อยโอกาสค่ะเรามาดูเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานะคะจะแบ่งเป็น4ระดับนะคะระดับแรกนะคะคือบกพร่องระดับเล็กน้อยนะคะจะมี IQ อยู่ประมาณ 50-70 นะคะสามารถเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาแล้วก็ฝึกงานทำงานง่ายๆได้นะคะต่อมาคือบกพร่องระดับปานกลางนะคะจะมี IQ อยู่ที่ระดับ 35-49 นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้สามารถฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นนะคะที่จำเป็นที่จะใช้ในการดำรงชีวิตได้นะคะหรือว่าทำงานง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะคือบกพร่องระดับรุนแรงแล้วนะคะจะมีระดับ IQ อยู่ประมาณแค่เพียง 20-34 นะคะกลุ่มนี้จะไม่สามารถเรียนได้นะคะแต่ว่าสามารถฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองบ้างได้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะคือบกพร่องรุนแรงค่ะกลุ่มนี้จะมี IQ ต่ำกว่า20นะคะกลุ่มนี้จะฝึกอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ดูแลค่ะผลกระทบของเด็กลักษณะพิเศษนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นอันดับ1คือต่อตัวเด็กเองนะคะเด็กอะค่ะเวลาเขามีความผิดปกติหลายระบบเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาต่อด้านร่างกายนะคะแล้วพัฒนาการก็จะไม่สมวัยนะคะซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุค่ะนอกจากนั้นนะคะจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะหวาดกลัวขาดความรักแล้วก็ไม่มั่นใจค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับค่ะต่อครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยเวลาเรามีเด็กลักษณะพิเศษเนี่ยครอบครัวก็จะรู้สึกผิดหวังนะคะบางครอบครัวอาจจะรู้สึกอับอายนะคะแล้วก็วิตกกังวลนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเขายอมรับได้นะคะก็จะมีการปรับตัวนะคะแล้วก็สามารถดูแลเด็กได้ดีนะคะแต่บางครอบครัวเนี่ยปฏิเสธเลยนะคะแล้วก็ยอมรับไม่ได้เนี่ยหรือเขาอาจจะดูแลมากเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านทัศนคติด้วยค่ะในการดูแลเด็กลักษณะพิเศษค่ะผลกระทบต่อมาคือต่อชุมชนและสังคมนะคะสังคมเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณมากขึ้นในการดูแลเด็กกลุ่มนี้นะคะชุมชนก็ต้องจัดสรรนะคะบุคลากรที่มาช่วยดูแลเด็กนะคะเพราะเด็กบางคนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังต้องจัดสิ่งแวดล้อมและบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเนี่ยก็จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาวค่ะ
เรามาดูสิทธิประโยชน์ของเด็กลักษณะพิเศษที่เขาจะได้รับนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือเกี่ยวกับเบี้ยความพิการค่ะผู้พิการทุกคนนะคะที่มีบัตรนะคะแล้วก็มีสมุดประจำตัวนะคะจะได้รับเงินนะคะเป็นเบี้ยความพิการ500บาทต่อเดือนค่ะนอกจากนั้นนะคะรัฐบาลยังได้เตรียมบริการทางการแพทย์นะคะในการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโดยกระบวนการทางการแพทย์26รายการนะคะแล้วมีการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์อีก15ปีค่ะ

0: นอกจากนั้นนะคะยังมีเงินกู้กองทุนนะคะให้กับครอบครัวของผู้พิการนะคะโดยกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแล้วก็ต้องผ่อนส่งภายใน5ปีนะคะแล้วก็คนดูแลนะคะที่เป็นชื่อในบัตรนะคะผู้พิการเนี่ยก็จะสามารถนำสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็มีสวัสดิการสังคมแล้วก็ล่ามภาษามือให้นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กลักษณะพิเศษนะคะอันดับแรกเลยค่ะการดูแลและฟื้นฟูด้านการแพทย์นะคะจะต้องมีบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะแล้วก็ต้องมีการใช้วิทยาการนะคะจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะนอกจากนั้นนะคะการดูแลและฟื้นฟูสภาพทางด้านจิตใจและสังคมนะคะควรจะเน้นเรื่องการเสริมรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเด็กลักษณะพิเศษนะคะแล้วก็การดูแลฟื้นฟูสภาพด้านการศึกษานะคะเราควรส่งเสริมให้เด็กลักษณะพิเศษเนี่ยได้รับการศึกษาในทุกระดับนะคะโดยเน้นการเรียนร่วมกับเด็กปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการดูแลและฟื้นฟูสภาพทางด้านอาชีพการงานค่ะควรจะมีการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะแนวทางในการช่วยเหลือเด็กนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือจะต้องแนะนำเรื่องความผิดปกติให้แก่ครอบครัวเด็กทันทีที่ตรวจพบนะคะชี้แจงสิทธิ์นะคะแล้วก็แนะนำวิธีการจดทะเบียนขอใบรับรองค่ะข้อควรปฏิบัติต่อเด็กลักษณะพิเศษนะคะเราควรจะให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กเป็นพิเศษนะคะให้กำลังใจชี้แนวทางให้เหมาะสมนะคะฝึกหัดให้เด็กสามารถทำงานแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะให้เด็กมีความอดทนใจเย็นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองหรือคนดูแลก็ต้องอดทนและใจเย็นกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ระลึกอยู่เสมอนะคะว่าเด็กลักษณะพิเศษเนี่ยก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเด็กทั่วไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็เป็นเนื้อหาตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับเด็กลักษณะพิเศษค่ะตอนที่2นะคะเด็กที่มีความผิดปกติทางกายภาพค่ะปัญหาที่เจอดับแรกเลยนะคะคือผิดปกติทางการได้ยินนะคะคำจำกัดความตามพ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2550นะคะได้ให้นิยามไว้ว่าคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายนะคะได้แก่ประเภทแรกนะคะคือคนได้ยินความถี่500เฮิรตซ์ถึง 1,000 เฮิรตซ์หรือ 2,000 เฮิรตซ์ในหูที่ข้างดีกว่าในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะในเด็กที่อายุไม่เกินปีนะคะได้ยินเสียงที่มีความดังเกิน40เดซิเบลขึ้นไปจนถึงไม่ได้ยินเสียงค่ะส่วนคนทั่วไปนะคะจะได้ยินเสียงที่มีความดังเกิน55เดซิเบลขึ้นไปจนไม่ได้ยินเสียงค่ะประเภทที่2นะคะคือคนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ค่ะเรามาดูนะคะหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือคนหูหนวกกับคนหูตึงนะคะคนหูหนวกนะคะคือคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายหรือต้องสื่อความหมายโดยใช้ภาษามือนะคะส่วนคนหูตึงนะคะคือคนที่สามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่องช่วยฟังนะคะและสามารถพัฒนาใช้สื่อความหมายจากภาษาพูดได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าระดับการได้ยินนะคะเกี่ยวกับระดับความพิการนะคะหูปกตินะคะจะมีค่าเฉลี่ยการได้ยินนะคะต่ำกว่า27เดซิเบลนะคะส่วนหูตึงอันดับ1นะคะก็อยู่ประมาณ 27-40 นะคะส่วนถ้ามากกว่า93เป็นต้นไปก็จะเป็นหูหนวกนะคะสาเหตุของความผิดปกติด้านการได้ยินนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือมาจากกรรมพันธุ์ค่ะอันดับที่2นะคะคือมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการถูกตบที่กกหูนะคะหรือการใช้เครื่องมือช่วยคลอดที่ไม่เหมาะสมหนีบที่หูนะคะทำให้เกิดหูหนวกค่ะอันดับที่3คือการติดเชื้อนะคะซึ่งมักพบปัญหาจากการติดเชื้อในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคจากหัดเยอรมันภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้หวัดใหญ่คางคูมพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดหูหนวกได้นะคะแล้วก็อันดับ4ก็คือจากสารพิษหรือยานะคะเพราะว่ายาบางอย่างนะคะก็จะเป็นพิษต่ออวัยวะหูของทารกในครรภ์ได้ค่ะพวกควินินนะคะเอสไพรินเซฟโตไมซินหรือว่าเพนิซิลินค่ะแนวทางในการฟื้นฟูสำหรับเด็กหูตึงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราควรจะให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเด็กนะคะควรมีการฝึกใช้เครื่องช่วยฟังนะคะแล้วก็ฝึกฟังนะคะแล้วก็มีการฝึกอ่านริมฝีปากนะคะเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็พัฒนาภาษาพูดและแก้ไขภาษาพูดค่ะรวมถึงการอนุรักษ์การได้ยินและภาษาพูดนะคะแนะแนวด้านสังคมจิตใจแล้วก็แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพค่ะ เรื่องการฟื้นฟูสำหรับเด็กหูหนวกนะคะอันดับแรกก็คือให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเด็กนะคะแล้วก็เน้นการฝึกพูดการใช้ในการสื่อสารนะคะแล้วก็ฝึกเรียนพัฒนานะคะภาษามือนะคะแล้วก็แนะแนวด้านสังคมจิตใจแล้วก็การศึกษาและอาชีพค่ะเรามาดูเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบความสามารถในการมองเห็นค่ะก็จะมีทดสอบเบื้องต้นอยู่2อย่างนะคะคือความชัดของการมองเห็นที่เราเรียกกันว่า VAVA นะคะก็คือการวัดสายตาเบื้องต้นค่ะว่าระดับการมองเห็นวัตถุใกล้ๆเนี่ยเรามองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่า VA นะคะจะประกอบด้วยตัวเลข2จำนวนนะคะคือ20/40นะคะอันนี้จะเป็นหน่วยฟุตนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยมันจะมีหน่วยเมตรด้วยนะคะซึ่งค่าหน่วยฟุตเนี่ยนะคะตัวเลขก็จะเป็นตัวเศษนะคะแสดงถึงระยะทางนะคะระหว่างไอแผ่นชาร์ตนะคะกับตัวผู้ป่วยนะคะเป็นหน่วยฟุตนะคะส่วนตัวที่2นะคะเป็นตัวที่แสดงถึงแถวที่เล็กที่สุดที่ผู้ป่วยหรือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยสามารถอ่านได้จากระยะที่ตรวจก็คือ20ฟุตนะคะคนปกตินะคะจะมีค่าระดับการมองเห็น Visual Acuity เนี่ยอยู่ที่ระดับ 20-20 นะคะหากผู้ป่วยมีค่าระดับการมองเห็นเท่ากับ 20-70 เนี่ยหมายถึงว่าเขาสามารถอ่านตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่พอที่คนปกติเนี่ยอ่านได้จากระยะ70ฟุตนะคะแต่ว่าเขาอ่านได้จากระยะ20ค่ะก็คือตาก็มีปัญหาแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นSnellen นะคะ Snellen chart นะคะซึ่งชาร์ตที่นิยมใช้ในประเทศอื่นเขาจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยที่เห็นบ่อยๆจะเป็นตัวเลขนะคะดูขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะหรือว่าจะมี E chart นะคะพัฒนาต่อมาคือเป็นดูทางด้านขานะคะว่าไอ้3ขาที่ชี้ไปเนี่ยมันชี้ไปทิศไหนนะคะส่วนเด็กน้อยนะคะบางทีเขายังไม่เข้าใจตัวอักษรและตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปภาพค่ะจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมบ้านแล้วก็แอปเปิลนะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นลีชาร์ตนะคะหรือจะเป็นเอเลนชาร์ตที่จะเป็นรูปเค้กรูปมืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้เด็กตอบแต่ส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะยืนอยู่ประมาณ10ฟุตนะคะการทดสอบความสามารถอีกอันหนึ่งนะคะคือ visual field นะคะจะเป็นลานสายตานะคะอันนี้จะดูขอบเขตการมองเห็นโดยไม่กรอกตานะคะซึ่งปกติก็จะกว้าง180องศานะคะทีนี้การตรวจลานสายตาก็จะมีหลายแบบนะคะปกติตอนนี้เราก็จะนิยมการใช้ตรวจแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแบบนี้นะคะที่จะวัดสมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้นิยามนะคะของเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นไว้ดังนี้ค่ะกรณีสายตาพิการนะคะหมายถึงการมีสายตาข้างที่ดีที่สุดเมื่อใส่แว่นธรรมดาโดยไม่มีเครื่องช่วยสายตาพิเศษแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นได้น้อยกว่า20/70ฟุตนะคะหรือว่า6/18เมตรค่ะลงไปจนถึง20/300ฟุตนะคะหรือว่า3/60เมตรค่ะหรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า30องศานะคะลงไปจนถึง10องศาค่ะส่วนตาบอดนะคะได้นิยามไว้ว่าคือการที่มีสายตาข้างที่ดีที่สุดเมื่อใส่แว่นตาธรรมดาแล้วนะคะสามารถมองเห็นได้น้อยกว่า20/300ฟุตนะคะหรือว่า3/60เมตรนะคะจนถึงบอดสนิทนะคะหรือมีลานสายตาเฉลี่ยเนี่ยแคบกว่า10องศาค่ะหลักการสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความผิดปกติในด้านการมองเห็นนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องกระตุ้นให้เขาใช้ประสาทสัมผัสที่มีอยู่ค่ะต้องพยายามสอนนะคะให้เขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบถ้วนนะคะโดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงนะคะการมองการสัมผัสการดมกลิ่นและการลิ้มรสค่ะทดแทนการมองเห็นนะคะแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอิสระนะคะอย่าปกป้องหรือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีปัญหาในกลุ่มมากเกินไปนะคะต้องให้เขาเนี่ยพยายามทำอะไรด้วยตนเองนะคะตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะทีนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญเลยสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะเรียกว่าไม้เท้าขาวนะคะเป็นไม้เท้าสีขาวๆนะคะจะเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลกค่ะซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้นะคะแล้วก็เดินทางได้นะคะต้องมีการฝึกใช้เบื้องต้นนะคะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นนะคะเราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสายตากับเด็กปกตินะคะให้เรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พัฒนาความสามารถในการประเมินตนเองนะคะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระนะคะลดการพึ่งพาผู้อื่นนะคะฝึกการใช้กล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสอื่นๆนะคะแล้วก็ฝึกใช้อุปกรณ์พิเศษค่ะเราต่อมานะคะเรามาดูเด็กที่มีความผิดปกติด้านร่างกายนะคะนิยามก็คือเด็กที่มีความผิดปกติของแขนขาลำตัวและศีรษะนะคะแต่ว่าไม่รวมถึงสายตาแล้วก็การได้ยินค่ะ เด็กกลุ่มนี้นะคะมีแนวทางการช่วยเหลือก็คืออันดับแรกนะคะเราจะต้องแนะนำเรื่องความพิการให้ครอบครัวและเด็กทราบค่ะแนะนำสิทธิประโยชน์นะคะแนะนำวิธีจดทะเบียนแล้วก็แนะนำวิธีการขอรับบริการช่วยเหลือค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกก็คือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกับชั้นเรียนปกตินะคะเหมือนกับเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพนะคะแล้วก็เน้นการสื่อสารการสร้างประสบการณ์ชีวิตวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะนอกจากนั้นก็ต้องฝึกทักษะชดเชยกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองค่ะเรามาดูเด็กที่มีความบกพร่องด้านการพูดกันนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดเนี่ยก็จะมีทั้งการพูดไม่ชัดการพูดเสียงปกติแล้วก็จังหวะการพูดที่ผิดปกติค่ะการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติด้านการพูดนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขความผิดปกตินะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเขามีโครงสร้างทางด้านอวัยวะที่ใช้พูดอะไรที่ผิดปกตินะคะจะสามารถผ่าตัดแก้ไขหรือว่าทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับที่2นะคะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาค่ะเมื่อพบลักษณะดังต่อไปนี้นะคะลักษณะแรกนะคะคืออายุมากกว่า1ปีนะคะแต่ยังส่งเสียงสระโดยไม่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะอายุเกิน3ปีนะคะยังพูดออกเสียงได้ไม่ครบทุกเสียงนะคะหรือว่าอายุเกิน5ปีแล้วนะคะยังออกเสียงผิดนะคะพูดติดอ่างนะคะหรือพูดรัวนะคะหรือว่าเขาออกเสียงมากเกินดังมากเกินไปนะคะหรือว่าเบามากเกินไปหรือว่าระดับเสียงเนี่ยไม่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะซึ่งพวกนี้นะคะถ้าสมมติเราสามารถวินิจฉัยและแก้ไขได้ตั้งแต่ระยะแรกนะคะจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กที่มีความผิดปกติทางกายภาพค่ะตอนที่3นะคะเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้ค่ะความหมายนะคะกลุ่มแรกเลยเรามาดูเด็กปัญญาเลิศก่อนนะคะความหมายนะคะคือเด็กปัญญาเลิศเนี่ยคือมีความสามารถทางด้านวิชาการนะคะมีความจําเป็นเลิศช่างซักช่างถามนะคะมีความคิดอ่านลึกซึ้งนะคะรู้จักแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งเป็นเลิศอย่างเด่นชัดนะคะปัญหาที่พบบ่อยในเด็กกลุ่มนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะในกรณีที่เด็กถูกละเลยจากครอบครัวนะคะเด็กขาดการเอาใจใส่ที่เหมาะสมนะคะก็จะเรียกเสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะมีความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคมค่ะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงที่เจอบ่อยๆเลยนะคะเนื่องจากเด็กเขาเป็นเด็กเรียนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถูกกดดันจากครอบครัวและผู้ดูแลมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เขาจะถูกผลักดันนะคะเร่งรัดจากผู้ปกครองและครูนะคะทำให้หมกมุ่นกับการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงนะคะการได้อันดับ1การได้รางวัลนะคะเขาก็จะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะทำให้มีพฤติกรรมการเยื่อหยิ่งแล้วก็อวดดีนะคะแล้วก็ขาดทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปัญญาเลิศเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางด้านสังคมให้เขาได้เหมาะสมค่ะแนวทางในการดูแลด้านการศึกษาแก่เด็กปัญญาเลิศนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องประเมินก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องได้รับนะคะการดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็ครูที่ดูแลเด็กนะคะควรจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ควรจะมีโปรแกรมการเรียนเป็นพิเศษนะคะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการชื่นชมหรือความกดดันที่มากเกินไปค่ะเรามาดูเด็กกลุ่มปัญญาอ่อนนะคะอันนี้ก็ได้พูดไปคร่าวๆบ้างแล้วนะคะนิยามนะคะคือเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติทางด้านความสามารถด้านสติปัญญาหรือมี IQ ที่ต่ำกว่า70นะคะและความบกพร่องทักษะด้านการเรียนรู้และการปรับตัวโดยแสดงอาการก่อนอายุ18ค่ะเราสามารถพบปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะได้ร้อยละ5ของประชากรทั่วไปค่ะระดับของภาวะปัญญาอ่อนนะคะอันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะคะมี4ระดับนะคะจะเห็นได้ว่าประมาณ 85% ของผู้ที่มีปัญหาภาวะปัญญาอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับน้อยนะคะประมาณ 10% อยู่ปานกลางนะคะระดับรุนแรงเนี่ยจะประมาณแค่4แล้วก็รุนแรงมากแค่1นะคะการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะต้องแนะนำเรื่องภาวะปัญญาอ่อนให้ครอบครัวเขาเข้าใจนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับความผิดปกติและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กต่อไปค่ะ2นะคะแนะนำวิธีการจดทะเบียนคนพิการและสิทธิประโยชน์นะคะ3นะคะแนะนำวิธีการขอรับบริการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและ4คือเข้ากระบวนการฟื้นฟูค่ะต่อมานะคะเด็กกลุ่มอาการดาวนะคะจะมีสาเหตุ นะคะก็คืออันดับแรกเลยคือเกิดจากโครโมโซมนะคะโครโมโซมมันผิดปกตินะคะปกติคนเราจะมีโครโมโซมอยู่23คู่นะคะหรือ46นะคะ46อันนะคะแต่ในเด็กดาวเนี่ยเขาจะมีถึง47อันนะคะจะเกินมาอันหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกินไปที่โครโมโซมคู่ที่21ค่ะการดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องเน้นเรื่องการแนะนำการดูแลนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จัดบริการฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้พอสมควรนะคะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ค่ะต่อมาเป็นกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองนะคะสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วเด็กเนี่ยจะมีพัฒนาการล่าช้าทางด้านภาษานะคะขาดความสนใจในการอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นนะคะมีพฤติกรรมการทำอะไรซ้ำๆหรือมีความสนใจที่จำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะเด็กออทิสติกจะมีความหลากหลายของอาการนะคะตั้งแต่เด็กออทิสติกที่เรียนเก่งมากๆนะคะจนไปถึงเด็กออทิสติกที่มีพัฒนาการล่าช้านะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการวินิจฉัยเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะยิ่งวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็รักษาเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะจะทำให้การพยากรณ์โรคเนี่ยดีกว่าการรักษาเมื่ออายุมากๆแล้วนะคะปกตินะคะเด็กเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการเด็กออทิสติกจะเริ่มแสดงอาการก่อนอายุ3ขวบนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากการพูดช้านะคะเลี่ยมไม่ค่อยหันไม่ตอบสนองไม่สบตานะคะแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะคะความผิดปกติแรกที่เจอบ่อยนะคะคือความผิดปกติทางด้านการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นค่ะในขวบปีแรกนะคะเขาจะไม่ชอบให้อุ้มนะคะเขาจะไม่จ้องมองเขาจะไม่สบตาเขาจะไม่ส่งภาษาหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะส่วนวัย 2-3 ขวบนะคะความผิดปกติมันจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะเขาจะไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้นะคะแล้วก็ไม่ตอบสนองเวลาเรียกนะคะแล้วก็ไม่เรียนแบบท่าทางนะคะแล้วก็จะใช้มือแทนการชี้นะคะก่อนวัยเข้าเรียนนะคะเขาจะขาดทักษะการเข้าสังคมอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ที่จะเข้าหาหรือเล่นกับใครนะคะจะเดินอยู่ในสนามคนเดียวเล่นคนเดียวนะคะวัยเรียนนะคะก็จะมีปัญหามากขึ้นนะคะจะไม่มีเพื่อนนะคะเก็บตัวไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ค่ะส่วนความผิดปกติด้านการใช้ภาษานะคะเขาก็ประมาณครึ่งนึงเลยนะคะเด็กออทิสติกจะไม่สามารถพูดได้เท่าไหร่นะคะจะส่งเสียงอ้อแอในวัยปีแรกนะคะแล้วก็จะใช้ภาษาส่วนตัวนะคะรู้กันแค่คนเดียวนะคะแล้วก็พูดวลีซ้ำๆที่ไม่มีความหมายนะคะใช้สรรพนามแปลกๆแล้วก็ใช้โทนเสียงแปลกๆนะคะส่วนแล้วก็จะมีพฤติกรรมซ้ำๆนะคะแล้วก็มีความสนใจจำกัดนะคะเดินเล่นก็จะเดินเล่นอยู่ชั้นเดิมๆเปิดปิดสวิตช์นะคะมองวัตถุเดิมๆเล่นอะไรที่ชอบหมุนๆได้นะคะวิดีโอเฉพาะอย่างซ้ำๆแล้วตอนเฉพาะตอนนี้นะคะดูแล้วดูอีกนะคะแล้วก็ชอบเรียงของเป็นแถวๆนะคะแล้วก็ชอบให้มันแบบเรียงเป็นระเบียบไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะปรับตัวค่อนข้างยากนะคะต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะชอบทำอะไรซ้ำๆนะคะส่วนความผิดปกติก็จะมีพวกภาวะและอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นภาวะปัญญาอ่อนโรคลมชักสมาธิสั้นซึมเศร้านะคะหรือว่ามีการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีนะคะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเลือกกินนะคะจะบางทีจะกินอะไรที่มันกินไม่ได้นะคะแล้วก็ในบางคนจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยนะคะหรือว่าทำร้ายตนเองค่ะการรักษาโรคออทิสติกนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ฝึกพูดค่ะแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการนะคะจัดการศึกษาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บางรายอาจจะรักษาด้วยการใช้ยานะคะแต่โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้นะคะคือเราเน้นแค่เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ค่ะแล้วก็ดูแลตนเองได้ค่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเด็กซนแล้วก็สมาธิสั้นนะคะเด็กซนและสมาธิสั้นนะคะความหมายที่เราเรียกกันว่า ADHD นะคะคือกลุ่มอาการที่ประกอบไปด้วยมีอาการซนไม่อยู่นิ่งหุนหันพลันแล่นนะคะและขาดสมาธิค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเราพบว่ามีเยอะขึ้นนะคะประมาณร้อยละ5ของเด็กในวัยเรียนเลยนะคะอาการหลักๆนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะคือขาดสมาธิอยู่ไม่นิ่งนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะวักแวกง่ายยุกยิกนะคะแต่ส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยก็จะดื้อนะคะเกเรก้าวร้าวนะคะมีโรคทางจิตเวชอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ทำงานไม่เสร็จนะคะผลงานไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะขี้ลืมนะคะจะเล่นผัดโผนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็จะรอคอยไม่ค่อยได้นะคะการที่เราให้ความช่วยเหลือนะคะหลักๆเลยคือเราต้องเน้นการผสมผสานระหว่างการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการทานยาค่ะใช้ร่วมกันนะคะจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ผลค่ะ อันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องอธิบายให้พ่อแม่และผู้ปกครองหรือครอบครัวเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเด็กมีความผิดปกตินะคะเราต้องดูแลอย่างไรนะคะอันดับ2คือต้องให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนคนที่ดูแลนะคะอันดับ3คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันดับ4คือต้องรักษาด้วยยาควบคู่กันไปค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
3: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
2: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
3: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: เรียนอย่างมีความสุข
3: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เธอเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบ สะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องการให้การปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวนะคะตอนที่1 นะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้ก่อนนะคะว่าการให้การปรึกษาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะการให้การปรึกษาเนี่ยมันคือกระบวนการนะคะซึ่งเป็นกระบวนการการช่วยเหลือทางจิตวิทยานะคะเราจะต้องประกอบด้วยความเชื่อแล้วก็ความคาดหวังนะคะแล้วก็เน้นให้เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาจากอารมณ์และความรู้สึกนะคะแล้วก็ต่อมานะคะการให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การปรึกษาแล้วก็ผู้รับการปรึกษาตลอดกระบวนการนะคะข้อที่3นะคะการสื่อสารนะคะจะต้องเป็น2ทางนะคะมันจะไม่ใช่การอบรมสั่งสอนจากที่ผู้ให้การปรึกษาพูดเพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่การบ่นระบายความในใจจากผู้รับการปรึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะจะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้ง2ฝ่ายค่ะต่อมาคือข้อ4นะคะคือการให้การปรึกษาเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะคะมันจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยนะคะแล้วก็ตกลงเป้าหมายกันนะคะแล้วก็ต้องมีขั้นตอนมีผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีการใช้ทักษะที่เหมาะสมด้วยนะคะลักษณะต่อมาข้อที่5นะคะคือเราเนี่ยจะต้องยึดผู้รับบริการหรือผู้รับการปรึกษาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยให้เป้าหมายเนี่ยเป็นไปตามเพื่อประโยชน์ของผู้รับการปรึกษานะคะไม่ใช่ยึดที่ผู้ให้การปรึกษานะคะว่าเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะคือเราเนี่ยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องมีสติแล้วก็ระลึกรู้ถึงปัจจุบันนะคะรวมถึงผู้รับการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องระลึกรู้ถึงปัจจุบันด้วยว่าสิ่งที่เราจะมาทำกระบวนการกันเนี่ยมันเป็นขั้นตอนณปัจจุบันนะคะแล้วก็เราจะต้องดูนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความเชื่อที่มากระทบณปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะไม่ใช่ล้ำลึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงอนาคตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือการให้การปรึกษาเนี่ยจะไม่มีข้อสรุปนะคะหรือไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวนะคะข้อสรุปเนี่ยจากการให้การปรึกษาเนี่ยมันอาจจะจบลงขณะใดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกตามแรงจูงใจของผู้รับการปรึกษาเป็นสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะว่าการให้การปรึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่กระบวนการที่ตัดสินถูกผิดนะคะแต่มันจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขนะคะแล้วก็พิจารณาเห็นทางเลือกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะโดยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่ดึงศักยภาพของผู้รับการปรึกษาที่มีนะคะให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะคะบทบาทของเรานะคะคือเป็นกระจกสะท้อนนะคะให้เขาเห็นนะคะว่าตัวเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการให้การปรึกษานะคะจะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการนะคะคาร์ลโรเจอร์นะคะเป็นนักจิตวิทยานะคะที่ริเริ่มกระบวนการการให้การปรึกษาทางจิตวิทยานะคะเขาเสนอคุณสมบัติที่จำเป็นนะคะของผู้ให้การปรึกษาอยู่3ประการนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือผู้ให้การปรึกษาที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเอมพาธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการนะคะผ่านจากประสบการณ์ภายในจิตใจของตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องมีคุณลักษณะคือเราต้องมีความปรารถนาดีโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขนะคะยอมรับผู้ที่มารับการปรึกษาอย่างที่เขาเป็นนะคะแล้วก็ละวางความคาดหวังของเรานะคะแล้วก็มุมมองความเชื่อของเราเนี่ยลงนะคะไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะและข้อสุดท้ายนะคะเราจะต้องมีความสอดคล้องจริงใจนะคะที่เรียกว่าคอนคูเอนนะคะคูเอนเนี่ยจะเป็นการแสดงออกภายนอกกับสิ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดภายในที่สอดคล้องกันนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะค่อนข้างยากแล้วก็ต้องฝึกฝนหลายปีเลยนะคะทีนี้ต้องมาดูบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ให้การปรึกษานะคะอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่อาจารย์เคยเน้นไว้ว่าบทบาทของเรานะคะคือกระจกสะท้อนนะคะเราจะไม่ใช่คนที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาแต่เราจะเป็นผู้ร่วมทางนะคะเดินเคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถเลือกสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่ลงตัวสำหรับตัวเขานะคะแล้วก็เราก็จะไม่วางอำนาจเหนือเขานะคะแล้วก็นอกจากเป็นผู้ร่วมทางแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะ คือเราต้องคอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของเขานะคะไม่ได้เข้าไปแก้แต่ให้ข้อเสนอแนะนะคะช่วยเขารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะนอกจากนั้นเราจะเป็นผู้ส่งเสริมนะคะคือส่งเสริมให้เขาเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นนะคะและเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะสร้างบรรยากาศให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เกิดความไว้วางใจเพียงพอนะคะพอที่เขาจะเปิดเผยเรื่องราวและความรู้สึกภายในของเขาออกมานะคะและสุดท้ายบทบาทของเราก็คือผู้ประสานค่ะเราจะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะคะเพราะว่าการทำการปรึกษาเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานค่ะการที่จะเป็นผู้ให้การปรึกษานะคะเราจะต้องมีทักษะหลายอย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่นักศึกษาจะต้องมีก็คือทักษะการฟังค่ะทักษะการฟังเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานที่สุดของกระบวนการการให้การปรึกษานะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติหลากหลายนะคะแต่ที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือแนวปฏิบัติของเลตเตอร์ค่ะตามตัวอักษรเลยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6อย่างค่ะอันดับแรกเลยคือจะต้องมีการมองสังเกตท่าทางสีหน้าของผู้รับการปรึกษานะคะมีการตั้งคำถามเพื่อให้เขาเกิดกระบวนการสำรวจภายในนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขัดนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรื่องนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะและสุดท้ายคือจะต้องมีการตอบสนองของการฟังนะคะผลจากการฟังนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจอารมณ์และมุมมองของผู้รับการปรึกษาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าให้ระวังเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่เน้นเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะการที่เรารับฟังมากเกินไปมันจะกลายเป็นแค่ผู้ที่รับการระบายนะคะมันจะไม่ทำให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ทักษะอื่นๆร่วมด้วยนะคะทักษะต่อมานะคะคือการสังเกตค่ะการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่สังเกตท่าทางกริยาอย่างเดียวนะคะเราต้องสังเกตคำพูดภาษาที่ใช้ด้วยนะคะเราต้องดูความสอดคล้องและความขัดแย้งของคำพูดกับพฤติกรรมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกและความคิดของผู้มารับบริการนะคะทำให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิดความไว้วางใจกับเรานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าใจเขาแล้วเขาเนี่ยก็จะได้พูดในสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญต่อไปนะคะทักษะที่3นะคะคือทักษะเรื่องการใส่ใจค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะต้องแสดงพฤติกรรมการใส่ใจด้วยภาษาพูดนะคะแล้วก็ภาษาท่าทางของเราด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเต็มใจนะคะกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็สนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของเขานะคะรวมถึงให้เกียรติแล้วก็ยอมรับเขาด้วยนะคะทักษะการใส่ใจนะคะมันก็จะมีการทำได้หลายอย่างนะคะโดยหลักๆคือเราจะต้องมีการประสานสายตากับผู้รับการปรึกษาในขณะที่เรารับฟังนะคะแล้วก็จะมีท่าทีตอบรับนะคะเช่นการพยักหน้านะคะการพูดตอบรับนะคะแล้วก็ใช้คำพูดที่สัมพันธ์กับคำพูดของเขานะคะแล้วก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายค่ะทักษะที่ต่อมาคือทักษะการถามนะคะการถามเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของการให้การปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าทักษะตรงนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยได้เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าได้เกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของผู้รับบริการมากขึ้นนะคะลักษณะของคำถามจะมีคำถามทั้งปลายเปิดและปลายปิดนะคะปลายปิดก็คือจะใช่หรือไม่ใช่นะคะปลายเปิดก็คือจะเป็นให้เขาได้ตอบและบรรยายนะคะซึ่งเราต้องใช้ลักษณะคำถามทั้งสองแบบเลยนะคะแนวทางปฏิบัตินะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเน้นใช้ปลายเปิดเป็นหลักนะคะแล้วก็เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าการถามว่าทำไมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจับผิดเหมือนเขาทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะหลีกเลี่ยงเช่นถามว่าอย่างไรแทนนะคะต่อมานะคะคือทักษะการเงียบนะคะทักษะการเงียบเนี่ยคือเราไม่ใช่เงียบเฉยๆให้เกิดเดดแอร์นะคะแต่เราต้องจงใจนะคะจงใจให้เกิดการเงียบนะคะแล้วก็มีการที่เราต้องเหละจังหวะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นทักษะที่ฝึกนิดนึงนะคะการเงียบจะมี2แบบนะคะคือการเงียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกนะคะแล้วการเงียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกทางลบนะคะเพราะฉะนั้นการเงียบเนี่ยมันก็จะเงียบหลายอย่างเช่นเว้นจังหวะการพูดนะคะเงียบตอนที่เวลาเขาพูดออกมานะคะเราต้องสังเกตว่าเอ๊ะเขาเงียบเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจหรือเปล่าหรือเขากำลังคิดอยู่นะคะหรือเขากำลังแบบเหนื่อยนะคะแล้วเขาพักนะคะการเงียบในทางลบอย่างที่บอกนะคะคือเขาไม่สบายใจเขาอึดอัดเขาไม่อยากพูดนะคะอันนี้เราก็ต้องพยายามปรับนะคะให้เขารู้สึกปลอดภัยมากพอนะคะทักษะต่อมานะคะคือการทวนซ้ำนะคะการทวนซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการพูดออกมาเล่าออกมานะคะแล้วเราก็ พูดอีกรอบนึงนะคะให้เขารู้สึกนะคะว่าตกลงแล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะการทวนซ้ำมีทั้งหมด4ประเภทนะคะคือทวนซ้ำอย่างเดียวกับสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยผู้รับการปรึกษาพูดออกมาหรือว่ามีการทวนซ้ำเพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มสรรพนามให้เขาเห็นมุมมองมากขึ้นนะคะหรือทวนซ้ำเฉพาะประเด็นที่สำคัญเพียงส่วนเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นการสรุปนะคะทักษะที่7นะคะคือการสะท้อนความรู้สึกนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นเสมอนะคะว่าบทบาทของเราคือการเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทักษะนี้ก็จะเป็นความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา

ที่แสดงออกมานะคะทั้งทางผ่านวาจาภาษากายและการสื่อสารกับอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ถึงความเข้าใจของเขาและของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้แสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวมากขึ้นนะคะทักษะสุดท้ายนะคะคือการสรุปความนะคะในทุกๆกระบวนการการให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมประเด็นที่สำคัญนะคะด้วยถ้อยคำที่กระชับนะคะครอบคลุมเนื้อหาและความรู้สึกและกระบวนการที่ให้การปรึกษาค่ะเรามาดูกันที่องค์ประกอบของการให้การปรึกษานะคะเนื่องจากการให้การปรึกษาเนี่ยมันมีขั้นตอนหลากหลายนะคะเราก็จะมาเริ่มดูเลยว่าเราจะต้องเริ่มขั้นตอนอะไรกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องมีการเริ่มกระบวนการร่วมกันค่ะเวลาการให้การปรึกษาเนี่ยมันก็ยังใหม่ทั้งคู่นะคะบางทีมันก็รู้สึกเขินอายตะขิดตะขวงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาละค่ะที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เขารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยพอที่จะเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะคะเมื่อเราเริ่มกระบวนการร่วมการเสร็จนะคะเราก็ต้องมีการนำบทสนทนามาเข้าประเด็นนะคะให้เขาไม่ได้มีแต่น้ำนะคะให้เขาเข้าเรื่องนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้ทราบถึงประเด็นที่เรากำลังคุยกันที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเจาะลงไปที่ปัญหาได้นะคะข้อที่3นะคะการสื่อสารนะคะผู้ให้การปรึกษาแล้วก็ผู้รับการศึกษาจะต้องมีการสื่อสารทั้ง2ทางนะคะโดยการใช้คำพูดกริยาท่าทางสีหน้าแววตาค่ะแล้วก็ต้องมีการจูงใจนะคะเพราะการจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องมีการยอมรับนับถือนะคะในฐานะบุคคลนะคะในฐานะผู้ที่ให้การปรึกษาเนี่ยมีแก่ผู้รับการปรึกษานะคะแล้วก็ต้องมีการสำรวจปัญหาร่วมกันนะคะโดยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องใช้ทักษะต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการตั้งคำถามนะคะเพื่ออำนวยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้สำรวจปัญหาของตนเองแล้วก็ความต้องการของตนเองภายในนะคะแล้วก็เราจะต้องมีเกี่ยวกับขั้นตอนการจับประเด็นปัญหานะคะเพราะว่าเวลาเราสำรวจปัญหาเราจะเจอปัญหามากมายนะคะเราต้องมีการจับประเด็นว่าตกลงรับปัญหาคืออะไรนะคะแล้วตกลงเขาจะต้องการให้เรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วจะต้องไปยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นพอเราจับประเด็นได้แล้วเราก็ต้องมาเซตโกหรือหมายนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นหัวใจของกระบวนการให้การปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยกระบวนการให้การปรึกษาในเซสชันนี้หรือครั้งนี้ก็จะล้มไปเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะพอเราเซตโกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาแก้ปัญหานั้นค่ะตามโกตามขั้นตอนของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราต้องมีกระบวนการจบการปรึกษานะคะคือต้องมีการสรุปนะคะเราต้องให้เขาเห็นนะคะว่าเขาจะนำไปทดลองแก้ปัญหาหรือนำกันบ้านไปฝึกต่อยังไงนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่1แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษาค่ะตอนที่2นะคะการให้การปรึกษาในชีวิตครอบครัวนะคะการให้การปรึกษาในชีวิตครอบครัวนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเริ่มต้นของชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวทุกๆคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความคาดหวังนะคะว่าเราจะต้องมีความสุขแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราจะต้องยั่งยืนนะคะสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วเนื่องจากที่เรา2คนเนี่ยมาจากครอบครัวที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างระหว่างคู่สมรสนะคะการเตรียมความพร้อมและการให้การปรึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะการให้การปรึกษาก่อนเริ่มชีวิตคู่ค่ะการให้การปรึกษาก่อนเริ่มชีวิตคู่นะคะก็จะต้องมีด้านสุขภาพนะคะโดยจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะเราจะต้องมีการให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวร่วมกันนะคะว่าจะมาอยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างไรนะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องลูกค่ะแล้วพอเรามีการเริ่มชีวิตคู่นะคะเราก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภาวะวิกฤตในชีวิตคู่ขึ้นนะคะภาวะวิกฤตในชีวิตคู่นะคะคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์โศกรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรักษาใจให้สงบนะคะเราจะต้องมั่นคงนะคะเจตนาดีไม่คาดหวังนะคะแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะรู้สึกรับฟังแล้วก็ไม่ทุกร่วมนะคะเอมพาร์ตี้ได้แต่ไม่ซิมพาร์ตี้ค่ะแล้วก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะใช้คำถามสร้างความเข้าใจนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราจะต้องวางตัวเป็นกลางค่ะจะต้องไม่ลำเอียงไม่ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดนะคะแล้วก็โฟกัสที่ปัจจุบันนะคะไม่ชวนเขาวนเวียนไปในอดีตหรือกังวลในอนาคตนะคะต้องทำให้เขาเนี่ยเห็นปัจจุบันและเห็นทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคำปลอบใจห้วนๆนะคะเช่นไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ดีเองหร
ือว่าเข้าใจนะเพราะว่าคำพวกนี้ค่ะไม่ช่วยอะไรเลยและทำให้แย่ลงนะคะแล้วก็มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงค่ะชี้ให้เขาเห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงภายในเขาได้นะคะโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเองค่ะแล้วก็เสนอทางเลือกเฉพาะหน้านะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปรับบริการหรือจะทำยังไงต่อไปได้นะคะการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพนะคะในภาวะวิกฤตนะ

อนที่3นะคะการให้การปรึกษาครอบครัวในปัญหาที่พบบ่อยนะคะอันดับแรกเลยคือพฤติกรรมเด็กนะคะตรงนี้นะคะหลักๆของหน้าที่ของเราคือเราต้องค่อยๆวิเคราะห์สาเหตุนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็เกิดจากปัจจัยจากทัศนคติแล้วก็ความคาดหวังจากตัวของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะรวมถึงเราจะต้องทบทวนลำดับเหตุการณ์แล้วก็ต้องตีความเรื่องการตัดสินเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะข้อที่2นะคะเราต้องช่วยให้พ่อแม่เขาเข้าใจวงจรปฏิสัมพันธ์ภายในระบบนะคะการเกิดพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะไม่แค่พฤติกรรมเด็กส่งผลต่อพ่อแม่หรือพฤติกรรมพ่อแม่ส่งผลต่อเด็กเท่านั้นนะคะมันเป็นพฤติกรรมพ่อแม่และเด็กส่งผลร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เขาเห็นวงจรนี้นะคะก่อนที่จะทําการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าใจนะคะปัจจัยจิตใจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงพฤติกรรมนั้นนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะข้อที่4นะคะเราจะต้องลดแรงจูงใจนะคะในพฤติกรรมทางลบนะคะแล้วก็เสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ต้องให้พ่อแม่เขาตระหนักถึงความคาดหวังนะคะว่าเขามีความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือเปล่าที่เขาใส่ไปที่เด็กนะคะวิธีในการปรับพฤติกรรมเด็กนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกพฤติกรรมที่เราต้องการนะคะเอาแค่พฤติกรรมเดียวเลยค่ะไม่ต้องปรับทุกพฤติกรรมนะคะเน้นพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดมีความถี่เยอะนะคะคือทำบ่อยแล้วก็มีผลกระทบเยอะนะคะเมื่อเราเลือกพฤติกรรมเสร็จนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะว่าตกลงแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นหรือว่าลดพฤติกรรมนั้นนะคะโดยดูช่วงระยะเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ต้องมีการเลือกเทคนิคนะคะที่จะลดและเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะทีนี้นะคะเรามาดูพฤติกรรมเด็กแล้วเรามาพฤติกรรมวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 12-13 ปีจนถึง18ปีนะคะซึ่งหน้าที่หลักๆนะคะของการให้การปรึกษาวัยรุ่นเนี่ยอันดับแรกเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับวัยรุ่นนะคะให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากเพียงพอแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพเขานะคะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้นะคะแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังเขานะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยเชื่อนะคะว่าเขาเนี่ยควบคุมตนเองได้นะคะแล้วตัดสินใจเองได้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเล่าเรื่องของเขาเองได้อย่างอิสระค่ะรวมถึงช่วยให้เขาค้นหาตัวเองนะคะความจริงที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกบางอย่างนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาไม่รู้สึกผิดนะคะที่เขาจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเป็นแง่ลบออกมานะคะแล้วก็ช่วยให้เขายอมรับทัศนคติและการตัดสินจากผู้อื่นค่ะนอกจากนั้นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินวัยรุ่นนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าวัยรุ่นคนนั้นจะเป็นคนเลวนะคะหรือเป็นคนไม่ดีแต่ว่ามันแค่เป็นทางเลือกที่ผิดนะคะแล้วก็ต้องช่วยให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเองนะคะไม่ใช่ไปแบบสั่งให้เขาเปลี่ยนหรือไปครอบงำให้เขาเปลี่ยนนะคะเขาต้องเปลี่ยนด้วยตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องให้รางวัลภายในนะคะให้รางวัลภายในเช่นการชื่นชมนะคะให้รู้สึกเขารู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตนเองนะคะซึ่งการให้รางวัลภายในเนี่ยจะได้ผลดีกว่ารางวัลภายนอกพวกสิ่งของนะคะต่อมาคือการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยยากนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลากหลายนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของครอบครัวนะคะมันจะเป็นครอบครัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดความรักและความอบอุ่นนะคะแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ของครอบครัวเขาสมบูรณ์ไหมความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาเป็นยังไงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นยังไงแล้วมีความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะค่อนข้างยากนะคะที่จะทำให้การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะมันก็เลยต้องมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อนค่ะแสดงความชื่นชมนะคะในสิ่งที่ดีที่เขายังมีอยู่ในตัวนะคะให้เขารู้สึกว่าเขามีศักยภาพนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดแรงจูงใจนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนและติดตามการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สร้างคุณค่านะคะความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การให้ข้อมูลและเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะการจะเริ่มการปรึกษาได้นั้นนะคะอันดับสำคัญที่สุดคือเราจะต้องแนะนำกับครอบครัวเขานะคะแล้วก็ต้องจำแนกผู้เสพสารเสพติดนะคะกำหนดแนวทางในการให้บริการนะคะประเมินผู้รับการบริการอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดตามผลแล้วก็จัดรูปแบบกิจกรรมนะคะเพื่อช่วยเหลือเขาค่ะทีนี้เรามาดูการแก้ปัญหาความรุนแรงนะคะความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะความรุนแรงมีหลายอย่างมากนะคะความรุนแรงระหว่างคู่สมรสนะคะระหว่างความรุนแรงต่อลูกและความรุนแรงต่อพ่อแม่สูงอายุนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเกิดจากความผูกสับสนและผิดปกตินะคะรูปแบบของครอบครัวที่ซับซ้อนนะคะการมีอำนาจที่ไม่สมดุลนะคะความตึงเครียดภายในครอบครัวความคิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บทบาทที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะงั้นหน้าที่หลักๆของเรานะคะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องให้พื้นที่ความปลอดภัยเขานะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็สร้างพลังให้กับครอบครัวนะคะ

0: ช่วยให้ครอบครัวเขาเนี่ยรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์และตระหนักถึงคุณค่าของสมาชิกแต่ละคนนะคะแล้วก็ต้องลดความเครียดในครอบครัวนะคะสร้างให้เขารู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้กระทำเนี่ยเข้าใจสาเหตุของความรุนแรงนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากอย่างไรนะคะแล้วก็แก้ไขปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงสร้างเครือข่ายให้กับครอบครัวค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะคะคือการแก้ปัญหาวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะวาระสุดท้ายของชีวิตคือภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการลุกลามจนไม่สามารถรักษาได้แล้วนะคะแพทย์เนี่ยต้องเน้นการดูแลแบบประคับประคองนะคะจนกว่าจะเสียชีวิตไปนะคะซึ่งภาวะระสุดท้ายของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมี5ระยะนะคะโดยเริ่มจากระยะปฏิเสธความจริงโกรธต่อรองเศร้าโศกแล้วก็ยอมรับความจริงนะคะหน้าที่หลักๆของเรานะคะคือเน้นเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจนะคะแล้วเรื่องการเตรียมความพร้อมของครอบครัวเขานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการสื่อสารระหว่างสมาชิกแล้วก็ต้องดูแลหลังสูญเสียด้วยนะคะสนับสนุนให้ครอบครัวเขาจัดการกับความเศร้าโศกแล้วก็การปรับตัวหลังจากที่เข้าสูญเสียค่ะหน้าที่หลักๆของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะคือต้องจัดให้เขาพบกับแพทย์นะคะเปิดโอกาสให้ครอบครัวเนี่ยซักถามข้อมูลจากแพทย์โดยตรงเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยและครอบครัวนะคะว่าเขารับรู้ตรงกันไหมนะคะรับรู้ถึงขั้นตอนไหนนะคะแล้วก็ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ประเมินความคิดความรู้สึกความคาดหวังนะคะแล้วก็ต้องมอบหมายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยในด้านไหนนะคะรวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยจัดระบบในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ให้เขายอมรับกลไกแห่งความตายตามธรรมชาติค่ะและสุดท้ายก็คือต้องอนุญาตให้เขาได้แสดงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเก็บความรู้สึกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่3การให้การปรึกษาของครอบครัวในปัญหาที่พบบ่อยค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1เพราะรายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งาน ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยประกาศเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องการวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะตอนที่1 นะคะการวางแผนงานอนามัยครอบครัวค่ะงานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์นะคะจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีดำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วก็ต้องมุ่งเน้นการดูสุขภาพแบบองค์รวมนะคะครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วเราก็ต้องมีการจัดบริการนะคะอนามัยครอบครัวและการเจริญพันธุ์เนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องวางแผนนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการบูรณาการจากบุคลากรทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ต้องมีการจัดบริการที่ครอบคลุมนะคะทั้งในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิค่ะเรามาดูความหมายของการวางแผนงานอนามัยครอบครัวกันนะคะมันคือกระบวนการการกำหนดอนาคตล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะคะในการจัดการบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลสุข

ภาวะของทุกกลุ่มวัยค่ะโดยเราจะต้องเน้นการส่งเสริมนะคะทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสนับสนุนการบริการด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงฟื้นฟูสภาพนะคะรวมถึงการเสริมสร้างภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีค่ะแล้วก็เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะคะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากการวางแผนจากทุกภาคส่วนนะคะทีนี้ความสำคัญนะคะมันก็มีทั้งจากผลจากองค์กรบุคลากรผู้นำองค์กรแล้วก็จากประชาชนนะคะก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะคะนักศึกษาก็ลองไปอ่านดูนะคะในส่วนของประเภทของแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แผนนะคะเราจะเริ่มจากแผนนโยบายหรือ policy plan นะคะมันคือการวางแผนในระดับสูงสุดนะคะโดยผู้บริหารสูงสุดค่ะเมื่อเราวางแผนนโยบายเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะต้องมาวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือแผนยุทธศาสตร์ต่อไปนะคะซึ่งแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์นะคะเป้าหมายกลยุทธ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะแบ่งเป็น3ระดับนะคะคือระดับองค์การนะคะหรือระดับสูงนะคะระดับฝ่ายคือระดับกลางหรือว่าระดับปฏิบัติการนะคะแล้วก็เราเสร็จสิ้นจากแผนกลยุทธ์แล้วนะคะเราก็ต้องมาทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งแผนปฏิบัติการนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะตัวชี้วัดชื่องานนะคะชื่อโครงการที่ดำเนินการแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยแผนปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับผู้บริหารระดับต้นค่ะเรามาดูหลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัวกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะการวางแผนการดำเนินงานจะต้องเน้นทั้งเชิงรับและเชิงรุกนะคะเชิงรับเนี่ยก็คือเราอยู่เฉยๆนะคะมีผู้รับบริการเข้ามาหาเรานะคะในขณะที่เชิงรุกเนี่ยคือเราต้องเข้าไปหาผู้รับบริการนะคะแล้วนอกจากนั้นจะต้องครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องวางแผนให้มีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าการดำเนินงานอนามัยครอบครัวเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมนะคะให้แผนเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะแล้วก็มีทางเลือกในการดำเนินงานไว้หลายทางเลือกนะคะและสุดท้ายคือเราจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะควรให้ชุมชนน่ะมาช่วยกันวางแผนนะคะแล้วก็รับฟังนะคะสิ่งที่ชุมชนเขามองว่าเขาเป็นปัญหาและเขาอยากที่จะให้การเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการการวางแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะจะประกอบไปด้วย6กระบวนการนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความต้องการของชุมชนค่ะแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะคะของปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะคะเราก็ต้องคัดเลือกกลวิธีนะคะที่จำเป็นนะคะที่จะแก้ไขปัญหาสูงสุดเนี่ยมาดำเนินการก่อนนะคะรวมถึงจะต้องเลือกคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดด้วยนะคะแล้วก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆค่ะเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จนะคะก็จะต้องมีการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมนะคะแล้วก็การลงมือปฏิบัติค่ะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผลและประเมินผลโครงการค่ะเรามาดูขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ในงานอนามัยครอบครัวกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์งานของอนามัยครอบครัวหรือที่เราเรียกกันว่า SWOT analysis นะคะคือวิเคราะห์ว่าภายในหน่วยงานของเรานะคะมีศักยภาพเพียงพอด้านใดบ้างนะคะแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะรวมถึงวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้นะคะมาทำการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจค่ะแล้วก็กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนะคะแล้วก็เราจะต้องกำหนดเป้าประสงค์นะคะโดยเป้าประสงค์เนี่ยจะต้องมีตามประเด็นยุทธศาสตร์นะคะเช่นถ้าเรามี10ยุทธศาสตร์เราก็ต้องมี10เป้าประสงค์ค่ะแล้วก็ต้องกำหนด KPI หรือตัวชี้วัดแล้วก็เป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆด้วยนะคะโดยแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยนอกจากมีเป้าหมายแล้วเราจะต้องมีการระบุผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็เป้าหมายโดยรวมด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมายในรายงานพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ระบุเรื่องการใช้ทรัพยากรในแต่ละตัวชี้วัดนั้นด้วยนะคะเพื่อให้งานสำเร็จค่ะและต่อมานะคะเราก็จะต้องกำหนดกลยุทธ์ค่ะโดยกลยุทธ์เนี่ยเราต้องพิจารณาจาก SWOT analysis นะคะโดยการทำ SWOT matrix นะคะหรือว่า TOW matrix ก็ได้นะคะโดยจะมีทั้งหมด4ทักษะค่ะคือจะเป็นเชิงรับเชิงพัฒนาเชิงรุกนะคะหรือการพลิกแพงนะคะซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ SWOT ที่เราทำตอนแรกค่ะทีนี้เรามาดูแผนปฏิบัติการกันนะคะแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะสั้นนะคะประมาณ1ปีนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์โครงการกิจกรรมนะคะวัตถุประสงค์โครงการตัวชี้วัดแผนงานหรือโครงการของเรานะคะกิจกรรมที่เราจะทำนะคะเป้าหมายรายละเอียดงบประมาณนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะซึ่งการจัดทำแผนกิจกรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะคะระดับตำบลหรือหมู่บ้านนะคะแล้วก็มุ่งเน้นผลสำเร็จของโครงการที่จะทำในระดับพื้นที่ค่ะอันนี้ก็คือ

องค์ประกอบนะคะของการวางแผนปฏิบัติงานนะคะในระดับแบบดั้งเดิมนะคะของแผนปฏิบัติการแบบดั้งเดิมค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ประเภทนะคะคือแผนนโยบายแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการค่ะโดยมีหลักการและกระบวนการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดำเนินการร่วมกับชุมชนนะคะโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะเรามาดูตอนที่2กันนะคะแนวคิดการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะความหมายของการจัดบริการอนามัยครอบครัวเนี่ยมันคือการจัดบริการสุขภาพนะคะเพื่อพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคลในครอบครัวค่ะแล้วเราเน้นทุกกลุ่มวัยนะคะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ทารกในครรภ์ทารกแรกเกิดเด็กวัยรุ่นหญิงชายวัยเจริญพันธุ์รวมถึงผู้สูงอายุเลยค่ะเพื่อให้เขาเหล่านั้นนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ลดการเกิดปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยจะเน้นการบริการที่เสมอภาคครอบคลุมนะคะทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความสำคัญต่อผู้ให้บริการนะคะผู้ให้บริการเนี่ยก็จะต้องได้รับการฝึกฝนนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการให้บริการแบบองค์รวมนะคะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการศึกษาวิจัยนะคะด้านอนามัยครอบครัวค่ะเรามาดูหลักการบริการกันนะคะอันดับแรกที่เราเน้นแล้วเน้นอีกนะคะคือบริการของเราจะต้องเป็นองค์รวมค่ะองค์รวมเนี่ยมันก็คือครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะมีความเชื่อมโยงประเด็นปัญหานะคะและปัจจัยต่างๆไม่ได้แยกพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนแต่ต้องดูร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการงานอนามัยครอบครัวนะคะจากหลายๆด้านนะคะทำให้เกิดการเชื่อมโยงในจุดบริการจุดเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะจะต้องเป็นบริการที่มุ่งหวังให้คนมีสุขภาพดีค่ะแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการค่ะนอกจากนั้นนะคะการจัดบริการอนามัยครอบครัวจะต้องเป็นบริการที่สะดวกนะคะผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้นะคะแล้วก็คำนึงถึงสิทธิการรักษาในการรับบริการนะคะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะมีการเก็บรักษาความลับของผู้บริการนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนด้วยนะคะและสุดท้ายคือจะต้องเป็นบริการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มามีส่วนร่วมกันค่ะเรามาดูปัจจัยในการจัดบริการอนามัยครอบครัวนะคะก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะอันดับ1นะคะคือปัจจัยนโยบายและแผนการพัฒนานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเกิดจากแผนระดับชาติของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสมควบคุมแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตจากประชาชนเนี่ยทุกช่วงวัยนะคะต่อมาคือปัจจัยด้านผู้รับบริการนะคะเราจะต้องดูโครงสร้างและลักษณะของประชากรในชุมชนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นโครงสร้างของชุมชนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็จะต้องผู้รับบริการเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะต้องเน้นบริการผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะแล้วก็มาดูปัญหานะคะด้านอนามัยครอบครัวในแต่ละพื้นที่นะคะว่าในชุมชนที่เราอยู่มีปัญหาเน้นทางด้านไหนนะคะแล้วก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องความต้องการบริการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนด้วยค่ะว่าเขามีความต้องการอย่างไรค่ะในส่วนของปัจจัยจากผู้ให้บริการอนามัยครอบครัวนะคะผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะในการให้บริการแบบองค์รวมนะคะต้องมีความรู้มีความสามารถในการให้บริการทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินนะคะรวมถึงมีการดูแลต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ต้องมีพื้นฐานการใช้จิตวิทยาสังคมนะคะเช่นการให้กำลังใจนะคะการให้การปรึกษาหรือว่าการสร้างสัมพันธไมตรีนะคะแล้วก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะคือปัจจัยจากระบบการให้บริการอนามัยครอบครัวค่ะสถานที่ในการให้บริการนะคะจะต้องสะดวกเข้าถึงง่ายนะคะมีอุปกรณ์เพียงพอแล้วก็พร้อมต่อการให้บริการนะคะมียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะมีการแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่และสถานบริการแต่ระดับอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทีมผู้ให้บริการสามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะการจัดบริการอนามัยครอบครัวนะคะเราต้องเน้นการบริการอย่างเป็นองค์รวมนะคะมีการบูรณาการงานอนามัยครอบครัวนะคะมีบริการที่มุ่งหวังให้คนมีสุขภาพดีนะคะมีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการนะคะสะดวกเข้าถึงง่ายนะคะคำนึงถึงสิทธิการรักษานะคะปลอดภัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมค่ะตอนที่3นะคะระดับการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ระดับนะคะคือระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิค่ะโดยระดับปฐมภูมินะคะจะเป็นแรกที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเรามาก

ที่สุดนะคะโดยระดับปฐมภูมิเนี่ยจะเน้นคอยการดูแลประชาชนนะคะให้อยู่ในสภาวะปกตินะคะเน้นการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาเมื่อเขาเริ่มต้นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นนะคะแล้วก็เราจะต้องเน้นการครอบคลุมนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณค่ะเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งนะคะเราต้องมาดูคำศัพท์นะคะว่าบริการระดับปฐมภูมิเนี่ยจะมีคำว่าหน่วยบริการระดับปฐมภูมินะคะหรือ primary care unit หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PCU นะคะ PCU นะคะจะเป็นจุดบริการที่ใกล้กับชุมชนนะคะเป็นสถานบริการด่านแรกเลยนะคะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเช่นรพสต.นะคะศูนย์สุขภาพชุมชนนะคะหรือศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะโดยทีมของ PCU นะคะเราจะมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะคะเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ป้องกันอาชีวเวชนะคะหรือระบาดวิทยานะคะรวมถึงทีมงานบุคลากรสาธารณสุขให้การหมุนเวียนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะนับเป็นสถานบริการระดับ1ค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของบริการอนามัยครอบครัวในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องมีการให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะเป็น one stop service นะคะเชิงรุกเนี่ยจะเป็นเรื่องการออกเยี่ยมบ้านนะคะที่เราออกไปหาชุมชนหรือออกไปหาผู้รับบริการนะคะเชิงรับนะคะก็จะเป็นอะไรที่เราทำกันอยู่แล้วคือเราจะมีศูนย์นะคะตั้งรับให้บริการนะคะแล้วก็รอให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะสองนะคะจะต้องบริการเป็นองค์รวมค่ะก็คือต้องครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมโยงนะคะประเด็นปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะคะโดยไม่พิจารณาแยกปัญหาแต่ละปัจจัยนะคะ3นะคะจะต้องเป็นบริการที่ดูแลประชาชนนะคะอย่างผสมผสานนะคะ4นะคะจะต้องเป็นบริการนะคะที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะคือดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการทำความเข้าใจนะคะรู้จักนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานทุกด้านตามความจำเป็นของผู้รับบริการนะคะเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ5นะคะจะต้องเป็นบริการที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลครอบครัวและชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องให้บริการอย่างเสมอภาคครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงค่ะ6นะคะจะต้องเป็นบริการที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ประสานการเชื่อมต่อจากบริการอื่นๆนะคะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็สังคมนะคะโดยประชาชนที่ได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะต้องได้รับความการดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่องต่อไปค่ะการจัดการบริการนะคะเราก็จะมีในรพสต.นะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้การปรึกษานะคะบริการสุขภาพนะคะบริการการตรวจรักษาและคัดกรองนะคะโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบในระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องบริการการส่งต่อนะคะเมื่อพูดถึงการให้บริการระดับปฐมภูมินะคะเราก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องทีมหมอครอบครัวค่ะเรามาดูความหมายของหมอครอบครัวแล้วก็ทีมหมอครอบครัวนะคะหมอครอบครัวนะคะหมายถึงบุคลากรวิชาชีพสายสุขภาพนะคะคือรวมหมดไม่ใช่เฉพาะแพทย์นะคะซึ่งจะต้องเป็นบุคลากรเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยพึ่งพาได้นะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของเขานะคะในทีมหมอครอบครัวนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสหวิชาชีพนะคะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะรวมถึงหน่วยงานอสม. อปท.ชุมชนภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะทีมหมอครอบครัวนะคะจะประกอบไปด้วยทีมอำเภอทีมตำบลแล้วก็ทีมชุมชนนะคะทีมอำเภอก็จะมีทั้งแพทย์และสหวิชาชีพต่างๆนะคะของเรานะคะหลักๆจะไปอยู่ในทีมตำบลนะคะก็จะมีทีมพยาบาลนะคะแล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริการงานสาธารณสุขค่ะรวมถึงทันตแพทย์นะคะแล้วก็งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนของทีมชุมนะคะก็คือจะเป็นประชาชนในพื้นที่นะคะก็จะเป็นเช่นอสม. อปท.กำนันเลยแบบนี้นะคะเรามาดูลักษณะการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวกันนะคะเขาก็จะมีสโลแกนของเขานะคะก็คือบริการทุกคนทุกที่ทุกอย่างทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีนะคะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะ5อย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือจะต้องเป็นบริการผสมผสานในสถานบริการค่ะเราจะต้องให้บริการแบบองค์รวมต่อเนื่องแล้วก็ทำงานเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็ต้องให้ชุมชนมามีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยนะคะกรณีที่เราส่งต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลผู้ป่วยในทั้งกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะจะต้องมีบริการเชิงรุกในชุมชนค่ะจะต้องออกไปให้บริการชุมชนนะคะค้นหากลุ่มเสี่ยงนะคะให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยค่ะ
ข้อที่4นะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะคะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพร่วมกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือการให้ข้อมูลค่ะเราจะต้องมีการให้ข้อมูลคำปรึกษาแก่ประชาชนนะคะเรามาดูบทบาทนะคะของนักวิชาการหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนจบไปเนี่ยเราไปทำงานในคลินิกหมอครอบครัวเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะบทบาทแรกเลยค่ะที่นักศึกษาจะต้องไปทำก็คือการให้การบริการค่ะอันดับแรกเลยนะคะเมนของเราก็คือการส่งเสริมสุขภาพค่ะแล้วก็ต้องควบคุมป้องกันโรคนะคะแล้วก็ภัยสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังโรคตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะสอบสวนสืบสวนโรคนะคะในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นนะคะติดตามผู้ป่วยนะคะรวมถึงผู้ที่มีการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อทำการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพนะคะรวมถึงต้องทำการฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะคะบทบาทต่อมานะคะคือบทบาทด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีค่ะเราก็จะต้องช่วยเขาทำด้านฐานข้อมูลเบื้องต้นนะคะดูแลข้อมูลด้านการระบาดวิทยาหรือข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการประเมินข้อมูลนะคะประมวลผลนะคะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเอาข้อมูลของเราไปใช้นะคะบทบาทที่3นะคะคือการสื่อสารและการทำประชาสัมพันธ์นะคะเราจะต้องทำสื่อนะคะเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจนะคะด้านสุขภาพนะคะแล้วก็การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยในระดับต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองได้นะคะบทบาทต่อมาคือการสนับสนุนงานบริการให้กับทีมสุขภาพนะคะเพราะว่าทีมสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นสหวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการร่วมมือกันในหลายๆฝ่ายเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะต้องมีการให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการใช้งานแล้วก็รวมถึงสนับสนุนงานอื่นๆที่เขาต้องการนะคะบทบาทต่อมานะคะคือบทบาทในการให้ความรู้นะคะโดยเราจะต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพของอสมแล้วก็อสคนะคะเราต้องเน้นการกำกับดูแลนิเทศให้กับอสมให้เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อมานะคะบทบาทที่6นะคะคือการพัฒนางานการทำวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการคาดการแนวโน้มของการเกิดโรคในพื้นที่ของเรานะคะรวมถึงดูกลุ่มเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในการวางแผนการทำงานนะคะแล้วก็ร่วมในการจัดการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะบทบาทสุดท้ายนะคะคือการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆค่ะทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกนะคะโดยเฉพาะการติดต่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการสุขาภิบาลนะคะเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้นะคะเรามาดูหน่วยบริการต่อไปนะคะคือระดับที่2ระดับทุติยภูมิค่ะระดับทุติยภูมินะคะจะเป็นสถานบริการเป็นสถานพยาบาลนะคะที่ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าระดับปฐมภูมินะคะเขาจะมีศักยภาพในการรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็จะต้องมีการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานบริการที่รับการส่งต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมินะคะแล้วก็จะต้องให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่วยบริการปฐมภูมินะคะรวมถึงการผลิตข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคค่ะเราจะแบ่งหน่วยบริการระดับทุติยภูมิเนี่ยเป็นออกเป็น3ระดับนะคะเริ่มจากระดับต้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสถานบริการระดับ 2.1 นะคะอันนี้นะคะจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการรับผู้ป่วยนะคะไว้นอนรักษานะคะดูแลโรคพื้นฐานทั่วไปนะคะให้บริการตรวจโรคพื้นฐานนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดเล็กนะคะมีทันตกรรมนะคะแล้วก็มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่านะคะต่อมานะคะจะเป็นระดับกลางนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสถานบริการระดับ 2.2 ค่ะระดับกลางนะคะจะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักนะคะเช่นสูติศาสตร์สัญญาศาสตร์อายุรศาสตร์กุมารเวชศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะหน่วยบริการตรงนี้สามารถรองรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนได้นะคะแล้วก็มีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่จำเป็นนะคะให้บริการฝากครรภ์ทั้งการคลอดปกติแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนในบางประเภทได้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือระดับสูงนะคะสถานบริการระดับ 2.3 นะคะจะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขารองนะคะเช่นจักษุแพทย์รังสีวิทยานะคะตรงนี้นะคะในระดับสูงเนี่ยจะมีความสามารถในการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้มากกว่าระดับอื่นค่ะลักษณะสำคัญนะคะของบริการอนามัยครอบครัวในระดับทุติยภูมินะคะอั
ันนี้นะคะอันดับแรกเลยคือจะเน้นบริการสุขภาพนะคะที่จัดบริการแบบผสมผสานนะคะทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคุมปัญหารักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพนะคะที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษนะคะ

รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิชาการที่มากกว่าระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะต้องมีการอาศัยความรู้นะคะเฉพาะทางมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีระบบการให้บริการฉุกเฉินนะคะมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะรวมถึงมีการกำกับและพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเรามาดูหน่วยบริการระดับสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะเราเรียกกันว่าระดับตติยภูมิค่ะในระดับตติยภูมินะคะเราจะแบ่งหน่วยบริการเป็น2แบบนะคะคือตติยภูมิระดับต้นและระดับสูงค่ะในตติยภูมิระดับต้นนะคะหรือ tertiary care นะคะเราจะกำหนดให้เป็นสถานบริการระดับ 3.1 ค่ะก็คือโรงพยาบาลทั่วไปบางแห่งนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะคะมีการมีบริการเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นโดยใช้แพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ต่อยอดขึ้นไปนะคะเช่นนะคะโรคทางเดินหายใจนะคะโรคทางต่อมไร้ท่อนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะต่อมานะคะหน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูงนะคะที่เราเรียกกันว่า Excellence Center นะคะจะเป็นสถานบริการระดับ 3.2 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยบริการที่สูงที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลแพทย์นะคะที่มีศูนย์เฉพาะทางนะคะเช่นเป็นศูนย์มะเร็งนะคะเป็นศูนย์อุบัติเหตุนะคะมีความจำเพาะเจาะจงมากนะคะลักษณะสำคัญของบริการอนามัยครอบครัวในระดับตติยภูมินะคะเนื่องจากเขาเป็นบริการที่เป็นระดับสูงสุดนะคะเขาก็จะต้องเน้นการจัดบริการที่ผสมผสานนะคะทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันแล้วก็ควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพนะคะแล้วก็เน้นการรักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพในปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการที่ขั้นสูงสุดนะคะเพราะอันนี้ก็คือเป็นระดับสูงสุดของการให้บริการสุขภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังต้องมีการอาศัยองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีเป็นทางการแพทย์เป็นพิเศษนะคะแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะแล้วก็เขาจะต้องมีการให้บริการที่เชื่อมโยงกับระบบการบริการทั้งปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิแล้วก็ระบบบริการอื่นๆนะคะเรามาดูลักษณะของบริการกันนะคะก็จะต้องอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เขาจะต้องส่วนใหญ่นะคะจะเน้นการรักษานะคะงานอนามัยครอบครัวที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ในระดับอื่นนะคะตัวอย่างของบริการนะคะของในระดับตติยภูมินะคะเช่นนะคะการคลอดนะคะที่วินิจฉัยว่าจะมีความเสี่ยงต่อทั้งแม่และลูกนะคะก็จะส่งมาระดับตติยภูมิเลยนะคะมีความผิดปกติทางนรีเวชที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะมีการวินิจฉัยเฉพาะทางนะคะเช่นภาวะความผิดพลาดนะคะทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้นะคะที่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนะคะรวมถึงการรักษาภาวะการมีบุตรยากอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นการจัดบริการอนามัยครอบครัวในระดับตติยภูมิค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะระดับการจัดบริการอนามัยครอบครัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะเริ่มจากระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเป็นระดับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะคะระดับปฐมภูมิจะเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นระดับที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดค่ะในขณะที่ระดับทุติยภูมินะคะก็จะเน้นเรื่องการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วระดับตติยภูมิก็จะเป็นการรักษาที่มีความซับซ้อนมากที่สุดแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกล

0: ให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเลี้ยงผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็ผดุงครรภ์ครับผดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดนะโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราฮะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชม

0: เดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับผ้าไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนทั้งความและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานครับการส่งเสริมผ้าไทยถูกเห็นความสำคัญจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยรักไทยในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจครับที่สะท้อนถึงเรื่องราวในการอนุรักษ์และส่งเสริมความสำคัญของผ้าไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาชาวโลกในช่วงเก็บมาเล่าครับไปติดตามกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในการให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าจัดแสดงจัดเก็บอนุรักษ์เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกายของไทยค่ะ

งการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตนะคะก็จะมีที่เราเรียกว่านุ่งกับห่มห่มเนี่ยก็หมายถึงห่มสบายที่เราเห็นเป็นชายข้างๆลงมาใช่ไหมคะหรือว่าห่มเป็นผ้าแถบสักพักนี่ก็เราจะใช้เรียกสบายชั้นที่สองที่มีการปรับประดับนะคะมีความสวยงามการนุ่งก็จะมีทั้งนุ่งจีบแบบจีบหน้าหรือว่านุ่งแบบจงกระเบนค่ะเสื้อนี่ก็จะมีหลายแบบนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ที่มีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาค่ะจะมีแบบที่รับความนิยมในด้านสำนักนะคะที่เรียกว่าเสื้อแขนหมูแฮมซึ่งเป็นเสื้อที่มีลักษณะจีบพองบริเวณต้นแขนค่ะปกติแล้วถ้าเกิดดูในภาพถ่ายโบราณนะคะจะเห็นได้ว่ามีการใส่เสื้อแขนกระบอกด้านในแล้วก็มีการห่มสบายทับด้านนอกหรือว่าสะพักนั่นเองค่ะ

0: งั้นก็อาจจะต้องขอเล่าถึงที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็มาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2513ค่ะราษฎรก็นุ่งผ้าไหมมัดหมี่นะคะมารับเสด็จซึ่งก็มีความสวยงามมากพระองค์ท่านก็เลยทรงมีพระราชประสงค์ในการให้ทอการทอผ้าได้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการเกษตรค่ะก็เป็นการให้อย่างยั่งยืนนะคะสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะในการให้อาชีพแล้วก็เขาสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ให้ทอเป็นอาชีพเสริมเนี่ยราษฎรก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเกิดทอไปแล้วเนี่ยจะขายใครใครจะซื้อหรือว่าใครจะใส่เพราะยังนึกไม่ออกว่าจะทำไปเป็นชุดแบบไหนแฟชั่นแบบไหนพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสค่ะทรงให้คำมั่นกับประชาชนนะคะว่าทอมาเถิดแล้วพระองค์ท่านจะทรงใส่เองค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราชมเทศกาลที่นี่จะเห็นได้ว่าฉลององค์แต่งเย็บจากผ้าไทยนั้นเนี่ยนอกจากจะความสวยงามแล้วนะคะยังหมายถึงสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับประชาชนด้วยว่างานของเขานั้นมีคุณค่าจริงๆมีความหมายจริงๆพระราชินียังใส่เลยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจนเมื่อพุทธศักราช2508นะคะหอเกียรติคุณแห่งนครนิวยอร์กนะคะหรือว่า Hall of Fame เนี่ยก็ได้จารึกพระนามพระองค์ท่านนะคะในฐานะหนึ่งในสุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกค่ะผ้าไทยนะคะก็เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สำคัญของไทยนะคะเนื่องจากว่าผ้าหนึ่งผืนนี้ก็สามารถบอกเล่าได้หลายเรื่องราวด้วยกันนะคะสามารถเล่าไปถึงได้ถึงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประเภทต่างๆนะคะการทอการย้อมสีธรรมชาติมาจากไหนแล้วผ้านี้มีการใช้งานอย่างไรมีการต่อยอดอย่างไรแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรมาถึงปัจจุบันค่ะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนอีกประเภทหนึ่งค่ะ
1: เมื่อผ้าไทยไม่ใช่เรื่องราวของเครื่องนุ่งห่มแต่เพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีครับและเมื่อการเวลาผ่านไปผ้าไทยถูกประยุกต์ขึ้นมาตามยุคสมัยครับโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเป็นต้นแบบการแต่งกายสากลของสตรีไทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ที่มาของชุดไทยพระราชนิยมนะคะก็มาจากเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช2503ค่ะพระองค์ท่านต้องการแสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกายวัฒนธรรมของไทยนะคะซึ่งตอนนั้นชุดไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนคือเรามีการแต่งกายในอดีตก็จริงเพียงแต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปอิทธิพลต่างประเทศเข้ามาอะไรอย่างนั้นนะคะพระองค์ท่านก็เลยทรงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เครื่องแต่งกายรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะศึกษาที่มารูปแบบของการแต่งกายในอดีตแล้วก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงออกแบบจะมีทั้งหมด8แบบเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะชื่อชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะตั้งโดยท่านผิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะโดยมีที่มาจากชื่อพระตำหนักแล้วก็พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังแล้วก็พระราชวังดุสิตนะคะชุดแรกชุดที่1นะคะชุดไทยเดือนต้นก็จะมีรูปแบบที่ลำลองที่สุดค่ะเป็นเสื้อแขน3ส่วนนะคะคอกลมกระดุม5เมตรแล้วก็นุ่งกับผ้าสิ้นป้ายซึ่งผ้าสิ้นอันนี้จะเป็นผ้ามัดหมี่หรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะคะมีความลำลองแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชุดประจำวันเช่นการไปวัดทำบุญเป็นต้นค่ะต่อมานะคะชุดไทยอมรินทร์ก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นทางการขึ้นมานะคะเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวกระดุม5เมตรผ้าสิ้นป้ายเช่นเดียวกันแต่ว่าผ้าสิ้นตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายกว่าชุดไทยจิรดากับชุดอมรินทร์เนี่ยมีรูปแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวกระดุม5เมตรผ้าสิ้นป้ายความต่างก็คือชุดไทยจิรดาเนี่ยจะใช้ผ้าที่เรียบง่ายกว่าเช่นผ้าไหมยกดอกแต่ชุดไทยอมรินทร์เนี่ยจะมีความเป็นทางการขึ้นมาเหมาะกับงานกลางคืนขึ้นมานะคะใช้ผ้ายกทองแบบนี้เป็นต้นค่ะชุดไทยบรมพิมานนะคะก็จะเป็นชุดแบบติดกันเป็นแบบรูดซิปแล้วก็มีเสื้อคอตั้งนะแขนยาวแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะชุดไทยจักรีนะคะก็มีที่มาจากชื่อพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะก็จะเป็นชุดไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยก็คือเป็นชุดไทยสบายนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะสบายนี้ก็จะเป็นสบายจีบหรือว่าสบายปักประดับก็ได้นะคะชุดไทยดุสิตนะคะก็จะมีความสวยงามในเรื่องของการปักประดับค่ะเพราะว่าจะเป็นเสื้อคอกว้างไม่มีแขนนะคะมีความสวยงามของงานปักบริเวณตัวเสื้อด้านบนนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับชุดไทยบรมพิมานเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะมีสะพักหรือว่าสบายทับข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดไทยจักรพรรดิจะเป็นชุดไทยที่มีความดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบชุดไทยในอดีตมากที่สุดนะคะก็จะเป็นการห่มสบาย2ชั้นชั้นในก็จะเป็นสบายจีบค่ะชั้นนอกก็จะเป็นสะพักที่มีการปรับประดับนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสมได้ค่ะ
1: ชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมคือการบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของเครื่องแต่งกายไทยจากรากฐานแห่งราชสำนักสู่แบบแผนการแต่งกายที่งดงามของคนไทยทั้งประเทศภายในนิทรรศการแห่งนี้ผู้ชมจะได้เรียนรู้พัฒนาการของการแต่งกายสตรีไทยตั้งแต่อดีตจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบอันทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ทุกชุดล้วนสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมและวัฒนธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลอย่างสง่างามจากผืนผ้าสู่เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์จากราชสำนักสู่ความภาคภูมิใจของประชาชนไทยนิทรรศการนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่การจัดแสดงเครื่องแต่งกายแต่คือการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงคุณค่าเหนือกาลเวลา
0: ต้องพูดว่าจริงๆแล้วชุดไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงออกแบบแล้วก็ถ้าเป็นฉลองพระองค์เนี่ยก็มีการตัดเย็บโดยช่างไทยแล้วก็ช่างชาวต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยที่ช่างชาวต่างประเทศอย่างเช่นปีแอร์บอลแมงเป็นผู้ตัดเย็บก็จะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานเทคนิคค่ะเรื่องของการทำแพทเทิร์นหรือว่าเรื่องของการปรับประดับเข้ามาค่ะก็เป็นการผสมผสานชุดไทยกับเทคนิคของฝรั่งนี้เป็นต้นค่ะที่มาของการที่ปีแอร์บอลแมงนะคะได้เข้ามาถวายงานพระองค์ท่านนะคะเนื่องมาจากการที่เมื่อ2503ค่ะที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะพระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยกว่า6เดือนเศษด้วยกันตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูหนาวค่ะซึ่งในต่างประเทศนั้นเนี่ยก็มีวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างจากเรานะคะสภาพอากาศด้วยซึ่งเป็นที่มาว่าตอนนั้นเนี่ยช่างไทยอาจจะยังไม่มีความชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญว่าในแต่ละโอกาสเนี่ยต้องแต่งกายแบบไหนนะคะทำให้ปีแอร์บาแมนซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะคะที่เขาก็มีประสบการณ์เนี่ยได้เข้ามาถวายงานพระองค์ท่านค่ะ ซึ่งในช่วงแรกนะคะก็ยังเป็นการตัดเย็บที่เป็นชุดแบบสากลเท่านั้นนะคะแต่ก็มีการผสมผสานการใช้ผ้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมของจิมทอมสันหรือว่าผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนเป็นต้นค่ะสำหรับชุดไทยพระราชดำทั้ง8แบบนะคะสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ท่านก็ทรงเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ทรงพระราชทานแบบชุดไทยเหล่านี้ให้คนไทยนะคะได้สวมใส่ได้ภาคภูมิใจนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือเสื่อมสมบัติของเรานะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่ามีการใส่ชุดไทยพระชมกันอย่างแพร่หลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีและชุดไทยจิตรลดาเป็นต้นค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายวิวัฒนาการของผ้าไทยรวมถึงฉลองพระองค์และชุดไทยพระราชนิยมอันทรงคุณค่าทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนสะท้อนภูมิปัญญาความประณีตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างงดงามพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้มิใช่เพียงสถานที่จัดแสดงสิ่งทอแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในความทรงจำของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
2: จากชุดไทยพระราชสำนักสู่ชุดไทยราชนิยมครับถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันชุดไทยให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกครับช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านครัวครับที่นี่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าไหมไทยควบคู่ไปกับการต่อยอดภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสมัยใหม่จนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีการคิดค้นผ้าไหมเหลืองสิรินธรจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
3: ระยะแรกที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ทำเป็นพวกผ้าสลงผ้าขมาและก็ผ้านุ่งจุงกระเบนเพราะในยุคนั้นก็ปี 3-4 อย่างที่คนเรานุ่งกันอันนั้นคือเป็นวัฒนธรรมก็จะเป็นที่เราเป็นคล้ายๆเป็นพาเทนของเรานะเป็นของเราท่านมันก็พอเรามาเปลี่ยนแปลงกันในยุคสมัยที่คุณจิมเข้ามานะการที่จะเอาผ้าขมาผ้าสลงไปขายที่อเมริกาคงเป็นไม่ได้คุณจิมเข้ามาก็เลยมาเปลี่ยนแปลงจากการทอผ้าสลงผ้าขมาไปเป็นผ้าที่เป็นเชิงสากลก็จะเป็นผ้าพื้นผ้าตาผ้าริ้วผ้าอะไรต่างๆที่ตัดเป็นชุดต่างๆได้อันนี้เราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยคุณจิมนะฮะคือคุณจิมนี่เขามีเพื่อนเป็นที่ทำเคยร่วมงานกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือพระเจ้าประลงเซอร์พระเจ้าพานุพันธ์อยู่คนที่เราว่ากันพี่ใหญ่ก็อะไรง่ายๆดีก็มานั่งกินน้ำชากันทุกเช้าเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปมาสู่กันแกได้ยินเสียงกี่ทอที่ผ้าในบ้านครัวแกก็สงสัยถามว่าอ๋อนี่เขาทอผ้าสลงกันอะไรกันแกก็เดินเข้ามาดูจะไม่ได้มาดูที่บ้านเราบ้านแรกมันจะพบบ้านเขาจะอยู่ฝั่งตะวันออกเขาก็จะมาดูบ้านก่อนแล้วก็ดูแล้วแกก็เดินไปเรื่อยทอกันทุกคนก็มีสินค้าที่เสร็จแล้วอะไรบ้างแกเลยขอซื้อไปด้วยอะไรไปประมาณสัก 4-5 ชิ้นอะไรประมาณนี้แล้วแกก็ไปที่อเมริกาไปให้คนที่อเมริกาดูแล้วไปขายมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะในยุคนั้นผ้าที่ในทั่วไปยังไม่มีในผ้าที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นผ้าสโลว์เป็นผ้าทามันสวยงามแล้วสีสันมันแบบว่าฉูดฉาดแล้วก็มันแกก็มาทำเป็นสัก 2-3 ครั้งมาแล้วก็ซื้อไปจนกระทั่งแกตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทขึ้นมาและบ้านครัวจะเป็นแหล่งผิดผ้าไหมให้แกก็เคยแกก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นเมื่อปี2494ชื่อว่าบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ทอผ้าส่งจิมมาเรื่อยๆโอเคในการเปลี่ยนแปลงเพราะผ้าสลงผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันไปขายเมืองนอกไม่ได้แกเป็นคนเช่าๆแกก็จะมาบอกโอเคบ้านที่ทอแบบนี้นะทอแบบนี้นะแกก็จะให้ทุกๆบ้านประมาณ5ตระกูลใหญ่ๆที่มีความสามารถในการทอได้เยอะอะไรแบบนั้นแกก็มาให้เช้าแกก็เดินทางมาหาเราแล้วก็มาให้มันบ้านผมจะเป็นบ้านสุดท้ายที่แกจะมาแล้วแกก็ให้เสร็จแล้วแกก็กลับทุกเช้าแกต้องมาทุกเช้าต้องมาคือมันก็มาสั่งผ้าให้เราทอเราก็มีหน้าที่ทอส่งบริษัทอย่างเดียวเลยอันนี้มันคล้ายมันเป็นมันลากเริ่มเราทอผ้าคุณภาพอยู่แล้วพอคุณจิมเข้ามาก็มีตัวกำหนดว่าเกผ้าต้องแน่นต้องอะไรต่ออะไรมันจะไม่มันคือคุณภาพของผ้าไหมต้องแน่นเนื้อเนียนและสีไม่ตกและก็สีที่มันจะสะท้อนแสงเวลาถ่ายรูปมันจะมาอันนี้เป็นคุณลักษณะของผ้าไหมแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเส้นไหมด้วยแหละพอดีเส้นไหมสมัยก่อนนั่นจะเป็นเส้นไหมรังเหลืองแล้วเราต้องเอามาคัดมาอะไรเพื่อจะแบ่งจำแนกในการทอถ้าแบบผ้าเส้นเดียวเราก็ทอผ้าเพื่อสับตัดเสื้อผ้า2เส้นโอเคตัดเสื้อผ้าแต่4เส้นโอเคเราทำพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างอันนี้ก็ต้องมาคุณจิมจะสอนเราโอเคผ้านี้ควรทำยังไงแล้วเราก็รับความรู้จากกิมมาแล้วก็มาทุกอย่างที่ร้ายได้เกิดขึ้นมาคุณจิมจะเป็นคนบอกหมดทอนแบบนี้โอเคถ้าเราได้รับ คล้ายๆได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิมที่เราทอผ้าขาวม้าเพราะผ้าสลงนี่ก็ได้ผ้าทอในเชิงสากลต่อแล้วก็ตลาดยอมรับมากๆขายด้วยขายดีมากเลยมันแทบว่าผิดถ้าจะไม่ทันเลยพอดีแกได้ไปในนั้นที่ว่ามันจะโด่งดังมากคือหนังเรื่องเบนเฮอร์พอดีแกรู้จักกับผู้กำกับทางผู้กำกับโอเคให้เราให้ทางบ้านครัวเนี่ยเป็นคนทอผ้าให้กับทางโรงหนังมันจะเป็นคอสตูมมันจะเป็นฉากประกอบฉากทั้งเลือกใช้ผ้าไหมหมดอันนั้นทำให้แกโด่งดัง

คุณกิมส่งไปเนี่ยที่ริมผ้าเนี่ยเขาจะมีการเรียกชื่อผู้ผิดด้วยอย่างของผมก็สุรีไหมไทยคือสุรีคุณแม่ก็จะผิดสุรีไหมไทยร้อยมาซินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแต่ประมาณ5ตระกูลจะต้องเรียกไปไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เรามีชื่อเสียงมาเน้นเวลาคนก็จะซื้อผ้าเขาก็มันอ่อนผ้าที่มีคุณภาพที่คุณจิมก็ควบคุมอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอย่างหนังเบนเทิร์นดังอะไรหลังนี้ทำให้เรามีชื่อเสียงว่าบุคคลสำคัญของโลกไม่ว่าจะมาที่มาก็มาเยี่ยมที่บ้านผม

คือความภูมิใจเราต้องภูมิใจในอดีตที่ว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยมาเผยแพร่การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาแล้วก็สืบทอดกันมาโอเคจากอดีตโอเคอาจจะทอแบบนั้นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งผ้าไหมอันนี้ที่ว่าอีกอย่างของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยเราจะมีคือความเป็นจะเป็นออกแบบเองเราคนเจ้าจบมาทางด้านจบมาที่จากเยอรมันสมัยนั้นไหมโอเคแล้วก็ทำเองเองแล้วก็เราจะดูแฟชั่นต่างๆที่ว่ามันจะว่าจะเป็นรุ่นแบรนด์ดังๆในซีทีวีถ้าอะไรเราทอได้ทำได้แล้วก็สามารถทำได้แม้ทั้งจิมเองถ้าแบบจิมเองโอเคก็มีคอลเลกชันอะไรออกไปต่างประเทศเรามาเปิดดูในเว็บอะไรว่าเฮ้ยตัวนี้เราทำได้เราก็สามารถที่ทำได้เลยไม่ใช่ว่าเรียนแบบหรือจะไม่ลองเรียนครับแล้วเขาจะมีลิขสิทธิ์อะไรแต่เราก็สามารถเอามาทอได้เพราะเราเองมีหุ้นในจิมด้วยวันนี้เราเอามาทอได้ไม่มีอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบรนด์อย่างแบรนด์ดังๆอย่างวอร์ชเช่ก็ดีลุยส์วิตตองก็ดีนี่บางอย่างมันเกิดมันตรงของเราถ้าแบบผ้าลุยส์วิตตองถ้าแบบใครดูมันจะเป็นตาตารางคล้ายๆตาหมักลุกลางๆอันนั้นคือผ้าเกตเต่าของเราซึ่งเราทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นู่นซึ่งเราทำสมัยนู่นแต่มันกลับเกิดมาตรงกันซึ่งมันก็แปลงอย่างนี้เข้านอกเรียนแบบเราหรือเราเริ่มไม่ก็แต่เราก็ทอนตอนนี้ปัจจุบันแล้วก็มาทอนมาปรับแปลงมาปรับให้มันดูให้มันดูให้เข้ากับสมัยอันนี้แหละคือเป็นภูมิปัญญาและทุกแล้วว่าข้าราชการต่างๆหรือว่าโกโซนต่างๆที่เขาต้องการผ้าไหมที่นี่โอเคเขาก็จะมุ่งมาที่นี่เพราะถือว่าเป็นต้นกำเนิดและเป็นการที่นำแฟชั่นและสามารถที่เอาไปมอบให้กับใครได้เป็นไปให้มันมีชื่อเสียงขึ้นมาผ้าไหมเรสเลนทอนเป็นการที่คิดค้นขึ้นที่บ้านครัวเป็นต้นกำเนิดการคิดค้นตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่เพียงว่าเราชินกับผ้าไหมทั่วๆไปก็เลยมีความคิดว่าจะทำไงให้ผ้ามันแตกต่างออกไปจากที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็มานั่งคิดกับเพื่อน2คนที่ก็มีความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านไหมก็มีอยู่ว่าจะยังไงที่ให้แตกต่างก็คือสิ่งแรกก็คือวัตถุดิบที่จะมาทอก็คือลังไหมมันต้องเป็นลังไหมสีเหลืองแล้วเป็นลังไหมที่ผิดในประเทศไทยแล้วก็เป็นลังที่อยู่ไม่มีของอะไรกันมาเลยก็โอเคว่าเป็นพันดอกบัวผู้พันดอกบัวนี่มันมีการสืบมาว่าโอเคสมัยตอนต้นประมาณปี2525เนี่ยเราได้รับพระราชทานลังแม่พันธุ์มาจากจีนแล้วก็โอเคทางอุบลราชธานีเอามาผสมพันธุ์กันเป็นกับไม้ไทยให้เป็นออกไปเป็นไม้ลังเหลืองที่มีคุณภาพดีมากในแต่ก็มีดีมากเลยเราเอาไปตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็เลยให้สั่งให้ทางศูนย์ความหมายที่อุบลราชธานีช่วยจัดการสาวหมายตัวนี้หน่อยก็โอเคก็สาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาคิดที่ว่าจะทำไงให้เป็นผ้าที่มันแตกต่างกับปัจจุบันหนึ่งอะไรพอเราได้มาแล้วจะทำไงถ้าบอกเราจะไปย้อมจะไปอะไรมันก็ยังเป็นก็เป็นลักษณะผ้าเดิมอยู่เราก็เลยมาคิดว่าจะทำไงให้เส้นไหมเนี่ยมันนิ่มยังไงมันก็เคยก็ต้องแช่น้ำเพื่อจะให้ตัวกาวมันออกไปเพราะในเส้นไหมจะมีกาวอยู่ในนั้นแช่แล้วบางทีกว่าจะออกแล้วเราก็จะมีการใส่สารที่ว่าไม่ใส่ด่างอะไรไปที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสมัยก่อนเข้าไปแช่เข้าไปหมักเพราะแต่ในเที่ยววันเดียวมันก็ลองดูวันสองวันจนกระทั่งได้ประมาณเกือบ10วันความนิ่มของมันก็เกิดขึ้นคือกาวค่อยๆออกไปออกไม่หมดนะออกไปพอดีที่พอเราจะสามารถที่จะมาทอนได้โอเคมันก็ขายไปเอ้ยมันก็ดีนี่แบบมันก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปย้อมไม่ต้องไปเสียทุนอะไรตอนหลังโอเคแล้วเอามาตัวนี้ก็มาไอ้ตัวยืนกับตัวพุ่งก็ลักษณะเดียวกันตัวยืนอาจจะต้องมีการฟอกย้อมนิดนึงเพราะว่าตัวยืนมันต้องใช้ให้เส้นต้องนิ่มมากๆไม่งั้นจะยุ่งโอเคก็ได้ตัวยืนเนี่ยแล้วก็เอามาฟอกแต่ฟอกลักษณะที่ว่าต้องต้มต้องใช้ไฟนิดนึงแต่เส้นไหมก็ยังคงเดิมอยู่แต่ตัวพุ่งนี่แทบจะไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเพียงแต่ต้องลากกาวอยู่แล้วก็เริ่มทอเสร็จแล้วก็โอเคมาดูแล้วเอ้ยผ้ามันสวยเนี่ยมันจะโปร่งมันจะใสแล้วมันก็คือสมบัติใสแล้วมันยังมีซิลิซินของสารเนี่ยพอใสแล้วยังจะไปรักษาผิวพรรณด้วยอะไรด้วยก็เลยคิดกับทางกรมหมายว่าจะเอาไงดีโอเคงั้นผมขอเสนอชื่อให้ประเทศไว้ตั้งชื่อว่าไมเลสลินทอนดีไหมก็ไปตอนนั้นคุณตอนหน้าที่บดีก็รู้จักกันดีอะไรกัน

0: คุณภัยแล้วก็พอดีเราก็ทำขึ้นมาทอเสร็จแล้วก็ไปท่านก็ทูลก้าวไปถวายชื่อที่วังสามปทุมโดยผ่านทางเราเอาไปโดยตรงเพราะท่านเคยเสด็จมาแล้วก็สามารถตรงได้แล้วขึ้นมาท่านก็พิจารณาอยู่ประมาณเดือนเดียวก็เลยเป็นหนังสือออกมาโอเคตามที่ทางกรมหมายเสนอผ้านี้ให้เป็นชื่อเรือสินธรยินดีให้ใช้ชื่อท่านเป็นผ้าตัวนี้โอเคแล้วก็ท่านก็สบายใจแล้วก็เริ่มผิดออกมาคือปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกนี่ก่อนผ้าที่ทอเครื่องกับผ้าที่ทอมือเอาอย่างนี้ก่อนความเรียบความง่ายและความอะไรคาดผ้าทอมือเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเกิดจากจิตวิญญาณของผู้ทอความละเอียดความมาต่ออะไรครับไปตรงนั้นด้วยทำให้ผ้าเนี่ยมันดูมันมีชีวิตชีวามันไม่หนามากแล้วมันก็ไม่นิ่มอะไรคือมันจะสวยงามแล้วก็ความที่มันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่มันจะเป็นให้คล้ายๆเป็นเนเจอร์ของมันส่วนผ้าทอเครื่องมันจะแน่นหนาแล้วก็เรียบแล้วก็ตึงมันเป็นคนละอย่างเวลาทอใส่กันแล้วมันจะความสวยงามหรือจุดเด่นของผ้ามันจะเหมือนอันนี้แหละเป็นที่เราไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้และการทอเครื่องนี่หนึ่งมันเสียงดังด้วยแล้วมันก็กระทบชาวบ้านจะอันนี้เราทําไม่แน่นอนในอย่างในประเทศท่านเสด็จมาที่นี่ท่านบอกว่าการทอผ้าของบ้านควรเนี่ยเป็นจุดกําเนิดการทอผ้าไหมในกรุงสยามเพราะนั้นควรจะอนุรักษ์ไว้เราก็ไม่ว่ากันเพราะเราอนุรักษ์ไว้แล้วเพราะจากรุ่นผมต่อไปก็เป็นลูกสาวก็จะรับช่วงต่ออยู่แล้วแต่ผ้าไหมบางคนนี่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ว่าโอเคผ้าเรานี่เนื้อแน่นสีแทบจะไม่ตกเลยเพราะเราจะมีการคอนโทรลสีแบบกรมหมายจะดูแลเรื่องสีตกไม่ตกแล้วก็จะมีมปช.ของกระทรวงอุตสาหกรรมมาคุมอะไรโอเคผ้าไหมบ้านควรจะเป็นผ้าไหมที่สามารถจะเอาไปซักได้ซักมือหรือซักเครื่องก็ได้แต่สิ่งที่ใช้กับการซักคือต้องเป็นแชมพูหรือสบู่เหลวแค่นั้นเองอย่าไปใช้ผงสมุนอันนี้แน่นอนเพราะเราเคยไปสืบมาแล้วว่าตอนที่ไปเมืองนอกไปเยี่ยมลูกที่อังกฤษเราไปก็เอาผ้าไหมไปเดินโชว์อะไรด้วยเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องใส่น้ำตาลไปปั๊บออกมาก็ปกติไม่มีอะไรรีดมันจบได้เลยคือผ้าบ้านเฉพาะบ้านครัวที่เกิดไม่แน่ใจนั่นแหละแต่บ้านครัวนี่ควรเอาไปซักเครื่องซักมือได้ตลอดเวลา
1: ภูมิปัญญาจะยังคงงดงามเมื่อมีการเรียนรู้ถ่ายทอดและแบ่งปันเช่นเดียวกับผ้าไทยที่ยังคงมีชีวิตผ่านผู้คนและชุมชนที่ร่วมกันรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องแม้โลกแฟชั่นจะหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแต่เสน่ห์ของผ้าไทยยังคงได้รับการยอมรับอย่างไม่เสื่อมคลายที่ชุมชนบ้านครัวภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชาวจามยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากผืนผ้าในชุมชนเล็กๆสู่ผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงอดีตแต่สามารถก้าวไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
2: จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับผ้าไทยยังคงได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากชุมชนในทั้งคนรุ่นเก่าและก็คนรุ่นใหม่ต่อยอดสู่สังคมร่วมสมัยและก้าวไกลไปสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจครับและนี่คือการรักษามนต์เสน่ห์และคุณค่าของผ้าไทยให้คงอยู่ในปัจจุบันครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เรียนมสท.ดีอย่างไร
8: ก็เป็นบัณฑิตของมสท.และเป็นมหาบัณฑิตของมสท.คนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับชีวิตของตัวเองในด้านการศึกษาตอนนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าการศึกษาตรงด้านนี้พอแล้วอย่างเงี้ยแต่โลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลากหลายสาขาเราจำเป็นที่จะต้องรู้มากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับก็เรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับผมยินดีนะครับที่ได้มีวันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
1: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพลายิ่งหทัยสราญขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิดไกลมหาศาลโลกแซ่ซ้องทวายนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับวันนี้เราจะมาอภิปรายกันเรื่องวิชาชีพทางรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับเนื้อหามีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับอาชีพนักบริหารงานภาครัฐนะครับเราจะมาดูคอนเซปต์ในทางทฤษฎีดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างที่2นะครับเราจะพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะเรียนเป็นลำดับสุดท้ายนะครับในการที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากฉากทัศน์อันนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการรายงานตัวของปลัดอำเภอนะครับแห่งหนึ่งในนวนิยายของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าเมืองกับเจ้าพ่อนะครับในฉากหนึ่งนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่า

ระฆังลงพักตี9ครั้งบอกเวลา3โมงเช้าเริ่มเวลาราชการนะครับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งวัยเดียวกับบรรจงเดินออกจากห้องแถวข้างหัวรถไปยังอำเภอหลังคาจากนะครับบรรจงเดินตามห่างๆชายหนุ่มคนนั้นเข้าไปยังอำเภอซึ่งมีคนที่นั่งอยู่แล้ว 2-3 คนบรรจงยืนรีรออยู่ที่แคร่ข้างตาชุ่มไม่รู้ว่าท่านนายอำเภอมาหรือยังนะครับสมัยนั้นนายอำเภอมักจะเซ็นหนังสือที่บ้านเพราะงานน้อยแต่เขาได้กิตติศัพท์มาว่าท่านนายอำเภอที่นี่เป็นคนขยันและหัวก้าวหน้านี่กระเป๋าของใครตั้งอยู่ใต้โต๊ะของผมเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นก่อนที่บรรจงจะเดินเข้าไปบรรจงเดินเข้าไปทันทีของผมเองครับผมบรรจุปลัดสำรองที่นี่เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี่เป็นฉากหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ผมขออนุญาตเรียกว่าที่บัณฑิตนะครับหากท่านลองจินตนาการดูว่าเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงานนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยและสมมุติว่าเมื่อท่านได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับท่านคือปลัดอำเภอในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมเสนอข้อถกเถียงที่สำคัญอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับอันแรกเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยนะครับของทางรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับอันที่2ชวนทุกท่านนะครับทั้งนักศึกษาของเราที่เป็นว่าที่บัณฑิตและผู้ฟังทั่วไปนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะเรียนรัฐศาสตร์และก็เป็นปลัดอำเภอเนี่ยนะครับลองจินตนาการว่าท่านคือปลัดอำเภอและเริ่มทำงานวันแรก3นะครับผมเสนอว่าเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งในที่นี้เราเรียนรู้จากตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับซึ่งผ่านข้อเสนอเหล่านี้3ประการจะหยิบยกอยู่กับทฤษฎีนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยกันแล้วเมื่อถึงวันที่ท่านได้ฟังการอภิปรายครั้งนี้นะครับก็คือข้อเสนอของ FWRIX นะครับเกี่ยวเรื่องของการเมืองไทยที่มีข้าราชการเป็นผู้ทำงานหลักนะครับหรือเรื่อง bureaucratic polity นะครับแล้วก็ข้อเสนอในทางหักล้างนะครับของอเนกเหล่าธรรมทัตที่เสนอว่าสมาคมในทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำในเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นกันนะครับมาถึงในตอนแรกนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับคือระหว่างรัฐศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วทั้งในทางทฤษฎีและในทางประวัติศาสตร์นะครับคำว่า political science นะครับจริงๆซึ่งแปลเป็นไทยไม่เคร่งครัดนักแปลว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรัฐหรือเรื่องการเมืองนะครับซึ่งมากไปกว่ารัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าคำว่ารัฐศาสตร์จึงมีความหมายซึ่งอาจจะแคบเกินไปในทางตะวันตกเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยของเอเธนส์หรือกรีกเนี่ยนะครับก็มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครองที่ดีนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับขณะที่รัฐศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ2475ก็มีการสร้างนัยสำคัญที่มีความแตกต่างให้เกิดขึ้นก็คือการที่ข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารพลเรือนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองนะครับจนกระทั่งถึงปี2540นะครับจะเห็นว่าพอมีรัฐธรรมนูญ2540ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเริ่มจากส่วนกลางมีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่าการเมืองการปกครองในรูปแบบของท้องถิ่นซึ่งก็จะมีข้าราชการอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับซึ่งเราอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรหรือนักบริหารงานภาครัฐนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตหยิบยกนักปกครองซึ่งก็ได้แก่ปลัดอำเภอซึ่งต่อไปจะเติบโตเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการนะครับในแง่นี้เองนะครับที่ว่าที่บัณฑิตทุกท่านจะพอเข้าใจได้ว่าในแง่ของการเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายที่ทั้งกว้างและแคบก็หมายถึงข้าราชการประจำนะครับแต่ถ้ากว้างก็คืออาจจะ

หมายถึงข้าราชการการเมืองและก็บุคลากรประเภทอื่นของรัฐด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงนักบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันของไทยนะครับเรามีข้าราชการอยู่จำนวนประมาณ 2.41 ล้านคนนะครับเมื่อนับถึงปี2564นะครับในจำนวนนี้เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรอยู่ที่66หรือ67ล้านคนและก็ผู้ที่อยู่ในภาคแรงงานนะครับหรือผู้ที่สามารถทำงานได้ประมาณสัก38ล้านคนจะเห็นว่าข้าราชการในบ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีสัดส่วนต่อประชากรโดยเฉพาะสัดส่วนต่อประชากรวัยแรงงานค่อนข้างสูงทีเดียวนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีอยู่ประมาณ 2.41 ล้านคนแบ่งเป็นข้าราชการประมาณ 1.68 ล้านคนนะครับแล้วก็มีจำนวนบุคลากรประเภทอื่นๆอีก 1.23 ล้านคนเช่นพนักงานองค์การมหาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานประจำแล้วก็อื่นๆอีกจำนวนมากนะครับก็สามารถจำแนกได้เป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาก็ดีบุคลากรทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจองค์กรอิสระหรือแม้แต่ศาลตุลาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขภาพคร่าวๆนะครับซึ่งว่าที่บัณฑิตอาจจะติดตามดูก็ได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็จะเห็นว่าแนวโน้มของบุคลากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับในเรื่องที่1 นะครับที่เราพูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับกับบุคลากรภาครัฐขอบคุณครับครับเรามาพิจารณากันถึงเนื้อหาตอนที่2นะครับการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับนักบริหารงานภาครัฐที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือนักปกครองนะครับซึ่งขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างของปลัดอำเภอให้ว่าที่บัณฑิตแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับฟังร่วมกันนะครับนักปกครองหรือปลัดอำเภอนะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสามารถแบ่งส่วนราชการภายในได้เป็น2สำนัก6กรมด้วยกันนะครับซึ่งหน่วยงานภายในประกอบไปด้วยนะครับ 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. กรมการปกครอง 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5. กรมที่ดิน 6. กรมพัฒนาชุมชนเจ็ดกรมโยธาธิการและผังเมือง 8. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเห็นว่าบทบาทที่มีความโดดเด่นของกระทรวงมหาดไทยก็ปรากฏอยู่ในทุกสำนักและทุกกรมนะครับแต่ว่าที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองอย่างเช่นปลัดอำเภอนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งภายหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่มาตรา282ถึง290นะครับรวมไปถึงรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี2550หรือรัฐธรรมนูญปี2560ก็มีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักปกครองซึ่งก็มีทั้งอยู่ในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ส่วนของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเราพูดถึงบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเห็นว่าคำขวัญที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั่นเองโดยมีพันธกิจที่สำคัญ3ประการประการแรกการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่หมายความว่านักปกครองนะครับต้องนำเอานโยบายจากหน่วยเหนือหรือผู้บริหารประเทศระดับสูงขึ้นไปนะครับนำมาสู่การปฏิบัติในทางพื้นที่ให้ได้ประการที่2 ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการก็คือการดูแลการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่3ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพส่วนร่วมที่ว่าก็คือส่วนร่วมจากภาคประชาชนก็ดีแล้วก็การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการที่ใช้ต้นทุนไม่สูงการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเอง

นอกจากนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาลงไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่ากรมการปกครองนะครับมีอำนาจหน้าที่หลายประการด้วยกันนะครับขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาบางประการนะครับ1คือการที่สามารถที่จะเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนมาตรการต่างๆนะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงภายในพื้นที่ได้นะครับอันที่2เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีพนักงานคดีปกครองขออภัยนะครับเกี่ยวกับพนักงานปกครองเข้าไปทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยนะครับประการที่3เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในช่วงกิจการชายแดนนะครับงานดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองก็เกี่ยวข้องกับงานของกรมการปกครองด้วยนะครับอันที่4เป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก็การเลือกตั้งทุกระดับนะครับอันที่5เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่อยู่ในกรมการปกครองด้วยอันที่6เป็นการดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอกิ่งอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนะครับตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญที่เราได้ยินคุ้นเคยกันอยู่บ่อยๆนะครับอันที่7ดำเนินการพัฒนาและประสานงานด้านงานทะเบียนนะครับงานประจำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็งานทะเบียนอื่นๆนะครับอันที่8ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในอันที่9ดำเนินการเพื่อการสื่อสารแล้วก็การบริหารงานอันที่10อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอำเภอนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายปฏิบัติภารกิจอื่นใดนะครับตามกฎหมายที่กำหนดด้วยเมื่อเราพูดถึงตัวอย่างของนักปกครองนะครับนักศึกษาแล้วก็ว่าที่บัณฑิตนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินบทบาทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่57นะครับในพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นว่ามีบทบาทหลักๆขออนุญาตเอ่ยประมาณสัก 2-3 ประการอันแรกเป็นการบริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันที่2เป็นการบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมอบหมายนะครับแล้วก็อันที่3เป็นการบริหารราชการตามคำแนะนำและก็คำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงก็จะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางและก็สูงทีเดียวนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับส่วนราชการอื่นๆที่ปรากฏในพื้นที่ท้องที่หรือจังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการฝ่ายความมั่นคงหรือข้าราชการฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้นอกจากนี้นะครับนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534แล้วนักปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอซึ่งต่อไปก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆที่มีความสำคัญในปัจจุบันด้วยเรากำลังพูดถึงพ.ร.บ.แล้วก็พระราชกฤษฎาที่มีความสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 ฉบับด้วยกันนะครับอันแรกเป็นพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539อันที่2พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539อันที่3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี2540แล้วก็อันสุดท้ายจริงๆอาจจะมีกฎหมายอื่นๆประกอบไปมากกว่านี้นะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะครับประการที่4พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่นักปกครองควรศึกษาก่อนที่จะปฏิบัติราชการนี่ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่2นะครับทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจหน้าที่
การปฏิบัติราชการของนักปกครองโดยหยิบยกผ่านปลัดอำเภอนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณครับกลับมาพิจารณาเนื้อหาในตอนที่3นะครับเราจะพูดกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับจริงๆตัวเนื้อหาหลักๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศและก็ประสบการณ์ภายในประเทศนะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาภายในประเทศเป็นหลักเรื่องที่1 นะครับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดผลพวงที่สำคัญ2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือก่อให้เกิดปัญหาการริดรอนความตั้งใจและก็ความมั่นใจหรือความสนใจในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ของนักปกครองเช่นปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับในความหมายที่ว่าหากไม่มีระเบียบกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องรองรับเนี่ยนะครับจะทำให้นักปกครองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีความสนใจที่จะดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือสนใจงานในการพัฒนามากนักเนื่องมาจากความหวั่นเกรงที่ว่าเมื่อดำเนินการบางอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการผิดกฎหมายในแง่นี้ก็จะทำให้นักปกครองท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะทำในเรื่องซึ่งเคยมีแนวปฏิบัติหรือเคยทำซ้ำเดิมกันมาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการนึงที่ก่อให้เกิดผลพวงหลายอย่างตามมารวมไปถึงการริดรอนกำลังใจของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะทำสิ่งใหม่หรือเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆนะครับอันที่2ขออนุญาตหยิบยกปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับในการที่จะต้องเผชิญหรือรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลหรือบารมีที่ปรากฏในพื้นที่จากข้อสังเกตของนักวิชาการชาวต่างประเทศนะครับอย่างเช่นโยชิฟูมิทามาดะนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นให้ข้อสังเกตถึงแง่มุมที่ไม่เป็นทางการของการเมืองไทยที่ว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยมีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลซึ่งแตกต่างจากอำนาจตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ที่เป็นของบุคลากรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเช่นประจำอำเภอในอำเภอหรือผู้ว่าก็อาจจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไม่ใช่เป็นการเดินเล่นในสวนซึ่งก็อาจจะมีความยากในการที่จะเผชิญอยู่กับแรงกดดันอำนาจและก็อิทธิพลหรือบารมีของคนที่อยู่ในพื้นที่บางครั้งอาจจะอยู่ในพื้นที่มาก่อนนักปกครองท้องที่หรือมีอำนาจสูงมากกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจนะครับหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงอยู่กับผู้มีอำนาจหรือข้าราชการระดับสูงขึ้นไปนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติราชการให้ได้ผลเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยประสานหรือร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมาถึงตอนนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่ซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในพื้นที่ให้ได้โดยการคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นการบรรลุผลซึ่งหน้าที่ของเรานะครับรวมไปถึงการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตทั้งของตนเองคนรอบข้างแล้วก็ของเพื่อนร่วมงานไปด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างประสบการณ์ของนักปกครองแล้วก็ของนักบริหารงานภาครัฐที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างแรกเป็นนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับ
ท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการชัยวัฒน์นะครับก็จะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความสมรรถะอย่างที่ท่านว่าที่บัณฑิตได้เห็นในรูปนะครับระหว่างที่เดินทางไปทำงานนะครับในทุกเช้าท่านก็จะปั่นจักรยานนะครับรวมไปถึงเมื่อออกงานต่างๆก็มีความเป็นกันเองกับบุคคลที่มาในงานนะครับหรือไม่ถือตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชมในความสมรรถะนะครับแล้วก็วิธีการวางตัวในฐานะที่เป็นข้าราชการของประชาชนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับในเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนหรือกลุ่มหมูป่านั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มนักฟุตบอลที่เดินทางไปทัศนศึกษาในป่าแต่ต้องประสบภัยพิบัติแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำนานหลายวันด้วยกันนะครับซึ่งทำให้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นะครับมีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถทั้งในด้านของความรู้ในเชิงของพื้นที่ซึ่งนักปกครองท้องที่จำเป็นที่จะต้องทราบพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงความสามารถในการประสานงานการตัดสินใจในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของผู้นำนั่นคือความสามารถความเด็ดเดี่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบด้วยประสบการณ์การทำงานได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีก2ท่านนะครับท่านแรกเป็นศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรนะครับซึ่งท่านก็มีบทบาทในทางการศึกษานะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีบทบาททั้งในสถาบันพระปกเกล้าและส่วนของการเมืองระดับชาติด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกนะครับเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการชุดแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยให้มีระบบแล้วก็การทำงานที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นก่อตั้งในช่วงแรกนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็สำเร็จการศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งที่ว่าที่บัณฑิตนะครับซึ่งศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์จะได้นำไปเป็นตัวอย่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผู้ที่เรียนทั้งด้านรัฐศาสตร์มานะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ซึ่งก็เรียนกับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปค้นคว้าดูประวัติหรือถ้าสนใจก็เข้าเรียนรัฐศาสตร์กับเราเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับมาถึงบทส่งท้ายนะครับผมขออนุญาตมอบเป็นบทส่งท้ายให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับทุกท่านมีความขยันมีความสามารถแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิชาท้ายๆที่จะต้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วแต่หลังจากนี้นะครับท่านจะต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานผมขออนุญาตฝากประเด็นที่สำคัญ 2-3 ประการด้วยกันมีวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่ท่านสามารถศึกษาได้นะครับทั้งจากมหาวิทยาลัยของเราทั้งจากมหาวิทยาลัยภายนอกซึ่งผมก็กระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าที่บัณฑิตหรือท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้เป็นปาฐกถาส่งท้ายของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมีการเชิญบุคคลสำคัญอย่างเช่นเนลสันแมนเดลานะครับ JK Rowling หรือสตีฟจ็อบหรือแม้แต่นักร้องเพลงแร็ปอย่าง LG ไปให้บทปาฐกถาส่งท้ายแต่ว่าเมื่อนักศึกษาฟังทั้งหมดแล้วเสร็จเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเสนอประเด็นว่าการที่ท่านจะเป็นว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับท่านอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งทุกด้านนะครับหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนของทุกฤดูกาล
A Man of All Seasons นะครับแต่นักรัฐศาสตร์ที่ดีอาจจะมีความรู้กว้างขวางรู้รอบรู้หลายอย่างนะครับประกอบกันทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับสิ่งนี้จะเป็นคุณูปการที่ติดตัวท่านไปแล้วก็ขอให้ท่านสามารถรู้จักประยุกต์พลิกแพลงความรู้ที่ได้จากรั้วมหาวิทยาลัยรวมกับประสบการณ์ซึ่งเป็นชื่อของเรื่องที่เราอภิปรายกันอยู่ในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าที่บัณฑิตจะนำเอาความรู้สึกรู้สมความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมของประเทศไทยเข้าสู่การทำงานแล้วก็พยายามทำหน้าที่โดยยกตัวอย่างนะครับของข้าราชการของบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านเมื่อท่านได้ทำเต็มที่แล้วต่อไปขอบคุณครับ

0: ฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1สถานการณ์ทางการตลาดความหมายของสถานการณ์ทางการตลาดนะครับก็คือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันที่ผู้บริหารขององค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินแล้วก็มีการพิจารณาว่าสถานการณ์นั้นมันมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าประเภทของสภาพแวดล้อมทางการตลาดแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกเลยก็คือสภาพแวดล้อมภายในหรือว่า strength นะครับสภาพแวดล้อมภายในทางด้านจุดแข็งเนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่คุณสมบัติแสดงถึงคุณสมบัติขององค์กรนะครับที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่างนะครับกับองค์กรอื่นๆได้นะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือประสบการณ์ทักษะของทีมงานผู้บริหารเองนะครับวิสัยทัศน์นะครับความรู้ทรัพยากรภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางการเงินทรัพยากรทางการบุคคลนะครับทรัพยากรทางข้อมูลนะครับและที่สำคัญเลยอันที่3ก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพประสิทธิเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตหรือว่าการวิเคราะห์ทางการตลาดให้กับองค์กรนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมภายในที่2นั่นก็คือจุดอ่อนนะครับนั่นก็คือ weaknesses นะครับ weakness คืออะไรนะครับก็เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งขององค์กรแต่จะเป็นองค์กรเชิงลบนะครับเพราะจะทำให้องค์กรนั้นได้เสียเปรียบนะครับกับองค์กรคู่แข่งนะครับได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นระบบการบริหารที่ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีผู้บริหารที่มีการขัดนะครับรวมถึงทรัพยากรทางเทคนิคที่จำกัดโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีทางด้านการบริหารจัดการนะครับการเงินการคลังการตลาดด้วยนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวแรกเลยนั่นก็คือโอกาสหรือ opportunities นะครับโอกาสนะครับลองดูนะครับว่าผู้บริหารจะต้องดูว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในส่วนของการตลาดเนี่ยครับตัวไหนที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมให้กับองค์กรนะครับที่จะสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็จะเป็นยุคของ Age Society หรือว่าสังคมผู้สูงวัยนะครับก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของ Healthcare นะครับหรือว่าในเรื่องของอาหารบำรุงสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงวัยนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวต่อไปนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวที่2นั่นก็คืออุปสรรคหรือว่า threats นะครับ threats คืออะไรก็คือองค์สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดให้ความเสี่ยงต่อองค์กรได้นะครับเช่นอะไรบ้างมาดูนะครับเยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างที่ผู้บริหารจะต้องกังวลถึงนั่นก็คือ1เลยคือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลหรือว่ากฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะองค์กรหรือว่าธุรกิจที่มีการขายสินค้าส่งออกนะครับเราก็ต้องศึกษาว่ากฎหมายของประเทศนั้นมีการตั้งกำแพงภาษีไหมหรือว่ามีการกำหนดข้อคุณสมบัติระบบมาตรฐานของสินค้าอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าของเรานั้นไปขายให้กับประเทศนั้นๆอย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันที่สองเลยคือนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตัวองค์กรก็จะต้องมีการติดตามดูว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เพื่อส่งเสริมนะครับของธุรกิจหน่วยใดเป็นหลักนะครับเราก็จะต้องเดินตามของรัฐบาลอันที่3เลยโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันของคู่แข่งนะครับอันนี้นะครับมีทั้งคู่แข่งจากภายในประเทศด้วยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยอันนี้จะต้องระวังดีๆนะครับอันที่4เลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการเงินนะครับเกิดจากการอะไรครับความคล่องตัวของสภาวะเงินสดนะครับการขาดตัวหรือว่าการให้เครดิตนะครับเราก็ต้องดูว่าลูกค้าที่เราให้เครดิตไปนะครับมีการชำระเงินได้เพียงพอที่จะเราเอามาหมุนเวียนต่อไปหรือเปล่านะครับอันที่5สุดท้ายเลยนั่นก็คือความเสี่ยงภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดก็ดีหรือว่าภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในโลกเหล่านี้นะครับรวมถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับน้ำท่วมนะครับหรือว่าฝนตกหรือว่าภาวะอากาศเปลี่ยนนะครับอันนี้จะต้องมีการศึกษาดูว่ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรนะครับต่อไปมาดูนะครับความสำคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหนึ่งเลยแน่นอนครับจะต้องสร้างความแข่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของเรานะครับสองก็คือดูว่าโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับใน3ปี6ใน5ปีนะครับว่าเราจะต้องวางแผนป้องกันยังไงและสุดท้ายเลยก็คือมันจะช่วยให้เราวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้องว่าเราจะใช้สื่อการสื่อสารอย่างไรให้กับลูกค้านะครับ
เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความจงรักภักดีนะครับของลูกค้าต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืนนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับมาดูว่าความหมายของมันนะครับก็คือสภาพแวดล้อมปัจจัยทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแล้วองค์กรนั้นไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันก็จะสามารถทางเป็นได้ทั้งเชิงบวกนั่นก็คือโอกาสแล้วก็เป็นได้ทั้งเชิงลบและอุปสรรคนั่นเองที่กระทบต่อเรานะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆเลยนั่นก็คืออันแรกนะครับก็คือสภาพแวดล้อมมหาภาคก็คือขนาดใหญ่นะครับอันแรกเลยหนึ่งก็คือทางด้านประชากรศาสตร์ก็คืออะไรครับทางด้านอายุของประชากรอัตราการเกิดของประชากรนะครับอัตราการตายของประชากรนะครับการเคลื่อนไหวของประชากรนะครับอันที่สองเลยก็คือภาวะทางเศรษฐกิจนะครับดูทางด้านอะไรครับ GDP นะครับทางด้าน Consumer Price Index หรือว่าดัชนีผู้บริโภคนะครับอันที่สามเลยก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับก็อย่างเช่นการสร้าง infrastructure ภายในประเทศนะครับการขนส่งมวล

ชนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารอันที่4นะครับอันที่5นั่นก็คือการเมืองและกฎหมายนะครับดูว่ามีกฎหมายอะไรที่ออกมาใหม่ๆโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายทางด้านไซเบอร์นะครับไซเบอร์ลอนะครับเพื่อปกป้องนะครับผู้บริโภคนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มีการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมากเลยนะครับอันที่6เลยก็คือทางด้านวัฒนธรรมและสังคมนะครับตอนนี้สังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับเจเนอเรชันนะครับก็เจเนอเรชัน Z ที่เข้ามาเจเนอเรชัน Y ที่เข้ามาในตลาดแรงงานก็มีลักษณะของการบริโภคที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ผู้บริหารก็จะต้องพิจารณาดูความแตกต่างตัวนั้นนะครับสภาพแวดล้อมอันระดับเล็กนั่นก็คือระดับจุลภาคนะครับดูที่อะไร1ก็คือลูกค้านะครับหรือว่าโดยเฉพาะลูกค้าของกลุ่มเป้าหมายว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันที่2เลยก็คือซัพพลายเออร์ก็คือกลุ่มธุรกิจนะครับที่ส่งสินค้านะครับให้กับบริษัทเพื่อนำมาผลิตนะครับหรือว่าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อนะครับเราก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมนะครับทั้งคุณภาพทั้งราคาให้กับองค์กรของเราตัวที่3สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือตัวกลางทางการตลาดหรือว่า intermediaries นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถเอาสินค้าของเรานั้นไปสู่มือผู้บริโภคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนทางด้านการขนส่งนะครับตอนนี้ก็เข้ามามีบทบาทมากเลยโดยเฉพาะการขนส่งผ่านสินค้าออนไลน์นะครับอันที่4เลยก็คือคู่แข่งนะครับอันนี้บอกไปแล้วว่าคู่แข่งเราก็ต้องดูทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับอันที่5เลยเราอยู่ไม่ได้ก็คือสาธารณชนนะครับเราจะทำธุรกิจได้ก็ต้องมีจริยธรรมทางสังคมนะครับดูว่าสินค้าของเรามีคุณภาพช่วยให้ผู้บริโภคนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่เป็นพิษนะครับทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรนะครับสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับสินค้าของเราก็ควรจะพิจารณาถึงการคาร์บอนเครดิตดูว่าเรามีการผลิตแก๊สที่สามารถสร้างนะครับ global warming มากน้อยแค่ไหนนะครับ greenhouse effect นะครับก็เราจะต้องดูไม่ให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายในนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ละนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับซึ่งตอนอื่นๆก็จะพูดถึงแต่ละตัวเลยนะครับมีทั้งตัวหนึ่งที่1ผลิตภัณฑ์2ราคา3การจัดจำหน่ายและ4โปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมภายในนะครับที่เป็นปัจจัยอื่นๆด้วยตะกี้คือ 4P ใช่ไหมครับตัวอื่นก็จะมีด้านทรัพยากรมนุษย์ด้าน process หรือว่า people นะครับทรัพยากรมนุษย์ตัวที่2ก็คือด้าน process หรือกระบวนการและตัวที่3ก็คือทางด้านศักยภาพขององค์กรนะครับหรือว่า organization capacity นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเราสามารถควบคุมได้นะครับนั่นก็คือข้อมูลของตอนที่1สภาหน้าการตลาดครับตอนที่2ระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับมาดูความหมายของระบบสารสนเทศหรือว่า information system เลยนะครับระบบสารสนเทศก็คือกระบวนการประมวลผลข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในรูปแบบของสารสนเทศคำว่าสารสนเทศก็คือเป็นตัวข้อมูลดิบที่เอามาประมวลผลแล้วแล้วก็เอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารนะครับอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการสนับสนุนทางการตลาดนะครับหรือว่าทางการเงินนะครับหรือว่าการกระบวนการผลิตด้วยนะครับซึ่งระบบสารสนเทศนั้นในตอนนี้ก็จะพูดถึงระบบสารสนเทศเพื่อที่เอามาใช้ให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจการตลาดนะครับมาส่วนความหมายของระบบสารสนเทศการตลาดนั่นก็คือระบบนะครับของตัวสารสนเทศที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันนะครับตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือการรวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลทางการตลาดไม่ว่าจะมีจากแหล่งต่างๆนะครับแหล่งข้อมูลทางการค้านะครับของลูกค้าเองนะครับหรือว่าแหล่งข้อมูลภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการผลิตนะครับการเงินนะครับการจัดส่งนะครับหรือว่าจะเป็นการบริหาร
ภายในด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะให้ผู้บริหารนั้นตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เพิ่มยอดขายนะครับเพิ่ม market share ให้กับองค์กรได้นะครับตัวที่2เลยก็คือการดำเนินงานการดำเนินการนะครับการดำเนินการก็คือว่าเราจะต้องดูว่าเราจะมีกระบวนการเก็บข้อมูลมาได้อย่างไรนะครับอาจจะต้องมีกระบวนการในการหาช่องทางต่างๆนะครับอาจจะมีการใช้แบบสอบถามออนไลน์นะครับเพื่อส่งไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือว่าอาจจะมีการใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษก็ดีหรือว่าอาจจะใช้ตัวบุคคลนะครับเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลกลับมานะครับอันที่2เลยอันที่3เลยก็คือเรื่องของการจัดเก็บอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับการจัดเก็บของเราจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอเราอาจจะเก็บข้อมูลในคลาวด์ซิสเต็มนะครับระบบคลาวด์นะครับหรือว่าจะมีฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวองค์กรเองอันนี้ก็จะต้องดูว่าตัวdatabase นั้นมี capacity ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการเก็บข้อมูลหรือว่า big data นะครับก็จะช่วยให้องค์กรเนี่ยมีข้อมูลที่จะเอามาประมวลผลนะครับทำ CRM customer relationship management ได้นะครับว่าลูกค้าของเรามีจำนวนขนาดเท่าไหร่แล้วมีความต้องการอะไรมีประวัติการซื้ออย่างไรนะครับอันที่4นั่นก็คือเมื่อเราเก็บรายรับเราก็ต้องมีการแจกจ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนงานต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับดังนั้นฐานข้อมูลมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องแปลงข้อมูลแผนกต่างๆการเงินนะครับการผลิตนะครับการตลาดวิจัยการตลาดเอามานะครับมาอยู่ในแหล่งเดียวกันแล้วแหล่งตัวนี้ก็จะเอาไปกระจายนะครับให้กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปนะครับอันถัดไปนั่นก็คือเรื่องของการประสานงานเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วแต่ละฝ่ายก็มีส่วนสัดส่วนของข้อมูลแต่ตัวเองทีนี้แต่ละฝ่ายก็จะมีการประสานงานแล้วว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแต่ละฝ่ายจะทำอะไรนะครับเพื่อให้ไม่ทับซ้อนกันอันนี้สำคัญนะครับการตลาดเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับแผนกอื่นๆด้วยดังนั้นเขาจะต้องดูว่าแผนกไหนทำอะไรแล้วก็หน้าที่อย่างไรนะครับจะได้มีการแบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับและสุดท้ายเลยเป็นการควบคุมการดำเนินการทางการตลาดนั่นคืออะไรนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวกลยุทธ์นะครับ 4P ที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่1แล้วว่าเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงเราจะมาเน้นเรื่อง productไหมเราจะใช้โปรโมชั่นตัวไหนเพื่อที่จะมาเสริมกันนะครับเราจะตั้งราคา pricing อย่างไรนะครับแล้วเราก็มีการกระจายหรือว่า place เนี่ยในช่องทางไหนบ้างซึ่งเหล่านี้นะครับต้องการระบบสารสนเทศอย่างมากเลยในยุคการตลาดในยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้นะครับมาดูความสำคัญที่เราจะเป็นใช้นะครับ marketing information system เนี่ยครับหนึ่งเลยก็คือสร้าง competitive advantage นะครับก็คือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโอเคเรามีข้อมูลเยอะกว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่สนแล้วว่าคุณมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แต่ใครที่เร็วกว่าใครที่มีข้อมูลเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะดังนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับจึงมีความสำคัญมากๆเลยในการสร้างข้อได้เปรียบนะครับอันที่2เลยก็คือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกันนะครับ consumer behavior ดูว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันนี้เปลี่ยนละนะครับจากซื้อของเดินห้างตอนนี้ห้างก็ร้างเยอะแยะมากมายเลยร้านค้ากระทบนะครับร้านค้าก็จะต้องปรับตัวเข้ามาสู่โหมดของร้านค้าออนไลน์ละนะครับขายช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีอะไรครับสีแดงสีส้มนะครับสีเขียวโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับในการกระจายนะครับช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยมีการพบเห็นสื่อเหล่านี้มากขึ้นอันที่3เลยก็คือการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์แน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าระบบออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบสารสนเทศนะครับเพราะว่าอะไรมัน1ก็คือต้นทุนต่ำ2ก็คือรวดเร็วสามารถเป็น real time หรือว่าเวลาจริงได้นะครับลูกค้าซื้อปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าสามารถเช็คจากแอปพลิเคชันได้เลยว่าตอนนี้ลูกค้าซื้อเท่าไหร่มียอดสั่งจ่ายเท่าไหร่นะครับมีสต็อกค้างเท่าไหร่นะครับอันที่4เลยก็คือการกำหนดนโยบายขององค์กรนะครับว่าโหมดของตัวอนาล็อกที่ใช้ขายหน้าร้านแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนนโยบายเข้ามาสู่โหมดของออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่จำกัดเรื่องเวลาไม่จำกัดเรื่องสถานที่นะครับคุณสามารถใช้ AI หรือว่าแชทบอทเข้ามาตอบคำถามได้ตลอดเวลานี่ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องกำหนดเป็นนโยบายเลยนะครับอันที่5เลยก็คือกิจกรรมการขายนะครับตอนนี้จะอยู่หลังกล้องนะครับไม่ได้ละเราจะต้องออกมานะครับนำเสนอสร้างคอนเทนต์นะครับ content creator content is the king นะครับอันนี้
คือกลยุทธ์ของการตลาดปัจจุบันจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อนักธุรกิจนะครับเราจะต้องไม่ใช่แค่ผู้บริหารตั้งโต๊ะอย่างเดียวละเราจะต้องออกมานะครับสร้างจุดเด่นนะครับมาดูองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาดนะครับอันที่หนึ่งเลยนั่นก็คือเป็น internal นะครับ data นะครับนั่นก็คือเป็นการเก็บรวบรวมภายในองค์กรของเรานะครับรวบรวมอะไรบ้างนะครับโอเคละข้อมูลของด้านจัดซื้อข้อมูลของด้านการผลิตข้อมูลของด้านการตลาดกับเก็บมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับอันที่สองเลยคือระบบข่าวกรองทางการตลาดไม่ใช่ว่าเก็บข้อมูลอะไรก็ได้นะเราจะต้องคัดกรองก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้มีเป็นจริงไหมนะครับมีความจำ

นะครับดูว่าข้อเราไปหาเลยว่าตอนนี้ลูกค้าคิดยังไงนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงยังไงด้วยการสังเกตนะครับด้วยการสัมภาษณ์นะครับด้วยการใช้แบบสอบถามอันนี้ก็เป็นวิธีวิจัยทางการตลาดที่เราจะต้องมีการใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับอันที่4เลยระบบสนับสนุนทางการตัดสินใจอันนี้ก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรเข้ามาเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นระบบให้เป็นสารสนเทศแล้วก็เอามาใช้ในการตัดสินใจว่าอนาคตเราจะวางแผนอย่างไรนะครับมาดูนะครับอนาคตจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการพยากรณ์หรือว่า marketing forecast นั่นคืออะไรความหมายของมันก็คือการที่เอาข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันเนี้ยมา forecast มาทำนายข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโอเคความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในระดับไหนนะครับเขาต้องการสั่งซื้อเท่านี้อาจจะเป็นซีซันอลไหมนะครับเป็นฤดูกาลไหมนะครับหรืออาจจะเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเราก็จะต้องวางแผนว่าตอนนี้ช่วงปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลนะครับเรายอดขายเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดลงหรือว่าช่วงนอกฤดูกาลเราจะทำยังไงนะครับในช่วงของยอดขายที่ลดลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบริหารจะต้องพยากรณ์ไว้นะครับมาดูการบทบาทนะครับที่การพยากรณ์มีต่อการตลาดนั่นก็คือ1เลยนั่นก็คือมีผลต่อการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นช่วงฤดูกาลนอกฤดูกาลเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรออกมาเพื่อเพิ่ม customer engagement นะครับให้ลูกค้านะครับมีการกิจกรรมร่วมกับองค์กรนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับอันที่2เลยก็คือลดความเสี่ยงนะครับการพยากรณ์เราก็จะรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงถ้าเป็นยอดขายต่ำเราก็จะได้ไปลดว่าโอเคความเสี่ยงของที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงอันที่3เลยก็คือเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการตลาดนะครับว่าการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง 4P เนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะใช้อะไรเป็นอันดับ1นะครับตอนนี้ลูกคู่แข่งเยอะมากเลยเราอาจจะเน้นตรงตัว product ละต้องสร้าง market positioning ใหม่เพื่อแยกตัวออกมาให้ความแตกต่างเป็นต้นนะครับนั่นก็คือบทบาทนะครับของการพยากรณ์ประโยชน์นะครับจะมี2อย่างง่ายๆเลยนั่นก็คือคาดการความต้องการในอนาคตว่าเป็นยังไงอันที่2เพื่อคาดการศักยภาพของตลาดศักยภาพหมายถึงจำนวนของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดนะครับว่ากลุ่มของลูกค้าในช่วงอายุนี้ช่วงวัยนี้อาจจะลดลงหรือมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นศักยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่สัดส่วนของประชากรช่วงวัยแต่ละเจเนอเรชันนะครับนั่นก็คือข้อมูลของตอนที่2นะครับระบบสารสนเทศการตลาดครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดนะครับมาดูความหมายของการวิจัยก่อนนั่นก็คือกระบวนการนะครับที่เรานักวิจัยนะครับเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับมีทั้งกระบวนการนะครับนำเข้ามีการประมวลผลแล้วก็มีการจัดเก็บนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมนะครับหาว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนแหล่งของข้อมูลคืออะไรเป็นใครนะครับก็ไปสู่ฟิลเลยนะครับออกไปหานะครับไปสัมภาษณ์นะครับไปสังเกตนะครับพอไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็มีการจดบันทึกนะครับอาจจะอยู่ในรูปของตัววิดีโอนะอาจจะรูปอยู่ในรูปของตัวแบบสอบถามเองหรือว่าอาจจะรูปถึงการบันทึกเสียงนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับในปัจจุบันนี้นะครับอันที่3เลยก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาละที่บันทึกมาเราก็มีการประมวลผลนะครับดูว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับความถี่ของคนเข้าเยอะไหมนะครับหรือว่ามีการวัดความพึงพอใจอยู่ในระดับไหนอาจจะต้องมีการประมวลผลเป็นค่าเฉลี่ยเป็นต้นนะครับเมื่อเราได้การประมวลผลทางวิเคราะห์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการแปลความนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ของทักษะของนักวิจัยการตลาดนิดนึงว่าเมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับตัวเลขน้อยเราควรจะไปใช้ทำอะไรตัวเลขมากเราควรจะไปปรับหรือว่าเพิ่มกลยุทธ์อย่างไรนะครับเมื่อเราได้แปลผลแล้วเราก็เอาผลตัวนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นรายงานนะครับซึ่งรายงานก็จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยในการอ่านข้อสรุปของการวิจัยนั้นนะครับความสำคัญที่การวิจัยการตลาดมีผลต่อธุรกิจแน่นอนครับอันที่1เลยก็คือนำข้อมูลที่ได้นั้นมาใช้ตัดสินใจ

ของผู้บริหารนะครับผู้บริหารก่อนที่จะ launch new product เนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนว่า product อันนั้นน่ะมันสร้าง customer expectation อย่างไรนะครับมีการคาดการณ์ของดูว่าลูกค้านั่นน่ะคาดหวังต่อสินค้าอย่างไรอันที่สองเลยก็คือเอามาใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนทางการตลาดโดยองค์รวมนะครับว่าเราจะเดินทางไปสู่อะไรองค์กรจะไปสู่นวัตกรรมหรือว่าองค์กรจะไปสู่ในการลดราคาสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับต้องเพื่อจะดูว่าลูกค้าเนี่ยมอง image หรือว่าภาพลักษณ์องค์กรของเราเป็นอย่างไรนะครับอันที่3เลยนั่นก็คือเป็นการนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การนะครับดูว่าเรามีการสร้างโปรโมชั่นนะครับองค์ใช้สื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็น TikTok นะครับเราก็ต้องดูประสิทธิภาพของสื่อในแต่ละช่องทางว่าจำนวนคนที่เข้ามานะครับมี reach กี่คนนะครับจำนวนเมื่อคนดูเยอะความถี่แต่ละครั้งที่เขาดูบ่อยแค่ไหน frequency บ่อยแค่ไหนนะครับหรือว่าใช้ระยะเวลาในการดูแต่ละครั้งเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่การวิจัยในยุคปัจจุบันนี้สามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้นะครับมาดูการวิจัยการตลาดสามารถแบ่งได้นะครับในหลายประเภทเลยนะครับมาดูการแบ่งประเภทนะครับด้วยวิธีแรกเลยก็คือแบ่งตามลักษณะข้อมูลนะครับก็เป็นการวิจัยเพื่อดูหนึ่งเลยก็คือความต้องการการตลาดนะครับออกไปข้างนอกดูผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอันที่สองก็คือวิจัยด้านผู้บริโภคนะครับดูว่าผู้บริโภคตอนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรอันที่สามวิเคราะห์วิจัยในการดูผลิตภัณฑ์และราคานะครับว่าอนาคตผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นยังไงราคาจะตั้งอยู่ในระดับไหนอันที่สี่คือการวิจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการขายเพื่อดูว่าช่องทางอะไรที่จะเข้าไปสื่อนะครับอาจจะต้องมีการถึงแม้จะเป็นออนไลน์ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอันที่5เลยก็คือดูวิจัยทางด้านการช่องทางการจัดจำหน่ายอันที่6ก็คือวิจัยด้านการแข่งขันนะครับอันนั้นก็คือแบ่งตามข้อมูลแบ่งตามวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างก็คือวิจัยเชิงค้นคว้าวิจัยเชิงพันธุ์วิจัยเชิงค้นคว้าก็คือดูข้อมูลเชิงลึกนะครับไม่ต้องใช้จำนวนของกลุ่มตัวอย่างเยอะนะครับอันที่สองเลยก็คือวิจัยเชิงพรรณนาหรือ descriptive จะเป็นเชิงตัวเลขละนะครับและสุดท้ายเลยก็คือวิจัยเชิงเหตุผล causal research ก็เพื่อดูเป็นตัวแปรว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรอิสระนะครับและตัวแปรไหนเป็นตัวแปรตามเพื่อที่เดี๋ยวจะดูความสัมพันธ์เชิงเหตุผลซึ่งกันและกันและรายละเอียดจะไปดูตอนต่อไปทีนึงนะครับกระบวนการวิจัยอันดับแรกเลยก็คือดูปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจเป็นอย่างไรอันที่2ก็เอาปัญหานั้นมาวางแผนนะครับอันที่3เมื่อวางแผนแล้วเราก็ลงพื้นที่เลยเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วก็เป็นอันดับที่4นี่พูดไปแล้วในตอนต้นนะครับมาวิเคราะห์มานําเสนอและสุดท้ายเลยก็คือเอาผลการวิจัยนั้นมาจัดทําเป็นรายงานวิจัยนะครับซึ่งกระบวนการวิจัยเนี้ยนะครับก็มีความสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับในการให้ผู้บริหารเนี่ยนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจนะครับซึ่งผู้วิจัยข้อแตกต่างนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณนะครับถ้าเชิงคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้วิจัยโดยตรงเลยเพราะว่าไม่เก็บข้อมูลไม่เยอะนะครับไม่ได้จำนวนหลักร้อยนะครับอาจจะเป็นหลักสิบนะครับเพื่อที่จะดูว่าคนแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกันยังไงแล้วข้อมูลนั้นมาตีความนะครับส่วนเชิงปริมาณนั้นก็คือเก็บที่จำนวนคนเยอะจำนวนมากนะครับซึ่งจำนวนมากเนี้ยก็สามารถเอามาเป็นสร้างวิจัยเพื่อหาข้อสรุปในหมู่มากได้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะมีการนำมาใช้กันเยอะๆในแพร่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ใช้ในการสนับสนุนนะครับมีการสร้างค้นพบแล้วก็เป็นการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปนะครับโดยรวมได้นะครับมันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็มีเสน่ห์ในตัวงานวิจัยในตัวเองนะครับซึ่งแต่ละงานก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปผู้วิจัยผู้บริหารก็สามารถนำข้อมูลแต่ละงานนั้นเอามาช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะครับการวิจัยการตลาดครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788

ดีครับนักศึกษาสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอนเราก็มาเรียนรู้กันทีละตอนนะครับสำหรับตอนที่1นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรเกษตรเราก็เนื่องจากเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเราก็เริ่มต้นคำว่าทรัพยากรก่อนนะครับทรัพยากรเนี่ยตามความหมายของมันแล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไงครับเราเอามาใช้ประโยชน์นะครับอาจจะโดยบุคคลหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือประเทศนะครับเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านสังคมเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับถ้ามันวางอยู่เฉยๆเราไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้พอเรารู้เรื่องทรัพยากรแล้วเรามาดูสิครับว่าตัวทรัพยากรเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับซึ่งจริงแล้วหลายคนก็น่าจะเรียนรู้กันแล้วแหละตั้งแต่มัธยมนะครับก็มาซ้ำอีกก็คือเรื่องของอันแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจแล้วป่าไม้น้ำตกทะเลนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์อาจจะไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแน่นอนต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็จะไม่แน่ว่าแบ่งเป็น2ประเภทนะครับส่วนมาดูต่อไปทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยความหมายของมันคืออะไรก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทางตรงและโดยอ้อมนะเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างนะครับผมยกตัวอย่างป่าไม้นะครับป่าต่างๆเนี่ยป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าซนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงได้ไงก็ใช้ประโยชน์โดยการไปตัดต้นไม้เอาเนื้อไม้ไม่ใช้ประโยชน์เข้าไปเก็บหาของป่าในป่านะครับอาจโดยอ้อมก็คือการรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคำว่าทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้เรามาดูครับว่าทรัพยากรธรรมชาติมันแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทล่ะโดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็แบ่งทรัพยากรธรรมชาติจากว่าเมื่อเราใช้แล้วมันสูญหายไปหรือมันคงอยู่หรือมันเกิดกลับขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะแบ่งทรัพยากรตามแนวเนี้ยออกได้เป็น3ประเภทก็คือ1ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปเลยใช้ยังไงก็ไม่หมดครับเช่นอากาศที่อยู่ในบรรยากาศโลกนะครับก๊าซต่างๆเนี่ยเราใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้น้ำหรือน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีการหมุนเวียนในวัฏจักรของน้ำจากฝนตกลงมาสู่พื้นต้นไม้เก็บไว้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารไปที่ทะเลระเหยกลับขึ้นมาต้นไม้คายน้ำขึ้นไปบนอากาศก็เวียนน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วยังไงก็ไม่มีหมดสิ้นนะครับอันนี้เป็นประเภทแรกของทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้ประเภทต่อไปทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยครับการที่มันหมดสิ้นไปเนี่ยมันอาจจะแปลสภาพไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นยกตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียมที่เราขุดออกมาจากใต้พื้นพิภพนะครับพอเราเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยังเป็นปิโตรเลียมแต่เวลาเราใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปกลั่นไปแยกกลายมาเป็นก๊าซกลายมาเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันบีเซนน้ำมันเตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสภาพไปไอตัวปิโตรเลียมที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปมันก็หมดไปเลยนะครับอันนี้ใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆเราไปขุดมาแล้วเราไปถลุงออกจากแร่เหล็กออกมาเป็นเหล็กไอ้ตัวแร่เหล็กเนี่ยก็โดน
ขุดออกไปแม้หรือไม่ก็ต้องภูเขาที่เราไประเบิดเพื่อเอาหินไปก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าหินตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับคราวนี้ประเภทที่3ครับก็คือผมว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะอันนี้ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนหรือรักษาไว้ได้นะครับทรัพยากรประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาทดแทนเมื่อเราตัดไปหรือใช้ไปได้แล้วนะครับเช่นป่าไม้ต้นไม้ในป่านะครับเรามีป่าเราก็จะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้หนุ่มไม้เล็กเวลาเราจะตัดต้นไม้จะป่าเพื่อใช้ประโยชน์เราก็จะตัดเฉพาะไม้ตัวโตนะครับแล้วก็เหลือไม้หนุ่มไม้กล้าไม้ไว้นะครับพอไม้ตัวได้ออกไปใช้แล้วไม้หนุ่มหรือกล้าไม้เนี่ยก็เติบมาทดแทนก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับหรือถ้าเป็นการทำสวนป่าเวลาเราตัดออกทั้งแปลงเราก็ปลูกใหม่นะครับเราทดแทนได้รักษาไว้ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้เรารู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะครับต่อไปพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเป็นประเภทหนึ่งของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเยอะครับความจริงตัวอย่างมีเยอะมากนะครับรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คืออะไรความหมายดูก่อนนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นใหม่ทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมนะครับนามธรรมเนี่ยเราบางทีเราจับต้องไม่ได้นะรูปธรรมเราจับต้องได้นะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตสนองความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นตัววัตถุดิบในการที่จะทำให้เกิดทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่นเช่นยกตัวอย่างเราไปขุดเอาแร่เหล็กมานะครับเอามาถลุงกลายเป็นเหล็กในการก่อสร้างเห็นไหมครับเหล็กเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจจะใช้ความเชื่อประสบการณ์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็ได้นะครับความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งตัวเครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์สนองความต้องการต่างๆของมนุษย์นี่สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับคิดว่านักศึกษาคงแยกออกแล้วนะครับว่าทรัพยากรคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรทรัพยากรแบ่งแล้วทรัพยากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภททรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์ยังไงแล้วมันแบ่งยังไงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องประเภทของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะครับนี่เลยครับก็เป็นกลุ่มทรัพยากรชีวกายภาพนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมนะครับก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในตอนที่2นะครับหรือนักศึกษาจะอ่านเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะครับคราวนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรทั้งจริงยังไม่ถึงทรัพยากรเกษตรทีเดียวนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็นักศึกษาก็ต้องเข้าใจแหละว่าแยกออกเข้าใจความหมายมันแล้วแยกออกว่าอะไรเป็นทรัพยากรอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นยังไงแล้วแต่ละทรัพยากรเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้างนะครับนักศึกษารู้แค่นี้บอกได้ก็ทำข้อสอบได้แล้วครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องทรัพยากรเกษตรในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรโดยตรงซึ่งจะลงรายละเอียดดีเทลทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ติดตามนะครับดูไปทีละ
ทีละทรัพยากรเราเริ่มต้นพูดถึงทรัพยากรเกษตรเรื่องก็ต้องพูดถึงความหมายนะครับทรัพยากรเกษตรก็หมายถึงทรัพยากรต่างๆทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และตัวทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นและก็ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เรื่องของประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธุรกิจเกษตรหรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับก็ทั้งหมดนี้ถ้าดูจากความหมายเนี่ยนะครับนักศึกษาก็น่าจะพอเดาได้แล้วเนาะว่าไอ้ทรัพยากรเกษตรเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เดาแล้วว่าอันแรกมันต้องมีทรัพยากรธรรมชาติอันนึงแหละทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอันแหละแล้วก็ตัวทรัพยากรมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเกษตรนะครับเรามาดูว่ามันตรงที่ผมเดาไว้หรือเปล่าอ่ะลองดูนะครับมาดูครับประเภทของทรัพยากรเกษตรว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้เมื่อกี้หรือเปล่าจากความหมายนะครับปั๊บนี่ทรัพยากรเกษตรก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับการเกษตรนะครับทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนนะครับก็ที่สำคัญก็มีดินที่ดินน้ำนะครับแล้วก็อากาศสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่จัดการการผลิตทางการเกษตรมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งในฐานะเป็นผู้จัดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับมนุษย์นี่ไม่ใช่จัดการผลิตอย่างเดียวนะต้องจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับจัดการทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยที่เอามาใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นมนุษย์ก็อยู่ในฐานะผู้จัดการแล้วก็ในฐานะผู้ใช้แรงงานนะครับส่วนอีกอันก็คือประเภททรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรมรูปแบบที่ผมเห็นนะครับข้างหลังโลกเตอร์นะครับแต่นามธรรมเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพวกภูมิปัญญานะซึ่งบางคนไม่สามารถจับต้องได้อะนะครับทางการเกษตรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราทราบประเภทของทรัพยากรเกษตรแล้วเรามาดูต่อไปทีละทรัพยากรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยผมก็จะพูดถึงภาพกว้างๆนะครับของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยหรือทั่วๆไปนะครับอันแรกนะครับดินและที่ดินนะครับดินและที่ดินเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำการเกษตรและเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับเรามาดูเรื่องความเหมาะสมของดินสำหรับการเกษตรของประเทศไทยนะครับถ้าดูจากในตารางนี้นะครับทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่บนที่ราบลุ่มกับที่ดินบนที่ดอนนะครับเราก็จะเห็นว่าในที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับรวมภาพรวมของประเทศเนี่ยก็มีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวนะครับเขามองว่าปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 17% 18% นะครับแล้วก็ที่ดินที่ไม่เหมาะสมประมาณ 3-4% นะครับพอมาดูที่ดอนเนี่ยนะครับที่ดอนเขาก็จะแบ่งเป็นที่ดอนที่แห้งแล้งกับที่ดอนที่ชุ่มชื้นนะครับสำหรับที่ดอนที่แห้งแล้งที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรเนี่ยก็ประมาณ 24-25% ของพื้นที่ประเทศนะครับส่วนในพื้นที่ชุ่มชื้นเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่ดอนที่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมาะสมทำการเกษตรอยู่ประมาณสัก 5% นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมทำการเกษตรเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีไม่มากเพราะว่าเราจะใช้ทำการเกษตรในที่ลุ่มกับที่ดอนเท่านั้นในส่วนพื้นที่ภูเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีมากในภาคเหนืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรนะครับแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันก็มีคนขึ้นไปทำการเกษตรบนพื้นที่สูงนะครับก็มันเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับพอมาดูเรื่องของที่ดิน
เนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรรายภาคนะครับเราจะเห็นว่าเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราในพื้นที่ของประเทศเราทั้งหมดเนี่ย300กว่าล้านไร่เนี่ยนะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรนี่ประมาณ149ล้านไร่นะครับแบ่งเป็นภาคเหนือประมาณ32ล้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือประมาณ64ล้านไร่นะครับภาคกลางก็ประมาณ31ล้านไร่แล้วก็ภาคใต้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนาข้าวเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีมากที่สุดก็คือประมาณ41เกือบ42ล้านไร่นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีมากในเรื่องของสวนไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับมีถึงเกือบ20ล้านไร่นะครับส่วนสวนผักเนี่ยนะครับก็จะมีมากที่ภาคเหนือกับภาคกลางนะครับภาคเหนือประมาณ400,000ไร่นะครับภาคกลางประมาณ500,000ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ดินที่เราใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นในปี2562นะครับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมไว้นะครับทรัพยากรธรรมชาติอันที่2ก็คือน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับก็น้ำก็แน่นอนน้ำฝนนะครับการเกษตรเนี่ยเรายังใช้น้ำฝนอยู่เยอะนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นสถิติน้ำฝนที่ในประเทศไทยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะมีมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2,700 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนน้อยที่สุดเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยก็คือ

ภาคเหนือนะครับตามด้วยภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจริงๆน้ำฝนเยอะกว่าภาคเหนือและภาคกลางนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพที่ดินสภาพดินเนี่ยไม่เก็บอุ้มน้ำเนี่ยทำให้ภาคเหนืออาจจะมีความภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอาจจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนที่เป็นธรรมชาตินอกจากน้ำฝนแล้วยังมีน้ำท่านะครับน้ำผิวดินหรือน้ำท่าเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าน้ำท่าในแต่ละฤดูของแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับก็มากที่สุดก็อยู่ในน้ำท่าในฤดูฝนก็จะมีถึงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนในฤดูแล้งน้ำท่ามีมากที่สุดในภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำท่าซึ่งเป็นน้ำที่เมื่อฝนตกแล้วก็น้ำที่ไหลบ่าหน้าดินลงไปสู่แม่น้ำลำคลองลงสู่ทะเลนะครับเราเรียกอันนี้น้ำท่าอันนี้ก็นักศึกษาก็จะเห็นภาพนะครับว่าโอเคทรัพยากรน้ำของประเทศไทยหรือของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทรัพยากรธรรมชาติอีกน้ำที่เกี่ยวข้องกันก็คือน้ำใต้ดินนะครับก็ในปี2563เนี่ยมีแผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรถึง895แห่งนะครับก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆที่รวบรวมได้สรุปมาเป็น3โครงการใน3โครงการนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำคราวนี้ทรัพยากรต่อไปนะครับทรัพยากรต่อไปที่อยากจะให้ท่านเห็นรายละเอียดก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรเนี่ยเมื่อกี้เราแบ่งเป็นอะไรบ้างจำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแต่ละทรัพยากรแล้วกันอันแรกเลยครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะครับคุ้นเคยก็มีประมาณนี้ครับก็คือพันธุ์พืชพวกพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพืชอาจจะบางชนิดอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่พันธุ์พืชเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างพันธุ์ขึ้นมานะครับมันเป็นหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยสูตรต่างๆก็มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชฮอร์โมนนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตพืชเช่นจอบเสียมเครื่องไอ้เกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องไถนาเครื่องเก็บข้าวเครื่องตัดข้าวโพดเครื่องตัดอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องจักรอะไรต่างๆรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับงั้นเรามาดูต่อไปนะครับเราจะพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างเพื่อการผลิตสัตว์นะครับเพื่อปศุสัตว์ก็คือในการทำปศุสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยที่เราคุ้นเคยก็จะมีพวกนี้ครับพวกพันธุ์สัตว์นะครับพันธุ์สัตว์ก็อาจจะมีพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็พันธุ์ลูกผสมนะครับเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยให้ผลผลิตที่มากกว่าพันธุ์พื้นเมืองแต่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกวัคซีนสารสำหรับทดสอบการเป็นโรคยารักษาโรคสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์มีปัญหาในเรื่องของโรคแล้วก็เสียชีวิตนะครับหรือทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์เช่นอะไรเครื่องดูดนมวัวนะครับเครื่องทำหมันวัวเป็นต้นนะครับสิ่งก่อสร้างของพวกโรงเรือนต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีอาหารสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารข้นนะครับสูตรต่างๆนะครับที่ขายตามท้องตลาดนะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์นะครับนักศึกษามองภาพออกนะผมว่ามันเป็นอะไรที่เรา

เขาเรียกว่าไม่ได้ไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าใครอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับแต่คนในกรุงเทพอาจจะมีปัญหานึกอาจจะนึกไม่ออกนะครับนะครับต่อไปครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตัวทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยตามธรรมชาติที่เราไปเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีความสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศที่สำคัญของไทยนะครับแล้วมันมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์น้ำมีอะไรบ้างลองดูนี่ครับแน่นอนแล้วก็ข้อพันสัตว์น้ำนะครับคล้ายๆกับผลิตสัตว์นะพวกยาวัสดุอันตรายทางการประมงนะครับแม้กระทั่งพวกยารักษาโรคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาหารสัตว์น้ำนอกจากนั้นรวมถึงอะไรครับรวมถึงทั้งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในบ่อพอเลี้ยงเช่นเครื่องตีอากาศเป็นต้นนะครับเครื่องให้อาหารอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรทางด้านไหนครับทางด้านการป่าไม้นะครับนั่นคือเราจะต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยมันก็ต้องมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางด้านการป่าไม้นะครับมีอะไรบ้างก็พันไม้เพื่อใช้ประโยชน์เนื้อไม้ในด้านต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอาไปพันไม้เหล่านี้ไปเพาะกล้าไม้แล้วก็เอาไปปลูกสร้างสวนป่านะครับหรือในการจัดการป่าไม้ตามธรรมชาติเนี่ยเราก็มีพวกเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ก็คือระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อการจัดการป่าไม้หลายอย่างนะครับมีเครื่องมือเครื่องจักรในการตัดฟันชักลากไม้นะครับแม้กระทั่งเครื่องแปรภาพถ่ายทางอากาศอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาตรฐานการทดลองป่าไม้นะครับเดี๋ยวนี้ใครจะทำสวนป่าหรือผลิตผลผลิตป่าไม้เพื่อไปขายต่างประเทศนะครับก็ต้องมีมาตรฐานการทดลองป่าไม้ซึ่งตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงเพื่อการป่าไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทำการผลิตสิ่งเหล่านี้เพื่อการส่งออกเนี่ยพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบางครั้งอาจจะดูเพื่อเป็นมาตรฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นมาตรฐานเพื่อการกีดกั้นทางการค้าก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านอีกอันทรัพยากรที่สำคัญอีกอันก็คือทรัพยากรมนุษย์ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเราก็มีแรงงานในเรื่องของแรงงานทางการเกษตรนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างแรงงานการเกษตรเพื่อการเกษตรภาคการเกษตรตั้งแต่ปี2500ถึงปี2557เนี่ยซึ่งดูอาจจะเอาอัปเดตไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่อเห็นภาพนะครับว่าเรามีอยู่ประมาณ16ถึง17ล้านคนนะครับเรามีผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับก็มีตัวเลขตามในตารางนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการบรรยายในตอนที่2เกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าทรัพยากรเกษตรแบ่งออกเป็น3ประเภททรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต้องแล้วก็สามารถยกตัวอย่างได้ว่าอะไรคือทรัพยากรธรรมชาติอะไรคือทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนที่2เนี่ยก็จะฉายภาพให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับผมหวังว่านักศึกษาหลังจากศึกษาหรือรับชมรายการในตอนในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรมากขึ้น

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปรู้จักเรื่องราวของโรคภัยใกล้ตัวครับและการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคภัยเหล่านี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของภาวะผิดปกติของฮอร์โมนของคุณผู้หญิงครับจนก่อเกิดเป็นซิสในรังไข่แล้วก็ช็อกโกแลตซิสแต่การเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วมีวิธีรักษาอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนมีคำถามอยู่เต็มไปหมดเลยคนที่จะมาเฉลยคำตอบกับเราก็คือนายแพทย์

0: อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และการดูแลตนเองกับเรากันครับไปติดตามกันเลยครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพของท่านผู้หญิงครับที่เป็นกันมากเลยในเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนซิสที่เกิดขึ้นในรังไข่แล้วก็ช็อกโกแลตซิสครับแล้ววันนี้ผมยังคงอยู่กับวิทยากรคนเดิมเช่นเคยครับคุณหมอโน้ให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
0: คุณหมอครับปัจจุบันผู้หญิงอ่ะเป็นกันเยอะเลยนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นซิสในรังไข่สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วเป็นแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับชีวิตเขาอะไรเงี้ย
1: ครับอาจารย์จริงๆคำว่าซิสเนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่าถุงน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิสเองก็มีชนิดแยกย่อยไปอีกหลายชนิดเลยครับอาจารย
0: ์
1: ซิสที่ว่านี่อาจจะเป็นซิสที่เป็นเนื้องอกก็ได้อาจจะเป็นซิสที่เป็นซิสจากฮอร์โมนก็ได้ครับอาจารย์หรือเป็นซิสที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าช็อกโกแลตซิสที่เจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซิสเองเป็นชื่อรวมเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซิสเนี่ยต้องดูว่าเป็นซิสอะไรด้วยเพราะว่าการรักษาพยากรณ์โรคก็จะต่างกันครับอาจารย์ครับ
0: แล้วกรณีไหนที่เราเรียกว่าเป็นซิสนะคร
1: ับ ขนาดของถุงน้ำเนี่ยนะครับก่อนตกไข่ของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่เกินประมาณสัก2เซนโดยประมาณนะครับมันถ้าเกิดว่าอาจารย์ไปอัลตราซาวด์นะครับผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วเราเจอว่ามีถุงน้ำขนาดที่มันเกิน2เซนแล้วอาจจะต้องสงสัยว่านั้นอาจจะเป็นซิสที่รังไข่แล้วนะครับแต่ก็มีโรคบางอย่างครับที่เป็นข้อยกเว้น
0: ครับผม
1: มีถุงน้ำเล็กๆต่ำกว่าขนาดเซนนึงหลายๆอันเราก็เรียกซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าซิสเนี่ยคำจำกัดความก็อาจจะไม่ได้แน่นอนว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูบริบทของโรคนั้นๆร่วมด้วยครับอาจารย์
0: แล้วคุณผู้หญิงเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยเป็นซิสแล้วครับมันมีอาการสังเกตเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: ครับเนื่องจากซิสเนี่ยมีมาจากหลายโรคใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าซิสที่เกิดในโรคนั้นๆเนี่ยมาด้วยอาการอะไรนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อโรคชื่อ PCOS นะครับ PCOS เนี่ยมาจากคำว่า Polycystic Ovary Syndrome คือในรังไข่จะมีถุงน้ำเล็กๆเล็กกว่า1เซนนะครับอาจารย์เยอะไปหมดเลยเพราะว่าเกิดจากการที่ไข่เนี่ยไม่โตจนสามารถตกไข่ได้ไข่ก็จะค้างอยู่ที่ระยะเล็กๆเล็กๆนะครับตรงนี้จะมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับอาจารย์จะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมีหนวดผู้หญิงบางคนคิ้วเข้มผู้หญิงบางคนมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างคล้ายๆผู้ชายนะครับบางคนก็จะมีประจำเดือนขาดกลุ่มนี้อาจจะเป็นอาการที่เป็นอาการของโรค PCOS ได้เหมือนกันงั้นครับอาจารย์อาจจะมีถุงน้ำที่รังไข่แต่ไปพรีเซนต์ด้วยอาการที่ขาดประจำเดือนมีสิวผิวมันขนดกนะครับงั้นอาการของซิสเนี่ยหลากหลายตามพยาธิสภาพของซิสชนิดนั้นๆครับอาจารย์ครับ
0: แล้วสาเหตุของซิสเนี่ยครับอย่าง PCOS ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยมันมาจากอะไรครับนอกจากแค่ฮอร์โมนเพศชายสูงแล้ว
1: ครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงๆของ PCOS คืออะไรนะครับแต่คำว่า PCOS เนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่มีหลายๆอาการอยู่ในภาวะนี้นะครับเช่นประจำเดือนผิดปกติPCOS เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยมากนะครับอาจารย์ประมาณ 10% ของผู้หญิงงั้นถ้าในที่ทำงานเราที่เรียนเรามี10คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมี1คนที่เป็น PCOS นะครับอาการของเขาเนี่ยมีหลากหลายครับหลักๆคือ1เรื่องประจำเดือนที่เพี้ยนครับบางคนจะมาในเรื่องของการขาดประจำเดือนหรือมาไม่สม่ำเสมอนะครับผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปประจำเดือนในวันเริ่มกับวันเริ่มควรจะห่างกันไม่เกิน35วันนะครับถ้าคนไหนวันเริ่มกับวันเริ่มห่างกว่านั้นเนี่ยแปลว่าการตกไข่อาจจะไม่ดีเขาอาจจะเป็น PCO ก็ได้นะครับหรือบางคนปีหนึ่งเมนมา2รอบ3รอบอย่างเงี้ยครับน่าสงสัยมากนะครับทางตรงข้ามบางคนเนี่ย PCO ก็มาในเรื่องของเลือดออกเยอะผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประจำเดือนขาดหรือออกมากเกินเนี่ยควรมาตรวจดูว่าจริงๆเรามี PCOS หรือเปล่านะครับนี่คืออาการอันแรกนะครับเรื่องประจำเดือนอันที่2ของ PCOS คืออาการที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับสิวผิวมันขนดกแต่ผมร่วงนะครับหนังศีรษะเราเนี่ยมีความประหลาดครับมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายต่างกับคนที่อื่นเวลาฮอร์โมนเพศชายเยอะจะเห็นว่าขนขึ้นเยอะแต่ผมจะร่วงอาจารย์สังเกตดูว่าผู้ชายจะมีขนเยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่าศีรษะล้านใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดว่ามีสิวผิวมันขนดกผมร่วงเนี่ยควรมาตรวจดูนะครับส่วนอาการอันถัดไปนะครับเรื่องของ PCOS เนี่ยอาจจะต้องใช้อัลตราซาวด์ช่วยนะครับถ้าอัลตราซาวด์เราเจอว่ามีถุงน้ำเล็กๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้นี่คืออาการที่เจอบ่อยๆของ PCOS ครับอาจารย์ครับแต่ระยะยาวนี่ต้องระวังครับอาจารย์ PCOS เองเนี่ยจากการที่เมนไม่ค่อยมาใช่ไหมครับอาจารย์เวลาที่ประจำเดือนไม่ลอกผนังมดลูกจะหนาขึ้นหนาขึ้นตรงนี้ความเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูกจะสูงขึ้นนั่นแปลว่าแค่เมนไม่มาเนี่ยบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกทีเดียวครับอาจารย์
0: เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะครับอ
1: ัน
0: นี้อาการวินิจฉัยเบื้องต้นก็คือดูของประจำเดือนมาผิดปกติ
1: ประจำเดือนเรื่องของ
0: เพศชายสูงขึ้น
1: แล้วก็อัลตราซาวด์
0: แล้วก็ต้องอัลตราซาวด์แล้วพอพบแล้วเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
1: ครับอาจารย์ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็น PCOS จริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์สิ่งที่ต้องถามผู้ป่วยเสมอคือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการมีบุตรหรือเปล่าเนื่องจากไข่ไม่ตกเนี่ยนอกจากเมนเพี้ยนทำให้เพศชายเยอะปัญหาคือจะไม่ท้องด้วยนะครับถ้าเขาต้องการจะมีลูกเนี่ยนะครับเราอาจจะมียาบางตัวที่ทำให้ไข่โตแล้วก็ตกได้ครับอาจารย์นะครับมันต้องให้ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังไม่ต้องการมีลูกเนี่ยงั้นไข่ไม่ตกไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสแต่ว่าเราต้องการให้ประจำเดือนลอกมาครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนถ้าประจำเดือนไม่ลอกผนังจะหนาขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกจะสูงขึ้นงั้นเราอาจจะต้องให้ฮอร์โมนเพื่อทำให้ประจำเดือนลอกออกมานะครับอีกอย่างนึงเนี่ยโรคกลุ่มนี้นะครับ PCOS เนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของโรคที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิต
0: ครับผม
1: ไขมันในเลือดนะครับภาวะเกี่ยวกับเรื่องของใกล้เคียงกับเบาหวานเลยเบาหวานในบางราย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องรักษาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การลดน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ป่วย PCOS ที่น้ําหนักเยอะนะครับคนจะถามเยอะครับว่าทําไมต้องให้ไปลดน้ําหนัก PCOS เนี่ยภาวะต้นเรื่องเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: เราเชื่อว่าเกิดจากภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมนชื่ออินซูลินครับอาจารย
0: ์
1: ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะเกิดในคนที่มีวิสเซอรัลแฟตก็คือว่าไขมันที่อยู่ในส่วนลึกในช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะครับจะเป็นการลดวิสเซอรัลแฟตลดไขมันในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดื้ออินซูลินจะดีขึ้นทำให้ภาวะฮอร์โมนเพศชายสูงจะต่ำลงครับอาจารย์แล้วก็กลับมาตกไข่บางคนถึงขนาดตั้งครรภ์ได้เลยแค่ลดน้ำหนักครับอาจารย
0: ์โอ้แค่ลดน้ำหนักครับแล้วพอคุณหมอพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในขณะที่เรารักษา PCOS อยู่ด้วย
1: ครับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องอาหารออกกำลังกายใช่ไหมครับอาจารย์ PCOS เนี่ยที่สำคัญคือเนื่องจากมันเสี่ยงต่อมะเร็งที่ผมเรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประจำเดือนขาดผมอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ควรรอนะครับหลายคนมองว่าโอเคประจำเดือนขาดนะครับไม่เป็นไรไม่เปลืองผ้าอนามัยนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับบางคนเมนขาดเป็น PCO ก็ได้แต่บางคนแย่กว่านั้นก็มีครับเป็นรังไข่อยู่ทำงานก่อนวัยเหมือนที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประจำเดือนเนี่ยเหมือนสัญญาณชีพครับอาจารย์ถ้ามันเยอะเกินมันน้อยเกินมันขาดเนี่ยอย่ารอต้องรีบมาตรวจก่อนนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับอาจารย์ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ PCOS นี้เยอะพอสมควรเลยครับตอนสุดท้ายของเรื่องประเด็นนี้ผมอยากให้คุณหมอก่อนที่เราจะไปเรื่องช็อกโกแลตซีสอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าสมมุติถ้าเกิดมีอาการแบบนี้แล้วการดูแลตัวเองเบื้องต้นควรจะต้องทำยังไงแล้วที่สำคัญคือหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยจะลดความเสี่ยงในการที่จะเป็น PCOS ได้อย่างไรบ้าง
1: ครับPCOS เนี่ยส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมนะครับผมคิดว่าการป้องกันเนี่ยยังไม่มีการที่วิธีที่จะได้ผลชัดเจนครับแต่เมื่อเราวินิจฉัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำเหมือนที่ผมเน้นย้ำคือการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานไขมันความดันนะครับงั้นเรื่องอาหารต้องมาแล้วนะครับออกกำลังกายนอกจากเรื่องอาหารไขมันความดันแล้วเนี่ยออกกำลังกายยังทำให้ลดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ทำให้ประจำเดือนมาลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้ด้วยในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าคุณหมอให้ใช้ฮอร์โมนนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ผมว่าไม่ต้องกลัวบางคนจะเป็นกลัวฮอร์โมนมากนะครับอาจารย์พอบอกให้ใช้ฮอร์โมนปุ๊บไม่เอานะครับเขาจะกังวลมากกลัวเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับกลัวเรื่องมะเร็งนู่นมะเร็งนี่อาจจะเคยได้ยินจากสื่อบางอย่างนะครับไปทำให้คนเนี่ยไม่กล้าใช้ยาผมคิดว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแพทย์จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วว่าประโยชน์กับโทษเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันนะครับเราจะให้คำแนะนำแล้วก็สามารถตัดสินใจร่วมกับคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับ
0: ที่สำคัญคือการรักษาไม่ได้ก่อเกิดอันตรายหรอกครับเรียกว่าช่วยในการดูแลและประคับประคองร่างกายเราให้มีคุณภาพต่อไปด้วยคราวนี้มาอีกเรื่องนึงตะกี้ได้ยินคุณหมอพูดถึงคำว่าซีสต์อีกประเภทนึงที่ตอนจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คือช็อกโกแลตซีสต
1: ์
0: ช็อกโกแลตซีสต์คืออะไรครับ
1: ซีสต์เนี่ยชื่อทางการแพทย์เราเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
0: ่
1: นะครับชื่อก็บอกเราแล้วว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันเจริญออกไปผิดที่คือความหมายที่เขาจะอยู่ในโพรงมดลูกนะครับเขาขยับตัวออกไปอยู่ข้างนอกนะครับที่ที่เขาไปเนี่ยหลากหลายครับอาจารย์แต่ว่าที่ที่ใกล้ที่สุดก็คือในเชิงกรานนะครับที่ที่เขาชอบไปคือที่รังไข่
0: ครับ
1: นะครับเนื่องจากเขาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเขาจะทำตัวเหมือนกับตัวที่เป็นคล้ายๆประจำเดือนครับอาจารย์นะครับก็เหมือนกับมีประจำเดือนเนี่ยไปฝังอยู่ที่รังไข่นะครับพอนานเข้าเนี่ยก็จะเป็นเลือดเก่าๆนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะสีคล้ายช็อกโกแลตนะครับเป็นมองว่านี่น่าจะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์นั่นเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกกันติดมาตลอดเลยครับจริงๆก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วถ้าไปอยู่ที่รังไข่เราเรียกช็อกโกแลตซิสต์ครับอาจารย
0: ์แล้วสาเหตุของมันคืออะไรครับ
1: สาเหตุจริงๆเนี่ยนะครับเรายังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่ามีหลายทฤษฎีครับที่อธิบายนะครับทฤษฎีที่คนเชื่อเยอะที่สุดก็คือทฤษฎีการไหลย้อนกลับของประจำเดือนนะ
0: ครับ
1: ประจำเดือนในปกติอยู่ในโพรงมดลูกจะต้องไหลออกมาผ่านช่องคลอด นะครับแต่เราเชื่อว่าประจำเดือนบางส่วนเนี่ยนะครับมีการไหลย้อนกลับเข้าไปผ่านท่อนำไข่แล้วไปอยู่ในช่องท้องของผู้หญิงนะครับการที่ไหลกลับย้อนกลับเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปฝังตัวตามตำแหน่งต่างๆเช่นที่รังไข่เป็นต้นเพราะนั้นก็เราเชื่อว่าทฤษฎีตรงนี้อธิบายได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแต่ว่ายังไง

0: ก็ตามเนี่ยมีอะไรที่ไม่เสมอไปครับอย่างเช่นเราเจอว่าคนไข้กลุ่มนี้มีรอยโรคแบบนี้ครับที่เยื่อหุ้มปอดนะครับที่สะดือนะครับที่แผลผ่าตัดนั่นจะเห็นว่าที่ทฤษฎีนี้อธิบายได้แค่ส่วนใหญ่ของคนไข้แต่ว่ายังมีส่วนน้อยที่เราเชื่อว่ามีทฤษฎีอื่นเช่นไปตามกระแสเลือดไปตามเรื่องของน้ำเหลืองนะครับเป็นคำอธิบายที่พยายามอธิบายว่าโรคนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับ
1: แล้วเรามีสัญญาณเตือนไหมครับว่าเนี่ยเรามีอาการเป็นโอกาสเป็นช็อกโกแลตซิสแล้ว
0: ครับช็อกโกแลตซิสเนี่ยอาการที่เจอบ่อยสุดจะมี2อันครับอาจารย์อันแรกคือเรื่องของการอาการปวดนะครับคนไข้จะบอกว่าปวดประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดประจำเดือนเนี่ยถ้าปวดแบบชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเพิ่งมาเป็นนะครับอาจารย์หรือคนที่ปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือคนที่ไม่ได้เป็นแค่วัน2วันแรกของการเมนต้องเริ่มระวังแล้วว่าอาจจะปวดแบบมีของแถ
1: ม
0: นะครับและคนไหนปวดประจำเดือนจะบอกว่าปวดตั้งแต่แรกๆเป็นเมนอายุ12 13ก็ปวดแบบเนี้ยปวดแค่วันที่1วันที่2เนี่ยแล้วก็ไม่ได้หนักขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปวดประจำเดือนปกติของเขาก็ได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีปวดแบบไม่เคยปวดปวดหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เป็นวันแรกๆเนี่ยผมว่าต้องเข้าพบแพทย์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีของแถมหรือเปล่านะครับในเรื่องของปวดนะครับอันที่2คือเรื่องของกลุ่มอาการมีบุตรยากนะครับเรื่องพอมีบุตรยากเนี่ยเจอบ่อยในคนไข้ที่มีเรื่องของเยื่อบุเจนเนอร์ปิตี้หรือช็อกโกแลตซิสอยู่พอสมควรส่วนอาการอื่นๆนะครับที่เจอน้อยกว่าแต่ซีเรียสก็อย่างเช่นช็อกโกแลตซิสแตกนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับหรือบางคนเนี่ยช็อกโกแลตซิสเองเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้นนะครับสูงมากไหมนะครับข้อมูลทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะบอกว่าประมาณ 0.9 ถึง 1% ครับอาจารย์งั้นก็อาจจะดูไม่ได้เยอะนักแต่ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่บางชนิดเท่านั้นนะครับจะสูงขึ้นในคนไข้ที่เป็นช็อกโกแลตซิสครับ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าช็อกโกแลตซิสแตกได
0: ้ครับอาจารย
1: ์อาการไหนที่บ่งบอกว่าช็อกโกแลตซิสแตก
0: ครับถ้าแตกเนี่ยมักจะต้องมาโรงพยาบาลเลยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาช็อกโกแลตซิสแตกรั่วๆเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์เลือดเก่าๆก็จะไหลมาในช่องท้องเพราะฉะนั้นจะไประคายเคืองแล้วทําให้เกิดการอักเสบในช่องท้องคนไข้มักจะมีอาการปวดครับอาจารย์ปวดมีไข้ขึ้นพวกนี้จะค่อนข้างชัดครับงั้นถ้าตอนที่แตกแล้วเนี่ยมักจะมาโรงพยาบาลเพราะคนไข้จะทนไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับอาจารย์ครับ
1: แล้วอะไรที่เป็นอันตรายของช็อกโกแลตซิสครับ
0: ครับที่ผมเรียนเมื่อกี้คือสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของแตกเรื่องของมะเร็งนะครับแล้วก็เรื่องมีบุตรยากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาการปวดของช็อกโกแลตซิสบางคนไม่ธรรมดาครับอาจารย์
1: ครับผม
0: ปวดรุนแรงจนต้องหยุดงานไปเรียนไม่ได้นะครับต้องลางานประจำงั้นผมว่าถ้าคนไหนปวดประจำเดือนเยอะอย่ารอครับอาจารย์มาตรวจก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วข้อกระบวนการรักษาเนี่ยผมว่าทุกโรคมารักษาได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่หายขาด 100% แต่รับรองว่าคุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นครับ
1: แล้วเรามีแนวทางในการรักษาช็อกโกแลตซิสอย่างไรบ้างคร
0: ับ ครับช็อกโกแลตซิสมีการรักษาด้วยการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็การใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันนะครับเราจะดูคนไข้เป็นรายๆไปครับอาจารย์พวกนี้เราเรียกว่าเป็นเทเลเมดนะ
1: ครับ
0: คือแต่ละรายเนี่ยก็ต้องการการรักษาที่ต่างกันเช่นผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นนักศึกษานะครับอายุ20บอกว่าปวดประจำเดือนมากมีซิส2เซนนะครับอย่างนี้เราอาจจะยังไม่อยากผ่าอาจารย์อย่างนี้เราอาจจะให้ยาฮอร์โมนเพื่อทำให้อาการปวดดีขึ้นเขาสามารถกลับไปเรียนได้เขาสามารถเรียนจบได้นี่คือจบในเคสนี้นะครับแต่อีกคนนึงอายุ35อยากมีลูกแล้วนะครับมีซิส5เซนอย่างนี้การรักษาอาจจะเหมาะกับการผ่าตัดมากกว่าครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแต่ละรายเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประวัติอายุนะครับอาการของโรคแล้วก็ภาวะที่ต้องการมีลูกหรือเปล่างั้นต้องดูไปรายๆไปครับอาจารย
1: ์และในกรณีที่เป็นช็อกโกแลตซิสแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาบ้างแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับครับคนจะถามเยอะครับอาจารย์ว่าอาหารการพักผ่อนออกกําลังกายเกี่ยวมั้ยผมต้องเรียนตรงว่าสําหรับช็อกโกแลตซิสเองเนี่ยเกี่ยวน้อยครับเกี่ยวน้อยเราเชื่อว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับนั้นจะเห็นว่าช็อกโกแลตซิสเป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์ซะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอโรคช็อกโกแลตซิสในวัยทองนะครับจริงๆเจอได้แต่น้อยมากครับหรือเราจะไม่ค่อยเจอช็อกโกแลตซิสในกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่วัยสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อกโกแลตซิสเป็นโรคของวัยเจริญพันธุ์นั่นแปลว่าเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศเนี่ยกระตุ้นเขาอยู่ครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอสโตรเจนเนี่ยเราสามารถทำให้มันหายไปได้มั้ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารออกกำลังกายนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะผมคิดว่าตรงเนี้ยการใช้ยารักษาหรือการเข้าพบแพทย์หรือการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากกว่าสำหรับโรคนี้นะครับ
1: ครับครับแล้วในเมื่อเราก็ไม่สามารถแค่ออกกําลังกายหรือว่าแค่อาหารได้แล้วมีวิธีป้องกันตัวมั้ยครับว่าไม่ให้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้อะไร
0: ครับเราคงจะป้องกันช็อกโกแลตซิสยากครับอาจารย์แต่ว่าการวินิจฉัยให้เร็วแล้วการให้การรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะป้องกันพอสักระยะยาวนะครับช็อกโกแลตซิสบางคนจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นพังผืดครับอาจารย์พอเป็นพังผืดเนี่ยมันจะไปทําให้ท่อนําไข่บิดเบี้ยวผิดรูปไปนะครับทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังบางคนเนี่ยมาในเรื่องมีลูกไม่ได้มาในเรื่องปวดท้องน้อยเรื้อรังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับควรรีบมาตรวจคราวนี้คนไหนที่สงสัยนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวครับอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นโรคช็อกโกแลตซิ

หรือเยื่อบุเจริญผิดที่เนี่ยเราเจอว่าโอกาสเป็นเนี่ยอาจจะสูงคนทั่วไป 6-9 เท่าทีเดียวนะครับเพราะพันธุกรรมเนี่ยเราเชื่อว่ามีผลนะครับหรือบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดประจำเดือนแบบไม่เคยปวดมาก่อนนะครับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดหรือมดลูกผิดปกติไปเช่นมีการอุดกั้นทำให้ประจำเดือนออกไม่ได้ก็จะมีการไหลย้อนมากขึ้นนะครับพวกเนี้ยนะครับ

0: จะบอกคุณผู้ชายหรือว่าต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรไหมอะไร
1: ครับผลเพศสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะครับอาจารย์ในเมื่อถ้าแบบอยากมีลูกหรือว่าเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ควรทําก็คือเข้าสู่กระบวนการรักษาครับอาจารย์ถ้าเราสามารถใช้ฮอร์โมนนะครับหรือผ่าตัดแก้ไขได้เนี่ยเรื่องอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะทุเลาลงบางคนหายเลยครับอาจารย์บางคนก็กลับมีชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับงั้นผมว่ารีบเข้ามาตรวจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ
0: แต่ที่สําคัญที่ผมสังเกตก็คือเวลาเรามีโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราที่ประสบปัญหานะก็คือคนที่รักเราหรือใกล้ตัวเราเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ไหมครับเพราะบางอย่างเนี่ยต้องก้าวผ่านไปด้วยกันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากเคล็ดลับหน่อยหรือว่าเรื่องราวในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลเกี่ยวกับโรคหรือภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยครับ
1: ครับผมเรื่องของซิสที่รังไข่นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซิสมีหลายชนิดอาการของซิสแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมขออนุญาตพูดถึงซิสที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องของซิสนะครับทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเราเจอช็อกโกแลตซิสบ่อยมากครับบางรายงานพูดว่าประมาณสัก 5-7% ของผู้หญิงทั่วไปในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีช็อกโกแลตซิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการดังนี้นะครับอันที่1คือปวดประจําเดือนนะครับโดยเฉพาะปวดชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปวดหนักกว่าเดิมนะครับปวดนานวันขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาการปวดเนี่ยรุนแรงกินยาไม่หายเนี่ยนะครับอันนี้คืออาการแรกๆของเรื่องของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจนถึงที่หรือช็อกโกแลตซิสนะครับต้องรีบมาดูก่อนนะครับส่วนหนึ่งคนที่มีลูกยากเนี่ยเราตรวจไปก็จะเจอเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือเรื่องของเยื่อบุจนถึงที่เยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกยากหรือมีอาการปวดอย่ารอนะครับอย่ารอให้ซิสใหญ่ๆแล้วแตกแล้วต้องมารักษาอันนั้นอาจจะทำให้เกิดพอร์ตซักซ้อนที่สูงขึ้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคนมาตรวจได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับการตรวจภายในการอัลตราซาวด์ปัจจุบันเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณหมอผู้หญิงนะครับมีคุณหมอใจดีที่พร้อมจะให้ข้อมูลเยอะแยะผมคิดว่าถ้าเราป้องกันการเกิดไม่ได้แต่เราวินิจฉัยให้เร็วแล้วก็รักษาก่อนเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็จะต่ำลงนะครับ
0: ท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีชุดท่าสำหรับการฝึกโยคะลดอาการปวดประจำเดือนนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับคนที่ปวดเมื่อยแล้วก็ตึงทั่วตัวในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกค่ะชื่อท่าศีรษะจรดหน้าแข้งค่ะยัดเท้าทั้งสองข้างออกมาทางด้านหน้านะคะเสร็จแล้วยื่นเท้าซ้ายออกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วให้เท้าขวาถีบอยู่ทางด้านในของต้นขาซ้ายนะคะขยับให้กระดูกรองก้นทางด้านหลังทั้งสองข้างกดลงที่พื้นนะคะแล้วกระดกข้อเท้าซ้ายมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปทางด้านบนนะคะคะแมวหน้าท้องยืดจากเอวนะคะยืดกระดูกสันหลังให้ยาวหายใจออกค่ะค่อยๆโน้ลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับที่เท้าข้อเท้าหน้าแข้งหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราถึงหายใจเข้าอีกทีนึงค่ะคะแมวหน้าท้องแล้วยืดหลังหายใจออกค่อยๆกดศอกลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะใครไหวนะคะวางหน้าผากลงที่หน้าแข้งได้เลยค่ะค้างไว้5-8ลมหายใจหรือว่าค้างไว้จนเรารู้สึกผ่อนคลายครบแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนค่ะพร้อมได้ลมหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงสลับข้างค่ะเท้าขวาเหยียดออกมาทางด้านหน้านะแล้วก็เท้าซ้ายค่ะถีบด้านในของต้นขาขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้าขวาพร้อมนะคะแขนสองข้างวางข้างลำตัวหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกค่ะโลลำตัวมาทางด้านหน้ามือจับข้อเท้าก้มศีรษะลงมาหาหน้าแข้งนะเหมือนเดิมค่ะค้างไว้5-8ลมหายใจหายใจเข้าค่อยๆยกแขนสองข้างขึ้นค่ะยืดหายใจออกแล้วลดแขนลงท่าที่2นะคะเป็นท่าผีเสื้อค่ะท่านี้นะคะช่วยให้เลือดนะคะมาเลี้ยงบริเวณช่องท้องอุ้งเชิงกรานแล้วก็บริเวณรอบๆสะโพกได้ดีค่ะเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะนิ้วมือทั้ง10ค่ะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้านะคะสำหรับคนที่ตึงใต้ขาด้านในหรือว่ารอบๆสะโพกมากขาหรือหัวเข่าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกตามความสามารถ

0: ของร่างกายเราแต่ถ้าใครไหวให้ดันหัวเข่าลงที่พื้นกระดูกรองก้นด้านหลังทั้งสองข้างยังกดติดพื้นนะคะยืดมายาวๆหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆโน้มลำตัวลงไปทางด้านหน้าค่ะวางหน้าผากลงไปที่พื้นนะคะท่านี้นะคะเราจะไม่เน้นให้หน้าผากมาถึงที่เท้านะคะยืดหลังออกไปยาวๆแล้วดึงหัวไหล่ให้ห่างจากหูค้างไว้แบบนี้นะคะ5ถึง10ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะผ่อนคลายท่าที่3ค่ะเป็นท่าธนูนะคะท่านี้นะคะ เหมาะสำหรับช่วยให้บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะคะแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้องให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ท่านี้นะคะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็ช่วงมีรอบเดือนไม่ควรฝึกท่านี้นะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มจากนอนคว่ำบนเสื่อนะคะเอาคางวางลงที่พื้นชันเข่าทั้งสองข้างค่ะมือจับที่ข้อเท้าทางด้านหลังนะพร้อมแล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเตะเท้าใส่มือแล้วก็มือดึงข้อเท้าขึ้นไปทางด้านบนหายใจออกค่ะยกหน้าอกยกคางขึ้นมาจากพื้นค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายช่วงที่เราค้างท่าไม่กลั้นลมหายใจนะ5ลมหายใจค่ะครบแล้วลดลงค่ะลดขาลงท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่าเด็กหมอบนะคะท่านี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นรอบเดือนแล้วรู้สึกว่าตึงมากบริเวณหลังปวดเมื่อยบริเวณรอบเอวค่ะท่านี้ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะนั่งทับส้นเท้านะคะให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหลังค่ะกดก้นแน่นๆติดกับส้นเท้าหายใจเข้าค่ะลึกๆยกแขนสองข้างค่ะยืดขึ้นทางด้านบนค่ะขมิบหน้าท้องหลังยาวๆนะหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปดังด้านหน้าเอาหน้าอกหน้าท้องวางลงบนต้นขาหน้าผากค่อยๆวางลงที่พื้นยืดหลังให้ยาวๆหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายค่ะค้างไว้5ถึง8ลมหายใจนะครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทางด้านบนหายใจออกแล้วลดลงแล้วนี่ก็เป็นชุดถ้าฝึกโยคะลดอาการปวดท้องง่ายๆนะคะการฝึกโยคะนะคะไม่เห็นผลในครั้งเดียวควรฝึกเรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกตามความสามารถของร่างกายเราไม่ฝืนฝึกจนมากไปหรือน้อยไปนะคะ
1: เป็นไงบ้างครับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นภาวะใกล้ตัวนะครับเราละเลยไปไม่ได้เลยทีเดียวครับที่สำคัญคือต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ Add Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็คล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับ EP พิเศษนะครับของวิชา32333นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับโดยที่เราเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ Gen AI อย่างไรนะครับเราน่าจะได้ฟังจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งผมนะครับอาจารย์ยอดนะครับหรืออาจารย์พี่ยอดนะครับแล้วก็เรามีอาจารย์น้องๆ นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: เราก็จะเป็นคู่ดูโอเนาะนะครับในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Gen AI นะครับในการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเราฟังไปแล้วที่EP แรกนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเห็นภาพรวมเนาะจ้าน้องเนาะเห็นว่าสีสันว่า Gen AI เนี่ยเราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะดู IQ เขาอย่างไรนะครับคนไหนเก่งไม่เก่งหรือเก่งเรื่องอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมเหมือนตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมจ้าน้องน้องเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาลงลึกขึ้นนะและเราจะประยุกต์ใช้เขาเนี่ยกับการตลาดยุคดิจิทัลอย่างไร
1: นะครับสนใจมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะวันนี้อาจารย์น้องเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีๆมาให้เราเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในการประยุกต์ใช้นะครับเขาทำอะไรได้เก่งมากนะครับสิ่งที่นะเราเล่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือว่าเขามีความสามารถเนาะในการสร้างเนื้อหาครับสร้างคอนเทนต์นะเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้วที่อาจารย์น้องบอกคือเขาคือGenerative AI ใช่ไหม
1: ค่ะสร้างสิ่งใหม
0: ่ใช่
1: ที่ดีกว่า
0: จริงหน้าที่เขาคือเจนเนาะโดยเขาเจนจากอะไรจากข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมจ้าน้อง
1: ใช่ค่ะ LLM ที่ตอนที่แล้วที่เราพูดถึงไป Large Language Model ค่ะ
0: เขามีนะครับฐานข้อมูลนะครับภาษาขนาดใหญ่เนาะ Large แบบน่าจะ Large มากๆเลยทีเดียวเนาะใช่ไหมครับก็สามารถที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็สร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าอะไรครับเขาสามารถสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายครับอาจารย์น้องหลากหลายแล้วก็จริงๆในเชิงการตลาดเนาะกลุ่มเป้าหมายหรือ persona เนาะใช่ไหมที่อาจารย์น้องเล่าครั้งที่แล้วเนา
1: ะ
0: ว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันเนาะเราก็อยากได้การพูดคุยพูดภาษาที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นสมมุติว่าเราอยากจะขายคนภาคอีสานอาจารย์น้องก็เป็นตัวแทนของคนภาคอีสานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องพูดภาษาอะไรอาจารย์น้อง
1: ก็อีสานค่ะ
0: ต้องพูดอีสานถ้าเราไปคุยกับคนใต้ต้องพูดภาษาอะไร
1: ภาษาใต้สิคะ
0: ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาเนาะที่สามารถเข้ากับคนทุกกลุ่มได้เลยอันนี้แค่สำหรับประเทศไทยนะวันดีคืนดีนักศึกษาอยากจะไปขายคนในต่างประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันไปไกลทั่วโลกเนาะเราก็ต้องใช้ภาษาต่างชาติเนาะไม่มีปัญหาอีกต่อไปวันดีคืนดีอาจารย์น้องอยากจะไปขายของให้คนเวียดนามน้อง Gen AI สร้างคอนเทนต์ภาษาเวียดนามได้

0: ไหม
1: ได้เลย
0: ได้
1: เขาเก่งภาษามากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เราสามารถพูดได้ทุกภาษาเลยตอนนี้
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพูดเองได้ทุกภาษาเนอะแต่น้องช่วยเราได้นะครับแล้วก็คอนเทนต์เขานะทำได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช็อตฟอร์มพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมTikTok อาจารย์น้องเป็นดาว TikTok ไหม
1: ไม่ค่ะไม่เลยค่ะพ
0: ี่ยอดนะครับมี TikTok หรือว่าอาจจะเป็นลองฟอร์มเป็นเรื่องของบล็อกนะคะเป็นบทความต่าง
1: ๆ
0: โฆษณาคำโฆษณาถามว่าคิดยากไหมอาจารย์น้อง
1: ตอนที่แล้วที่อาจารย์พี่ยอดแบบแนะนำเรื่องอิโมติคอนนะคะ ในการโพสโซเชียลใช่ไหมคะข้อความ PR ประทับใจอยู่เลยค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเขาทำได้ดีมาก
0: ใช่เขาทำได้ดีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติเนี่ยถือว่าเยี่ยมเนา
1: ะ
0: และจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์น้องสอนเลยว่าถ้าเราใส่เพอร์ซอนาของเราเนาะเป๊ะเขาจะรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรเนาะเราเน้นเรื่องอะไรเราเป็นอาจารย์สายเทคโนโลยีเนาะสายการศึกษาหรือว่าสายการตลาดนะครับสองก็คือเรื่องของการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าครับอันนี้ดูลึกขึ้นนิดนึงเนาะในเชิงการตลาดครับเพราะอะไรครับเขามีความสามารถในการอะไรครับวิเคราะห์ข้อมูลครับประสบการณ์ลูกค้านะง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเราไปทานอาหารที่ไหนเราไปใช้บริการสายการบินใช่ไหมครับเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนเนี่ยหลายๆครั้งเขาจะขออะไรครับช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจปกติตอบไหมอาจารย์น้อง
1: ตอบค่ะ
0: ตอบใช่ไหม
1: เราเป็นลูกค้าที่ดีค่ะช่วยตอบ
0: เหมือนนักศึกษาเราเนอะเวลานักศึกษามาเข้าอะไรประสบการณ์วิชาชีพเนอะเราก็ให้นักศึกษาตอบใช่ไหมหรือว่ามาเรียนสอนเสริมก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามเห็นไหมอันนี้ขออนุญาตขายของนะครับใครยังไม่ได้ลงก็ลงก.2 ก.3 ได้นะครับเราก็มีแบบประเมินความพึงพอใจเนื้อข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับน้องสามารถที่จะอะไรครับเอามาวิเคราะห์ได้ครับแล้ววิเคราะห์เสร็จไม่จบน้องจำสิ่งตัวเองวิเคราะห์ได้เนื
1: ้อ
0: แล้วสามารถสร้างประสบการณ์ต่างๆหรือแนะนำได้เนื้อว่าเราควรจะปรับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนอะจริงๆนักศึกษามสท.เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเนาะนักศึกษาเราหลากหลายไหมอาจารย์น้อง
1: หลากหลายมากหลากหลายทั้งช่วงวัยหลากหลายทั้งอายุหลากหลายทั้งประสบการณ์อาชีพต่างๆค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็เป็นสิ่งที่ AI สามารถช่วยเราได้นะครับออกแบบการเรียนการสอนเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในธุรกิจมหาวิทยาลัยเนาะนะครับประสบการณ์ลูกค้าเราคืออะไรคือนักศึกษาถูกไหมเราสามารถนำมาใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้ใช่ไหมครับแล้วก็นำเสนอเรื่องของสินค้าหรือบริการนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้เนาะอันนี้คือประเด็นที่สองเนาะน่าสนใจแล้ว3ยิ่งไปกว่านั้นเนาะทุกคนจะพูดอะไรเยอะมากเลยกลยุทธ์การตลาดครับกลยุทธ์ฟังดูยากไหม
1: ยากค่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่เนาะไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดได้นะกลยุทธ์การตลาดครับน้อง Gen AI ก็ทำได้เหมือนกันครับสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์การตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 4P เนาะ 4PR Product Price Place Promotion 4P ไม่พอครับถ้าเราเป็นการตลาดบริการเรามี 7P
1: ลึกลงไปอีก
0: ใช่เพราะว่าการตลาดบริการเราจะมี People นะมีบุคลากรมี Process มีกระบวนการแล้วก็มีphysical evidence ครับคือสถานที่ให้บริการครับหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนา
1: ะ
0: เห็นไหมครับ3อย่างนี้ก็เกาะกินหัวใจการตลาดไปเยอะมากแล้วจ้ะน้อง
1: น่าสนใจมากเลยพอฟังอาจารย์พี่ยอดพูดปุ๊บเนี่ยอยากจะไปเรียนการตลาดเลยค่ะ
0: ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันซึ่งนะครับถามว่ามันมีตัวอย่างของแบรนด์นะครับที่เขาเอามาใช้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแบรนด์แบรนด์นึงเนาะอันนี้ขออนุญาตแบรนด์ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยก็มาจากเว็บไซต์นะครับของ Marketing Oops ครับเขาเล่าถึงการใช้ ChatGPT เนาะเป็นน้อง Gen AI นะครับ มาช่วยหาคำตอบไก่ทอดที่อร่อยและสมบูรณ์แบบที่สุดความเก๋คืออะไรครับเราเคยรู้ไหมว่าไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไร
1: แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะ
0: ใช่อาจารย์น้องชอบไก่ทอดแบบไหนอ่ะ
1: ชอบแบบกรอบๆค
0: ่
1: ะ
0: กรอบใช่ไหมต้องการแบบรสชาติแบบไหน
1: กรอบนี่แบบนุ่มนวลแล้วก็ชอบแบบเผ็ดจัดจ้าน
0: มีความจัดจ้านด้วยต้องมีหลายเท็กเจอร์เนาะใช่ไหมกรอบนอกข้างในเนื้อมีความฉ่ำใช่ไหมแล้วอาจจะมีรสเผ็ดเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับคนไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเนาะเขาบอกว่าไปถามแล้วว่าทีมงานเขาบอกว่าอยากรู้ว่าน้อง AI แชทบอทจะตอบได้ไหมว่าไก่ทอดสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรเขาจะได้อะไรครับเขาจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เนา
1: ะ
0: เขาเลยค้นพบว่าไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบคือไก่ทอดที่กรอบนอกอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลยเนื้อชุ่มฉ่ำด้านในเนา
1: ะ
0: บางทีเราเคยกินไก่ทอดเนาะที่ทอดแล้วเนื้อข้างในแห้งเนาะก็จะรู้สึกแบบนิดนึงเสียดายเพราะว่าจริงๆอ่ะคนชอบอะไรที่ข้างในเนื้อมีความจุยซี่นะนะ

0: พี่เป็นสายรับประทานนะก็จะชอบกินนะ
1: จ
0: รู
1: ร
0: ้
1: ิ
0: จ
1: ง
0: ักขนาดตัวได้นะครับขอยิงตัวเองนิดนึงแล้วก็มีรสชาติใช่ไหมเข้าในเนื้ออ
1: ๋
0: อถ้าเราต้องการมีรสเผ็ดอ่อนๆเผ็
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: นิดๆเนาะก็ต้องอยู่ในเนื้อเล
1: เน
0: ย
1: ื้
0: น
1: อ
0: ะครั
1: ด
0: บ
1: ้
0: ฟ
1: ว
0: ัง
1: ย
0: แล้วทุกคนหิวแน่นอน
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีการจัดงานเนื้อทาให้ลองครับไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบในสไตล์ของ AI
1: โอ้
0: แล้วเขาเช
1: ส
0: ิ
1: ไต
0: ญ
1: ล์
0: เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาชิมเนื้อบล็อก
1: ค
0: เก
1: ่ะ
0: อร์มาชิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ทาให้ลองเลยนะครับเพราะจริงๆอ่ะจุดของแม็กเนี่ยจริงๆอ่ะแม็กเนี่ยในเชิงการตลาดเขาดังมาจากแฮมเบอร์เกอร์เนอะแต่จริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาอ่ะเขาไม่ได้ทําเฉพาะแฮมเบอร์เกอร์เนอะเขามีไก่ทอดด้วยเขาก็เลยอยากที่จะพัฒนาไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมครับว่าน้อง AI ช่วยคิดสูตรพัฒนาประสบการณ์ของไก่ทอดให้เขาได้
1: โอ้สนใจมากเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะเนี่ยแบบนอกจากจะไปสอบถามเรื่องของไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงแล้วก็มาทำแคมเปญต่างๆด้วย
0: ใช่อันนี้ก็พี่ก็เลยว่าเออน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนาะนักการตลาดวันนี้คืนดีเราอยากจะผลิตอะไรดีครับคิดง่ายๆเลยอันนี้เราบันทึกรายการช่วงเช้าเนา
1: ะ
0: เราอยากได้กาแฟที่อร่อยที่สุดอาจารย์น้องเป็นสายดื่มกาแฟไหม
1: ดื่มค่ะ
0: เรารู้ไหมว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจเนาะ
1: ไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะ
0: น่าลองนะครับลองให้นะครับผู้ชมนะคีก็ได้นะถามว่ากาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลาเต้นะครับเมนูโปรดอาจารย์น้องคือเมนูไหน
1: อเมริกาโน่ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเป็นสายอะไรสายเข้ม
1: สายเข้ม
0: สายเข้ม
1: ค่ะไม่เน้นนมค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เน้นนมไม่หวานด้วยใช่ไหมต้องการรสกาแฟเข้มๆหอมหอมไหม
1: หอมค
0: ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเขาก็ใช้ ChatGPT ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับใครจะคิดครับว่าน้อง ChatGPT ช่วยให้ไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เนาะอันนี้เป็นหนึ่งเคสเนาะนะครับอยากจะนำเคสเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ขอบคุณ Marketing Oops นะครับแล้วก็ McDonald's นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้อาจารย์น้องเกิดทันไหมอ่ะ
1: ใ
0: ครหัวเราะ
1: เกิดทันค่ะ
0: เกิดทันใช่ไหมโอ้โหดีใจมาก
1: อันนี้น่าสนใจค่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าเวลาทำให้คนหัวเราะยากไหม
1: ยาก
0: ยากใช่ไหม
1: ยิ่งช่วงนี้แบบโอ้โหวิกฤตต่างๆเยอะแยะนะคนก็จะแบบมูดดี้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาทำขายหัวเราะฉบับ AI ความแปลกคือปกติเนี่ยบางทีเราอยากให้ตลกบางทีมุกแป๊กเป็นไหมเซ็งไหมเซ็ง
1: เซ็ง
0: อยากให้เพื่อหัวเราะแต่อ้าวเพื่อไม่หัวเราะเอายังไงดีวะจะไปยังไงต่อใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาให้น้อง AI ช่วยคิดภาพคิดมุกให
1: ้โอ้สนใจมากแล้วเป็นยังไงคะ
0: เขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากเลยเขาบอกเป็นมิติใหม่นะครับครั้งแรกในวงการการ์ตูนไทยใช้ AI ในการคิดภาพคิดมุกคิดเรื่องราวครับ
1: ทั้งหมดนี่คือของขายหัวเราะนี่คือเขาเป็นแคมเปญของ AI ทั้งหมดเลย
0: ใช่ทั้งเล่มเลยเอดิชั่นพิเศษสุดยอดไหม
1: ทั้งมุกทั้งการคิดคอนเทนต
0: ์
1: มุกต่างๆภาพต่างๆที่ประกอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือเป็นเอดิชันพิเศษเลยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะน้องเขามีความสามารถในการสร้างเรื่องราวใช่ไหมเนื้อหานะครับทำสตอรี่เทลลิ่งประเดี๋ยวนี้ยุคนี้ใครจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ก็จะไม่ทันสมัยเนาะ
1: ใช่
0: ไหมเรื่องของการเล่าเรื่องราวการสร้างสตอรี่เทลลิ่งนะครับทำอย่างไรให้แฟนๆที่คุ้นเคยเนี่ยเขาขำเนาะสิ่งที่ตลกคือมันต้องขำถูกไหมถ้าทำออกมาเรื่องตลกแล้วไม่ขำก็จะไม่สนุกนะครับแล้วก็ทำเป็นเรื่องสั้นเพราะจุดเด่นไขหัวเราะเขาก็จะเป็นการ์ตูนสั้นๆใช่ไหมมีแดร์ล็อกนิดๆหน่อยๆเนาะแต่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็เขามักจะเกาะกระแสเนาะเกาะกระแสที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยน้องอ่ะรู้เรื่องของ large language model ใช่ไหมเขาก็จะไปสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็หาอะไรที่อยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสนะครับก็เป็นอารมณ์ขันของ AI ถ้าใครสนใจก็อันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งเนาะลองป้อนให้น้องทำได้นะครับเขาบอกว่าผู้พร้อมอารมณ์ขันก็คือบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ขันเรื่องของการ์ตูนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำอย่างไรเนาะให้ AI สามารถคิดมุกให้คนมนุษย์อย่างเราเนี่ยขำได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขายหัวเราะแล้วก็ Marketing Oops ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะ
1: เดี๋ยวตามไปรับชมน้องขายหัวเราะค่ะว่าแบบมุกเขาจะผ่านไหมสำหรับเรา
0: ใช่อยากให้ทุกคนลองไปดูนะคะเห็นไหมครับว่า2ตัวอย่างแล้วเนาะก็เป็นอันแรกเป็นแบรนด์ระดับโลกเนา
1: ะ
0: แต่ก็มาทำในประเทศไทยอันที่2ก็เป็นแบรนด์ของไทยเลยเราแบบเราไม่ทิ้งแบรนด์ไทยนะแบรนด์ที่เราโตมากับขายหัวเราะนะฉะนั้นก็เราก็ลองไปดูนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้เนาะก็เลยอยากจะมาคุยในเชิงลึกอาจารย์น้องได้ฐานอาจารย์น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะเรื่องของ Gen AI นะครับว่าทำอย่างไรล่ะที่เราจะทำงานกับน้องได้เนาะเพราะหลายๆคนจะพูดว่า Gen AI เนี่ยเหมือน

0: ว่าเราก็ให้เขามาเป็นผู้ช่วยเราถูกไหมจ๊ะเน
1: ค
0: าะ
1: ่ะ
0: อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะคุยกับผู้ช่วยเราอย่างไร
1: อ
0: เน
1: ื
0: าะ
1: ม
0: เราจะสอนเขายังไงเนาะว่าเราก็ต้องสอนถูกไหม
1: ใช่
0: เรา
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ่
0: สอนเขาก็ทําไม่ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราสอนเก่งเขาก็จะอะไรเก่ง
1: เก่งด้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ย
0: ไหมอ
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ะ
1: ่
0: แล้วเราก็จะได้ผลงานด้วยใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หมอ่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์น้องมาช่วยใคร่ความลับหน่อยว่า
1: ได้เล
0: เราย จะสอนน้องยังไงดี
1: ค่ะ
0: ให้น้องเก่งเวลาเราคุยกับน้องเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า
1: พร้อมใช่ใช
0: เอ
1: ่
0: คำ
1: ค
0: น
1: ื
0: ี้
1: อ
0: มันคืออะไรนะ
1: ค
0: จ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: น้อง
1: ถ้าน้องแนะนำนะคะเวลาคุยกับน้อง AI แช
0: คร
1: ทบอทนะคะแต่ละตัวเลยแต่ละค่ายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนอะคะ่ะเราควรคุยแบบมีโครงสร้างค่ะเพราะว่าถ้าเราคุยไปสเปะสปะคุยก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะหรือบางท่านที่แบบว่าใช้แบบโมเดลที่เป็นแบบโมเดลสแตนดา
0: ร์
1: ดโมเดลฟรีอย่างเงี้ยคุยแป๊บอ้าวหมดต้องไปคุยต่อหมดโควต้าต
0: ้
1: องไปค
0: ุ
1: ยต่อพรุ่งนี้อ่าเราก็แบบไม่ได้คําตอบอยู่ดีดังนั้นเวลาเราอยากจะคุยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอะค่ะควรมีแพทเทิร์นนะคะหรือมีโครงสร้างการคุยที่ดีด้วยนะคะ
0: วันนี้อาจารย์น้องจะมาไขเคล็ดลับใช่ไหมเคล็ดลับการคุยกับน้อง
1: นะคะคือทั่วไปเลยสเต็ปทั่วไปที่เขาอยากจะบอกว่าเอ้ยเวลาคุยอะเราควรจะมี5โครง5องค์ประกอบตัวนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือต้องบอกบทบาทก่อนนะคะอยากให้เขาเป็นใครน้อง AI เนี่ยเขาต้องเป็นอวยยศให้เขาก่อนนิดนึงว่าในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกบทบาทเขาก่อนอย่างเช่นตอนน้องใช้บ่อยก็คือเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นนักวิจัยด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้
0: เขาจะได้ปรับสมองทันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะได้
0: แบบวันนี้เขาทำงานในบทบาทไหนเหมือนใส่ในเชิงภาษาเอเชียเรียกว่าใส่ job description นี
1: ่
0: บทบาทวันนี้มาแสดงบทบาทไหน
1: คุณเป็น proof leader นะเป็นคุณเป็นนักอ่านพวกเราของเรานะตรวจสอบคำผิดอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้
0: เขาจะได้รวบความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาทั้งหมดสุดยอด
1: อย่างของพี่ยอดนี่ก็คือด้านการตลาด
0: ใช่ด้านการตลาด
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
0: หรือว่า
1: ด้านไหนเลยก็ได้
0: หรืออาจจะบอกว่าเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาระดับต้นๆของประเทศไทย
1: ประมาณนั้น
0: หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเน
1: า
0: ะแล้วก็ดึงเข้ามาได้หลายอย่างหรือพี่เคยทำให้เขาทำสตอรี่บอร์ดเน
1: า
0: ะก็บอกเขาว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นผู้คิดโฆษณา
1: ผู้เชี่ยว
0: นักโฆษณาเป็นครีเอทีฟอะไรเราก็บอกให้ตรงบทบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยหรือจริงๆแล้วเราอยากมาวางแผนการสอนเป
1: ็
0: นอะไรมะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไอดีเนาะ instructional design โอ้สรุปเป็นน้องเป็นได้ทุกอย่าง
1: เป็นทุกอย่างน้องบอกน้องเลยว่าบทบาทน้องจะทำตรงนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นเรามาบอกเป้าหมายค
0: ่
1: ะอยากจะทำอะไรเป้าหมายก็คือว่าอยากจะสร้างแคมเปญการตลาดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่เราบอกว่าให้ช่วยสร้างโพสใช่ไหมคะสร้างโพสเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกเป้าหมายผลลัพธ์ที่เราต้องการก่อนแล้วมาลงดีเทลค่ะลงมาดีเทลก็คือระบุรายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่าสร้างโพสต
0: ์
1: โพสต์เพื่ออะไรโพสต์เพื่อเอาไปลงเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือรายละเอียดแล้วฟอร์แมตก็คือรูปแบบอยากจะได้แบบไหน
0: ครับผม
1: อย่างพี่ยอดบอกว่าต้องการอีโมติคอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกไปเลยนะคะเนี่ยคือองค์ประกอบนะคะส่วนนึงก็คือขอบเขตขอบเขตอย่างเช่นแบบว่าขอบเขตประมาณไหนอย่างเช่นอะอย่างน้องเนี่ยใช้บ่อยก็คือสร้างอะไรนะแผนการสอน5สัปดาห์5อะไรอย่างเงี้ยก็ระบุไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าระบุได้ละเอียดทั้ง5องค์ประกอบนี้ก็จะครบถ้วน
0: ซึ่งจริงๆดีนะเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนเราสั่งงานคนใช่ไหมครับเวลาเราสั่งงานทีมงานของเราเนอะหรือลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานเราเนอะถ้าเรายิ่งบรีฟละเอียดเนี่ยเรายิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะเพราะบางทีอะเราสั่งคร่าวๆเช่นไปทําแผนการสอนมาเขาก็จะถามเรากลับเนอะเหมือนน้องแชทก็จะถามเรากลับแล้วกี่วันกี่สัปดาห์สอนใครบ้างเนาะจริงๆอะจริงๆน้องแชทเขาก็เหมือนคนแหละนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ละเอียดเนาะการทำงานเขาก็อาจจะสเปซสปะเนอะเราก็ไม่ได้ผลลัพธ์เราก็จะเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าจำโครงสร้างอาจารย์น้องได้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเป้าหมายรายละเอียดอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะช่วยเนาะช่วยให้เราสามารถจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่เสียเวลาเสียเวลาทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยการที่คุยที่จะประสบความสำเร็จที่ดีนะคะอันนี้เอามาจากพร้อมไกด์ของค่ายเจมินายนะคะแล้วชอบโคดดิ้งเขาอันนี้โคดดิ้งเขาจะอยู่หน้าคำนำค่ะ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเวลาคุยน่ะอย่าคุยเกินน้อยกว่า9คำนะ ต้องคุยมากกว่า21คำค่ะพี่ยอดก็เหมือนเมื่อกี้เลยโครงสร้าง5องค์ประกอบที่เราพูดถึงนะถ้าระบุได้ละเอียดครบขนาดนี้นะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน
0: ใช่ครับเหมือนเราแบบสั่งงานเดี๋ยวแค่สั่งสั้นๆเช่นบอกว่าอ่ะ

0: ไปคิดหนังโฆษณามาจบปุ๊บทุกคนงงฮะหนังอะไรผลิตภัณฑ์อะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
1: เออก็ถามแล้ว
0: ต้องการจะจูงใจอะไรคีย์แมสเสจคืออะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: คือถ้าเราคุยสั้นมากอย่างเงี้ยคนทำงานต่อไม่ได้เนาะเช่นเดียวกันเราคิดว่าน้องก็เหมือนเป็นผู้ช่วยเราคนหนึ่งใช่ไหมเออถ้าเราให้รายละเอียดเรามีบรีฟที่ชัดเจนเนาะและจริงๆอ่ะการให้รายละเอียดมันช่วยยังไงรู้ไหมอันนี้ในเชิงการตลาดเนาะพี่ก็สอนเรื่องของการเขียน advertising brief เนา
1: ะ
0: เราคนผมว่าเวลาเราบรีฟละเอียดหมายถึงว่าเราทบทวนตัวเองด้วยว่าเราจะสั่งอะไรเขาเนาะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดยอดมากครับ
1: ใช่ค่ะชอบอีกโคดหนึ่งของเขาด้วยก็คือว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณเองนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพอถาไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปเรื่องของจริยธรรมแล้วก
0: ็
1: การใช้อย่างนี้ความตระหนักใช้
0: แต่ชอบบอกว่า the final output is yours ก็คือหมายความว่าโปรดจงจำไว้นะคะว่า output เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนอะอันนี้พี่ก็เจอหลายๆกรณีนะบางทีนักศึกษาก็ใช้น้องช่วยในบางกรณีนะซึ่งในการศึกษาเราก็เปิดกว้างใช่ไหมเออแต่บางทีพอถึงเวลาปั๊บนักศึกษาจะพูดว่าอ๋อน้อง AI ทำให้ก็ต้องโอ๊ยไม่ได้นะจู่ๆอย่าเลยอย่าพูดแบบนั้นนะครับหน้าที่เราก็คือต้องตรวจสอบน้องเหมือนอาจารย์น้องมีลูกน้องเงี้ยลูกน้องอาจารย์น้องทำผิดอาจารย์น้องโทษลูกน้องดีไหม
1: ไม
0: ่ควรจริงๆมันคือเราผิดชอบของเราครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจ
1: ใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันดูไหมคะ
0: เออดีมาก
1: เพราะว่าเรา
0: อยากลอง
1: รู้อยู่แล้วว่าเราจะแบบใช้ในส่วนไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็เลยอยากลองใช้พร้อมด้วยกันซินะครับก็มีตัวอย่างพร้อมเนาะมาคำๆเนอะให้ทุกคนลองนะครับก็จริงๆเนี่ยการสร้างพร้อมเนอะเราอาจจะสร้างพร้อมด้วยเขียนเองเนอะหรือบางครั้งเนี่ยให้เขาเนอะน้องแชทเขาก็ฉลาดเนอะช่วยสร้างตัวอย่างพร้อมให้หน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยเราเนอะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือน bracket เนอะมีวงเล็บว่าเราก็ต้องใส่รายละเอียดเช่นสมมุติว่าเราอยากสร้างแนวคิดแคมเปญการตลาดดิจิตอลสำหรับจุดๆๆๆเนา
1: ะ
0: ที่เน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน อย่างสมมุติอันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างเป็นแคมเปญการตลาดของมหาวิทยาลัยก็ได้
1: ด
0: ี
1: มั้ยคะ
0: ดีมั้ย
1: ดูว่า
0: เดี๋ยว
1: ผลลัพธ์จะได้ยังไงเพราะว่าพร้อมที่พี่ยอดตั้งต้นมานี่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพร้อมที่ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดระดับนึงแต่เราต้องมาระบุจ
0: ุ
1: ดนิดนึง
0: ใช่ระบุจุดเพิ่มนิดนึงเนาะแต่อันเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยดีกว่าเนาะเราก็จะเห็นซิเผื่อเราจะไปช่วยเนาะช่วยมหาวิทยาลัยทําเนาะเราก็ให้น้องแชทเนาะมาช่วยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะทำให้น้องเขารู้บทบาทนะครับว่าเขาเป็นอะไรอยู่นะครับทำหน้าที่อะไรอยู่เนาะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะใส่บทบาทเนาะแล้วก็เป้าหมายเขาทำอะไรใส่รายละเอียดก็คือผลิตภัณฑ์อะไรเนาะสำหรับแล้วก็ใส่เป็นมหาวิทยาลัยไหมมสทได้ไหมน้องจะรู้จักมสทไหม
1: อันนี้เราต้องมาลองลุ้นดูนะคะ
0: อันนี้ก็จะแบบเออแต่เดี๋ยวนี้น้องค่อนข้างอัปเดตเยอะเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: นิดนึง
0: แล้วก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเราอาจจะบอกว่าเราเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนดีเนาะเราอยากได้อะไรดีเราอยากได้ผู้สูงอายุ
1: ดีค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเน้นเรื่องของอะไรครับการพัฒนาเนี่ยผู้สูงเราก้าวเข้าสู่ aging society แล้วใช่ไหมที่เป็นผู้สูงอายุเขาจะได้ up skill re skill นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้สูงอายุนะหลายๆท่านอ่ะเขาอยากมาเติมความรู้เราลองเลยนะสร้างแคมเปญการตลาดใช่ไหม
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลองใช้พร้อมนี้ดูนะคะเน้นจุดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมง่ายๆก่อนนิดนึงนะคะแล
0: ้
1: วลองไปดูว่าน้อง GPT เขาจะตอบเรายังไง
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้เราต้องการแคมเปญการตลาดโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่โอ้เขามี
1: โอ้นี่เห็นไหม
0: เขามีเป้าหมายแคมเปญด้วยนะ
1: เ
0: รียนรู้ไม่มีวันสาย
1: เขาบอกแนวคิดแคมเปญตัวนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคะ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันแรกก็คือเขาเน้นเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning เขาเกาะกระแสนะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสมัครเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสนใจความต้องการในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุครับเรียนรู้ไม่มีวันสายก็จริงนะ
1: ง
0: ไม่มีวันสายจริงๆ
1: แต่แปลแรกเรียนรู้ไม่มีวันสาย
0: ไม่มีวันสายนะชื่อแคมเปญกระตุ้นแรงบันดาลใจเขาก็จะมีการอธิบายตัวเองด้วยนะว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้แต่อันนี
1: ้มีคอนเซปต์อะไร
0: ใช่จริงๆอ่ะสำหรับเราเนอะอันนี้พี่ก็เคยลองบางทีอ่ะเรายังไม่ได้ชอบพอ 100% เนอะเราก็บอก

0: ขอทางเลือกก็ได้เขาก็จะมีทางเลือกให้แบบ 2-3 ทางเลือกก็ลงมาเรื่องกลยุทธ์ก็เน้นเรื่องของการสื่อสารจุดเด่นเรียนที่ไหนก็ได้ทุกเวลา
1: เ
0: ร
1: ามีถูกนะถูกนะตรงกับคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะ
0: หลักสูตรเฉพาะผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการจัดการการเงินในวัยเกษียณเจี๊ยบพื้นฐานนะคะแล้วมีคนช่วยเหลือมีที่ปรึกษามีการสอนแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมเขาแนะนำอะไร
1: มีบอกกิจกรรมด้วย
0: แรงบันดาลใจจากรุ่นใหญ
1: ่ค่ะ
0: เราก็จะสร้างคอนเทนต์ได้เนาะแบบว่าเรานะเราก็มีนักศึกษารุ่นใหญ่เยอะ
1: ใช่
0: พี่เจอแบบเยอะมากเลยหลายท่านที่แบบเกษียณแบบคือนับถือในความตั้งใจมาก
1: ค่ะ
0: สัมมนาออนไลน์ครับ
1: มีจัดสัมมนาด้วยนอกจากให้ดูซีรีส์วิดีโอแล้วก็คือมาจัดสัมมนานิดนึง
0: ใช่ครับมีการแพลตฟอร์ม
1: ใช้แพลตฟอร์มควบคู่ด้วย
0: นะคะคุยกันรู้ใจดูแบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายเนาะ
1: น่าสนใจ
0: การเข้าถึงก็ใช้โซเชียลมีเดียเนาะนะคะ Facebook กับ
1: ใช่มั้ยคะ
0: กับ LINE เพราะจริงๆอ่ะเมืองไทยเองผู้สูงอายุท่านก็ใช้ LINE ค่อนข้างเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มั้ยแล้วก็ Facebook ค่อนข้างเยอะนะครับการตลาดออฟไลน์ครับก็มีพวก QR จัดบูธผู้สูงอายุนะครับหรือว่าลูกหลานชวนเรียนสุดยอด
1: อันนี้คือแบบว่าเหมือนเรานักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็อาจจะ PR บอกให้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือลุงป้าน้าอามานะมาเรียนอันนี้ดีนะคะ
0: ดีเนาะแคมเปญดีเลย
1: แคมเปญนี้แล้วก็เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ย
0: มีแมสเซจบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้เริ่มต้นได้เสมอว้าสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมเป็นเพื่อนคุณในทุกเส้นทางการเรียนรู
1: ้
0: เรียนรู้ไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตแล้วไม่จบนะครับการตลาดสิ่งที่สำคัญคือเราต้องวัดผลความสำเร็จเขาบอกว่าดูจำนวนผู้สูงอายุนะครับอายุเกิน60ที่มาเรียนเน
1: า
0: ะเพราะเกณฑ์ของผู้สูงอายุหลักๆเขาจะใช้วัดที่อายุ60ปีขึ้นไปน
1: ะ
0: engagement บนโซเชียลมีเดียไลค์แชร์ความคิดเห็นเนา
1: ะ
0: หรือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะสัมมนาหรือลงทะเบียนหลักสูตรแล้วก็ฟีดแบ็กเชิงบวกจากผู้สูงอายุครับทรัพยากรเรามีอะไรที่ต้องใช้บ้างละเอียดไหม
1: ละเอียดมาก
0: ละเอียดมากถ้าเราทำเองใช้เวลานานไหม
1: นานก็จะคิดถึงข้อนี้ได้นะคะ
0: ใช่ครับก็มีทีมงานสร้างวิดีโอทำโพสโซเชียลซึ่งในปัจจุบันเองเราสามารถที่จะมีพวกแพลตฟอร์มที่ช่วยเราได้ใช่ไหมสร้างวิดีโอเนาะ
1: ใช่ค่ะพวก AI ก็สร้างได้นะอย่างนี้สวยด้วย
0: แล้วก็ทีมงานสนับสนุนการเรียนรู้นะครับที่ปรึกษาแล้วก็พาร์ทเนอร์กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆเนาะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะพับแล้วว่าประทับใจอย่างนึงน้อง AI เขาก็จะพูดตอนจบนะว่าเราสามารถที่จะปรับแก้ไขได้
1: อันนี้สำคัญนะคะทั้งหมดนี้คือเราแค่เป็นไอเดียตั้งต้นใช่ไหมแล้วเราก็มาเติมแต่งสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปอีกท
0: ีใช่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะที่ให้ดูเรามาลองอีกสักตัวอย่างไหมอาจารย์น้อง
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็เห็นถึงศักยภาพเขาเนอะแต่อันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าอันนี้เป็นออปชั่นแบบเสียตังค์นะเสียตังค
1: ์ใช่ไหมคะ
0: อันนี้เราจะให้เขาเขียนโพสต์โซเชียลมีเดีย5โพสต์เลยเราไม่ธรรมดาเราจะให้เขียนโพสต์ให้กับของมหาวิทยาลัยละกัน
1: ลอง
0: แล้วพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
1: ขออนุญาตก๊อปไปเลย
0: ได้ก๊อปไปเลยครับอันนี้เราก็จะอยากดูที่เขียน5โพสต์ได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องบอกบทบาทเขาแล้วเนอะใช่ไหม
1: ใช่ไม่ต้องเลยเราคุยครั้งแรกปุ๊บเหมือนเขาเก่งแล้วเขารู้แล้วเพราะเรา
0: โปรโมทไอ้นี่แล้วกันเนอะโปรโมท
1: มหาวิทยาลัย
0: มหาวิทยาลัย
1: แคมเปญไหมแคมเปญนี้แคมเปญ
0: ผู้สูงอายุเราเอาไปก๊อปชื่อแคมเปญเราเลยใช่ต่อยอดแคมเปญเรียนรู้ไม่มีวันสายครับนี้เราก็คุยกับน้องต่อไปเรื่อยๆนะเพราะบางทีแบบเราทำงานต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
1: แคมเปญนี้เลยค่ะ
0: เรียนรู้ไม่มีวันสายของ
1: มหาวิทยาลัยของเรา
0: ใช่ไหม
1: อันนี้ดีค่ะ
0: ดีไหมอันนี้แหละก็เลยแบบว่าคือจริงๆแล้วว่าบางที conversation อ่ะมันไปต่อไปเรื่อยๆเนาะตัวเราเองก็สนุกตัวน้องก็สนุกแล้วก็มันเหมือนเราก็ฝึกให้น้องคิดเป็นระบบด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: อันนี้นะคะเอาต่อเนื่องเลยเมื่อกี้โพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย5โพสต์เพื่อโปรโมทแคมเปญนี้นะคะของมหาวิทยาลัยพร้อมแนะนำแฮชแท็กที่เหมาะสม
0: ใช่
1: ลองดูผลลัพธ์กันค่ะ
0: เรามาดูกันเลยโอ้ยตื่นเต้นทุกครั้งที่น้องเจนอะไรให้จะตื่นเต้นตลอด
1: ไหน
0: คะโพสต์แรกเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอันนี้จะมีชีวิตของคุณลุงสมชายใช่ไหมคุณลุงสมชายไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองสมัครเรียนได้ที่จะบอกว่าน้องเขาดีคือเขามี call to action ตลอดเขาจะมีลิงก์มีเว็บไซต์ให้ตลอดเรียนรู้ไม่วันสายสุโขทัยธรรมาธิราช lifelong learning เรียนรู้ทุกวัยใช่ไหมใส่ใจทุกคน
1: วันที่1เราได้โพสต์แล้วว
0: ันที่2อ่ะ
1: วันที่2
0: นะจ๊ะน้อง
1: เพราะเราเข้าใจคุณนี่ไม่ธรรมดานะคะเคยรู้สึกหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกอยากเรียนรู้แต่กังวลว่าอายุจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
0: ใช่
1: โอ้เปิดเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะโอ้โห
0: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู
1: ้โอ้
0: ยนี่ดีนะ
1: ดีค่ะ
0: มันดูปลดล็อกเนาะใช่ไหมเหมือนชื่อตอนของเราเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราก็มีหลักสูตรออกแบบมาเพื่อคุณ
1: นี่ไม่ธรรมดา
0: บทที่3
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรอาจารย์น้อง
1: เป็นเวิร์กช็อปค่ะโพสต์กิจกรรมเวิร์กช็อปให้สัมมนาฟรีสำหรับรุ่นใหญ
0: ่สุดยอด
1: เมิร์จกับกิจกรรมขึ้นข้างบนนะคะแคมเปญเมื่อไหร่เนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีง่ายสนุกและใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระบุวันเวลานะคะ
0: ใช่ครับมีลิงก์ลงทะเบียนให้ด้วยนะไม่ธรรมดาน
1: ะคะโพสต์ที่4เสียงจากผู้เรียนเป็นยังไงคือถ้าได้กลับมาเรียนอีกครั้งจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มโอ้แล้วระบุตัวละครให้ด้วยนะถ้าคุณป้าดวงใจเนี่ยมาเรียนปุ๊บนะเขาจะพูดถึงอะไร
0: แล้วก็โพสต์สุดท้ายของเราเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานชวนเรียนนะครับพ่อรักคือการมอบโอกาสเรารักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเลยให้โอกาสท่านมาเรียนนะครับสมัครเรียนวันนี้รับความปรึกษาฟรีครับโอ้โหสุดยอดมากๆจ้ะน้อง
1: ใช่นี่แค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่าง
0: แค่ตัวอย่างจริงๆแล้วมีแฮชแท็กแนะนำเป็นลิสต์เลยครับเราเลือกได้เลยนะแต่อย่าลืมสิ่งหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราก็ต้องมีเรื่องของความรู้เท่าทันเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์พิจารณานิดนึงนะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นเนาะในเชิงลึกเนาะในการเขียนพร้อมในการใช้ AI เพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับยังไงก็มาติดตามตอนต่อไปของเรารับรองว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่3ประเภทและมาตรฐานของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในชุดวิชา97214นะคะวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยนี้อาจารย์จะพูดกระดาษอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็กระดาษลูกฟูกเรามาดูก่อนนะคะอันแรกก็คือกระดาษนะคะแต่ละประเภทมีลักษณะยังไงเอากระดาษบางก่อนแล้วกันนะคะคำว่ากระดาษบางนะคะก็คือหมายความว่ากระดาษที่มีน้ำหนักน้อยนะคะตั้งแต่40ถึง120กรัมต่อตารางเมตรเรารู้จักเรื่องของน้ำหนักกระดาษกันแล้วเนาะซึ่งกระดาษพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เราเอามาใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้านะคะจะเป็นพวกซองถุงซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าซึ่งอาจจะมีทั้งการพิมพ์และไม่พิมพ์ก็ได้นะคะซึ่งตัวอย่างของกระดาษบางนะคะมีอะไรบางอันแรกก็คือกระดาษเหนียวหรือเราเรียกว่าคราฟเปเปอร์เรารู้จักคราฟแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคราฟเนี่ยมันจะผลิตมาจากเยื่อที่เราเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะเยื่อซัลเฟตเพราะว่ามันใช้สารเคมีที่เป็นพวกโซเดียมซัลเฟตนะคะลักษณะเด่นของกระดาษเหนียวก็คือมันจะมีความแข็งแรงในเรื่องของความต้านทานการฉีกขาดความต้านแรงฉีกขาดนะคะแล้วก็ความดันความต้านทานแรงดันทะลุนะคะกระดาษคราฟมีทั้งฟอกขาวแล้วก็ไม่ฟอกขาวนะคะอย่างเช่นพวกกระดาษห่อหรือว่าพวกถุงที่ไม่ฟอกขาวหรือถ้าจะเป็นพวกฟอกขาวก็ได้นะคะถ้านักศึกษาอาจจะเคยเห็นนะคะกับอีกส่วนหนึ่งของกระดาษบางที่เราเรียกว่าเป็นกระดาษ MF ก็คือเป็น Machine Finish นะคะพวกนี้ก็จะเป็นกระดาษที่มีความเรียบแล้วก็มีความมันวาวขึ้นมานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษเหนียวที่เราเรียกว่า Wet Strength ก็คือมีลักษณะของความเหนียวเมื่อได้รับการเปียกนะคะซึ่งสามารถที่จะทนทานต่อความชื้นนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่แบบเหมือนกับปรับปรุงสภาพเพื่อให้มีความเหนียวได้กับอีกกลุ่มเรียกว่ากระดาษพาร์ชเมนต์นะคะกระดาษพาร์ชเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้พวกห่อผลไม้นะคะหรือว่าห่ออาหารพวกนี้จะมาจากเยื่อเคมีล้วนๆเราจำได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์สอนเรื่องเยื่อเคมีไปแล้วนะคะก็มีการใช้สารเคมีเข้ามาพวกนี้จะเป็นเยื่อเซลลูโลสนะคะล้วนๆแล้วก็มีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดาษที่กันไขมันพวกนี้ก็คือเราอาจจะเคยเจอแล้วพวกกระดาษซับมันนะคะหรือว่าห่ออาหารที่มีความมันนะคะก็จะมีความหนาแน่นสูงมีความเรียบนะคะไม่มีรูพุ่นแล้วก็สามารถสกัดกั้นเรื่องไขมันได้ดีนะคะในกลุ่มของกระดาษกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระดาษที่กันไขมันเลยหรือว่ากรีสปูฟนะคะอันนี้ก็คือจะผลิตจากเยื่อนะคะที่มีการผ่านลักษณะของการตีเยื่อนะคะเราจำกระบวนการผลิตกระดาษได้ใช่ไหมคะเราจะมีการตีเยื่อเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้กระดาษเนี่ยมีความบวมแล้วก็อมน้ำได้มากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทำการผลิตกระดาษทำให้กระดาษเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้แทนกระดาษพาร์ชเมนต์ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะทนความชื้นได้ดีแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกระดาษกาซีนกระดาษกาซีนเป็นยังไงก็คือกระดาษที่มีลักษณะที่ค่อนข้างขุ่นนะคะแล้วก็มีความมันวาวนะคะมีความใสไม่ขุ่นถ้าขุ่นคือกระดาษพวกกรีสปูฟถ้ากลาสซีนก็คือเหมือนกลาสก็คือจะใสนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสกัดกั้นได้ดีซึ่งตัวเนี้ยนะคะกระดาษตัวเนี้ยจะนิยมเอามาใช้ในลักษณะที่เราเอามาเคลือบด้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็เอาไปใช้เป็นพวกกระดาษสำหรับรองพวกสติกเกอร์เราอาจจะเคยเจอว่าเวลาที่เราดึงสติกเกอร์มันจะมีกระดาษรองหลังใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษกาซีนนะคะกระดาษอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษเคลือบก็คือตัวกระดาษเองอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วก็คือว่าตัวกระดาษเนี่ยมันจะมีสมบัติที่อาจจะค่อนข้างจำกัดในเรื่องของความชื้นนะคะเรื่องของการสกัดกั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเคลือบถามว่าการเคลือบตัวนี้เราจะเคลือบด้วยอะไรบ้างเราอาจจะเคลือบด้วยพาราฟินแว็กซ์เพื่อให้กระดาษมีความสามารถในเรื่องของความสามารถในการติดหรือว่ายึดติดด้วยความร้อนได้นะคะอย่างเช่นกระดาษห่อซูกัตนะคะกระดาษห่อลูกอมนะคะหรืออาจจะเคลือบด้วยโพลีเอทิลีนนะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถที่จะรับอาหารที่มีความมันได้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวอาหารเนี่ยสัมผัสกับกระดาษโดยตรงนะคะซึ่งในลักษณะของกระดาษเคลือบที่นิยมก็จะเป็นพวกกระดาษเหนียวแล้วก็เอากระดาษกาซีนนะคะนั่นก็คือเป็นทั้งหมดของชนิดกระดาษนะคะของกระดาษบางค่ะส
สำหรับสมบัติของกระดาษบางนะคะเราก็จะใช้ตามมาตรฐานมอ.ก.ฉบับที่4883นะคะพ.ศ. 2559นะคะซึ่งตัวนี้จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียวที่ใช้ในการเป็นกระดาษบางอย่างเช่นพวกกระดาษห่อกระดาษถุงชั้นเดียวแล้วก็กระดาษถุงหลายชั้นนะคะซึ่งตัวกระดาษเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเราจะดูที่น้ำหนักเป็นหลักใช่ไหมคะน้ำหนักก็จะมีตั้งแต่35ไปจนกระทั่งถึง100นะคะพวกนี้คืออยู่ในกลุ่มของกระดาษบางแต่เมื่อกี้ตอนต้นที่เราพูดคือ40แต่ในมาตรฐานเนี่ยมีต่ำไปถึง35ก็ถือว่าเป็นกระดาษบางด้วยที่เอามาใช้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์หรือว่าในตัวกระดาษห่อนะคะซึ่งนอกจากน้ำหนักแล้วเราจะดูปริมาณความชื้นซึ่งโดยปกติเนี่ยปริมาณความชื้นในกระดาษจะอยู่ที่ประมาณ10%นะคะเป็นตัวกำหนดไว้แล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำนะคะด้านตะแกรงด้วยนะคะด้านตะแกรงที่ประมาณ60วินาทีแล้วก็ความแข็งแรงเราจะเน้นที่ความแข็งแรงด้านแรงต้านการฉีกขาดซึ่งตรงนี้อย่างที่ตัวอย่างที่เห็นก็คือจะมีแนวขนาดเครื่องนะคะคำว่าขนาดเครื่องก็คือ MD อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็แนวขวางเครื่องถ้านักศึกษาจำได้นะคะก็คือ CD นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราทดสอบเราต้องทดสอบทั้ง2แนวเกรนของกระดาษกับในส่วนของต้านแรงทะลุนะคะก็จะมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่กิโลปาสคาลนะคะแล้วก็ตัวต้านทานแรงดึงเราจะเน้นที่ตัวด้านขนาดเครื่องนะคะอันนี้คือกระดาษห่อแต่ถ้ากรณีของถุงนะคะถ้าเป็นกระดาษถุงชั้นเดียวนะคะเราก็จะเน้นสมบัติที่คล้ายๆกันกับตัวกระดาษบางเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมาตรฐานเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการซึมผ่านเนี่ยตั้งแต่2นาทีนะคะจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้กระดาษบางแค่1นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ความต้านทานการซึมน้ำก็ต้องนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดู property สมบัติของกระดาษที่เป็นถุงชั้นเดียวนะคะเราจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะเปลี่ยนไปละตั้งแต่80ขึ้นไปนะคะจะไม่เหมือนกระดาษบางที่เมื่อกี้ต่ำไปจนถึง35ใช่ไหมคะแล้วก็ความสามารถในการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีขึ้นไปนะคะไม่เกิน2นาทีนะคะส่วนในเรื่องของแรงต้านทานฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ความต้านแรงดันทะลุนะคะก็จะมี property ที่คล้ายคลึงกันถ้าเป็นกรณีของถุงหลายชั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะลักษณะของถุงนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นถุงหลายๆชั้นซึ่งอันนี้ถือว่าถุงชั้นเดียวหรือถุงหลายชั้นอันนี้จะเป็นถุงที่มีการลามิเนตข้างในด้วยนะคะถ้าไม่ทราบจะมองเห็นไหมคือมันจะมีการติดตัวพลาสติกลามิเนตไว้ข้างในด้วยนะคะท่านจะเป็นลักษณะวาวๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สำหรับใส่ข้าวสารเพื่อให้มันมีความเหนียวมากขึ้นนะคะโอเคเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการจะทำเป็นฟิล์มใสเป็นฟิล์มใสนักศึกษาเห็นไหมคะเนี่ยเป็นช่องใสเพื่อให้เห็นว่าวัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็จะมีการลามิเนตตัวนี้ด้วยซึ่งกระดาษตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษถุงที่เป็นพวกกระดาษคราฟนะคะสำหรับทำถุงอันนี้เป็นถุงชั้นเดียวนะคะโทษทีแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ตัวอย่างไม่ได้ให้ดูก็คือเป็นกระดาษห่อนะคะอาจจะเป็นกลุ่มพวกกระดาษกันไขมันนะคะเพราะจะค่อนข้างฟ้าๆจะไม่ใช่กราซีนถ้ากราซีนจะใสกว่านี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของถุงหลายชั้นเนี่ยก็จะมี property จะคล้ายๆกันกับพวกถุงชั้นเดียวนะคะแต่ว่าจะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นในเรื่องของ T นะคะคุณสมบัติของ T ที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะว่า TEA ตัวเนี้ยเราจะมีด้านที่จะต้องทดสอบทั้ง2แนวก็คือแนว MD นะคะ Machine Direction แล้วก็ในแนวขวางเครื่องด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของสมบัติของกระดาษบางนะคะค่ะสำหรับกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งก็คือจะมีน้ำหนักมาตรฐานที่ค่อนข้างมากกว่ากระดาษบางนะคะก็คือจะเน้นมาตรฐานตั้งแต่120ขึ้นไปนะคะความหนาก็จะอยู่ที่ 0.2 ถึง 1.0 มิลลิเมตรนะคะเป็นกระดาษหนาซึ่งลักษณะของการทำกระดาษหนาเนี่ยกระดาษแข็งเนี่ยเราจะมีการทำกระดาษหนาอยู่2แบบก็คือหนาครั้งเดียวเป็นชั้นเดียวไปเลยหรือว่าหนาที่เป็นกระดาษบางๆหลายๆชั้นมาติดกันนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นกระดาษแข็งได้นะคะซึ่งลักษณะที่นิยมจะนิยมในลักษณะของการทำกระดาษแข็งแบบหลายชั้นทั้งนี้เพื่อที่จะให้สามารถระบายน้ำก็คือเราจำได้เรื่องของการผลิตกระดาษใช่ไหมคะถ้าเราเป็นหนาชั้นเดียวเลยเนี่ยการแห้งหรือการรีดตัวจะใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษบางหลายๆชั้นมาติดกันเนี่ยการระบายน้ำจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะคุมการกระจายของเยื่อได้ดีกว่าเราก็เลยจะนิยมเป็นหลายๆชั้นทีนี้ชนิดของกระดาษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือชนิดที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนิดที่กำหนดโดยของไทยนะคะเรามาดูในส่วนแรกก่อนก็คือในส่วนที่เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะเราก็จะมีการกำหนดเป็นกระดาษชิปบอร์ดคำว่ากระดาษชิปบอร์ดก็คือจะเป็นพวกเยื่อเศษกระดาษ
นะคะพวกเยื่อกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเอามาผสมกันนะคะแล้วก็มาทําเป็นกระดาษหรือที่เราเรียกว่ากระดาษจั่วปังไม่ทราบว่านักศึกษาเคยได้ยินไหมก็คือเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษแข็งเหมือนเวลาเราทําพวกของขวัญแล้วก็เป็นกระดาษสําหรับทํากล่องที่ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระดาษจั่วปังนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะสีเทาทั้งหมดกระดาษดูเพล็กนะคะต่อไปก็คือกระดาษดูเพล็กก็คือเป็นลักษณะของกระดาษที่มีเป็นลักษณะของชั้นที่แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆก็คือเป็นพวกกระดาษที่เป็นเศษกระดาษอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่มีความขาวแล้วก็เคลือบขาวอยู่ด้วยนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวกระดาษจะมี2สีอยู่ด้วยกันก็คือเป็นกระดาษเทาขาวนะคะด้านหนึ่งเป็นสีเทาและด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะให้ดูตัวนี้ค่ะด้านในเราจะเห็นเป็นสีเทาเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งกระดาษ2ด้านไม่เท่ากันเราก็เลยเรียกว่าเป็นกระดาษเทาขาวนะคะเราเรียกว่ากระดาษดูเพล็กหรือกระดาษเทาขาวนะคะส่วนประกอบของเยื่อกระดาษก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-75 นะคะมีความคงรูปดีนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือกระดาษแข็งซัลเฟตนะคะกระดาษแข็งซัลเฟตเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ก็คือเป็นพวกเยื่อซัลเฟตถ้านักศึกษาจำได้นะคะในการผลิตเยื่อขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราใช้แล้วลักษณะของเยื่อซัลเฟตเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเยื่อซัลเฟตแบบไม่ฟอกขาวกับเยื่อซัลเฟตแบบฟอกขาวถ้าลักษณะของเยื่อฟอกขาวก็คือจะเห็นเป็นสีขาวเนาะแล้วลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมี2แบบก็คือ SUS แปลว่า unbleached เนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็ SBS ก็คือเป็นส่วนของซัลเฟอร์มีการบีชนะคะเป็นส่วนของโซลิดพวกกลุ่มของกระดาษแข็งซัลเฟตที่มีการบีชนะคะหรือบางทีเราใช้ SBS หรือ SBB ก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของฟอกขาวเนี่ยสาเหตุที่เราฟอกขาวเพื่อให้กระดาษเนี่ยดูว่าเป็นกระดาษที่สัมผัสอาหารได้แล้วก็เน้นเป็นฟู้ดเกรดนี่คือลักษณะของการแสดงเป็นชั้นๆของเยื่อนะคะถ้าเป็นลักษณะของอันบีชเนี่ยจะเห็นว่าข้างในก็จะดูเป็นสีเทาแต่ว่าจริงๆกระดาษพวกนี้เป็นกระดาษที่มาจากเยื่อบริสุทธิ์จะไม่เหมือนกับเยื่อจั่วปังนะคะที่เป็นกระดาษที่มาจากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษกล่องพับได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการผลิตซึ่งเราเน้นในลักษณะที่มีเยื่อไม่ฟอกขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบด้วยเยื่อซัลเฟตที่เป็นฟอกขาวแล้วก็มีการใช้ดินขาวเนี่ยเคลือบที่ผิวด้านบนก็จะทำให้กระดาษดูสะอาดแล้วก็เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งลักษณะการกำหนดเป็นชั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีการชั้นบนมีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็เป็นเยื่อซัลเฟตฟอกขาวแล้วก็เป็นเยื่อหลายชั้นที่ไม่ฟอกอันนี้คือกระดาษตัวกระดาษพับได้นะคะแล้วก็มีตัวซัลเฟตฟอกขาวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เคลือบผิวด้านล่างนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของชนิด

ของกระดาษแข็งที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะสำหรับกลุ่มกระดาษของกระดาษแข็งที่ถูกกำหนดโดยประเทศไทยนะคะตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดตามมอกรเนี่ยนะคะกำหนดกระดาษแข็งของประเทศไทยเนี่ยเราจะกำหนดออกเป็นแค่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นกระดาษกล่องหรือเราเรียกว่าบ็อกซ์บอร์ดกับกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตหรือเราเรียกว่าคาร์ดบอร์ดนะคะซึ่งในกลุ่มของกระดาษกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแข็งหลายชั้นนะคะกระดาษที่เป็นหลายๆชั้นนะคะโดยมีผิวด้านหนึ่งของกระดาษเนี่ยเหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มของกระดาษกล่องตัวเนี้ยที่จะแบ่งออกเป็นเคลือบกับไม่เคลือบนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าดูเพล็กซ์คือเคลือบกับไม่เคลือบคล้ายๆกับกลุ่มที่ของอเมริกากำหนดไว้นะคะซึ่งชนิดของกระดาษที่กำหนดในประเทศไทยในกลุ่มที่เป็นกระดาษอาร์ตเนี่ยหรือกระดาษการ์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกระดาษที่เหมาะสำหรับการพิมพ์นะคะก็จะเป็นการ์ดมานิลาเคลือบนะคะจะเป็นหน้าขาวหลังขาวคือขาวทั้ง2ด้านเลยนะคะกับการ์ดมานิลาไม่เคลือบก็คือผิวด้านบนไม่มีการเคลือบนะคะงั้นผิวด้านบนก็จะไม่ได้แบบเนียนเรียบเหมือนกระดาษมานิลาที่มีการเคลือบนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดไอเวอรี่อันนี้จะค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ที่ฟอกขาวราคาค่อนข้างสูงกับอีกกลุ่มนึงก็คือกระดาษการ์ดอาร์ตหรือบางทีในวงการกระดาษเขาจะเรียกว่าอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาอยากจะสัมผัสใกล้ตัวก็คือเป็นกลุ่มกระดาษที่เราทำปกหนังสือเราก็จะเรียกว่าได้กลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้จะมาจากกระดาษไอวอรี่นะคะจะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ฟอกขาวที่มีความขาวทั้งสองด้านนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยดินขาวแล้วก็ขัดมันให้ผิวเรียบจะนิยมใช้กับพวกสินค้าพรีเมียมพวกกล่องเครื่องสำอางนะคะยกตัวอย่างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มของกระดาษอาร์ตการ์ดนะคะแล้วก็มีการเคลือบด้วยนะคะข้างในนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่มีความขาวทั้งสองด้านแต่เพิ่มอีกด้านนึงเนี่ยมีการพิมพ์นะคะโอเคก็จะนิยมใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกเครื่องสำอางหรือน้ำหอมนะคะจะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีหน่อยนะคะซึ่งอีกกลุ่มนึงก็เป็นกระดาษแข็งลามิเนตนะคะก็คืออยู่ที่ว่าเราเอากระดาษแข็งเนี่ยไปลามิเนตกับวัสดุอะไรซึ่งแล้วแต่ว่าวัสดุที่เราต้องการจะเป็นลามิเนตพวกไหนอาจจะเป็น PE ลามิเนตเพื่อให้กระดาษสามารถที่จะเคลือบสกัดกั้นได้ดี PET นะคะอาจจะเป็น PE หรือจะเป็น PET หรือจะเป็นเมทัลไลท์ถ้าเราไปการทำเมทัลไลท์ก็คืออย่างคล้ายๆภาพที่แสดงนะคะก็คือเป็นมีลักษณะวาวแต่เผอิญภาพที่แสดงเนี่ยเราเน้นเป็นโฮโลแกรมก็คือจะเห็นเป็นภาพโฮโลแกรมอยู่ด้วยกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นแว็กโคสก็คือเคลือบด้วยแว็กซ์นะคะเพื่อให้กระดาษเนี่ยสามารถจะปิดผนึกด้วยความร้อนได้นะคะสมบัติของกระดาษมาตรฐานของมก 284/2534 เนี่ยเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเราจะเน้นไปในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานปริมาณความชื้นของกระดาษนะคะความต้านทานแข็งแรงในเรื่องของความดันทะลุนะคะแล้วก็ความแข็งแรงในเรื่องของกระดาษในด้านของการความเรียบของผิวความขาวสว่างนะคะเพราะเราจะดูว่ามันมีความสามารถในการพิมพ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้ามันไม่ขาวมากเนี่ยการพิมพ์สีก็จะเพี้ยนนะคะความแข็งแรงของผิวกระดาษนะคะที่เคลือบซึ่งมันจะต้องไม่ติดหมึกแล้วหลุดออกได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความหนาของกระดาษนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมนะคะที่สมบัติของกระดาษหรือว่าตัวชนิดก็จะคล้ายๆกันค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วนะคะกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานที่เรากำหนดก็จะคือมอก 550/2555 อันนี้ล่าสุดแล้วนะคะแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่า corrugated fiber board เราจะเน้นที่กระดาษลักษณะของกระดาษลูกฟูกที่เราจะพูดถึงนะคะเราจะเน้นว่ามันจะประกอบไปด้วย1แผ่นของกระดาษลูกฟูกนะคะที่ทำกระดาษลูกฟูกกับกระดาษผิวกล่อง2แผ่นเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งตัวนี้เราถึงจะกำหนดว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะซึ่งองค์ประกอบก็จะเป็นในลักษณะของตามรูปเลยนะคะด้านบนด้านล่างจะเป็นตัวกระดาษผิวกล่องแล้วก็จะประกับกับตัวที่เป็นกระดาษทำลอนก็คือทำลักษณะเป็นรูปลอนอยู่ตรงกลางที่เราเรียกว่ากระดาษทำลูกฟูกนะคะหรือว่ากระดาษลูกฟูกนะคะโอเคแล้วชนิดของกระดาษลูกฟูกเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดก็คือตามลักษณะของลอนที่กำหนดเราจะเห็นว่าลอนของกระดาษลูกฟูกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะลอนอยู่5แบบนะคะก็คือลอน A B C E Fนะคะซึ่งถ้าเราดูจากตารางเราจะเห็นว่าจำนวนลอนกับความสูงของลอนเนี่ยจะไม่เท่ากันลอน A จะมีความสูงที่มากที่สุดแล้วก็ตัวที่ต่ำที่สุดก็คือลอน F นะคะจะเป็นขนาดของลอนที่ค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะเล็กจิ๋วเลยนะคะแล้วก็ลอนที่เราพบทั่วๆไปในการขนส่งก็จะเป็นลอน C นะคะหรือที่เราเรียกว่า C

ฟรุตนะคะซึ่งขนาดความสูงของลอนกับความยาวของลอนก็จะทำให้จำนวนลอนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าลอนที่ยิ่งสูงมากจำนวนลอนต่อเมตรก็จะยิ่งลดลงนะคะนั่นก็คือ A จะมีจำนวนลอนที่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะทีนี้ชนิดของกระดาษลูกฟูกเวลาที่เราแบ่ง

กับจำนวนรอยเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกตามมาตรฐานของมก.นะคะซึ่งพวกนี้เราจะเน้นเป็นพวกกระดาษที่เอาไปใช้ห่อได้แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราจะนับเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่เป็นตัวที่มีกระดาษทำลูกฟูกกระดาษผิวกล่องนะคะด้านบนด้านล่างเนี่ย2แผ่นขึ้นไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า wall นะคะเป็น wall ก็คือเป็นเหมือนกำแพงเป็น wall board นะคะซึ่งเขาจะจำแนกออกเป็น single wall boardDouble wallboard แล้วก็ triple wallboard นะคะซึ่งตัวนี้หมายความว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นนะคะว่าจำนวนชั้นของลอนที่เราวางเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นกระดาษลอนที่มีชั้นเดียวเราก็เรียกว่า single wallboard ถ้ามี2ลอนก็จะเป็น double wallboard ถ้าเป็น3ลอนก็คือ triple wallboard ทีนี้ในลักษณะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยเราก็จะมีการเล่นนะคะก็คือลักษณะของการเอาลอนที่มาเรียงลำดับกันอย่างสมมติว่า2ชั้นเราอาจจะเรียงด้วยลอน B ชั้นที่1ลอน C ชั้นที่2หรือถ้าเป็นขนาดต่างกันอย่างนี้อาจจะเป็นลอน B ลอน A ลอน C หรือถ้าเป็นในรูปก็จะเป็นลอน C ลอน B แล้วก็ลอน C ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความแข็งแรงของกระดาษมากน้อยแค่ไหนซึ่งการเรียงชั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการจะพิมพ์นะคะในลักษณะของที่ดับเบิลวอลอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะพิมพ์ส่วนใหญ่เขาจะเอาผิวบนด้านเนี้ยเป็นลอน B เพราะว่าจะรับแรงการพิมพ์ได้ดีกว่าค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะประเภทแล้วก็ชนิดของตัวกระดาษลูกฟูกค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษตัวอย่างของกล่องลูกฟูกนะคะที่ทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วเนาะซึ่งตัวเนี้ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือถ้าเรามองไกลๆเราจะคิดว่าเป็นกระดาษแข็งแต่จริงๆไม่ใช่มันคือกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นแผ่นกระดาษผิวกล่องนะคะ2ด้านนะคะเป็นแผ่นกระดาษผิวกล่อง2ด้านด้านในก็จะเป็นกระดาษฟอกขาวนะคะและอีกด้านนอกจริงๆด้านนอกก็เป็นกระดาษคราฟฟอกขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการพิมพ์สวยงามจนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นลอนอยู่นะคะมีความเป็นลอนซึ่งน่าจะเป็นลอน F นะคะก็คือเป็นลอนที่มีขนาดเล็กมากเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยทำไมก็ถึงไม่ใช้กระดาษแข็งเพราะหนึ่งคือเขาต้องการรับแรงกระแทกหรือว่าแรงในการขนส่งก็คือให้สามารถจะทำเป็นการขนส่งได้ด้วยเห็นไหมคะเห็นเป็นลอนไหมคะเห็นเป็นลอนเล็กๆเป็นช่องลอนเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยค่ะซึ่งจะไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษลูกฟูกค่ะซึ่งจะเป็น F foot นะคะอันนี้จะใช้ขนส่งผลไม้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหิ้วไปได้เดินทางได้สะดวกแล้วก็ไม่ทำให้กล่องเสียหายได้ง่ายมีความแข็งแรงมากกว่าตัวกระดาษแข็งนะคะค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะว่าสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูกมีอะไรเราก็ต้องแยกส่วนนะเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นกระดาษทำลูกฟูกแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระดาษผิวกล่องเรามาดูเรื่องสมบัติของกระดาษทำลูกฟูกก่อนนะคะตามมาตรฐานมก321/2560นะคะในการกำหนดตัวกระดาษที่จะทำลูกฟูกเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานเหมือนกันนะคะตั้งแต่90นะคะกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็มีปริมาณความชื้นเราจะเน้นที่ปริมาณความชื้นสูงสุดเนี่ยไม่เกิน9นะคะซึ่งจะต่างจากกระดาษแข็งที่เมื่อกี้เราเห็นว่าจะต้องไม่เกิน10ใช่ไหมคะถ้ากระดาษทำลูกฟูกจะไม่เกิน9แล้วก็จะต้องเน้นในเรื่อง property อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสมบัติด้านการดูดซึมน้ำนะคะหรือ Cobb test ตัวนี้เราจะเน้นที่วินาทีก็คือ0จุดเดี๋ยวนะประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็มีการดูในเรื่องของแรงกดหลอดลูกฟูกด้วยนะคะแล้วก็ความต้านทานแรงกดวงแหวนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของการกดวงแหวนนะคะก็คือกดว่าดูว่าตัวกระดาษที่ทำลูกฟูกเนี่ยมีความแข็งแรงต่อแรงกดวงแหวนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นในรูปนี้ก็คือเวลาที่เราทำลอนหรือขึ้นลอนมาแล้วเนี่ยความสามารถหรือความแข็งแรงของลอนในการรับแรงกดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเอาลอนมาทำเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วทำการกดนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าแฟตคลัชตัวนี้จะรับแรงกดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือทดสอบในเรื่องของกระดาษทำลูกฟูกนะคะแต่ถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น property หรือว่าสมบัติในด้านของตัวกระดาษผิวกล่องก็คือตัวที่ปิดผิวบนผิวล่างนะคะของแผ่นกระดาษลูกฟูกเราก็จะมีสมบัติในด้านของการทดสอบอยู่โดยใช้มาตรฐานมอก170/2550นะคะซึ่งตัวนี้น้ำหนักมาตรฐานก็คือตั้งแต่125กรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นที่ปริมาณความชื้นไม่เกิน10เราจะเห็นไหมคะว่าปริมาณความชื้นของกระดาษผิวกล่องกับกระดาษทำลูกฟูกเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ตัว Cobb test นะคะหรือว่าการดูดซึมน้ำเนี่ยจะอยู่ที่2

ทีในขณะที่กระดาษทำหิวกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบในเรื่องของแรงกดวงแหวนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดสอบของตัวกระดาษผิวกล่องกับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะดูก็คือแผ่นกระดาษลูกฟูกอันนี้จะเป็นคอมบิเนชันและก็คือหลังจากที่เราเอาทดสอบตัวกระดาษทำลูกฟูกเราทดสอบกระดาษผิวกล่องเราก็จะมาดูทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่มันรวมกันแล้วเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยสมบัติของมันจะเป็นนะคะเราก็จะดูในเรื่องของน้ำหนักมาตรฐานดูแรงกดในแนวดิ่งอันนี้คือแรงกดในแนวดิ่งหรือแรงกดขอบนะคะเราก็ตัดชิ้นกระดาษลูกฟูกมาแล้วก็เข้าเครื่องทดสอบแรงกดนะคะแล้วก็ทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบความแข็งตึงมีการทดสอบแรงกดของรอนซึ่งการทดสอบแรงกดขอบเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำนายได้ว่าตัวกล่องกระดาษตัวนี้มีความสามารถในการรับแรงกดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการขนส่งแล้วเรียงกันเป็นชั้นๆสามารถที่จะรับแรงกดได้กี่ชั้นหรือเราควรจะจัดเรียงกล่องเนี่ยได้ขนาดกี่ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีของการทดสอบความแข็งตึงก็คือเราเอากระดาษแผ่นกระดาษทดสอบแล้วตัดมาเป็นขนาดชิ้นทดสอบแล้ววางเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้แรงกดที่ด้านข้างพร้อมกับแรงต้านที่เป็นแรงรับทั้งหมด4ด้านนะคะเราก็จะพบว่ากระดาษเมื่อเราทำการโค้งให้แรงกดแล้วเกิดการโค้งเนี่ยตัวผิวสัมผัสตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการรับแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบความแข็งตึงกับอีกส่วนนึงก็คือความต้านทานแรงทิ่มทะลุก็จะเป็นสมบัติสำคัญถ้าเกิดเราต้องการอยากจะรู้ว่ากล่องมีความสามารถในการแข็งแรงต่อการขนส่งสมมติว่าขนส่งของที่จะต้องเกิดการรับแรงกระแทกหรือเป็นแรงของเหล็กของที่จะต้องมีความแหลมคมอะค่ะว่าสามารถต้านทานการทิ่มทะลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือความต้านแรงดันทะลุคล้ายๆกับกระดาษแข็งก็คือมีการให้แรงดันเข้าไปจนกระทั่งกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกเกิดการแตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่ามีความสามารถในการต้านแรงดันมากน้อยแค่ไหนกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นด้านทดสอบการพิมพ์แน่นอนว่าเราจะต้องมีการทดสอบการพิมพ์นะคะถ้ากระดาษมีการพิมพ์ด้วยก็คือจะมีการใช้พิกเทสนะคะแล้วก็ดูการยุบตัวของรอนว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความขาวสว่างนะคะต้องมีการทดสอบด้วยนั่นก็คือเป็นภาพรวมโดยสรุปของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ประเภททั้งหมดที่เราได้กล่าวไปแล้วก็มีทั้งกระดาษบางกระดาษแข็งแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะก็คิดว่านักศึกษาพอจะเห็นภาพที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัด

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องที่สองนะคะของชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะเรื่องนี้จะชวนนักศึกษานะคะมาร่วมกันนะคะคิดนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะหน่วยนี้นะคะจะแตกต่างไปจากหน่วยที่1ซึ่งเป็นการชวนนักศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะผ่านการอธิบายความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมอย่างกว้างนะคะแต่ในเรื่องที่2นี้นะคะในเรื่องที่2นี้นะคะอาจารย์ผู้เขียนท่านจะพานักศึกษามาศึกษาอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับนะคะแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่ปรากฏนะคะในประเด็นข้อแรกนะคะนั่นก็จะเป็นประเด็นว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสังคมนะคะในแนวคิดเรื่องสังคมนะคะจะปรากฏการให้นิยามนะคะแล้วก็ความพยายามในการจำแนกนะคะอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นสังคมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบนะคะด้านบุคคลหรือกลุ่มนะคะและองค์ประกอบในด้านของโครงสร้างนะคะรวมไปถึงการอธิบายกลไกการเกิดนะคะการคงอยู่การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายลงไปของสังคมนะคะเช่นเดียวกับประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมนะคะเช่นก็จะมีความพยายามของอาจารย์ผู้เขียนคล้ายกับในประเด็นแรกนะคะก็คือจะมีการพูดถึงนะคะการให้นิยามนะคะอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามของกลุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนะวัฒนธรรมอาจจะมีหลายแบบใช่ไหมคะเช่นรูปธรรมใช่ไหมคะนามธรรมรวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมแบบกึ่งนามธรรมและกึ่งรูปธรรมนะคะทีนี้นะคะกลไกทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับกลไกทางสังคมนะคะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในหลายอย่างนะคะไม่มีผู้ที่รับสืบทอดวัฒนธรรมชุดนั้นนะคะสุดท้ายนะวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นสิ่งของต่างๆเข้าของเครื่องใช้เมื่อไม่มีผู้รับสืบทอดไปใช้ต่อนะคะรูปแบบหรือแบบแผนสิ่งแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นนะคะก็จะถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะฉะนั้นความสำคัญนะคะของในเรื่องที่สองเนื้อหาในเรื่องที่สองเนี่ยนะคะมันก็คือพยายามจะทำให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดนะคะแต่จำเป็นจะต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะส่วนประเด็นที่สามค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นั่นก็คือแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเช่นศาสนาความเชื่อประเพณีนะคะมันส่งผลต่อความการได้มาซึ่งความชอบธรรมเนาะหรือการบ่อนทำลายความชอบธรรมของผู้นำทางการเมืองในแต่ละห้วงพัฒนาการของรัฐอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็น

รัฐจารีตนะคะรัฐสมัยใหม่ในบริบทของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือรวมไปถึงรัฐประชาชาติในระบอบประชาธิปไตยด้วยเช่นกันนะคะขออนุญาตไปที่เนื้อหานะคะในส่วนที่1 นะคะนั่นก็คือแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะแนวคิดว่าด้วยสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหา2 ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะการให้องค์ประกอบเนาะว่าสังคมนึงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้ค่ะนิยามของสังคมสังคมแน่นอนนะคะมันหมายถึงการที่นะคะมันมีการรวมกลุ่มเนาะตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็คน2คนมารวมตัวกันเนี่ยนะคะเขาต้องรวมตัวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างใช่ไหมคะขั้นแรกมีสมาชิกใช่ไหมคะขั้นที่2มีเป้าหมายบางอย่างและเพื่อทำให้สังคมนั้นนะคะกลุ่มสังคมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสังคมนั้นก็จำเป็นจะต้องถูก assign สถานภาพและบทบาทของตนเองนะนี่คือสังคมฉะนั้นถ้านักศึกษาลองจินตนาการนะคะสังคมในระดับเล็กสุดที่พวกเราจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือสังคมครอบครัวนะคะสมาชิกก็เป็นใครคะพ่อแม่ลูกโดยที่แต่ละคนนะคะก็จะถูกแอสไซน์บทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วก็สังคมครอบครัวก็จะต้องมีเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมคะที่ต้องการบรรลุเนาะเช่นการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะการได้มาซึ่งการรักษาสภาพทางสังคมหรือการเลื่อนชั้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามพื้นฐานของสังคมนะคะทีนี้เรามาสู่นะคะประเด็นแรกนะก็คือประเด็นเรื่องขององค์ประกอบทางสังคมนะองค์ประกอบทางสังคมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราสามารถแยกองค์ประกอบทางสังคมในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้2แบบด้วยกันคือบุคคลทางสังคมคือสมาชิกในกลุ่มนั้นๆนะคะและการพูดถึงนะคะกลุ่มทางสังคมก็คือบุคคลทางสังคมที่มีเป้าหมายนะคะมาร่วมกันบรรลุบางอย่างนะตัวอย่างเช่นนะคะเครือข่ายนะคะกลุ่มสังคมนักศึกษามสทจังในภาคเหนือเป็นต้นนะคะหรือกลุ่มนะคะคณาจารย์นะคะในภาควิชารัฐศาสตร์เป็นต้นก็ได้นะคะหรือในบางกลุ่มสังคมที่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มีแบบแผนปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะอันนี้เขาจะเรียกกลุ่มทางสังคมนั้นว่าเป็นสถาบันทางสังคมนะคะตัวอย่างสำคัญนะคะเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาเป็นต้นนะทีนี้เนื้อหาประเด็นที่2นะคะนอกเหนือที่เราพูดในเรื่องขององค์ประกอบด้านรูปธรรมแล้วนะคะทีนี้เรามาว่าด้วยองค์ประกอบในด้านนามธรรมด้วยกันนั่นก็คือโครงสร้างนะคะของสังคมซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานภาพค่ะและบทบาทหน้าที่ก็คือสมาชิกนะคะที่ดำรงอยู่ในกลุ่มสังคมนั้นๆนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสังคมนั้นทุกคนจะต้องรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองนะแล้วก็ต้องกระทำตามบทบาทหน้าที่นะคะหรือบรรทัดฐานที่กลุ่มโดยรวมได้วางไว้นะคะทีนี้การที่จะบอกว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นเส้นแบ่งทางสังคมเนี่ยมันจะอยู่ที่การยอมรับความสัมพันธ์หรือการกระทำที่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมน่ะนะคะมันจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่นหลากหลายนะคะเช่นกลุ่มเพื่อนเป็นต้นนะคะตราบใดที่คุณมีสมาชิกคุณมีเป้าหมายคุณมีหน้าที่ที่สืบเนื่องกันนะคะรวมไปถึงการนิยามว่าอะไรคือสังคมไทยด้วยเช่นกันนะเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเราถูกนับเป็นสมาชิกในสังคมนี้หรือเปล่าอะไรคือหน้าที่ที่เราควรจะทำและอะไรคือเป้าหมายเนาะที่สังคมไทยเนี่ยควรจะบรรลุค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะว่าด้วยกลไกนะคะกลไกของความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะกลไกความสัมพันธ์ทางสังคมจะประกอบไปด้วย4ขั้นด้วยกันนะคะโดยนะคะขั้นแรกเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมนะทีนี้การทำความเข้าใจกลไกทางสังคมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะอยากให้นักศึกษาให้ความสำคัญอย่างนี้ค่ะสังคมทุกสังคมนะคะเป็นสังคมเปิดไม่ใช่สังคมปิดนะเพราะว่าสังคมเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องสอดรับกับแรงเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ได้นะคะทีนี้กลไกนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันก็จะคล้ายกับวงจรชีวิตเนาะก็คือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะทีนี้สังคมนะคะจะประกอบไปด้วยกลไก4ขั้นด้วยกันนะคะก็คือขั้นแรกนะคะขั้นของการก่อตัวของกลุ่มสังคมขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่เริ่มมีการรวบรวมสมาชิกใช่ไหมคะการกำหนดสถานภาพบทบาทของสมาชิกนั้นๆนะคะแล้วก็การมีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกนั้นเช่นพังยกตัวอย่างตัว
สังคมครอบครัวใช่ไหมคะมีพ่อแม่นะคะแล้วก็มีบุตรมีลูกนะคะมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อทำหน้าที่ประสานกับส่วนอื่นๆในสังคมนะคะส่วนในขั้นที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะของสังคมนะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือขั้นที่สมาชิกแต่ละคนเมื่อถูกแอสไซน์บทบาทหน้าที่แล้วนะคะแต่ละคนยินดีและพร้อมทำตามบทบาทหน้าที่นั้นนะคะมันก็จะไม่เกิดรูปแบบของความร่วมมือแล้วก็การสืบทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่คือขั้นของการคงอยู่ทีนี้ในส่วนของขั้นที่3นะก็จะเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากสังคมเนี่ยเป็นสังคมเปิดนะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในเช่นความคาดหวังของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปนะหรือการที่จำนวนสมาชิกเนี่ยล้มหายตายจากไปส่วนปัจจัยภายนอกก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะหรือการรับมือกับสภาวะการที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะส่วนในขั้นสุดท้ายค่ะหากสังคมใดไม่สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะสังคมนั้นก็จะเข้ามาสู่ขั้นของการล่มสลายของกลุ่มนะไม่เหลือสภาพความเป็นกลุ่มนะคะจะดูยังไงคะว่าสังคมนั้นนะคะล่มสลาย1ก็คือไม่มีสมาชิกเมื่อไม่มีสมาชิกจึงไม่มีใครทำบทบาทหน้าที่นะคะนั่นแปลว่าอะไรคะเป้าประสงค์ของกลุ่มนั้นก็ไม่เหลืออยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเนื้อหาในประเด็นแรกนะคะจะเป็นการพานักศึกษานะคะมาสำรวจนะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนะคะโดยชี้ให้เห็นว่าความจำเป็นของสังคมเนี่ยนะคะสังคมไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่สังคมจำเป็นต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะตามกลไกแนวคิดทางสังคมที่ได้นำเรียนไปแล้วค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมหรือ culture นะคะทีนี้เรามาดูนิยามของวัฒนธรรมกันก่อนนะทางพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะท่านได้ให้คำนิยามวัฒนธรรมนะคะว่าหมายถึงวัฒนธรรมคือสิ่งที่เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่คณะนั้นๆนะคะในเหตุผลนี้นะคะวัฒนธรรมในที่นี้นะคะมันจึงทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยนะคะแตกต่างไปจากสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยนะคะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพธรรมชาติใช่ไหมคะกินนะคะก็หิวก็ไปหาของกินไปล่าสัตว์ไม่มีการกักเก็บพืชผลเก็บไว้ใช่ไหมคะหรือไม่มีการจัดระบบระเบียบต่างๆเนาะนะสัตว์มักจะถูกขับเคลื่อนนะคะไปด้วยแรงขับตามธรรมชาตินะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเรายองยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่ทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างไปจากสัตว์ถ้าใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในต้นแบบวัฒนธรรมทางการกินที่มีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะพวกเราแบบกินหลากหลายมากใช่ไหมคะเช่นเบื้องต้นที่สุดก็เช่นการกินข้าวใช่ไหมคะข้าวมีหลายสายพันธุ์นะคะมีวิธีปรุงที่หลากหลายนะคะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวขาวข้าวไม่ขัดเป็นต้นนะคะรูปแบบนี้ล่ะค่ะแค่การกินเนี่ยนะคะสัตว์กินแล้วก็หิวแล้วก็ไปล่าใช่ไหมคะแต่มนุษย์เราหรือคนไทยเนี่ยนะคะมีการเลือกกินที่หลากหลายซึ่งรูปแบบการกินนะคะหรือการความรู้เกี่ยวกับข้าวในการสายพันธุ์ต่างๆหรือวิธีการปรุงเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในนะคะแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะเช่นหลายคนอาจจะมีความรู้เรื่องของการทำครัวผ่านคุณแม่หรือผ่านมีโอกาสได้มีความรู้นะคะได้รับการส่งต่อผ่านคุณยายเป็นต้นนะคะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะคะจุดหลักสำคัญเลยก็คือมันต้องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบแผนนะแล้วที่สำคัญของวัฒนธรรมก็คือมันจะต้องถูกส่งต่อแล้วก็มีการใช้งานอยู่นะฉะนั้นนี่คือนิยามที่สำคัญของวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะในปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะการใช้วัฒนธรรมเป็นจุดขายต่างๆเป็นต้นนะฉะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนิยามของวัฒนธรรมแล้วนะเรายังมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมนะคะนักศึกษาอาจจะลองยกตัวอย่างในใจก็ได้นะคะว่าเมื่อนักศึกษาพูดถึงประเด็นด้านวัฒนธรรมแล้วนะนักศึกษายกตัวอย่างเป็นอะไรบ้างนะคะจากที่เคยสอนมานะคะนักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมเช่นผ้าไหมใช่ไหมคะ
การแต่งชุดไทยในวันพุธใช่ไหมคะหรือการไหว้ใช่ไหมคะอาหารการกินใช่ไหมคะที่มีการพูดว่าต้มยำกุ้งนั้นเป็นซุปชั้นดีนะคะหรือการที่สังคมไทยรู้สึกโกรธเนาะเมื่อฝรั่งนะคะจัดลำดับทางความอาหารเนี่ยนะคะบอกว่าแกงส้มเนี่ยไม่อร่อยใช่ไหมคะเหล่านี้นะคะมักจะถูกอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมในเชิงที่เป็นรูปธรรม

0: นะแต่ขณะเดียวกันค่ะเนี่ยวัฒนธรรมมันเปิดกว้างอย่างมากนะคะวัฒนธรรมอาจจะเป็นได้ทั้งนามธรรมก็ได้ลักษณะของความเชื่อต่างๆนะคะหรือวัฒนธรรมจะสอดประสานระหว่างความเป็นรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้เช่นพิธีกรรมต่างๆที่มีการแสดงออกซึ่งความเชื่อเนาะผ่านแนวทางการปฏิบัติการนับถือผีสางบทบาทของหมอผีเป็นต้นนะนี่คือองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมนะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มหรือสังคมในเนื้อหาตอนต้นที่เราเรียนไปแล้วนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงกลไกนะคะหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะก็จะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับตัวแนวคิดว่าด้วยสังคมว่าด้วยกฎของความสัมพันธ์ทางสังคมใช่ไหมที่จะเป็นวงจรเพื่ออธิบายว่าสังคมเป็นสังคมเปิดวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าสังคมนั้นนะคะในภาพกว้างเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเจริญงอกงามก็จะอยู่ภายใต้กลไกที่ต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่กลไกเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักเป็นลักษณะของวงจรนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะขั้นของการเกิดวัฒนธรรมนะคะก็คือสาเหตุนะคะการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเช่นในอดีตนะคะทำไมเราถึงรู้วิธีการปลูกข้าวเจ้าทำไมเราถึงรู้ว่าข้าวสายพันธุ์นี้จะหุงแล้วหอมกลายมาเป็นข้าวหอมมะลินะคะหรือข้าวเหนียวมีกี่สายพันธุ์นะคะอันนี้คือสาเหตุของการเกิดขึ้นนะคะของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นจะเกิดขึ้นได้คนในสังคมต้องสามารถยกระดับหรือพัฒนาความรู้มากเพียงพอจนรู้ได้ว่าสายพันธุ์นั้นมันมีส่วนสำคัญอย่างไรนะขั้นที่สองมีความสามารถและมีความต้องการเนาะที่จะยกระดับความรู้นั้นๆนะคะให้มันมีผลในทางปฏิบัตินะคะและขั้นที่3นะคะของขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นของการสื่อสารส่งต่อเนาะไปยังผู้ใช้ใช่ไหมคะจะหุงข้าวจะต้องซาวกี่ครั้งนะคะเป็นต้นจะต้องผึ่งแดดกี่ครั้งนะคะในการขัดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการมีผู้รับไปใช้ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะวัฒนธรรมจะสูญสลายทันทีถ้าไม่มีผู้นำวัฒนธรรมนั้นๆไปใช้การไปใช้ก็ต้องเป็นการไปใช้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แม้จะเปลี่ยนวิธีการใช้นะคะอย่างเช่นว่าทำการกินข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะคะแม้ว่าเราจะหุงข้าวผ่านหม้อหุงข้าวเนาะแต่รูปแบบทางวัฒนธรรมอาหารการกินก็ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้ในขั้นที่2นะคะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะคะจะเป็นขั้นของการคงอยู่นะคะขั้นของการคงอยู่ก็คือการมีผู้รับวัฒนธรรมนั้นไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะวัฒนธรรมนั้นนะคะจะต้องไม่ถูกจัดแสดงนะคะในพิพิธภัณฑ์เมื่อใดก็ตามนะคะสิ่งซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะในเชิงวัตถุเนี่ยนะคะมันถูกนำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นะคะของสิ่งนั้นแปลว่ามันไม่มีผู้นำนะความรู้ในทางวัฒนธรรมนั้นไปใช้แล้วนะขั้นของการคงอยู่คือมีผู้ที่รับเอาวัฒนธรรมนั้นไปใช้นะคะฉะนั้นวัฒนธรรมนั้นอาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป้าหมายของวัฒนธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่นะคะขั้นที่3ค่ะคือขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นของการเปลี่ยนแปลงคือขั้นของการที่มีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าเนาะวัฒนธรรมหนึ่งเนาะอาจจะใช้ได้ในบริบทสังคมอยู่หนึ่งแต่เมื่อสังคมพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการปรับรูปแบบต่างๆนะคะเช่นการนำลายผ้าต่างๆลายผ้าไทยใช่ไหมคะมาปรับใช้กับเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นขั้นของการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ในขั้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนี่ยมักจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนค้าขายหรือการปฏิสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆในอดีตในอดีตก็จะเป็นการค้าขายใช่ไหมคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนะเขาจะเลือกรับวัฒนธรรมที่ดูโอเคเนาะกับบริบทสังคมนั้นๆมาปรับใช้นะคะและขั้นสุดท้ายนะของกลไกหรือระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนั่นก็คือขั้นของการสูญสลายนะคะขั้นของการสูญสลายนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการดูว่าวัฒนธรรมนั้นๆ นะคะไม่มีผู้รับไปใช้ต่อนะซึ่งนะคะการไม่มีผู้รับไปใช้ต่อเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการล่มสลายลงของอาณาจักรหรือกลุ่มสังคมซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะให้ภาพนักศึกษาเนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของวัฒนธรรมซึ่งจะสัมพันธ์กับสังคมฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสังคมกับวัฒนธรรมมันมีส่วนในการทำงานสอดประสานภายใต้การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยนะคะกันในเรื่องนี้นะคะก็คือ เรื่องเกี่ยวกับนะคะแนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองนะคะจะเห็นได้ว่ามีคำว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะฉะนั้นก่อนหน้านี้ใน2เนื้อหาใน2เรื่องนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบแล้วก็กลไกของสังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้ในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นะคะเราจะนํา2สิ่งนี้นะคะมาโยงว่าแล้วการเมืองมันไปสัมพันธ์อย่างไรนะคะทีนี้เรามาสืบย้อนนิยามทางการเมืองก่อนค่ะการเมืองหรือ politics นะคะการเมืองในที่นี้นะคะเราจะพบว่ามีการให้นิยามที่หลากหลายนะคะมีการให้อาณาเขตนะคะการกินความหมายของการเมืองที่หลากหลายแต่ทีนี้ค่ะนิยามนะคะเกี่ยวกับการเมืองคนสำคัญเลยนะคะนักรัฐศาสตร์คนสำคัญได้นิยามการเมืองที่ถือได้ว่าเป็นนิยามเบื้องต้นนะคะในการทำความเข้าใจการเมืองนั่นก็คือนักรัฐศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าเดวิดอีสตันนะคะเขาบอกว่าการเมืองนะคะคือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนะคะโดยเฉพาะนะคะจากนิยามสั้นๆแค่นี้นะคะว่าการเมืองคือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมจากนิยามแค่นี้นะมันซ่อนความหมายอะไรบ้างนะคะเราจะพบว่าแค่นิยามของเดวิดอีสตันเบื้องต้นนะคะข้อแรกนะก็คือการตอบคำถามว่าใครควรมีอำนาจใช่ไหมคะและข้อที่2นะคะอำนาจดังกล่าวเนี่ยควรจะมีที่มาของความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจอย่างไรนะคะและอะไรคือบรรทัดฐานที่สังคมจะยอมรับให้คนคนนั้นมีอำนาจนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอะค่ะมันมีน้อยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะทำให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ฉะนั้นการเมืองเนี่ยคือการเข้าไปเคาะว่าใครควรจะได้อะไรและการได้ของคนคนหนึ่งอาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนอีกคนหนึ่งนะคะฉะนั้นการเมืองมันจึงมีการได้และเสียนะคะและสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความต้องการนี่คือนิยามของการเมืองฉะนั้นในที่นี้ค่ะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมเนี่ยคือการรวมตัวกันใช่ไหมคะของคนมากกว่า2คนที่มีสมาชิกมีเป้าหมายและมีสถานะบทบาททีนี้เมื่อสังคมมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะการบริหารจัดการสังคมก็มีความซับซ้อนหลากหลายจึงจำเป็นต้องให้มีการออกแบบกลไกแล้วก็สถาบันทางการเมืองเพื่อทำหน้าที่รองรับกับความซับซ้อนหลากหลายดังกล่าวฉะนั้นสังคมกับการเมืองในที่นี้มันจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเรียกว่าสังคมการเมืองนะสังคมในสังคมการเมืองนี้นะคะเมื่อการเมืองมันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแล้วเนี่ยนะมันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วค่ะมันก็คือการพยายามจะตอบคำถามว่าใครบ้างคะที่ถูกนับว่าเป็นสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นและที่สำคัญเลยคืออะไรคะที่เป็นเป้าหมายที่สมาชิกในสังคมการเมืองนั้นต้องการบรรลุไปด้วยกันสังคมการเมืองในรูปแบบของประเทศไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการไปพร้อมกันแล้วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้นอะไรคือหน้าที่บทบาทและบรรทัดฐานที่สังคมควรมีเพื่อให้เราบรรลุสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเราบอกว่าสังคมการเมืองนั้นควรจะเป็นสังคมประชาธิปไตยนั่นแปลว่าอะไรคะสมาชิกในสังคมควรจะมีช่องทางในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะหรือมีส่วนร่วมในการเลือกหรือกำหนดทิศทางเป้าหมายร่วมกันนะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่นักศึกษาได้ศึกษามาเนาะว่าขั้นตอนกลไกที่สำคัญของการล่มสลายของสังคมหรือกลุ่มสังคมนั้นก็คือการที่ไม่มีสมาชิกเนื่องจากสมาชิกเล็งเห็นว่าเป้าหมายของนั้นไม่สามารถบรรลุได้ค่ะฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องกันนะระหว่างสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะคะมันคือการต้องการตอบคำถามเนาะว่าใครบ้างที่เป็นและอะไรคือหน้าที่อะไรเนาะและอะไรคือเป้าหมายนะคะของสังคมการเมืองที่มีร่วมกันทีนี้ในส่วนของวัฒนธรรมค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะเป็นแบบแผนปฏิบัตินะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงคุณงามความดีบางอย่างที่ทำให้กลุ่มนั้นๆนะคะกลุ่มสังคมนั้นๆมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและยกสถานะของความเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เราต่างไปจากสัตว์นะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยใจความสำคัญของมันก็คือมันต้องมีการสืบต่อนะการยอมรับนะคะมีผู้นำไปใช้นะคะแล้วก็ส่งผ่านได้นะคะทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วก็คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สำคัญก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมและกึ่งรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมเ เนาะหรืออะไรคือทัศนคติหรือแบบแผนปฏิบัติที่คนรับรู้เกี่ยวกับการเมืองและเขายินดีแค่ไหนคะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้เนาะก็จะนำมาสู่การศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งปรากฏแล้วนะคะในเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนกันไปนะว่าอะไรคือรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยการที่บอกว่าสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะและประเด็นสุดท้ายค่ะสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือพยายามทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตนะคะหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าไดนามิกนะคะว่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่านไปนับตั้งแต่จารีตสมัยใหม่เนาะในรูปแบบของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตยอะค่ะอะไรคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเมืองเช่นเดียวกันค่ะนอกจากพัฒนาการของรัฐในแง่ความต่างระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นชนบทสู่ความเป็นเมืองสู่ความเป็นเมืองโตเดี่ยวอะไรคือแบบแผนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะชวนนักศึกษาคิดเนาะซึ่งจะปรากฏในเนื้อหาในส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็คือในสังคมสมัยใหม่ในความเป็นเมืองในเศรษฐกิจที่วุ่นวายในการรับมือกับความไม่แน่นอนนะคะศาสนาซึ่งมีบทบาทอย่างมากกลายมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสังคมที่พัฒนาแล้วเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและศาสนารวมไปถึงความเชื่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการที่จะบอกเลยว่าสังคมการเมืองนั้นในการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของสังคมการเมืองนั้นเช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในเนื้อหาในส่วนที่2ที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะเราจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างละเอียดโดยเฉพาะการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมใน3ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือนิยามนะคะองค์ประกอบนะคะและกลไกโดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลไกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการให้ความสำคัญในการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะคะและในส่วนที่3ที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปก็คือสังคมและวัฒนธรรมมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะการทำให้การนับว่าใครเป็นสมาชิกอะไรคือสถานภาพบทบาทและเมื่อเราพูดถึงสังคมการเมืองไทยอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุและวัฒนธรรมจะมาช่วยนะคะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนาะภายใต้การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะต้องขอขอบคุณนักศึกษามากค่ะหวังว่าจะพบกับนักศึกษานะคะในประเด็นเนื้อหาเรื่องที่3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัคร

0: ียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาและศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi Number 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไทรทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์

0: แข่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be Number One Channel สำหรับ Thai Select เป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงาน Thai Select Festival ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ วันนี้เวลา 9:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุ

ปัทยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา11นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอนิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่าง องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการประเพณกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราช

0: ธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
2: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
1: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
3: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
4: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
5: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

ครับวันนี้เราจะมาอภิปรายกันเรื่องวิชาชีพทางรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับเนื้อหามีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับอาชีพนักบริหารงานภาครัฐนะครับเราจะมาดูคอนเซปต์ในทางทฤษฎีดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างที่2นะครับเราจะพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะเรียนเป็นลำดับสุดท้ายนะครับในการที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากฉากทัศน์อันนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการรายงานตัวของปลัดอำเภอนะครับแห่งหนึ่งในนวนิยายของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าเมืองกับเจ้าพ่อนะครับในฉากหนึ่งนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าระฆังลงพักตี9ครั้งบอกเวลา3โมงเช้าเริ่มเวลาราชการนะครับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งวัยเดียวกับบรรจงเดินออกจากห้องแถวข้างหัวรถไปยังอำเภอหลังคาจากนะครับบรรจงเดินตามห่างๆชายหนุ่มคนนั้นเข้าไปยังอำเภอซึ่งมีคนที่นั่งอยู่แล้ว 2-3 คนบรรจงยืนรีรออยู่ที่แคร่ข้างตาชุ่มไม่รู้ว่าท่านนายอำเภอมาหรือยังนะครับสมัยนั้นนายอำเภอมักจะเซ็นหนังสือที่บ้านเพราะงานน้อยแต่เขาได้กิตติศัพท์มาว่าท่านนายอำเภอที่นี่เป็นคนขยันและหัวก้าวหน้านี่กระเป๋าของใครตั้งอยู่ใต้โต๊ะของผมเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นก่อนที่บรรจงจะเดินเข้าไปบรรจงเดินเข้าไปทันทีของผมเองครับผมบรรจุปลัดสำรองที่นี่เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี่เป็นฉากหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ผมขออนุญาตเรียกว่าที่บัณฑิตนะครับหากท่านลองจินตนาการดูว่าเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงานนะครับจากรั้วมหาวิทยาลัยและสมมุติว่าเมื่อท่านได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับท่านคือปลัดอำเภอในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมเสนอข้อถกเถียงที่สำคัญอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับอันแรกเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยนะครับของทางรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับอันที่2ชวนทุกท่านนะครับทั้งนักศึกษาของเราที่เป็นว่าที่บัณฑิตและผู้ฟังทั่วไปนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะเรียนรัฐศาสตร์และก็เป็นปลัดอำเภอเนี่ยนะครับลองจินตนาการว่าท่านคือปลัดอำเภอและเริ่มทำงานวันแรกประการที่3นะครับผมเสนอว่า เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งในที่นี้เราเรียนรู้จากตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับซึ่งผ่านข้อเสนอเหล่านี้3ประการจะหยิบยกอยู่กับทฤษฎีนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยกันแล้วเมื่อถึงวันที่ท่านได้ฟังการอภิปรายครั้งนี้นะครับก็คือข้อเสนอของ FW Rix นะครับเกี่ยวเรื่องของการเมืองไทยที่มีข้าราชการเป็นผู้ทำงานหลักนะครับหรือเรื่อง Bureaucratic Polity นะครับแล้วก็ข้อเสนอในทางหักล้างนะครับของอเนกเหล่าธรรมทัตที่เสนอว่าสมาคมในทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำในเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นกันนะครับมาถึงในตอนแรกนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับนักบริหารงานภาครัฐนะครับคือระหว่างรัฐศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วทั้งในทางทฤษฎีและในทางประวัติศาสตร์นะครับคำว่า political science นะครับจริงๆซึ่งแปลเป็นไทยไม่เคร่งครัดนักแปลว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรัฐหรือเรื่องการเมืองนะครับซึ่งมากไปกว่ารัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าคำว่ารัฐศาสตร์จึงมีความหมายซึ่งอาจจะแคบเกินไปในทางตะวันตกเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยของเอเธนส์หรือกรีกเนี่ยนะครับก็มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครองที่ดีนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับขณะที่รัฐศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่5
เมื่อมาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ2475ก็มีการสร้างนัยสำคัญที่มีความแตกต่างให้เกิดขึ้นก็คือการที่ข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารพลเรือนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองนะครับจนกระทั่งถึงปี2540นะครับจะเห็นว่าพอมีรัฐธรรมนูญ2540ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเริ่มจากส่วนกลางมีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่าการเมืองการปกครองในรูปแบบของท้องถิ่นซึ่งก็จะมีข้าราชการอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับซึ่งเราอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรหรือนักบริหารงานภาครัฐนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตหยิบยกนักปกครองซึ่งก็ได้แก่ปลัดอำเภอซึ่งต่อไปจะเติบโตเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการนะครับในแง่นี้เองนะครับที่ว่าที่บัณฑิตทุกท่านจะพอเข้าใจได้ว่าในแง่ของการเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายที่ทั้งกว้างและแคบแคบก็หมายถึงข้าราชการประจำนะครับแต่ถ้ากว้างก็คืออาจจะหมายถึงข้าราชการการเมืองและก็บุคลากรประเภทอื่นของรัฐด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงนักบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันของไทยนะครับเรามีข้าราชการอยู่จำนวนประมาณ 2.41 ล้านคนนะครับเมื่อนับถึงปี2564นะครับในจำนวนนี้เมื่อกับจำนวนประชากรอยู่ที่66หรือ67ล้านคนและก็ผู้ที่อยู่ในภาคแรงงานนะครับหรือผู้ที่สามารถทำงานได้ประมาณสัก38ล้านคนจะเห็นว่าข้าราชการในบ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีสัดส่วนต่อประชากรโดยเฉพาะสัดส่วนต่อประชากรวัยแรงงานค่อนข้างสูงทีเดียวนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีอยู่ประมาณ 2.41 ล้านคนแบ่งเป็นข้าราชการประมาณ 1.68 ล้านคนนะครับแล้วก็มีจำนวนบุคลากรประเภทอื่นๆอีก 1.23 ล้านคนเช่นพนักงานองค์การมหาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานประจำแล้วก็อื่นๆอีกจำนวนมากนะครับซึ่งก็สามารถจำแนกได้เป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาก็ดีบุคลากรทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจองค์กรอิสระหรือแม้แต่ศาลตุลาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขภาพคร่าวๆนะครับซึ่งว่าที่บัณฑิตอาจจะติดตามดูก็ได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็จะเห็นว่าแนวโน้มของบุคลากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับในเรื่องที่1 นะครับที่เราพูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับกับบุคลากรภาครัฐขอบคุณครับครับเรามาพิจารณากันถึงเนื้อหาตอนที่2นะครับการปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับนักบริหารงานภาครัฐที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือนักปกครองนะครับซึ่งขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างของปลัดอำเภอให้ว่าที่บัณฑิตและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับฟังร่วมกันนะครับนักปกครองหรือปลัดอำเภอนะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสามารถแบ่งส่วนราชการภายในได้เป็น2สำนัก6กรมด้วยกันนะครับซึ่งหน่วยงานภายในประกอบไปด้วยนะครับ1สำนักงานรัฐมนตรี2สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย3กรมการปกครอง4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5กรมที่ดิน6กรมพัฒนาชุมชน7กรมโยธาธิการและผังเมือง8กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเห็นว่าบทบาทที่มีความโดดเด่นของกระทรวงมหาดไทยก็ปรากฏอยู่ในทุกสำนักและทุกกรมนะครับแต่ว่าที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองอย่างเช่นปลัดอำเภอนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งภายหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่มาตรา282ถึง290นะครับรวมไปถึงรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี2550หรือรัฐธรรมนูญปี2560ก็มีการพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
นักปกครองซึ่งก็มีทั้งอยู่ในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ส่วนของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเราพูดถึงบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเห็นว่าคำขวัญที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั่นเองโดยมีพันธกิจที่สำคัญ3ประการประการแรกการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่หมายความว่านักปกครองนะครับต้องนำเอานโยบายจากหน่วยเหนือหรือบริหารประเทศระดับสูงขึ้นไปนะครับนำมาสู่การปฏิบัติในทางพื้นที่ให้ได้ประการที่2 ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการก็คือการดูแลการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่3ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพส่วนร่วมที่ว่าก็คือส่วนร่วมจากภาคประชาชนก็ดีแล้วก็การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการที่ใช้ต้นทุนไม่สูงการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาลงไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่ากรมการปกครองนะครับมีอำนาจหน้าที่หลายประการด้วยกันนะครับขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาบางประการนะครับ 1. คือการที่สามารถที่จะเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนมาตรการต่างๆนะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงภายในพื้นที่ได้นะครับอันที่2เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีพนักงานคดีปกครองขออภัยนะครับเกี่ยวกับพนักงานปกครองเข้าไปทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยนะครับประการที่3เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในช่วงกิจการชายแดนนะครับงานดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองก็เกี่ยวข้องกับงานของกรมการปกครองด้วยนะครับอันที่4เป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก็การเลือกตั้งทุกระดับนะครับอันที่5เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่อยู่ในกรมการปกครองด้วยอันที่6เป็นการดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอกิ่งอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนะครับตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญที่เราได้ยินคุ้นเคยกันอยู่บ่อยๆนะครับอันที่7ดำเนินการพัฒนาและประสานงานด้านงานทะเบียนนะครับงานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็งานทะเบียนอื่นๆนะครับอันที่8ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในอันที่9ดำเนินการเพื่อการสื่อสารแล้วก็การบริหารงานอันที่10อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอำเภอนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายปฏิบัติภารกิจอื่นใดนะครับตามกฎหมายที่กำหนดด้วยเมื่อเราพูดถึงตัวอย่างของนักปกครองนะครับนักศึกษาแล้วก็ว่าที่บัณฑิตนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินบทบาทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่57นะครับในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นว่ามีบทบาทหลักๆขออนุญาตเอ่ยประมาณสัก 2-3 ประการอันแรก

เป็นการบริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับอันที่2เป็นการบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมอบหมายนะครับแล้วก็อันที่3เป็นการบริหารราชการตามคำแนะนำและก็คำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงก็จะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางและก็สูงทีเดียวนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับส่วนราชการอื่นๆที่ปรากฏในพื้นที่ท้องที่หรือจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการฝ่ายความมั่นคงหรือข้าราชการฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้นอกจากนี้นะครับนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534แล้วนักปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอซึ่งต่อไปก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆที่มีความสำคัญในปัจจุบันด้วยเรากำลังพูดถึงพ.ร.บ.แล้วก็พระราชกฤษฎีกาที่มีความสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 ฉบับด้วยกันนะครับอันแรกเป็นพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539อันที่2พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539อันที่3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี2540แล้วก็อันสุดท้ายจริงๆอาจจะมีกฎหมายอื่นๆประกอบไปมากกว่านี้นะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะครับประการที่4พระราชกฤษฎีกาการบริหารและกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่นักปกครองควรศึกษาก่อนที่จะปฏิบัติราชการนี่ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่2นะครับทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของนักปกครองโดยหยิบยกผ่านปลัดอำเภอในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณครับครับกลับมาพิจารณาเนื้อหาในตอนที่3นะครับเราจะพูดกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารงานภาครัฐนะครับจริงๆตัวเนื้อหาหลักๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศแล้วก็ประสบการณ์ภายในประเทศนะครับแต่ที่หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาภายในประเทศเป็นหลักเรื่องที่1 นะครับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดผลพวงที่สำคัญ2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือก่อให้เกิดปัญหาการริดรอนความตั้งใจและก็ความมั่นใจหรือความสนใจในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ของนักปกครองเช่นปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับในความหมายที่ว่าหากไม่มีระเบียบกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องรองรับเนี่ยนะครับจะทำให้นักปกครองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีความสนใจที่จะดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือสนใจงานในการพัฒนามากนักเนื่องมาจากความหวั่นเกรงที่ว่าเมื่อดำเนินการบางอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการผิดกฎหมายในแง่นี้ก็จะทำให้นักปกครองท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะทำในเรื่องซึ่งเคยมีแนวปฏิบัติหรือเคยทำซ้ำเดิมกันมาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลพวงหลายอย่างตามมารวมไปถึงการริดรอนกำลังใจของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะทำสิ่งใหม่หรือเป็นการริเริ่มงานใหม่ๆนะครับอันที่2ขออนุญาตหยิบยกปัญหาและก็อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เนี่ยนะครับในการที่จะต้องเผชิญหรือรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลหรือบารมีที่ปรากฏในพื้นที่
จากข้อสังเกตของนักวิชาการชาวต่างประเทศนะครับอย่างเช่นโยชิฟูมิทามาดะนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นให้ข้อสังเกตถึงแง่มุมที่ไม่เป็นทางการของการเมืองไทยที่ว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยมีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลซึ่งแตกต่างจากอำนาจตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ที่เป็นของบุคลากรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอย่างเช่นประจำอำเภอในอำเภอหรือผู้ว่าก็อาจจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไม่ใช่เป็นการเดินเล่นในสวนซึ่งก็อาจจะมีความยากในการที่จะเผชิญอยู่กับแรงกดดันอำนาจและก็อิทธิพลหรือบารมีของคนที่อยู่ในพื้นที่บางครั้งอาจจะอยู่ในพื้นที่มาก่อนนักปกครองท้องที่หรือมีอำนาจสูงมากกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจนะครับหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงอยู่กับผู้มีอำนาจหรือข้าราชการระดับสูงขึ้นไปนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติราชการให้ได้ผลเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยประสานหรือร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมาถึงตอนนี้นะครับท่านนักปกครองท้องที่ซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในพื้นที่ให้ได้โดยการคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นการบรรลุผลซึ่งหน้าที่ของเรานะครับรวมไปถึงการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตทั้งของตนเองคนรอบข้างแล้วก็ของเพื่อนร่วมงานไปด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างประสบการณ์ของนักปกครองแล้วก็ของนักบริหารงานภาครัฐที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างแรกเป็นนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการชัยวัฒน์นะครับก็จะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความสมรรถะอย่างที่ท่านว่าที่บัณฑิตได้เห็นในรูปนะครับระหว่างที่เดินทางไปทำงานนะครับในทุกเช้าท่านก็จะปั่นจักรยานนะครับรวมไปถึงเมื่อออกงานต่างๆก็มีความเป็นกันเองกับบุคคลที่มาในงานนะครับหรือไม่ถือตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชมในความสมรรถะนะครับแล้วก็วิธีการวางตัวในฐานะที่เป็นข้าราชการของประชาชนนะครับอีกท่านนึงนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับในเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนหรือกลุ่มหมูป่านั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มนักฟุตบอลที่เดินทางไปทัศนศึกษาในป่าแต่ต้องประสบภัยพิบัติแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำนานหลายวันด้วยกันนะครับซึ่งทำให้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นะครับมีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถทั้งในด้านของความรู้ในเชิงของพื้นที่ซึ่งนักปกครองท้องที่จำเป็นที่จะต้องทราบพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงความสามารถในการประสานงานการตัดสินใจในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของผู้นำนั่นคือความสามารถความเด็ดเดี่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบด้วยประสบการณ์การทำงานได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีก2ท่านนะครับท่านแรกเป็นศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรนะครับซึ่งท่านก็มีบทบาทในทางการศึกษานะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีบทบาททั้งในสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ในส่วนของการเมืองระดับชาติด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกนะครับเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการชุดแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยให้มีระบบแล้วก็การทำงานที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบ
ชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นก่อตั้งในช่วงแรกนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็สำเร็จการศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งที่ว่าที่บัณฑิตนะครับซึ่งศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์จะได้นำไปเป็นตัวอย่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผู้ที่เรียนทั้งด้านรัฐศาสตร์มานะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่านรงศักดิ์ซึ่งก็เรียนกับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปค้นคว้าดูประวัติหรือถ้าสนใจก็เข้าเรียนรัฐศาสตร์กับเราเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับมาถึงบทส่งท้ายนะครับผมขออนุญาตมอบเป็นบทส่งท้ายให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับทุกท่านมีความขยันมีความสามารถแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิชาท้ายๆที่จะต้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วแต่หลังจากนี้นะครับท่านจะต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานผมขออนุญาตฝากประเด็นที่สำคัญ 2-3 ประการด้วยกันมีวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่ท่านสามารถศึกษาได้นะครับทั้งจากมหาวิทยาลัยของเราทั้งจากมหาวิทยาลัยภายนอกซึ่งผมก็กระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าที่บัณฑิตหรือท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้เป็นปาฐกถาส่งท้ายของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมีการเชิญบุคคลสำคัญอย่างเช่นเนลสันแมนเดลานะครับ JK โรลลิงหรือสตีฟจ็อบหรือแม้แต่นักร้องเพลงแรปอย่างอลีจีไปให้บทปาฐกถาส่งท้ายแต่ว่าเมื่อนักศึกษาฟังทั้งหมดแล้วเสร็จเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเสนอประเด็นว่าการที่ท่านจะเป็นว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับท่านอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งทุกด้านนะครับหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนของทุกฤดูกาล A man of all seasons นะครับแต่นักรัฐศาสตร์ที่ดีอาจจะมีความรู้กว้างขวางรู้รอบรู้หลายอย่างนะครับประกอบกันทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับสิ่งนี้จะเป็นคุณูปการที่ติดตัวท่านไปแล้วก็ขอให้ท่านสามารถรู้จักประยุกต์พลิกแปลงความรู้ที่ได้จากรั้วมหาวิทยาลัยรวมกับประสบการณ์ซึ่งเป็นชื่อของเรื่องที่เราอภิปรายกันอยู่ในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าที่บัณฑิตจะนำเอาความรู้สึกรู้สมความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคมของประเทศไทยเข้าสู่การทำงานแล้วก็พยายามทำหน้าที่โดยยกตัวอย่างนะครับของข้าราชการของบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านเมื่อท่านได้ทำเต็มที่แล้วต่อไปขอบคุณครับ

0: ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่ง Green Focus ในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านโนนพระคำครับกับ3ช่วงรายการที่ในวันนี้นะครับช่วง Green View ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสภาพปัญหาและความเป็นอยู่นะครับของคนในชุมชนโนนพระคำชุมชนเกษตรกรรมที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำหลายสายนะครับที่ไหลมาจากป่าของอุทยานแห่งชาติตาดโตนครับและช่วง Green Shot นะครับติดตามชาวบ้านครับไปดูแลในเรื่องของการรักษาแหล่งน้ำกันครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำซับโบราณของป่าชุมชนแห่งนี้แหละครับและสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับ Green Idea ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำน้ำจากลำน้ำประทาวเนี่ยนะครับนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรในชุมชนได้สิ่งประดิษฐ์นี้เกิดจากภูมิปัญญาของคนชัยภูมิครับก่อนที่จะพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเราไปพบกับน้องกรีนกันก่อนครับในช่วงแรก Green View
1: สวัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนมาไกลถึงจังหวัดชัยภูมิครับที่นี่บ้านโนนพระคำหมู่ที่12ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับชุมชนบ้านโนนพระคำอยู่บนที่ราบเชิงเขาซึ่งป่าบนเทือกเขาที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับก็คือพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนป่าไม้เหล่านี้ให้กำเนิดน้ำมากมายเลยล่ะครับแล้วน้ำก็รวมตัวเป็นลำธารไหลลงมาเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนบ้านโนนพระคำรวมไปถึงผู้คนของจังหวัดชัยภูมิด้วยล่ะครับ

0: ที่นาผืนกว้างที่เต็มไปด้วยรวงข้าวรอการเก็บเกี่ยวและแปลงปลูกพืชผักหลากหลายชนิดในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชุมชนบ้านโนนพระคำแห่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะที่นี่มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านโนนพระคำเคยขาดแหล่งน้ำเนื่องจากขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้น้ำปริมาณมากมายไหลผ่านไปอย่างน่าเสียดายไม่ทันได้นำมาใช้ประโยชน์เลยล่ะครับ
1: ชุมชนบ้านโนนพระคำตั้งอยู่ในพื้นที่ราบใต้หุบเขาเรียกว่าเขาภูเรนคานะครับมีภูมิประเทศที่มีแม่น้ำจากเขาเรนคาไหลผ่านหมู่บ้านทางที่เหนือก็เป็นห้วยหนาวหนึ่งสายห้วยขี้เหล็กและที่เราอยู่นี้ก็คือห้วยน้ำ

0: ครับเสร็จแล้วก็ฝั่งทางโน้นเป็นห้วยละกอนะครับสี่สายนี้จะไหลไปรวมกันเหนือบ้านนพคำหมู่ที่12ของเรานี้แล้วก็จะรวมตัวกันเป็นแม่น้ำชื่อว่าลำห้วยชันลำห้วยชันนี้จะไหลลงลำปะทาวจากลำปะทาวก็จะไหลลงลำน้ำชีลักษณะการเป็นอยู่ของประชากรทั้งหมดก็จะทำการเกษตรเป็นชุมชนดั้งเดิมเกิดที่นี่โตที่นี่ทั้งหมดนะครับ
1: อาชีพหลักก็คือทำนาค่ะเก็บเกี่ยวเสร็จก็ปลูกพืชมีถั่วฝักยาวนี่แหละตอนนี้ก็ปลูกถั่วฝักยาวมั่งละกอมั่งหน่อไม้มั่งตอนนี้นะคะกระเจี๊ยบด้วยจ้ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยจ้ะพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะทำแปลงปลูกมันจ้ะมันเทศมันอะไรนี่ค่ะฟักทองมั่งโครงการคิดว่าจะปลูกนะคะที่มีโครงการมาให้แล้วนะน้ำหยดน้ำก็จะปลูกแล้วก็ใช้น้ำประปาภูเขาจ้ะคือตอนนี้ก็ใช้ประปาภูเขาอยู่นะคะน้ำประปาภูเขานี่ก็มีประโยชน์มากเลยดื่มได้ทั้งปลูกพืชลดต้นไม้ได้บริโภคได้ทุกอย่างนะคะ

0: ผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิดออกดอกออกผลอุดมสมบูรณ์งอกงามดีครับทุกครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดสายก็เพราะมีระบบประปาภูเขาความสุขสงบสบายเหล่านี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ป่าและน้ำเรียนรู้ที่จะกักเก็บน้ำจากลำห้วยเอาไว้ในสระน้ำประจำไร่นาและสร้างถังสำรองน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนโนนพระคำแห่งนี้ครับมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติตาดโตนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับก็นับเป็นความโชคดีนะครับของคนในชุมชนเพราะว่ามีน้ำจากลำห้วยหลายสายครับไหลเข้ามาสู่ชุมชนแต่จะทำอย่างไรครับให้น้ำเหล่านี้ยังคงอยู่กับชุมชนตลอดไปเขาก็มีวิธีการในการดูแลรักษานะครับเราไปดูวิธีการเหล่านี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับจากเดิมที่ชุมชนบ้านโนนพระคำเคยประสบปัญหาไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดคุณค่าได้อย่างเต็มที่แต่พวกเขาได้เรียนรู้ศึกษาสภาพภูมิประเทศสภาพชุมชนของตนเองแล้วพวกเขาทำการสำรวจข้อมูลสภาพแหล่งน้ำวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำทำให้ชุมชนบ้านโนนพระคำแห่งนี้ครับสามารถที่จะกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีครับ
2: ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์แต่ขาดการเก็บรักษาหรือการดูแลการจัดการน้ำอย่างเช่นลำห้วยน้ำซับที่ชุมชนหมู่บ้านโนนพระคำหมู่12นี
3: ้ครับห้วยนี้เขาก็เรียกห้วยซับสี่นะซับสี่ดั้งเดิมนี่มันก็ชาวบ้านก็ใช้น้ำตรงนี้เป็นน้ำการเกษตรอยู่แล้วพอต่อมาก็เขาก็ทำเหมืองเป็นเหมืองก็ชาวบ้านแถวนี้เขาก็มาช่วยกันทำพอเวลาน้ำหลากมาปุ๊บมันก็ขาดนี้ก็ต้องมาทำใหม่อีกทีนึงทำเหมืองอีกทีนึงมันนี่มันพอซ่อมบ่อยปีนี้ก็ซ่อมปีละ5-6ครั้งเวลาน้ำมาทีไรก็ขาดทุกที
0: ในช่วงฤดูฝนครับปริมาณห้วยซับสี่ที่มีมากมายและไหลแรงทำให้เหมืองซึ่งหมายถึงคันดินที่ชาวบ้านช่วยกันขุดเป็นร่องน้ำพังทลายลงครับเกิดเป็นปัญหาที่ชาวบ้านก็ต้องแก้ไขเสมอๆเลยครับจนกระทั่งชาวบ้านได้หาวิธีคิดที่จะส่งน้ำจากห้วยซับสี่ด้วยการส่งไปตามท่อ PVC แทนการที่จะปล่อยให้น้ำไหลไปตามร่องปกติครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับถือว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยครับ
3: พอต่อมาชาวบ้านก็เลยปรึกษาหารือกันพอได้ที่ก็ปรึกษากันก็ได้ท่อ PVC ท่อ PVC ต่อน้ำพอได้ท่อ PVC ต่อน้ำก็ต่อก็ไปใช้มันก็เป็นถือว่าเป็นประสบความสำเร็จที่ใช้ท่อ PVC

ซีนเพราะว่ามันก็ไม่ขาดอีกเมื่อก่อนตอนนี้ก็เลี้ยงเก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ก็ใช้เป็นท่อ PVC ต่อมาพอน้ำหลากมาทีละครั้งนี่ก็น้ำที่เหลือจากท่อนะมันก็ไหลลงไปตามคลองน้ำไปตามลำห้วยพอไหลไปตามลำห้วยก็ลงไปเรื่อยไปผ่านบ้านคอแล้วก็เข้าแม่น้ำเข้าน้ำประทาวลำห้วยประทาวที่ไหลมาจากน้ำตกกระตูนก็ร่วมกันเข้าไปก็ไหลเข้าไปในเมืองชัยภูมิก็ไปใช้เป็นน้ำประปาต่ออีกทีนึงที่เมืองชัยภูมิ

ปัจจุบันนี้ท่อส่งน้ำของระบบประปาภูเขาจากห้วยซับสี่ถูกจัดวางสู่พื้นที่เกษตรกรรมภายในชุมชนโนนพระคำอย่างเป็นระบบ

0: นอกจากจะจัดระบบน้ำในห้วยซับซีเพื่อกักเก็บน้ำและนำมาใช้สอยในไร่นาสวนผสมแล้วทางชุมชนยังได้เข้าดำเนินการอนุรักษ์และจัดการน้ำในอีกลำห้วยหนึ่งด้วยโดยอาจารย์สุรีจันทมนตรีบอกกับเราว่าลำห้วยที่สองนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญมากและมีคุณค่าทางจิตใจของคนที่นี
1: ่น้ำตรงนี้นะครับที่บรรพบุรุษเล่าสืบกันมาเขาบอกว่าเป็นน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากข้างล่างแล้วผุดขึ้นมาดื่มแล้วมันจะมีรสที่เป็นธรรมชาติเหมือนน้ำบ่อโบราณท่านก็เลยมากักเก็บเอาไว้ใส่ขวดไปเก็บไว้บางท่านก็เอาไปบูชาบ้างเอาไปดื่มบ้างหลังจากนี้มาชุมชนรุ่นหลังๆเราก็มาปรับปรุงให้มันเป็นหน้าดื่มหน้าใช้ก็มีการล้อมรั้วอะไรไม่ให้สัตว์ป่าสัตว์ชุมชนมาเลี้ยงเนี่ยมาถ่ายมูลไทยอะไรลงไปเพื่อเอาไว้ดื่มไว้ใช้นะครับ
0: ที่บริเวณต้นลำห้วยน้ำซับแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมาสภาพโดยรอบเป็นป่าดงดิบครับพี่ๆที่พาเราไปก็เล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่จำความได้ก็มีภาพลำห้วยน้ำซับอยู่ในความทรงจำแล้วล่ะครับซึ่งห้วยน้ำซับแห่งนี้นะครับไม่เคยที่จะเหือดแห้งหายไปเลยแต่เมื่อก่อนนั้นขนาดลำห้วยน้ำซับจะเล็กและแคบกว่าที่เห็นนี้นะครับต่อมาชาวบ้านก็ได้ร่วมกันขุดขยายให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความจุให้มากขึ้นและเพื่อรองรับปริมาณน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นมาตลอดเวลานั่นเองครับ
2: มันเป็นลำห้วยคือมันเป็นหัวใจของชาวบ้านนนประคำเลยครับตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีน้ำประปาน้ำอะไรไม่มีเข้ามาครับคือใช้น้ำตัวนี่ลงไปใช่ในหมู่บ้านนะครับ
0: ชุมชนโนนพระคำแห่งนี้เขาตระหนักถึงความสำคัญของห้วยน้ำซับอย่างมากเลยล่ะครับเขาได้ปรับปรุงสร้างฝายกักเก็บน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำของพวกเขาเอาไว้ตามคำแนะนำของมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชน
1: ชุมชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำแห่งนี้ก็มีการบูรณาของบประมาณเพิ่มเติมจากอบต.บ้างจากหน่วยงานอื่นบ้างขณะเดียวกันหน่วยงานของเราเป็นมูลนิธิอุทกภัทรร่วมกับสสนก.ก็เห็นความสำคัญของชุมชนซึ่งมีความตระหนักในจริงใจที่จะทำงานที่จะทำแหล่งน้ำตรงนี้เพื่ออุปโภคบริโภคทางสถาบันก็ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์ทางวิทยาการความรู้และก็ให้การก่อสร้างทั้งหมดดำเนินการเองโดยชุมชนได้งบประมาณมาปี2558 2ฝายฝายแรกอยู่ข้างบนนี่คือฝายห้วยน้ำซับใช้สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคฝายที่2ที่อยู่ข้างล่างซึ่งเราจะเดินดูต่อไปก็คือฝายเพื่อการเกษตรตรงนั้นฝายที่2พอปี59ชุมชนเห็นความสำคัญก็ให้ความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิและสถาบันอีกครั้งหนึ่งทำฝายน้ำล้นที่อยู่ห้วยละกออีกหนึ่งฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ขุดลอกลำห้วยที่มันตื้นเขินที่น้ำกัดเซาะดินพังทลายจากข้างบนเขาที่เรายืนอยู่นี่แหละลงไปทับถมทำให้ตื้นเขินเพื่อการเกษตรในอนาคตนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นพอชุมชนเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ของการใช้น้ำก็ให้ความร่วมมือด้วยดีก็ทำการเพาะปลูกดีขึ้นมีน้ำพอหน้าแล้งโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้ขาดระยะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรามีการดูแลร่วมกันทั้งชุมชนเองบริหารจัดการกันเองนะครับ
2: ลำห้วยตรงนี้มันผลประโยชน์มันคือลงปากไปจากใต้มันได้ผลประโยชน์ไปหมดแล้วครับเพราะน้ำนี่มันลงไปเป็นการเกษตรก็ได้หรือตรงนี้ก็คือแบ่งเขาไปใส่ในบ้านซื้อครับเนี่ยตรงที่ใส่ท่อใส่อย่างเนี่ยคือเหลือจากพวกนั้นมันก็ไหลลงไปมันก็ไปหาการเกษตรของเพื่อนครับเขาให้เขานะหนาแรงหรือน้ำที่หน่อยน้ำที่บ่ออกซับแห้งไปนี่นะครับก็เลยเฮ็ดถิ่นเป็นแอ่งไว้กักเก็บน้ำไว้เพื่อให้มันบ่อยมันไหลผ่านไปเรื่อยนะครับมันก็ที่ได้ใส่ได้โดนกว่ากันนะครับ กับที่เขาบ่อเฮ็ดเป็นฝายขึ้นครับถ้าบ่มีน้ําตรงนี้ไหลลงไปแล้วมันก็ล้อถ่าแต่น้ําฟ้าซื่อๆก็คงสิบ่ได้เกี่ยวดอกครับเขา
0: และนี่คือประปาภูเขาของชุมชนบ้านโนนพระขามครับระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นโดยความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชนผลที่ได้กลับคืนมาก็คือความมั่นคงในชีวิตคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ
2: ์ถึงนาเร่งไฟใหม่ป้าใหม่อย่างนี้พวกผมก็ที่พากันมาทำความสะอาดตรงที่ท่อลงไปนะครับตรงไหนที่ดินบกบเนี่ยคือตรงนั้นนี่ไฟที่ลวกพวกผมก็พากันเอาคาดเอาฟอยมากวาดออกจากท่อนะครับเฮ็ดกันสุปีครับบางทีก็ถ่ายอยู่เห็นไฟใหม่ควนกุ้มนี่พวกผมบอกผู้ใหญ่ประกาศออกมาเลยครับกลางคืนก็มาตรงนี้นี่มันก็คือให้ความพร้อมเพียงกันอีกทางนึงครับคือบ้านเฮาเนี่ยคือสามัคคีกันเฮ็ดอันใดก็ซอยกันเฮ็ดซอยกันทําเนี่ยครับตั้งแต่เอาคนปูนคนยังขึ้นมา ไซน่ะทั้งหามทั้งแบกแล้วครับเอาขึ้นมาไอ้เฮ็ดเป็นแอ่งนะครับมาเฮ็ดหม่องกักเก็บน้ําน่ะปูนนี่50ศอกแล้วก็พากันเอาแบ่งถ้าแบกบ่คนเดียวไหวสิก็แบ่งแล้วบ่ทันก็เฮ็ดแถวหามครับขึ้นมา
1: เมื่อก่อนนี้เป็นป่าทึบนะเป็นป่าทึบนะครับเป็นป่าทึบต้นไม้ก็กักเก็บความชุ่มชื้นฝนก็ตกน้ําจะไหลที่อื่นมาก็มาสะสมรวมกันอยู่แต่ขณะนี้ป่าก็ถูกทําลายบ้างก็การเจริญไม่ใช่การอุดมก็ลดลงเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นชุมชนมาเก็บกักน้ําไว้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ก็จะกลับความอุดมสมบูรณ์ไปเหมือนเดิมดูสภาพแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยน้ําจะขาดอยู่2เดือน3เดือนในช่วงหน้าแล้งสิ่งที่ชุมชนจะต้องทําต่อไปก็คือ1จะต้องสอนให้ชนรุ่นหลังรู้จักรักป่ารักน้ํานะครับโดยเฉพาะชนรุ่นหลังๆขึ้นมาเนี่ยมาเที่ยวเสร็จแล้วก็มาทําลายป่ามาเผาป่ามาอะไรพวกนี้ทิ้งของเสร็จแล้วก็เผาทําให้ไฟไหม้ป่าในตอนนี้เราก็ต้องฝึกเด็กตั้งแต่อนุบาลลงมาเป็นประถมขึ้นมามัธยมแล้วก็ชุมชนช่วยกันนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็การปลูกป่าก็เป็นโชคดีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนสมัยใหม่นี่ก็เห็นความสําคัญของป่าอยู่กําลังพากันปลูกต้นไม้เพื่อจะปลูกเสริมปลูกอะไรมีอยู่ครับเป็นประจำทุกปีของเขาเข้าพรรษาบ้างในเทศกาลวันเฉลิมของท่านพระองค์ท่านก็มาเป็นบางครั้งบางคราวครับเป็นกิจกรรมประจำอยู
3: ่คุณผู้ชมครับในวันนี้เราได้ตามรอยสายน้ำของห้วยซับสี่เรื่อยไปจนถึงลำน้ำประทาวก็พบกับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งแล้วก็ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนครับสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือรหัสวิทย์น้ำโบราณนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารหัสวิทย์น้ำโบราณนี้จะมีลักษณะอย่างไรและมีกลไกอะไรครับติดตามกันเลยในช่วง Green Idea
4: ช่วงที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตพลังงานอย่างนี้น้องกรีนคิดว่าสิ่งที่ Green Idea จะนำเสนอน่าจะช่วยตอกย้ำเรื่องของพลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้น้องกรีนได้มีโอกาสตามน้องๆเยาวชนคนชัยภูมิไปรู้จักกับรหัสวิทย์น้ำสิ่งประดิษฐ์

0: เอามันมีไม้ไผ่ไม้แน่แข็งครับเรามารวมกันที่เป็นเส้นเขาก็เรียกว่ากำรหัสที่เป็นไม้ชี้ขัดกันเขาเรียกว่าพัดรหัสหรือว่าตาดรหัสที่มัดให้เป็นวงกลมเขาเรียกว่ากงรหัสนี่ก็ทําจากไม้ไผ่ที่กระบอกวิทนามเขาก็ทําจากบ้างไม้ไผ่ที่เราปลูกไว้เนี่ยไม้ไผ่พวกนี้สามารถใช้ได้ทุกอย่างของรหัสดมเราก็ทําจากไม้แน่แข็งตาดเราก็ทําจากไม้ไผ่ที่เห็นเป็นรางๆเขาเรียกว่ารางส่งน้ําเวลารหัสกระบอกวิทนามตักขึ้นมาก็เทลงรางรางก็ส่งต่อเข้ามาพื้นที่ทําการเกษตรของเรารางส่งน้ำเลยเพื่อเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
1: ถ้าอยากให้หมุนเร็วกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ถ้าอยากจะให้หมุนเร็วขึ้นเราก็ต้องเพิ่มอุดรอยช่องโหว่ของน้ำที่ไหลออกเรามีพวกใบตองพวกอะไรไปปิดกั้นแล้วก็เสริมคันดินขึ้นอีกน้ำมันก็หมุนเร็วมันก็มีช่องน้ำไหลที่เดียวมันก็หมุนเร็วขึ้น
1: ถ้าจะให้หยุดต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าอยากจะให้หยุดเราก็มีช่องว่างอยู่ด้านซ้ายมือสุดเราต้องเปิดช่องให้น้ำเข้าออกข้างซ้ายข้างนี้น้ำก็มาไหลมันก็หยุดหมุน
1: น้ำที่ได้เอาไปทำอะไรคะ
0: น้ำที่ได้แล้วก็หน้านาแล้วก็ทำนาหน้าแรกเราจะทำพวกปลูกผักผักปลูกพริกปลูกเขียดปลูกทุกอย่างน้ำมันหมุนอยู่ตลอดตั้งปีที่แล้วก็เอาไปเข้ากับพื้นที่ทําการเกษตรไว้อีกเพราะว่าน้ํานี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องเก็บไว้รักษาช่วยกันรักษาไว้แล้วก็หน้านาแล้วก็ทํานาหน้าแล้งแล้วก็เอามาปลูกผักปลูกอะไรตลอดทั้งปีนั่นให้วัวให้ควายกินแล้วก็น้ําจากแหล่งน้ําบารมีทารหัสระวิขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาขึ้นมาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
1: คุณขาถ้าฟังแล้วสร้างง่าย
0: นะถ้ามันพังมันก็ซ่อมมันยากเพราะว่าสิ่งที่จะเอามาซ่อมเป็นไม้แถวบ้านเรามีไม้ไผ่มีอะไรก็ซ่อมง่ายซ่อมง่ายเราก็ตรงไหนมันหักแล้วก็ซ่อมตรงนั้นไปเด็กๆเดี๋ยวลุงจะพาไปดูรหัสวิทน้ำไปลุกขึ้นเลยพวกเราไปนี่

0: รหัสวิทย์น้ำทำจากไม้ไผ่เกือบทั้งหมดนะครับไม่มีเครื่องยนต์กลไกใดๆให้สิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็ไม่มีควันเหม็นๆด้วยล่ะครับรหัสวิทย์น้ำหมุนได้โดยใช้แรงจากน้ำที่ไหลพัดผ่านตาดชิ้นส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับพัดทำจากไม้ไผ่สารขัดกันแผ่นพวกนี้ไงครับเมื่อรหัสหมุนบั้งหรือกระบอกไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับกงรหัสหรือวงล้อก็จะทำหน้าที่ตักน้ำขึ้นมาแล้วเทลงรางน้ำเท่านี้ก็จะได้น้ำไปใช้แล้วครับน้องกรีนบอกได้เลยว่าตราบใดที่ลำประเทายังมีน้ำไหลอยู่เช่นนี้เจ้ารหัสวิทย์น้ำก็จะทำงานในหน้าที่อย่างนี้ต่อไปไม่มีวันหยุดเช่นกันครับแต่วันนี้น้องกรีนต้องหยุดก่อนละครับเพราะว่าพี่เอกำลังรอน้องๆและคุณผู้ชมอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับในวันนี้เราได้รู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนนท์พระคำครับแล้วก็ได้รู้จักกับรหัสวิทย์น้ำโบราณซึ่งใช้พลังงานจากกระแสน้ำเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่จุดประกายแนวคิดให้กับน้องๆและคุณผู้ชมครับในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนสามารถที่จะต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงในเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายและประสิทธิบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตค่ะเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ีครับนักศึกษาสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอนเราก็มาเรียนรู้กันทีละตอนนะครับสำหรับตอนที่1นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรเกษตรเราก็เนื่องจากเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเราก็เริ่มต้นคำว่าทรัพยากรก่อนนะครับทรัพยากรเนี่ยตามความหมายของมันแล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไงครับเราเอามาใช้ประโยชน์นะครับอาจจะโดยบุคคลหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือประเทศนะครับเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านสังคมเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับทรัพยากรเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับถ้ามันวางอยู่เฉยๆเราไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้พอเรารู้เรื่องทรัพยากรแล้วเรามาดูสิครับว่าตัวทรัพยากรเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับซึ่งจริงแล้วหลายคนก็น่าจะเรียนรู้กันแล้วแหละตั้งแต่มัธยมนะครับก็มาซ้ำอีกก็คือเรื่องของอันแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจแล้วป่าไม้น้ำตกทะเลนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์อาจจะไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแน่นอนต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็จะไม่แน่ว่าแบ่งเป็น2ประเภทนะครับส่วนมาดูต่อไปทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยความหมายของมันคืออะไรก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทางตรงและโดยอ้อมนะเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างนะครับผมยกตัวอย่างป่าไม้นะครับป่าต่างๆเนี่ยป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าซนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงได้ไงก็ใช้ประโยชน์โดยการไปตัดต้นไม้เอาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์เข้าไปเก็บหาของป่าในป่านะครับอาจโดยอ้อมก็คือการรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคำว่าทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้เรามาดูครับว่าทรัพยากรธรรมชาติมันแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทล่ะโดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็แบ่งทรัพยากรธรรมชาติจากว่าเมื่อเราใช้แล้วมันสูญหายไปหรือมันคงอยู่หรือมันเกิดกลับขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะแบ่งทรัพยากรตามแนวเนี้ยออกได้เป็น3ประเภทก็คือ1ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปเลยใช้ยังไงก็ไม่หมดครับเช่นอากาศที่อยู่ในบรรยากาศโลกนะครับก๊าซต่างๆเนี่ยเราใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้น้ำหรือน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีการหมุนเวียนในวัฏจักรของน้ำจากฝนตกลงมาสู่พื้นต้นไม้เก็บไว้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารไปที่ทะเลระเหยกลับขึ้นมาต้นไม้คายน้ำขึ้นไปบนอากาศก็เวียนน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วยังไงก็ไม่มีหมดสิ้นนะครับอันนี้เป็นประเภทแรกของทรัพยากรธรรมชาติคราวนี้ประเภทต่อไปทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยครับการที่มันหมดสิ้นไปเนี่ยมันอาจจะแปลสภาพไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นยกตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียมที่เราขุดออกมาจากใต้พื้นพิภพนะครับพอเราเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยังเป็นปิโตรเลียมแต่เวลาเราใช้เ

เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปกันไปแยกรายกลายมาเป็นก๊าซกลายมาเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันบีเซนน้ำมันเตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสภาพไปไอตัวปิโตรเลียมที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปมันก็หมดไปเลยนะครับอันนี้ใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆเราไปขุดมาแล้วเราไปถลุงออกจากแร่เหล็กออกมาเป็นเหล็กไอตัวแร่เหล็กเนี่ยก็โดนขุดออกไปหรือแม้กระทั่งภูเขาที่เราไประเบิดเพื่อเอาหินไปก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าหินตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนะครับคราวนี้ประเภทที่3ครับก็คือผมว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะเนี่ยก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนหรือรักษาไว้ได้นะครับทรัพยากรประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาทดแทนเมื่อเราตัดไปหรือใช้ไปได้แล้วนะครับเช่นป่าไม้ต้นไม้ในป่านะครับเรามีป่าเราก็จะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้หนุ่มไม้เล็กเวลาเราจะตัดต้นไม้จะป่าเพื่อใช้ประโยชน์เราก็จะตัดเฉพาะไม้ตัวโตนะครับแล้วก็เหลือไม้หนุ่มไม้กล้าไม้ไว้นะครับพอไม้ตัวได้ออกไปใช้แล้วไม้หนุ่มหรือกล้าไม้เนี่ยก็เติบมาทดแทนก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับหรือถ้าเป็นการทำสวนป่าเวลาเราตัดออกทั้งแปลงเราก็ปลูกใหม่นะครับเราทดแทนได้รักษาไว้ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้เรารู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะครับต่อไปพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเป็นประเภทหนึ่งของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเยอะครับความจริงตัวอย่างมีเยอะมากนะครับรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คืออะไรความหมายดูก่อนนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นใหม่ทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมนะครับนามธรรมเนี่ยเราบางทีเราจับต้องไม่ได้นะรูปธรรมเราจับต้องได้นะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตสนองความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์นะครับซึ่งทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นตัววัตถุดิบในการที่จะทำให้เกิดทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่นเช่นยกตัวอย่างเราไปขุดเอาแร่เหล็กมานะครับเอามาถลุงกลายเป็นเหล็กในการก่อสร้างเห็นไหมครับเหล็กเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจจะใช้ความเชื่อประสบการณ์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็ได้นะครับความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งตัวเครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์สนองความต้องการต่างๆของมนุษย์จริงเหล่านี้เราเรียกว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับคิดว่านักศึกษาคงแยกออกแล้วนะครับว่าทรัพยากรคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรทรัพยากรแบ่งแล้วทรัพยากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภททรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์ยังไงแล้วมันแบ่งยังไงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องประเภทของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะครับนี่เลยครับก็เป็นกลุ่มทรัพยากรชีวกายภาพนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมนะครับก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในตอนที่2นะครับหรือนักศึกษาจะอ่านเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะครับคราวนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรและทรัพยากรทั้งจริงยังไม่ถึงทรัพยากรเกษตรที่ทีเดียวนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็นักศึกษาก็ต้องเข้าใจแหละว่าแยกออกเข้าใจความหมายมันแล้วแยกออกว่าอะไรเป็นทรัพยากรอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นยังไงแล้วแต่ละทรัพยากรเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้างนะครับนักศึกษารู้แค่นี้บอกได้ก็ทำข้อสอบได้แล้วครับ

สวัสดีครับสำหรับเรื่องทรัพยากรเกษตรในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรโดยตรงซึ่งจะลงรายละเอียดดีเทลทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ติดตามนะครับดูไปทีละทรัพยากรเราเริ่มต้นพูดถึงทรัพยากรเกษตรเรื่องก็ต้องพูดถึงความหมายนะครับทรัพยากรเกษตรก็หมายถึงทรัพยากรต่างๆทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และตัวทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นและก็ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เรื่องของประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธุรกิจเกษตรหรือแม้กระทั่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับก็ทั้งหมดนี้ถ้าดูจากความหมายเนี่ยนะครับนักศึกษาก็น่าจะพอเดาได้แล้วเนาะว่าไอ้ทรัพยากรเกษตรเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เดาละว่าอันแรกมันต้องมีทรัพยากรธรรมชาติอันนึงแหละทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอันแหละแล้วก็ตัวทรัพยากรมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเกษตรนะครับเรามาดูว่ามันตรงที่ผมเดาไว้หรือเปล่าอ่ะนะลองดูนะครับมาดูครับประเภทของทรัพยากรเกษตรว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้เมื่อกี้ด้วยจากความหมายนะครับปั๊บนี่ทรัพยากรเกษตรก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับการเกษตรนะครับทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนก็ที่สำคัญก็มีดินที่ดินน้ำนะครับแล้วก็อากาศสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่จัดการการผลิตทางการเกษตรมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งในฐานะเป็นผู้จัดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับมนุษย์นี่ไม่ใช่จัดการผลิตอย่างเดียวนะต้องจัดการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับจัดการทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยที่เอามาใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นมนุษย์ก็อยู่ในฐานะผู้จัดการแล้วก็ในฐานะผู้ใช้แรงงานนะครับส่วนอีกอันก็คือประเภททรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรมรูปธรรมอย่างที่ผมเห็นนะครับข้างหลังรถเตอร์นะครับแต่นามธรรมเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพวกภูมิปัญญานะซึ่งบางคนไม่สามารถจับต้องได้อะนะครับทางการเกษตรเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราทราบประเภทของทรัพยากรเกษตรแล้วเรามาดูต่อไปทีละทรัพยากรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยผมก็จะพูดถึงภาพกว้างๆนะครับของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยหรือทั่วๆไปนะครับอันแรกนะครับดินและที่ดินนะครับดินและที่ดินเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำการเกษตรและเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับเรามาดูเรื่องความเหมาะสมของดินสำหรับการเกษตรของประเทศไทยนะครับถ้าดูจากในตารางนี้นะครับทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่บนที่ราบลุ่มกับที่ดินบนที่ดอนนะครับเราก็จะเห็นว่าในที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับรวมภาพรวมของประเทศเนี่ยก็มีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวนะครับเขามองว่าปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 17% 18% นะครับแล้วก็ที่ดินที่ไม่เหมาะสมเนี่ยประมาณ 3-4% นะครับพอมาดูที่ดอนเนี่ยนะครับที่ดอนเขาก็จะแบ่งเป็นที่ดอนที่แห้งแล้งกับที่ดอนที่ชุ่มชื้นนะครับสำหรับที่ดอนที่แห้งแล้งที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรเนี่ยก็ประมาณ 24-25% ของพื้นที่ประเทศนะครับส่วนในพื้นที่ชุ่มชื้นเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่ดอนที่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมาะสมทำการเกษตรอยู่ประมาณสัก 5% นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีไม่มากเพราะว่าเราจะใช้ทำการเกษตรในที่ลุ่มกับที่ดอนเท่านั้นในส่วนพื้นที่ภูเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีมากในภาคเหนืออะไรต่างๆเนี่ย
ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรนะครับแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันก็มีคนขึ้นไปทำการเกษตรบนที่สูงนะครับก็มันเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับพอมาดูเรื่องของที่ดินเนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรรายภาคนะครับเราจะเห็นว่าเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราในพื้นที่ของประเทศเราทั้งหมดเนี่ย300กว่าล้านไร่เนี่ยนะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรนี่ประมาณ149ล้านไร่นะครับแบ่งเป็นภาคเหนือประมาณ32ล้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือประมาณ64ล้านไร่นะครับภาคกลางก็ประมาณ31ล้านไร่ภาคใต้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนาข้าวเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีมากที่สุดก็คือประมาณ41เกือบ42ล้านไร่นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีมากในเรื่องของสวนไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับมีถึงเกือบ20ล้านไร่นะครับส่วนสวนผักเนี่ยนะครับก็จะมีมากที่ภาคเหนือกับภาคกลางนะครับภาคเหนือประมาณ400,000ไร่นะครับภาคกลางประมาณ500,000ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ดินที่เราใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นในปี2562นะครับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมไว้นะครับทรัพยากรธรรมชาติอันที่2ก็คือน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับก็น้ำก็แน่นอนน้ำฝนนะครับการเกษตรเนี่ยเรายังใช้น้ำฝนอยู่เยอะนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นสถิติน้ำฝนที่ในประเทศไทยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะมีมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2,700 มิลลิเมตรต่อปีนะครับส่วนน้อยที่สุดเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยก็คือภาคเหนือนะครับตามด้วยภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจริงๆน้ำฝนเยอะกว่าภาคเหนือและภาคกลางนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพที่ดินสภาพดินเนี่ยไม่เก็บอุ้มน้ำเนี่ยทำให้ภาคเหนืออาจจะมีความภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอาจจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนที่เป็นธรรมชาตินอกจากน้ำฝนแล้วยังมีน้ำท่านะครับน้ำผิวดินหรือน้ำท่าเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าน้ำท่าในแต่ละฤดูของแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับก็มากที่สุดก็อยู่ในน้ำท่าในฤดูฝนก็จะมีถึงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนในฤดูแล้งน้ำท่ามีมากที่สุดในภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำท่าซึ่งเป็นน้ำที่เมื่อฝนตกแล้วก็น้ำที่ไหลบ่าหน้าดินลงไปสู่แม่น้ำลำคลองลงสู่ทะเลนะครับเราเรียกอันนี้น้ำท่าอันนี้ก็นักศึกษาก็จะเห็นภาพนะครับว่าโอเคทรัพยากรน้ำของประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทรัพยากรธรรมชาติอีกน้ำที่เกี่ยวข้องกันก็คือน้ำใต้ดินนะครับก็ในปี2563เนี่ยมีแผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรถึง895แห่งนะครับก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆที่รวบรวมได้สรุปมาเป็น3โครงการใน3โครงการนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำคราวนี้ทรัพยากรต่อไปนะครับทรัพยากรต่อไปที่อยากจะให้ท่านเห็นรายละเอียดก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรนะครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรเนี่ยเมื่อกี้เราแบ่งเป็นอะไรบ้างจำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูเป็นรายละเอียดแต่ละทรัพยากรแล้วกันอันแรกเลยครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะครับคุ้นเคยก็มีประมาณนี้ครับก็คือพันธุ์พืชพวกพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพืชอาจจะบางชนิดอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่พันธุ์พืชเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างพันธุ์ขึ้นมานะครับมันเป็นหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยสูตรต่างๆก็มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสารป้องกันจัดศัตรูพืชฮอร์โมนนะครับก็
ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตพืชเช่นจอบเสียมเครื่องไอ้เกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องไถนาเครื่องเก็บข้าวเครื่องตัดข้าวโพดเครื่องตัดอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องจักรอะไรต่างๆรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตพืชนะครับงั้นเรามาดูต่อไปนะครับเราจะพูดถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์นะครับเพื่อปศุสัตว์ก็คือในการทำปศุสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยที่เราคุ้นเคยก็จะมีพวกนี้ครับพวกพันธุ์สัตว์นะครับพันธุ์สัตว์ก็อาจจะมีพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็พันธุ์ลูกผสมนะครับเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยให้ผลผลิตที่มากกว่าพันธุ์พื้นเมืองแต่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกวัคซีนสารสำหรับทดสอบการเป็นโรคยารักษาโรคสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์มีปัญหาในเรื่องของโรคแล้วก็เสียชีวิตนะครับหรือทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์เช่นอะไรเครื่องดูดนมวัวนะครับเครื่องทำหมันวัวเป็นต้นนะครับสิ่งก่อสร้างของพวกโรงเรือนต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีอาหารสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารข้นนะครับสูตรต่างๆนะครับที่ขายตามท้องตลาดนะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์นะครับนักศึกษาพองมองภาพออกนะผมว่ามันเป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าไม่ได้ไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าใคร อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับแต่คนในกรุงเทพอาจจะมีปัญหานึกอาจจะนึกไม่ออกนะครับต่อไปครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรอีกอันก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตัวทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยตามธรรมชาติที่เราไปเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเริ่มมีไม่ใช่เริ่มละมีความสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศที่สำคัญของไทยนะครับแล้วมันมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสัตว์น้ำมีอะไรบ้างลองดูนี่ครับแน่นอนแล้วก็ข้อพันธุ์สัตว์น้ำนะครับคล้ายๆกับผลิตสัตว์นะพวกยาวัสดุอันตรายทางการประมงนะครับแม้กระทั่งพวกยารักษาโรคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาหารสัตว์น้ำนอกจากนั้นรวมถึงอะไรครับรวมถึงทั้งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในบ่อเพาะเลี้ยงเช่นเครื่องตีอากาศเป็นต้นนะครับเครื่องให้อาหารอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรทางด้านไหนครับทางด้านการป่าไม้นะครับนั่นคือเราจะต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือการปลูกสร้างสวนป่าก็ต้องมีทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางด้านการป่าไม้นะครับมีอะไรบ้างก็พันไม้เพื่อใช้ประโยชน์เนื้อไม้ในด้านต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอาไปพันไม้เหล่านี้ไปเพาะกล้าไม้แล้วก็เอาไปปลูกสร้างสวนป่านะครับหรือในการจัดการป่าไม้ตามธรรมชาติเนี่ยเราก็มีพวกเทคโนโลยีที่เรามาใช้ก็คือระบบภูมิสารสนเทศต่างภูมิศาสตร์นะครับเพื่อการจัดการป่าไม้หลายอย่างนะครับมีเครื่องมือเครื่องจักรในการตัดฟันชักลากไม้นะครับแม้กระทั่งเครื่องแปรภาพถ่ายทางอากาศอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาตรฐานการทดลองป่าไม้นะครับเดี๋ยวนี้ใครจะทำสวนป่าหรือผลิตผลผลิตป่าไม้เพื่อไปขายต่างประเทศนะครับก็ต้องมีมาตรฐานการรับรองป่าไม้ซึ่งตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในที่สำคัญนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตพืชผลิตสัตว์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงเพื่อการป่าไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทำการผลิตสิ่งเหล่านี้เพื่อการส่งออกเนี่ยพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบางครั้งอาจจะดูเพื่อเป็นมาตรฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นมาตรฐานเพื่อการกีดกั้นทางการค้าก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านอีกอันทรัพยากรที่สำคัญอีกอันก็คือทรัพยากรมนุษย์ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเราก็มีแรงงานในเรื่องของแรงงานทางการเกษตรนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างแรงงานการเกษตรเพื่อการเกษตรภาคการเกษตรตั้งแต่ปี2500ถึงปี2557เนี่ยซึ่งดูอาจจะเอาอัปเดตไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่อเห็นภาพนะครับว่าเรามีอยู่ประมาณ16ถึง17ล้านคนนะครับเรามีผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับก็มีตัวเลขตามในตารางนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการบรรยายในตอนที่2เกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าทรัพยากรเกษตรแบ่งออกเป็น3ประเภททรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต้องแล้วก็สามารถยกตัวอย่างได้ว่าอะไรคือทรัพยากรธรรมชาติอะไรคือทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนที่2เนี่ยก็จะฉายภาพให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับผมหวังว่านักศึกษาหลังจากศึกษาหรือรับชมรายการในตอนในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตรมากขึ้น

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วันนี้นะคะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะตอนที่1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมารู้ความหมายของผู้สูงอายุกันก่อนนะคะซึ่งนิยามนะคะก็จะแตกต่างออกไปนะคะในแต่ละประเทศนะคะอันดับแรกนะคะนิยามขององค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดให้ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะในส่วนขององค์การอนามัยโลกนะคะเราจะเริ่มต้นที่อายุ60ปีหรือว่ามากกว่าเหมือนกันค่ะในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์อายุที่65ปีขึ้นไปค่ะในประเทศไทยนะคะเราจะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546นะคะซึ่งได้กำหนดให้ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะการแบ่งกลุ่มนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าแบ่งกลุ่มตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546นะคะก็จะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่ผู้สูงอายุวัยต้นวัยกลางแล้วก็วัยปลายนะคะวัยต้นเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ 60-69 ปีนะคะก็ยังเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะคะในขณะที่ผู้สูงอายุวัยกลางเนี่ยประมาณ 70-79 ปีนะคะก็จะเจ็บป่วยรอดแอดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นมีความเสื่อมค่อนข้างเยอะนะคะส่วนผู้สูงอายุวัยปลายนะคะคืออายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยคือเจ็บป่วยบ่อยนะคะเสื่อมสภาพแล้วนะคะในส่วนของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะดูกันที่สังคมหรือประเทศนะคะที่มีประชากร10ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดนะคะหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปร้อยละ7ของประชากรทั้งหมดค่ะแต่ถ้าสมมตินะคะเรามีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ20นะคะหรือว่ามีประชากร65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ14เนี่ยเราจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีประชากรนะคะผู้สูงอายุมาก60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ28นะคะหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20นะคะอันนี้จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดค่ะก็คือระดับสูงสุดเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะดูจากดัชนีสูงวัยนะคะดัชนีสูงวัยคืออะไรนะคะมันคืออัตราส่วนร้อยละของประชากรสูงวัยนะคะหรือว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยต่อประชากรวัยเด็กนะคะคืออายุต่ำกว่า15ปีนะคะซึ่งดัชนีนี้นะคะก็จะสามารถใช้ในการดูโครงสร้างประชากรของสังคมได้นะคะว่าเราเป็นสังคมแบบไหนนะคะเป็นสังคมเยาว์วัยหรือเปล่านะคะหรือเป็นสังคมสูงวัยนะคะสังคมเยาว์วัยเนี่ยจะต้องมีค่าดัชนีสูงวัยต่ำกว่า50นะคะส่วนสังคมสูงวัยเนี่ยก็จะมี3แบบอย่างที่ได้บอกนะคะถ้าเป็นสังคมสูงวัยเฉยๆเนี่ยก็คือจะมีค่าดัชนีระหว่าง 50-119.9 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือจะมีค่าดัชนีระหว่าง 120-199.9 ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีค่าดัชนี200ขึ้นไปนะคะก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดค่ะทั้งนี้นะคะในปี2567นะคะค่าดัชนีสูงวัยของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ 164.5 แล้วนะคะเราจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะในส่วนของสาเหตุการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยคือมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ค่ะต่อมาก็คือมีอัตราการตายที่ลดลงนะคะจากเมื่อก่อนนี้นะคะผู้ชายเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ55ปีนะคะก็เพิ่มเป็น72ปีนะคะผู้หญิงอายุ60ปีก็เพิ่มเป็น79ปีนะคะก็คือเราก็เสียชีวิตกันช้าลงนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุกันนะคะก็จะมีผิวหนังมีผมแล้วก็มีขนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผิวก็จะเริ่มเหี่ยวย่นแห้งนะคะยืดหยุ่นน้อยนะคะผมก็และขนก็จะบางลงแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะในส่วนของระบบประสาทนะคะเซลล์สมองและเซลล์ประสาทก็จะมีจำนวนลดลงนะคะทำให้ประสิทธิภาพและการทำงานของสมองแล้วก็ประสาทอัตโนมัติเนี่ยลดลงค่ะมีความไวต่อการตอบสนองช้าลงนะคะกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยวลงนะคะกระดูกก็จะบางแล้วก็เปราะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสื่อมมากขึ้นนะคะระบบไหลเวียนโลหิตนะคะจะมีประสิทธิภาพ

ทำงานของหัวใจลดลงนะคะมีการหดตัวลดลงอัตราการเต้นหัวใจลดลงผนังหลอดเลือดหนาขึ้นความยืดหยุ่นลดลงค่ะการเดินหายใจนะคะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อปอดลดลงนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจก็ลดลงนะคะทำให้มีการหายใจได้น้อยลงแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นนะคะทางเดินอาหารนะคะและการขับถ่ายนะคะฟันก็จะเริ่มสึกนะคะบดเคี้ยวอาหารไม่ได้ทานอาหารได้ลดลงนะคะมีการหลั่งน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหารลดลงนะคะทำให้มีการขาดสารอาหารได้ง่ายนะคะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะทำให้มีท้องเสียท้องผูกได้ง่ายนะคะไตก็ทำงานลดลงนะคะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะก็บีบตัวลดลงนะคะทำให้ปัสสาวะค้างนะคะแล้วก็เลยต้องปัสสาวะบ่อยค่ะระบบต่อมไร้ท่อนะคะเซลล์ของต่อมไร้ท่อก็เสื่อมสภาพแล้วนะคะมีเลือดมาเลี้ยงน้อยลงนะคะทำงานลดลงก็มีฮอร์โมนลดลงค่ะระบบสืบพันธุ์นะคะก็เปลี่ยนแปลงเหี่ยวลงนะคะทำให้เกิดสมรรถนะทางเพศในผู้สูงอายุลดลงนะคะเพศชายก็จะมีลูกอัณฑเล็กลงค่ะผลิตอสุจิลดลงนะคะต่อมลูกหมากโตขึ้นเพศหญิงก็จะมีมดลูกขนาดเล็กลงรังไข่ฝ่อผนังช่องคลอดบางแล้วก็น้ำหล่อลื่นน้อยลงค่ะส่วนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจนะคะข้อแรกเลยนะคะผู้สูงอายุจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะคะเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะคะทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นนะคะก็เลยก่อให้เกิดความเครียดค่ะ2นะคะเขาเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือคนรอบข้างเขาหลากหลายคนนะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยก็เติบโตขึ้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะทำให้เขารู้สึกพัดพรากจากคนที่เป็นที่รักค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะ เขาต้องออกจากงานนะคะหมดภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยบทบาทความเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บทบาทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในครอบครัวก็ลดลงค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาพลักษณ์นะคะ ร่างกายมีความเหี่ยวมีความแก่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์ไปนะคะแล้วก็เกิดความเครียดนะคะจากความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกายแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์คนในครอบครัวนะคะหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็จากการที่มีฮอร์โมนลดลงเกิดอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและฮอร์โมนเพศนะคะทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเพศได้ทั้งที่ยังมีความต้องการอยู่นะคะเลยทำให้เกิดการสูญเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็การสูญเสียสัมพันธ์ทางครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนรอบข้างที่เขามีครอบครัวของตนเองแล้วหรือย้ายที่อยู่นะคะก็เลยจะแบบห่างเหินกันไปนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเนื่องจากเขาเกษียณอายุกันแล้วนะคะพบปะเพื่อนน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบทบาททางด้านสังคมน้อยลงนะคะอีกทั้งเขายังมีปัญหาสุขภาพนะคะทำให้การออกไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยยากขึ้นนะคะในส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจนะคะก็เนื่องจากเกษียณแล้วนะคะก็ขาดรายได้นะคะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตามมานะคะอีกทั้งมีความเจ็บป่วยนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะเรามาดูการประเมินผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีการแบ่งผู้สูงอายุ3กลุ่มนะคะคือกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงนะคะโดยการแบ่งเนี่ยเราจะพิจารณาที่คะแนน ADL นะคะซึ่ง ADL เนี่ยนะคะก็คือเราจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำแบบประเมินกิจวัตรประจำวันนะคะถ้าผู้สูงอายุเขาได้คะแนนประเมินตั้งแต่12คะแนนขึ้นไปนะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วถ้าช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้นะคะเราจะถือให้เขาเป็นกลุ่มติดสังคมค่ะแต่ถ้าเขาได้คะแนน ADL อยู่ระหว่าง 5-11 คะแนนนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่ดูแลตนเองได้บ้างนะคะช่วยเหลือตนเองได้บ้างก็จะเป็นกลุ่มติดบ้านค่ะแล้วผู้ป่วยกลุ่มสุดท้ายนะคะคือมีคะแนน ADL เพียงแค่0-4 คะแนนนะคะคือเพิ่งพาตนเองไม่ได้เลยนะคะช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยนะคะต้องมีคนดูแลนะคะก็จะเป็นกลุ่มติดเตียงค่ะในส่วนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่ผู้ดูแลที่เป็นทางการและผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการนะคะผู้ดูแลที่เป็นทางการเนี่ยคือผู้ดูแลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนบ้านนะคะแต่มีหน้าที่ในการดูแลนะคะและต้องได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับไปค่ะโดยปกติจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมนะคะโดยเขาจะมีผู้จัดการนะคะผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขเนี่ยหรือเราเรียกกันว่า Care Manager นะคะหรือ CM เนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและประสานให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะพึ่งพิงนะคะแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะนะคะตามสิทธิประโยชน์ที่เขาพึงจะได้นะคะส่วนผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการนะคะก็คือจะเป็นญาติพี่น้องนะคะเพื่อนนะคะที่คอยมาดูแลนะคะตรงนี้นะคะก็

เราจะเรียกกันว่าเป็น caregiver นะคะหรือ CG นะคะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของตอนที่1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุค่ะตอนที่2นะคะการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะหลักๆก็จะมี4ด้านนะคะด้านโภชนาการนะคะการพักผ่อนนอนหลับการออกกำลังกายและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะในส่วนโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาดูที่คาร์โบไฮเดรตนะคะเราคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะพวกประเภทแป้งนะคะหลีกเลี่ยงการทานคาร์โบไฮเดรตพวกโมเลกุลเดี่ยวพวกน้ำตาลนะคะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลงค่ะคิดเป็นพลังงานให้มีประมาณ 50-60% นะคะของพลังงานทั้งหมดค่ะส่วนโปรตีนนะคะให้มีประมาณ 12-15% ของพลังงานทั้งหมดนะคะโดยการรับประทานโปรตีนเนี่ยคิดง่ายๆก็ประมาณ1กรัมน้ำหนัก1กิโลนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักประมาณ60กิโลก็รับประทานประมาณ60กรัมค่ะในส่วนของไขมันนะคะเนื่องจากวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นวัยที่ต้องการพลังงานลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับประทานไขมันน้อยลงค่ะให้ไม่เกินร้อยละ 25-30 นะคะของพลังงานทั้งหมดค่ะพยายามเลือกไขมันนะคะพวกตระกูลน้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิกนะคะในส่วนของวิตามินนะคะจะเน้นวิตามิน A D C นะคะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้จะช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะนะคะแล้วก็เนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีอาการท้องอืดจากการรับประทานผักได้นะคะเราก็ควรทำให้มีชิ้นเล็กหรือว่าบดไปเลยนะคะจะช่วยลดการเกิดท้องอืดได้นะคะในส่วนของเกลือแร่นะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะดูดซึมแร่ธาตุได้ลดลงนะคะทำให้ขาดแร่ธาตุนะคะโดยเฉพาะตระกูลเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะเลยควรเสริม2แร่ธาตุนี้เข้าไปด้วยนะคะแคลเซียมเนี่ยควรได้ปริมาณ800มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยเน้นให้ได้รับแคลเซียมจากพวกนมอาหารทะเลแล้วก็ผักใบเขียวค่ะผู้สูงอายุควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจำนวน 6-8 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกได้ง่ายนะคะมื้ออาหารก็ควรแบบเป็นมื้อย่อยซอยเล็กๆนะคะ 5-6 มื้อต่อวันนะคะเน้นมื้อเที่ยงเป็นหลักค่ะมื้อเช้าและมื้อเย็นควรเป็นอาหารอ่อนและย่อยง่ายนะคะแล้วก็ควรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็บรรยากาศน่ารับประทานอาหารนะคะเรามาดูแนวทางการส่งเสริมการพักผ่อนการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะแนวทางระดับบุคคลและครอบครัวนะคะก็เน้นการออกกำลังกายทำกิจกรรมเบาๆในเวลากลางวันนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาสม่ำเสมอนะคะอย่าหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกชากาแฟนะคะน้ำเนี่ยก่อนนอนนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศนะคะให้สะอาดสงบเงียบนะคะไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ท่านอนที่เหมาะสมให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายค่ะส่วนแนวทางการส่งเสริมในชุมชนนะคะควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้คลายเครียดนะคะเช่นกิจกรรมการทำบุญฟังเทศนันทนาการต่างๆนะคะหรือควรมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำงานดีเล็กร่วมกันนะคะจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ปลอดภัยให้นะคะในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราจะมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะหรือว่าถ้าสมมติเขานอนไม่หลับเนี่ยก็ควรมีการให้พิจารณาการให้ยานะคะในส่วนของการส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะโดยตัวผู้สูงอายุและครอบครัวเองเนี่ยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยควรมีการประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มจากกิจกรรมเบาๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักและเพิ่มระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็เน้นส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการทำร่วมกับผู้อื่นค่ะหรืออาจจะใช้ดนตรีประกอบนะคะมันก็จะทำให้ทำกิจกรรมได้สนุกสนานขึ้นนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเนี่ยหรือนอนติดเตียงเนี่ยควรได้รับการบริหารร่างกายที่เหมาะสมก่อนนะคะแล้วก็ญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับการฝึกวิธีการบริหารร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุด้วยค่ะในส่วนของชนนะคะก็ควรเป็นหลักในการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็หรือว่าออกกำลังกายเดี่ยวๆนะคะเน้นให้มีความหลากหลายแล้วก็มีผู้นำนะคะสถานที่ก็ต้องปลอดภัยสะดวกสบายนะคะแล้วก็เน้นให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ออกกำลังกายเป็นระยะด้วยค่ะในส่วนของสถานบริการนะคะต้องเน้นความพร้อมในการออกกำลังกายนะคะโดยการประเมินสภาพร่างกายยาที่ผู้สูงอายุใช้นะคะแล้วก็กิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุทำนะคะ
คะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพวกสาธิตนะคะการออกกำลังกายต่างๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขารอรับยาหรือรอรับบริการที่สถานบริการนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาได้ดูเรานะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่เขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็ควรหาท่าบริหารเหมาะสมนะคะหรือให้ผู้ป่วยให้ญาติผู้ป่วยเนี่ยคอยช่วยค่ะแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุค่ะการป้องกันระดับคนและครอบครัวนะคะเราควรให้ผู้สูงอายุร่วมกันประเมินความเสี่ยงภายในบ้านร่วมกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัวนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณพวกที่มันลื่นนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดการลื่นล้มได้นะคะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เจอเยอะสูงสุดในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะจัดให้ผู้สูงอายุพักในชั้นล่างไปเลยนะคะแล้วก็คนในครอบครัวควรเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีเบอร์ฉุกเฉินแปะไว้ค่ะในส่วนแนวทางการจัดบ้านนะคะเราก็ต้องเน้นการจัดบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การป้องกันในระดับชุมชนนะคะชุมชนเนี่ยจะต้องช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลแล้วก็ที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นจัดทีมนะคะไปเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นระยะในระยะนะคะแล้วก็ปรับทางเดินสาธารณะนะคะในหมู่บ้านเนี่ยให้เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็จัดให้มีทางม้าลายแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุในการใช้พื้นที่สาธารณะค่ะการป้องกันของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราควรเน้นการตรวจผู้สูงอายุเนี่ยให้ตรวจในชั้นล่างนะคะแล้วก็เน้นให้พื้นเนี่ยไม่ลื่นนะคะมีป้ายเตือนนะคะมีราวเกาะแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2ค่ะการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะตอนที่3การดูแลในวัยผู้สูงอายุค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาเกษียณอายุแล้วเขาก็จะสูญเสียรายได้นะคะสูญเสียบทบาททางสังคมและจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยลงนะคะขาดแรงสนับสนุนทางสังคมก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ค่ะต่อมาคือด้านการเจ็บป่วยนะคะพอร่างกายเนี่ยการทำงานลดลงนะคะต้องพึ่งพิงคนอื่นเยอะขึ้นนะคะการรับรู้ความรู้สึกลดลงนะคะการได้ยินการมองเห็นนะคะมีสติปัญญาที่ตัดสินใจช้าลงนะคะก็ทำให้เขารู้สึกเครียดได้นะคะแล้วรู้สึกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะการเผชิญกับปัญหาสำคัญนะคะพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคู่สมรสสูญเสียเพื่อนนะคะหรือว่าสูญเสียญาติพี่น้องนะคะต้องย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็ก่อให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะคะยังรู้สึกว่ามีตาบาปมีการกีดกันหรือมีการแบ่งแยกนะคะเพราะว่าในบางสังคมเนี่ยมีทัศนคติด้านลบต่อผู้สูงอายุนะคะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้ค่านะคะหรือว่าการย้ายถิ่นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องสูญเสียสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยนะคะย้ายตามลูกตามหลานไปนะคะทำให้ต้องไปสร้างสัมพันธภาพใหม่กับเพื่อนบ้านอีกนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายนะคะเรามาดูแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตกันนะคะอันดับแรกคือให้ตัวผู้สูงอายุเนี่ยส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองนะคะอย่างแรกเลยคือเขาต้องยอมรับความจริงนะคะว่าชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วนะคะแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องเงินแล้วก็การที่อยู่อาศัยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อในอนาคตนะคะหากิจกรรมหางานอดิเรกทำนะคะเพื่อคลายความเครียดนะคะแล้วก็แสวงหาความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นนะคะส่วนครอบครัวนะคะเราจะส่งเสริมโดยเน้นการดูแลความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะให้เกียรติและเคารพนับถือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขาค่ะในส่วนของชุมชนนะคะเราควรจะมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชนนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยนะคะสร้างค่านิยมในการเคารพผู้สูงอายุแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพค่ะในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขนะคะเราก็ควรให้ความสำคัญและเคารพผู้สูงอายุที่มารับบริการนะคะแล้วก็ให้โอกาสผู้สูงอายุได้มาพูดคุยเล่าปัญหาและความต้องการของเขาให้กับเรานะคะแล้วก็ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการดูแลกับเขานะคะแล้วก็จัดบริการให้การปรึกษาแล้วก็กิจกรรมทางบริการสังคมค่ะ
ปัญหาทางกายนะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไทยเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องกระดูกและข้อนะคะพวกกระดูกพุ้นกระดูกเปราะพวกนี้นะคะโดยเฉพาะพอตอนเขาทำงานเงี้ยมีอาการที่ผิดท่าทางนะคะเลยมีการปวดหลังต่อเนื่องมานะคะมีการปวดเข่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเจอปัญหาพวกนี้ได้เยอะค่ะต่อมาก็คือพวกโรคระบบไหลเวียนโลหิตนะคะความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้นะคะโรคระบบประสาทนะคะสมองเสื่อมเอ่ยทำให้เกิดการหลงลืมความจำเสื่อมนะ

0: นนะคะชุมชนนะคะจะมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงนะคะการใช้ทุนสังคมเช่นตระกูลชมรมทั้งหลายนะคะชมรมผู้สูงอายุหรืออสม.นะคะหรือการสร้างมาตรฐานทางสังคมรณรงค์โครงการต่างๆนะคะในส่วนของระบบบริการสุขภาพนะคะเราก็มีทั้งระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมินะคะที่จะช่วยดูแลโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนะคะโดยปฐมภูมิเนี่ยเราจะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะคะทุติยภูมิเราจะเน้นการรักษานะคะส่งเสริมการดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันโรคแทรกซ้อนค่ะส่วนตติยภูมิเนี่ยเราจะเน้นรักษาโรคที่ซับซ้อนแล้วนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนลดความพิการค่ะเรามาดูเรื่องการเตรียมตัวสำหรับภาวะสุดท้ายของชีวิตของผู้สูงอายุกันนะคะพอผู้สูงอายุเขาก็จะต้องเริ่มยอมรับนะคะว่าความตายเนี่ยมันใกล้ตัวนะคะก็ต้องพิจารณามรณานุสตินะคะแล้วก็ตายรักนะคะเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็จะปลงแล้วก็ผ่อนคลายได้นะคะนอกจากการยอมรับแล้วเนี่ยการหาวิธีการผ่อนคลายลดความเครียดก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ3นะคะคือการทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับศาสนาที่นับถือนะคะเช่นการทำบุญสร้างกุศลนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจผ่องแผ้วนะคะแล้วก็เสริมความมั่นใจค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะควรจะมีเรื่องการเตรียมทรัพย์สมบัติค่ะทำพินัยกรรมให้ชัดเจนนะคะมีพยานรับรู้แจ้งเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องประกันชีวิตต่างๆให้กับลูกหลานทราบนะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ควรมีการเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการตายและพิธีกรรมนะคะว่าตกลงแล้วนะคะอยากจะให้ทำแบบไหนนะคะมีการทำพินัยกรรมชีวิตนะคะร่างกายหรือว่าแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับงานศพนะคะว่าต้องการรูปแบบใดนะคะเรามาดูนะคะว่าครอบครัวนะคะจะสามารถช่วยเหลือสำหรับภาวะสุดท้ายของผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะคือครอบครัวก็ต้องเตรียมใจยอมรับนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็พยายามลดความเศร้าโศกและความเครียดลงนะคะต่อมานะคะเราก็ควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความรักและความเคารพนะคะดูแลให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีจัดหาอาหารที่เขาชอบและพาไปเที่ยวตามกำลังศักยภาพค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องจัดการธุระตามที่ผู้สูงอายุขอนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องทรัพย์สินการบริจาคหนี้สินพินัยกรรมต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลรักษาและให้กำลังใจค่ะเราต้องให้กำลังใจเขาอย่างใกล้ชิดนะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะไม่รู้สึกอ้างว้างนะคะเปิดบทสวดมนต์ให้เขาฟังผ่อนคลายนะคะหรือว่าให้เขาทำกิจกรรมส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมตามหลักศาสนาที่เขานับถือค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะช่วยเขาเรื่องการเตรียมพิธีกรรมแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายด้วยนะคะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะนอกจากที่เราจะช่วยดูแลทางด้านสุขภาพกายแล้วเนี่ยอย่าละเลยการดูแลทางด้านสุขภาพจิตด้วยนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมจากชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุการจัดทำกิจกรรมต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีได้ด้วยค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไง
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุข

จบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเด็กลักษณะพิเศษกันค่ะตอนที่1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับเด็กลักษณะพิเศษค่ะเรามาดูความหมายนะคะในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในปี2552เนี่ยเขาให้ได้ให้นิยามนะคะเด็กลักษณะพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะคือเด็กที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูและให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะความจำเป็นและความต้องการของเด็กแต่ละคนค่ะนอกจากนั้นนะคะ4เรือนแก้วกังวานนะคะในปี2562ก็ได้ให้นิยามไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความเบี่ยงเบนด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

จากเกณฑ์ที่ปกตินะคะแล้วก็การนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกมิติของพัฒนาการค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้จัดแบ่งเด็กลักษณะพิเศษตามลักษณะต่างๆได้เป็น3ประเภทหลักนะคะโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อการดำรงชีวิตของเด็กค่ะประเภทแรกเลยนะคะคือประเภทเรื่องที่มีความบกพร่องหรือการสูญเสียอวัยวะค่ะประเภทที่2นะคะคือเด็กที่ไร้ความสามารถหรือสูญเสียสมรรถภาพค่ะประเภทที่3นะคะคือการเสียเปรียบหรือการด้อยโอกาสทางสังคมค่ะส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แบ่งนะคะเด็กลักษณะพิเศษไว้เป็น9ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะคือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นนะคะประเภทที่2คือบกพร่องทางการได้ยินนะคะประเภทที่3คือการบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะประเภทที่4คือบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะคะประเภทที่5นะคะคือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ค่ะประเภทที่6คือมีความบกพร่องด้านการพูดและภาษานะคะประเภทที่7คือมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ส่วนประเภทที่8นะคะคือเป็นบุคคลออทิสติกนะคะและประเภทสุดท้ายคือมีการพิการซ้ำซ้อนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้จัดกลุ่มเด็กลักษณะพิเศษเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มที่1นะคะคือเด็กกลุ่มปัญญาเลิศนะคะหรือมีความสามารถพิเศษนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีระดับ IQ นะคะสูงกว่า130ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จหรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆนะคะกลุ่มที่2นะคะคือเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆนะคะเด็กกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นเด็กกลุ่มที่เรียนช้ามีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะ9ประเภทตามที่กระทรวงศึกษาได้แบ่งไปนะคะและเด็กกลุ่มสุดท้ายนะคะคือเด็กกลุ่มยากจนและด้อยโอกาสค่ะเรามาดูเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานะคะจะแบ่งเป็น4ระดับนะคะระดับแรกนะคะคือบกพร่องระดับเล็กน้อยนะคะจะมี IQ อยู่ประมาณ 50-70 นะคะสามารถเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาแล้วก็ฝึกงานทำงานง่ายๆได้นะคะต่อมาคือบกพร่องระดับปานกลางนะคะจะมี IQ อยู่ที่ระดับ 35-49 นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้สามารถฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นนะคะที่จำเป็นที่จะใช้ในการดำรงชีวิตได้นะคะหรือว่าทำงานง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะคือบกพร่องระดับรุนแรงแล้วนะคะจะมีระดับ IQ อยู่ประมาณแค่เพียง 20-34 นะคะกลุ่มนี้จะไม่สามารถเรียนได้นะคะแต่ว่าสามารถฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองบ้างได้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะคือบกพร่องรุนแรงค่ะกลุ่มนี้จะมี IQ ต่ำกว่า20นะคะกลุ่มนี้จะฝึกอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ดูแลค่ะผลกระทบของเด็กลักษณะพิเศษนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นอันดับหนึ่งคือต่อตัวเด็กเองนะคะเด็กอะค่ะเวลาเขามีความผิดปกติหลายระบบเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาต่อด้านร่างกายนะคะแล้วพัฒนาการก็จะไม่สมวัยนะคะซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุค่ะนอกจากนั้นนะคะจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะหวาดกลัวขาดความรักแล้วก็ไม่มั่นใจค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับค่ะต่อครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยเวลาเรามีเด็กลักษณะพิเศษเนี่ยครอบครัวก็จะรู้สึกผิดหวังนะคะบางครอบครัวอาจจะรู้สึกอับอายนะคะแล้วก็วิตกกังวลนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเขายอมรับได้นะคะก็จะมีการปรับตัวนะคะแล้วก็สามารถดูแลเด็กได้ดีนะคะแต่บางครอบครัวเนี่ยปฏิเสธเลยนะคะแล้วก็ยอมรับไม่ได้เนี่ยหรือเขาอาจจะดูแลมากเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านทัศนคติด้วยค่ะในการดูแลเด็กลักษณะพิเศษค่ะผลกระทบต่อมาคือต่อชุมชนและสังคมนะคะสังคมเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณมากขึ้นในการดูแลเด็กกลุ่มนี้นะคะชุมชนก็ต้องจัดสรรนะคะบุคลากรที่มาช่วยดูแลเด็กนะคะเพราะเด็กบางคนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะนอกจากนั้นยังต้องจัดสิ่งแวดล้อมและบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเนี่ยก็จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาวค่ะเรามาดูสิทธิประโยชน์ของเด็กลักษณะพิเศษที่เขาจะได้รับนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือเกี่ยวกับเบี้ยความพิการค่ะผู้พิการทุกคนนะคะที่มีบัตรนะคะแล้วก็มีสมุดประจำตัวนะคะจะได้รับเงินนะคะเป็นเบี้ยความพิการ500บาทต่อเดือนค่ะนอกจากนั้นนะคะรัฐบาลยังได้เตรียมบริการทางการแพทย์นะคะในการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโดยกระบวนการทางการแพทย์26รายการนะคะแล้วมีการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์อีก15ปีค่ะ
นอกจากนั้นนะคะยังมีเงินกู้กองทุนนะคะให้กับครอบครัวของผู้พิการนะคะโดยกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแล้วก็ต้องผ่อนส่งภายใน5ปีนะคะแล้วก็คนดูแลนะคะที่เป็นชื่อในบัตรนะคะผู้พิการเนี่ยก็จะสามารถนำสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็มีสวัสดิการสังคมแล้วก็ล่ามภาษามือให้นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กลักษณะพิเศษนะคะอันดับแรกเลยค่ะการดูแลและฟื้นฟูด้านการแพทย์นะคะจะต้องมีบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะแล้วก็ต้องมีการใช้วิทยาการนะคะจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะนอกจากนั้นนะคะการดูแลและฟื้นฟูสภาพทางด้านจิตใจและสังคมนะคะควรจะเน้นเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเด็กลักษณะพิเศษนะคะแล้วก็การดูแลฟื้นฟูสภาพด้านการศึกษานะคะเราควรส่งเสริมให้เด็กลักษณะพิเศษเนี่ยได้รับการศึกษาในทุกระดับนะคะโดยเน้นการเรียนร่วมกับเด็กปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการดูแลและฟื้นฟูสภาพทางด้านอาชีพการงานค่ะควรจะมีการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะแนวทางในการช่วยเหลือเด็กนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือจะต้องแนะนำเรื่องความผิดปกติให้แก่ครอบครัวเด็กทันทีที่ตรวจพบนะคะชี้แจงสิทธิ์นะคะแล้วก็แนะนำวิธีการจดทะเบียนขอใบรับรองค่ะข้อควรปฏิบัติต่อเด็กลักษณะพิเศษนะคะเราควรจะให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กเป็นพิเศษนะคะให้กำลังใจชี้แนวทางให้เหมาะสมนะคะฝึกหัดให้เด็กสามารถทำงานแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะให้เด็กมีความอดทนใจเย็นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองหรือคนดูแลก็ต้องอดทนและใจเย็นกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ระลึกอยู่เสมอนะคะว่าเด็กลักษณะพิเศษเนี่ยก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเด็กทั่วไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็เป็นเนื้อหาตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับเด็กลักษณะพิเศษค่ะตอนที่2นะคะเด็กที่มีความผิดปกติทางกายภาพค่ะปัญหาที่เจอดับแรกเลยนะคะคือผิดปกติทางการได้ยินนะคะคำจำกัดความตามพ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2550นะคะได้ให้นิยามไว้ว่าคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายนะคะได้แก่ประเภทแรกนะคะคือคนได้ยินความถี่500เฮิรตซ์ถึง1000เฮิรตซ์หรือ2000เฮิรตซ์ในหูที่ข้างดีกว่าในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะในเด็กที่อายุไม่เกินปีนะคะได้ยินเสียงที่มีความดังเกิน40เดซิเบลขึ้นไปจนถึงไม่ได้ยินเสียงค่ะส่วนคนทั่วไปนะคะจะได้ยินเสียงที่มีความดังเกิน55เดซิเบลขึ้นไปจนไม่ได้ยินเสียงค่ะประเภทที่2นะคะคือคนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ค่ะเรามาดูนะคะหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือคนหูหนวกกับคนหูตึงนะคะคนหูหนวกนะคะคือคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายหรือต้องสื่อความหมายโดยใช้ภาษามือนะคะส่วนคนหูตึงนะคะคือคนที่สามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่องช่วยฟังนะคะและสามารถพัฒนาใช้สื่อความหมายจากภาษาพูดได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะที่จะแสดงให้เห็นระดับการได้ยินนะคะเกี่ยวกับระดับความพิการนะคะหูปกตินะคะจะมีค่าเฉลี่ยการได้ยินนะคะต่ำกว่า27เดซิเบลนะคะส่วนหูตึงอันดับ1นะคะก็อยู่ประมาณ27ถึง40นะคะส่วนถ้ามากกว่า93เป็นต้นไปก็จะเป็นหูหนวกนะคะสาเหตุของความผิดปกติด้านการได้ยินนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือมาจากกรรมพันธุ์ค่ะอันดับที่2นะคะคือมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการถูกตบที่กกหูนะคะหรือการใช้เครื่องมือช่วยคลอดที่ไม่เหมาะสมหนีบที่หูนะคะทำให้เกิดหูหนวกค่ะอันดับที่3คือการติดเชื้อนะคะซึ่งมักพบปัญหาจากการติดเชื้อในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคจากหัดเยอรมันภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้หวัดใหญ่คางคุ้มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดหูหนวกได้นะคะแล้วก็อันดับ4ก็คือจากสารพิษหรือยานะคะเพราะว่ายาบางอย่างนะคะก็จะเป็นพิษต่ออวัยวะหูของทารกในครรภ์ได้ค่ะพวกควินินนะคะเอสไพรินเซฟโตไมซินหรือว่าเพนิซิลินค่ะแนวทางในการฟื้นฟูสำหรับเด็กหูตึงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราควรจะให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเด็กนะคะควรมีการฝึกใช้เครื่องช่วยฟังนะคะแล้วก็ฝึกฟังนะคะแล้วก็มีการฝึกอ่านริมฝีปากนะคะเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็พัฒนาภาษาพูดและแก้ไขภาษาพูดค่ะรวมถึงการอนุรักษ์การได้ยินและภาษาพูดนะคะแนะแนวด้านสังคมจิตใจแล้วก็แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพค่ะ
ส่วนการฟื้นฟูสำหรับเด็กหูหนวกนะคะอันดับแรกก็คือให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเด็กนะคะแล้วก็เน้นการฝึกพูดการใช้ในการสื่อสารนะคะแล้วก็ฝึกเรียนพัฒนานะคะภาษามือนะคะแล้วก็แนะแนวด้านสังคมจิตใจแล้วก็การศึกษาและอาชีพค่ะเรามาดูเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบความสามารถในการมองเห็นค่ะก็จะมีทดสอบเบื้องต้นอยู่2 อย่างนะคะคือความชัดของการมองเห็นที่เราเรียก

คำว่า VAVA นะคะก็คือการวัดสายตาเบื้องต้นค่ะว่าระดับการมองเห็นวัตถุใกล้ๆเนี่ยเรามองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่า VA นะคะจะประกอบด้วยตัวเลข2จำนวนนะคะคือ20ทับ40นะคะอันนี้จะเป็นหน่วยฟุตนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยมันจะมีหน่วยเมตรด้วยนะคะซึ่งค่าหน่วยฟุตเนี่ยนะคะตัวเลขก็จะเป็นตัวเศษนะคะแสดงถึงระยะทางนะคะระหว่างไอแผ่นชาร์จนะคะกับตัวผู้ป่วยนะคะเป็นหน่วยฟุตนะคะส่วนตัวที่2นะคะเป็นตัวที่แสดงถึงแถวที่เล็กที่สุดที่ผู้ป่วยหรือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยสามารถอ่านได้จากระยะที่ตรวจก็คือ20ฟุตนะคะคนปกตินะคะจะมีค่าระดับการมองเห็น Visual Acuity เนี่ยอยู่ที่ระดับ 20-20 นะคะหากผู้ป่วยมีค่าระดับการมองเห็นเท่ากับ 20-70 เนี่ยหมายถึงว่าเขาสามารถอ่านตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่พอที่คนปกติเนี่ยอ่านได้จากระยะ70ฟุตนะคะแต่ว่าเขาอ่านได้จากระยะ20ค่ะก็คือตาก็มีปัญหาแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นSnellen นะคะ Snellen chart นะคะซึ่งชาร์ตที่นิยมใช้ในประเทศอื่นเขาจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยที่เห็นบ่อยๆจะเป็นตัวเลขนะคะดูขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะหรือว่าจะมี e chart นะคะพัฒนาต่อมาคือเป็นดูทางด้านขานะคะว่าไอ้3ขาที่ชี้ไปเนี่ยมันชี้ไปทิศไหนนะคะส่วนเด็กน้อยนะคะบางทีเขายังไม่เข้าใจตัวอักษรและตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปภาพค่ะจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมบ้านแล้วก็แอปเปิลนะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นลีชาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นเอเลนชาร์ตที่จะเป็นรูปเค้กรูปมืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้เด็กตอบแต่ส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะยืนอยู่ประมาณ10ฟุตนะคะการทดสอบความสามารถอีกอันหนึ่งนะคะคือ visual field นะคะจะเป็นลานสายตานะคะอันนี้จะดูขอบเขตการมองเห็นโดยไม่กอกตานะคะซึ่งปกติก็จะกว้าง180องศานะคะทีนี้การตรวจลานสายตาก็จะมีหลายแบบนะคะปกติตอนนี้เราก็จะนิยมการใช้ตรวจแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแบบนี้นะคะที่จะวัดสมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้นิยามนะคะของเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นไว้ดังนี้ค่ะกรณีสายตาพิการนะคะหมายถึงการมีสายตาที่ดีที่สุดเมื่อใส่แว่นธรรมดาโดยไม่มีเครื่องช่วยสายตาพิเศษแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นได้น้อยกว่า20ทับ70ฟุตนะคะหรือว่า6ทับ18เมตรค่ะลงไปจนถึง20ทับ300ฟุตนะคะหรือว่า3ทับ60เมตรค่ะหรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า30องศานะคะลงไปจนถึง10องศาค่ะส่วนตาบอดนะคะได้นิยามไว้ว่าคือการที่มีสายตาข้างที่ดีที่สุดเมื่อใส่แว่นตาธรรมดาแล้วนะคะสามารถมองเห็นได้น้อยกว่า20ทับ300ฟุตนะคะหรือว่า3ทับ60เมตรนะคะจนถึงบอดสนิทนะคะหรือมีลานสายตาเฉลี่ยเนี่ยแคบกว่า10องศาค่ะหลักการสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความผิดปกติในด้านการมองเห็นนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องกระตุ้นให้เขาใช้ประสาทสัมผัสที่มีอยู่ค่ะต้องพยายามสอนนะคะให้เขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบถ้วนนะคะโดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงนะคะการมองการสัมผัสการดมกลิ่นและการลิ้มรสค่ะทดแทนการมองเห็นนะคะแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอิสระนะคะอย่าปกป้องหรือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีปัญหาในกลุ่มนี้มากเกินไปนะคะต้องให้เขาเนี่ยพยายามทำอะไรด้วยตนเองนะคะตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะทีนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญเลยสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะเราเรียกกันว่าไม้เท้าขาวนะคะเป็นไม้เท้าสีขาวๆนะคะจะเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลกค่ะซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้นะคะแล้วก็เดินทางได้นะคะต้องมีการฝึกใช้เบื้องต้นนะคะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นนะคะเราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสายตากับเด็กปกตินะคะให้เรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พัฒนาความสามารถในการประเมินตนเองนะคะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระนะคะลดการพึ่งพาผู้อื่นนะคะฝึกการใช้กล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสอื่นๆนะคะแล้วก็ฝึกใช้อุปกรณ์พิเศษค่ะเราต่อมานะคะเรามาดูเด็กที่มีความผิดปกติด้านร่างกายนะคะนิยามก็คือเด็กที่มีความผิดปกติของแขนขาลำตัวและศีรษะนะคะแต่ว่าไม่รวมถึงสายตาแล้วก็การได้ยินค่ะเด็กกลุ่มนี้นะคะมีแนวทางการช่วยเหลือก็คืออันดับแรกนะคะเราจะต้องแนะนำเรื่องความพิการให้ครอบครัวและเด็กทราบค่ะแนะนำสิทธิประโยชน์นะคะแนะนำวิธีจดทะเบียนแล้วก็แนะนำวิธีการขอรับบริการช่วยเหลือค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกก็คือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกับชั้นเรียนปกตินะคะเหมือนกับเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพนะคะแล้วก็เน้นการสื่อสารการสร้างประสบการณ์ชีวิตวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะนอกจากนั้นก็ต้องฝึกทักษะชดเชยกับสิ่ง

สูญเสียไปแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองค่ะนอกเรามาดูเด็กที่มีความบกพร่องด้านการพูดกันนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดเนี่ยก็จะมีทั้งการพูดไม่ชัดการพูดเสียงปกติแล้วก็จังหวะการพูดที่ผิดปกติค่ะการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติด้านการพูดนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขความผิดปกตินะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเขามีโครงสร้างทางด้านอวัยวะที่ใช้พูดอะไรที่ผิดปกตินะคะจะสามารถผ่าตัดแก้ไขหรือว่าทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับที่2นะคะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาค่ะเมื่อพบลักษณะดังต่อไปนี้นะคะลักษณะแรกนะคะคืออายุมากกว่า1ปีนะคะแต่ยังส่งเสียงสระโดยไม่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะอายุเกิน3ปีนะคะยังพูดออกเสียงได้ไม่ครบทุกเสียงนะคะหรือว่าอายุเกิน5ปีแล้วนะคะยังออกเสียงผิดนะคะพูดติดอ่างนะคะหรือพูดรัวนะคะหรือว่าเขาออกเสียงมากเกินดังมากเกินไปนะคะหรือว่าเบามากเกินไปหรือว่าระดับเสียงเนี่ยไม่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะซึ่งพวกนี้นะคะถ้าสมมติเราสามารถวินิจฉัยและแก้ไขได้ตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กที่มีความผิดปกติทางกายภาพค่ะตอนที่3นะคะเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้ค่ะความหมายนะคะกลุ่มแรกเลยเรามาดูเด็กปัญญาเลิศก่อนนะคะความหมายนะคะคือเด็กปัญญาเลิศเนี่ยคือมีความสามารถทางด้านวิชาการนะคะมีความจำเป็นเลิศช่างซักช่างถามนะคะมีความคิดอ่านลึกซึ้งนะคะรู้จักแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งเป็นเลิศอย่างเด่นชัดนะคะปัญหาที่พบบ่อยในเด็กกลุ่มนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะในกรณีที่เด็กถูกละเลยจากครอบครัวนะคะเด็กขาดการเอาใจใส่ที่เหมาะสมนะคะก็จะเรียกเสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะมีความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคมค่ะส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงที่เจอบ่อยๆเลยนะคะเนื่องจากเด็กเขาเป็นเด็กเรียนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถูกกดดันจากครอบครัวและผู้ดูแลมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เขาจะถูกผลักดันนะคะเร่งรัดจากผู้ปกครองและครูนะคะทำให้หมกมุ่นกับการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงนะคะการได้อันดับ1การได้รางวัลนะคะเขาก็จะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะทำให้มีพฤติกรรมการเยื่อหยิ่งแล้วก็อวดดีนะคะแล้วก็ขาดทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปัญญาเลิศเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางด้านสังคมให้เขาได้เหมาะสมค่ะแนวทางในการดูแลด้านการศึกษาแก่เด็กปัญญาเลิศนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องประเมินก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องได้รับนะคะการดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็ครูที่ดูแลเด็กนะคะควรจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ควรจะมีโปรแกรมการเรียนเป็นพิเศษนะคะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการชื่นชมหรือความกดดันที่มากเกินไปค่ะเรามาดูเด็กกลุ่มปัญญาอ่อนนะคะอันนี้ก็ได้พูดไปคร่าวๆบ้างแล้วนะคะนิยามนะคะคือเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติทางด้านความสามารถด้านสติปัญญาหรือมี IQ ที่ต่ำกว่า70นะคะและความบกพร่องทักษะด้านการเรียนรู้และการปรับตัวโดยแสดงอาการก่อนอายุ18ค่ะเราสามารถพบปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะได้ร้อยละ5ของประชากรทั่วไปค่ะระดับของภาวะปัญญาอ่อนนะคะอันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะคะมี4ระดับนะคะจะเห็นได้ว่าประมาณ 85% ของผู้ที่มีปัญหาภาวะปัญญาอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับน้อยนะคะประมาณ 10% อยู่ปานกลางนะคะระดับรุนแรงเนี่ยจะประมาณแค่4แล้วก็รุนแรงมากแค่1นะคะการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะต้องแนะนำเรื่องภาวะปัญญาอ่อนให้ครอบครัวเขาเข้าใจนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับความผิดปกติและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กต่อไปค่ะ2นะคะแนะนำวิธีการจดทะเบียนคนพิการและสิทธิประโยชน์นะคะ3นะคะแนะนำวิธีการขอรับบริการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและ4คือเข้ากระบวนการฟื้นฟูค่ะต่อมานะคะเด็กกลุ่มอาการดาวนะคะจะมีสาเหตุนะคะก็คืออันดับแรกเลยคือเกิดจากโครโมโซมนะคะโครโมโซมมันผิดปกตินะคะปกติคนเราจะมีโครโมโซมอยู่23คู่นะคะหรือ46นะคะ46อันนะคะแต่ในเด็กดาวเนี่ยเขาจะมีถึง47อันนะคะจะเกินมาอันหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกินไปที่โครโมโซมคู่ที่21ค่ะการดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องเน้นเรื่องการแนะนำการดูแลนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จัดบริการฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กเขาส

0: ามารถช่วยเหลือตนเองได้พอสมควรนะคะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ค่ะต่อมาเป็นกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองนะคะสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วเด็กเนี่ยจะมีพัฒนาการล่าช้าภาษานะคะขาดความสนใจในการอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นนะคะมีพฤติกรรมการทำอะไรซ้ำๆหรือมีความสนใจที่จำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะเด็กออทิสติกจะมีความหลากหลายของอาการนะคะตั้งแต่เด็กออทิสติกที่เรียนเก่งมากๆนะคะจนไปถึงเด็กออทิสติกที่มีพัฒนาการล่าช้านะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการวินิจฉัยเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะยิ่งวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็รักษาเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะจะทำให้การพยากรณ์โรคเนี่ยดีกว่าการรักษาเมื่ออายุมากๆแล้วนะคะปกตินะคะเด็กเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการเด็กออทิสติกจะเริ่มแสดงอาการก่อนอายุ3ขวบนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากการพูดช้านะคะเลี่ยนไม่ค่อยหันไม่ตอบสนองไม่สบตานะคะแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะคะความผิดปกติแรกที่เจอบ่อยนะคะคือความผิดปกติทางด้านการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นค่ะในขวบปีแรกนะคะเขาจะไม่ชอบให้อุ้มนะคะเขาจะไม่จ้องมองเขาจะไม่สบตาเขาจะไม่ส่งภาษาหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะส่วนวัย 2-3 ขวบนะคะความผิดปกติมันจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะเขาจะไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้นะคะแล้วก็ไม่ตอบสนองเวลาเรียกนะคะแล้วก็ไม่เรียนแบบท่าทางนะคะแล้วก็จะใช้มือแทนการชี้นะคะก่อนวัยเข้าเรียนนะคะเขาจะขาดทักษะการเข้าสังคมอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่สนใจที่จะเข้าหาหรือเล่นกับใครนะคะจะเดินอยู่ในสนามคนเดียวเล่นคนเดียวนะคะวัยเรียนนะคะก็จะมีปัญหามากขึ้นนะคะจะไม่มีเพื่อนนะคะเก็บตัวไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ค่ะส่วนความผิดปกติด้านการใช้ภาษานะคะเขาก็ประมาณครึ่งนึงเลยนะคะเด็กออทิสติกจะไม่สามารถพูดได้เท่าไหร่นะคะจะส่งเสียงอ้อแอในวัยปีแรกนะคะแล้วก็จะใช้ภาษาส่วนตัวนะคะรู้กันแค่คนเดียวนะคะแล้วก็พูดวลีซ้ำๆที่ไม่มีความหมายนะคะใช้สรรพนามแปลกๆแล้วก็ใช้โทนเสียงแปลกๆนะคะส่วนแล้วก็จะมีพฤติกรรมซ้ำๆนะคะแล้วก็มีความสนใจจำกัดนะคะเดินเล่นก็จะเดินเล่นอยู่ชั้นเดิมๆเปิดปิดสวิตช์นะคะมองวัตถุเดิมๆเล่นอะไรที่ชอบหมุนๆได้นะคะวิดีโอเฉพาะอย่างซ้ำๆแล้วตอนเฉพาะตอนนี้นะคะดูแล้วดูอีกนะคะแล้วก็ชอบเรียงของเป็นแถวๆนะคะแล้วก็ชอบให้มันแบบเรียงเป็นระเบียบไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะปรับตัวค่อนข้างยากนะคะต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะชอบทำอะไรซ้ำๆนะคะส่วนความผิดปกติก็จะมีพวกภาวะและอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นภาวะปัญญาอ่อนโรคลมชักสมาธิสั้นซึมเศร้านะคะหรือว่ามีการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีนะคะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเลือกกินนะคะจะบางทีจะกินอะไรที่มันกินไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่บางคนจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยนะคะหรือว่าทำลายตนเองค่ะการรักษาโรคออทิสติกนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ฝึกพูดค่ะแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการนะคะจัดการศึกษาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บางรายอาจจะรักษาด้วยการใช้ยานะคะแต่โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะคือเราเน้นแค่เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ค่ะแล้วก็ดูแลตนเองได้ค่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเด็กซนแล้วก็สมาธิสั้นนะคะเด็กซนและสมาธิสั้นนะคะความหมายที่เราเรียกกันว่า ADHD นะคะคือกลุ่มอาการที่ประกอบไปด้วยมีอาการซนไม่อยู่นิ่งหุนหันพลันแล่นนะคะและขาดสมาธิค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเราพบว่ามีเยอะขึ้นนะคะประมาณ5%ของเด็กในวัยเรียนเลยนะคะอาการหลักๆนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะคือขาดสมาธิอยู่ไม่นิ่งนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะวักแวกง่ายยุกยิกนะคะแต่ส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยก็จะดื้อนะคะเกเรก้าวร้าวนะคะมีโรคทางจิตเวชอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ทำงานไม่เสร็จนะคะผลงานไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะขี้ลืมนะคะจะเล่นผัดโผนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็จะรอคอยไม่ค่อยได้นะคะการที่เราให้ความช่วยเหลือนะคะหลักๆเลยคือเราต้องเน้นการผสมผสานระหว่างการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการทานยาค่ะใช้ร่วมกันนะคะจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ผลค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องอธิบายให้พ่อแม่และผู้ปกครองหรือครอบครัวเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเด็กมีความผิดปกตินะคะเราต้องดูแลอย่างไรนะคะอันดับ2คือต้องให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนคนที่ดูแลนะคะอันดับ3คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันดับ4คือต้องรักษาด้วยยาควบคู่กันไปค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ

0: ทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไรหากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องการให้การปรึกษาในงานอนามัยครอบครัวนะคะตอนที่1 นะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้ก่อนนะคะว่าการให้การปรึกษาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะการให้การปรึกษาเนี่ยมันคือกระบวนการนะคะซึ่งเป็นกระบวนการการช่วยเหลือทางจิตวิทยานะคะเราจะต้องประกอบด้วยความเชื่อแล้วก็ความคาดหวังนะคะแล้วก็เน้นให้เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาจากอารมณ์และความรู้สึกนะคะแล้วก็ต่อมานะคะการให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การปรึกษาแล้วก็ผู้รับการปรึกษาตลอดกระบวนการนะคะข้อที่3นะคะการสื่อสารนะคะจะต้องเป็น2ทางนะคะมันจะไม่ใช่การอบรมสั่งสอนจากที่ผู้ให้การปรึกษาพูดเพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่การบ่นระบายความในใจจากผู้รับการปรึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะจะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้ง2ฝ่ายค่ะต่อมาคือข้อ4นะคะคือการให้การปรึกษาเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะคะมันจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยนะคะแล้วก็ตกลงเป้าหมายกันนะคะแล้วก็ต้องมีขั้นตอนมีผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีการใช้ทักษะที่เหมาะสมด้วยนะคะลักษณะต่อมาข้อที่5นะคะคือเราเนี่ยจะต้องยึดผู้รับบริการหรือผู้รับการปรึกษาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยให้เป้าหมายเนี่ยเป็นไปตามเพื่อประโยชน์ของผู้รับการปรึกษานะคะไม่ใช่ยึดที่ผู้ให้การปรึกษานะคะว่าเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะคือเราเนี่ยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องมีสติแล้วก็ระลึกรู้ถึงปัจจุบันนะคะรวมถึงผู้รับการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องระลึกรู้ถึงปัจจุบันด้วยว่าสิ่งที่เราจะมาทำกระบวนการกันเนี่ยมันเป็นขั้นตอนณปัจจุบันนะคะแล้วก็เราจะต้องดูนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความเชื่อที่มากระทบณปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะไม่ใช่ล้ำลึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงอนาคตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือการให้การปรึกษาเนี่ยจะไม่มีข้อสรุปนะคะหรือไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวนะคะข้อสรุปเนี่ยจากการให้การปรึกษาเนี่ยมันอาจจะจบลงขณะใดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกตามแรงจูงใจของผู้รับการปรึกษาเป็นสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะว่าการให้การปรึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่กระบวนการที่ตัดสินถูกผิดนะคะแต่มันจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขนะคะแล้วก็พิจารณาเห็นทางเลือกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะโดยผู้ให้การปรึกษาจะเป็นคนที่ดึงศักยภาพของผู้รับการปรึกษาที่มีนะคะให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะคะบทบาทของเรานะคะคือเป็นกระจกสะท้อนนะคะให้เขาเห็นนะคะว่าตัวเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะคะการให้การปรึกษานะคะจะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการนะคะคาร์ลส์โรเจอร์นะคะเป็นนักจิตวิทยานะคะที่ริเริ่มกระบวนการการให้การปรึกษาทางจิตวิทยานะคะเขาเสนอคุณสมบัติที่จำเป็นนะคะของผู้ให้การปรึกษาอยู่3ประการนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือผู้ให้การปรึกษาที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเอมพาธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการนะคะผ่านจากประสบการณ์ภายในจิตใจของตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องมีคุณลักษณะคือเราต้องมีความปรารถนาดีโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขนะคะยอมรับผู้ที่มารับการปรึกษาอย่างที่เขาเป็นนะคะแล้วก็ละวางความคาดหวังของเรานะคะแล้วก็มุมมองความเชื่อของเราเนี่ยลงนะคะไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะและข้อสุดท้ายนะคะเราจะต้องมีความสอดคล้องจริงใจนะคะที่เรียกว่าคอนคูเอนนะคะคอนคูเอนเนี่ยจะเป็นการแสดงออกภายนอกกับสิ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดภายในที่สอดคล้องกันนะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ยจะค่อนข้างยากแล้วก็ต้องฝึกฝนกันหลายปีเลยนะคะทีนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ให้การปรึกษานะคะอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่อาจารย์เคยเน้นไว้ว่าบทบาทของเรานะคะคือกระจกสะท้อนนะคะเราจะไม่ใช่คนที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาแต่เราจะเป็นผู้ร่วมทางนะคะเดินเคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถเลือกสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่ลงตัวสำหรับตัวเขานะคะแล้วก็เราก็จะไม่วางอำนาจเหนือเขานะคะแล้วก็นอกจากเป็นผู้ร่วมทางแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะคือเราต้องคอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของเขานะคะไม่ได้เข้าไปแก้แต่ให้ข้อเสนอแนะนะคะช่วยเขารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะนอกจากนั้นเราจะเป็นผู้ส่งเสริมนะคะคือส่งเสริมให้เขาเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นนะคะและเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะสร้างบรรยากาศให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เกิดความไว้วางใจเพียงพอนะคะพอที่เขาจะเปิดเผยเรื่องราวและความรู้สึกภายในของเขา ออกมานะคะและสุดท้ายบทบาทของเราก็คือผู้ประสานค่ะเราจะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะคะ

ค่ะเพราะว่าการทําการปรึกษาเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานค่ะการที่จะเป็นผู้ให้การปรึกษานะคะเราจะต้องมีทักษะหลายอย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่นักศึกษาจะต้องมีก็คือทักษะการฟังค่ะทักษะการฟังเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานที่สุดของกระบวนการการให้การปรึกษานะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติหลากหลายนะคะแต่ที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือแนวปฏิบัติของเลตเตอร์ค่ะตามตัวอักษรเลยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6อย่างค่ะอันดับแรกเลยคือจะต้องมีการมองสังเกตท่าทางสีหน้าของผู้รับการปรึกษานะคะมีการตั้งคำถามเพื่อให้เขาเกิดกระบวนการสำรวจภายในนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขัดนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรื่องนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะและสุดท้ายคือจะต้องมีการตอบสนองของการฟังนะคะผลจากการฟังนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจอารมณ์และมุมมองของผู้รับการปรึกษาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าให้ระวังเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่เน้นเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะการที่เรารับฟังมากเกินไปมันจะกลายเป็นแค่ผู้ที่รับการระบายนะคะมันจะไม่ทำให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ทักษะอื่นๆร่วมด้วยนะคะทักษะต่อมานะคะคือการสังเกตค่ะการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่สังเกตท่าทางกริยาอย่างเดียวนะคะเราต้องสังเกตคำพูดภาษาที่ใช้ด้วยนะคะเราต้องดูความสอดคล้องและความขัดแย้งของคำพูดกับพฤติกรรมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกและความคิดของผู้มารับบริการนะทำให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิดความไว้วางใจกับเรานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าใจเขาแล้วเขาเนี่ยก็จะได้พูดในสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญต่อไปนะคะทักษะที่3นะคะคือทักษะเรื่องการใส่ใจค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะต้องแสดงพฤติกรรมการใส่ใจด้วยภาษาพูดนะคะแล้วก็ภาษาท่าทางของเราด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเต็มใจนะคะกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็สนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของเขานะคะรวมถึงให้เกียรติแล้วก็ยอมรับเขาด้วยนะคะทักษะการใส่ใจนะคะมันก็จะมีการทำได้หลายอย่างนะคะโดยหลักๆคือเราจะต้องมีการประสานสายตากับผู้รับการปรึกษาในขณะที่เรารับฟังนะคะแล้วก็จะมีท่าทีตอบรับนะคะเช่นการพยักหน้านะคะการพูดตอบรับนะคะแล้วก็ใช้คำพูดที่สัมพันธ์กับคำพูดของเขานะคะแล้วก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายค่ะทักษะที่ต่อมาคือทักษะการถามนะคะการถามเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของการให้การปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าทักษะตรงนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยได้เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าได้เกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของผู้รับบริการมากขึ้นนะคะลักษณะของคำถามจะมีคำถามทั้งปลายเปิดและปลายปิดนะคะปลายปิดก็คือจะใช่หรือไม่ใช่นะคะปลายเปิดก็คือจะเป็นให้เขาได้ตอบและบรรยายนะคะซึ่งเราต้องใช้ลักษณะคำถามทั้งสองแบบเลยนะคะแนวทางปฏิบัตินะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเน้นใช้ปลายเปิดเป็นหลักนะคะแล้วก็เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าการถามว่าทำไมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจับผิดเหมือนเขาทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะหลีกเลี่ยงเช่นถามว่าอย่างไรแทนนะคะต่อมานะคะคือทักษะการเงียบนะคะทักษะการเงียบเนี่ยคือเราไม่ใช่เงียบเฉยๆให้เกิดเดดแอร์นะคะแต่เราต้องจงใจนะคะจงใจให้เกิดการเงียบนะคะแล้วก็มีการที่เราต้องเหละจังหวะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นทักษะที่ฝึกนิดนึงนะคะการเงียบจะมี2แบบนะคะคือการเงียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกนะคะแล้วก็การเงียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกทางลบนะคะเพราะฉะนั้นการเงียบเนี่ยมันก็จะเงียบหลายอย่างเช่นเว้นจังหวะการพูดนะคะเงียบตอนที่เวลาเขาพูดออกมานะคะเราต้องสังเกตว่าเอ๊ะเขาเงียบเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจหรือเปล่าหรือเขากำลังคิดอยู่นะคะหรือเขากำลังแบบเหนื่อยนะคะแล้วเขาพักนะคะการเงียบในทางลบอย่างที่บอกนะคะคือเขาไม่สบายใจเขาอึดอัดเขาไม่อยากพูดนะคะอันนี้เราก็ต้องพยายามปรับนะคะให้เขารู้สึกปลอดภัยมากพอนะคะทักษะต่อมานะคะคือการทวนซ้ำนะคะการทวนซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการพูดออกมาเล่าออกมานะคะแล้วเราก็พูดอีกรอบนึงนะคะให้เขารู้สึกนะคะว่าตกลงแล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะการทวนซ้ำมีทั้งหมด4ประเภทนะคะคือทวนซ้ำอย่างเดียวกับสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยผู้รับการปรึกษาพูดออกมาหรือว่ามีการทวนซ้ำเพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มสรรพนามให้เขาเห็นมุมมองมากขึ้นนะคะหรือทวนซ้ำเฉพาะประเด็นที่สำคัญเพียงส่วนเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นการสรุปนะคะทักษะที่7นะคะคือการสะท้อนความรู้สึกนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นเสมอนะคะว่าบทบาทของเราคือการเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเขาอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทักษะนี้ก็จะเป็นความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาที่แสดงออกมานะคะทั้งทางผ่านวาจาภาษากายและการสื่อสารกับอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ถึงความเข้าใจ
ของเขาแล้วก็ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้แสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวมากขึ้นนะคะทักษะสุดท้ายนะคะคือการสรุปความนะคะในทุกๆกระบวนการการให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมประเด็นที่สำคัญนะคะด้วยถ้อยคำที่กระชับนะคะครอบคลุมเนื้อหาและความรู้สึกและกระบวนการที่ให้การปรึกษาค่ะเรามาดูกันที่องค์ประกอบของการให้การปรึกษานะคะเนื่องจากการให้การปรึกษาเนี่ยมันมีขั้นตอนหลากหลายนะคะเราก็จะมาเริ่มดูเลยว่าเราจะต้องเริ่มขั้นตอนอะไรกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องมีการเริ่มกระบวนการร่วมกันค่ะเวลาการให้การปรึกษาเนี่ยมันก็ยังใหม่ทั้งคู่นะคะบางทีมันก็รู้สึกเขินอายตะขิดตะขวงเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาละค่ะที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เขารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยพอที่จะเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะคะเมื่อเราเริ่มกระบวนการร่วมกันนะคะเราก็ต้องมีการนำบทสนทนามาเข้าประเด็นนะคะให้เขาไม่ได้มีแต่น้ำนะคะให้เขาเข้าเรื่องนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้ทราบถึงประเด็นที่เรากำลังคุยกันที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเจาะลงไปที่ปัญหาได้นะคะข้อที่3นะคะการสื่อสารนะคะผู้ให้การปรึกษาแล้วก็ผู้รับการสื่อสารจะต้องมีการสื่อสารทั้ง2ทางนะคะโดยการใช้คำพูดกริยาท่าทางสีหน้าแววตาค่ะแล้วก็ต้องมีการจูงใจนะคะเพราะการจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องมีการยอมรับนับถือนะคะในฐานะบุคคลนะคะในฐานะผู้ที่ให้การปรึกษาเนี่ยมีแก่ผู้รับการปรึกษานะคะแล้วก็ต้องมีการสำรวจปัญหาร่วมกันนะคะโดยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องใช้ทักษะต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการตั้งคำถามนะคะเพื่ออำนวยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยได้สำรวจปัญหาของตนเองแล้วก็ความต้องการของตนเองภายในนะคะแล้วก็เราจะต้องมีเกี่ยวกับขั้นตอนการจับประเด็นปัญหานะคะเพราะว่าเวลาเราสำรวจปัญหาเราจะเจอปัญหามากมายนะคะเราต้องมีการจับประเด็นว่าตกลงรับปัญหาคืออะไรนะคะแล้วตกลงเขาจะต้องการให้เรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วจะต้องไปยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นพอเราจับประเด็นได้แล้วเราก็ต้องมาเซตโกหรือตั้งเป้าหมายนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นหัวใจของกระบวนการการให้การปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยกระบวนการให้การปรึกษาในเซสชันนี้หรือครั้งนี้ก็จะล้มไปเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะพอเราเซตโกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาแก้ปัญหานั้นค่ะตามโกตามขั้นตอนของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราต้องมีกระบวนการจบการปรึกษานะคะคือต้องมีการสรุปนะคะเราต้องให้เขาเห็นนะคะว่าเขาจะนำไปทดลองแก้ปัญหาหรือนำการบ้านไปฝึกต่อยังไงนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่1แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษาค่ะตอนที่2นะคะการให้การปรึกษาในชีวิตครอบครัวนะคะการให้การปรึกษาในชีวิตครอบครัวนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเริ่มต้นของชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวทุกๆคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความคาดหวังนะคะว่าเราจะต้องมีความสุขแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราจะต้องยั่งยืนนะคะสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วเนื่องจากที่เรา2คนเนี่ยมาจากครอบครัวที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างระหว่างคู่สมรสนะคะการเตรียมความพร้อมและการให้การปรึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะการให้การปรึกษาก่อนเริ่มชีวิตคู่ค่ะการให้การปรึกษาก่อนเริ่มชีวิตคู่นะคะก็จะต้องมีด้านสุขภาพนะคะโดยจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะเราจะต้องมีการให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวร่วมกันนะคะว่าจะมาอยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างไรนะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องลูกค่ะแล้วพอเรามีการเริ่มชีวิตคู่นะคะเราก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภาวะวิกฤตในชีวิตคู่ขึ้นนะคะภาวะวิกฤตในชีวิตคู่นะคะคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์โศกรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรักษาใจให้สงบนะคะเราจะต้องมั่นคงนะคะเจตนาดีไม่คาดหวังนะคะแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะรู้สึกรับฟังแล้วก็ไม่ทุกข์ร่วมนะคะเอมพาธีได้แต่ไม่ซิมพาธีค่ะแล้วก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะใช้คำถามสร้างความเข้าใจนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราจะต้องวางตัวเป็นกลางค่ะจะต้องไม่ลำเอียงไม่ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดนะคะแล้วก็โฟกัสที่ปัจจุบันนะคะไม่ชวนเขาวนเวียนไปในอดีตหรือกังวลในอนาคตนะคะต้องทำให้เขาเนี่ยเห็นปัจจุบันและเห็นทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคำปลอบใจห้วนๆนะคะเช่นไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ดีเอง
หรือว่าใจนะเพราะว่าคำพวกนี้ค่ะไม่ช่วยอะไรเลยและทำให้แย่ลงนะคะแล้วก็มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงค่ะชี้ให้เขาเห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงภายในเขาได้นะคะโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเองค่ะแล้วก็เสนอทางเลือกเฉพาะหน้านะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปรับบริการหรือจะทำยังไงต่อไปได้นะคะ

คะการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพนะคะในภาวะวิกฤตนะคะนักศึกษาต้องจำไว้เลยว่าเรามุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในนะคะแล้วก็ลดการวิพากษ์วิจารณ์คู่กรณีนะคะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2ค่ะการให้การปรึกษาในชีวิตครอบครัวค่ะตอนที่3นะคะการให้การปรึกษาครอบครัวในปัญหาที่พบบ่อยนะคะอันดับแรกเลยคือพฤติกรรมเด็กนะคะตรงนี้นะคะหลักๆของหน้าที่ของเราคือเราต้องค่อยๆวิเคราะห์สาเหตุนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็เกิดจากปัจจัยจากทัศนคติแล้วก็ความคาดหวังจากตัวของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะรวมถึงเราจะต้องทบทวนลำดับเหตุการณ์แล้วก็ต้องตีความเรื่องการตัดสินเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะข้อที่2นะคะเราต้องช่วยให้พ่อแม่เขาเข้าใจวงจรปฏิสัมพันธ์ภายในระบบนะคะการเกิดพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมเด็กส่งผลต่อพ่อแม่หรือพฤติกรรมพ่อแม่ส่งผลต่อเด็กเท่านั้นนะคะมันเป็นพฤติกรรมพ่อแม่และเด็กส่งผลร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เขาเห็นวงจรนี้นะคะก่อนที่จะทําการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าใจนะคะปัจจัยจิตใจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงพฤติกรรมนั้นนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะข้อที่4นะคะเราจะต้องลดแรงจูงใจนะคะในพฤติกรรมทางลบนะคะแล้วก็เสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ต้องให้พ่อแม่เขาตระหนักถึงความคาดหวังนะคะว่าเขามีความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือเปล่าที่เขาใส่ไปที่เด็กนะคะวิธีในการปรับพฤติกรรมเด็กนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกพฤติกรรมที่เราต้องการนะคะเอาแค่พฤติกรรมเดียวเลยค่ะไม่ต้องปรับทุกพฤติกรรมนะคะเน้นพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดมีความถี่เยอะนะคะคือทำบ่อยแล้วก็มีผลกระทบเยอะนะคะเมื่อเราเลือกพฤติกรรมเสร็จนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะว่าตกลงแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นหรือว่าลดพฤติกรรมนั้นนะคะโดยดูช่วงระยะเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ต้องมีการเลือกเทคนิคนะคะที่จะลดและเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะทีนี้นะคะเรามาดูพฤติกรรมเด็กแล้วเรามาพฤติกรรมวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 12-13 ปีจนถึง18ปีนะคะซึ่งหน้าที่หลักๆนะคะของการให้การปรึกษาวัยรุ่นเนี่ยอันดับแรกเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับวัยรุ่นนะคะให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากเพียงพอแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพเขานะคะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้นะคะแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังเขานะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยเชื่อนะคะว่าเขาเนี่ยควบคุมตนเองได้นะคะแล้วตัดสินใจเองได้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเล่าเรื่องของเขาเองได้อย่างอิสระค่ะรวมถึงช่วยให้เขาค้นหาตัวเองนะคะความจริงที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกบางอย่างนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาไม่รู้สึกผิดนะคะที่เขาจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเป็นแง่ลบออกมานะคะแล้วก็ช่วยให้เขายอมรับทัศนคติและการตัดสินจากผู้อื่นค่ะนอกจากนั้นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินวัยรุ่นนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าวัยรุ่นคนนั้นจะเป็นคนเลวนะคะหรือเป็นคนไม่ดีแต่ว่ามันแค่เป็นทางเลือกที่ผิดนะคะแล้วก็ต้องช่วยให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเองนะคะไม่ใช่ไปแบบสั่งให้เขาเปลี่ยนหรือไปครอบงำให้เขาเปลี่ยนนะคะเขาต้องเปลี่ยนด้วยตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องให้รางวัลภายในนะคะให้รางวัลภายในเช่นการชื่นชมนะคะให้รู้สึกเขารู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตนเองนะคะซึ่งการให้รางวัลภายในเนี่ยจะได้ผลดีกว่ารางวัลภายนอกพวกสิ่งของนะคะต่อมาคือการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยยากนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลากหลายนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของครอบครัวมันจะเป็นครอบครัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดความรักและความอบอุ่นนะคะแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ของครอบครัวเขาสมบูรณ์ไหมความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาเป็นยังไงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นยังไงแล้วมีความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะค่อนข้างยากนะคะที่จะทำให้การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะมันก็เลยต้องมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อนค่ะแสดงความชื่นชมนะคะในสิ่งที่ดีที่เขายังมีอยู่ในตัวนะคะให้เขารู้สึกว่าเขามีศักยภาพนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดแรงจูงใจนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนและติดตามการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สร้างคุณค่านะคะความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การให้ข้อมูลและเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะการจะเริ่มการปรึกษาได้นั้นนะคะอันดับสำคัญที่สุดคือเราจะต้องแนะนำกับครอบครัวเขานะคะแล้วก็ต้องจำแนกผู้เสพสารเสพติดนะคะกำหนดแนวทางในการให้บริการนะคะประเมินผู้รับการบริการอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดตามผลแล้วก็จัดรูปแบบกิจกรรมนะคะเพื่อช่วยเหลือเขาค่ะทีนี้เรามาดูการแก้ปัญหา
ความรุนแรงนะคะความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะความรุนแรงมีหลายอย่างมากนะคะความรุนแรงระหว่างคู่สมรสนะคะระหว่างความรุนแรงต่อลูกและความรุนแรงต่อพ่อแม่สูงอายุนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเกิดจากความผูกพันที่สับสนและผิดปกตินะคะรูปแบบของครอบครัวที่ซับซ้อนนะคะการมีอำนาจที่ไม่สมดุลนะคะความตึงเครียดภายในครอบครัวความคิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บทบาทที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะงั้นหน้าที่หลักๆของเรานะคะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องให้พื้นที่ความปลอดภัยเขานะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้

0: ที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการลุกลามจนไม่สามารถรักษาได้แล้วนะคะแพทย์เนี่ยต้องเน้นการดูแลแบบประคับประคองนะคะจนกว่าจะเสียชีวิตไปนะคะซึ่งภาวะระสุดท้ายของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมี5ระยะนะคะโดยเริ่มจากระยะปฏิเสธความจริงโกรธต่อรองเศร้าโศกแล้วก็ยอมรับความจริงนะคะหน้าที่หลักๆของเรานะคะคือเน้นเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจนะคะแล้วเรื่องการเตรียมความพร้อมของครอบครัวเขานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการสื่อสารระหว่างสมาชิกแล้วก็ต้องดูแลหลังสูญเสียด้วยนะคะสนับสนุนให้ครอบครัวเขาจัดการกับความเศร้าโศกแล้วก็การปรับตัวหลังจากที่เข้าสูญเสียค่ะหน้าที่หลักๆของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะคือต้องจัดให้เขาพบกับแพทย์นะคะเปิดโอกาสให้ครอบครัวเนี่ยซักถามข้อมูลจากแพทย์โดยตรงเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยและครอบครัวนะคะว่าเขารับรู้ตรงกันไหมนะคะรับรู้ถึงขั้นตอนไหนนะคะแล้วก็ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ประเมินความคิดความรู้สึกความคาดหวังนะคะแล้วก็ต้องมอบหมายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยในด้านไหนนะคะรวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยจัดระบบในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ให้เขายอมรับกลไกแห่งความตายตามธรรมชาติค่ะและสุดท้ายก็คือต้องอนุญาตให้เขาได้แสดงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเก็บความรู้สึกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่3การให้การปรึกษาของครอบครัวในปัญหาที่พบบ่อยค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์

0: ายแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องการวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะตอนที่1 นะคะการวางแผนงานอนามัยครอบครัวค่ะงานอนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์นะคะจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีดำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วก็ต้องมุ่งเน้นการดูสุขภาพแบบองค์รวมนะคะครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วเราก็ต้องมีการจัดบริการนะคะอนามัยครอบครัวและการเจริญพันธุ์เนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องวางแผนนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการบูรณาการจากบุคลากรทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ต้องมีการจัดบริการที่ครอบคลุมนะคะทั้งในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิค่ะเรามาดูความหมายของการวางแผนงานอนามัยครอบครัวกันนะคะมันคือกระบวนการการกำหนดอนาคตล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะคะในการจัดการบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาวะของทุกกลุ่มวัยค่ะโดยเราจะต้องเน้นการส่งเสริมนะคะทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสนับสนุนการบริการด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงฟื้นฟูสภาพนะคะรวมถึงการเสริมสร้างภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีค่ะแล้วก็เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะคะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากการวางแผนจากทุกภาคส่วนนะคะทีนี้ความสำคัญนะคะมันก็มีทั้งจากองค์กรบุคลากรผู้นำองค์กรแล้วก็จากประชาชนนะคะก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะคะนักศึกษาก็ลองไปอ่านดูนะคะในส่วนของประเภทของแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แผนนะคะเราจะเริ่มจากแผนนโยบายหรือ policy plan นะคะมันคือการวางแผนในระดับสูงสุดนะคะโดยผู้บริหารสูงสุดค่ะเมื่อเราวางแผนนโยบายเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะต้องมาวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือแผนยุทธศาสตร์ต่อไปนะคะซึ่งแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์นะคะเป้าหมายกลยุทธ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะแบ่งเป็น3ระดับนะคะคือระดับองค์การนะคะหรือระดับสูงนะคะระดับฝ่ายคือระดับกลางหรือว่าระดับปฏิบัติการนะคะแล้วก็เราเสร็จสิ้นจากแผนกลยุทธ์แล้วนะคะเราก็ต้องมาทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งแผนปฏิบัติการนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะตัวชี้วัดชื่องานนะคะชื่อโครงการที่ดำเนินการแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยแผนปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับผู้บริหารระดับต้นค่ะเรามาดูหลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัวกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะการวางแผนการดำเนินงานจะต้องเน้นทั้งเชิงรับและเชิงรุกนะคะเชิงรับเนี่ยก็คือเราอยู่เฉยๆนะคะมีผู้รับบริการเข้ามาหาเรานะคะในขณะที่เชิงรุกเนี่ยคือเราต้องเข้าไปหาผู้รับบริการนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะจะต้องครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องวางแผนให้มีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าการดำเนินงานอนามัยครอบครัวเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมนะคะให้แผนเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะแล้วก็มีทางเลือกในการดำเนินงานไว้หลายทางเลือกนะคะและสุดท้ายคือเราจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะควรให้ชุมชนน่ะมาช่วยกันวางแผนนะคะแล้วก็รับฟังนะคะสิ่งที่ชุมชนเขามองว่าเขาเป็นปัญหาและเขาอยากที่จะให้การเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการการวางแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะจะประกอบไปด้วย6กระบวนการนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความต้องการของชุมชนค่ะแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะคะของปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะคะเราก็ต้องคัดเลือกกลวิธีนะคะที่จำเป็นนะคะที่จะแก้ไขปัญหาสูงสุดเนี่ยมาดำเนินการก่อนนะคะรวมถึงจะต้องเลือกคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดด้วยนะคะแล้วก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆค่ะเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จนะคะก็จะต้องมีการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมนะคะแล้วก็การลงมือปฏิบัติค่ะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผลและประเมินผลโครงการค่ะ เรามาดูขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ในงานอนามัยครอบครัวกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์งานของอนามัยครอบครัวหรือที่เราเรียกกันว่า SWOT analysis นะคะคือวิเคราะห์ว่าภายในหน่วยงานของเรานะคะมีศักยภาพเพียงพอด้านใดบ้างนะคะแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะรวมถึงวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้นะคะมาทำการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจค่ะแล้วก็กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนะคะแล้วก็เราจะต้องกำหนดเป้าประสงค์นะคะโดยเป้าประสงค์เนี่ยจะต้องมีตามประเด็นยุทธศาสตร์นะคะเช่นถ้าเรามี10ยุทธศาสตร์เราก็ต้องมี10เป้าประสงค์ค่ะแล้วก็ต้องกำหนด KPI หรือตัวชี้วัดแล้วก็เป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆด้วยนะคะโดยแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยนอกจากมีเป้าหมายแล้วเราจะต้องมีการระบุผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็เป้าหมายโดยรวมด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมายในรายงานพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ระบุเรื่องการใช้ทรัพยากรในแต่ละตัวชี้วัดนั้นด้วยนะคะเพื่อให้งานสำเร็จค่ะและต่อมานะคะเราก็จะต้องกำหนดกลยุทธ์ค่ะโดยกลยุทธ์เนี่ยเราต้องพิจารณาจาก SWOT analysis นะคะโดยการทำ SWOT matrix นะคะหรือว่าทาวเมทริกก็ได้นะคะโดยจะมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ค่ะคือจะเป็นเชิงรับเชิงพัฒนาเชิงรุกนะคะหรือการพลิกแพลงนะคะซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ SWOT ที่เราทำตอนแรกค่ะทีนี้เรามาดูแผนปฏิบัติการกันนะคะแผนปฏิบัติการส่วนแผนระยะสั้นนะคะประมาณ1ปีนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์โครงการกิจกรรมนะคะวัตถุประสงค์โครงการตัวชี้วัดแผนงานหรือโครงการของเรานะคะกิจกรรมที่เราจะทำนะคะเป้าหมายรายละเอียดงบประมาณนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะซึ่งการจัดทำแผนกิจกรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะคะระดับตำบลหรือหมู่บ้านนะคะแล้วก็มุ่งเน้นผลสำเร็จของโครงการที่จะทำในระดับพื้นที่ค่ะอันนี้ก็คือองค์ประกอบนะคะของการวางแผนปฏิบัติงานนะคะในระดับแบบดั้งเดิมนะคะของแผนปฏิบัติการแบบดั้งเดิมค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะแผนงานอนามัยครอบครัวนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ประเภทนะคะคือแผนนโยบายแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการค่ะโดยมีหลักการและกระบวนการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดำเนินการร่วมกับชุมชนนะคะโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิต

วิญญาณค่ะเรามาดูตอนที่2กันนะคะแนวคิดการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะความหมายของการจัดบริการอนามัยครอบครัวเนี่ยมันคือการจัดบริการสุขภาพนะคะเพื่อพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคลในครอบครัวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราเน้นทุกกลุ่มวัยนะคะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ทารกในครรภ์ทารกแรกเกิดเด็กวัยรุ่นหญิงชายวัยเจริญพันธุ์รวมถึงผู้สูงอายุเลยค่ะเพื่อให้เขาเหล่านั้นนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ลดการเกิดปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยจะเน้นการบริการที่เสมอภาคครอบคลุมนะคะทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความสำคัญต่อผู้ให้บริการนะคะผู้ให้บริการเนี่ยก็จะต้องได้รับการฝึกฝนนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการให้บริการแบบองค์รวมนะคะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการศึกษาวิจัยนะคะด้านอนามัยครอบครัวค่ะเรามาดูหลักการบริการกันนะคะอันดับแรกที่เราเน้นแล้วเน้นอีกนะคะคือบริการของเราจะต้องเป็นองค์รวมค่ะองค์รวมเนี่ยมันก็คือครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะมีความเชื่อมโยงประเด็นปัญหานะคะและปัจจัยต่างๆไม่ได้แยกพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนแต่ต้องดูร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการงานอนามัยครอบครัวนะคะจากหลายๆด้านนะคะทำให้เกิดการเชื่อมโยงในจุดบริการจุดเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะจะต้องเป็นบริการที่มุ่งหวังให้คนมีสุขภาพดีค่ะแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการค่ะนอกจากนั้นนะคะการจัดบริการอนามัยครอบครัวจะต้องเป็นบริการที่สะดวกนะคะผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้นะคะแล้วก็คำนึงถึงสิทธิการรักษาในการรับบริการนะคะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะมีการเก็บรักษาความลับของผู้บริการนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนด้วยนะคะและสุดท้ายคือจะต้องเป็นบริการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มามีส่วนร่วมกันค่ะเรามาดูปัจจัยในการจัดบริการอนามัยครอบครัวนะคะก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะอันดับ1นะคะคือปัจจัยนโยบายและแผนการพัฒนานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเกิดจากแผนระดับชาติของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสมควบคุมแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตจากประชาชนเนี่ยทุกช่วงวัยนะคะต่อมาคือปัจจัยด้านผู้รับบริการนะคะเราจะต้องดูโครงสร้างและลักษณะของประชากรในชุมชนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นโครงสร้างของชุมชนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็จะต้องผู้รับบริการเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะต้องเน้นบริการผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะแล้วก็มาดูปัญหานะคะด้านอนามัยครอบครัวในแต่ละพื้นที่นะคะว่าในชุมชนที่เราอยู่มีปัญหาเน้นทางด้านไหนนะคะแล้วก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องความต้องการบริการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนด้วยค่ะว่าเขามีความต้องการอย่างไรค่ะในส่วนของปัจจัยจากผู้ให้บริการอนามัยครอบครัวนะคะผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะในการให้บริการแบบองค์รวมนะคะต้องมีความรู้มีความสามารถในการให้บริการทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินนะคะรวมถึงมีการดูแลต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ต้องมีพื้นฐานการใช้จิตวิทยานะคะเช่นการให้กำลังใจนะคะการให้การปรึกษาหรือว่าการสร้างสัมพันธไมตรีนะคะแล้วก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะคือปัจจัยจากระบบการให้บริการอนามัยครอบครัวค่ะสถานที่ในการให้บริการนะคะจะต้องสะดวกเข้าถึงง่ายนะคะมีอุปกรณ์เพียงพอแล้วก็พร้อมต่อการให้บริการนะคะมียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะมีการแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่และสถานบริการแต่ระดับอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทีมผู้ให้บริการสามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะการจัดบริการอนามัยครอบครัวนะคะเราต้องเน้นการบริการอย่างเป็นองค์รวมนะคะมีการบูรณาการงานอนามัยครอบครัวนะคะมีบริการที่มุ่งหวังให้คนมีสุขภาพดีนะคะมีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการนะคะสะดวกเข้าถึงง่ายนะคะคำนึงถึงสิทธิการรักษานะคะปลอดภัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมค่ะตอนที่3นะคะระดับการจัดบริการอนามัยครอบครัวค่ะเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ระดับนะคะคือระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิค่ะโดยระดับปฐมภูมินะคะจะเป็นด่านแรกที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเรามากที่สุดนะคะโดยระดับปฐมภูมิเนี่ยจะเน้นคอยการดูแลประชาชนนะคะให้อยู่ในสภาวะปกตินะคะเน้นการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาเมื่อเขาเริ่มต้นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นนะคะแล้วก็เราจะต้องเน้นการครอบคลุมนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณค่ะเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งนะคะเราต้องมาดูคำศัพท์นะคะว่าบริการระดับปฐมภูมิเนี่ยจะมีคำว่าหน่วยบริการระดับปฐมภูมินะคะหรือ primary care unit หรือที่

เราเรียกกันสั้นๆว่า PCU นะคะ PCU นะคะจะเป็นจุดบริการที่ใกล้กับชุมชนนะคะเป็นสถานบริการด่านแรกเลยนะคะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเช่นรพสต.นะคะศูนย์สุขภาพชุมชนนะคะหรือศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะโดยทีมของ PCU นะคะเราจะมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะคะเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ป้องกันอาชีวเวชนะคะหรือระบาดวิทยานะคะรวมถึงทีมงานบุคลากรสาธารณสุขให้การหมุนเวียนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะนับเป็นสถานบริการระดับ1ค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของบริการอนามัยครอบครัวในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องมีการให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะเป็น one stop service นะคะเชิงรุกเนี่ยจะเป็นเรื่องการออกเยี่ยมบ้านนะคะอย่างที่เราออกไปหาชุมชนหรือออกไปหาผู้รับบริการนะคะเชิงรับนะคะก็จะเป็นอะไรที่เราทำกันอยู่แล้วคือเราจะมีศูนย์นะคะตั้งรับให้บริการนะคะแล้วก็รอให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะสองนะคะจะต้องบริการเป็นองรวมค่ะก็คือต้องครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมโยงนะคะประเด็นปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะคะโดยไม่พิจารณาแยกปัญหาแต่ละปัจจัยนะคะ3นะคะจะต้องเป็นบริการที่ดูแลประชาชนนะคะอย่างผสมผสานนะคะ4นะคะจะต้องเป็นบริการนะคะที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะคือดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการทำความเข้าใจนะคะรู้จักนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานทุกด้านตามความจำเป็นของผู้รับบริการนะคะเพราะเราจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ5นะคะจะต้องเป็นบริการที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลครอบครัวและชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องให้บริการอย่างเสมอภาคครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงค่ะ6นะคะจะต้องเป็นบริการที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ประสานการเชื่อมต่อจากบริการอื่นๆนะคะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็สังคมนะคะโดยประชาชนที่ได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะต้องได้รับความการดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่องต่อไปค่ะการจัดการบริการนะคะเราก็จะมีในรพสต.นะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้การปรึกษานะคะบริการสุขภาพนะคะบริการการตรวจรักษาและคัดกรองนะคะโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบในระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องบริการการส่งต่อนะคะเมื่อพูดถึงการให้บริการระดับปฐมภูมินะคะเราก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องทีมหมอครอบครัวค่ะเรามาดูความหมายของหมอครอบครัวแล้วก็ทีมหมอครอบครัวนะคะหมอครอบครัวนะคะหมายถึงบุคลากรวิชาชีพสายสุขภาพนะคะคือรวมหมดไม่ใช่เฉพาะแพทย์นะคะซึ่งจะต้องเป็นบุคลากรเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยพึ่งพาได้นะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของเขานะคะในทีมหมอครอบครัวนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสหวิชาชีพนะคะทั้งด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะรวมถึงหน่วยงานอสม.อปท.ชุมชนภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะทีมหมอครอบครัวนะคะจะประกอบไปด้วยทีมอำเภอทีมตำบลแล้วก็ทีมชุมชนนะคะทีมอำเภอก็จะมีทั้งแพทย์และสหวิชาชีพต่างๆนะคะของเรานะคะหลักๆจะไปอยู่ในทีมตำบล นะคะก็จะมีทีมพยาบาลนะคะแล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริการงานสาธารณสุขค่ะรวมถึงตันตาพิบาล นะคะแล้วก็งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนของทีมชุมชนนะคะก็คือจะเป็นประชาชนในพื้นที่นะคะก็จะเป็นเช่น อสม. อปท.กำนันเลยแบบนี้นะคะเรามาดูลักษณะการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวกันนะคะเขาก็จะมีสโลแกนของเขานะคะก็คือบริการทุกคนทุกที่ทุกอย่างทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีนะคะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะ5อย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือจะต้องเป็นบริการผสมผสานในสถานบริการค่ะเราจะต้องให้บริการแบบองค์รวมต่อเนื่องแล้วก็ทำงานเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็ต้องให้ชุมชนมามีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยนะคะกรณีที่เราส่งต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลผู้ป่วยในทั้งกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะจะต้องมีบริการเชิงรุกในชุมชนค่ะจะต้องออกไปให้บริการชุมชนนะคะค้นหากลุ่มเสี่ยงนะคะให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยค่ะข้อที่4นะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะคะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพร่วมกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือการให้ข้อมูลค่ะเราจะต้องมีการให้ข้อมูลคำปรึกษาแก่ประชาชนนะคะเรามาดูบทบาทนะคะของนักวิชาการหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนจบไปเนี่ยเราไปทำงานในคลินิกหมอครอบครัวเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะบทบาทแรกเลยค่ะนะคะที่นักศึกษาจะต้องไปทำก็คือการให้การบริการค่ะอันดับแรกเลยนะคะเมนของเราก็คือการส่งเสริมสุขภาพ

ค่ะแล้วก็ต้องควบคุมป้องกันโรคนะคะแล้วก็ภัยสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังโรคตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะสอบสวนสืบสวนโรคนะคะในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นนะคะติดตามผู้ป่วยนะคะรวมถึงผู้ที่มีการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อทำการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพนะคะรวมถึงต้องทำการฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะคะบทบาทต่อมานะคะคือบทบาทด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีค่ะเราก็จะต้องช่วยเขาทำด้านฐานข้อมูลเบื้องต้นนะคะดูแลข้อมูลด้านการระบาดวิทยาหรือข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการประเมินข้อมูลนะคะประมวลผลนะคะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเอาข้อมูลของเราไปใช้นะคะบทบาทที่3นะคะคือการสื่อสารและการทำประชาสัมพันธ์นะคะเราจะต้องทำสื่อนะคะเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจนะคะด้านสุขภาพนะคะแล้วก็การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยในระดับต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองได้นะคะบทบาทต่อมาคือการสนับสนุนงานบริการให้กับทีมสุขภาพนะคะเพราะว่าทีมสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นสหวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการร่วมมือกันในหลายๆฝ่ายเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะต้องมีการให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะให้มีคุณเหมาะสมต่อการใช้งานแล้วก็รวมถึงสนับสนุนงานอื่นๆที่เขาต้องการนะคะบทบาทต่อมานะคะคือบทบาทในการให้ความรู้นะคะโดยเราจะต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพของอสมแล้วก็อสคนะคะแล้วเราต้องเน้นการกำกับดูแลนิเทศให้กับอสมให้เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อมานะคะบทบาทที่6นะคะคือการพัฒนางานการทำวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรคในพื้นที่ของเรานะคะรวมถึงดูกลุ่มเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในการวางแผนการทำงานนะคะแล้วก็ร่วมในการจัดการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะบทบาทสุดท้ายนะคะคือการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆค่ะทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกนะคะโดยเฉพาะการติดต่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการสุขาภิบาลนะคะเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้นะคะเรามาดูหน่วยบริการต่อไปนะคะคือระดับที่2ระดับทุติยภูมิค่ะระดับทุติยภูมินะคะจะเป็นสถานบริการเป็นสถานพยาบาลนะคะที่ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าระดับปฐมภูมินะคะเขาจะมีศักยภาพในการรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานบริการที่รับการส่งต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมินะคะแล้วก็จะต้องให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่วยบริการปฐมภูมินะคะรวมถึงการผลิตข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคค่ะเราจะแบ่งหน่วยบริการระดับทุติยภูมิเนี่ยเป็นออกเป็น3ระดับนะคะเริ่มจากระดับต้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสถานบริการระดับ 2.1 นะคะอันนี้นะคะจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการรับผู้ป่วยนะคะไว้นอนรักษานะคะดูแลโรคพื้นฐานทั่วไปนะคะให้บริการตรวจโรคพื้นฐานนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดเล็กนะคะมีทันตกรรมนะคะแล้วก็มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่านะคะต่อมานะคะจะเป็นระดับกลางนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสถานบริการระดับ 2.2 ค่ะระดับกลางนะคะจะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักนะคะเช่นสูติศาสตร์สัญญาศาสตร์อายุรศาสตร์กุมารเวชศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะหน่วยบริการตรงนี้สามารถรองรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนได้นะคะแล้วก็มีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่จำเป็นนะคะให้บริการฝากครรภ์ทั้งการคลอดปกติแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนในบางประเภทได้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือระดับสูงนะคะสถานบริการระดับ 2.3 นะคะจะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขารองนะคะเช่นจักษุแพทย์รังสีวิทยานะคะตรงนี้นะคะในระดับสูงเนี่ยจะมีความสามารถในการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้มากกว่าระดับอื่นค่ะลักษณะสำคัญนะคะของบริการอนามัยครอบครัวในระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะอันดับแรกเลยคือจะเน้นบริการสุขภาพนะคะที่จัดบริการแบบผสมผสานนะคะทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคุมปัญหารักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพนะคะที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษนะคะรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิชาการที่มากกว่าระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะต้องมีการอาศัยความรู้นะคะเฉพาะทางมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีระบบการให้บริการฉุกเฉินนะคะมีระบบการส่งต่อ
อบผู้ป่วยนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะรวมถึงมีการกำกับและพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเรามาดูหน่วยบริการระดับสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะเราเรียกกันว่าระดับตติยภูมิค่ะในระดับตติยภูมินะคะเราจะแบ่งหน่วยบริการเป็น2แบบนะคะคือตติยภูมิระดับต้นและระดับสูงค่ะในตติยภูมิระดับต้นนะคะหรือ tertiary care นะคะเราจะกำหนดให้เป็นสถานบริการระดับ 3.1 ค่ะก็คือโรงพยาบาลทั่วไปบางแห่งนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะคะมีการมีบริการทางนะคะแล้วก็มีการขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นโดยใช้แพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ต่อยอดขึ้นไปนะคะเช่นนะคะโรคทางเดินหายใจนะคะโรคทางต่อมไร้ท่อนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะต่อมานะคะหน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูงนะคะที่เราเรียกกันว่า Excellence Center นะคะจะเป็นสถานบริการระดับ 3.2 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยบริการที่สูงที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลแพทย์นะคะที่มีศูนย์เฉพาะทางนะคะเช่นเป็นศูนย์มะเร็งนะคะเป็นศูนย์อุบัติเหตุนะคะมีความจำเพาะเจาะจงมากนะคะลักษณะสำคัญของบริการอนามัยครอบครัวในระดับตติยภูมินะคะเนื่องจากเขาเป็นบริการที่เป็นระดับสูงสุดนะคะเขาก็จะต้องเน้นการจัดบริการที่ผสมผสานนะคะทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันแล้วก็ควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพนะคะแล้วก็เน้นการรักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพในปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการที่ขั้นสูงสุดนะคะเพราะอันนี้ก็คือเป็นระดับสูงสุดของการให้บริการสุขภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังต้องมีการอาศัยองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีเป็นทางการแพทย์เป็นพิเศษนะคะแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในระดับตติยภูมิเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะแล้วก็เขาจะต้องมีการให้บริการที่เชื่อมโยงกับระบบการบริการทั้งปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิแล้วก็ระบบบริการอื่นๆนะคะเรามาดูลักษณะของบริการกันนะคะก็จะต้องอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เขาจะต้องส่วนใหญ่นะคะจะเน้นการรักษานะคะงานอนามัยครอบครัวที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ในระดับอื่นนะคะตัวอย่างของบริการนะคะของในระดับตติยภูมินะคะเช่นนะคะการคลอดนะคะที่วินิจฉัยว่าจะมีความเสี่ยงต่อทั้งแม่และลูกนะคะก็จะส่งมาระดับตติยภูมิเลยนะคะมีความผิดปกติทางนรีเวชที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะมีการวินิจฉัยเฉพาะทางนะคะเช่นภาวะความผิดพลาดนะคะทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้นะคะที่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนนะคะรวมถึงการรักษาภาวะการมีบุตรยากอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นการจัดบริการอนามัยครอบครัวในระดับตติยภูมิค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะระดับการจัดบริการอนามัยครอบครัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะเริ่มจากระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเป็นระดับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะคะระดับปฐมภูมิจะเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นระดับที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดค่ะในขณะที่ระดับทุติยภูมินะคะก็จะเน้นเรื่องการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วระดับตติยภูมิก็จะเป็นการรักษาที่มีความซับซ้อนมากที่สุดแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
4: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
6: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเลี้ยงผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราฮะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่4การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะ

เรามาเริ่มต้นที่ระบบท่อนะคะระบบท่อโดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกเป็นระบบแทปเปอร์นะคะเป็นระบบที่นำมีท่อนำอากาศหลักนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรองรับอากาศจากท่อสาขาแล้วก็คงความเร็วต่ำสุดภายในท่อไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของระบบแทปเปอร์นะคะจะเป็นรูปแบบที่มีท่อนำอากาศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีขนาดที่ลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ออกไปสู่พัดลมนะคะนี้จะเป็นระบบท่อนะคะสำหรับแบบที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นระบบพรีนัมนะคะระบบพรีนัมจะเป็นระบบที่ท่อหลักจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความเร็วลมในท่อที่ต่ำนะคะมีความเร็วลมในท่อหลักต่ำนะนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของระบบพรีนัมในการคำนวณนะคะของระบบท่อระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะเราจะเริ่มคำนวณที่ช่วงท่อที่มีจำนวนฮูดหรือว่ามีจุดที่ท่อมาพบกันในระหว่างช่วงท่อนั้นกับพัดลมนะคะที่มีที่มากที่สุดนะคะหรือว่าเริ่มในช่วงท่อที่อยู่ไกลจากพัดลมมากที่สุดนะคะก็คือท่อที่มีขนาดคงที่แล้วก็อยู่ในระหว่างจุดที่สนใจอย่างเช่นฮูดแล้วก็จุดที่ท่อสาขามาพบกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของท่อนะคะจากสูตรก็คือ Q เท่ากับ A คูณ V เมื่อ Q คืออัตราการไหลของอากาศ V คือความเร็วลมต่ำสุดในท่อแล้วก็ A คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราคำนวณค่า Q นะคะในแต่ละส่วนนะคะ Q1 จะเท่ากับ Q2 เท่ากับ Q3 แล้วก็เท่ากันไปเรื่อยๆจนถึง Qn นะคะก็คือมันก็ถ้าท่อมีขนาดพื้นที่หน้าตัดมากนะคะความเร็วลมก็จะน้อยลงนะคะก็จะเป็นส่วนที่เท่าๆกันในทุกๆตำแหน่งนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการที่เราจะใช้ข้อต่อต่างๆนะคะที่จะนำมาใช้ในการต่อในท่อสาขาหรือว่าเป็นท่อโค้งนะคะก็จะเป็นแนวทางในการออกแบบนะคะก็จะมีท่อต่างๆนะคะมีข้อต่อลักษณะสำหรับในเรื่องของข้อควรระวังในการออกแบบของระบบท่อระบายอากาศเฉพาะที่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราใช้ข้อต่อต่างๆในระบบนะคะซึ่งข้อต่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นในรูปแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เป็นข้อต่อตรงนะคะซึ่งลักษณะของข้อต่อตรงพวกนี้เนี่ยความเสียดทานต่างๆก็จะมีค่าน้อยนะคะหรือว่าความดันสูญเสียก็จะมีค่าน้อยนะคะในขณะที่ท่อที่มีลักษณะโค้งนะคะหรือว่าในลักษณะที่มีการแยกนะคะเป็นทางนะอย่างลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นท่อ3ทางนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ทางที่เป็นทางตรงแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นตัว T นะคะแล้วก็จะมี3ทางที่เป็นลักษณะนี้นะคะที่เป็นแยกเป็น3ด้านนะคะด้านบนด้านข้างนะคะ2ด้านนะคะหรือว่าท่อที่มีลักษณะที่มีการต่อที่เป็นลักษณะที่เป็นท่อเกลียวนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นท่อเกลียวตรงนะคะหรือว่าท่อโค้งนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการต่อก๊อกน้ำนะคะหรือว่าต่อท่อออกมาจากผนังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแคลมป์นะคะแคลมป์ที่เป็นการยึดนะคะการยึดท่อไว้กับผนังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะคะอันนี้จะเป็นข้อลดนะคะจะเป็นข้อลดของท่อนะคะที่มีการลดขนาดของท่อจากขนาดท่อที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อขนาดท่อที่เล็กลงนะนี่ก็จะเป็นข้อต่อนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นข้อลดที่เป็นข้อต่อตรงนะคะแล้วก็จะมีข้อลดที่เป็นข้อต่อโค้งนะนักศึกษาจะเห็นว่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็พอโค้งมาก็จะเป็นท่อที่มีขนาดเล็กกว่านะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ชัดเจนขึ้นนะคะนี้ก็จะมีความแตกต่างของขนาดท่อมากกว่า1ขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการต่อนะคะที่เป็นการต่อที่เข้ากับ

ปลายทางจะเป็นลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นหรือว่าขยายขนาดได้นะคะอย่างเช่นต่อเข้ากับสายยางนะคะอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะคะจะต่อเข้ากับท่อแข็งนะคะอันนี้ลักษณะนี้นะต่อเข้ากับท่อแข็งด้านนี้อาจจะต่อเข้ากับท่อที่เป็นเกลียวนะคะส่วนลักษณะนี้นะคะก็คือต่อเข้ากับสายยางสองด้านเป็นต้นนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นวาล์วนะคะด้านบนจะเห็นว่ามีวาล์วที่สามารถเปิดปิดได้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการต่อท่อนะคะที่เข้าสู่พัดลมที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีการต่อนะคะมีทางเข้านะคะอันนี้ก็คือลมเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่พอใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างของการคำนวณนะการคำนวณเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่แบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบชุดวิชานะคะในตารางที่ 4.2 นะจะมีตัวอย่างการคำนวณที่1ที่เป็นระบบท่อนะคะแล้วก็จะมีภาพประกอบอยู่นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่คำนวณหาความดันสูญเสียของท่อนะจนกระทั่งถึงจุดที่ทบกันโดยที่ใช้วิธีความดันเคลื่อนที่นะคะซึ่งจะแสดงค่าความดันสูญเสียในรูปของความดันเคลื่อนที่นะคะในลำดับแรกนะคะเราจะแบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆแล้วก็กำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็จะเป็นในลำดับที่สองนะคะมีการกำหนดนะคะเราจะกำหนดช่วงท่อนะคะจะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น AB นะคะ BC CD นะคะเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็คือตามนี้นะคะก็อย่างที่ว่าไว้นะคะว่าค่า Q ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าที่เท่ากันจากนั้นนะคะคำนวณขนาดท่อนะคะจากสูตรนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะคะ Q เท่ากับ A คูณ V นะคะคราวนี้ถ้าเรามาคำนวณขนาดของท่อก็คือย้าย V ไปนะก็จะเป็น A เท่ากับ Q ส่วน V นะคะเราก็เลือกขนาดของท่อนะคะถัดมาก็จะเป็นการคำนวณหาค่าของความเร็วลมที่แท้จริงนะคะเมื่อได้ขนาดท่อแล้วนะคะจากนั้นก็คำนวณความสูญเสียนะคะจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่เข้าสู่ฮูดลำดับถัดไปนะคะหาความสูญเสียจากความเสียดทานในท่อนะโดยที่คูณความยาวของท่อกับค่าแฟกเตอร์ของความสูญเสียจากการเสียดทานนะคะลำดับถัดมานะคะระบุจำนวนแล้วก็ชนิดของข้อต่อท่อสาขาท่อโค้งงอต่างๆในแต่ละช่วงท่อของระบบนะคะจากนั้นก็บวกค่าความสูญเสียนะที่คำนวณได้จากขั้นตอนที่5แล้วก็ขั้นตอนที่7เข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นความดันสถิตจากฮูดถึงปลายช่วงท่อนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะลำดับที่9ก็คือการเพิ่มความสูญเสียอื่นๆอย่างเช่นความสูญเสียจากการปรับสมดุลของท่อถัดมานะคะเป็นการปรับสมดุลความดันสถิตนะคะสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่าการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะ Balance by Design Method นะคะเป็นการออกแบบใหม่โดยที่ใช้การปรับค่าอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านฮูดแต่ละฮูดหรือว่าเปลี่ยนขนาดหรือว่าชนิดของท่อหรือองศาของข้อต่อนะเพื่อเพิ่มความต้านทานจนกระทั่งความดันสถิตที่จุดที่ท่อมาพบกันเท่ากันหรือวิธีที่2ก็คือการปรับโดยบาสเกตนะคะก็คือการเพิ่มความต้านทานในท่อที่มีความต้านทานต่ำโดยที่ใส่อุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านเมคานิกนะคะมีการใส่อุปกรณ์บางชนิดเข้าไปนะคะอย่างเช่นบาสเกตหรือว่าแผ่นออริฟิสหรือว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆนะคะก็เพิ่มความต้านทานให้ช่วงท่อในช่วงนั้นๆที่เราต้องการได้มาดูรายละเอียดสักนิดนึงนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะเป็นการบาลานซ์เมธอดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการคำนวณโดยที่เริ่มที่การคำนวณความดันสูญเสียของแต่ละช่วงท่อนะจากฮูดถึงจุดที่ท่อเนี่ยมาพบกันโดยที่ใช้ข้อมูลของฮูดข้อมูลของข้อต่อความยาวของท่อนะคะจะเห็นว่าในแต่ละส่วนก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละช่วงใช้ความดันสถิตนะคะหรือว่าSP นะคะของท่อที่พบกันก็จะต้องมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดไม่เท่ากันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาปรับให้มันสมดุลกันนะคะเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็คือถ้าเกิด SP max นะคะส่วนด้วย SP min ก็คือค่าสูงสุด

ตราส่วนของค่าสูงสุดส่วนที่ค่าต่ำสุดมากกว่า 1.2 นะคะให้ทำการออกแบบใหม่โดยที่ปรับแก้ที่ท่อที่มีความดันสถิตต่ำที่ต่ำกว่านะคะก็คือ SP-min โดยการเปลี่ยนขนาดของท่อหรือว่าเปลี่ยนข้อต่อหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของฮูดที่เราจะใช้แต่ว่าถ้าค่าของ SP-max ส่วนด้วย SP-min นะคะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.05ถึง 1.2 นะคะก็ให้ใช้สูตรนะคะในการปรับค่าของอัตราการไหลนะคะก็คือค่าของ Q นะคะ Q COR นะคะเท่ากับ Q DES แล้วก็คูณด้วย SP นะคะ2อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอัตราส่วนนะคะมีค่าน้อยกว่า 1.05 นะคะก็ไม่ต้องทำการปรับแก้นะคะส่วนวิธีการปรับแก้โดยที่ใช้บลัสเก็ตนะคะบลัสเก็ตก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการนำมาติดตั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้อัตราการไหลของอากาศที่เข้าสู่ฮูดแต่ละตัวเนี่ยเท่ากับค่าที่เราต้องการวัดนะคะค่าที่เราต้องการให้มันมีความสมดุลนะคะถัดมานะคะเป็นการคำนวณความดันของพัดลมนะคะความดันทั้งหมดของพัดลมนะเราจะใช้ตัวย่อนะคะ fan total pressure หรือว่า FTP ก็คือเป็นความดันรวมที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านพัดลมนะคะดังนั้นเนี่ยค่า FTP ก็เลยมีค่าเท่ากับค่าความดันสถิตนะคะในขาออกนะคะลบด้วยค่าความดันสูญเสียในช่องที่เป็นขาออกนะคะแล้วก็ลบด้วยความดันสถิตขาเข้านะคะแล้วก็บวกด้วยความสูญเสียขาเข้านะคะถัดมานะคะความดันสถิตของพัดลมที่เป็นกรณีที่ค่าของความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมเนี่ยมีค่าเท่ากับค่า VP ในทางออกนะคะเมื่อมันมีค่าเท่ากันนะรายละเอียดของการบาลานซ์สมการนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะคะค่าของสุดท้ายนะคะค่าความดันสถิตของพัดลมนะก็คือค่าของความดันสูญเสียนะคะด้านออกลบด้วยด้านเข้านะคะลบด้วย VP ที่เป็นด้านขาเข้านะคะถัดมานะคะเป็นการปรับแก้ปรับค่าความหนาแน่นอากาศในระบบนะคะซึ่งในการออกแบบนะถ้าเกิดมีปัจจัยที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นของอากาศนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเป็นอุณหภูมินะคะถัดมาก็คือความสูงความดันอากาศในท่อนะคะความชื้นแล้วก็สุดท้ายก็คือปริมาณของอนุภาคในอากาศนะนี้ก็คือเป็น5ปัจจัยหลักๆนะคะที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามากกว่า1ปัจจัยนะในที่นี้เราก็ต้องมีการคำนวณค่าความหนาแน่นของอากาศนะถ้าเกิดมีค่าแตกต่างไปจากค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ5นะคะก็ต้องมีการปรับแก้โดยที่ใช้สูตรในการคำนวณนะคะเมื่อ P คือค่าของความดันสมบูรณ์นะคะมีหน่วยเป็นพาสคาลแล้วก็ค่าโรนะคะก็คือความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะค่า R คือค่าคงที่ของก๊าซแล้วก็ค่า T คือค่าอุณหภูมิสมบูรณ์นะคะก็มีหน่วยเป็นองศาเคลวินนะคะมาดูอันแรกนะคะอุณหภูมิแล้วก็ระดับของความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่าความหนาแน่นนะคะจะลดลงประมาณร้อยละ50ก็จะทำให้ปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเกิดเราไม่นำผลกระทบเนื่องจากความร้อนนี้เนี่ยมาคำนวณนะผู้ออกแบบก็จะต้องใช้พัดลมนะคะที่สามารถดูดอากาศด้วยอัตรา 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะทำให้ระบบทำงานได้ต่ำกว่าที่เราต้องการปัจจัยที่2นะคะก็คือค่าของความชื้นถ้าความชื้นสูงนะคะอุณหภูมิอากาศต่ำกว่า38องศาเซลเซียสนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าความชื้นแต่ว่าถ้าอุณหภูมิของอากาศสูงกว่า38องศานะคะแล้วก็มีไอ้น้ำในอากาศมากกว่า20กรัมนะไอ้น้ำของ20กรัมไอ้น้ำต่อกิโลกรัมของอากาศแห้งนะจะต้องมีการปรับแก้นะคะเพื่อให้ใช้ในการคำนวณขนาดของพัดลมที่เหมาะสมต่อไปนะคะการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะกรณีที่ใช้ไซโครเมตริกชาร์ตนะคะจะแสดงค่าของความชื้นสัมผัสแทนค่าแฟกเตอร์ของความหนาแน่นนะก็จะใช้ข้อมูลอื่นในการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะจากสูตรนี้นะคะก็คือค่าโรเท่ากับ1บวก W หารด้วย HV นะคะนี่ก็จะเป็นค่าที่อยู่ในไซโครเมตริกชาร์ตนะคะถัดมานะคะเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศนะคะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการทดสอบในเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testing นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่า

โมกทิวบ์นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสโมกทิวบ์นะคะเป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศรวมทั้งประมาณค่าความเร็วของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านฮูดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหลอดควันนะคะก็จะเป็นหลอดแก้วจะมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะหักปลายทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็ต่อปลายข้างหนึ่งเข้ากับลูกยางเป่าลมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำมาเทสนะคะตรงจุดที่เราต้องการทดสอบนะคะก็จะเป็นตามรูปแบบนี้นะคะในการใช้หลอดควันนะคะในการทดสอบการเคลื่อนที่ของอากาศถัดมานะคะวิธีที่2ก็คือเป็นการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะหรือว่า quantitative testing นะคะนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยที่วัดอัตราการไหลของอากาศหรือว่าความเร็วลมหรือว่าวัดความดันนะคะด้วยอุปกรณ์ที่สามารถอ่านค่าดังกล่าวได้โดยตรงแล้วก็นำค่ามาคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศหรือว่าพลังงานที่ระบบใช้ไปนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะตามส่วนประกอบของระบบที่ทำการทดสอบนะก็คือการทดสอบที่ฮูดระบบท่อพัดลมแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะสำหรับการทดสอบที่ฮูดนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะเพื่อคำนวณอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดการวัดความเร็วลมที่จุดกำเนิดของสารปนเปื้อนนะซึ่งอยู่ห่างจากฮูดมากที่สุดแล้วก็การตรวจวัดความดันสถิตของฮูดอันที่สองนะคะก็คือการทดสอบที่ระบบท่อนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมความดันภายในท่อการทดสอบความดันสถิตของระบบนะคะอันที่สามคืออุปกรณ์ทำความสะอาดของอากาศนะคะอันนี้จะเป็นการวัดความดันสูญเสียเนื่องจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบพัดลมนะคะก็จะเป็นการวัดความดันของพัดลมวัดความเร็วรอบนะคะแล้วก็การใช้พลังงานของพัดลมสำหรับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการอุปกรณ์ตรวจสอบนะคะเพื่อทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบฮูดนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องวัดความเร็วลมนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบนะคะโดยการที่ความเร็วลมที่ใช้นะคะนิยมใช้ในภาคสนามแล้วก็วัดความเร็วลมที่หน้าฮูดชนิดต่างๆเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีช่วงของการอ่านค่าที่กว้างก็คือ0ถึง50เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเครื่องวัดความเร็วลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเทอร์โมanemometer นะคะเป็นกระแสลมที่ใช้หลักการนะคะก็คือผ่านเส้นลวดนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของเส้นลวดลดลงนะคะแล้วก็แปรผกผันกับความเร็วลมที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นลวดนะคะที่นำไปวัดนะคะความเร็วลมนี่ก็จะเป็นอีกหน้าตาอีกลักษณะหนึ่งนะคะ rotating vane anemometer นะคะอันนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่มีความแม่นยำนะนิยมใช้ในการวัดความเร็วลมที่ผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่นะคะพวกประตูหน้าต่างหรือว่าฮูดขนาดใหญ่ต่างๆถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่วัดความดันนะคะอุปกรณ์ที่วัดความดันบรรยากาศนะคะเราจะเรียกว่า barometerซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็นปาสคาลหรือว่านิ้วของน้ำหรือว่ามิลลิเมตรประหลอดนะคะชนิดแรกนะคะเราจะเรียกว่ามาโนมิเตอร์นะสองรูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราจะเรียกว่ายูทิวบ์นะคะยูทิวบ์มาโนมิเตอร์ภายในจะบรรจุน้ำมันหรือว่าน้ำหรือว่าของเหลวอื่นๆนะคะซึ่งปรับให้สเกลเทียบเท่ากับหน่วยความดันนิ้วน้ำหรือว่าหน่วยวัดความดันอื่นๆนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะเป็นรูปตัวยูนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นยูทิวบ์นะคะลักษณะที่2นะคะเรียกว่า incline manometer นะคะ incline นี้ก็คือจะพัฒนามาจาก U-tube นะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีการปรับให้ขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจวางเอียงนะคะแต่ว่าลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นรูปแบบเอียงๆแบบนี้นะคะก็คือขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะคะเพื่อให้สามารถอ่านค่าความดันต่ำๆได้แล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของพิโทนะคะพิโททิวบ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อ2ชั้นนะคะที่โค้งงอทำมุม90องศานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือตัวนี้นะคะที่เรียกว่าพิโททิวบ์นะคะต่อเข้ากับตัวมาโนมิเตอร์เพื่อที่จะวัดค่าความดันภายในท่อนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของแอนิรอยด์เกตนะคะจะเป็นเกตที่วัดความดัน

นะคะชนิดนี้จะนิยมใช้ในภาคสนามนะคะสำหรับวัดความดันสถิตความดันเคลื่อนที่หรือว่าความดันทั้งหมดนะโดยที่เราจะต่อเกจเข้ากับพิโททิวหรือว่าทิวที่ใช้วัดความดันสถิตนะคะรูปแบบถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะ

0: ชิ้นสำหรับการวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่สามารถวัดได้ทุกค่าก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่สะดวกนะคะแล้วก็นิยมใช้งานโดยทั่วไปก็คือ clamp on นะคะแล้วก็ voltmeter ammeter นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ2ตัวนี้ถัดมานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อที่จะทดสอบระบบนะคะอย่างเช่นบาโรมิเตอร์ใช้สำหรับวัดความดันของบรรยากาศนะคะไซโครมิเตอร์หรือว่าเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อแห้งสำหรับวัดอุณหภูมิอากาศแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์กระป๋อเปียกนะคะเพื่อที่จะวัดปริมาณไอน้ำในอากาศนะคะต่อมานะคะเป็นการวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ต่างๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะก็มีการวัดความเร็วที่บริเวณหน้าฮูดนะคะแล้วแต่ลักษณะฮูดที่อยู่ในโรงงานนั้นๆ นะคะว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดที่ระบบส่งอากาศนะคะก็จะวัดบริเวณนี้นะคะความเร็วลมภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในบริเวณถังชุบนะคะก็จะมีอากาศเข้าอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศออกนะคะนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดนะคะอันนี้เป็นระบบระบายอากาศนะคะการวัดความเร็วลมที่อยู่ภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการวัดความเร็วลมที่อยู่ในงานบูธพ่นสีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นห้องนะคะที่ใช้ในงานพ่นสีนะคะสำหรับในการสอนเสริมนะคะของในหน่วยที่4นะคะการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็รายการคำนวณต่างๆได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะในชุดวิชา54128นะคะเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะในชุดวิชาเทคโนโลยีควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม54128วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนแรกจะเป็นในเรื่องของหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคตอนที่2นะคะเกี่ยวกับห้องตกอนุภาคตอนที่3ไซโครนตอนที่4ถุงกรองตอนที่5สครับเบอร์และสุดท้ายนะคะตอนที่6จะเป็นในเรื่องของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคได้และนักศึกษาจะต้องอธิบายหลักการประเภทและการใช้งานของห้องตกอนุภาคห้องเกี่ยวกับไซโครนนะคะถุงกรองสครับเบอร์และเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตได้ค่ะค่ะตอนที่ 5.1 นะคะหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคส่วนในตอนในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการควบคุมการคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคได้และนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายความหมายและก็คำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมนะคะค่าการผ่านของอนุภาคและค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักย่อยได้ค่ะค่ะเรามาดูในตอนแรกเลยนะคะตอนที่ 5.1.1 นะคะกลไกในการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคกลไกในการที่ดักจับอนุภาคนะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทุกประเภทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกในการดักจับหรือเก็บกักอนุภาคไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งกลไกหรือแรงที่กระทำต่ออนุภาคเพื่อแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซเนี่ยหรือกระแสอากาศเนี่ยมีกลไกหรือแรงที่ใช้ในการ

อนุภาคที่สำคัญอยู่ทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลก อันที่สองนะคะเป็นการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางชนิดที่สามก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย4นะคะการสกัดกั้นโดยตรง5การแพร่และ6การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะและรูปแบบยังไงค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้นะคะเป็นการตกเป็นกลไกที่ง่ายที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกับกระแสอากาศที่มีความเร็วต่ำเพียงพอให้อนุภาคขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยสามารถแยกตัวจากกระแสอากาศหรือว่าตกลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะส่วนชนิดที่2ก็คือการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางค่ะชนิดนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่ในอุปกรณ์ที่มีรูปร่างลักษณะโค้งทำให้กระแสของอากาศเนี่ยเกิดการไหลหมุนวนภายในอุปกรณ์แล้วก็อนุภาคเนี่ยจะถูกแรงเหวี่ยงไปยังผนังของอุปกรณ์นะคะเนื่องจากโมเมนตัมและการสูญเสียพลังงานจึงทำให้อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยแยกออกจากกระแสของอากาศแล้วก็ตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะค่ะชนิดที่3นะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยค่ะกลไกนี้นะคะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลมากๆซึ่งเคลื่อนที่มาพร้อมกับกระแสของอากาศแล้วก็ถูกสกัดกั้นโดยวัตถุเป้าหมายนะคะเช่นพวกเส้นใยหรือว่าหยดน้ำนะคะกระแสอากาศเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายได้แต่ว่าอนุภาคเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นกระแสอากาศได้นะคะก็เลยทำให้อนุภาคเนี่ยมีความเฉื่อยแล้วก็ชนกับวัตถุเป้าหมายค่ะค่ะชนิดที่4นะคะการสกัดกั้นโดยตรงนะคะการสกัดกั้นโดยตรงเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกับการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยเพราะว่าบางครั้งนะคะอนุภาคบางอนุภาคเนี่ยที่ถูกสกัดกั้นด้วยวัตถุเป้าหมายเนี่ยอาจสามารถเคลื่อนที่ตามกระแสอากาศที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายแล้วไปชนกับผิวของวัตถุเป้าหมายทำให้วัตถุเป้าหมายเนี่ยสามารถดักจับอนุภาคได้นั่นเองค่ะค่ะชนิดที่5นะคะการแพร่นะคะการแพร่นะคะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมโครเมตรเลยนะคะแล้วก็จะเกิดได้ดีเป็นพิเศษเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดระหว่าง 0.01 ถึง 0.1 ไมโครเมตรค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากอนุภาคเนี่ยขนาดเล็กเหล่านี้จะเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางนะคะอันนี้จะเรียกว่าการแพร่แบบบราวเนียนซึ่งจะทำให้อนุภาคเหล่านี้นะคะเกิดการชนกับโมเลกุลของก๊าซในกระแสก๊าซแล้วก็เกิดการแพร่ผ่านกระแสก๊าซไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนั่นเองค่ะชนิดสุดท้ายนะคะเป็นการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะอันนี้นะคะกลไกนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัตถุเป้าหมายที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้ามกันทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุเป้าหมายและถูกดักจับไว้ค่ะค่ะกลไกหลักนะคะในการดักจับอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทต่างๆนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะว่าทั้ง6อย่างเนี่ยทั้ง6กลไกนะคะในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกลไกที่แตกต่างกันนะคะห้องตกอนุภาคนะคะอันนี้จะใช้กลไกโดยการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะไซโครนนะคะจะใช้3กลไกเลยก็จะมีการตกโดยแรงเหวี่ยงนะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนถุงกองและสครับเบอร์อันนี้ก็จะเป็นการตกการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การแพร่ส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะใช้แรงดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่ 5.1.2 การคำนวณประสิทธิภาพในการเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่าประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็จะมี
ค่าในการนำมาคำนวณในการกักเก็บประสิทธิภาพนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่วัดสมรรถนะของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษสามารถคำนวณได้โดยการตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างอนุภาคทั้งหมดในอากาศนะคะก่อนเข้าซึ่งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษและในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็รวมถึงอากาศที่ออกด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าคำนวณ input แล้วก็ output นะคะจากอุปกรณ์ควบคุมมลพิษดังสมการอันแรกเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมค่ะโดยทั่วไปนะคะอัตราการไหลของอากาศเข้าและออกจากอุปกรณ์ควบคุมนะคะจะมีค่าเท่ากันซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนสมการแล้วเนี่ยก็จะได้สมการดังสมการที่2นะคะดังที่อยู่ในกรอบที่2นะคะกรณีที่ต้องการบอกเป็นร้อยละเนี่ยก็สามารถคูณ100ที่ทั้ง2ข้างของสมการได้ค่ะค่ะส่วนค่าการผ่านของอนุภาคนะคะก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ที่สำคัญอีกค่าหนึ่งดังสมการนี้เลยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่มีสมรรถนะของอุปกรณ์สูงก็จะมีค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักรวมสูงและมีค่าการผ่านของอนุภาคต่ำนะคะค่ะตอนที่ 5.2 นะคะในเรื่องของห้องตกอนุภาคห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายและเป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งจะทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะจึงถูกออกแบบให้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวตามแนวนอนนะคะตามรูปที่ปรากฏอยู่เลยโดยอากาศจะไหลเข้าสู่ห้องที่ส่วนอยู่ในส่วนหัวนะคะแล้วออกทางด้านท้ายของห้องเพื่อให้ความเร็วของกระแสอากาศซึ่งมีอนุภาคอยู่มีความเร็วลดลงส่งผลให้อนุภาคเนี่ยสามารถตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกในห้องตกอนุภาคนะคะค่ะห้องตกอนุภาคก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะข้อดีเนี่ยก็จะค่าลงทุนแล้วก็ค่าเดินเครื่องต่ำไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่นะคะทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยน้อยไม่ต้องใช้การบำรุงรักษามากนะคะเหมือนชนิดอื่นๆความดันสูญเสียที่ผ่านอุปกรณ์เนี่ยต่ำนะคะข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิความดันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์แล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมและกำจัดอนุภาคแบบแห้งค่ะค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปนะคะประมาณ 20-60% เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ในพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างมากเพราะว่าคือห้องตกตะกอนเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้พื้นที่มากนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะค่ะต่อมานะคะ 5.3 นะคะไซโครนไซโครนเนี่ยก็ใช้หลักการทางกลศาสตร์คล้ายกับห้องตกอนุภาคเลยแต่ไซโครนเนี่ยใช้กลไกหลักในการแยกอนุภาคก็คือใช้แรงเหวี่ยงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเกิดจากการที่ทำให้กระแสก๊าซหรืออากาศเนี่ยเกิดการหมุนวนขึ้นภายในตัวไซโครนนะคะส่งผลให้อนุภาคเนี่ยถูกเหวี่ยงแล้วก็กระทบกับผนังของไซโครนนั่นเองเนื่องจากความเฉื่อยแล้วก็โมเมนตัมจากนั้นนะคะอนุภาคเนี่ยก็จะตกลงเบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของไซโครนนะคะค่ะไซโครนก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะไซโครนเนี่ยข้อดีก็จะค่าลงทุนต่ำนะคะค่าเดินเครื่องต่ำแล้วก็ไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์เนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งจะทำให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างน้อยนะคะค่าความดันสูญเสียค่อนข้างต่ำเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมกำจัดอนุภาคแบบแห้งนะคะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็ใช้พื้นที่น้อยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงขนาดของอนุภาคได้ส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคเนี่ยก็ต่ำนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า10
ไมโครเมตรนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการกัดกร่อนได้ค่ะต่อมานะคะ 5.4 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่4ก็คือถุงกรองถุงกรองเนี่ยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคสูงหลักการทำงานของถุงกรองเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศที่มีอนุภาคเนี่ยไหลผ่านถุงกรองซึ่งโดยปกติก็จะทำด้วยผ้าทอหรือว่าผ้าสักหลาดที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อผ้านะคะเมื่อเริ่มต้นเดินเครื่องเนี่ยอนุภาคที่มีอนุภาคอากาศที่มีอนุภาคเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าหาผ้ากรองอากาศเนี่ยก็จะสามารถไหลผ่านผ้ากรองส่วนอนุภาคก็จะถูกดักจับไว้ที่เส้นใยของผ้าโดยอาศัยหลักการกลไกที่สำคัญก็คือการสกัดกั้นโดยตรงการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการแพร่นะคะใช้3หลักการเลยทีเดียวเมื่อทำการกรองไปเรื่อยๆก็จะเกิดการสะสมของมวลของอนุภาคเป็นชั้นขึ้นนะคะที่บนแล้วก็ในผ้ากรองซึ่งเรียกว่าชั้นของอนุภาคอันนี้ก็จะเรียกว่าฟิลเตอร์เค้กนะคะเป็นการเรียกของชั้นของอนุภาคเมื่อเกิดชั้นของอนุภาคขึ้นที่ผ้ากรองเนี่ยก็จะเกิดกลไกที่สำคัญอีกกลไกนึงก็คือกลไกการลอดผ่านซึ่งเป็นกลไกในการดักจับอนุภาคที่เกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าช่องว่างที่จะลอดได้นะคะค่ะอันนี้ก็ถุงกรองเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดเช่นกันนะคะข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็คุณภาพที่ผ่านถุงกรองเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีสามารถนำอากาศกลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ในโรงงานได้อันนี้ก็จะช่วยอนุรักษ์พลังงานด้วยอนุภาคที่เก็บกักได้นะคะแห้งนะคะสามารถนำไปกำจัดหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้ส่วนการเดินเครื่องควบคุมการทำงานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะสามารถใช้ผ้ากองได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่วนข้อจำกัดนะคะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซถ้าอุณหภูมิของก๊าซเนี่ยสูงหรือว่าเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็จะต้องใช้ผ้ากองชนิดพิเศษเลยแล้วก็ต้องการบำรุงรักษามากอย่างเช่นการเปลี่ยนถุงกรองบ่อยๆเป็นประจำนะคะอายุการใช้งานของถุงกรองก็อาจจะสั้นเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพความเป็นกรดด่างต่างๆนะคะใช้อนุภาคใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันที่ถุงกรองแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากอาจจะเกิดไฟไหม้ที่ถุงกรองได้กรณีที่ใช้กับอนุภาคที่สามารถติดไฟได้นะคะแล้วก็จำเป็นต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็ใช้ถุงกรองตรงนี้นะคะค่ะต่อมา 5.5 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่5ก็คือสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยจะใช้ของเหลวในการดักจับอนุภาคอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพนะคะมีหลักการทำงานที่สำคัญก็คือการทำให้อากาศเสียเนี่ยก็คืออากาศที่มีอนุภาคไหลผ่านของเหลวโดยทั่วไปนะคะการดักจับอนุภาคก็จะใช้น้ำนั่นเองซึ่งการไหลผ่านของเหลวเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยก็คืออาจฉีดพ่นของเหลวให้เป็นละอองฝอยสู่กระแสอากาศหรือว่าการให้กระแสอากาศเนี่ยไหลผ่านแผ่นฟิล์มของเหลวหรืออาจจะทำโดยการไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลือบอยู่นะคะเมื่ออนุภาคที่อยู่ในกระแสอากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้ละอองหรือหยดน้ำก็จะสัมผัสกับหยดน้ำแล้วก็เกิดกลไกในการดักจับอนุภาคที่สำคัญซึ่งจะมีทั้งหมด3กลไกก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การแพร่นะคะกลไกที่เกิดที่สำคัญที่สุดก็คือกลไกกระทบเนื่องจากความเฉื่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้อนุภาคเนี่ยถูกดักจับโดยน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของเหลวหรือน้ำเนี่ยก็จะถูกทำให้แยกออกจากกระแสของอากาศด้วยวิธีต่างๆเช่นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแรงเวียงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางหรือการใช้แผ่นกั้นนะคะโดยน้ำเนี่ยจะต้องนำไปบำบัดก่อนที่จะเอามาใช้ใหม่หรือว่าระบายทิ้งต่อไปนะคะ
ราะฉะนั้นนะคะในการดักจับอนุภาคของสครับเบอร์เนี่ยก็มีขั้นตอนที่สำคัญ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยก็คือการทำให้อนุภาคสัมผัสและถูกจับ

ด้วยหยดน้ำหรือฟิล์มของน้ำขั้นตอนที่2ก็คือการแยกหยดน้ำออกจากกระแสอากาศและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบำบัดน้ำที่แยกออกมานะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกในที่นี้นะคะก็จะขอแบ่งประเภทของสครับเบอร์โดยอาศัยโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบนะคะแล้วก็หลักการทำงานเป็นเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นสครับเบอร์แบบสเปรย์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะมีรูปทรงกระบอกแล้วก็เป็นแนวตั้งนะคะเป็นเหมือนหอเป็นแนวตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกออกแบบให้อากาศเนี่ยไหลขึ้นจากด้านล่างส่วนทางกับการฉีดพ่นละอองน้ำที่ไหลจากบนลงล่างหรือกล่าวได้ว่าเป็น counter current flow นะคะส่วนชนิดที่2เนี่ยจะเป็นสครับเบอร์แบบไซโครนอันนี้ก็จะอาศัยหลักการของไซโครนร่วมกับหลักการของสครับเบอร์ก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนชนิดที่3ก็เป็นสครับเบอร์แบบถาดหรือเป็นเพลทนะคะโครงสร้างก็จะเป็นหอเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งเหมือนกันแบบชนิดแรกนะคะภายในก็จะมีถาดแล้วก็มีเพลทที่มีรูวางพาดในแนวระดับน้ำแล้วก็จะถูกปล่อยให้ไหลผ่านเพลทนะคะจากข้างบนลงข้างล่างในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะปล่อยให้อากาศเสียเนี่ยไหลส่วนขึ้นจากล่างขึ้นบนอากาศที่ผ่านรูของถาดขึ้นไปสัมผัสกับชั้นของน้ำนะคะก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 15-20 ฟุตต่อวินาทีนะคะทำให้เกิดการดักจับของอนุภาคของชั้นของน้ำนะคะส่วนชนิดที่4นะคะเป็นสครับเบอร์แบบ orifice นะคะอันนี้จะออกแบบให้กระแสของอากาศเนี่ยไหลเข้าไปสัมผัสกับผิวน้ำด้วยความแรงเกิดจากการแตกตัวเป็นละอองหรือว่าเป็นหยดน้ำเพื่อให้เกิดการดักจับของอนุภาคก่อนที่จะไปกระทบกับแผ่นกั้นค่ะส่วนชนิดนะคะเป็นแบบสครับเบอร์แบบเวนทูรี่อันนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กค่อนข้างสูงเพราะว่าสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า1ไมโครเมตรได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของสครับเบอร์ทั้ง5ชนิดนะคะค่ะส่วนสไลด์นี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียของสครับเบอร์ที่มีความแตกต่างกันไปจาก4ชนิดที่ได้กล่าวมานะคะข้อดีก็มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสูงนะคะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงได้รวมทั้งใช้กับอุปกรณ์ใช้กับอนุภาคนะคะที่มีลักษณะเหนียวหนืดได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมมลพิษอากาศได้ทั้งชนิดอนุภาคก๊าซและก็ไอพร้อมกันถ้ามีความจำเป็นนะคะส่วนข้อจำกัดเนี่ยเป็นระบบเปียกนะคะทำให้ของเสียที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเปียกแล้วก็ส่งผลให้ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่น้ำสาธารณะด้วยอาจมีความเสี่ยงต่อการปัญหาของการผุกร่อนเนื่องจากเป็นระบบเปียกนะคะอาจจะก่อให้เกิดสนิมแล้วก็เกิดให้เกิดการผุกร่อนต่อมานะคะแล้วก็ค่าดำเนินการแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็อากาศที่ออกจากอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความชื้นสูงด้วยเพราะว่าเป็นระบบที่เปียกนะคะส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์สุดท้ายก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะเรียกกันว่า electrostatic นะคะ precipitators นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ESP อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยโดยทั่วไปน่ะจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่2ชนิดก็คือเป็นขั้วปล่อยประจุแล้วก็ขั้วเก็บนะคะสำหรับหลักการในการทำงานเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศเนี่ยไหลผ่านขั้วไฟฟ้าเพื่อใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคที่เจือปนอยู่ในอากาศก่อนที่จะผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาแล้วก็ถูกเก็บกักที่พื้นผิวของขั้วเก็บ
ที่มีสักไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุของอนุภาคซึ่งจะเห็นได้ว่ากลไกที่สำคัญในการเก็บกักอนุภาคของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือกลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคสูงสามารถใช้กับปริมาณหรืออัตราการไหลของอากาศสูงมีค่าความดันความสูญเสียต่ำมากนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องก็ค่อนข้างต่ำสามารถออกแบบให้ใช้ได้กับช่วงอุณหภูมิของอากาศกว้างนะคะแล้วก็สามารถเลือกระบบการแยกอนุภาคได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกได้ตามความเหมาะสมเลยส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าลงทุนที่มีการก่อสร้างค่อนข้างสูงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นน้อยไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะติดตั้งหรือว่าก่อสร้างค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดการอันตรายจากการระเบิดได้นะคะในขณะที่ทำให้อากาศเกิดการแตกตัวเนี่ยอาจจะเกิดการโอโซนขึ้นรวมถึงในเรื่องของการใช้กับอนุภาคที่มีสภาพความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคนะคะก็ควรจะไปพิจารณาที่ตรงนี้ด้วยนะคะบุคลากรที่บำรุงรักษามีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนี้นะคะแล้วก็ ESP นะคะเป็นแบบแห้งก็ไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือว่ามีลักษณะที่เหนียวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคนี้ก็อาจารย์ก็ได้พูดคุยเนาะแล้วก็ได้สรุปเนื้อหาคร่าวๆมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในหนังสือของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคเพิ่มเติมค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพ พื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับศึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะสำหรับในการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะการดูดซึมนะคะหรือว่า absorption จะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนะคะใช้หลักการของการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นไอโดยที่มีความสามารถในการละลายหรือว่า soluble gas นะคะออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวนะคะหรือว่าเราเรียกว่า solvent liquid นะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ adsorption นะคะเป็นการถ่ายเทมวลสารนะคะการดูดซึมนะคะเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัดก๊าซชนิดอนินทรีย์นะคะที่เป็นสารชนิดก๊าซชนิดสารอนินทรีย์นะอัตราการดูดซึมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซอย่างเช่นการแพร่กระจายอัตราการไหลความเข้มข้นความหนาแน่นและสภาวะของตัวทำละลายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิอัตราการไหลของเหลวเป็นต้นนะคะระบบของการดูดซึมจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็แบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะในระบบนี้นะคะก๊าซที่ต้องการกำจัดก็จะต้องมีความสามารถในการละลายนะคะแน่นอนว่าเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซก็จะต้องละลายน้ำแล้วก็แยกออกไปนะจะต้องมีความสามารถในการละลายน้ำที่เพียงพอนะคะแล้วก็ก๊าซที่เหมาะสำหรับใช้น้ำในการบำบัดนะคะก็คือเป็นก๊าซไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ก๊าซไฮโดรฟลูออริกนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นก๊าซชนิดที่ละลายในน้ำได้นะคะส่วนระบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะระบบนี้ก็จะมีการใช้ของเหลวนะคะที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นไดเมทิลอะนาลีนแล้วก็เอมีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการทำละลายในการแยกก๊าซออกจากน้ำแทนน้ำนะคะข้อจำกัดของเหลวหรือว่าสารละลายเหล่านี้นะคะก็คือสามารถจะใช้ได้เฉพาะกับกระแสของอากาศเสียที่มีสารมลพิษที่ปนเปื้อนที่เป็นก๊าซล้วนๆไม่มีอนุภาคเจือปนนะเพราะว่าถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนอนุภาคเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นของแข็งนะถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนในอากาศเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรวมตัวระหว่างตัวทำละลายดังกล่าวกับอนุภาคแล้วก็จะกลายเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะซึ่งก็จะยากในการกำจัดต่อไปภายหลังนะคะก็คือถ้าเกิดมันกลายมาเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะมันก็จะมีความรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะหรือว่ามีความข้นเหนียวนะก็อาจจะต้องไปใช้วิธีการกรองหรือว่าอะไรที่จะแยกออกไปอีกนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซึมนะคะแบบแรกก็คือเราจะเรียกว่าเป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะแพ็คทาวเวอร์ก็คือเป็นหลักการที่เราจะใช้วัสดุนะคะที่บรรจุอยู่ภายในนะคะนี่ก็จะเป็นวัสดุที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแพ็คคอลัมน์หรือว่าแพ็คเบดนะคะก็จะใช้เป็นตัวกลางนะคะในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะซึ่งก็จะเป็นวัสดุที่มีรูปแบบต่างๆกันนะจากภาพก็จะเห็นว่าก๊าซนะคะที่เราต้องการจะบำบัดนะคะก็จะเข้ามาทางด้านล่างนะคะแล้วก็จะผ่านชั้นนี้นะคะชั้นดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คกิ้งนะคะแพ็คกิ้งในที่นี้มันก็คือเป็นชั้นของวัสดุนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะอากาศที่เข้ามาถ้าเราไม่มีตัวแพ็คกิ้งเบดพวกนี้นะคะอากาศที่เข้ามามันก็จะเคลื่อนออกไปนะแก๊สเอาก็จะอยู่ทางด้านบนนะก็สามารถต่อตรงออกไปด้านบนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวกีดขวางนะคะตัวเบดพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวกีดขวางนะก็จะทำให้ตัวก๊าซเนี่ยมันอยู่ในระบบได้นานขึ้นนะคะอย่างในระบบในภาพตัวอย่างนี้นะคะก็คือมีการใช้น้ำนะคะเป็นลิควิดนะคะพ่นมาในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะกับอากาศที่เข้านะคะก็จะเป็นการใช้น้ำนะคะหรือว่าใช้ลิควิดนะคะในการบำบัดนะคะแยกเอาสารมลพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศออกไปนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ำที่มีการละลายมีการแยกเอามลสารที่อยู่ในอากาศออกไปแล้วนะคะก็ลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่ได้
บำบัดแล้วนะคะก็จะขึ้นสู่ทางด้านบนอันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะที่เราเรียกว่าแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะลักษณะที่2จะเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะคะเพลทคอลัมน์อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่บังคับให้กระแสอากาศไหลย้อนขึ้นด้านบนนะคะผ่านรูเล็กๆของแผ่นรองรับหรือว่าเรียกว่าเพลทนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแก๊สอินนะคะก็จะเข้าสู่ด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าแผ่นที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลทนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะก็เป็นแผ่นที่รองรับนะคะไปสัมผัสกับชั้นของน้ำหรือว่าของเหลวที่เป็นตัวทำละลายซึ่งจะไหลอยู่บนแผ่นรองรับนั้นๆนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่เราบังคับนะคะให้ก๊าซไปสัมผัสกับของเหลวนะที่เราใช้นะคะเป็นชั้นๆไปนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นอุปสรรคนะคะเป็นอุปสรรคที่กั้นนะคะไม่ให้ก๊าซมันเข้าแล้วก็มันออกไปตรงๆได้เลยนะคะแต่ว่าลักษณะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นๆนะคะเราก็เรียกว่าเป็นเพลทนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิควิดเอาท์นะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนะคะก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะสูดออกไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ลิควิดก็จะเข้าจากทางด้านบนนะคะก็จะเห็นว่ามันก็คือส่วนทางกันนะคะเหมือนกับหลักการเหมือนกับที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นหอสเปรย์นะคะหรือว่าเป็นสเปรย์ทาวเวอร์สเปรย์ทาวเวอร์นะคะก็คือเป็นการพ่นฝอยของเหลวนะคะลงสู่กระแสอากาศเพื่อที่จะชะล้างเอามลพิษที่ต้องการบำบัดออกไปจากกระแสอากาศนะคะไปสู่ของเหลวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะ dirty gas นะคะก็คือเป็นก๊าซที่เราต้องการบำบัดเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นสเปรย์นะเป็นน้ำนะคะเป็นสเปรย์น้ำนะคะก็ผ่านเหมือนกับอากาศมันก็จะผ่านม่านน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะละลายเอาสารมลพิษที่เราต้องการจะบำบัดนะคะไปสู่น้ำนะคะละลายไปสู่น้ำแล้วก็อันนี้นะคะด้านล่างน้ำก็จะไหลลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกสู่ทางด้านบนนะคะหลักการถัดมานะคะเราจะเรียกว่าเป็นหลักการดูดซับนะคะก็คือการดูดซับจะเป็นกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซมลพิษนะถูกดูดออกไปนะคะจากกระแสของอากาศเสียโดยที่ไปจับติดกับผิวด้านในของวัตถุของแข็งที่ใช้เป็นตัวดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสารถูกดูดซับหรือว่า adsorbate นะคะในขณะที่ของแข็งที่ใช้ในการดูดซับก๊าซนะคะเราจะเรียกว่าสารดูดซับหรือว่า adsorbent นะคะสารดูดซับก็จะเป็นก้อนแข็งที่มีลักษณะที่เป็นรูพรุนนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะภายในก็จะเป็นรูพรุนนะคะอยู่ทางด้านในเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะคะเช่นเดียวกันพื้นที่ผิวในการสัมผัสก๊าซนะคะอันนี้จะเป็นกลไกของการดูดซับนะคะกลไกของสารดูดซับนะคะก็คือสเต็ปแรกนะคะมวลสารนะคะที่เราต้องการจะบำบัดออกไปนะคะก็จะอยู่ที่ผิวด้านนอกนะคะแล้วก็จะค่อยๆนะคะดูดซับถูกดูดซับเข้าไปนะคะในสารนะคะที่เราใช้อันนี้ก็คือเป็นเม็ดๆแต่ละเม็ดนะคะก็จะมีการดูดซับมลพิษเข้าไปอยู่ภายในตัวสารที่เราใช้ในการดูดซับนะคะถัดมานะคะแรงที่ใช้ในกระบวนการดูดซับนะคะจะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือเป็นแรงทางกายภาพแล้วก็เป็นแรงทางเคมีนะคะแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับทางกายภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแรงไฟฟ้าสถิตนะคะผลของไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดนะคะอยู่กับมีลักษณะที่เป็นมีแบบมีขั้วนะคะก็คือโพลาร์หรือว่าแบบที่ไม่มีขั้วหรือว่านอนโพลาร์นะคะของทั้งโมเลกุลแล้วก็ของสารที่ถูกดูดซับแล้วก็โมเลกุลของสารที่เป็นตัวดูดซับนะคะการดูดซับทางกายภาพนะคะจะเกิดขึ้นจาก3ประการนะคะจากผล3ประการก็คือผลของการจัดเรียงตัวผลของการกระจายแล้วก็ผลของการเหนี่ยวนำนะคะส่วนการดูดซับทางเคมีก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโมเลกุลของก๊าซกับโมเลกุลของสารดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซก็จะถูกยึดติดอยู่กับผิวของสารดูดซับโดยที่เกิดขึ้นจากพันธะเคมีนะคะก็คือไม่ใช่ว่าการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีจะต่างกันก็คือไม่ใช่ว่าทุกสารที่เราเอามาจับกันแล้วมันจะถูกดูดซับได้นะคะทางเคมีก็คือ
มันก็จะต้องเป็นคู่ของมันไปนะคะที่เหมาะสมนะคะมันถึงจะทำปฏิกิริยากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็การดูดซับทางกายภาพนะคะการดูดซับทางเคมีนะคะจะมีการคายความร้อนได้สูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมลมีการเกิดสารประกอบเคมีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสารประกอบใหม่เกิดขึ้นนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้ได้นะคะส่วนการดูดซับทางกายภาพจะมีการคายพลังงานความร้อนต่ำนะคะเกิดขึ้นเพียง100แคลอรี่ต่อโมลเท่านั้นนะคะเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลนะคะมีการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนี่ก็จะตรงกันข้ามนะคะแล้วก็สามารถนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับกลับคืนมาได้ง่ายนะคะสามารถนำกลับคืนมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการดูดซับทางกายภาพนะคะกับทางเคมีที่แตกต่างกันนะคะกลไกของการดูดซับนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเป็นการแพร่ของโมเลกุลของก๊าซนะคะมลพิษที่ต้องการบำบัดนะคะไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับในขั้นตอนที่2นะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของสารดูดซับนะซึ่งการดูดซับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในรูพรุนตรงส่วนนี้นะคะในขั้นตอนที่3ก็คือโมเลกุลของก๊าซมลพิษนะคะจะติดที่ผิวภายในรูพรุนของสารดูดซับนะคะแล้วก็จะเรียงตัวกันเป็นชั้นๆไปส่วนกราฟที่ใช้นะคะกราฟที่ใช้ในการอธิบายระบบของการดูดซับนะคะก็จะมีกราฟที่เราเรียกว่าเป็นไอโซเทอมนะคะที่อุณหภูมิคงที่นะคะกราฟไอโซบาร์นะคะอันนี้ก็คือที่ความดันคงที่แล้วก็กราฟไอโซสเตียร์นะคะอันนี้ก็คือที่ปริมาณไอนะคะที่ดูดซับไว้คงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายกราฟที่แตกต่างกันนะอันแรกที่เป็นไอโซเทอมนะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูดซับที่ความดันย่อยนะคะหรือว่า partial pressure ต่างๆนะคะของก๊าซมลพิษที่อุณหภูมิคงที่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของกราฟนะคะไอโซเทอมนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกราฟที่เป็นไอโซบาร์นะคะไอโซบาร์จะเป็นการอธิบายนะคะกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซมลพิษที่ถูกดูดซับกับอุณหภูมิที่ความดันคงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของadsorbate นะคะก็คือเป็นปริมาณที่มันถูกดูดซับไปได้นะคะเทียบกับอุณหภูมินะคะถัดมานะคะอันนี้คือกราฟที่เป็นลักษณะของ isosphere นะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิในรูปแบบของลอน p นะคะในแกน y นะคะก็คือค่าของลอนนะคะลอน p กับเศษ1ส่วน tนะคะก็คือเป็นส่วนกลับของอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็เลยเป็น องศาเคลวินลบ1นะคะที่ปริมาณของสารมลพิษที่ถูกดูดซับคงที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เป็นลักษณะของไอโซสเตียร์นะคะต่อมานะคะเรามาดูรูปแบบของสารดูดซับนะคะรูปแบบของสารดูดซับก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะชนิดที่นิยมใช้โดยทั่วๆไปนะคะเราจะเรียกว่าเป็น activated carbon นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะอาจจะชื่อฟังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราก็จะเรียกสั้นๆว่าถ่านกำมันนะคะที่เราได้ยินชื่อที่ใช้ทางการค้านะคะอาจจะเรียกเป็นถ่านกำมันนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่า activated carbon นะคะหรือว่าซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากรูปด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ activated carbon นะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะเป็นเหมือนถ่านดำๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นเจลใสๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะคะก็คือมันก็แข็งๆนี่แหละนะคะแล้วก็จะมี activated alumina นะคะก็จะเป็นเม็ดกลมๆสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวของ zeolite นะคะมาดูลักษณะแบบแรกนะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็ถ่านกำมันนะคะก็จะผลิตจากวัสดุต่างๆนะคะอย่างเช่นไม้ถ่านกะลามะพร้าวนะคะหรือว่าเปลือกลูกนัดเป็นต้น
นะคะก็คือมีการเผาที่อุณหภูมิที่สูงมากนะคะแล้วก็ผิวของถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็จะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะจึงไม่ดูดไอ้น้ำที่ปะปนอยู่ในกระแสอากาศแล้วก็สามารถดูดซับสารละลายอินทรีย์กลิ่นหรือว่าก๊าซพิษต่างๆได้ดีนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนำมาใช้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ่านกำมันนะคะอาจจะใช้ในที่เห็นบ่อยๆนะคะก็คือใช้ในเครื่องกรองน้ำนะคะหรือว่าใช้ในเป็นดูดอากาศนะคะใช้เป็นตัวดูดซับกลิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะส่วนซิลิก้าเจลนะคะอันนี้จะผลิตจากโซเดียมซิลิเกตนะคะผิวของซิลิก้าเจลเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่มีขั้วนะคะก็จะเห็นว่ามันต่างกันนะคะถ่านปลุกฤทธิ์กำมันจะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะส่วนซิลิก้าเจลจะเป็นชนิดที่มีขั้วก็จะดูดซับไอ้น้ำหรือว่าความชื้นได้ดีนะคะก็สังเกตก็คือตามอาหารต่างๆนะคะหรือว่าซองขนมนะคะถ้าลองสังเกตดูนะคะก็จะเป็นซองนะคะซองเล็กๆนะคะที่จะเป็นเม็ดกลมๆใสๆที่อยู่ข้างในทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นซิลิก้าเจลนะคะช่วยดูดความชื้นนะคะถัดมานะคะเป็นลักษณะของ activated alumina นะคะอันนี้จะผลิตโดยการเผาอลูมิเนียมนะคะเพื่อให้กลายเป็นออกไซด์ของอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเม็ดๆนะคะปกตินะคะก็จะไม่ใช้ activated alumina ในการกำจัดก๊าซมลพิษจากกระแสอากาศแต่ว่าจะใช้มากในการดูดความชื้นจากอากาศนะคะเช่นเดียวกันสุดท้ายนะคะเป็นซีโอไลท์หรือว่าโมเลกุลาร์ซีบนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากสารดูดซับชนิดอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นผลึกอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะส่วนประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซับนะคะอุปกรณ์ในการดูดซับจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นประเภทที่ไม่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็คืออันนึงใช้แล้วทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเอากลับมารีเจเนเรตเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะของอุปกรณ์ดูดซับที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของระบบการดูดซับประเภทนี้นะคะก็คือจะเป็นชั้นดูดซับนะคะหรือว่าเบสนะคะจะบางทำให้การสูญเสียความดันต่ำนะคะปกติก็จะต้องเปลี่ยนสารดูดซับทุกๆ6เดือนถึงไม่เกิน2ปีนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้แล้วก็ต้องทิ้งไปนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นอุปกรณ์การดูดซับประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่นะคะนี้จะแบ่งเป็นได้3แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบชั้นดูดซับที่อยู่กับที่หรือว่า fixed bed นะคะแบบชั้นดูดซับเคลื่อนที่นะคะหรือว่า moving bedแล้วก็ชั้นดูดซับลอยตัวหรือว่า fluidized bed นะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้นะคะสำหรับหลักการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้จะเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวอย่างรวดเร็วของก๊าซออกซิเจนกับเชื้อเพลิงนะคะซึ่งจะเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดพลังงานความร้อนออกมากระบวนการเผาไหม้นะคะเราจะอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกระบวนการสันดาปนะคะเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ก็จะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนผลที่ได้จากการเผาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำแล้วก็พลังงานนะคะก็คือจะเป็นไปตามสมการนี้นะคะเป็นคอมบัชชั่นรีแอคชั่นนะคะอันนี้ก็คือเป็น

สารประกอบนะคะที่เป็นธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนช่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะก็คือจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำแล้วก็ได้พลังงานเกิดขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งขาดออกซิเจนก็ทำไม่สามารถทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ได้นะคะบัตรปัจจัยที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะก็คืออุณหภูมิจะต้องสูงเพียงพอที่จะทำให้ส่วนผสมของอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงเกิดการติดไฟนะคะแล้วก็มีการผสมแบบปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้วก็มีเวลาสัมผัสที่เพียงพอนะคะก็ต้องมีองค์ประกอบนะคะต่างๆที่ครบถ้วนนะคะไม่งั้นก็ไม่เกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะชนิดแรกเราจะเรียกว่าแฟร์แฟร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้โดยตรงหรือว่า direct combustion นะคะไม่มีการใช้ห้องเผาไหม้สำหรับการเผาไหม้การเผาไหม้จะเกิดขึ้นที่หัวเผาหรือว่าเบิร์นเนอร์นะคะแล้วก็มีการทำลายมลพิษอย่างสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแฟร์นะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนโดยตรงนะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะใช้กันนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะเพื่อที่จะควบคุมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะโดยที่เราจะเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า afterburner นะคะจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นผิวเหล็กนะคะแล้วก็ผิวด้านในจะบุด้วยวัสดุทนไฟอาจจะเป็นอลูมิเนียมซิลิก้าหรือว่าอิฐทนไฟนะคะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าเป็นคาตาลิติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะโดยที่ใช้หลักการเดียวกันกับระบบที่ใช้ความร้อนโดยตรงเพียงแต่ว่าจะมีการติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าตัวแคตาลิสต์เพิ่มขึ้นนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นธาตุหรือว่าเป็นสารประกอบนะคะที่ใช้ในอุปกรณ์สันดาบนะคะเพื่อช่วยทำให้การสันดาบเนี่ยเร็วเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือว่ามีการสันดาบเกิดขึ้นที่อุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้การสันดาบเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำลงก็คือเราใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองนะคะก็ทำให้สามารถประหยัดนะคะการใช้พลังงานได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวเผานะคะหรือว่าเบิร์นเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก๊สนะคะที่ใส่เข้ามาหรือว่าอากาศนะคะมีพัดลมนะคะดูดอากาศเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะที่เราได้กล่าวไปนะคะว่าออกซิเจนจะต้องเพียงพอนะถึงจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเร่งปฏิกิริยานะคะหรือว่าตัวแคตาลิสต์ที่เรากำลังกล่าวถึงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคลีนแอร์ก็คืออากาศที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกไปสู่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคอมบัชชั่นแชมเบอร์นะคะที่มีการติดตั้งตัวแคตาลิติกตัวนี้นะคะส่วนของต่อมานะคะก็คือการใช้แล้วก็การรักษาอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเป็นการตรวจสภาพของการสึกหรอของส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นท่อทางออกปล่องของการเผาทำลายนะคะทั้งนี้เนี่ยไอของกรดนะคะไฮโดรคลอริกสามารถเกิดขึ้นได้นะคะในอุปกรณ์เผาทำลายนะคะเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอนนะคะแล้วก็มีคลอรีนที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผุกร่อนเกิดขึ้นลักษณะที่2นะคะก็คือการสังเกตด้วยสายตานะคะโดยที่ใช้สายตาใช้การมองโดยที่ใช้ตาเปล่านะคะไม่ควรจะมีควันหรือว่าฝุ่นละอองนะคะที่มองเห็นจากปล่องระบายอากาศเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็แสดงว่าเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการควบแน่นของสารอินทรีย์ที่เผาไหม้ไม่หมดทำให้เราเห็นเป็นควันหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะที่ลอยติดไปกับกระแสอากาศที่ออกจากปล่องควันนะคะจากอากาศที่เราทำการบำบัดแล้วนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นการสังเกตนะคะวิธีที่3นะคะก็คือเป็นการสังเกตปล่องบายพาส
นะคะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีกล่องปล่องนะคะที่เป็นไบพาสนะคะไบพาสก็คือเป็นเหมือนเป็นทางพิเศษนะคะออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นไบพาสที่ไปยังปล่องฉุกเฉินนะคะกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายนะคะท่อที่นำไปยังปล่องนี้เนี่ยจะปิดอยู่นะคะเมื่อทำงานตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการไบพาสก็คือเราก็จะเปิดนะคะดังนั้น

ก็คือโดยปกติเนี่ยปล่องตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปิดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะว่ามันมีไอร้อนเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยในการช่วยเราในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายเนี่ยควรจะต้องมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการบันทึกอุณหภูมิที่ทางออกของไอเสียโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะคะซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงมากนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแต่งอัตราการเผาไหม้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิอันนี้เนี่ยมีค่าลดลงก็แสดงว่าการเผาไหม้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะให้เป็นประจำนะคะเราก็เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในหน่วยที่6นะคะสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4เรื่องของการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะข้อ1การคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วที่เสนอแนะคือเท่าไหร่ข้อก 1-5 เมตรต่อวินาทีข้อข 5-10 เมตรต่อวินาทีข้อค 10-15 เมตรต่อวินาทีข้องอ 15-20 เมตรต่อวินาทีและข้อจอจาน 20-25 เมตรต่อวินาทีสำหรับในข้อนี้นะคะการหาค่าของอัตราการไหลของอากาศนะคะเราจะมีการกำหนดค่าความเร็วที่เสนอแนะเอาไว้นะคะซึ่งจะต้องเป็นค่าความเร็วที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะคะสำหรับในการที่เขากำหนดไว้นะคะก็คือเขากำหนดว่าการคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดนะสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วต่ำสุดอาจจะเป็นค่าใดๆก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าที่เสนอแนะนะคะก็คือ 5-10 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่มีความสมดุลระหว่างค่าติดตั้งระบบท่อและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของพัดลมนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่ค่ะ 5-10 เมตรต่อวินาทีต่อไปนะคะข้อ2ในการคำนวณความดันของพัดลมค่า SP in คือค่าใดก็ความดันเคลื่อนที่ในปล่องขอความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมคอความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายงอความดันเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมและจอจานความดันสูญเสียจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะคะสำหรับค่า SP นะคะแล้วก็ห้อยด้วย in นะคะเราก็ถ้านักศึกษาจำได้นะคะค่า SP คือค่าอะไรค่า SP คือค่าของความดันสถิตนะคะมันจะมีค่า in กับค่า out นะคะดังนั้นเนี่ยค่า in ก็คือเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย in มันก็จะต้องอยู่ช่วงแรกๆแน่นอนละนะคะไม่ใช่ out ที่เป็นปล่องสุดท้ายหรือว่าเป็นช่องสุดท้ายหรือว่าตรงทางออกนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาดู choice ที่เขาให้นะคะความดันขึ้นที่ในปล่องความดันสถิตนะฮะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะความดันขึ้นที่ในปล่องนะมีความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมมีความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายนะคะมีความดันขึ้นที่แล้วก็มีความดันสูญเสียนะคะดังนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะข้อขอไข่หรือข้อคอควายนะคะก็จะมีค่า in เป็นไกด์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะขอไข่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันจากตัวอย่างการคำนวณความดันของพัดลมนะข้อมูลที่เรานำมาคำนวณความดันรวมแล้วก็ความดันสถิตของพัดลมนะคะจากสูตรที่ใช้ FTP เท่ากับ SP out บวก VP out นะคะแล้วก็ลบด้วย SP in บวกด้วย VP in นะคะเขาก็บอกไว้ว่า SP out นะคะตัวนี้ก็คือความดันสถิตที่อยู่ในปล่องนะคะ VP out ตัวนี้ก็คือเป็นความดันเคลื่อนที่ในปล่องSP in นะคะตัวที่โจทย์ถามก็คือเป็นความดันสถิต

0: ข้าสู่พัดลมนะคะดังนั้นสำหรับในข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่ความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมค่ะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะกอไก่อุณหภูมิขอไข่ระดับความสูงคอควายความชื้นงองูอัตราการไหลของอากาศและจอจานระบบการดูดอากาศนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่าปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอุณหภูมิเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะอุณหภูมิกับความหนาแน่นของอากาศระดับความสูงนะคะมีผลกับความหนาแน่นไหมความชื้นนะคะอัตราการไหลระบบการดูดอากาศนะคะจะเห็นว่าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยสำคัญที่เราเรียนไปนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะอ้าว5ปัจจัยนะคะตามนี้นะคะก็คือมีอุณหภูมินะคะมีความสูงมีความดันอากาศในท่อนะคะมีความชื้นแล้วก็มีปริมาณของอนุภาคอากาศดังนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้นะคะโจทย์ก็จะมีความอุณหภูมิก็มีนะคะความสูงนะคะความดันความชื้นนะคะปริมาณตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็คือข้อจอจานนะคะคือระบบของการดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับค่าของความหนาแน่นของอากาศนะคะต่อมานะคะข้อ4ข้อใดเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่แบบการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testing นะคะกอไก่การทดสอบที่ฮูดขอไข่การทดสอบพัดลมคอควายการทดสอบที่ระบบท่ององูการทดสอบด้วยหลอดควันและจอจานการวัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะสำหรับการทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นการทดสอบเชิงปริมาณดังนั้นเนี่ยในโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะก็แสดงว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะโจทย์ลวงเนี่ยก็คือจะต้องในช้อยส์ที่ให้เนี่ยนะคะก็ตัวอื่นๆก็น่าจะเป็นการทดสอบที่เป็นการทดสอบเชิงปริมาณนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะความที่ฮูดหรือเปล่าหรือว่าการทดสอบที่พัดลมที่ระบบท่อหรือว่าการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่าการวัดความเร็วรอบพัดลมนะคะการทดสอบในเชิงคุณภาพเนี่ยนะคะข้อ1เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบด้วยหลอดควันหรือว่า smoke tube นะคะอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศนะคะจำได้ว่าเอ๊ะเราเรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะมีหลอดควันนะคะซึ่งมีลักษณะที่เป็นหลอดแก้วนะคะมีปลายเปิดมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาจะใช้เราก็จะต้องหักปลายหลอดนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับลูกยางนะคะเป่าลมแล้วก็เวลาที่เราทำการทดสอบคุณภาพเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้ลูกยางเนี่ยไล่อากาศนะคะให้ผ่านเข้าไปในหลอดควันทำให้เกิดควันสีขาวนะคะแล้วก็ควันนี้ก็จะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศนะคะเราก็จะสามารถสังเกตทิศทางของอากาศที่บริเวณหน้าฮูดได้นะคะว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะก็คือเขาจะดูดเอาอากาศนะคะที่เข้าไปอยู่ในหลอดแก้วนะคะจากนั้นก็ปล่อยในบริเวณที่เราต้องการทราบทิศทางนะคะแล้วก็จะสังเกตดูว่าควันที่เราปล่อยไปเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนนะคะมันวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือว่าวิ่งจากขวาไปซ้ายหรือว่าวิ่งขึ้นไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะหาว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวของอากาศนะคะมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็จะใช้หลอดควันอันนี้เนี่ยนะคะเป็นควันนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะให้รู้ว่าลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบโดยเชิงคุณภาพนะคะก็คือคำตอบก็คือข้ององูนะคะถัดมานะคะข้อ5ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้านะคะที่หน่วยเป็นแอมแปร์แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะคะข้อกอแคลมออน ข้อขอโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ข้อคอทาโคมิเตอร์ข้ององูนะคะเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็ข้อจอจานข้อกอและข้อขอถูกต้องนะคะเรามาดูว่าเครื่องมือที่ใช้นะคะในการวัดนะคะโจทย์ถามว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้านะหรือว่าแรงดันไฟฟ้านะคะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ตัวไหนนะคะแคลมออนใช่ไหมนะจำได้ไหมว่าแคลมออนไว้วัดอะไรนะคะโวลต์มิเตอร์นะคะเอ๊ะมันมีคำว่าโวลต์ด้วยนะคะน่าจะใช่เนาะนะคะทาโคมิเตอร์วัดอะไรนะคะเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์นี่น่าจะตัดทิ้งอันแรกได้เลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์นี่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเทอร์โมมิเตอร์คือวัดอุณหภูมิแน่นอนเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นข้ององูไม่น่าจะใช่นะคะนี้กอไก่กับขอไข่ถูกทั้ง2ข้อไหมนะคะหรือว่าถูกเฉพาะกอไก่หรือว่าถูกเฉพาะขอไข่นะคะเรามาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะคะสามารถแยกเป็นชิ้นๆสำหรับวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่วัดทุกค่าได้อุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งานแล้วก็นิยมใช้ก็คือแคลมออนแล้วก็โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะถูกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฉลยก็คือข้อจอจานนะคะข้อกอและขอถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาแบบฝึกหัดนะคะเพิ่มเติมนะคะในแบบฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็แบบฝึกหลังเรียนนะคะในเอกสารประกอบการสอนชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดในหน่วยที่5มาให้นักศึกษาลองทำกันดูนะคะค่ะเราไปลองทำกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคกอไก่การตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกขอไข่การตกโดยแรงเหวี่ยงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูการสกัดกั้นโดยตรงจอจานการแพร่นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักการในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคลองคิดกันดูนะคะค่ะกอไก่นะคะคือข้อที่ถูกนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยการใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของถุงกรองกอไก่การแพร่ขอไข่การสกัดกั้นโดยตรงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของถุงกรองค่ะลองคิดดูนะคะค่ะเฉลยนะคะข้อจอจานนะคะถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะถุงกรองเนี่ยก็จะใช้กลไกหลักในการดักจับอนุภาคก็คือใช้การแพร่นะคะการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การกระทบเนื่องจากความเฉื่อยก็จะใช้3กลไกหลักเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์กอไก่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงทั้งขนาดใหญ่และเล็กขอไข่ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดคอควายใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวงองูใช้ได้กับอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงจอจานถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์ค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะ เฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็มีข้อดีหลากหลายอย่างเลยนะคะทั้งมีประสิทธิภาพในการที่กักเก็บอนุภาคทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดไฟแล้วก็ระเบิดรวมถึงใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวหนืดนะคะแล้วก็ใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองกอไก่ต้องการการบำรุงรักษามากขอไข่ใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้คอควายประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคต่ำงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อ1และ2ถูกนะคะถุงกรองนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงซึ่งสูงประมาณ 99 ถึง 99.9% เลยนะคะข้อจำกัดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซนะคะถ้าอุณหภูมิของก๊าซสูงมากเกินนะคะอย่างเช่นสูงเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็ต้องใช้ผ้ากรองชนิดพิเศษแล้วก็ยังต้องการการบำรุงรักษามากด้วยเช่นการเปลี่ยนถุงกรองเป็นประจำนะคะแล้วรวมถึงอายุการใช้งานของถุงกรองเนี่ยก็อาจจะมีอายุการทำงานที่สั้นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพของความเป็นกรดเป็นด่างนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือว่าที่อนุภาคที่มีความเหนียวหนืดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันที่ถุงกรองแล้วก็ทำให้เกิดการทำความสะอาดได้ยากนะคะการใช้กับอนุภาคที่ติดไฟหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟเนี่ยก็อาจจะเกิดการไฟไหม้หรือว่าลุกไหม้ได้นะคะกรณีที่อนุภาคเนี่ยสามารถติดไฟได้รวมถึงนะคะจำเป็นที่จะต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นหน้ากากกรองอนุภาคให้กับบุคลากรนะเมื่อขณะที่ทำการเปลี่ยนถุงกรองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์ได้นำเอามาให้นักศึกษาได้ลองทำนะคะหลังเรียนหลังที่ได้ฟังการบรรยายการสรุปสาระสำคัญนักศึกษาก็สามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารการสอนนะคะซึ่งก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้ว่าก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดและหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งการที่มีวินัยจะทำให้นักศึกษาน่ะสอบผ่านในชุดวิชา54128ได้นะคะขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
0: ลำดับถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอนะคะข้อที่1การดูดซึม absorption นะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีซึ่งใช้หลักการใดต่อไปนี้กอไก่ desorption ขอไข่ stripping คอควายการฟื้นสภาพงองูการถ่ายโอนมวลสารและจอจานข้อกอและขอถูกนะคะการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนะคะก็คือใช้ลักษณะของการดูดซึมเอาสารมลพิษต่างๆนะคะเข้าไปสู่สารที่เราใช้ในการดูดซึมนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีหลักการนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะใช้หลักการใดนะกระบวนการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซหรือว่าไอนะที่มีความสามารถในการละลาย ออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวโดยที่

ทำกระบวนการนี้นะคะเกิดขึ้นในเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นะคะมีการสัมผัสการระหว่างอากาศกระแสอากาศแล้วก็ตัวทำละลายนะคะโดยที่มีแรงผลักเกิดขึ้นนะคะก็คือใช้การถ่ายโอนมวลสารนะคะคำตอบก็คือข้ององูนะคะการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะข้อ2จากภาพเป็นวัสดุที่บรรจุในแพ็คคอลัมน์ชนิดใดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกอไก่อานม้าขอไข่พอริงคอควายแรสซิกริงงองูเลซิ่งริงงอจอจานเทเลเรตนะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่เป็นแท่งแล้วก็เป็นช่องช่องนะคะเรามาดูกันนะคะวัสดุที่เราใช้ในแพ็คทาวเวอร์นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะหลักๆ ก็คือใช้บรรจุเป็นตัวกลางให้มีพื้นที่ผิวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานระหว่างก๊าซของเหลวหรือว่าของแข็งนะคะก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันนะคะอย่าง A กับ B เนี่ยนะคะก็คือเป็นชนิดที่เป็นอันม้าหรือว่าแซดเดิลนะคะแล้วก็ C นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นbracing ring นะคะแล้วก็ D นะคะอันนี้ก็คือเป็น lacing ringนะคะ E ก็คือพอริงนะคะชนิดของพอริงนะคะจะมีการเคลือบด้วยโลหะก่อนเพื่อที่จะป้องกันการกัดกร่อนมีการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานมากกว่านะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเทเลเลตนะคะจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตารูปร่างคล้ายแบบไหนเอ่ยนะคะก็จะเห็นว่าจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับแบบ E นะคะแบบนี้นะคะแบบ E ในที่นี้ก็คือเรียกว่าเป็นพอริงนะคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือขอไข่นะคะพอริงค่ะถัดมานะคะโจทย์ข้อที่3ข้อใดคือคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะก็ไก่มีการคายพลังงานความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมขอไข่มีการคายความร้อนสูงถึง1000แคลอรี่ต่อโมคอควายเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลงองูสามารถนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้กลับคืนมาได้ง่ายนะคะจานการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะการดูดซับจะมีอยู่2รูปแบบก็คือมีการดูดซับทางเคมีและการดูดซับทางกายภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในคำตอบนะคะก็ไก่ถึงจอจานก็น่าจะต้องมีตัวลวงที่เกิดขึ้นจากการดูดซับทางกายภาพนะคะแล้วก็มีเพียง1ข้อที่เป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีเนี่ยมันมีข้อไหนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันบ้างนะคะการคายพลังงานความร้อนต่ำนะเอ๊ะทางเคมีนี่คายพลังงานความร้อนต่ำหรือสูงนะคะโจทย์บอกว่าข้อกอไก่บอกว่าต่ำเพียง100แล้วก็ขอไข่สูงถึง1000นะคะตัวเลขนี้ลวงเราหรือเปล่านะคะมีการกระทำระหว่างขั้วไหมนะคะมีการนำโมเลกุลกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็มีการคายเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากนะคะก็มาดูสรุปคุณสมบัตินะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพนะคะทางเคมีมีการคายความร้อนสูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์นะคะเมื่อสักครู่ข้อขอไข่บอกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อโมนะคะก็เป็นตัวลวงนะคะคำตอบจริงๆก็คือจะต้องเป็น 10,000 ดังนั้นข้อนั้นก็ผิดนะคะมีการคายความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมอันนี้ก็คือตัวเลขถูกต้องแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางกายภาพนะคะตัวอื่นๆของการดูดซับทางเคมีนะคะเกิดสารประกอบเคมีนะคะเกิดการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับมาไว้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคุณสมบัติข้อนี้นะคะในระดับที่3เนี่ยอยู่ในโจทย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อจอจานนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากถัดมานะคะข้อ4การออกแบบอุปกรณ์การดูดซับที่เป็นถ่านปลุกริกกัมมันควรระวังค่าความชื้นในกระแสอากาศให้มีค่าไม่เกินร้อยละเท่าไหร่นะคะกอไก่ร้อยละ70ขอไข่ร้อยละ60คอควายร้อยละ50งองูร้อยละ40แล้วก็จอจานร้อยละ30นะคะ อุปกรณ์ดูดซับประเภทที่เป็นถ่านปลุกริกกัมมันเนี่ยนะคะ

ันนี้ก็คือมันไม่สามารถดูดซับค่าความชื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการระวังการระมัดระวังในการใช้นะคะว่าจะต้องไม่ใช้ในสารที่มีค่าความชื้นนะคะหรือว่าในอากาศที่มีค่าความชื้นสูงมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือถ้าความชื้นในกระแสอากาศมีค่าสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบที่ใช้สารดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกัมมันเนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำลงนะคะดังนั้นถ้าหากค่าความชื้นสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความชื้นก่อนนะคะที่จะทำการบำบัดโดยฐานปลุกริกกัมมันโดยที่ใช้อุปกรณ์ดูดซับชนิดอื่นนะคะมาดูดซับความชื้นหรือว่ากำจัดความชื้นออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถใช้สารดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกัมมันได้นะคะอุปกรณ์ดังกล่าวก็อาจจะใช้หลักการของการที่ทำให้กระแสของอากาศเย็นลงนะคะเพื่อที่จะไล่ความชื้นหรือว่าทำให้กระแสอากาศนะคะมีความเจือจางมากขึ้นหรือว่าเป็นการทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นนะคะนี่ก็สามารถช่วยลดความชื้นได้เช่นเดียวกันนะหากใช้การทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นก็จะต้องระวังนะคะไม่ให้ร้อนจนเกินกว่าระดับอุณหภูมิที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบการดูดซับต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะก็คือร้อยละ50นะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมให้มีค่าความชื้นไม่เกิน50นะคะก็คำตอบคือข้อคอควายค่ะต่อมานะคะข้อ5นะคะจงหาค่า A และ B จากสมการโทลูอีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมการเคมีที่ให้นะคะ C7H8 แล้วก็บวกด้วย A นะคะตัวนี้แล้วก็คูณด้วยออกซิเจนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ B คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกด้วย4น้ำนะคะจะเห็นว่าจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะก็คือ A กับ B นะคะที่โจทย์ถามว่าตัวเลขคือเท่าไหร่นะจงหาค่า A และ B ที่ใช้ในสมการในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ของสารชนิดต่างๆนะคำตอบก็ไก่ A เท่ากับ3 B เท่ากับ5ขอไข่ A เท่ากับ5 B เท่ากับ3คอควาย A เท่ากับ7 B เท่ากับ9งองู A เท่ากับ9 B เท่ากับ7จอจาน A เท่ากับ1และ B เท่ากับ3นะคะมาดูการเฉลยของข้อนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องตั้งบาลานซ์สมการทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยที่ไล่ไปว่า C มีเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นนะคะ C ทางฝั่งซ้ายมี7นะคะมี7ตัวนี้แล้วก็ B C ตรงนี้นะคะตรงนี้มี1นะคะตรงนี้มี C 1ตัวนะคะแล้วก็ Hด้านซ้ายมี8นะคะด้านขวาตัวนี้นะคะมี4คูณ2นะคะก็เป็น8เช่นเดียวกันนะคะ O นะคะด้านนี้ตอนนี้มีอยู่2นะคะ A เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ O ตรงนี้ก็มีอยู่2เช่นเดียวกันแล้วก็O ด้านนี้มีอยู่4ตัวนะคะจะเห็นว่า C ตอนนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะคะ H เท่ากันแล้ว O ก็ยังไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์2ข้างนะคะเราก็เริ่มต้นก่อนนะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือ C นะคะตัวนี้ฝั่งนี้มี7นะฝั่งนี้มีแค่1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอา7คูณเข้าไปก่อนนะคะเอา7คูณเข้าไปก่อนเพื่อให้มันได้7ได้คาร์บอน2ข้างเป็น7เท่ากันนะคะแล้วก็ H อันนี้เท่ากันแล้ว O นะคะพอฝั่งนี้เราเพิ่มเลข7เข้าไปนะคะ O ตัวนี้ก็ต้องมี7คูณเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ7 2ก็เป็น14นะพอ14บวก4เป็น18นะคะด้านนี้มีอยู่2นะคะเราก็ต้องเอา9คูณเข้าไปก็จะได้เป็น18เท่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยนะคะก็คือ A เท่ากับ9และ B เท่ากับ7ค่ะข้องของงูถูกต้องนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะนักศึกษาสามารถไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับชุดวิชา54128ค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา32324นะครับการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการคุ้มภายในนะครับในช่วงแรกนี้ครับเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในหน่วยที่4นี้นะครับเป็นเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับก็คือจะมีคำที่ใหม่ๆนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันหน่อยนะครับก็คือการวงจรรายการค้านะครับนะครับเรามาดูในตัวเนื้อเลยนะครับวงจรการค้านะครับวงจรการค้านะครับหรือมันคืออะไรตรงนี้นะครับก็คือดูความหมายประเภทของวงจรรายการค้าก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาเราผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับก็ที่เกิดในงบการเงินก็ตรวจตามวงจรรายการค้านะครับนะครับมีวงจรอะไรบ้างครับบอกว่าตั้งแต่รายการที่เกิดขึ้นนะครับวงจรแรกคือวงจรที่1วงจรรายได้นะครับวงจรรายได้ก็ทำให้เกิดบัญชีขายบัญชีลูกหนี้นะครับหรือว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับในการปรับยอดขายปรับลูกหนี้นะครับวงจรที่2วงจรการจัดหาเงินนะครับกิจการจัดหาเงินมาได้จากไหนนะครับอย่างอาจจะกู้เงินเข้ามานะครับก็ตรวจสอบบัญชีเงินกู้นะครับหรือว่าระดมทุนจากผู้ถือหุ้นก็บัญชีทุนเรินหุ้นนะครับวงจรที่3นะครับคือวงจรการลงทุนครับพอได้เงินมานะครับก็ไปลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับลงทุนในเงินลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดวงจรที่4ก็คือวงจรรายจ่ายนะครับมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับมีการจ่ายซื้อสินค้าคงเหลือเข้ามาขายต่อนะครับตรงนี้วงจรการผลิตนะครับกิจการที่เป็นธุรกิจผลิตก็มีการเบิกนะครับมีการใช้แรงงานนะครับ direct labor นะครับมีการใช้วัตถุดิบนะครับมีใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเข้าเป็นงานระหว่างทำนะครับแล้วออกเป็นตัวสินค้าสำเร็จรูปนะครับเห็นไหมครับรายการค้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับเราก็แยกตามวงจรเพื่อในการตรวจสอบง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบชีต้องเข้าใจว่ารายการแต่ละรายการเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนที่เข้าไปสู่ในงบการเงินนะครับตรงนี้อันนี้คือวงจรรายการค้านะครับมันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวงจรรายการค้าแต่ละกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับลองนะครับวงจรรายได้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างนะครับกิจการก็มีการขายกิจการขายสินค้าหรือบริการออกไปนะครับมีการส่งสินค้ากับลูกค้านะครับแล้วก็รับเงินจากลูกค้ามานะครับจะสังเกตดูนะครับคือบัญชีเงินสดเนี่ยจะเกี่ยวกับทุกวงจรเลยนะครับวงจรรายจ่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างก็คือซื้อสินค้ามานะครับแล้วก็รับสินค้าแล้วมีการจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือเจ้าหนี้นะครับอันนี้นะครับครับวงจรการผลิตนะครับการผลิตนะครับมีการผลิตของสักอย่างนึงนะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4อย่างก็คือมีการเบิกวัตถุดิบเข้ามานะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคิดค่าแรงงานนะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับจากที่เราเรียนต้นทุนมามีทั้งวัตถุดิบแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับก็เกิดสินค้าระหว่างการผลิตขึ้นมา work in process นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็โอนสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับวงจรการจัดหาเงินนะครับก็กิจการจัดหาเงินจากไหนบ้างจากแหล่งเงินทุนระยะยาวจากการกู้หนี้นะครับจากธนาคารสถาบันการเงินหรือระดมทุนจากเจ้าของนะครับวงจรนี้รวมถึงการจ่ายคืนเงินทุนนะครับให้กับเจ้าของด้วยเช่นจ่ายในรูปของตัวเงินปันผลนะครับจ่ายผลตอบแทนคือจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารนะครับวงจรการลงทุนนะครับว่าได้เงินมาก็นำเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นในเงินลงทุนระยะยาวนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับได้รับผลตอบแทนมานะครับในรูปอะไรนะครับอย่างเช่นบอกว่าในเงินลงทุนมาก็ได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้นะครับเงินปันผลนะครับความสัมพันธ์วงจรรายการค้านะครับสังเกตดูครับคือทุกอย่างนะครับก็คือตั้งแต่วงจรรายได้วงจรการจัดหาเงินนะครับวงจรการลงทุนวงจรรายจ่ายนะครับวงจรการผลิตนะครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นมานะครับซึ่งไปบันทึกในบัญชีประเภทหรือ General Ledger นะครับเอาเป็นตัวงบการเงินรายงานทางการเงินนะครับเพราะนั้นผู้สอบทีก็ต้องเข้าใจรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับเกิดมาได้ยังไงนะครับจะได้รู้วิธีการตรวจสอบที่ตรงประเด็นด้วยนะครับ
มันในตัววงจรรายการค้านะครับมีเนื้อหาอยู่หลายวงจรที่เห็นก็คือ5วงจรนะครับในหนังสือในหน่วยนี้ได้กล่าวถึง5วงจรเลยนะครับแต่เพื่อจะสรุปสาระนะประเด็นสำคัญนะครับยกขึ้นมาวงจรนี่คือวงจรรายได้นะครับในรายละเอียดได้เข้าใจชัดมากขึ้นซึ่งถ้าไปอ่านวงจรอื่นก็จะเป็นแนวคิดแนวเดียวกันนะครับมาดูแนวคิดของวงจรรายได้ก่อนนะครับวงจรรายได้นะครับเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ทราบแล้ววงจรรายได้มีประเภทรายการบัญชีที่สำคัญ3อย่างก็คือรายการขายสินค้านะครับเราซื้อสินค้ามาขายนะครับมีรายการขายรายการรับชำระเงินนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อของไปจากกิจการก็ต้องมาชำระเงินนะครับแล้วก็มีรายการปรับปรุงขายกับลูกหนี้นะครับปรับปรุงขายอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วไม่พอใจนะครับก็มีสินค้ารับคืนนะครับมีส่วนลดจ่ายกับลูกค้านะครับหรือว่าปรับปรุงหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้นะครับก็คือในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยสูตรนะครับเพราะนั้นยอดของหรือตามบัญชีเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็คือรายการที่เกิดขึ้นในงบสถานการเงินนะครับก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับรายการที่เกิดขึ้นในบัญชีในงบกำไรขาดทุนก็คือรายได้จากการขายนะครับนะครับเรามาดูนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็คือทางฝั่งซ้ายมือสุดจะเห็นวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับก็คือ1นะครับเราผู้สอบที่มีการตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรนะก็คือตามสิ่งที่ผู้บริหารให้การร้องเรียนก็การเงินเหมือนเป็น assertion นะครับ1อย่างเช่นมีความอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริงนะครับมันวัตถุประสงค์การตรวจสอบของจรายได้ก็คืออะไรครับ 1.1 ก็คือรายการขายสินค้าเกิดขึ้นจริงมั้ยตั้งไว้เกิดขึ้นจริงๆนะครับรายการชำระเงินเกิดขึ้นจริงๆรายการปรับปรุงขายปรับปรุงลูกหนี้นะครับแสดงตามรายการที่รับการอนุมัติยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ครับเกิดขึ้นจริงๆมีอยู่จริงนะครับซึ่งเดี๋ยวอาสาคงจะพอจะ

คาดเดาได้ว่าออดิเตอร์จะตรวจยังไงว่ามีอยู่จริงก็คือมีการส่งยืนยันยอดลูกหนี้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2คือความครบถ้วนนะครับรายการขายลงครบรับจ้างเงินลงครบถ้วนลงในบัญชีอย่างครบถ้วนนะครับนุ้ยการค้าที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้านะครับใน 2.2 ก็ลงครบถ้วนหมดนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่บริหารกับรองไว้ในงบการเงินอย่างอื่นอีกก็คือสิทธิและภาระผูกพันนะครับบอกว่ารายการที่เกิดขึ้นรายการขายเนี่ยเป็นรายการที่กิจการมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินได้รับชำระเงินก็เป็นภาระผูกพันที่ลูกค้าต้องจ่ายชำระเรานะครับจ่ายชำระกิจการนะครับยอดเครื่องหรือลูกหนี้การค้าเป็นยอดเงินที่กิจการนะครับสามารถเรียกเก็บได้ตามสิทธิ์จากการขายสินค้านะครับข้อที่4คือการวัดมูลค่าและการขายรับชำระเงินนะครับจากการมูลค่าถูกต้องนะครับขายไปด้วยยอดราคาขายคูณปริมาณขายถูกต้องบัญชีลุยการค้าแสดงมูลค่าที่ถูกต้องหักค่าเผื่อนี่สงสัยยังเหมาะสมในกรณีที่เก็บเงินไม่ได้นะครับอันนี้คือในการตรวจสอบผู้สอบที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบไปก่อนนะครับอีกวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือการแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลนะครับรายการบัญชีคือรายการงบและรายการทุนนะครับ 5.1 รายการขายสินค้ารับชำระเงินแสดงถูกต้องนะครับจัดประเภทถูกต้องนะครับในงบการเงินนะครับส่วน 5.2 นะครับลูกหนี้การค้าแสดงอย่างถูกต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภาระผูกพันอย่างเหมาะสมเช่นกิจการลูกค้าที่เราตรวจบัญชีเอาบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบการเงินอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบรายได้ทั้งรายการบัญชีกับยอดคงเหลือนะครับครับวงจรรายได้มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงวงจรรายได้คือความเสี่ยงที่บัญชีอาจจะผิดนะครับความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่ออะไรครับต่องบการเงินนะครับสิ่งแรกคือส่งผลต่องานบริหารกิจการก่อนนะครับความเสี่ยงวงจรรายได้อาจส่งผลกระทบต่องานบริหารของกิจการอันเป็นเหตุให้การผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับทำส่งผลต่องบการของกิจการไม่ถูกต้องนะครับเช่นการรายงานรายได้ที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากว่าแสดงยอดรายได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นในกิจการบางแห่งนะครับผู้บริหารได้รับผลตอบแทนโดยอิงจากตัวเลขในงบกำไรขาดทุนนะครับอาจจะทำรายได้ที่สูงเกินไปนะครับตรงนี้นะครับการที่ไว้ในวงจรรายได้นะครับก็คือจากขั้นตอนที่เราเรียนรู้มาบอกว่าผู้สอบที่ต้องมีเข้าใจการคุ้มภายในนะครับก็คือแนวคิดการคุ้มภายในนะครับก็คืออะไรครับแนวคิดของโคโซนะครับที่มี5องค์ประกอบนะครับเพราะนั้นผู้สอบทีต้องเข้าใจการไว้ในก่อนนะครับ1เข้าใจสภาพของการควบคุมนะครับซึ่งสภาพของการควบคุมก็คืออะไรครับคือปัจจัยหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเสี่ยงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการไว้ในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นมีการในการขายเชื่อมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำนะครับที่สำคัญครับประเมินความเสี่ยงผู้สอบทีควรตรวจสอบให้ได้หลักฐานว่าอะไรครับผู้สอบผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินผลควบคุมความเสี่ยงอย่างไรนะครับอย่างเช่นความเสี่ยงที่จะเก็บหนี้ไม่ได้มีมาตรการในการติดตามหนี้ต่างๆอย่างไรนะครับครับอันนี้คือเป็นโฟชาร์ตหรือผังทางเดินเอกสารนะครับคือระบบสารสนเทศนะครับซึ่งสารต้องอ่านพวกรูปแบบหรือว่าผังทางเดินเป็นนะครับมีตั้งแต่ข้อมูลนำเข้ามาจากข้อมูลจากการสั่งซื้อนะครับจากการรับเงินจากการส่งคืนสินค้านะครับก็มีเข้ามาก็มีการประมวลผลนะครับออกมาเป็นตัวข้อมูลออกมาก็เป็นแฟ้มรายการต่างๆจากการขายจากการชำระเงินนะครับแฟ้มลูกหนี้การค้าต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นรายงานการเงินหรืองบการเงินนะครับการควบคุมอย่างหนึ่งก็คือการติดตามและประเมินผลนะครับในเรื่องของตัวเรื่องรายได้วงจรรายได้นะครับผู้สอบทีควรทำเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามประเมินผลนะครับตรงนี้ส่งผลต่อรายการในงบการเงินยังไงนะครับในวงจรรายได้เช่นการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวข้อผิดพลาดออกใบเสร็จรับเงินนะครับในรายการรายได้ซึ่งผิดหลักการบัญชีนะครับรายงานสรุปข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องนะซึ่งเสนอโดยผู้สอบทีแต่ผู้บริหารไม่ได้แก้ไขต่างเหล่านี้นะครับองค์ประกอบโคโซ่เรื่องการภายในนะครับก็มีอีกองค์ประกอบคือเรื่องการควบคุมนะครับเพราะนั้นนะครับผู้สอบทีคนเข้าใจการควบคุมนะครับในวงจรหลักใหญ่ๆนะครับของวงจรอะไรนะคือกิจกรรมการควบคุมของรายการขายเชื่อนะครับการรับเงินนะครับรายการปรับปรุงขายและลูกหนี้นะครับ
นี่เป็นตัวอย่างผังงานระบบขายเชื่อนะครับลองสังเกตดูในรายละเอียดนะครับมีตั้งแต่แยกเป็นแต่ละแผนกออกเอกสารอะไรมานะครับส่งแผนกคอมพิวเตอร์มีแผนกส่งของนะครับแต่ละขั้นตอนก็ยังมีจุดของการควบคุมนะครับอย่างเช่นบอกว่าสินเชื่อต้องมีการอนุมัตินะครับการในการบางอย่างมีการแบ่งแยกที่การทำที่สำคัญนะครับการตรวจสอบวงจรรายได้เราทำได้ยังไงนะครับเมื่อเราเข้าใจระบบการควบคุมแล้วนะครับวิธีการตรวจสอบเราเข้าใจแล้วนะครับมีวิธีการตรวจสอบอยู่2วิธีหนึ่งคือการทดสอบการควบคุมนะครับก็คือ test of control นะครับก็คือเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ดูว่าระบบการควบคุมภายในนะครับอย่างของวงจรรายได้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่านะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระคือเป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับของบัญชีรายได้บัญชีนะครับเพราะนั้นผู้สอบบัญชีก็คือต้องมีการกำหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่ลุยการค้าก่อนนะครับว่านะครับมีการทำความเข้าใจระบบการควบคุมนะครับว่าระบบการควบคุมภายในดีพอหรือไม่นะครับถ้าไม่ดีเพียงพอนะครับก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเพราะนั้นนะครับการขอยืนยันยอดลูกหนี้เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบทำได้ยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งคือวิธีแจ้งยอดคงเหลือนะครับยอดคงเหลือก็คือแบบตอบทุกกรณีนะครับผิดถูกก็ตอบกลับมานะครับหรือว่าตอบกลับเพื่อทักท้วงก็คือถ้าถูกยอดคงเหลือถูกก็ไม่ต้องตอบกลับมาถ้าผิดคือตอบกลับมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีไม่ระบุยอดคงเหลือก็คือให้ลูกหนี้ยืนยันมานะครับโดยเขียนเหมือนเติมคำลงในช่องว่างแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือการแผงงานระบบของการขายเชื่อนะครับลองดูตัวอย่างนะครับวิธีการทดสอบการควบคุมนะครับของระบบการขายเชื่อนะครับก็คือในการทำงานของผู้สอบบัญชีเองก็ต้องมีการแยกตามกิจกรรมถูกครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกการที่รายการอนุมัติสั่งซื้อจากลูกค้าข้อเวลาที่เกิดขึ้นคืออะไรมีการควบคุมอะไรที่สำคัญอะไรบ้างนะครับแล้วมีการทดสอบการควบคุมนะครับแล้วมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคือเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้หายได้การวางไว้ในเรื่องอะไรนะครับลองดูนะครับลองดูรายการแรกก่อนครับพี่นารายการอนุมัติสินเชื่อนะครับก็คือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับที่อาจเกิดขึ้นก็คือมีการผ่านรายการสั่งซื้อกับลูกค้าที่ยังไม่ได้การอนุมัตินะครับก็คืออีกคู่ภายในคืออะไรนะครับก็มีการซึ่งกำหนดโดยลูกค้านะครับต้องมีการตรวจสอบชื่อลูกค้ากับใบแสดงรายชื่อกับลูกค้าได้รับการอนุมัตินะครับใช้ใบสั่งขายสินค้าของบริษัทในการอนุมัติรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะอยากจะรู้ว่ามีการควบคุมจริงๆไหมผู้สอบก็ไปทดสอบการควบคุมนะครับไปสังเกตการปฏิบัติงานนะครับไปหรือทดลองปฏิบัติงานซ้ำที่เขาทำอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับตรวจสอบรายการอนุมัติแบบฟอร์มใบสั่งขายนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคือ existence คือความมีอยู่จริงนะครับกิจกรรมขั้นตอนต่อมาคือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อกับลูกค้านะครับอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างความผิดพลาดอาจจะขายเป็นเงินเชื่อโดยไม่มีการอนุมัติสินเชื่อนะครับขายไปก่อนอาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดตามขึ้นมาคือลูกหนี้จะเก็บเงินไม่ได้นะครับเพราะนั้นกิจการต้องสร้างระบบการควบคุมขึ้นมาคือตรวจสอบลูกค้านะครับไล่มาว่าได้ผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยังนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบการควบคุมก็คือสอบถามขั้นตอนการอนุมัติตรวจสอบหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อก่อนขายสินค้าไหมนะครับการภายในเช่นว่านี้ก็คือต้องมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อก่อนหรือเครดิตลิมิตก่อนนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือ M measurement ก็คือการวัดมูลค่านะครับมูลค่านะครับขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งขายสินค้านะครับเพราะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับอาจจะมีการนำสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีใบสั่งขายสินค้านะครับการควบคุมที่กิจการทั้งกำหนดขึ้นมาก็คือให้นำสินค้าออกจากคลังสินค้าเมื่อได้รับใบสั่งขายได้รับการอนุมัติแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือต้องเห็นใบสั่งขายก่อนที่รับการอนุมัติถึงจะปล่อยสินค้าออกจากคลังได้นะครับวิธีการทดสอบผู้สอบนี้ก็คืออะไรนะครับผู้สอบที่ไปสังเกตการในการจัดเตรียมสินค้าออกจากคลังสินค้านะครับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ existence คือมีจริงๆนะครับรายการขายเชื่อเกิดจริงมีการส่งของจริงนะครับการรับชำระเงินล่ะครับอาจจะมีความเสี่ยงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก็คือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือไม่รับบันทึกรายการขายเงินสดนะครับก็คือหรือเช็คของลูกค้าถูกขโมยหรือสูญหายนะครับกิจการต้องสร้างระบบการควบคุมยังไงนะครับถ้ามีการขายเงินสดก็คือใช้เครื่องบันทึก
เงินสดหรือบันทึกรายการณจุดขาย

ครับนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการขายเงินสดประจำงวดอย่างรัดกุมนะครับส่วนวิธีการป้องกันเช็คสูญหายก็คือมีกำหนดให้ลูกค้ามีการใช้เช็คขีดค่อมเข้าบัญชีธนาคารนะครับผู้สอบชีทดสอบการควบคุมยังไงนะครับเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานขายเงินสดนะครับตรวจรายงานการขายนะครับดูขั้นตอนการขายนะครับคือตรวจดูการใช้เช็คขีดค่อมหรือสลักหลังเช็คเพื่อฝากเงินเข้าธนาคารนะครับวัตถุประสงค์ก็คือตัว C คือ completeness ก็คือความครบถ้วนนะครับกิจกรรมอีกอันนึงคือการนำเงินฝากธนาคารนะครับมีข้อพิพาทจะเกิดขึ้นอะไรบ้างไม่ได้เงินมานะครับเงินสดที่รับมาไม่ตรงกับรายงานการรับเงินนะครับคุ้มภายในทำได้ยังไงครับคือกิจการต้องมีการตรวจสอบโดยอิสระถึงความถูกต้องตรงกันยอดเงินสดคงเหลือกับเช็คที่นำฝากธนาคารครับผู้สอบชี้ทดสอบการควบคุมได้ด้วยยังไงนะครับก็ตรวจสอบหลักฐานยืนยันแล้วมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างอิสระนะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คืออะไรครับก็คือ exist มันมีจริงๆนะรับเงินจริง completeness ก็คือความครบถ้วนแล้วก็ measurement คือการวัดมูลค่านะครับนะครับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอีกในเรื่องการนำเงินฝากธนาคารก็คือเงินสดที่ทั้งหมดได้รับชำระไม่นำเข้าฝากธนาคารอย่างครบถ้วนนะครับกิจการต้องมีระบบการภายในยังไงนะครับก็คือมีการกระทบอย่างอิสระนะครับระหว่างยอดเงินในใบนำฝากธนาคารกับรายงานการรับเงินผู้สอบชี้ทดสอบการควบคุมได้โดยอะไรครับปฏิบัติงานซ้ำรีพอร์ตฟอร์มนะครับในการเป็นงานอย่างอิสระของความถูกต้องตรงการของใบนำฝากธนาคารกับรายงานการรับเงินนะครับทั้งหลายทั้งปวงเป็นการพิสูจน์อะไรบ้างครับพิสูจน์ exist มีอยู่จริง completeness คือความครบถ้วนแล้วก็ measurement คือการวัดมูลค่านะครับส่วนในการตรวจสอบเนื้อสาระบัญชีลูกหนี้การค้านะครับนะครับลองนะครับบอกลูกหนี้การค้าก็คือวิธีการตรวจสอบก็ดูยอดยกมาถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาจำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้และบัญชีที่เกี่ยวข้องดูงบวิเคราะห์อายุหนี้หรือ aging นะครับmeasurement คือการวัดมูลค่าเป็นวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการตรวจสอบได้อย่างหนึ่งครับตัวเลขมาเทียบยอดลูกหนี้ปีนี้กับปีก่อนนะครับทดสอบการความอัตราส่วนทางการเงินเช่นอัตราส่วนratio นะครับอัตราหมุนของหนี้การค้าจำนวนวันในลูกหนี้นะครับวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับตรงงบประมาณนะครับอันนี้เป็นพิสูจน์วัตถุประสงค์นะครับในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่อง e คือ existence ความมีอยู่จริงC คือ completeness ความครบถ้วน M คือ measurement คือการวัดมูลค่านะครับทดสอบรายละเอียดของรายการทำได้ยังไงบ้างนะครับก็คือบันทึกบัญชีขายสินค้าตรงรายการตามรายการข้อมูลในใบกำกับสินค้าใบส่งของใบส่งขายสินค้านะครับก็คืออาจจะดูรายการที่ส่งของนะครับตรงกับสมุดรายวันขายนะครับบันทึกบัญชีปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ตามข้อมูลในใบเสร็จรับเงินใบอนุมัติการรับคืนสินค้ารายการตัดหนี้ศูนย์นะครับวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับคือตัว E ตัว C นะครับแล้วก็ Right Obligation แล้วก็ตัว M คืออะไรบ้างนะครับ E คือ Existence คือความมีอยู่จริง C คือความครบถ้วนนะครับ R กับ O คือ Right Obligation นะครับภาระสิทธิ์และภาระผูกพันนะครับแล้ว M คือการวัดมูลค่านะครับนะครับการตรวจตัดยอดก็ดูว่ายอดที่ลงถูกงวดไหมนะครับดูเรื่องสินค้ารับคืนนะครับก็สุบตรวจรายการบันทึกบัญชีขายนะครับก่อนและหลังปิดบัญชีว่าถูกต้องตามข้อมูลเอกสารงวดที่เกิดขึ้นไหมนะครับยอดขายลงถูกงวดไหมนะครับสินค้ารับคืนรับงวดนี้ก็ลงบันทึกในงวดนี้นะครับสุ่มตรวจการบันทึกบัญชีสินค้ารับคืนหลังปิดงวดว่าถูกต้องตามข้อมูลเอกสารของงวดบัญชีที่เกิดรายการไหมนะครับอันนี้เป็นสูตร E กับ C E คือ existence คือ C คือนะครับความครบถ้วนก็คือพิสูจน์ความอยู่จริงและความครบถ้วนนะครับตรวจตอนการตัดยอดการรับชำระเงินณวันสิ้นงวดนะครับตรวจนับยอดเงินรับชำระตรวจสอบของเอกสารบันทึกบัญชีนะครับเงินฝากธนาคารหรือเงินสดครับสุ่มตรวจเอกสารก่อนและหลังปิดงวดบัญชีว่าสอดคล้องกับบัญชีหรือไม่ครับคือลงถูกงวดไหมนะครับเป็นการพิสูจน์วัตถุประสงค์ในเรื่องอะไรครับคือ E คือ existence ความมีอยู่จริง C คือความครบถ้วนนะครับการทดสอบรายละเอียดของลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือจัดทำหนังสือขออนุญาตลูกหนี้นะครับก็ดูว่าเป็นการลูกหนี้แบบอะไรครับแบบส่งแบบทุกกรณีนะครับหรือแบบตอบเมื่อทักท้วงจัดส่งไปนะครับทดสอบลูกหนี้ที่ไม่ได้แจ้งข้อโต้แย้งหรือตอบรับครับสรุปผลการอนุญาตลูกหนี้นะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็

ืออะไรครับ E C R O M E ก็คือ exist ความมีอยู่จริงในการส่งยืนยันลูกนี้คือการพิสูจน์ว่าลูกมีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับความครบถ้วนคือ completeness นะครับลงครบไหมสิทธิและภาระผูกพันนะครับกิจการมีกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ในตัวลูกหนี้จริง

0: ของค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับกรณีที่ลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้นะครับก็มีการตั้งค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการพิสูจน์ความเพียงพอของค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับนะโดยสอบทานยอดรวมของลูกหนี้ที่เขาอายุครบกำหนดชำระนะครับมีรายไหนบ้างที่ไม่ได้รับชำระนะครับสุ่มทดสอบการวิเคราะห์อายุหนี้หรือเอจจิ้งว่าต้องกรอบข้อมูลไหมนะครับมีค้างชำระถูกต้องไหมพิจารณาในส่วนที่ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาปริมาณความเพียงพอนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการพิสูจน์measurement คือการวัดมูลค่านะครับมันหลักใหญ่ๆในวงจรนี้นะครับในวงจรรายได้ก็คือการพิสูจน์นะครับพิสูจน์สิ่งที่ไปให้การวางไว้ในงบการเงินนะครับก็ขึ้นวิธีการตรวจสอบของเราเป็นทดสอบการควบคุมหรือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าเป็นทดสอบการควบคุมก็คือนะครับเป็นการตรวจสอบเพื่อดูระบบการควบคุมในเรื่องวงจรรายได้นะครับตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อนะครับการส่งของนะครับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และขายนะครับจนถึงรายการที่ออกขึ้นมาในงบการเงินนะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็เป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับตรวจสอบรายการบัญชีนะครับบัญชีขายนะครับบัญชีลูกหนี้นะครับซึ่งการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะทำในกรณีไหนครับในกรณีที่เมื่อผู้สอบบัญชีทำความเข้าใจระบบการควบคุมลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าไม่อยู่ระบบการควบคุมที่ภายในที่เพียงพอนะครับก็ใช้วิธีเนื้อหาสาระเป็นการพิสูจน์ยอดคงเหลือนะครับอย่างเช่นลูกหนี้จะใช้พิสูจน์แบบนะครับแบบการส่งยืนยันยอดนะครับจะเป็นแบบทุกกรณีหรือตอบเมื่อทักท้วงก็แล้วแต่นะครับเมื่อลูกหนี้ตอบกลับมานะครับก็จะใช้วิธีการตรวจสอบ subsequent ตรวจสอบการรับชำระภายหลังที่งบการเงินนะครับเพราะนั้นในหน่วยที่4นะครับศาลได้เรียนรู้ถึงการตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับซึ่งมีทั้งหลายวงจรนะครับแต่ว่าที่เรามาสรุปในวันนี้เป็นการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับซึ่งมีแนวคิดคล้ายๆกันเริ่มจากความเสี่ยงเริ่มจากวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นการพิสูจน์สิ่งแวดล้อมในการร้องในงบการเงินอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในจากที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่4การปฏิบัติตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับนะครับในนักศึกษาได้ทราบถึงความหมายและประเภทของวงจรรายการค้าไปแล้วนะครับในช่วงท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้นะครับอีกสักครู่นะครับนักศึกษามาลองประเมินความรู้ของหน่วยที่4กันนะครับว่าเรารู้มากน้อยแค่ไหนยังไงเราพบกันในช่วงประเมินความรู้นะครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายในช่วงนี้จะเป็นการสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาหน่วยที่5การตรวจสอบอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีและการสอบบัญชีภาษีอากรเรามาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยนะครับในหน่วยที่5การตรวจสอบอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีและการสอบบัญชีภาษีอากรประกอบไปด้วย3ตอนตอนที่ 5.1 การตรวจสอบอื่น 5.2 การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี 5.3 การสอบบัญชีภาษีอากรในตอนที่ 5.1 การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วก่อนที่จะมาถึงตอนที่5นี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกจะเป็นการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่2การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเรื่องที่3การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและประมาณการทางบัญชีและเรื่องที่4การตรวจสอบยอดยุคมาในการสอบบัญชีครั้งแรกเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกครับการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องในความหมายของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า1แห่งรูปแบบความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือกิจการ

ร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรืออิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญจะเห็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องตัวบุคคลนั้นจะเกี่ยวข้องกับกิจการในรูปแบบของผู้ถือหุ้นก็ดีในรูปแบบของกรรมการก็ดีทั้งนี้ในความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของแต่ละกิจการซึ่งอาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้โดยวิธีการที่เราจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นผู้สอบจะต้องสามารถระบุได้ว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการหรือบุคคลของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกิจการได้ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ในงวดบัญชีนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นการซื้อการขายการกู้ยืมเงินอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นในฐานะที่เราเข้าไปเป็นผู้สอบจะตรวจสอบรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันก็จะต้องมีวิธีการตรวจสอบการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นคือดังนี้นะครับ 1. คือสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กิจการได้จัดทำขึ้นมานั้นผู้สอบจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 2. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันผู้สอบก็จะตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันก็สามารถจะตรวจสอบได้อย่างเช่นส่งหนังสือคำยืนยันยอดไปยังบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถึงรายการที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของกิจการเหล่านั้น 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อนี้ผู้สอบจะต้องตรวจสอบในเรื่องของการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ทราบว่ายอดยกมาของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ถูกบันทึกตั้งแต่ต้นตรงกับงวดการเงินงวดก่อนและตรวจสอบในรายการระหว่างงวดว่ารายการที่เพิ่มขึ้นและลดลงของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งตัวบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีหลักฐานมีเอกสารประกอบอย่างไรถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินตราก็จะต้องบันทึกรายการเหล่านั้นรวมถึงต้องตรวจถึงสเตทเมนต์ที่มีที่มาของเงินที่มีการเกี่ยวข้องกันรวมถึงการจ่ายเงินของกิจการที่ส่งไปให้กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลผู้สอบจะต้องสอบทานการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหน้าที่ของกิจการแต่ผู้สอบจะต้องทำการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกิจการได้เปิดเผยข้อมูลได้อย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่เรื่องที่2ครับการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างหลังวันที่สิ้นงวดของงบการเงินนั้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงบัญชีประเภทที่2เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วไม่ต้องปรับปรุงรายการซึ่งมีวิธีการตรวจสอบก็คือการสอบถามผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่สอบถามรวมถึงการขยายขอบเขตการสอบถามกระทำได้โดยการสอบถามด้วยวาจาหรือจะขอบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ครับคดีความฟ้องร้องที่ปรึกษากฎหมายของกิจการให้ความสนใจภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่การขยายหรือซื้อสินทรัพย์และมีแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์การเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นออกหุ้นใหม่หุ้นกู้

หรือมีข้อตกลงในแผนการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่เป็นต้นมีสินทรัพย์ที่ถูกเวียนคืนโดยทางราชการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่ผิดปกติที่ต้องให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดหรืออาจจะเกิดซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ในงบการเงินนั้นหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการสำรองต่างๆที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ 2. อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลที่จัดให้มีขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายการที่มีการปรึกษาหารือซึ่งยังไม่ได้จัดทำรายงานการประชุม 3. อ่านงบการเงินระหว่างการครั้งล่าสุดซึ่งเป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงิน 4. อ่านงบประมาณล่าสุดของกิจการประมาณการกระแสเงินสดและรายงานอื่นๆสำหรับฝ่ายบริหารในช่วงหลังวันที่ในงบการเงิน 5. ขอให้ผู้บริหารผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580หนังสือรับรองเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินทุกรายการซึ่งจะต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินได้มีการปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลมาแล้วโดยพิจารณาถึงคำรับรองของผู้บริหารครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเรื่องที่3ครับการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและประมาณการทางบัญชีความหมายของการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการจัดทำงบการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นกิจการจะต้องถูกพิจารณาว่าการดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราสามารถจะคาดหมายได้หรือไม่ซึ่งการตรวจสอบจะแบ่งเป็น5ช่วงด้วยกันช่วงแรกเป็นช่วงของการวางแผนการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องก็อย่างที่ทราบกันว่าการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นเป็นข้อสมมติในการจัดทำบัญชีที่ทุกกิจการจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าจะต้องบริหารจัดการให้มีการดำเนินต่อเนื่องตลอดไปดังนั้นหลักการนี้จึงเป็นข้อสมมุติที่จะมองว่ากิจการที่ผู้สอบตรวจสอบจะต้องดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดการเจริญเติบโตต่อไปในช่วงที่2จะเป็นการประเมินผลการประเมินผลของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องโดยเป็นการประเมินผลของผู้บริหารที่ได้ทำว่าเขามีแนวคิดมีกลยุทธที่จะพาองค์กรให้เจริญเติบโตไปอย่างไรช่วงที่3จะเป็นช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังการประเมินของผู้บริหารผู้สอบตรวจสอบแล้วมีแนวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังนั้นหรือเป็นไปดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบหาหลักฐานต่างๆเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้รับรู้จากการประเมินของผู้บริหารในช่วงที่4เป็นช่วงระยะเวลาหลังการประเมินจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากที่ประเมินไปแล้วว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลงเหลือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่และช่วงสุดท้ายครับช่วงที่5เป็นช่วงของการสรุปผลและการตรวจสอบซึ่งก็ต้องสรุปผลให้ได้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นเป็นอย่างไรส่วนในเรื่องของการประมาณการทางบัญชีหมายถึงการประมาณเกี่ยวกับจำนวนที่เป็นตัวเงินของรายการที่ยังไม่สามารถกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ซึ่งใช้สำหรับจำนวนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณการรวมถึงจำนวนอื่นๆที่ต้องให้มีการประมาณการในเรื่องของประมาณการบัญชีหลีกหนีไม่พ้นครับเพราะในงบการเงินที่ผู้สอบตรวจสอบยังมีเรื่องของประมาณการทางบัญชีหลงเหลืออยู่โดยการตรวจสอบของผู้สอบก็คือการประมาณการในงวดก่อนซึ่งจะช่วยให้ระบุเหตุการณ์สถานการณ์ที่เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีในงวดปัจจุบันแล้วก็ช่วยระบุความลำเอียงที่เป็นไปได้ของผู้บริหารในปัจจุบัน

อันการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากกิจการกำหนดขึ้นเป็น policy เราก็มักจะยึดด้วยหลักของนโยบายความสม่ำเสมอแต่มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบทำให้สิ่งที่เราเคยประมาณการไว้ไม่เหมาะสม 2. สอบทานและทดสอบวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการซึ่งก็จะมีดังนี้ครับประเมินข้อมูลพิจารณาข้อสมมุติที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการทดสอบการคำนวณเกี่ยวข้องกับการประมาณการเปรียบเทียบประมาณการของงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบบัญชีจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันการประมาณการที่ได้จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมแล้วก็ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินทำความเข้าใจในกระบวนการของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและขอบเขตในการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีของผู้เชี่ยวชาญนะครับประเภทของรายการที่วัดมูลค่ายุติธรรมประเมินความเสี่ยงรายการที่วัดมูลค่ายุติธรรมจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือในเรื่องของการกำหนดสมมติฐานขององค์กรที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมนั้นๆประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการมูลค่ายุติธรรมว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอเรื่องที่4ครับการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกยอดยกมาคืออะไรยอดยกมาคือยอดคงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดซึ่งเป็นยอดคงเหลือณสิ้นรอบบัญชีก่อนสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ของงวดก่อนรวมถึงนโยบายที่กิจการได้ใช้ปฏิบัติจากงวดก่อนมาถึงงวดปัจจุบันว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆณวันต้นงวดที่เราได้กำหนดให้มีการเปิดเผยเช่นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภาระผูกพันส่วนการตรวจสอบครั้งแรกหมายถึงงานของการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบหรืองบการเงินงวดก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบที่เราเพิ่งจะรับงานมานะครับวิธีการตรวจสอบยอดยกมาที่สำคัญก็คืออ่านงบการเงินล่าสุดรายงานของผู้สอบคนก่อนต่องบการเงินของกิจการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตัวลักษณะของยอดคงเหลือทางบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้ออันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาในบัญชีแยกประเภททั่วไปงวดปัจจุบันอย่างถูกต้องและได้มีการปรับปรุงย้อนหลังอย่างเหมาะสมหรือไม่สอบทานการใช้นโยบายทางการบัญชีสำหรับยอดยกมามีความเหมาะสมกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาได้ผู้สอบบัญชีควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อทำการติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนในการขอเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมานั้นตอนที่ 5.2 ครับเป็นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีงานการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้องประเมินครับว่าการแสดงข้อมูลนั้นมีขัดต่อข้อเท็จจริงที่ได้จากกระบวนการตรวจสอบแล้วสื่อสารเรื่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่

ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในและเรื่องสุดท้ายการสรุปผลการตรวจสอบเรื่องแรกครับการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งหมดว่า 1. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญในระดับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ความหมายของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทการแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเรื่องที่สองการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจากกิจการผู้สอบต้องสื่อสารเป็นรายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องนั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะเป็นดุลยพินิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบได้ตรวจสอบในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงระดับรายละเอียดที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารก็คือลักษณะของกิจการข้อกำหนดในการสื่อสารของกิจการที่มีต่อส่วนได้เสียสาธารณะอาจจะแตกต่างกับกิจการที่ไม่มีส่วนเสียสาธารณะก็ได้ขนาดและความซับซ้อนของกิจการข้อกำหนดในการสื่อสารของกิจการที่การดำเนินงานมีความซับซ้อนก็ย่อมจะแตกต่างจากกิจการที่ไม่มีความซับซ้อนลักษณะของข้อบกพร่องที่ผู้สอบพบองค์ประกอบของการกำกับดูแลเช่นหากมีผู้มีหน้าที่ในกำกับดูแลประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อย่างมากในประเภทของธุรกิจหรือในเรื่องที่จะสื่อสารกิจการก็จำเป็นจะต้องสื่อสารในระดับของรายละเอียดที่มากขึ้นเพื่อทำให้เขาเข้าใจข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องเรื่องที่3การสรุปผลการตรวจสอบการพิจารณาหลักฐานมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมีความเป็นไปได้จะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างไรซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อรายการและพิจารณาผลกระทบโดยรวมกับรายการอื่นในงบการเงินการตอบสนองของฝ่ายบริหารผู้บริหารได้ตอบสนองข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ตรวจพบอย่างไรรวมถึงระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างไรประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนก็มีผลเช่นเดียวกันกับวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันหรือไม่และได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลของการปฏิบัติตามแผนการสอบบัญชีหลักฐานที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติตามแผนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
มีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินผลการสรุปผลพิจารณาหลักฐานการสอบเป็นการประเมินผลการสอบและใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบช่วยให้เกิดการสรุปผลอย่างมีความสมบูรณ์ผู้สอบก็จะจดบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆที่ตรวจพบลงในกระดาษทำการที่จะสรุปซึ่งจะปรากฏถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออธิบายประเด็นสำคัญการอ้างอิงกระดาษทำการที่จัดทำเป็นหลักฐานสนับสนุนการตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับผลสรุปจากการตรวจสอบบัญชีผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีในเรื่องของผลกระทบในแต่ละยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมผลกระทบต่อยอดรายได้ค่าใช้จ่ายและก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วก็สรุปรายการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ตอนสุดท้ายนะครับ 5.3 การสอบบัญชีภาษีอากรเป็นการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยกรมสรรพากรแล้วก็จะมีในเรื่องของความเป็นมาของการสอบบัญชีภาษีอากรอันนี้เกิดขึ้นนะครับจากพ.ร.บ.การบัญชี2543ที่ทำให้ห้างขนาดเล็กไม่สามารถหรือเป็นการยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ด้วยกฎหมายของภาษีงบการเงินที่จะต้องสื่อยื่นภาษีนั้นจะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสอบบัญชีภาษีอากรขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสรรพากรก็จะกำหนดนะครับคุณสมบัติอันดับแรกที่รู้ก็คือจบปริญญาตรีทางการบัญชีเพราะฉะนั้นหากนักศึกษาจบปริญญาตรีทางการบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถจะมีคุณสมบัติข้อ1ในการสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งจะต้องเข้าทดสอบความรู้ซึ่งจะมี3วิชานะครับการปฏิบัติงานการสอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการของการตรวจสอบหลังรับงานแล้วก็จะสรุปได้ก็คือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งกรมสรรพากรเป็นผู้กำหนดและจะต้องวางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วทดสอบรายการบัญชีภาษีอากรขอคำยืนยันยอดแบบกับภาษีซื้อแล้วก็การรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีท่านจะเห็นว่าในขั้นตอนต่างๆของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็เป็นไปตามแนวทางโดยหลักการของทางด้านกรมสรรพากรที่ได้กำหนดให้คนที่มีคุณสมบัติอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องยื่นเข้าทำการทดสอบความรู้ใน3วิชีวิธีที่ว่าหรือ3วิชาโทษนะครับ3วิชาที่ว่าก็คือวิชาการบัญชีก็ใช้วิชาการบัญชีที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีนั่นแหละครับแล้วก็มีวิชาการสอบบัญชีก็อยู่ในระดับการศึกษาที่ท่านได้ศึกษาไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อกฎหมายที่จะต้องสอบจะเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้นแล้วก็ประมวลรัษฎากรซึ่งก็จะเป็นกฎหมายของทางด้านภาษีอันนี้ก็ถ้าเราจบแล้วก็สามารถจะขอเข้าทำการทดสอบได้นะครับสิ่งทั้งหมดที่ผมได้ทำการบรรยายไปแล้วนั้นเป็นสาระสำคัญทั้งสิ้นของหน่วยที่5ของการสอบบัญชีอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการสอบบัญชีภาษีอากรหวังว่านักศึกษาก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่5นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับ

0: ี
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้สูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญ พราะถ้าวางไม่ถูกอีกพระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
0: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีครับนักศึกษานะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปซึ่งเราจะพบเห็นเป็นประจำนะครับก็คือกรณีทั่วไปกับส่วนที่2ก็จะเป็นการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับในอันแรกก็คือการรายงานตอนที่ 6.1 นะครับการรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีทั่วไปกับตอนที่ 6.2 การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะมาดูตอนที่ 6.1 ก่อนนะก็จะมี4เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเรื่องที่2ก็เป็นรายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรายญาติรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สาตะแห่งประมวลสดากรนะครับแล้วก็เรื่องที่4การทดสอบรายการรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนหรือผู้จัดการนะครับก็คือเวลากรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเนี่ยจะยื่นแบบพงดนะแบบแสดงการภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยก็จะต้องมีแบบทดสอบรายการนะแบบแจ้งข้อความ5ข้อเนี่ยและผู้สอบบัญชีก็ต้องไปทดสอบรายการด้วยนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานนะการรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็เป็นกระบวนการสื่อสารนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปของรายงานนะของผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการสื่อสารนั่นเองนะครับอย่างเป็นทางการนะก็จะมีหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยอยู่หน้างบการเงินที่ตนตรวจสอบนะครับบริการของผู้สอบบัญชีเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือบริการให้ความเชื่อมั่นเช่นการตรวจสอบงบการเงินและก็บริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับเช่นอาจจะเป็นบริการเกี่ยวเนื่องหรืองานที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับงานที่ความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นบริการที่ต้องการพิสูจน์ความจริงนะเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทันการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยเป็นงบการเงินประจำงวดส่วนใหญ่ก็คือประจำปีนะยกเว้นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์งวดเขาอาจจะเป็น6เดือนก็เป็นประจำงวด6เดือนนะครับหรือการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนแต่หลักทรัพย์เป็นงบราย3เดือนนะไตรมาส1 2 3นะ4นะปีนึงก็มี4ไตรมาสอันนี้สอบทานงบการเงินแล้วก็มีบริการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบและสอบทานนะครับอันนี้เป็นพิสูจน์ความจริงส่วนบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงก็คือเช่นงานให้คำปรึกษาทางการจัดการนะพวก management consultant นะหรือว่าบริการให้ความเชื่อมั่นอื่นนะอันนี้คือไม่ได้พิสูจน์ความจริงนะครับส่วนงานที่ไม่ความเชื่อมั่นเช่นบริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นนะบริการจัดทำบัญชีและการจัดทำบัญชีและก็เรื่องการบัญชีนะอาจจะเรื่องการวางรูปบัญชีการจัดทำผังบัญชีให้นะหรือบริการทางด้านภาษีอากรพวกนี้เป็นบริการที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีก็จำแนกตามลักษณะของบริการ2ประเภทที่กล่าวไปนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น

ท่านที่ผู้สอบบัญชีจะให้เราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่ารายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือได้แก่งานตรวจสอบเช่นรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีรายงานตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะหรือแต่กลุ่มที่2ก็คืองานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดต่างจากประเภทที่1เมื่อกี้นี้นะครับประเภทที่1นี้อย่างสมเหตุสมผลนะแล้วก็เรียกว่า reasonableness assurance เป็นความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลอย่างไม่ได้สมบูรณ์นะอย่างสมเหตุสมผลก็คือ 90% ขึ้นไป 95% 98% อย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่ถ้าความเชื่อมั่นอย่างจำกัดเนี่ยก็คือจะน้อยกว่าแต่ก็อย่างจำกัดก็ยังให้ความเชื่อมั่นอยู่แต่อย่างจำกัดอายุที่ 60-70% อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีรายงานการสอบทานงบการเงินรายงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตอันนี้ก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่อย่างจำกัดส่วนรายงานที่ไม่ความเชื่อมั่นเลยก็เช่นรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกันรายงานการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือไม่ให้ความเชื่อมั่นเลยนะถ้าเราแบ่งประเภทของงานบริการของผู้สอบบัญชีและรายงานก็จะสอดคล้องกันนะครับลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็มีหลายประการประการแรกนะครับก็คือต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรคือต้องเขียนนะครับไม่มีการพูดเป็นวาจานะครับว่ามันเชื่อถือได้ยากนะถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนมานี่ทุกคนอ่านก็จะเข้าใจนะครับมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการนะคือมาตรฐานของวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการกำหนดรูปแบบแล้วก็เนื้อหาเอาไว้ว่าจะมีถ้อยคำอย่างไรเพื่อสื่อสารให้กับผู้ใช้งบการผู้ใช้รายงานได้เข้าใจแสดงข้อสรุปหรือผลงานของผู้สอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนว่าตกลงที่ผู้สอบบัญชีให้บริการเนี่ยมันมีข้อสรุปอย่างไรมีผลของงานเป็นอย่างไรนะก็ต้องเขียนไว้ในรายงานนะครับแล้วก็ระบุประเภทของบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติเช่นข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินต้องระบุประเภทหรือชนิดของบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติรวมทั้งการปฏิบัติงานดังกล่าวไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆ นะเพื่อให้ผู้ใช้งบการผู้ใช้รายงานเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่างานเนี่ยไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนนะในตัวรายงานก็จะมีองค์ประกอบมีหลายส่วนนะครับก็ต้องระบุนะครับระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเราตรวจสอบงบการเงินผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยเราก็ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานว่าเราจะให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราใช้เกณฑ์ใดในการประเมินก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่2นะครับรายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับประญาตนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยมันเป็นกระบวนการ3ขั้นตอนของการสอบบัญชีตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานนี้การวางแผนการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลมีแต่เรื่องของการรายงานก็คือตัวรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการที่ผู้สอบผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอกเนี่ยจะรับทราบแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนการวางแผนกับการปฏิบัติงานเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลและเป็นความลับนะผู้สอบบัญชีไม่สามารถเปิดเผยได้เว้นแต่จะมีอำนาจของกฎหมายตามศาลนะผู้พิพากษามีอำนาจกฎหมายสั่งให้ผู้สอบบัญชีต้องเปิดเผยอันนั้นถึงจะกระทำได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นข้อมูลและเป็นความลับนะครับกระบวนการสอบบัญชีมี3ขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานการวางแผนนี้ก็คือการกำหนดกลยุทธ์และการสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็การจัดทำแผนการตรวจสอบนะครับส่วนการปฏิบัติงานก็เป็นการจัดทำกระทำการเพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาหลักฐานเนี่ยมาประเมินให้ได้ข้อสรุปแล้วเอาข้อสรุปนำไปสู่ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีนะส่วนการรายงานก็คือการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับความเห็นของผู้สอบบัญชีอันนี้เป็นการให้ความเชื่อมั่นนะก็จะมีอยู่4ประเภทตั้งแต่ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข unqualified opinion เราใช้ตัว U นะผมใช้ตัว U เป็นตัวย่อนะ unqualified opinion ก็คือไม่มีเงื่อนไขแปลว่าเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วงบการเงินไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญพูดง่ายๆก็คืองบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับประเภทที่2ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข qualified opinion ก็คือมีเงื่อนไขหรือมีข้อยกเว้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีสาระสำคัญแต่ไม่แผ่กระจายซึ่งผู้สอบบัญชีเห็นว่าถ้ายกเว้นเรื่องเงื่อนไขนี้แล้วก็งบการเงินก็ถูกต้องตามที่ควรนะครับประเภทที่3นะครับคือความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องนะ adverse opinion ก็คือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกต้องมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญอย่างมาก
คือมันมีสาระสำคัญและ

แผ่กระจายและแผ่กระจายนะคือ pervasive อย่างนี้เราก็เห็นว่างบการเงินโดยรวมไม่ถูกต้องและประเภทสุดท้ายความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นอันนี้ก็เกิดในบางสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมจนไม่สามารถสรุปได้ว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบเนี่ยถูกหรือผิดก็คือไม่รู้หรือไม่ทราบอย่างดังนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่แสดงความเห็นเพราะเรื่องที่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือเรื่องที่ไม่ได้หลักฐานอย่างเพียงพอเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากต่องบการเงินงั้นเมื่อมันมีสำคัญและแผ่กระจายนะผู้สอบบัญชีก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินจะเห็นว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยความเห็นประเภทแรกคือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะ 100% เนี่ยความเห็นไม่มีเงื่อนไขอาจจะ 98-99% เป็นส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เมื่อเราพบข้อผิดพลาดเนี่ยกิจการผู้บริหารก็ยินยอมจะปรับปรุงแก้ไขนะงบให้ถูกต้องแล้วผู้สอบบัญชีก็สามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขก็บอกงบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะแต่ในบางกรณีเนี่ยผู้แห่งไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขงบก็จะมีเงื่อนไขบางประการนะ1กับ2นี่อย่างมีเงื่อนไขนี่อาจจะมี 1% 2% ส่วนไม่ถูกต้องกับไม่แสดงความเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมีสาระสำคัญและแผ่กระจายอย่างมากเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากคือน้อยกว่า 1% อาจจะเป็น 0.2 0.3 นะซึ่งบางทีบางกรณีเนี่ยผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันนะถึงท่านบอกว่าผู้สอบบัญชีก็อาจจะไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างไม่ถูกต้องได้นะก็อาจจะต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีก็มีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับนะความเห็นของผู้สอบบัญชีมี4ประเภทเนี่ยเราจะจัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะU ก็คือความเห็นอย่างปกตินะก็คือความเห็นแบบปกติก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือปกติทั่วๆไปกับ QADนะก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและความเห็นไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมบอกนะปกติเราก็จะความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นส่วนใหญ่นะ 99% 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นความเห็นแบบปกติคือไม่มีเงื่อนไขแต่ในบางกรณีก็มีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นเนี่ย2 3 4เนี่ยเป็นความเห็นที่เรียกว่า modified หรือ modification คือแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะจะเรียกผิดปกติก็ไม่ได้นะเพราะมาตรฐานเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปคือเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐาน evidence นะตัว e evidence ข้อสรุป conclusion แล้วก็ความเห็นของผู้สอบบัญชี opinion ความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยมีอยู่4ประเภทอย่างที่กล่าวไปนะมี u มี q มี a มี d นะมันขึ้นอยู่กับหลักฐานของการสอบบัญชีว่าผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานเนี่ยเพียงพอและเหมาะสมไหมกรณีที่1เพียงพอและเหมาะสมกรณีที่2นะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมมาดูกรณีแรกนะถ้าหลักฐานเพียงพอเหมาะสมผู้สอบบัญชีก็สามารถสรุปผล audit conclusion ได้ว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้า 1.1 ถูกต้องโอเคเราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข unqualified แต่ถ้าบอกมีบางส่วนมันไม่ถูกต้องเราได้เสนอให้ผู้บริหารแก้ไขเราไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้เราก็อาจจะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคอลิฟายยกเว้นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นแต่ถ้าความไม่ถูกต้องนั้นเป็นส่วนใหญ่และมันแผ่กระจายอย่างนี้เราอาจจะบอกว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องเป็นแอดเวอร์สเลยคือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องแอดเวอร์สซึ่งเป็นกรณีที่ร้ายแรงนะครับมาดูกรณีที่2นะครับถ้าหลักฐานนี้ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่งข้อสรุปคือไม่ทราบว่างบการเงินเนี่ยมันถูกหรือผิดคือไม่ทราบไม่รู้ถ้าเป็นเพียงบางส่วนเราก็อาจจะ qualify ส่วนที่เราไม่ทราบเป็นยกเว้นเรื่องที่เราไม่ทราบไม่รู้แต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยอย่างนี้เราอาจจะต้อง add disclaimer คือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงั้นผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไรเนี่ยมันมาจากข้อสรุปและข้อสรุปนี้ก็มาจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรวบรวมขึ้นมานั่นเองนะครับปัจจัยที่มีผลต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีก็มี2อย่างอันแรกก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเห็นกับความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินของสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆนะครับว่ามันมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่มีสำคัญหรือแผ่กระจายหรือไม่แผ่กระจายนะครับเรามาสรุปประเภทความเห็นนะครับสถานการณ์เราแบ่งเป็น2กรณีคือเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราพบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงก็คืองบการเงินมันมีผิดอันนี้รู้เลยว่าผิดนะทราบแน่ชัดว่าผิดไม่ถูกต้องกับกรณีที่2คือไม่สามารถหาหลักฐานได้ก็คือไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเพราะไม่มีหลั

นะครับระดับความมีสำคัญถ้าเป็นระดับที่1ไม่มีสาสำคัญเรื่องที่ถูกเรื่องกรณีที่1หรือกรณีที่2ก็ตามเนี่ยถ้าเรามันไม่มีสาระสำคัญก็คืองบการเงินโดยรวมยังถูกต้องตามที่ควรเราก็สามารถแสดงความเห็นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็ใช้ตัวอยู่นะอันควอลิฟายไปนะเราดูระดับความมีสาระถ้าไม่มีสาระสำคัญไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกันแล้วมันไม่มีสาระสำคัญเราก็ยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้ามันมีสาระสำคัญเราก็จะความเห็นเพิ่มจากไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนเป็นมีเงื่อนไขเป็นควอลิฟายและถ้ามันมีสาระสำคัญมากที่เรียกว่าแผ่กระจายนะถ้าแผ่กระจายนี่ถ้าเป็นกรณีที่1ก็คืองบการเงินนี้ไม่ถูกต้องเราก็แอดเวอร์สนะคือแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าผู้สอบชี้ไม่สามารถหาหลักฐานได้ก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดถ้าอย่างนั้นก็ disclaimer คือไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปประเภทของความเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และระดับความมีสาระสำคัญคำว่ามีมากนี่คือหรือจะเรียกว่าแผ่กระจายก็ได้นะครับมีแต่ไม่แผ่กระจายนะมีแต่ไม่แผ่กระจายเราเรียกว่าระดับที่2นะถ้ามีสาระสำคัญและแผ่กระจายเป็นระดับที่3แต่ถ้าไม่มีสาระสำคัญเลยมันไม่ทำให้งบการเงินผิดพลาดไปอย่างมีสาระสำคัญก็คือยังไงก็ยังถูกต้องตามที่ควรอยู่อย่างนี้เราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะถ้าไม่มีสำคัญก็ไม่มีเงื่อนไขถ้ามีสำคัญก็มีเงื่อนไขถ้ามีและแผ่กระจายอาจจะความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องที่3นะครับรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีของตามมาตรา3สัปตะนะคือผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัปตะเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทแต่เดิมก่อนหน้านั้นนะมีเพียงประเภทเดียวคือ CPAต่อมาพรบการบัญชี2543เนี่ยบอกว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กนะไม่ต้องงบการเงินไม่ต้องการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับประญาตอีกต่อไปแต่กรมสรรพากรเนี่ยปปสกบอกว่าจะต้องมีผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีฉะนั้นก็เลยเกิด TA Tax Auditor ขึ้นมานะก็คือผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะจะทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รับรองงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้ผู้สอบบัญชีทําไม่ได้ผู้สอบบัญชีก็ทําได้แต่ต้องปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ TAคือต้องปฏิบัติการตามแนวทางและวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ได้ปฏิบัติการเหมือนกับเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างที่ตนเคยทำมานะครับงั้นผู้ตรวจสอบรับรองตามมาตรา3สตะแห่งประมวลราษฎรก็มีอยู่2ประเภทคือเป็น CPA ผู้สอบบัญชีรับญาติหรือ TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับ CPA สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ทุกประเภทกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเนี่ยจะออกรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีเช่นเดียวกับ TAไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับประญาตเหมือนกับกรณีทั่วไปนะครับส่วน TA นั้นตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้นและก็ออกรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับประญาตได้ที่แสดงความเห็นต่องบการเงินทําไม่ได้เพราะไม่ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีนะเพียงแต่รับอนุญาตจากกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีก็คือเป็นรายงานข้อเท็จจริงขอย้ำนะเป็นรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินนะแบบของรายงานการตรวจสอบรอบบัญชีตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป194/255ก็จะมีกำหนดไว้5แบบนะมีเราเรียกว่าแบบร .1 รอนี่คือรายงานนะครับไม่ใช่ราชการนะรอคือรายงานร .1 ร .2 ก็คือรายงานแบบที่2แบบร .3 ร .4 และร .5ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราจะใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับเข้ากรณีไหนนะเข้าเหตุสถานการณ์ไหนเราก็เลือกใช้แบบนั้นให้ถูกต้องนะครับเรื่องที่4นะครับรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนี้อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าทุกครั้งที่นิติบุคคลจะยื่นเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลเนี่ยกับกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องแนบตัวงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีไปนอกจากนี้ยังมีรายงานมีแบบทดสอบแบบแจ้งข้อความ5ข้อของกรรมการและหุ้นส่วนด้วยซึ่งแบบแจ้งข้อความ5ข้อนี้ก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนบนจะเป็นส่วนของกรรมการผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเนี่ยลงนามรับรอง5ข้อว่ามีอะไรที่กรมสรรพากรให้ชี้แจง5ข้อว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้ามีก็ต้องรายงานไม่มีก็รายงานนะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนของผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะซึ่งจะมีความเห็นอยู่2กรณีกรณีถูกต้องหรือกรณีอื่นโดยทั่วไป

ก็จะเป็นกรณีที่ถูกต้องนะตอนที่ 6.2 นะครับรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะกรณีเฉพาะก็คือโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับเช่นสถานการณ์ไม่กระทบต่อความเห็นแต่ผู้สอบบัญชีอาจจะเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลหรือวรรคเรื่องอื่นนะครับกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นอันนี้เรากระทบความเห็นก็เราก็จะความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขเป็นมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบนะซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยมันมีทั้งงบเปรียบเทียบกับตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับประเทศไทยเราใช้ตัวเลขเปรียบเทียบแล้วก็ข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีนะซึ่งจริงๆผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบข้อมูลอื่นแต่จะต้องอ่านข้อมูลอื่นเพื่อดูว่าข้อมูลอื่นเนี่ยมันมีอะไรที่ขัดแย้งกับตัวงบการเงินที่ตนตรวจสอบหรือไม่ถ้ามีเนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับเรามาดูทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นนะคือถ้าเป็นแบบรายงานแบบมาตรฐานนะหรือแบบปกติก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ใช้แบบ5หัวข้อนะแต่ถ้ามีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ายังคงไม่กระทบความเห็นก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมอาจจะมีเพิ่มเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเพิ่มเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลง3เรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปในรายงานเนี่ยเพิ่มหัวข้อเข้าไปในรายงานเนี่ยมันไม่กระทบต่อความเห็นความเห็นก็ยังคงไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแบบมาตรฐานหรือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขมี5หัวข้อเนี่ยก็จะมีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อที่1ความเห็นนะความเห็นจะมี2ย่อหน้าหรือ2วรรคนะแล้วก็หัวข้อที่2เกณฑ์ในการจัดความเห็นก็มี1ย่อหน้าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบแต่ถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ก็หัวข้อที่3นี้ก็ตัดออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็มีอย่างน้อย1ย่อหน้าหัวข้อที่4นะความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกับดูแลต่องบการเงินอย่างที่บอกนะเราต้องระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กับดูแลต่องบการเงินเอาไว้นะอันนี้จะมีอยู่3ย่อหน้าแล้วย่อหน้าสุดท้ายนะครับคือหัวข้อสุดท้ายนะคือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบต่อการตรวจสอบงบการเงินนะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินอันนี้มี10ย่อหน้านะซึ่ง5หัวข้อเนี่ยสังเกตนะผู้สอบบัญชีก็ให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคือเราจะบอกความรับผิดชอบของเราเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคือพูดเพราะงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยเราก็จะให้ความรับผิดชอบเขาให้เกียรติคนอื่นก่อนนะส่วนเราตัวเราเนี่ยเรารับผิดชอบต่อการตรวจสอบงบการเงินเราก็ไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็มี10ย่อหน้านะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่กระทบความเห็นก็คือยังคงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องนะคือเราก็จะมีหัวข้อความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเรื่องถ้ามีนะเราจะมาแทรกไว้ในหัวข้อที่3นะมาวางตำแหน่งไว้ตรงนี้นะคือหัวข้อแรกความเห็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนี่คือปกตินะแล้วก็เพิ่มความไม่แน่นอนที่มีสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเรื่องถ้ามีเรามาเพิ่มไว้ตรงนี้แล้วก็เรื่องสำคัญในการตรวจสอบถ้ามีนะถ้าเป็นบริษัทตัวเพียงตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นมาต่อจากหัวข้อที่4นะคือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ Key Audit Matter นะ CAM นะ KAM Key Audit Matter เรื่องสำคัญในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มด้วยข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นหัวข้อนี้แล้วก็วรรคเรื่องอื่นหัวข้อเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้บริหารนะความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนะฮะงั้นสังเกตว่าความรับผิดชอบเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายเสมอนะอยู่ตอนท้ายเสมอนะครับนี่เป็นตำแหน่งที่วางนะครับในกรณีที่กระทบต่อความเห็นก็คือความเห็นเปลี่ยนแปลงไปเราก็แยกเป็น2กรณีใหญ่ๆอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือกรณีที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะซึ่งเกิดมาจาก3กรณีย่อยเกิดความไม่เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่การเลือกใช้คือไปเลือกใช้นโยบายการบัญชีอย่างไม่เหมาะสมหรือนำนโยบายการบัญชีไปใช้อย่างไม่สมหรือการเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอคือเปิดเผยไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องก็คือไม่เหมาะสมไม่เพียงพอนะครับกรณีที่2ก็คือการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ซึ่งอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการเช่นคลังสินค้าถูกไฟไหม้นะหรือเอกสารที่จะตรวจสอบเนี่ยถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมอันนี้ก็ out of control อยู่นอกเหนือการควบคุมนะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบอย่างเช่นผู้สอบบัญชีจะขอยืนยันยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ขอยืนยันข้อมูลจากธนาคารผู้บริหารปฏิเสธอย่างเงี้ยเราไม่สามารถใช้วิธีการ

ตรวจสอบอื่นทดแทนได้ก็ถือว่าอยู่ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการตรวจสอบที่เราใช้นะเราไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารคือผู้บริหารไม่ให้เราตรวจสอบในบางเรื่องนะมาจำกัดขอบเขตเราก็สรุปแล้วทั้ง3กรณีย่อยเนี่ยกรณีใดหนึ่งหรือ3กรณีรวมกันเนี่ยทำให้ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เคยอธิบายไว้ตอนต้นก็จะมี3ประเภท Qualify Adverse แล้วก็ Disclaimer คือความเห็นยัง

0: หรือ2ชนิดคือตัวเลขเปรียบเทียบประเทศไทยเราใช้กรณีนี้นะครับคือตัวเลขเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเปรียบเทียบนะครับเอาตัวเลขของปีก่อนมาเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับเฉพาะในหน้างบการเงินส่วนในมาเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเราก็เฉพาะปีปัจจุบันส่วนปีก่อนถ้ามีเนี่ยก็จะเพิ่มเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นนะงบการเงินเปรียบเทียบเราไม่ได้ใช้นะครับลักษณะของรายงานของผู้สอบชีต่อตัวเลขเปรียบเทียบก็คือผู้สอบชีแสดงความเห็นต่องบการเงินงบปัจจุบันไม่แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบนะครับแม้ว่าตัวเลขเปรียบเทียบจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขในงวดปัจจุบันแล้วก็ตามในการตรวจสอบเราก็มี2กรณีงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นปีก่อนเราไม่ได้ตรวจคนอื่นตรวจนะกรณีนี้เราอาจจะมีการอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นแล้วก็เพิ่มหัวข้อเรื่องอื่นในทางปฏิบัติจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็ได้หรือจะเพิ่มก็ได้นะครับกรณีที่2คืองบการเงินก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบอันนี้เราถ้างบงวดก่อนไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยยอดยกมาเนี่ยผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องตรวจสอบนะแต่เราตรวจเฉพาะยอดยกมาที่เกี่ยวข้องส่วนรายการอื่นๆเราไม่ได้ตรวจนะถ้าอย่างนี้ต้องระบุไว้ในหัวข้อเรื่องอื่นนะเราหัวข้อเรื่องอื่นนะเราไปเพิ่มไว้นะครับอันนี้อาจจะไม่กระทบความเห็นของผู้สอบบัญชีนะรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีครั้งแรกนะมีมาตรฐาน510นะ GSA มี3กรณีคือไม่ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาต้นงวดอันนี้ผู้สอบบัญชีอาจจะความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นเลยนะหรือยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเราอาจจะในความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องนะหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยให้ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะก็แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่4สุดท้ายรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีข้อมูลอื่นนะครับข้อมูลอื่นหมายถึงข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีคือใน annual report เนี่ยนอกจากตัวงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลอื่นๆอีกซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวโยงหรืออ้างอิงในงบการเงินนะหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีก็คือไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่นเราแสดงความเห็นต่องบการเงินแต่เนื่องจากมันมีข้อมูลอื่นเนี่ยมันรวมอยู่ในรายงานประจำปีและรายงานบัญชีก็มีหน้างบการเงินกับรายงานของผู้สอบบัญชีอยู่งั้นผู้สอบบัญชีก็ต้องอ่านข้อมูลอื่นและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นเนี่ยมันขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้าไม่ขัดแย้งเรื่องก็จบแต่ถ้ามันขัดแย้งผลสรุปเป็นอย่างไรคืองบถูกหรือว่าข้อมูลอื่นถูกนะครับกรณีขัดแย้งผลสรุปว่าข้อมูลอื่นแสดงอย่างนี้เราต้องแจ้งผู้บริหารให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอื่นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอื่นเนี่ยปกติเขาก็จะยอมนะคือเขาอาจจะมันข้อมูลมันขัดกันนะมันไม่ตรงกันเนี่ยปกติผู้อย่างก็จะยอมนะถ้ายอมเรื่องก็จบนะแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยผู้สอบบัญชีอาจจะต้องพูดเรื่องนี้ไว้ในรายงานถ้างบการเงินแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันนี้ผู้สอบบัญชีก็ต้องให้เขาแก้ไขปรับปรุงงบถ้าผู้บริหารยอมเรื่องก็จบแต่ถ้าไม่ยอมอันนี้อาจจะกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือมีทั้งสองกรณีคือข้อมูลอื่นบางส่วนถูกบางส่วนผิดงบการเงินบางส่วนถูกบางส่วนผิดมีทั้งผิดทั้งคู่เลยอย่างนี้ก็มีนะก็มันก็จะส่งกระเพาะต่อข้อมูลต่อในรายงานของผู้สอบบัญชีกระแสงหัวข้อข้อมูลอื่นนะข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นเนี่ยก็จะต่อจากข้อมูลเรื่องอื่นนักศึกษาอย่าสับสนนะเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเรื่องอย่างเช่นงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นงบการเงินยอดยกมาต้นงวดไม่ได้ตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องอื่นแต่ข้อมูลอื่นนี่หมายถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่งบการเงินงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนะมันอื่นเหมือนกันแต่อื่นคนละอย่างอันนี้เป็นข้อมูลอื่นกับเรื่องอื่นนะนักศึกษาต้องระวังถ้อยคำที่เขาใช้นะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลอื่นเนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับที่บรรยายไปก็เป็นประเด็นสำคัญในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีหวังว่านักศึกษาจะทำความเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะด้วยเวลาจำกัดอาจารย์ก็อาจจะไม่สามารถจะนำเสนอรายละเอียดอย่างได้ครบถ้วนนะดังนั้นนักศึกษาก็ต้องศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะการสอนชุดวิชานี้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นในอีกสักครู่นะครับนักศึกษาลองมาประเมินความรู้กับกันนะครับแล้วพบกันในช่วงท้ายครับ
1: นะครับในช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับหน่วยที่4นะครับการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับเรามาดูคำถามของหน่วยที่4กันเลยนะครับเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับ นะครับข้อ1 นะครับกิจกรรมใดไม่อยู่ในวงจรรายได้นะครับมีข้อกอไก่คำนวณค่าในหน้าขอไข่

อนุมัติการขายสินค้าคอควายรับคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับงองูรับจำนำเงินค่าสินค้านะครับนะครับในการที่จะเป็นผู้สอบบัญชีนะครับในการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับก็คือผู้สอบชีต้องรู้ขั้นตอนนะครับดูว่าที่มาของรายการบัญชีนะครับแต่ละวงจรนะครับในวงจรรายได้เริ่มจากไหนครับเริ่มจากในโฟชาร์ตนะครับในผังทางเอกสารเริ่มจากกิจการลูกค้ารับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะครับแล้วมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อก่อนนะครับก็อนุมัติการขายสินค้านะครับแล้วมีการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าไปนะครับมีการส่งของพอส่งของไปลูกค้าเสร็จรับของแล้วนะครับก็เท่ากับลูกค้ายอมรับความเสี่ยงกับผลตอบแทนในตัวสินค้านั้นแล้วนะครับกิจการก็มาบันทึกบัญชีได้ในสมุดรายขายนะครับสมุดนะครับนี่บัญชีรายละเอียดยอดเยี่ยมไปลูกหนี้นะครับแล้วก็วิ่งสู่บัญชีประเภททั่วไปนะครับเพราะนั้นข้อไหนมีในวงจรรายได้นะครับก็ตอบข้อกอไก่นะครับค่าในหน้านะครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายที่กะจ่ายให้กับบุคคลภายนอกนะครับก็อยู่ในวงจรรายจ่ายนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับไม่ยากนะครับข้อ2นะครับข้อ2วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีเจ้าหนี้ข้อใดจัดเป็นวิธีการตรวจสอบเริ่มแรกนะครับครับบัญชีเจ้าหนี้อยู่ในวงจรไหนครับอยู่ในวงจรรายจ่ายถูกไหมครับในการซื้อสินค้าบริการก็เกิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับนะครับมีขานึงก็คือบัญชีเจ้าหนี้นะครับนะครับรายการไหนนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบเริ่มแรกนะครับอันแรกเป็นขอรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้นะครับขอไขคำตามบุญของเจ้าหนี้อันนี้เป็นนะครับเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเอาบัญชีซื้อหันด้วยยอดเจ้าหนี้อัตราหมุนของเจ้าหนี้นะครับตรวจสอบเอกสารใบสำคัญนะครับพวกอะไรครับพวกบินใบกำกับสินค้านะครับนะครับตรวจตัดยอดซื้อนะครับเรียกว่า purchase cut off นะครับให้แน่ใจว่ายอดซื้อลงถูกงวดหรือเปล่าเพราะอันไหนเป็นวิธีการตรวจสอบแรกสุดเริ่มแรกสุดที่ผู้สอบบัญชีควรจะทำนะครับตอบข้อไหนนะครับตอบข้อกอไก่ขอรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้นะครับขอรายละเอียดมาครับจะรู้ว่าในงบแสดงอาการเงินมีบัญชีเจ้าหนี้กี่รายการนะครับแล้วมาทำอะไรต่อมาขอยืนยันยอดเจ้าหนี้ไหมมาทำวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราหมุนของเจ้าหนี้นะหรือมาตรวจสอบเอกสารไม่สำคัญหรือว่าเวาชิ่งกับอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นข้อที่2นะครับข้อ3นะครับการตรวจสอบบัตรลงเวลาและใบจดเวลาว่ามีรายชื่อของหัวหน้าคนงานที่มีอำนาจอนุมัติรายการช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจในเรื่องใดนะอันนี้อยู่ในวงจรไหนครับวงจรการผลิตนะครับวงจรการผลิตในการผลิตสินค้าก็ต้องใช้แรงงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราผู้สอบที่ไปดูว่าพนักงานได้ใช้บัตรลงเวลาไหมนะครับนะครับเวลาตอกบัตรลงเวลาก็เป็นการพิสูจน์สิ่งที่บริหารให้การรับรองไว้ในงบการเงินในเรื่องอะไรความมีอยู่นะครับความมีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริงนะตอบข้อขอไข่นะครับการที่เข้าไปตอกบัตรลงเวลาแสดงว่ามีพนักงานทำงานจริงนะครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ครับข้อนี้ไม่ยากนะครับนะครับข้อ4นะครับโดยทั่วไปผู้สอบบัญชีเลือกใช้กลยุทธ์การตรวจสอบส่วนผู้ถือหุ้นโดยวิธีใดส่วนผู้ถือหุ้นมีบัญชีอะไรบ้างนะครับมีบัญชีทุนเรือนหุ้นบัญชีกำไรสะสมนะครับนะครับพวกนี้ก็สำรองตามกฎหมายนะครับส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในวงจรไหนครับวงจรการจัดหาเงินนะครับนะครับอย่างที่ทราบมาแล้วว่าจัดหาเงินจะมาจากการกู้ยืมเงินนะครับหรือมาจากการนะครับระดมทุนจากผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นส่วนผู้ถือหุ้นนะครับตรวจได้ง่ายๆก็คือจะใช้วิธีไหนดีครับทดสอบการควบคุมหรือเนื้อหาสาระหรือทำความเข้าใจระบบการภายในนะครับโดยตามหลักนะครับบัญชีส่วนผู้ถือหุ้นทุนเดินหุ้นเนี่ยใช้วิธีการตรวจเนื้อหาสาระง่ายที่สุดนะครับคือหลักการคุ้มภายในก็คือเป็นหลักพื้นที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งไล่วงจรให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตรวจเนื้อหาสาระนะครับอย่างตรวจทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับตรวจรายการที่เกิดขึ้นนะครับมาได้ยังไงนะครับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวงจรการจัดหาเงินนะครับส่วนผู้ถือหุ้นใช้วิธีเนื้อหาสาระง่ายที่สุดนะครับอันนึงนะครับหากผู้สอบบัญชีต้องการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณค่าเสื่อมราของอุปกรณ์ผู้สอบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบข้อใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทุกข้อก็ควรทำทั้งนั้นแต่ว่าอันนี้เขาถามว่าอยากทดสอบความถูกต้องของคำนวณการคำนวณค่าเสื่อมราคาข้อไหนครับนะครับในการตรวจสอบรายการเนี่ยอาคารและอุปกรณ์อยู่ในวงจรอะไรก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดอ่านหนังสือจะรู้ว่าอยู่ในวงจรนะครับวงจรการลงทุน

0: นนะครับมีเงินปุ๊บก็ไปลงทุนในไหนครับลงทุนในตัวที่ดินอาหารและอุปกรณ์นะครับก็มีบัญชีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นนะครับคำตอบมีอะไรครับเขาบอกว่าในตัวเลือกกองไก่คำนวณซ้ำรายการที่เริ่มทดสอบคือทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคามาตรวจนับไหมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตรวจนับอุปกรณ์ตรวจนับเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ในรายการรับรองไว้ในเรื่องของความมีอยู่จริงถูกไหมนะครับคอควายตรวจสอบทะเบียนอุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์ทะเบียนคุมก็ไม่ได้ให้พิสูจน์อะไรมากนักหนาสอบถามพนักงานบัญชีมันข้อนี้ตอบอันไหนครับทดสอบความถูกต้องของการคำนวณค่าเสื่อมราคาก็คำนวณซ้ำจากรายการที่เริ่มมาทดสอบนะครับเป็นการพิสูจน์ assertion ในเรื่องอะไรเอ่ยสิ่งที่ผู้หาให้การวางไว้ในเรื่องของความถูกต้องนะครับอย่างข้อขอไข่ตรวจนับเป็นพิสูจน์ความจริงนะครับนะครับงองงูคอควายก็เป็นหลักฐานที่ยังแบบไม่มีคุณภาพมากนักนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นข้อ5คือเป็นนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับพิสูจน์การวัดมูลค่านะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการประเมินความรู้ของหน่วยที่4นักศึกษาพอจะทำได้นะครับนะครับอย่างไรก็ตามศาสตร์จำเป็นต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเรามาพบกันนะครับตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านลองทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้สรุปกันไปในหน่วยที่5ด้วยคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่5พร้อมนะครับเรามาเริ่มกันข้อแรกจนจบสิ้นนะครับข้อที่1ครับการสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือข้อใดครับกอไก่สอบถามความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับกิจการสอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้ตรวจสอบกิจการนี้ขอไข่นะครับคอควายสอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นงองงูสอบทานรายงานการประชุมของฝ่ายบัญชีและจอจานครับขอคำยืนยันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องข้อนี้คืออะไรครับข้อนี้คือต้องการว่าท่านจะสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีข้ออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในคำตอบที่ให้มาในช้อยอยู่5ช้อยเนี่ยท่านจะพบเลยว่าก็ไก่สอบทานความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับกิจการเป็นการสอบถามความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ครับไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเราจะไปสอบทานไหมครับเราก็คงไม่ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆต้องไปสอบถามความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รับผิดชอบกับกิจการถูกไหมครับอันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมันก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับส่วนข้อที่2 สอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้ตรวจสอบกิจการนี้เริ่มมีเขาแล้วใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเป็นผู้สอบแล้วเราดูกระดาษทำการในปีก่อนมันก็ย่อมที่จะเห็นผลนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรส่วนการสอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นในข้อคอควายเราดูนะครับรายชื่อผู้ถือหุ้นเราไปสอบทานแล้วจะได้อะไรครับเราก็ได้แต่ผู้ถือหุ้นสิเราก็จะไม่รู้เลยว่าผู้ถือหุ้นเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับกิจการหรือไม่ใช่ไหมครับส่วนข้องงงูสอบทานรายงานการประชุมของฝ่ายบัญชีเฮ้ยฝ่ายบัญชีก็รู้แต่ข้อมูลทางด้านหน่วยงานของฝ่ายบัญชีของกิจการมันจะไปครอบคลุมถึงบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับส่วนการขอยืนยันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถ้าเรายังไม่ทราบว่าบริษัทไหนเกี่ยวข้องกันเราจะขอคำยืนยันได้ไหมครับก็คงไม่ได้เห็นหรือยังครับว่าจากช้อยทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับมันก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นในข้อขอไข่ครับก็คือการสอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้ตรวจสอบกิจการนี้นั่นเองล่ะครับข้อที่2ครับข้อใดเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีเรามาดูช้อยกันนะครับก็ไก่ไฟไหม้โกดังโรงงานหลังวันสิ้นงวดหรือหลังวันบัญชีนะครับในข้อนี้ท่านก็จะเห็นละว่าหลังวันสิ้นรอบก็

0: ังวันที่แน่นอนส่วนขอไข่บริษัทถูกประเมินภาษีปีก่อนหลังวันที่สิ้นรอบก็วันสิ้นรอบหมดนะครับเหมือนกันข้อคอควายก็เหมือนกันครับลูกหนี้การค้าในงบการเงินถูกศาลสั่งล้มละลายหลังวันสิ้นรอบส่วนข้ององูสินค้าไม่เคลื่อนไหวถูกบันทึกด้วยราคาทุนในงบการเงินขายได้ต่ำกว่าหลังวันสิ้นงวดจอจานยอดขายที่บันทึกในงบการเงินมีลูกค้าบางรายขอส่งคืนมาภายหลังเขาบอกว่าไม่ต้องปรับปรุงเน้นคำว่าไม่ต้องปรับปรุงแน่นอนครับต้องเป็นกอไก่เพราะอะไรครับโกดังเนี่ยตอนที่เราปิดงบเป็นยังไงล่ะครับโกดังยังมีอยู่แต่มันถูกไฟไหม้หลังวันสิ้นรอบเพราะฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงโกดังได้ไหมไม่ได้เพราะโกดังตอนสิ้นรอบมันยังมีอยู่ดังนั้นไอ้ตัวกอไก่ก็แค่เปิดเผยไม่ต้องปรับปรุงส่วนขอไข่ล่ะถูกประเมินภาษีบอกว่าหลังวันสิ้นรอบแต่เป็นของปีก่อนภาษีมันเป็นของปีก่อนดังนั้นก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปีก่อนถูกไหมครับลูกหนี้การค้ามันอยู่แล้วในงบการเงินถูกศาลสั่งล้มละลายก็แสดงว่างบการเงินนั้นเนี่ยแสดงลูกค้าที่นะครับไม่มีโอกาสจะได้รับเงินก็ต้องปรับปรุงครับสินค้าไม่เคลื่อนไหวขายได้นี่เป็นตัวบอกไงครับบอกว่าสินค้าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินมันขายได้ต่ำกว่าก็ต้องปรับปรุงส่วนยอดขายตรงนี้ถูกส่งคืนมันเป็นยอดขายในปีก่อนเมื่อถูกส่งคืนก็ต้องปรับปรุงนั้นกอไก่ถูกต้องแล้วครับส่วนข้อ3เสร็จสิ้นงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีไม่ต้องดำเนินการในเรื่องอะไรประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงข้อขอสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อคอสรุปผลการตรวจสอบข้องอส่งร่างรายงานการสอบบัญชีให้ลูกค้าและจอจานยื่นงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์เราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีในตอนที่2ทุกเรื่องเนี่ยทั้งการประเมินข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องการสรุปผลการจัดทำรายงานอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่นั่นคือจอจานนั่นเองเพราะงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอบเป็นหน้าที่ของกิจการนะครับนั่นนี่ก็คือคำตอบข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วนะครับผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจสอบในกิจการได้บ้างกิจการใดได้บ้างกอไก่บริษัทเขียวทองจำกัดขอไข่บริษัทสุโขจำกัดมหาชนคอควายห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมาธิราชงองูห้างหุ้นส่วนจำกัดพักดีและจอจานกิจการร่วมค้าดินแดงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้สอบบัญชีตรวจสอบในห้างขนาดเล็กมันก็ยังมีอยู่2นั้นตัดกอไก่ตัดขอไข่ออกกิจการลูกค้าก็ตัดออกก็จะเหลืออยู่2คอควายกับงองูแต่คอควายเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจนิติบุคคลที่เป็นห้างขนาดเล็กดังนั้นในคำตอบที่มีทั้งหมด5ช้อยก็ต้องเป็นงองูแน่นอนครับทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เราได้ทำการประเมินความรู้ในหน่วยที่5นักศึกษาก็พอจะทราบนะครับว่าประเด็นใดที่นักศึกษาทำได้และทำไม่ได้ดังนั้นขอให้นักศึกษาได้ทบทวนในเอกสารการสอนซ้ำด้วยนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนครับสวัสดีครับ
1: ในช่วงท้ายนะครับคำถามประเมินความรู้นะครับก็จะเป็นคำถามของหน่วยที่6นะครับการรายงานของผู้สอบบัญชีเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับมาดูข้อแรกนะครับข้อที่1บริการที่ให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีคืออะไรอันนี้ให้ความเชื่อมั่นการตรวจสอบกับการสอบทานฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินเป็นการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับส่วนการจัดทำบัญชีอันนี้ไม่ให้ความเชื่อมั่นการให้บริการภาษีอากรไม่ให้ความเชื่อมั่นตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นรวบรวมข้อมูลอื่นก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นงั้นความเชื่อมั่นอย่างสมมติคำตอบคือข้องงงูอันนี้ก็ถามความจำธรรมดานะงานหลักๆของผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นก็คือตรวจสอบงบการเงินสอบทานงบการเงินแล้วก็มีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นนะครับอันนี้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลยังคำตอบงงงูนะครับข้อ2นะครับความเห็นของผู้สอบบัญชีประเภทใดที่แสดงว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถ้าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรก็แปลว่าไม่มีข้อติดใจไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อยกเว้นใดๆก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแห่งคำตอบกอไก่ตัวยูนะความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขunqualified opinion ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องนี่ไม่มีนะประเภทขอไข่นี่ไม่มีนะ

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขคำตอบคอควายนะครับผมพูดผิดความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขคอควายส่วนมีเงื่อนไขนี่ใช้ยกเว้นไม่ได้นะถ้ามีเงื่อนไขนี่ก็คือต้องมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความเห็นเช่นงบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงหรือการไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีสาระสำคัญแต่ไม่แผ่กระจายนะไม่แสดงความเห็นอันนี้ไม่ใช่แสดงความเห็นว่างบการเงินผ่านการตรวจสอบอันนี้ไม่มีนะไม่มีความเห็นประเภทนี้เรามีความเห็นอยู่10ประเภทคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีนะมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องความเห็นว่างบการไม่ถูกแล้วก็ไม่แสดงความเห็นนะส่วนข้อไม่แสดงความเห็นคืององูนะครับงั้นขอไข่กับจอจานนี้ไม่มีชนิดนี้งั้นคำตอบข้อนี้บอกว่าใจความเห็นว่างบการเงินถูกต้องเมื่อไหร่ก็ไม่มีเงื่อนไขคอกวายนะครับปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีก็มีอยู่2ปัจจัยนะความมีสำคัญหรือผลกระทบของต่องบการเงินว่ามันมีไม่มีสาระสำคัญเราก็ไม่มีเงื่อนไขถ้ามีสำคัญเราก็มีเงื่อนไขคอลิฟายถ้ามีมากเราเรียกว่ามีและแผ่กระจายอย่างนั้นเราก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นยันปัจจัยตัวที่1กอไก่ใช่ข้อขอสถานการณ์นะหรือลักษณะของเหตุการณ์มีอยู่2กรณีนะสถานการณ์หรือลักษณะของเหตุการณ์ก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันนี้คือเราตรวจพบว่างบการเงินมันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่2ผู้สอบบัญชีไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมอันนี้ก็เป็นปัจจัยประการที่2นะความเป็นอิสระอันนี้ต้องมีอยู่แล้วงั้นขอควายนี้ไม่ใช่คำตอบขอไข่กและขอถูกคือต้องทั้ง2ข้อนะใช่และคือข้อกและข้อขอจอจานกขอคอขอควายไม่ถูกงั้นคำตอบที่ถูกคืององูทั้งกและขอนะครับข้อ4รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจัดทำโดยใครคือรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีเนี่ยเป็นไปตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งผู้ออกรายงานเนี่ยเราเรียกว่าผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีเนี่ยมีอยู่2ประเภทได้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรข้อกผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA อันนี้ใช่ข้อขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA อันนี้ก็ใช่ส่วนผู้ตรวจสอบภาษีอากรเองของกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีอากรอันนี้ไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัษฎากรยันกอควายงองูอันนี้ไม่ใช่จอจานกและขอไข่ถูกนะก็จอจานนะคือต้อง2ประเภทนี้นะครับอันนี้ก็ตามประมวลรัษฎากรนะครับข้อ5รายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นเมื่อเข้ากรณีใดอันนี้ก็คือยังคงความเห็นแบบเดิมก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขได้นะความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะก็คือไม่กระทบความเห็นนะข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นนะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงขัดต่อข้อจริงนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเป็นความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่นะอันนี้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่าไม่ถูกต้องนะถ้าแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงงั้นอาจจะเป็นข้อมูลเหตุการณ์ที่เน้นหรือว่าเรื่องอื่นนะข้อมูลเน้นแล้วก็เรื่องอื่นงั้นคําตอบงงงูนะกอไก่หรือขอไข่ถูกนะขอควายไม่ถูกนะครับข้อ6รายงานของผู้สอบคีกรณีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีอยู่5หัวข้อให้ลำดับของหัวข้อจากบนลงล่างคือข้อใดมันก็ให้มา4ลำดับนะอันนี้ความเห็นนี่น่าจะเป็นลำดับที่1นะเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าทำไมเราถึงแสดงความเห็นแบบนี้เรามีเกณฑ์อย่างไรเป็นลำดับที่2นะความรับผิดชอบของผู้บริหารเราให้เกียรติเขาก่อนเป็นลำดับที่3และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเราเป็นคนสุดท้ายเป็นลำดับที่4นะครับงั้นถ้า4ลำดับนี้ถ้าให้เราเรียงก็ต้องเริ่มจากข้ออะไรฮะข้อ3นะข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ1 3 2 4 1คำตอบขอไข่ที่จริงมันจะมี key audit matter นะเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งเรื่องสำคัญในตรวจสอบเนี่ยจะเป็นลำดับที่3ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยต้องมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบKey Audit Matter นะ CAM นะ KAM นะซึ่งจะเป็นลำดับที่3ก่อนพูดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลแต่อันนี้เขาเอามาแค่4หัวข้อถ้ามี5หัวข้อเนี่ยหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบนะครับข้อ7นะรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเมื่อข้อยกเว้นเกิดการแจ้งข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในหัวข้อความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเขียนอย่างไรก็หัวข้อแรกคือความเห็นในหัวข้อความเห็นเนี่ย
เราจะมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะมีบอกชี้แจงเหตุผลของก็เราใช้ว่าข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นนะครับข้าพเจ้าเห็นยกเว้นกรณีที่เป็นการเกิดจากการแจ้งข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กล่าวไว้นะอันนี้ก็คือเรื่องที่กล่าวไว้นะข้อขอไข่ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นนี่จะใช้กรณีที่เรามีหลักฐานไม่เพียงพอและเหมาะสมนะคือไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรถูกหรือผิดไม่ทราบเราใช้ว่าอาจเกิดขึ้นข้อควายข้าพเจ้าเห็นว่าขึ้นอยู่กับนี้ไม่ใช่คำนี้นานแล้วนะครับเราใช้คำว่ายกเว้น except for อย่างเดียวนะไม่มี subject to นะขึ้นอยู่กับนี้เราไม่มีการใช้ข้อควายกับงองูไม่มีนะเนื่องจากเนี่ยเราจะใช้กรณีที่ถูกจำกัดมันแสดงความเห็นอย่างไม่ถูกต้องนะหรือว่าไม่แสดงความเห็นเราก็เนื่องจากเรื่องนั้นต้องมีสาระสำคัญและก็แผ่กระจายยังคำตอบเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นยังคำตอบกอไก่นะครับทั้งหมดที่กล่าวไปก็เป็นคำถามประเมินความรู้ของนักศึกษานะครับในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีถ้านักศึกษาคงจะพอสามารถจะประเมินความรู้ของตนเองได้ระดับหนึ่งนะครับถ้ามีประเด็นใดที่นักศึกษายังไม่เข้าใจหรือยังตอบไม่ถูกต้องเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะกลับไปทบทวนนะในเอกสารการสอนชุดวิชานะนี้นะครับ32324นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนในการเรียนชุดวิชานี้นะครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
5: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
6: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
7: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
8: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
6: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
8: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
9: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
10: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
11: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
12: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
13: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02-504-7715 02-504-7717 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
0: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
14: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
0: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
5: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
15: แล้วเจอกันนะครับ
16: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
17: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
16: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
17: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
18: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
19: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาประสบไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีทองคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพละยิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือไกลมหาศาลโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์กาลพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับนะเราจะมาพูดกันในส่วนขององค์กรบริหารนะครับนะฮะในหน่วยที่10นี้นะครับในองค์กรบริหารนะครับก็มีสาระสำคัญอยู่2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหารซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งใน3องค์กรนะฮะตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะฮะองค์กรนิติบัญญัตินะบริหารนะครับของเราแล้วก็องค์กรตุลาการนะครับในตอนที่2นะครับจะเป็นในเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์กรบริหารเนี่ยนะครับอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนะฮะนะครับในเรื่องแรกครับผู้ใช้อำนาจบริหารครับนะผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยสามารถแบ่งแยกประเภทผู้ใช้อำนาจบริหารได้ดังต่อไปนี้คือนะครับประการแรกก็คือประมุขของรัฐนะฮะนะฮะประมุขของรัฐนะครับนะอยู่ในกรณีของผู้ใช้อำนาจบริหารในรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น2ฐานะนะครับด้วยกันก็คือประมุขของรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์นะฮะนะวงเล็บคิงเนี่ยนะครับและก็นะฮะประมุขของรัฐที่เป็นประธานาธิบดีนะครับนะประมุขของรัฐในรูปแบบขององค์พระมหากษัตริย์ในทางการเมืองเนี่ยนะครับในแต่ละชนชาติก็จะมีคตินิยมนะครับที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นนะฮะในประเทศฝั่งภาคยุโรปเนี่ยนะครับในกรณีของยุโรปมีคตินิยมว่าผู้เป็นกษัตริย์มาจากการสืบสายโลหิตและพระเจ้ามีองค์การแต่งตั้งตามหลักนะหลักเทวสิทธินะครับนะฮะทำให้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยอย่างเด็ดขาดและล้นพ้นนะฮะนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะนะครับการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยในยุโรปจึงมีการใช้อำนาจเนี่ยโดยการใช้พระราชอำนาจอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้ก็นะครับเป็นไปตามคตินิยมนะฮะคตินิยมในของแต่ละรัฐแต่ละประเทศนะครับในเรื่องนี้นะครับทีนี้ประมุขของรัฐนะฮะในรูปของประธานาธิบดีนะครับนะฮะในปัจจุบันประเทศต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ประมุขของรัฐจะอยู่ในรูปของประธานาธิบดีนะครับซึ่งโดยปกติจะมาจากการเลือกตั้งนะครับให้ดำรงตำแหน่งคราวละนะครับเป็นกรณีคือคราวละปีๆไปยกตัวอย่างเช่นนะในรัฐธรรมนูญบางประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดนะฮะวาระในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีเอาไว้4ปีนะครับบางประเทศ6ปีนั้นก็สุดแท้แต่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมาก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารคือใครนะฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยคือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศต่างๆนะครับซึ่งนะครับอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นหัวหน้าฝ่ายบริหารของอเมริกาก็ได้แก่ประธานาธิบดีฮะนะฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารของอังกฤษนะฮะก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีฮะนะครับนะฮะผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมานะครับก็คือคณะรัฐมนตรีหรือคาบิเนตนะครับนะฮะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องมีคณะบุคคลคณะหนึ่งนะครับเป็นผู้ร่วมในการตัดสินใจในการบริหารประเทศนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปในประเทศต่างๆจะเรียกว่าคณะรัฐมนตรีหรือคาบิเนตนะครับนะฮะนะครับคาวซิลออฟมินิสเตอร์นะครับนะ บุคคลในคณะรัฐมนตรีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกระทรวงนั้นๆ นะครับการที่รัฐมนตรีแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงนะครับทำให้รัฐมนตรีคนนั้นๆ นะครับนะมีความรอบรู้ในกิจการภายในกระทรวงซึ่งตนรับผิดชอบอยู่และมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารในกิจการที่มีความรับที่ตนมีความรับผิดชอบอยู่นะครับนะฮะนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารประเทศนะครับรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
นะครับและจะลงมติอย่างไรก็ได้แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะต้องถือว่ามีความผูกพันกับมตินะฮะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับนะฮะนะหรือจะลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะลงมติอย่างไรก็ได้นะครับนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะครับนะจะนำเอาความคิดเห็นส่วนตัวของตนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนในมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะไม่ได้นะครับนะในทางปฏิบัติในนานาประเทศเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารประเทศนะครับนะฮะรัฐมนตรีคนนั้นจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นวิธีเดียวกันที่นะครับนะฮะจะทำให้รัฐมนตรีคนนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบในมตินั้นได้นะครับในมตินั้นได้นะครับนะฮะต่อมาครับผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมานะครับก็คือตัวรัฐมนตรีนะครับนะฮะรัฐมนตรีเนี้ยนะครับในทางทฤษฎีนะครับถือว่าเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับนะฮะประเภทหนึ่งหรือประการหนึ่งนะครับนะฮะรัฐมนตรีนั้นก็คือบุคคลในองค์กรบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการปกครองนะครับในระบบประธานาธิบดีนะครับในระบบรัฐสภาเขาจะประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับนะฮะซึ่งได้แก่รัฐมนตรีนี่แหละนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นรัฐมนตรีจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้หนึ่งที่สามารถใช้อำนาจบริหารได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องต่อมาครับนะอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารนะฮะอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวฝรั่งเศสครับมองเตสกิเออร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เสนอหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับในแบ่งการใช้อำนาจเนี่ยนะครับออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับตามที่ได้กล่าวให้นักศึกษาได้ฟังแล้วนะครับนะทีนี้อำนาจหน้าที่นะครับขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นจะถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับถูกกำกับโดยหรือกำหนดโดยกฎหมายและนโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งประกอบไปด้วยนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่ในด้านนะครับนะฮะในด้านนิติบัญญัติขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่นะครับในด้านฝ่ายนิติบัญญัตินะครับขององค์กรบริหารเนี่ยนะครับนะขององค์กรบริหารเนี่ยนะครับนะมีอยู่นะครับนะฮะหลากหลายอำนาจด้วยกันนะครับนะฮะมีอยู่หลากหลายอำนาจด้วยกันนะครับซึ่งนะครับอำนาจในด้านนิติบัญญัตินะฮะขององค์กรฝ่ายบริหารเนี่ยฮะนะครับนะฮะก็เกิดขึ้นจากลำดับศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยแหละนะครับนะฮะนะครับฝ่ายบริหารนะครับนะถ้านักศึกษาจำได้ในหน่วยที่9ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารนี่สามารถออกพระราชกำหนดได้นะครับนะฮะในกรณีที่มีความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับนะฮะอำนาจต่อมาก็คืออำนาจในด้านตุลาการขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะองค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะก็มีอำนาจในด้านตุลาการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการต่างๆของประชาชนนะครับเช่นในเรื่องของภาษีในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในส่วนที่ขึ้นตรงต่ออำนาจของฝ่ายบริหารเงี้ยนะครับนะฮะฝ่ายบริหารก็อาจมีอำนาจในส่วนนี้ได้นะครับอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินของฝ่ายบริหารนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินของฝ่ายบริหารนะครับจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายในประเทศนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องเข้ามานะครับมีอำนาจในการที่จะทำให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนและอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สงบสุขได้นะครับนะฮะแล้วก็อำนาจอย่างอื่นขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะเช่นอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นประการแรกอำนาจในการทำสนธิสัญญาอย่างนี้เป็นประการต่อมาครับซึ่งก็เป็นอำนาจนะครับหน้าที่นะฮะซึ่งฝ่ายบริหารต้องเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารครับองค์กรบริหารนั่นเองครับThank you.
ในตอนที่2ครับเป็นเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับนะครับองค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนะครับอันเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนนะครับนะฮะและก็นะครับในเรื่องขององค์กรบริหารของเรานั้นคณะรัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนะฮะซึ่งก่อนเข้าทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญญาณต่อนะฮะพระมหากษัตริย์นะครับและก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะระบบในองค์กรบริหารของเรานั้นอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับนะฮะองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อครู่ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีนายกนะครับนายกเป็นบุคคลที่มาจากไหนมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีอีกกี่คนครับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะฮะซึ่งนะฮะก่อนเข้ารับหน้าที่นี้นะครับนะฮะต้องถวายสัตย์และก็ต้องนะครับนะฮะแถลงนโยบายนะครับนะฮะคำว่าถวายสัตย์ก็คือสัตย์ปฏิญญาณนะครับต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะฮะทีนี้ครับมาดูในส่วนขององค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีต่อนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยนะครับในหมวด8มาตรา158ถึงมาตรา183นะครับได้วางสาระสำคัญซึ่งในที่นี้นะครับจะยกมาในส่วนที่เป็นโฟกัสสำคัญเลยนะครับประการแรกก็คือนะครับองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะในส่วนนี้ความสำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะเป็นบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับการสรรหานายกรัฐมนตรีต้องกระทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาเพื่อทำการสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับนะฮะเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเพราะนายกเนี่ยถือว่า1ก็คือเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับนะฮะผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นก็นะครับจึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของไทยเราเนี่ยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะคณะรัฐมนตรีนะฮะนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีนะครับนะฮะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับนะฮะเมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลโดยรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน35คนนะครับนะฮะจำนวนไม่เกิน35คนนะครับคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับประการแรกก็คือนะครับรัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดครับนะฮะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะครับนะฮะมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับนะฮะนะฮะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะนะครับไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้เช่นติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลายนะครับหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะขอ
ย้อนไปที่นะครับในความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะเพื่อความเข้าใจที่นะครับถูกต้องรอบคอบเพิ่มเติมขึ้นนะครับนะฮะการสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับการสรรหานายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัตินะฮะในรัฐธรรมนูญนะฮะตามที่พวกเราทราบก็คือสรรหานะครับนะแต่โดยได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา159เนี่ยนะครับวรรค1บัญญัติว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160นะครับนะฮะซึ่งลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ก็คือนะครับนะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมพันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98นะครับไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทนะครับความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเพราะนะฮะเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับแต่วันแต่งตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะนอกจากจะมีคุณสมบัติแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วนะครับต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88นะครับเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวคือนะครับบุคคลผู้ถูกระบุอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตามมาตรา88นั้นต้องเป็นบุคคลที่ถูกระบุนะฮะอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน25คนนั่นเองนะครับในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง25คนนะครับบุคคลที่ถูกนะแล้วบุคคลที่ถูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคนั้นจะไม่ถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับทั้งนี้บุคคลที่ถูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะแต่ต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ถูกประกาศล่วงหน้าให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบก่อนที่มีการเลือกตั้งแล้วนะครับนะฮะซึ่งมตินะฮะมติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องกระทำโดยการลงคะแนนอย่างเปิดเผยนะครับและต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะที่มีอยู่นะฮะกล่าวคือจะต้องมีเสียงสนับสนุนอย่างต่ำ251เสียงนะครับจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนจึงจะมีสิทธิ์เป็นนาย

รัฐมนตรีได้นะครับแต่ตามบทเฉพาะการมาตรา272ซึ่งมีผลบังคับใช้ในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ระบุให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยต้องประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับและมตินะครับที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานะครับกล่าวคือในการประชุมร่วมกันนะครับของทั้งสองสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน500คนนะฮะสมาชิกวุฒิสภามี250คนนะฮะจำนวนผู้เข้าประชุมร่วมกันทั้งหมดของทั้งสองสภาคือ750คนดังนั้นนะครับนะฮะเมื่อกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่านะครับจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภานะครับทั้งสองสภาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจากจำนวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมากกว่า376เสียงนะครับนะฮะในกรณีที่ไม่อาจเลือกบุคคลที่ได้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคการเมืองตามมาตรา88นะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะอาจได้คะแนนเสียงรวมกันไม่ถึง376เสียงนะครับมาตรา272นะฮะ272วรรค2นะครับกำหนดไว้ว่านะครับสมาชิกจำนวน2ใน3ของจำนวนสมาชิกสองสภารวมกันทั้งหมดหรือจำนวนสมาชิกรวมกัน500คนจากจำนวน750คนสามารถทำการประชุมเพื่อให้งดเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อก็ได้และให้ดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตามมาตรา159ประกอบมาตรา272วรรค1โดยอาจเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งให้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้อันนี้โดยสังเขปนะครับโดยสังเขปนะครับนะในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้รัฐมนตรีเมื่อเราทราบคุณสมบัติแล้วนะครับนะของรัฐมนตรีแล้วนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับนะฮะก็มีหน้าที่ในการประกอบเข้าร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในการนะครับนะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินฮะซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยปี60กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้นะครับนะฮะกรณีแรกนะครับนะฮะการเข้าบริหารราชการแผ่นดินนะฮะสำคัญเลยต้องถวายสัตย์ปฏิญญาณนะฮะสัตปฏิญาณตามมาตรา161แห่งรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งมีข้อความกำหนดนะครับนะฮะนะผู้ถวายสัตย์ก็ต้องดำเนินการถวายสัตย์ตามข้อความนั้นนะครับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนะฮะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับนะฮะตามมาตรา162นะครับและก็ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับของคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมนะครับตลอดจนรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินนะฮะเกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนะฮะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมนะฮะผาสุกและสามัคคีปรองดองนะครับอำนาจหน้าที่นะครับนะฮะของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับนะฮะประการแรกก็คือกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่แถลงขอความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับนะฮะประการที่สองก็คือควบคุมข้าราชการให้นำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลนะครับนะตามวิธีการในรูปลักษณะการปฏิบัติราชการในอำนาจหน้าที่ของตนนะครับนะฮะประการที่3ก็คือประสานกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะเพื่อให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆตอนนี้เราไม่มีทบวงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ร่วมมือนะฮะร่วมใจ

กันปฏิบัติงานนะครับนะฮะประการต่อมาก็คือกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ให้อำนาจนะครับประการที่5ก็คือพิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆที่กระทรวงทบวงกรมเสนอมาเพื่อแก้

0: ครับนะฮะขออภัยนะครับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา65นะครับนะฮะกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินะฮะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการนะครับบูรณาการต่อกันนะซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่แนวนโยบายตามเป้าหมายดังกล่าวอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญนะฮะนะครับนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะแต่นะครับเป็นเรื่องที่นะครับถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากเรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายให้กับนะองค์กรบริหารในการดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็เป้าหมายนี้นะครับก็จะเกิดก่อให้เกิดความผาสุกนะฮะต่อประชาชนในส่วนรวมของรัฐนั่นเองนะครับนะฮะในเรื่องต่อมาครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีนะครับนะนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับซึ่งอยู่ในระบบการปกครองนะฮะในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือนะครับนะฮะประการแรกนะครับรัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยรัฐสภาในการดำเนินงานของรัฐบาลเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับนะฮะหมายความว่านะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวมาแล้วเมื่อครู่นะครับและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินตามนโยบายนะฮะโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะครับนะฮะนะครับทั้งนี้ภายใน15วันนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่นะครับนะฮะอันนี้ประการแรกสำคัญนะฮะประการต่อมาก็คือรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้ความไว้วางใจของสภานะฮะสภาเนี่ยนะครับนะสภานะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและรัฐบาลมาจากความไว้วางใจของสภาโดยรัฐสภาไทยประกอบไปด้วยนะครับนะสสสวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะการที่รัฐบาลอยู่ภายใต้ความไว้วางใจของสภานะครับนะฮะนะฮะคำนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่านะครับนะรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะเช็คแอนบาลานนะฮะตรวจสอบทวงดุลครับนะฮะกรณีองค์กรบริหารเนี่ยซึ่งรัฐสภาอยู่ภายใต้องค์กรนิติบัญญัติเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดอภิปรายครับนะอภิปรายนะครับซึ่งเราจะเห็นจากในข้อเท็จจริงนะที่นะครับรัฐสภาเนี่ยขอยื่นมติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นรายบุคคลอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งนะครับเมื่ออภิปรายเสร็จก็ต้องมีการลงมตินะครับนะการลงมตินี้นะครับนะผู้ที่ถูกอภิปรายก็ต้องได้รับความไว้วางใจต่อสภาครับนะฮะในทางปฏิบัติจากอดีตที่ผ่านมานะครับถ้ารัฐบาลนะครับนะฮะไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภานะฮะนะครับนายกรัฐมนตรีก็อาจจะยุบสภานะครับนะยุบสภาเพื่อให้เกิดการจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับนะครับกรณีต่อมานะครับรัฐสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับนะนอกจากวิธีการในข้อ2เมื่อครู่นะครับจะเกิดจากความไม่วางใจแล้วเนี่ยรัฐสภาก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามนะครับนะฮะหรือใช้วิธีการนะครับนะฮะในการอภิปรายการใช้ร่างพระราชบัญญัตินะการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลนะครับของกระทรวงทบวงกรมก็ได้นะครับและในประการสุดท้ายนะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรอันนี้นะครับนะนะครับเป็นกรณีนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจของฝ่ายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารเมื่อครู่ที่กล่าวไว้นะครับนะฮะซึ่งนะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์นะฮะใน4ประการนะครับขององค์กรนิติบัญญัตินะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารโดยคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะนี่ก็คือเนื้อหาสาระในเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลย

0: ก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตอนที่2นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาลยุติธรรมนะคะถ้าจะพูดถึงศาลยุติธรรมก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560นะคะบัญญัติรับรองเกี่ยวกับเรื่องของวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมเอาไว้นะคะโดยมีการกำหนดเอาไว้เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะอย่างเช่นในมาตรา188นะคะบัญญัติว่าอำนาจการพิจารณาคดีเป็นอำนาจของศาลนะคะแล้วก็รับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการนะคะมาตรา189บัญญัติเรื่องของการจัดตั้งศาลให้กระทำโดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนะคะห้ามตั้งศาลใหม่หรือกำหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็มาตรา190บัญญัติรับรองการแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นตำแหน่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้นะคะนอกจากนั้นในบทบัญญัติทั่วไปยังพูดถึงเรื่องของการก่อนเข้ารับตำแหน่งนะคะก็ต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะในกรณีของการมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลทหารนะคะก็กำหนดให้มีองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งเป็นไปโดยลักษณะของระบบศาลนะคะซึ่งของประเทศไทยเราเป็นระบบศาลคู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นระบบศาลคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนะคะส่วนศาลทหารเนี่ยนะคะ อาจจะมีปัญหาค่อนข้างน้อยนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจนะคะว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมหรืออยู่ในอำนาจของศาลปกครองซึ่งในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้นะคะให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการชี้ขาดนะคะกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะนอกจากนั้นก็กำหนดให้มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระสนับสนุนงานและอำนวยความสะดวกให้ศาลนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปแล้วก็เป็นศาลหลักในการพิจารณาคดีนะคะเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจของศาลอื่นก็คือพูดง่ายๆว่าในกรณีของประเทศไทยที่เป็นระบบศาลคู่นะคะศาลยุติธรรมจะเป็นศาลหลักนะคะส่วนศาลปกครองกับศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารจะถือว่าเป็นศาลที่มีอำนาจเฉพาะเรื่องนะคะถ้าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะคดีนั้นก็ต้องขึ้นศาลยุติธรรมนอกจากนั้นก็กำหนดนะคะรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกานะคะกำหนดหลักประกันความเป็นอิสระในการบริหารบุคคลของศาลยุติธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้ศาลนะคะสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระนะคะอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะมาตรา226นะคะกำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะโดยมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกรณีพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสสหรือสวหรือกรณีที่เป็นสสหรือสวแล้วเป็นผู้กระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะส่วนศาลอุทธรณ์นะคะก็จะมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะ ทีนี้การแบ่งประเภทศาลและลำดับชั้นของศาลนะคะในศาลยุติธรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือศาลธรรมดานะคะศาลธรรมดาก็จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปส่วนศาลพิเศษนะคะก็จะเป็นศาลที่มีวิธีพิจารณาพิเศษที่เหมาะกับคดีที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะทีนี้การแบ่งประเภทศาลและลำดับชั้นของศาลในปัจจุบันนะคะจำแนกในศาลยุติธรรมนะคะก็จำแนกออกเป็น4ประเภทก็คือเป็นศาลชำนาญพิเศษนะคะก็เป็นศาลที่เป็นศาลชั้นต้นที่ใช้วิธีพิจารณาตามแบบที่กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นเนี่ยนะคะเป็นคนกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากศาลธรรมดาปัจจุบันศาลชำนาญพิเศษมี5ศาลก็คือศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายนะคะและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ อีกกรณีหนึ่งก็คืออีกอันนึงก็คือศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษก็จะมี5แผนกตามศาลชั้นต้นชำนาญพิเศษนะคะทีนี้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็จะกำหนดให้ศาลยุติธรรมมี3ชั้นก็คือเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะเขตอำนาจของศาลนะคะในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนะคะซึ่งเป็นศาลซึ่งก็คือศาลแขวงนะคะมีอำนาจพิจารณาคดีหรือไต่สวนมีคำสั่งใดๆซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะคะศาลแขวงก็จะมีอำนาจพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะคะโดยคดีแพ่งต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทส่วนคดีอาญามีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งการพิจารณาเนี่ยกระทำโดยผู้พิพากษาคนเดียวส่วนศาลจังหวัดนะคะซึ่งเป็นศาลชั้นต้นเหมือนกันมีอำนาจพิจารณาทั้งคดีแพ่งคดีอาญาที่อยู่นอกเหนือเขตอำนาจของศาลแขวงนะคะทีนี้ถ้าเป็นศาลแพ่งนะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจนะคะของศาลยุติธรรมอื่นนะคะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปในการพิจารณาคดีแพ่งนะคะส่วนศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีนะคะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปในการพิจารณาคดีอาญาทีนี้องค์คณะนะคะองค์คณะในการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะคะและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนจึงจะเป็นองค์คณะนะคะในการพิจารณาส่วนศาลอุทธรนะคะศาลอุทธรภาคศาลอุทธรชำนาญพิเศษแล้วก็ศาลฎีกานะคะก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะอย่างน้อย3คนนะคะส่วนเขตอำนาจของศาลพิเศษซึ่งได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะเช่นคดีที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะคะองค์คณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า2คนและผู้พิพากษาสมทบ อีก2คนแล้วก็อย่างน้อย1คนต้องเป็นสตรีนะคะเขตอำนาจของศาลชำนาญพิเศษอย่างเช่นศาลแรงงานนะคะก็จะมีอำนาจพิจารณาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522นะคะซึ่งองค์คณะก็จะประกอบไปด้วยผู้พิพากษานะคะสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆกันนะคะ ส่วนศาลภาษีอากรนะคะก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีและวิธีนาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528นะคะองค์คณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอำนาจหน้าที่ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539นะคะองค์คณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า2คนแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบอีก1คนศาลล้มละลายนะคะก็เป็นศาลชำนาญพิเศษจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายนะคะมีองค์คณะอย่างน้อยเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนส่วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะมีอำนาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต้องมีองค์คณะเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนตอนที่3เป็นเรื่องศาลปกครองค่ะศาลปกครองนะคะก็เป็นศาลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ตอนนี้อยู่ในระบบศาลคู่นะคะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครองนะคะคดีปกครองนะคะที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองมี5ประเภทก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือใช้อำนาจกระทำทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกรณีที่3คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความประพฤติอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองคดีกรณีที่4คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีกรณีที่5คดีปกครองอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะก็คือคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะคะอันที่2การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนะหรือกต.คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชำนาญพิเศษต่างๆคดีเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าในบางกรณีนะคะในบางคดีเนี่ยนะคะมันจะเป็นคดีที่ถ้าพูดกันในทางวิชาการแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นคดีปกครองนะคะอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการหรือกต.ก็คือคณะกรรมการตุลาการกต.เนี่ยจะมีอำนาจเกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษานะคะการลงโทษทางวินัยต่างๆคำสั่งลงโทษทางวินัยเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะคะแต่ว่ากฎหมายก็เขียนนะคะเอาไว้ยกเว้นเอาไว้ว่าคดีเหล่านี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะถ้าเราพิจารณาดูนะคะดูอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่อยู่5ประเภทนะคะก็คือย่างที่เราเห็นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นศาลถ้าเป็นคดีปกครองนะคะอื่นๆนอกจาก5ประเภทนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองทีนี้มันในกรณีอย่างนี้ถามว่าจะไปศาลอะไรนะคะก็ต้องตอบว่าก็ต้องไปฟ้องศาลทั่วไปก็คือศาลยุติธรรมนั่นเองนะคะอย่างที่ในรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่าศาลยุติธรรมเป็นศาลทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็ฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะคะอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะคะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะคะคดีที่มีกฎหมายตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีของพระราชกำหนดว่าด้วยอำนาจฉุกเฉินการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เขียนตัดอำนาจของศาลปกครองเอาไว้โดยเฉพาะว่าฟ้องศาลปกครองไม่ได้กรณีนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรม ครงสร้างของศาลปกครองศาลปกครองก็จะมีโครงสร้างอยู่2ชั้นก็คือศาลปกครองสูงสุดกับศาลปกครองชั้นต

ารปกครองชั้นต้นก็จะแบ่งออกเป็นศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคนะคะโดยหลักคดีก็จะฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นเป็นหลักนะคะทีนี้ศาลปกครองก็จะมีหน่วยธุรการนะคะที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ในการช่วยงานทางด้านธุรการของศาล

ตอนที่4นะคะเป็นตอนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นศาลประเภทหนึ่งที่ใช้อำนาจตุลาการนะคะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประกอบไปด้วยตุลาการ9คนนะคะตุลาการ9คนมาจากการสรรหาจาก2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นตุลาการที่มาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน5คนส่วนกลุ่มที่2มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์สาขารัฐศาสตร์และผู้เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุดจำนวน4คนนะคะรวมกันทั้งหมดก็เป็น9คนและ9คนนี้ก็จะมีการเลือกบุคคลคนหนึ่งเป็นประธานนะคะเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง7ปีนะคะดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวนะคะอำนาจหน้าที่นะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะคะแต่อำนาจหน้าที่ที่สำคัญก็คืออำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายนะคะอันนี้มันก็มีที่มาจากหลักสำคัญที่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบรายลักษณ์อักษรอย่างเช่นของประเทศไทยนะคะเราก็จะมีหลักประการหนึ่งว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงนะคะสูงที่สุดสูงกว่ากฎหมายอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายอื่นๆนะคะก็จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้หลักการนี้นะคะจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่ากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่นี้นะคะก็รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้เป็นศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาทำหน้าที่นะคะที่จะทำหน้าที่พิจารณาวิจัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายนะคะสังเกตนะคะว่าในกฎหมายของประเทศไทยในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะคะก็สามารถศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วนะคะแล้วก็กฎหมายที่ยังไม่ประกาศใช้ซึ่งเป็น อยู่ในระดับร่างกฎหมายก็ได้ทั้งสองส่วนนะคะก็คือทั้งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วแล้วก็ส่วนที่เป็นร่างกฎหมายนะคะอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออำนาจพิจารณาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภานะคะคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระนะคะก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมีอำนาจหน้าที่มากกว่านี้นะคะยุบพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะคะแต่ว่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ที่สำคัญนะคะส่วนรายละเอียดทั้งสาก็ไปศึกษาเองในเอกสารการสอนนะคะทีนี้มาดูนะคะองค์คณะในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยนะคะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่าองค์คณะในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยตุลาการรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า7คนนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันนะคะรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ

ตอนที่5ศาลทหารศาลทหารก็เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่ทหารเป็นผู้กระทำความผิดหรือทหารด้วยการกระทำความผิดอาญาโดยเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดกับพลเรือนนะคะศาลทหารก็เป็นศาลที่มีอำนาจเฉพาะนะคะส่วนเขตอำนาจของศาลทหารก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498นะคะศาลทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะศาลทหารจะต่างจากศาลยุติธรรมนะคะศาลปกครองนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะแต่องค์กรแต่องค์กรของศาลทหารเนี่ยจะสังกัดอยู่ในฝ่ายบริหารก็คือกระทรวงกลาโหมนะคะศาลทหารมี2ประเภทก็คือศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติศาลทหารในเวลาปกติแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะก็คือศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดศาลทหารชั้นต้นมี4ประเภทก็คือศาลจังหวัดทหารศาลมณฑลทหารศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารประจำหน่วยทหารนะคะศาลทหารจังหวัดเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งตั้งกองบังคับการจังหวัดทหารนั้นๆองค์คณะของตุลาการศาลจังหวัดทหารมีตุลาการ3นายก็คือนายทหารชั้นสัญญาบัตร2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะสังเกตนะคะว่าองค์คณะของตุลาการศาลทหารนะคะจะแตกต่างจากองค์คณะของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองนะคะองค์คณะของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาตุลาการนะคะหรืออาจจะมีผู้พิพากษาสมทบก็แล้วแต่กรณีส่วนองค์คณะของตุลาการศาลทหารก็จะมีนายทหารนะคะเข้ามาเป็นองค์คณะด้วยนะคะเขตอำนาจศาลทหารศาลจังหวัดทหารก็จะมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดทหารทุกบทกฎหมายเว้นแต่คดีที่มียศทหารชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นที่ศาลทหารไม่มีอำนาจนะคะจะต้องนำไปฟ้องยังศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพนะคะส่วนศาลมณฑลทหารก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายแต่ถูกจำกัดไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีที่จำเลยมียศชั้นนายพลหรือเทียบเท่าต้องนำจำเลยไปดำเนินคดียังศาลทหารกรุงเทพนะคะศาลทหารเขาก็จะมีถูกจำกัดโดยชั้นยศของทหารที่เป็นจำเลยนะคะส่วนศาลทหารกรุงเทพก็จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงชั้นยศของจำเลยและมีเขตอำนาจไม่จำกัดพื้นที่นะคะองค์คณะของศาลทหารกรุงเทพก็จะประกอบไปด้วยตุลาการ3นายมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร2นายแล้วก็ตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะศาลประจำหน่วยทหารนะคะเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรหรือกำลังเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรมีกำลังทหารไม่น้อยกว่า 1,000 กองพันนะคะตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดนะคะองคณะก็จะประกอบด้วยตุลาการ3นายก็คือนายทหารชั้นสัญญาบัตร2นายนะคะแล้วก็ตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะศาลทหารกลางนะคะก็จะมีเขตอำนาจพิพากษาคดีที่คู่ความไม่พอใจคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารชั้นต้นนะคะและเป็นกรณีที่ไม่ห้ามอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลทหารกลางได้นะคะองคณะประกอบด้วยตุลาการ5นายก็คือนายทหารชั้นนายพล1นายหรือ2นายกับนายทหารชั้นนายพันนายนาวาหรือนายนาวาอากาศขึ้นไป1หรือ2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ2นายซึ่งเป็นนายทหารชั้นนายพันนายนาวาหรือนายนาวาอากาศขึ้นไปนะคะศาลทหารสูงสุดนะคะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารกลางและเป็นกรณีที่ไม่ห้ามอุทธรณ์นะองค์คณะประกอบไปด้วยตุลาการ5นายก็คือนายทหารชั้นนายพล2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ3นายนะคะซึ่งเป็นนายทหารชั้นพันเอกนาวาเอกหรือนาวาอากาศเอกขึ้นไป
นะคะที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษหรือนาวาอากาศเอกพิเศษหรือเป็นนายทหารชั้นนายพลนะคะส่วนทหาร

0: ทหารในเวลาไม่ปกตินะคะก็คือในเวลาที่มีการรบการสงครามหรือมีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะสารทหารที่มีอยู่ในเวลาปกติก็จะเป็นสารทหารในเวลาไม่ปกตินะคะแล้วก็ยังคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามหน้าที่นะคะนะคะแต่ถ้าหากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื่นก็สามารถออกคำสั่งนะคะให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีอาญานั้นได้นะคะกฎหมายห้ามไม่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับศาลอาญาศึกนะคะก็เป็นศาลที่ตั้งขึ้นในสถานการณ์ที่หน่วยทหารหรือเรือรบในยุทธบริเวณไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรนะคะองค์คณะของศาลอาญาศึกก็มีตุลาการ3นายที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะคะ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ที่สองนี้เราจะศึกษาในกรณีขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสั่งการและวินิจฉัยนะครับซึ่งองค์กรอิสระอีกประเภทหนึ่งนะครับในตอนที่สามที่เราจะพูดถึงในตอนต่อไปนั้นจะมีแต่เพียงอำนาจในการตรวจสอบและทำคำแนะนำนะครับสำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสั่งการและวินิจฉัยประกอบด้วยสามองค์กรก็คือกกต.ปปช.และก็ผู้ตรวจเงินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับองค์กรแรกนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ7คนและมีสำนักงานเลขาธิการที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับดำรงตำแหน่ง7ปีแล้วก็มีสมาชิก2ประเภทประเภทแรกนั้นมาจากการสรรหาอย่างที่อาจารย์กล่าวในตอนต้นนะครับผ่านทางวุฒิสภานะครับอีกประเภทหนึ่งก็มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเพราะฉะนั้น2คนนี้นะครับก็โดยหลักแล้วก็เป็นผู้พิพากษานะครับต้องเป็นที่ยอมรับของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะครับประกอบขึ้น7คนนะครับในการดำเนินงานนั้นมีหน่วยเลขานุการที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินงานและนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้ทรัพยากรมหาศาลนะครับการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเลือกตั้งส.ส.อันนี้เป็นการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งซ่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือการจัดการคัดเลือกวุฒิสภาอันนี้วุฒิสภาเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นผู้แทนของประชาชนไม่เหมือนกับส.ส.นะครับเป็นเรื่องของได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าต้องมาจากผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆเนี่ย10ประเภทนะครับ10ประเภทเพราะฉะนั้นแต่ละประเภทก็มีการเลือกกันเองการคัดเลือกกันเองนั้นที่จะคัดเลือกอย่างไรก็ต้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจัดการให้มีการคัดเลือกกันเองได้ระหว่างผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของประชาชนในสาขาวิชาชีพต่างๆนั้นนะครับหน้าที่ต่อไปก็คือเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าเมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเหล่านี้ที่มาจากการลงมติเลือกตั้งของประชาชนแล้วต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในอำนาจหน้าที่ต่อมาก็คือการจัดการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติหรือว่าคอนเซนเซสนั่นนะครับเป็นการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเสียงที่แท้จริงนะครับเป็นคนตัดสินในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะครับโดยปกติแล้วการลงประชามติเนี่ยจะเป็นการลงปฏิลงความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้5เรื่องด้วยกัน1ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2กรณีที่มีการแก้ไขหรือว่าเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเห็นว่ามีเหตุอันสมควรใดๆที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะลงมาประชามติตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแล้วก็ในกรณีที่รัฐสภามีมติให้มีการออกเสียงและให้แจ้งเรื่องให้กับคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีดำเนินการแล้วนะครับเรื่องที่5ก็คือมีประชาชนนะไม่น้อยกว่า 50,000 คนเนี่ยลงชื่อเสนอในการขอให้มีการออกเสียงอย่างเสียงลงประชามตินะครับการออกเสียงประชามตินี้ต่างจากเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าประชาพิจารณ์การรับฟังประชาพิจารณ์นั้นเป็นการรับฟังความเห็นมาเพื่อตัดสินใจแต่การออกเสียงประชามตินี้เป็นการตัดสินใจโดยเสียงของมหาชนจริงๆนะครับอำนาจหน้าที่ประการที่4ก็คือเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับการดำเนินงานพรรคการเมืองเช่นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายให้กกต.เนี่ยเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมถึงการที่จะต้องตรวจสอบการกำหนดนะครับเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบพรรคการเมืองนี่มีความเข้มแข็งนะครับอันนั้นคืออำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกกต.นะครับองค์กรต่อมาคือคณะกรรมการการป้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คณะกรรมการชุดนี้มีคณะกรรมการเยอะนิดนึงนะครับ9คนนะครับประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการนะครับและก็การยอมรับจากวุฒิสภาเสนอโดยพระมหากษัตริย์นะครับเช่นอย่างที่อาจารย์อธิบายแล้วนะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของปปช.คือการไต่สวนการทำความผิดในคดีทุจริตของภาครัฐนะครับในการไต่สวนวินิจฉัยนะครับเจ้าพนักงานมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจการไต่สวนของปปช.นะครับอำนาจหน้าที่ต่อมาก็คือเรื่องของปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการวินิจฉัยบุคคลที่ต้องแสดงทรัพย์สินนะครับตรวจสอบนั้นจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่นะกฎหมายกำหนดให้อย่างเช่นนักการเมืองหรือว่าคนที่เข้าสู่ตำแหน่งนะตัวคณะกรรมการต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีตำแหน่งสำคัญนั้นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตหรือได้ทรัพย์สินมาโดยที่ไม่มีเหตุผลที่จะอ้างได้นะครับอันนี้ก็ต้องเสนอต่อปปช.ปปช.จะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าได้ทรัพย์สินมามีเหตุผลที่จะอ้างได้หรือไม่นะครับถ้าไม่แสดงหรือแสดงเป็นเท็จก็ดำเนินโดยส่งให้อัยการฟ้องเป็นคดีต่อไปหรือปปช.อาจจะฟ้องเป็นคดีเองก็ได้นะครับในการดำเนินงานนั้นปปช.ในการวินิจฉัยนั้นจะต้องมีการประชุมกันและต้องคณะกรรมการต้องประชุมทุกคนลงมตินะครับจะไม่ลงมติไม่ได้ถอนตัวไม่ได้นะครับเรื่องต่อมานะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคณะกรรมการชุดอื่นก็คือว่าในการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นจะดำเนินงานโดยเป็นคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเชิงบริหารส่วนการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมาจากการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอชื่อให้กับทางรัฐสภาและรัฐสภาก็จะรับรองเสนอเรื่องไปให้พระมหากษัตริย์เสนอความเห็นถวายความเห็นต่อไปให้พระมหากษัตริย์รับรองนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย2 ส่วนที่สำคัญก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนี้เป็นหน่วยงานในการดำเนินงานนะครับเป็นหน่วยงานธุรการเองซึ่งทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารดูแลสำนักงานเลขาธิการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี้ร่วมกันนะครับอำนาจหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินนะครับโดยหลักแล้วก็คตง.หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจะมอบนโยบายนั้นไปให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคตง.คือหรือว่าคณะกรรมการก็คือว่ามีอำนาจในการสั่งลงโทษทางปกครองสำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะอันนี้นักศึกษาไปศึกษาในมาตรา96 97นะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ตรวจเงินแผ่นดินนะครับการใช้เงินของรัฐเนี่ยต้องมีการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้มีการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับอันนี้ถ้าหากว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้วปรากฏว่าทางหน่วยงานที่ใช้งบประมาณใช้ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือขัดต่อกฎหมายหรือมติของครม.ก็จะรายงานนะครับให้ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตอนแรกก็จะอาจจะต้องแจ้งไปให้หน่วยงานนั้นทราบก่อนถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นยังไม่แก้ไขก็เสนอให้ทางคตง.เนี่ยลงโทษทางปกครองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีปปง.ก็ดีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ดีนะครับเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการไต่สวนวินิจฉัยและก็ขณะเดียวกันก็มีอำนาจในการสั่งการนะครับลงโทษได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจใน3ด้าน3ฝ่ายนะครับได้นะครับสำหรับในตอนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็น

องค์กรอิสระอีกประเภทหนึ่งก็คือองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่แต่เพียงตรวจสอบและทำคำเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐในที่นี้อาจจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้นะครับในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมี2องค์กรด้วยกันก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเดิมทีเนี่ยเกิดขึ้นในแถบยุโรปทางตอนเหนือนะประเทศสวีเดนที่มีการตั้งอมบูสแมนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นบุคคลที่ต่างพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์ดูแลการทำงานของการใช้อำนาจของรัฐนะครับต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับรัฐสภาของสวีเดนก็ยังคงแนวคิดนี้แทนที่จะเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ออกไปดูแลทุกสุขของประชาชนก็เป็นรัฐสภาในการที่ส่งตัวแทนไปดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับนั่นคือเป็นที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งในประเทศไทยก็รับแนวคิดเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินมาไว้ในรัฐ

0: 2540นะเดิมทีมี1คนนะแต่ปัจจุบัน2000รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย3คนนะครับ3คนแล้วก็การเข้าสู่ตำแหน่งก็เหมือนกับองค์กรอิสระอื่นๆแล้วก็มีสำนักงานเลขาธิการแล้วก็เลขาธิการเป็นผู้ที่บริหารสำนักงานนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักงานก็เหมือนกับทางองค์กรอิสระอื่นๆนะครับนี่หน้าที่ที่สำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือว่าตรวจการมีการไต่สวนนะได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ออกไปไต่สวนสอบสวนและก็ทำคำเสนอแนะต่อรัฐต่อหน่วยงานของรัฐนะอย่างเช่นมีกรณีหนึ่งที่ทางผู้พิการเนี่ยได้ร้องเรียนว่าไม่สามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะได้นะครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเสนอความเห็นว่ารัฐควรจะต้องมีการทำลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการทุกๆสถานีอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าไม่ทำนะครับไม่ทำก็อาจจะเสนอต่อให้กับศาลปกครองวินิจฉัยหรืออาจจะเสนอให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญเมื่อมีการไต่สวนแล้วนะครับวินิจฉัยนะครับถ้าหากว่ามีการกระทำของรัฐที่ไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อกฎหมายก็เสนอเรื่องไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ปฏิบัติก็อาจจะทำความเห็นถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานว่ายังไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีที่มีกฎหมายนะครับมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆที่ไม่สอดคล้องต่อหลักสิทธิเสรีภาพประชาชนคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญได้อย่างเช่นเมื่อเรื่องนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นความเห็นว่าระเบียบของกกต.เรื่องของคณะกรรมการตุลาการเนี่ยนะครับที่ห้ามไม่ให้คนพิการเป็นสมัครเป็นผู้พิพากษานะฮะว่าในการเป็นผู้พิพากษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติต้องมีลักษณะร่างกายปกติไม่อะไรนะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานเนี่ยคนที่เป็นโปลิโอที่สามารถเดินได้โดยตัวเองนะครับเดิมทีคณะกรรมการตุลาการเนี่ยบอกว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปลิโอยังสามารถที่จะนั่งพิจารณาคดีได้นะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไอ้ข้อมติหรือว่าระเบียบของกกต.นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรมต่อมาก็มีการแก้ไขนะครับระเบียบนั้นเห็นไหมครับว่า กรณีนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้การเลือกปฏิบัติหรือสิทธิเสรีภาพประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้นนะครับหรือก็ในกรณีที่มีการใช้กฎระเบียบที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นธรรมอันนั้นก็สามารถจะร้องต่อศาลปกครองได้สรุปก็คือว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ในกรณีที่กฎระเบียบนั้นไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญนะครับหรือแนวปฏิบัตินั้นไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบนะและถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถหรือไม่สอดคล้องหลักการหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับต่อประชาชนก็อาจจะเสนอให้กับหน่วยงานที่ดำเนินงานนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับองค์กรต่อมาก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะครับกสม.เนี่ยเป็น องค์กรอิสระที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2540เหมือนกันถ้าสังเกตดูเนี่ยรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ มีการมีวิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์พฤษภาธมิฬนะครับกสม.เดิมทีเนี่ยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิของประชาชนหรือว่าเป็น Human Rights Protection นั่นเองนะครับเดิมทีนี่มีคณะกรรมการ11คนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นมาตรฐานก็คือว่า7คนนะครับแล้วก็ดำรงวาระ7ปีการเข้าสู่ตำแหน่งก็เหมือนกับองค์กรอื่นๆนะหน้าที่ที่สำคัญก็คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิชนของของรัฐนะครับการละเมิดสิทธิชนหรือการปฏิบัติใดๆที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนไม่ใช่เฉพาะไม่สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้นแต่สิทธิชนนั้นเป็นเรื่องของหลักการนะเป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออาการดำรงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลักการต่างๆนั้นยังไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนคณะกรรมการสิทธิชนก็อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนรวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิชนนะครับเพื่อไม่ให้มีการละเมิดต่อกันนะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและรัฐมนตรีแล้วก็เผยแพร่ต่อประชาชนนะครับแล้วก็เสนอแนะมาตรการแนวทางในการส่งเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานประจำปีที่ทางคณะทำงานสิทธิชนจะทำเพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิชนของบุคคลในประเทศนะครับมีอำนาจหน้าที่ที่หน้าที่คิดอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีสถานการณ์สิทธิชนเกิดขึ้นและปรากฏว่ามีการรายงานที่รัฐบาลเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็มอบอำนาจให้ทางกสม.ชี้แจงซึ่งตรงเนี้ยทางภาคประชาสังคมเองก็ท้วงติงนะบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกสม.เพราะว่าเรามีอัยการเรามีกฤษฎีกาที่มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจงในเรื่องของความชอบธรรมของรัฐอยู่แล้วในบางครั้งการที่ให้กสม.ไปชี้แจงว่าไอ้รายงานของเช่น NGO บางหน่วยงานเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยเหมือนเป็นแก้ต่างให้กับรัฐทั้งที่กสม.เนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ถูกที่ถูกทางนะครับตรงนี้นักศึกษาไปศึกษาในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอำนาจหน้าที่พอสมควรนะครับหน้าที่อันหนึ่งก็คือการสร้างเสริมตรงนี้เป็นหน้าที่เป็นบทบาทหลักในปัจจุบันของกสม.จากเดิมที่เคยเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิหรือว่าปกป้องเดิมทีเนี่ยรัฐมนตรี2550เนี่ยนะครับให้กสม.เนี่ยมีอำนาจในการฟ้องเป็นโจทย์นะครับผู้เสียหายให้กสม.ฟ้องละเมิดสิทธิชนฟ้องหน่วยงานของรัฐได้แต่ปัจจุบันเนี่ยหน้าที่อันนี้หมดไปนะครับถูกถอนไปกลายเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ของกสม.ปัจจุบันเหลือแต่เพียงเรื่องของการส่งเสริมเท่านั้นเองหรือว่าเป็นองค์กรส่งเสริมสิทธิ์นะครับเท่าที่สรุปนะครับองค์กรอิสระประเภทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและทำคำเสนอแนะนะครับจะแตกต่างจากองค์กรแรกที่เราศึกษานะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยจะเห็นได้ว่ามีหน้าที่ในการตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามองค์กรนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้หน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไปได้ตามภารกิจที่สำคัญของรัฐนั่นเองนะครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

วัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยที่13ของชุดวิชา4217นะคะกฎหมายมหาชนกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องแนวคิดส่วนตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องหลักการนะคะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาในตอนที่1กันเลยนะคะแนวคิดนี่ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะที่มีความสำคัญระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไรนะการเลือกตั้งนั้นก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคะอย่างยิ่งสำหรับระบอบประชาธิปไตยเลยนะคะโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยมีตัวแทนนะคะเพราะว่าเป็นการที่ให้ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์นะคะเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศนะคะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั่นเองนะคะเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะคะคำพูดบ่อยๆนะคะทุกวันนี้นะคะซึ่งเป็นฤดูกาลที่จะใกล้ถึงการเลือกตั้งแล้วนะคะเราก็จะได้ยินคำพูดที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยหรอกนะแล้วก็จะมีคำพูดพร้อมๆกันว่าหากไม่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะเราดูเหมือนกับว่าคำกล่าวสองคำนี้นะคะมันขัดแย้งกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อไปแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ขัดแย้งกันนะคะมันในทางกลับกันมันสอดคล้องกันด้วยซ้ำสอดคล้องกันในด้านไหนก็คือในด้านที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะในการที่จะเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยนะคะของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก่อนก็คือแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยนะคะจากแผนภูมิเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเริ่มจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนนะคะซึ่งมีหลักการที่เป็นหัวใจก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยมีตั้ง 60-70 ล้านนะคะทุกคนก็ไม่ได้ประสงค์นะคะจะปกครองประเทศนะคะหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปปกครองประเทศนะคะในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะในที่สุดก็มีระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อมนะคะหรือระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนขึ้นมานะคะก็คือให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะไปเลือกตัวแทนของตนนะคะเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยนะคะที่ทุกคนมีเนี่ยนะคะในการปกครองประเทศนะคะนี่ก็คือความสำคัญของการเลือกตั้งนะคะก็คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนนั้นเนี่ยก็แสดงผ่านนะคะการที่ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนนะคะผู้แทนราษฎรของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้จากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดลักษณะสำคัญของการปกครองโดยผู้แทนนะคะก็คือผู้แทนเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะคะนะคะไม่ใช่ว่าที่จะไปมีอำนาจเด็ดขาดนะคะมีอำนาจเป็นแค่ผู้แทนเท่านั้นเองนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีอำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะเป็นการมอบอำนาจอย่างมีเงื่อนไขซะด้วยนะคะไม่ใช่มอบอำนาจแล้วมอบเลยนะอำนาจยังเป็นของประชาชนอยู่นะคะไม่มอบไปแล้วว่าประชาชนไม่มีอำนาจเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะประชาชนยังมีอำนาจอยู่นะคะแล้วตราบใดที่ผู้แทนยังใช้อำนาจภายในกฎที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ประชาชนก็จะยอมรับแต่ต่อมาถ้าหากว่าผู้แทนใช้เกินอำนาจประชาชนก็จะมีสิทธิ์นะคะที่จะเรียกอำนาจคืนได้นะคะอันนี้นะคะก็นี่ก็คือเป็นลักษณะของผลของการเลือกตั้งนะคะที่ทำให้การปกครองแบบมีผู้แทนมีลักษณะดังที่กล่าวไปนะคะทีนี้จากหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะเป็นของปวงชนนะคะก็ทำให้มีการรับรองว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเป็นสิทธิพื้นฐานนะคะเป็นสิทธิพลเมืองนะคะที่กฎหมายเนี่ยจะต้องรับรองไว้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในหลายประเทศนะคะที่มีการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยนะคะเขายังรับรองนอกจากรับรองว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์แล้วเนี่ยกฎหมายยังกำหนดให้การเลือกตั้งหน้าที่อีกด้วยนะคะความต่างกันทั้งสองอย่างนี้คืออะไรนะคะในหลักการที่ว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยจะใช้หรือไม่ก็ได้คือเราจะไปเลือกตั้งหรือไม่เป็นเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะกำหนดให้การเลือกตั้ง

ป็นหน้าที่ด้วยก็คือว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะถูกกฎหมายเนี่ยใช้มาตรการลงโทษบางประการเช่นตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการออกไปนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเช่นประเทศสเปนหรืออิตาลีเนี่ยนะคะก็ใช้หลักการที่ว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะคะมันก็ที่ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งต่อ

60เนี่ยนะคะ2560เนี่ยนะคะมาตรา50เนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะคะอนุ7ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมั้ยนะคะรัฐธรรมนูญเรานี่ก็รับรองสิทธิ์เลือกตั้งเอาไว้ของประชาชนไว้นะคะยังมีอีกมาตรานึงนะคะมาตรา95เนี่ยบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุสมควรนะคะนะคะอาจถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของเราก็เห็นว่ากฎการเลือกตั้งเป็นหน้าที่อีกด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยการเลือกตั้งเป็นทั้งสิทธิ์และหน้าที่เลยนะคะทีนี้นะคะจากความสำคัญของการเลือกตั้งดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะเราอาจจะแยกได้เป็นข้อๆนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็คือหนึ่งนะคะการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้ได้ผู้แทนนะคะคืออำนาจปกครองเนี่ยนะคะโดยหลักประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจปกครองเนี่ยนะคะเป็นของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยทำให้ได้ผู้ปกครองที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนนั่นเองนะคะก็คือมาจากประชาชนนะคะใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนนะคะแล้วก็ปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนมีสร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนนะคะเพราะผู้แทนมาจากการเลือกตั้งนะคะอันที่สองนะคะการเลือกตั้งนี่จะช่วยหล่อหลอมเจตนารมณ์และความคิดทางการเมืองของประชาชนได้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็มีเจตนารมณ์ในเรื่องการเมืองการปกครองนี่ต่างๆกันไปแต่การเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะมีผลมาช่วยสร้างเจตนารมณ์ร่วมได้นะคะไม่ให้แตกต่างกันมากซะทีเดียวนะคะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับมากจนเกินไปนะคะความสำคัญของการเลือกตั้งประการที่3นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะคะใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐอย่างหนึ่งหมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายความว่านะคะการใช้ลงคะแนนเสียงของประชาชนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกำหนดนั่นเองนะคะเมื่อเราเลือกใครเข้าไปใช้อำนาจบริหารแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสมัยต่อไปเนี่ยเราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการยกเลิกเพิกถอนอำนาจที่เรามอบให้เขานะคะไปใช้แทนเรานะคะนี่เป็นการควบคุมอำนาจโดยใช้คะแนนเสียงอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็ไปเลือกคนใหม่ผู้แทนคนใหม่นะคะที่เราเห็นว่าเราไว้วางใจนะคะส่วนคนที่เราไม่เลือกถือว่าเราเพิกถอนอำนาจไปนะคะที่เป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการลงคะแนนเสียงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะความสำคัญของการเลือกตั้งประการที่4นะคะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองนะคะนะคะคือสมัยแต่เดิมเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการอ้างความชอบธรรมโดยอาศัยแนวคิดทางศาสนานะคะแนวคิดทางศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่อง divine right ใช่ไหมคะเป็นสิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะการความชอบธรรมก็เปลี่ยนไปนะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะความชอบธรรมอยู่ที่ว่าประชาชนยินยอมนะคะให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองใช้อำนาจปกครองใช้หลักการว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะอยู่ได้ด้วยความยินยอมของประชาชนนะคะเป็นหลักความยินยอมนั่นเองนะคะอันนั้นก็เป็นจบไปนะคะในเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งต่อระบอบประชาธิปไตยทีนี้เราพูดถึงการเลือกตั้งแล้วเราจะไม่พูดถึงพรรคการเมืองไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะพรรคการเมืองก็เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับการเลือกตั้งนั่นเองนะคะในการศึกษาเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะคะ เราจะศึกษาความหมายมันซะก่อนว่าพรรคการเมืองคืออะไรนะคะในทางวิชาการก็มีการบัญญัติความหมายของพรรคการเมืองเอาไว้นะคะหลายท่านทีนี้จะเอามาเป็นตัวอย่างท่านเดียวนะคะก็คือของท่านอาจารย์ธินพันธ์นาคตะกล่าวว่าพรรคการเมืองคือกลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันเพื่อเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและในการบริหารประเทศด้วยการส่งสมาชิกนะคะเข้ารับเลือกตั้งโดยมุ่งหวังที่จะได้เป็นรัฐบาลหรือเสียงข้างมากในรัฐสภาอันนั้นเป็นความหมายในเชิงวิชาการที่จะพยายามอธิบายถึงสถาบันนะคะพรรคการเมืองอย่างไรก็ตามนะคะในความเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราต้องศึกษาความหมายของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติ ด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะอาจจะมีนะคะการบัญญัติถึงความหมายของพรรคการเมืองแตกต่างกันไปนะคะ

ะคะเรามาดูแล้วประเทศไทยล่ะนะคะประเทศไทยเรามีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยคือคณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยได้เราเนี่ยจะต้องจดทะเบียนนะคะแต่ประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนก็ได้นะคะนี่คือความสำคัญของการศึกษาความหมายพรรคการเมืองนะคะตามกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้เรากล่าวว่าพรรคการเมืองมันเกิดจากการรวมกลุ่มนะคะนักศึกษาก็อาจจะมีคำถามว่าอาจารย์แล้วมันก็มีการรวมกลุ่มทางการเมืองตั้งหลายประเภทเช่นการรวมกลุ่มผลประโยชน์การรวมกลุ่มอิทธิพลกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนักศึกษาอะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วพวกนี้มันจะเป็นพรรคการเมืองได้ไหมนะคะคำตอบก็คือว่า เราต้องดูนะคะพรรคการเมืองน่ะมีความแตกต่างจากกลุ่มการเมืองในหลายเรื่องเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะคะกลุ่มการเมืองอื่นๆจะไม่มีวัตถุประสงค์นี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่างจากรัฐบาลแต่ไม่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพรรคการเมืองจะมีวัตถุประสงค์ที่กว้างกว่านะคะกลุ่มการเมืองอื่นอาจจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องนะคะพรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นระบบมากกว่าก็คือจะมีประกอบด้วยระบบบริหารของเขามีหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเสนาธิการอะไรต่ออะไรเลขานิการไม่ใช่เสนาธิการนะเลขาธิการขอโทษนะคะนะคะอย่างนี้มีความเป็นระบบมากกว่านอกจากนั้นแล้วก็มีความเป็นอุดมการณ์ในระดับชาตินะคะข้อสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองมักจะมีความยั่งยืนมากกว่าเนื่องจากการรวมกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุดมการณ์นะคะไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะยืนยาวกว่าการรวมกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ในบางเรื่องนะคะอันนั้นก็เป็นความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองนะคะทีนี้ความสำคัญของพรรคการเมืองล่ะนะคะถือเป็นสถาบันที่ดำเนินการในทางการเมืองนะคะประเทศเผด็จการก็มีพรรคการเมืองนะคะประเทศประชาธิปไตยอย่างไทยเราก็มีนักการเมืองนะความสำคัญของพรรคการมีหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นที่รวมของผู้คนนะคะที่มีความคิดทางการเมืองเดียวกันนะคะนะอันนี้นะคะก็ขอให้เราลองดูสถานการณ์บ้านเมืองเราก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็คัดสรรตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยมาลงสมัครนะคะให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกนั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะพรรคการเมืองก็กำหนดนโยบายต่างๆใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างแข่งกันกำหนดนโยบายเพื่อให้เป็นที่พอใจกับประชาชนนะคะจะได้คะแนนมากๆกันนะคะเมื่อได้คะแนนแล้วพรรคการเมืองก็มีหน้าที่ไปจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ดำเนินการตามที่แถลงไว้กับประชาชนนั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของพรรคการเมืองนะคะส่วนพรรคการเมืองบางครั้งแม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่พรรคการเมืองก็จะเสนอข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ยต่อผู้มีอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองได้นะคะซึ่งจะมีการตอบสนองโดยรัฐเนี่ยมากกว่าที่ประชาชนแต่ละคนเนี่ยจะไปแยกย้ายกันไปนะคะเรียกร้องนะคะเสนอผ่านพรรคการเมืองก็จะมีน้ำหนักกว่านะคะนะอันสุดท้ายนะคะพรรคการเมืองก็สามารถที่จะต่อรองตกลงประสานผลประโยชน์ได้นะคะเพื่อยุติความขัดแย้งต่างๆในสังคมแล้วก็สุดท้ายนะคะพรรคการเมืองก็สามารถเป็นช่องทางให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนร่วมมีทางการเมืองอย่างเป็นระบบได้นะคะสร้างผู้นำทางการเมืองผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะทีนี้เรามาดูระบบพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองที่ปรากฏอยู่ในนานาประเทศเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะแบบพรรคเดียวผูกขาดอันนี้หมายความว่าพรรคเดียวเนี่ยได้คะแนนเสียงท่วมท้นจนสามารถที่จะมีคะแนนมากกว่าพรรคอื่นๆได้อย่างเด็ดขาดจะตั้งพรรคการเมืองได้เลยนะคะมีอยู่พรรคเดียวนะคะหรือเป็นระบบพรรคเด่นพรรคเดียวหรือพรรคเดียวครอบงำการเมืองอันนี้การเมืองนั้นเนี่ยมีหลายๆพรรคแต่มีพรรคเดียวที่ได้คะแนนมากกว่าพรรคอื่นๆนะคะหรือจะเป็นระบบ2พรรคนะคะก็คือมีพรรคใหญ่2พรรคนะคะในขณะที่อาจจะมีพรรคเล็กๆเยอะแยะนะคะแต่จะมีพรรคใหญ่ๆซึ่งได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำแล้วก็แข่งกันมาอยู่2พรรคนะฮะอันนั้นก็คือระบบของพรรคการเมืองนะฮะแต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองไปศึกษาในรายละเอียดนะคะตรงนี้จะพูดแต่ในเรื่องใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นการจบตอนที่1 นะคะในเรื่องแนวคิดไปแล้ว

ต่อมานะคะเรามาดูตอนที่2กันนะคะแนวคิดจบแล้วเรามาดูหลักการนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจบไปตอนนี้เป็นเรื่องหลักของการเลือกตั้งแล้วนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็มีการเลือกตั้งนะคะในระบอบเผด็จการก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงถึงจะเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมีหลักการบางอย่างนะคะเราจึงมาเรียนหลักสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะเราก็มาเข้าเนื้อหาในเรื่องที่หนึ่งก่อนนะคะว่าหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นการเลือกตั้งยังไงที่จะถือว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะเพราะว่าในทางวิชาการเนี่ยถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยทีเดียวนะคะเรามาดูนะคะหลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยก็คืออย่างแรกต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นเสรีนะคะก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกอิทธิพลใดๆนะคะไม่ได้ถูกข่มขู่นะคะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเนี่ยเป็นไปโดยความสมัครใจโดยแท้นะคะไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆนะคะเสรีเนี่ยยังรวมถึงนะคะการที่ประชาชนนะคะหรือฝ่ายค้านเนี่ยนะคะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะคะอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายนะคะซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นอิสระหรือเป็นเสรีได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพด้วยเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมนะคะเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่างๆนานานะคะตรงนี้เนี่ยต้องมีการคุ้มครองนะคะต่อไปเป็นเรื่องความเสมอภาคนะคะในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะคะถือว่าประชาชนทุกคนนะคะมีหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะจะไม่มีการแบ่งแยกนะคะว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีได้5เสียงสุภาพบุรุษเสียงเดียวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือทุกคนมีความเสมอภาคในฐานะความเป็นมนุษย์ก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะในทำนองเดียวกันนะคะผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเสียงจากประชาชนเนี่ยคนละหนึ่งเสียงเหมือนกันนะคะนี่คือความเสมอภาคนะคะต่อมาเป็นเรื่องหลักความสุจริตหรือเป็นการหลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะคะก็จะต้องมีการดูแลนะคะไม่ให้มีการโกงการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะบิดเบือนเจตนารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งโดยสุจริตก็มีความสำคัญต่อมาการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราไม่ต้องการประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นไปตลอดการประวัติศาสตร์นะคะมันจะเกิดการผูกขาดอำนาจขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีการกำหนดเวลานะคะวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำทางการเมืองเอาไว้นะคะเมื่อหมดวาระประชาชนก็จะได้ไปเลือกนะคะไปเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใหม่นั่นเองนะคะนะคะต่อไปก็หลักการเลือกตั้งโดยลับนะอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะต่อผลที่ตนเองได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกใครนะคะไม่ต้องกลัวอิทธิพลไม่มีใครรู้ว่าประชาชนแต่ละคนเลือกใครนะคะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะคะของการเลือกตั้งที่จะทำให้เป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยนะคะต่อมานะคะเรามาเข้าเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะพวกเราคงได้เคยได้ยินว่าการเมืองของนักการเมืองนะคะจริงๆแล้วประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแม้จะประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเนี่ยนะคะแม้จะพยายามยึดโยงกับประชาชนอย่างใดก็ตามเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยนะหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้อำนาจอธิปไตยอำนาจในการเมืองการปกครองนั้นก็ผูกขาดอยู่กับเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศด้วยซ้ำไปนะคะหรือบางทีก็ผูกขาดโดยกลุ่มนักการเมืองซึ่งมีกระตังนะคะประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยในการปกครองนะคะไปเลือกตั้งเสร็จก็จบนะคะจึงเป็นที่มาของคำว่าการเมืองของนักการเมืองนะคะซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะคะของการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนนะคะทีนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะนานาประเทศนะคะซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญ
นะคะกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเน้นการมีส่วนร่วมนะคะเราก็เลยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะคะก็คือเป็นแนวทางที่รัฐประชาธิปไตยเนี่ยสมัยใหม่นะคะนำมาใช้เสริมระบบแบบมีผู้แทนนะคะเสริมระบบที่บอกว่าการเมืองเป็นของนักการเมืองเนี่ยไม่ให้ไม่อีกต่อไปแล้วนะคะการเมืองต้องเป็นการเมืองของทุกคนนะคะซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยพวกเราคงจะลองระลึกไปถึงคำพูดที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะตอนเริ่มรายการก็คือมีคนบอกว่าจะไม่มีประชาธิปไตยเลยถ้าไม่มีการเลือกตั้งตรงนี้ถ้าเราลองระลึกไปเราก็จะเข้าใจว่าทำไมนะคะเพราะเราเรียนจบไปแล้วในเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งที่มันยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยนะคะส่วนคำพูดอีกคำหนึ่งที่เราก็ได้พูดไว้ในต้นรายการก็คือการเลือกตั้งไม่ได้เป็นนะคะปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นประชาธิปไตยนะซึ่งตรงตอนแรกเราดูเหมือนขัดกันนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ขัดใช่ไหมคะเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่มีแต่ประชาธิปไตยไม่ได้มีแต่การเลือกตั้งนะคะสิ่งสำคัญต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองด้วยนะคะนะจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะนะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยนะคะฉบับของปี60เนี่ยก็รับรองสิทธิให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยใช้สิทธิ์ทางตรงได้เห็นไหมคะเอาทางตรงมาเสริมทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็ผ่านผู้แทนนะคะตอนนี้ก็เริ่มให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ทางตรงได้มากขึ้นนะคะด้วยวิธีอันใดบ้างนะคะเรามาดูสิคะนะคะมีหลายช่องทางเลยนะคะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับพ.ศ. 2560เนี่ยกำหนดช่องทางนะคะให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์โดยตรงได้นะคะเช่นการเรียกคืนอำนาจนะคะโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งปลดใครถอดถอนใครปลดผู้ใช้อำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองนะคะของเราในตอนนี้60นี้นะคะเฉพาะในระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะคะอยู่ในมาตรา254นะคะซึ่งก็เป็นกรณีที่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะไม่ใช้อำนาจไปโดยชอบนะคะไม่สุจริตนะคะใช้อำนาจไปเพื่อพวกพ้องอย่างเงี้ยนะคะนะคะมาตรา254ก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเพื่อถอดถอนนะคะโดยการเรียกคืนอำนาจเป็นของประชาชนได้นะคะอันนั้นก็เป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงอย่างนึงนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเสนอกฎหมายเองได้นะคะไม่ต้องเสนอกฎหมายผ่านตัวแทนนะหรือไม่ต้องเสนอกฎหมายผ่านผู้แทนราษฎรนะคะก็คืออยู่ในมาตรา133นะคะก็คือในระดับพระราชบัญญัตินะคะที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะหรือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะคะสวัสดิการต่างๆนะคะอยู่ในมาตรา133ส่วนมาตรา254เนี่ยให้อำนาจประชาชนในการเสนอกฎหมายในระดับท้องถิ่นนะคะนะคะอันนี้ก็มี2มาตรานะคะให้ประชาชนเนี่ยเสนอร่างกฎหมายได้เองนะคะต่อไปนะคะก็ให้อำนาจประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะคะเข้าชื่อกันนะคะตามมาตรา133นะคะจะเห็นได้ว่าเหล่านี้เป็นช่องทางที่ให้ประชาชนใช้สิทธิ์โดยตรงได้ทั้งสิ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องการทำประชาพิจารณ์นะคะในเรื่องสำคัญต่างๆนั้นอันเป็นการดำเนินนโยบายของรัฐนะคะที่อาจจะกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะคะเช่นกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยนะคะเช่นจะสร้างโรงงานขยะนะหรือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีผลต่อประชาชนเป็นวงกว้างเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าต้องทำประชาพิจารณ์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะก็อยู่ในมาตรา58นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องการออกเสียงประชามตินะคะการออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะก็เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแสดงเจตนาอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการทำประชาพิจารณ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดที่เคยมีการทำออกเสียงประชามติไปก็คือให้ประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปี59กันนะคะไปนะคะอันนี้ก็

0: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ก็กำหนดนะคะรับรองสิทธิ์ในการทำประชามติไว้ในมาตรา166นะคะประชามติเนี่ยมันอาจจะมีผลผูกพันให้รัฐบาลทำตามหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่ข้อแนะนำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีก็ได้คณะรัฐมนตรีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของมันคือลดความตึงเครียดนะคะอย่างน้อยก็ให้ประชาชนเนี่ยเขานะคะแสดงเจตนารมณ์ของเขานะคะนะคะในเช่นในเรื่องสนธิสัญญาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเอามาทำประชามติได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบนะคะต่อส่วนรวมทั้งประเทศนะคะนะคะอันนั้นก็จบไปแล้วนะคะในตอนที่2นะคะหลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่กล่าวไปนะคะก็เป็นในหัวข้อที่สำคัญนะคะแล้วก็ในเนื้อหาที่อาจจะมีความซับซ้อนนะคะยากต่อการเข้าใจของนักศึกษานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีเนื้อหาในรายละเอียดอีกนะคะหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปทําความเข้าใจโดยศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบชุดวิชานะคะ417 412 41อะไรเนี่ยนะคะอาจารย์จําชื่อชุดวิชานะคะ
1: 412
0: นะคะเข้าใหม่นะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษา
2: 543
0: อ่ะนะคะที่จบลงไปนะคะก็เป็นเนื้อหานะคะของหน่วยที่13นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะมันก็จะเป็นในแนวความคิดหลักนะคะในสาระสำคัญนะคะแล้วก็ในเนื้อหาที่อาจจะยากและซับซ้อนต่อความเข้าใจนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะยังมีรายละเอียดอีกเป็นจำนวนมากนะคะนักศึกษาต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชานะคะ41217นะคะแล้วประกอบกับการทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะคะจึงจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาในบูธเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถาม

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าเจาะลึกอีกมากมายครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปชมมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับกับประชาคมอาเซียนครับ
1: ได้ข่าวมาว่ารายการวันนี้น่าจะต้องสนุกแน่นอน
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับ
2: ไปที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: เชียงรายลำลึก
1: สูงยิ่ง
0: สูง
2: เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือของประเทศไทยเราแสดงว่าต้องมีความสำคัญในระดับอาเซียนแน่นอน
1: โอ้น่าสนใจ
2: งั้นไปในช่วงเปิดบ้านที่อาเซียนกันดีกว่าครับจังหวัดเชียงรายเหมือนพี่แจ๊ะ
0: ว้าว
2: คืออยากเรียนแบบพี่แจ๊ะนะ
0: ได้เองอ่ะมีอะไรมีอะไรเชียงรายมีอะไร
2: จริงยังไงก็ไม่เหมือนนะจริงๆวันนี้ผมไปเปิดบ้านที่จังหวัดเชียงรายครับเพราะจังหวัดนี้ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางภาคเหนือเลยก็ว่าได้
1: ใช่จะบอกว่าเชียงรายเนี่ยด่านแถบนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะแจ๊ะรู้ไหมฮะ
0: เท่าที่รู้เนี่ยด่านในจังหวัดเชียงรายทั้ง3ด่านไม่ว่าจะเป็นแม่สายเชียงแสนแล้วก็เชียงของเนี่ยมีมูลค่าการค้าขายเนี่ยค่อนข้างสูง
1: ใช่
2: ที่สำคัญก็คืออย่างด่านการค้าชายแดนนะครับที่ด่านเชียงของนะครับเมื่อก่อนที่เขาจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเขาบอกเขาเดินข้ามเดินเขาเรียกว่าส่งสินค้าข้ามแพขนานยนต
0: ์ใช
2: ่ที่พี่แจงเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้องย้อนกลับไปเกิดในอดีตสักนิดนึงอะไรเงี้ย
1: คือตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าคล้ายๆว่าติดทั้งสองประเทศ
0: ครับ
1: ทั้งประเทศทั้งพม่าแล้วก็สปป.ลาว
2: ใช่ครับพอเขาสร้างสะพานมิตรภาพขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็ไปทางสะพานสะดวกกว่านะครับสะพานก็จะเป็นมีลักษณะเป็น2เลนค่อนข้างกว้างครับแล้วก็กว้างประมาณ3เมตรครึ่ง
1: ครับ
2: นะครับ
0: ข้อมูลแน่นมาก
2: แล้วก็มีการสร้างเส้นทางถนนนะครับเข้าเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นถนนลาดยางครับเป็นเส้นทางเขาเรียกว่า R3A นะครับที่เชื่อมระหว่างเชียงของไปที่เมืองห้วยทรายไปบ่อเต็นของสปป.ลาวครับ จากนั้นก็ไปบ่อหานครับที่เชียงลุงแล้วก็นครคุนหมิงของจีนเลย
1: โอ้ถึงเมืองจีนเลย
2: ใช่คร
1: ับ ก็เนี่ยเส้นทางคมนาคมดีขึ้น
0: ใช
1: ่ขนส่งสินค้าก็ดีขึ้น
0: ถ้าเกิดเราอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าจุดชมวิว
1: สามเหลี่ยมทองคำ
0: สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็จะเห็นเส้นทางเหล่านี้ที่ในแผนที่ที่จะต้องเดินทางไปทั้งแม่น้ำนะคะแม่น้ำโขงที่จะทำให้เห็นว่าการพัฒนาด้านต่างๆ infrastructure เนี่ยมีความสำคัญต่อภูมิภาคพูดง่ายๆว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางเปิดรับนักท่องเที่ยวป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยในปัจจุบันก็มีแล้วล่ะในเรื่องของการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างๆนะครับต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
2: และที่สำคัญคืออันนี้ผมต้องเสริมนิดนึงนะว่าไม่ใช่แค่รถยนต์นะที่สำคัญคือเขายังมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นการปั่นจักรยานนี่นะผ่านเส้นทางพวกนี้ด้วยนะ
0: เพราะว่ายังมีความที่เป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ข่าวว่าทางเชียงรายเองเนี่ยก็จะมีการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่อนข้างสูงมาก
2: ใช่ครับ
1: แล้วการค้าที่ด่านเป็นไงบ้างครับอย่างเช่นด่านท่าขี้เหล็กนะเชียงแสนอะไรอย่าง
2: นี้จริงๆต้องบอกว่าก็ยังค่อนข้างคึกคักอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแหละที่สำคัญก็คือด่านเนี้ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานและเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญครับ อย่างเช่นแม่สาย
1: ครับแม่สาย
2: ใช่ไหมถ้าไปเชียงรายก็ต้องถึงแม่สายถูกป่ะครับก็คือแม่สายยังเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีมานานหลายสิบปีแล้วครับเป็นช่องทางที่ชาวพม่าหรือชาวเมียนมาเนี่ยครับและชนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าบ้านเราโดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานนะครับเอาไปใช้ที่บ้านเขาเพราะว่ายังไงฝั่งบ้านเราก็สินค้าค่อนข้างถูกแล้วก็ค่อนข้างได้คุณภาพมากครับ
0: แล้วก็สิ่งตรงนี้เองเนี่ยฮะที่ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้แยกจากกัน2ก็คือเรายังมีความสัมพันธ์นะครับ ในแง่มุมของการค้าขายมูลค่าทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ยังพูดกันง่ายๆว่า เราขาดอะไรแล้วก็ไปซื้อบ้านเขาเขาขาดอะไรเขาก็มาซื้อบ้านเรานะ
2: แต่ของที่ขายในแม่สายก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนก็จะเห็นเลย made in China อะไรเงี้ยจริงๆผมว่าประเทศจีนก็คือสินค้าก็ค่อนข้างกระจายไปทุกที่แล้วนะทุกหย่อมย่าต่อมามาส่วนที่เชียงแสนที่ผมไปคือได้ไปเชียงของเชียงแสนแล้วก็แม่สายใช่ไหมครับ ที่เชียงแสนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็มีเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญด้วยทั้งที่เป็นการค้าขายโดยตรงกับจีนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทางจีนตอนใต้ที่เขาส่งสินค้ามาทางที่เชียงแสนของเรานะครับต่อมาก็คือผ่านทางแม่น้ำโขงยังเป็นจุดเดินทางที่สามารถท่องเที่ยวไปตามลำน้ำโขงด้วยทางเรือนะครับถ้าใครจำได้คือผมอาจจะเคยผมว่าไม่ใช่แค่ผมพี่แจงก็เคยนั่งดำน้ำโขงท่องเที่ยวกันแล้วในหลายตอนของแอดอาเซียนเราใช่ไหมครับเรียกว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวลำน้ำโขงเนี่ยไม่ใช่สำหรับท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญทั้งนอกจากที่เป็นเรื่องของแม่น้ำถนนเองก็มีการวางแผนโครงข่ายอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆฮะให้ต้อนรับการคมนาคมหลายๆแบบให้สะดวกมากขึ้นด้วย
0: ใช่นั้นก็มีเรื่องราวที่ให้น่าติดตามอีกเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เรื่องช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราก็มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับที่น่าสนใจไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอซึ่งได้แก่เชียงของเชียงแสนและแม่สายครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับดร.อนุรัตน์อินทร์ครับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายถึงแนวทางในการลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอข้างต้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากให้ดร.จุ๊บนะครับช่วยเล่าให้เราฟังถึงแนวทางในการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอให้เราฟังหน่อยครับ
1: ครับก็หลังจากที่จังหวัดเชียงรายนะครับโชคดีมากนะครับเราได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับทั้ง3อําเภอนะครับ3อําเภอนี่ก็มีอําเภอแม่สายอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็21ตําบลนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 500,000 ไร
0: ่ว้าวครับ
1: ครับที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายที่ได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากเรามีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศก็คือสปป.ลาวและก็สหภาพเมียนมา
0: ครับผม
1: และที่สำคัญที่สุดนะครับเรายังเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ก็คือมณฑลยูนานนะครับซึ่งมีประชากรมากกว่า 4-50 ล้านแล้วก็มณฑลข้างๆอีก3มณฑลเนี่ยมีประชากรประมาณ150ล้านคน
0: ครับผม
1: นะฮะเราเชื่อมต่อถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนน R3A นะครับถนน R3B แล้วก็เส้นทางแม่น้ำโขงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการขนส่งสินค้าเนี่ยตัวเลขการค้าของเราจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ2ปี58เนี่ยตัวเลขประมาณ 45,000 ล้านนะครับตัวเลขปี59นี่เรามีสะดุดนิดนึงตรงปลายปีตรงครึ่งปีหลังเนี่ยเนื่องจากมีการปิดท่าเรือสุบหลวยนะครับก็ทำให้การค้าส่งออกตรงนี้เนี่ยหยุดชะงักไปบ้างนะครับแต่ก็ตัวเลขก็ตกลงมาแค่ 1% นะครับก็ประมาณ 44,000 กว่าล้านนะครับก็ถือว่ายังไม่ตกมากนะครับก็ในอนาคตเนี่ยการค้าชายแดนเชียงรายเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เราประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วนะครับเรามีการศึกษานะครับโดยจ้างบริษัทปัญญาเนี่ยมาศึกษาว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง3อำเภอเนี่ยควรจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรบ้างนะครับโดยสำคัญที่สุดนะครับเราได้ระบุไปเลยนะครับว่าอำเภอเมสนะ
0: ครับ
1: เนื่องจากอำเภอแม่สายเนี่ยติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาสาธารณฉานประเทศเมียนมาซึ่งตัวเลขการค้าตรงนี้สูงมากเป็นการค้าชายแดนนะครับซึ่งมีการค้ากันมากกว่า 5-60-70 ปีในอดีตมาแล้วนะครับตรงนี้การค้าชายแดนเนี่ยเราจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลางทางการค้าการค้าชายแดนนะครับซึ่งรัชฉานก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญสำคัญของรัชฉานนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ติดชายแดนเราเข้าไปเชียงตุงเข้าไปตองจีแล้วก็ไปชายแดนจีนตรงที่มูเซน้ำคำนะครับซึ่งตัวเลขค้าส่งออกตรงนั้นสูงมากนะครับซึ่งแม่สายเนี่ยวางจุดเลยว่าเราจะต้องเป็นการศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลางทางการค้านะครับส่วนที่เชียงแสนนะครับเชียงแสนมีความสำคัญในเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับเรื่องจากมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเรามีท่าเรือถึง2แห่งนะครับท่าเรือแรกก็เป็นท่าเรือแห่งที่1นะครับส่วนท่าเรือที่2เนี่ยเพิ่งเสร็จไปไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเชียงแสนก็เลยถูกวางตัวให้เป็นพอร์ตซิตี้

0: ที่ก็คือ ท่าเรือแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากเชียงแสนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากกว่า800-900ปีแล้วนะครับก็เรื่องของโบราณสถานสวยงามมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็วางอยู่2ตำแหน่งก็คือเรื่องของพอร์ตซิตี้กับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับผมส่วนที่เชียงของนะครับเชียงของเนี่ยหลังจากที่เรามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ของประเทศไทยนะครับก็ข้ามไปที่ห้วยทรายเนี่ยก็ตัวเลขจากสมัยก่อนเนี่ยแรกเนี่ยสมัยแรกเนี่ยการค้าตรงท่าเรือเนี่ยจะสูงกว่าคือที่เชียงแสนแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นที่เชียงของตัวเลขสูงกว่านะครับเนื่องจากปัญหาบางทีท่าเรือเนี่ยพอเวลาน้ำแรงเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากจีนที่ทำเขื่อนจิงหงแล้วเนี่ยครับจีนก็สามารถจะคอนโทรลเรื่องน้ำดังนั้นเนี่ยการขนส่งสินค้าทางน้ำเนี่ยก็สามารถขนส่งได้ทั้งปีนะครับแต่การขนส่งทางรถยนต์เนี่ยทาง R3A เนี่ยก็สามารถจะขนส่งได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ด่านของเราเนี่ยก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งสินค้าแต่ละทางเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ อยู่ที่ผู้ประกอบการว่ามีความชำนาญในด้านไหน
2: อยากให้ดร.จุงนะครับช่วยขยายความอีกนิดนึงว่าเมื่อเปิดเส้นทาง R3A แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยหรือเชียงรายเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากเส้นทางนี้บ้างครับ
0: ครับก็อันดับแรกนะครับเรื่องสินค้าบ้านเราที่ส่งไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องผลไม้เรื่องผักผลไม้ต่างๆปัจจุบันนี้กลับกันนะฮะทางจีนเนี่ยต้องการมากก็คือเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารจีนต้องการมากทุเรียนนะครับที่เราไปเหมาเมืองจันทร์ระยองอะไรเนี่ยโอ้ขายจนขายดีมากราคาก็สูงขึ้นนะครับนะฮะเพราะนั้นสินค้าส่วนใหญ่ที่จะไปยังประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยก็นิยมมาใช้ถนน R3A นะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการขนส่งทางถนนเนี่ยก็จะขนส่งได้ทั้งปีตลอดปีแต่ปัญหาของถนน R3A เนี่ยมันต้องผ่านประเทศที่2ก็คือประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องการขนส่งเนี่ยก็คือมีทางรัฐบาลของสปป.ลาวเองก็มีการเก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยการขนส่งสินค้าทางนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเจรจากันครับอันนี้ก็เป็นการค้าชายแดนก็จะต้องมีอย่างเงี้ยฮะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไปเจรจาการค้ากันในเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ระยะการขนส่งถนน R3A เนี่ยจะมีปัญหาอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นทางลาดชันโดยเฉพาะเวียงภูคานะครับมันจะมีภูเขาสูงการขนส่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยรถ10ล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งในอนาคตนะครับแต่จะมีอีกเส้นหนึ่งเป็นถนนที่ระหว่าง R3A กับ R3B นะครับโดยถนนเส้นนี้นะครับก็ข้าม R3B นี่ผ่านทางแม่สายใช่ไหมครับแม่สายเนี่ยเลยแม่สายไปประมาณ90กิโลเนี่ยจะเจอเมืองเชียงราก
2: ครับผม
0: เชียงรากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวกับเมียนมาเนี่ยได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้เปิดแล้วสะพานตัวนี้จะเป็นการเชื่อมระหว่างถนน R3A กับ R3B นะครับโดยการขนส่งสินค้าในอนาคตเนี่ยก็สามารถออกทางแม่สายได้นะครับแม่สายไปถึงเชียงรากข้ามสะพานไปเข้าเมืองรองเมืองสิงห์แล้วก็ไปยังหลวงน้ำทานะครับก็ทะลุเข้า12ปันนาบทเต็นบ่อหางเข้า12ปันนาก็ไม่ต้องผ่านเวียงภูคาซึ่งเป็นทางลาดชันอันนี้ก็จะเป็นทางเลาะแม่น้ำโขงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่จะเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคตการขนส่งในภูมิภาคนี้นะครับ
2: เรียกว่าภาพเนี่ยชัดมากเลยในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและความเป็นไปได
0: ้
2: คราวนี้เนี่ยเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดแล้วและการคมนาคมหรืออินฟราสตรักเจอร์พร้อมอยู่แล้วอีกเรื่องนึงเลยที่อยากรู้เลยคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับ และจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคร
0: ับก็เชียงรายเราโชคดีอย่างที่บอกนะฮะเชียงรายเราก็1ภูมิประเทศดีนะครับก็มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศ
2: ครับผม
0: เชื่อมไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้และล่าสุดนะครับเรายังเชื่อมไปยังเวียดนามได
2: ้ wow.
0: ไปฮานอยนะครับเพิ่งคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพิ่งเดินทางไปเยือนฮานอยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
2: ครับ
0: โดยเราผ่านที่สปป.ลาวที่เชียงของนะครับเข้าไปที่เชียงของไปหลวงน้ำทาไปชัยยะแล้วไปออกเดียมบินฟูแล้วไปออกฮานอยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งระยะทางประมาณ800กว่ากิโลนะครับเท่ากับไปกรุงเทพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเชียงรายเราเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับในการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านมาที่เดียวเที่ยวทั้ง 4-5 ประเทศนะครับเชียงรายเรามีภูมิอากาศที่ดีนะครับเรามีอากาศที่เย็นสบายยิ่งอากาศหน้าหนาวเนี่ยไฮซีซั่นเนี่ยโอ้คนเต็มร้านเรามีเทศกาลที่ อยู่ในจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้งามนะครับดอกไม้อาเซียนนะครับที่อยู่เชียงรายซึ่งปีที่ผ่านมาตัวเลขการท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นทุกปี
2: เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเชียงรายนี่ครบทุกองค์ประกอบเลยทั้งภูมิศาสตร์ภูมิอากาศสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมครับท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณดร.จุ๊กมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: ดีครับผมครับ
2: จะเห็นได้ว่าเชียงรายไม่ได้เป็นเพียงแค่ประตูสู่อาเซียนนะครับมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้
1: เชียงรายนอกจากจะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองค้าขายชายแดนแล้วนะฮะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจับตาอยู
3: ่
1: มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด
2: พอพูดถึงท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาช่วงนี
3: ้ของฝาก
2: จาก
3: อาเซียน
2: วันนี้ผมจะพาไปไม่ต้องรอให้พี่เอถามเลยว่าพาไปไหน
3: เดี๋ยวสิพี่ผมถามก่อน
2: ถามเลยครับ
3: ถามบ้างแล้ววันนี้จะไปไหนล่ะ
1: วันนี้จะไปไหนล่ะ
2: ผมพาไปแบบสโลไลฟ์ชิว
3: ๆสโลไล
2: ฟ์ใช่
1: ช่วงนี้ชอบเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แต่สโลไลฟ์ของผมเนี่ยต้องเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตนะ
3: โ
2: อ้ที่สำคัญคือผมพาไปล่องเรือที่ลำน้ำกก
1: น้ำกก
2: ใช่ครับและที่สำคัญนอกจากล่องเรือลำน้ำกกยังมีไปชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรด้วย
3: หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
1: อร่อยไหมอ่ะไม่ได้กินอีกแล้วไม่ได้กินอีกแล้วกะเหรี่ยงรวมมิตร
3: เขาชื่อ
2: ไม่ใช่อร่อยแต่ใช่ครับผมต้องให้พี่ไปชมให้ได้ว่ามัน
3: เป็นยังไง
2: เอ๋มากๆครับไปชมกันเลยครับในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณริมลำน้ำกกครับและกิจกรรมที่ผมจะพาไปทำในวันนี้ก็คือล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองข้างทางในชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ
1: ในการท่องเที่ยวชมธรรมชาติการล่องเรือจัดเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถชมธรรมชาติได้ครบมุมมองเลยก็ว่าได้ครับเพราะได้เห็นทั้งทัศนียภาพของแม่น้ำป่าไม้ภูเขาและยังได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และลมเย็นสบายระหว่างเส้นทางการล่องเรือครับสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านเราจะเห็นหมู่บ้านชาวเขาอยู่เป็นระยะระยะกำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางเรือก็พาเรามาแวะขึ้นเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนครับ
0: และจุดแรกที่เราจะแวะกันก็คือน้ำพุร้อนผาเสิร์ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับที่บ่อน้ำพุร้อนบ้านผาเสิร์นะครับเมื่อมาถึงเนี่ยเราสามารถชมทัศนียภาพได้ฟรีๆโดยไม่เสียตังค์เลยครับแต่ถ้าจะลงไปแช่หรืออาบน้ำแรกก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับแต่กิจกรรมที่เหมาะกับผมก็คือการต้มไข่ครับเขาบอกอุณหภูมิในน้ำเนี่ย87องศาเลยครับเดี๋ยวเราไปต้มกันบ่อนี้ต้มไม่ได้นะครับต้องบอกนะ
1: บ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์ตได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพซึ่งมีทั้งบ่อรวมกลางแจ้งและอาคารอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกและบ่อสำหรับแช่เท้าก็เลือกให้ใช้บริการได้ตามใจชอบครับแต่สำหรับผมขอนั่งแช่เท้ากินไข่ต้มแบบชิลๆดีกว่าครับห่างจากบ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์ตไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนห้วยหมากเลี่ยมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกครับ

0: ออกจากบ่อน้ำพุร้อนเราก็มาถึงสะพานแขวนฮาแลจ๊ะสะพานแขวนแห่งนี้เชื่อมหมู่บ้าน2แห่งเข้าด้วยกันครับคือหมู่บ้านเจเดือของชุมชนชาวกะเหรี่ยงและหมู่บ้านแควัวดำครับสะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางที่สำคัญครับเพราะนักเรียนชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านเจเดือจะข้ามมาเรียนที่โรงเรียนผาขวางวิทยาในหมู่บ้านแควัวดำครับอีกทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจรขนส่งพืชไร่พืชสวนทางการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงทั้งสองฝั่งด้วยแวะชมธรรมชาติถ่ายรูปกันแล้วเรือก็พาเราย้อนกลับทางเดิมมาที่ปางช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
1: เป็นไงบ้างครับกับการนั่งเรือชมทัศนียภาพสองข้างฝั่งลำน้ำกกถ้ายังไม่จุใจครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ช้างชมธรรมชาติกันต่ออีกครับไปกันเลย
0: ที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านช้างแห่งใหญ่ของเชียงรายซึ่งประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆหลายชนเผ่าด้วยกันเช่นอาข่าลาหูเย้ากะเหรี่ยงเป็นต้นครับเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยการท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาครับจนประสบความสำเร็จในการทัวร์ช้าง
2: ตื่นเต้นครับครั้งแรกที่ผมจะได้ไปขึ้นช้างไปกันเลยครับ
0: ช้างเชือกนึงนั่งได้2คนครับเส้นทางการท่องเที่ยวช้างและควานช้างจะพาเราเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านชาวเขาผ่านป่าละเมาะผ่านไร่นาของชาวกะเหรี่ยงนอกจากความเขียวชอุ่มของป่าและพื้นที่ทางการเกษตรแล้วเรายังได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่น่าสนใจอีกด้วย
2: ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปถึงจุดสูงสุดครับที่ทัวร์ช้างจะพาไปชมรอบๆหมู่บ้านครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากสวยมาก
0: เดินบนบกมาได้สักระยะหนึ่งครับช้างก็พาเราลุยลงแม่น้ำกกครับเพิ่มความตื่นเต้นเพลิดเพลินสนุกสนานขึ้นไปอีกแบบการมาขี่ช้างที่นี่จะสนุกกว่าที่อื่นก็ต้องได้ลงลุยน้ำนี่แหละครับตามริมแม่น้ำจะมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่เรียงรายแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้คนกับสายน้ำชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติผมได้ขี่ช้างลุยน้ำถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
2: ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วครับหลังจากที่พาช้างลงเล่นน้ำมาวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ค่อนข้างประยุกต์เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
0: เดินไปอีกสักพักก็หมดกิจกรรมการทัวร์ช้างแล้วกำลังเพลิดเพลินอยู่ดีๆต้องบอกว่าเสียดายมากเลยทีเดียวครับหลังจากลงหลังช้างผมยังได้เพลิดเพลินเล่นกับช้างแสนรู้ตัวนี้ด้วยครับ

หวังว่าของฝากจากอาเซียนในสัปดาห์นี้จะทำให้ท่านผู้ชมอิ่มเอมไปกับความงดงามของสองข้างทางลำน้ำกกได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนของหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรและได้สัมผัสกับเสน่ห์อันน่ารักของช้างแสนรู้ครับและวันนี้ผมขอลาไปด้วยการพาไปไหว้พระที่วัดห้วยปากกางครับลากันไปก่อนครับ

0: ขี่ช้าง
1: ขี่ช้างอีกแล้วอ่ะ
2: มีความสุขมากไม่ได้จับตั๊กแตนด้วย
0: ไม่ได้จับตั๊กแ
2: ตนแต่สงสารช้างรู้สึกกลัวช้างหนักเราอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกช้างเขารับน้ำหนักได้เป็นตัน
2: ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจ็คคิดคำถามไว้แล้วใช่ไหมครับ
1: คิดไว้แล้วครับ
2: โอเคครับ
1: คำถามมีอยู่ว่ารายการพาไปขี่ช้างที่ไหน
0: ที่ไหน
2: ที่ไหนร้อนเลย
1: บอกมาเป็นตึ้งตึ้งตึ้งสถานที่ครับที่พาที่เราพาไปขี่ช้างไม่ยากครับ
2: ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @asianstou ครับ
1: ตอบแล้วเราก็จะมอบนะครับของกำนันเล็กๆน้อยๆนะครับของขวัญให้นะครับเป็นเสื้อของรายการ @asian ให้นะครับใบให้นิดนึงครับคำตอบเนี่ยคล้ายๆขนมหวานมีชื่อขนมหวานอยู่ด้วย
0: ตอบกันมาเยอะนะครับใส่เสื้อแล้วหล่อแน่นอนนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ต้องไปขี่

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง

0: การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพลายิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิดไกลมหาศาลโลกแซ่สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรามาเข้าใจความหมายก่อนนะคะความหมายของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะถ้าในบริบทของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆนะคะที่สามารถนำประกอบมาใช้ในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นการใช้หลักฐานที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะเขาจะเน้นคำว่าปัจจุบันเพราะว่าต้องมีความทันสมัยนะคะมีเหตุผลชัดเจนรอบครอบนะแล้วก็สามารถตัดสินใจในการที่จะดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายได้นะคะทีนี้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะจะมีบทบาทสำคัญนะคะตอนในการพยาบาลต่อไปนะคะเพราะว่าจะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการทางด้านการพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาเราไปอ่านนะคะจะเห็นว่าเขาจะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเป็นการนำเอาความรู้ที่ทันสมัยที่สุดหรืองานวิจัยที่ทันสมัยที่สุดนะคะหรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลนะคะเช่นเดียวกันนอนระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะต้องมีระดับนะคะมันต้องมีการแบ่งระดับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานหรือว่าเราเนี่ยนำหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับใดมาใช้และมีความน่าเชื่อถือประมาณไหนนะคะอันแรกนะคะระดับที่1นะคะอันนี้ก็ถือเป็นระดับที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นหลักฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือเรียกว่า systematic review นะคะเป็นการวิเคราะห์แบบเมตาวิเคราะห์งานวิจัยนะคะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือในตอนที่1นะคะที่เราพูดถึง RCT นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนำงานวิจัยที่เป็น RCT ก็คืองานวิจัยทดลองที่มีกลุ่มควบคุมมีกลุ่มทดลองแล้วก็มีการสุ่มเข้ากลุ่มนะคะรวมทั้งแนวปฏิบัติที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือ evidence based practice guideline อันนี้นำมาใช้ถือเป็นระดับที่1นะคะระดับที่2นะคะของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่มาจากงานวิจัยที่มีกลุ่มทองกลุ่มผู้คุมนะแล้วก็มีการสุ่มที่เรียกว่า RCT เนี่ยอย่างน้อย1เรื่องนะคะระดับที่3นะคะก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยเชิงทดลองออกแบบการวิจัยมานะคะแต่ไม่มีการสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงนะอย่างเช่นงานวิจัยแบบQuasi Experiment เหล่านี้เป็นต้นนะคะถัดมาระดับที่4เนี่ยนะเป็นหลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลังนะคะหรือว่าการศึกษาติดตามไปข้างหน้ามีการออกแบบการวิจัยนะคะระดับที่5เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะมุ่งหาความสัมพันธ์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะหลักฐานระดับที่6นะคะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะเป็นเพียงงานเดียวเนาะส่วนระดับที่7เนี่ยเป็นหลักฐานที่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญนะในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะคะหรือรายงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเฉพาะสาขานั้นๆ นะคะทีนี้พอเราจะใช้งานหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะเรารู้ละว่ามันมีระดับอะไรยังไงบ้างแต่พอเราจะนำมาใช้ในทางการพดุงครรภ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีขอบเขตในการเลือกงานวิจัยนะคะซึ่งเขามีแนวทางในการคัดเลือกซึ่งเป็นสากลเนาะก็ใช้ตามหลักของ PICO นะคะ PICO นะคะเป็นแนวทางในการที่เราจะคัดเลือกงานวิจัยให้ตรงกับหน่วยงานหรือว่าสาขาที่เรามีความถนัดนะคะนั่นจะยกตัวอย่างในทางการพดุงครรภ์นะคะเมื่อกี้คำว่า PICO ก็คือตัว P ตัวแรกตัว P ตัวแรกเนี่ยก็คือ Patient Population หรือ Problem ก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหานะคะปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราอยู่ทางการพดุงครรภ์เนี่ยเราก็จะเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์หรือว่ากลุ่มปัญหาของสตรีตั้งครรภ์นะคะ
ที่เราให้ความสนใจอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภ

อนที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพดุงครรภ์การพัฒนาแล้วก็การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางการพยาบาลพดุงครรภ์นะคะ

วะเบาหวานนะคะทีนี้พอมาดูตัวที่สองคือ eye intervention or area of interest ก็คืองานวิจัยหรือว่าในแนวของความที่เราให้ความสนใจนะคะ เป็นการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพดุงครรภ์ที่เราสนใจตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเราสนใจในเรื่องของเมื่อกี้บอกว่า population ก็คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน intervention เราก็อยากไปดูว่าการออกกำลังกายในสตรีที่ตั้งครรภ์และมีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เลือกตัวนี้นะคะถัดมาตัว C นะคะตัว C ก็คือ comparison นะคะเป็น comparison intervention ก็คือพอเราได้วิธีการเปรียบเทียบวิธีการหลากหลายออกมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของการออกกำลังกายก็ไปดูว่างานวิจัยการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยมีการวิจัยอะไรบ้างแล้วนำมาเปรียบเทียบนะคะจำกัดขอบเขตของการสืบค้นให้แคบลงนะแล้วก็มันจะเหมาะสมกับบริบทที่เราสนใจนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือ O ก็คือ outcome หรือผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงผลที่ได้จากการใช้แนวปฏิบัตินั้นเนี่ยเฉพาะเจาะจงไหมวัดได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประเมินการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้พิโก้นะคะทีนี้พอเราได้ตัวที่เราต้องการสนใจเนี่ยเราไม่ต้องมาสืบค้นนะคะพอสืบค้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินคุณค่าด้วยนะคะว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเนี่ยเหมาะสมยังไงเขาก็จะมีวิธีนะคะอันแรกก็คือเราจะต้องไปกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นก่อนนะคะอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือสตรีตั้งครรภ์สตรีที่อยู่ในระยะคลอดสตรีหลังคลอดหรือว่าทารกแรกเกิดอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอันที่สองคือวิธีการจัดการปัญหานะอย่างเช่นในเรื่องความเจ็บป่วยปวดไหมนะคะเรื่องของ pain dealing labor เรื่องของโควิด19เรื่องของการตกเลือดเรื่องของการแก้ไขอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายละมีวิธีการจัดการปัญหานะคะอันที่3ก็คือไปดูผลลัพธ์นะคะว่าจากกลุ่มที่เราสนใจแล้วก็วิธีการเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงอย่างเช่นดูผลลัพธ์น้ำหนักบรรดาในระหว่างตั้งครรภ์นะระยะเวลาในการคลอดนะคะน้ำหนักทารกได้เกิดอัตราการตกเลือดหลังคลอดหรืออัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมบรรดาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่เรากำหนดคำเอาไว้พอเรากำหนดคำสำคัญแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเราต้องการชนิดของหลักฐานเชิงประจักษ์แบบไหนเราก็ไปกำหนดได้อย่างเช่นเราต้องการแบบ RCT นะคะต้องการเป็น systematic review ต้องการเป็น meta analysis หรือว่าเป็น practice guideline นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดคำนะคะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันมีความตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่เราต้องการได้นะคะพอเราได้สิ่งที่เราเป็นความสำคัญกลุ่มเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยก็จะมีสืบค้นโดยฐานข้อมูลออนไลน์นะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือ Medline นะคะอันนี้เข้าไปดูเถอะนะคะว่าในเรื่องของการสืบค้นนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันก็จะมีตามเว็บไซต์ที่ให้เอาไว้นะคะพอเราใส่คำเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสืบค้นให้เราทันทีนะคะก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือเม็ดลายนะคะถัดมาเป็นซีนาวนะคะซีนาวนี่เป็นฐานของทางการพยาบาลของทางชีวการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของตัวนี้ได้นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของCochrane Library อันนี้จะเป็นฐานของห้องสมุดค่อนข้างที่จะใหญ่อาจจะต้องซื้อนะคะหรือมีหน่วยงานไหนที่สถาบันการศึกษาไหนที่มีเราก็สามารถเข้าไปใช้ได้ก็คือ Cochrane Library แล้วอันที่4ก็คือเรื่องของ Embed นี่ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านของสุขภาพแล้วก็เภสัชศาสตร์

นั้นก็เราเข้าไปค้นคว้าเราก็จะได้เอกสารตามที่เราต้องการงานวิจัยทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ย พอเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการแล้วก็มีขั้นตอนในการเอาไปใช้ยังไงนะคะในนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มา3รูปแบบซึ่งเป็น3รูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะอันแรกก็คือเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของไอโอวานะคะไอโอวาเนี่ยเป็นหลักฐานที่เขามุ่งเน้นไปที่ระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดนะคะนั้นตามรูปประกอบเนี่ยนะคะในเอกสารหรือในหนังสือที่มีนะคะก็จะมีว่าเขาจะมีขั้นตอนถึง6ขั้นตอนนะคะอันที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการระบุประเด็นมุ่งเน้นปัญหาหรือมุ่งเน้นความรู้อันที่2เป็นการตรวจสอบนะคะว่าประเด็นที่เรามุ่งเน้นนั้นน่ะมันมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับองค์กรนะคะอันที่3ก็คือสะท้อนหัวข้อนะคะอันที่4ก็ประเมินความพร้อมและคุณสมบัติของหลักฐานนะคะอันที่5ก็คือ เราดูว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนำไปสู่การปฏิบัติไหมและอันที่6ก็คือการประเมินนะคะก็จะคล้ายคลึงกับแนวทางที่ได้พูดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไอโอวานะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของสเตทเลอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะประเมินผลงานวิจัยแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะคะว่านำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ระยะก็คือระยะเตรียมนี่ก็คือระบุความต้องการความสำคัญนะวัตถุประสงค์นะคะอันที่2ก็คือตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาใช้นะคะอันที่3ก็คือประเมินเปรียบเทียบเนาะตัดสินใจว่าตรงไหนที่จะนำมาใช้ดีและอันที่4ก็คือการแปรและการประยุกต์ใช้นะคะและสุดท้ายพอนำไปใช้เสร็จก็มีการประเมินผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของสเตทเลอร์นะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้การวิจัยของออตตาวานะคะออตตาวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นไดนามิกนะคะเพราะฉะนั้นในเขาจะมี3ลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ในเรื่องของการประเมินอุปสรรคแล้วก็การสนับสนุนนะคะเพราะนั้นก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอยู่ในนั้นนะคะมีการตรวจสอบการปฏิบัติแล้วก็ขอบเขตของการใช้งานแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่การประเมินผลลัพธ์นะคะ ทีนี้ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะในการพยุงขันเนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้นะคะนั้นปัจจัยที่จะพูดถึงอันแรกก็คือปัจจัยของบุคลากรทางการพยาบาลนะคะพยาบาลเนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพยาบาลที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยนะคะ เขาไม่ได้เห็นความสำคัญเนาะก็จะใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามความรู้ที่ได้เรียนมานะคะเคยเรียนมายังไงก็จะทำไปตามนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสืบค้นนะคะแล้วก็ประกอบกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานนั้นน่ะอาจจะไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมนะคะไม่มีระบบของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะคะหรือบางที่พอมีแล้วเนี่ยเนาะพยาบาลก็เซิร์ชออกมาเป็นงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีความลำบากที่จะอ่านนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะไปประเมินยังไงอันไหนดีไม่ดีนะคะนั้นก็คือขาดความรู้และทักษะในการประเมินพอทำไปก็ท้อเนาะก็เลยขาดแรงจูงใจแล้วพอบางคนเนี่ยเรียนมานะก็มีการค้นคว้ามีอะไรแต่ไม่มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราได้สืบค้นมานะคะอุปสรรคถัดมาเนี่ยก็คือทางด้านของผู้บริหารองค์กรนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยไม่มีแผนในการที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่จะไปนำให้พยาบาล

ในหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานนะคะไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะไม่มีการกำหนดนโยบายแล้วก็ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณเพราะว่าการทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำขึ้นมาได้นะมันต้องมีงบประมาณในการที่จะนำไปสู่การที่จะค้นคว้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือทีมพยาบาลนะคะในทีมเนี่ยถ้าขาดความร่วมมือขาดการสนับสนุนเนี่ยจากผู้ร่วมงานแล้วเนี่ยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็บางที่เนี่ยหน่วยงานหนึ่งทำอีกหน่วยงานหนึ่งไม่เห็นความสำคัญก็ไม่ทำมันก็ไปไม่ถึงกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ไม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะที่เราจะส่งเสริมในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เนี่ยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกับที่เราพบอุปสรรคมาแล้วนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องในระดับผู้บริหารนะคะผู้บริหารการพยาบาลเนี่ยจะต้องกำหนดการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานเพราะฉะนั้นต้องมีการกำหนดออกมาเป็นนโยบายนะคะมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยจะทำให้บรรลุภายในปีไหนแล้วก็มีการดำเนินงานมีการจัดประชุมอบรมแล้วก็มีการชี้แนะและควบคุมอย่างต่อเนื่องนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยต้องเห็นความสำคัญนะคะว่าการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันพัฒนาแล้วก็มันส่งผลลัพธ์ที่ดีนะคะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นให้มีความทันสมัยนะคะแล้วพอมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จัดทำในหน่วยงานนะคะดังนั้นในตอนที่2นะคะก็พอจะสรุปเนื้อหาได้ว่าในการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีเนี่ยก็คือมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะจะส่งผลให้พยาบาลเนี่ยมีความมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการนะคะการพยาบาลจะได้รับการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพผู้รับบริการเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลแล้วผลลัพธ์จากการพยาบาลนั้นมีคุณภาพนะคะนั้นการสนับสนุนให้พยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็พยาบาลผดุงครรภ์ทุกคนเนี่ยต้องเห็นความสำคัญให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ นะคะสำหรับผู้บริหารการพยาบาลก็จะต้องมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนนะคะมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการแยกควบคุมนะคะแล้วมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้หน่วยงานนะคะแล้วก็พยาบาลเนี่ยสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้พูดถึงไปนะคะในเรื่องของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการพยาบาลผดุงครรภ์นะคะซึ่งให้นักศึกษากลับไปอ่านในรายละเอียดนะคะซึ่งในเอกสารจะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมที่เราพูดเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะครับแต่คราวนี้เราจะมาทำกันใน PC นะครับผม
1: ว้าวแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่าบนมือถือแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับผมจะมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวมือถือนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็

0: มีตัว Excel ที่ผมทำเก็บไอ้พวกนี้ไว้อยู่แล้วคราวนี้ก็คือตัวหลักๆฟังก์ชันของตัว Excel เนี่ยก็คือการคำนวณ นั่นเองทางสถิติหรืออะไรพวกนี
1: ้เช่นบวกลบคูณหาร
0: บวกลบคูณหารนะครับผมเวลาเราจะกดใช้นะครับเราต้องกดเท่ากับออกมาก่อนนี่คือการเปิดใช้ฟังก์ชันขึ้นมานั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับผมจะมาลองบวกที่ไตรมาสที่2ของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาขายกันได้เท่าไหร่1978+4=84+0.3+1=100เสร็จแล้วเอนเตอร์ครับเขาก็จะคำนวณมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยครับ
1: ง่ายมากเหมือนเครื่องคิดเลขเลย
0: ใช่เลย
1: แล้วสมมุติถ้าเกิดผมมีสักพันสินค้าผมไม่พิมพ์มืออีกเลยเหรอ
0: โอ้เป็นพันอันก็ยากนะครับผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับนั่นคือการใช้ฟังก์ชันนั่นเองครับผม
1: ทำยังไงเอ่ยครับ
0: อ๋อเหมือนทุกครั้งนะครับเท่ากับเลยครับ
1: ผม
0: แล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซัมนั่นเองครับ
1: ซัมผลรวม
0: ผลรวมครับ summary นั่นนะครับ
1: ครับผม
0: เราพิมพ์ไปว่าซัมนะครับ SUM นะครับผมแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาช่องตัวไหนบ้างนะครับผมปึ๊บเซลล์ไหนบ้าง
1: ว้าวง่ายขนาดนั้นเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าผมบวกเป็นพันช่องก็แค่ลากปื๊ดลงมาได
0: ้ยาวๆไปเลยครับ
1: อย่างนี้เดี๋ยวเฟียต้องหาผลรวมช่องเหลือให้ผมด้วยนะ
0: ง่ายมากเลยครับถ้าเราเป็นฟังก์ชันเดียวกันเช่นผลรวมอย่างเงี้ยครับเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยครับจะมีตัวจุดดำๆอยู่ที่ขวาล่างนะครับเราลากเสร็จปุ๊บจัดการให้เลยทันที
1: ฮะง่ายขนาดนั้นเลย
0: แน่นอนครับผมก็มาดูที่ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูอีกทีนึงนะครับก็จะมีซัมแต่ที่สังเกตก็คือมันจะมีตัวเซลล์ตัว D2 กับ D5 เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองคร
1: ับ อ๋อก็แสดงว่ามันจะอัปเดตช่องที่เราลากให้เราไปด้วยเช่นตอนนี้เป็นคอลัมน์ของช่อง D
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ D2 ถึง D5
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นถึงช่อง E ก็จะเป็น
0: E2 ถึง E5 ใช่นั่นเองครับ
1: โอ้โหสะดวกสบายมากเลยนะ
0: ใช่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกเล่นตัวนึงนะครับคือการหาค่าของแต่ละไตรมาสนั่นเองครับ
1: ทำยังไงเอ่ย
0: เปิดฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสูงสุดก็คือ
1: Max
0: แล้วก็ตัวต่ำสุดนะครับคือค่ามินวงเล็บเปิดเหมือนเดิมนะครับจะหาที่ช่องไหนนะครับก็คลิกเลือกเลยครับผมคราวนี้ก็เราก็รวมๆไปกดทีเดียวเหมือนเดิมนะครับเป็นการใช้
1: ลากปืนไปทางขวา
0: ใช่แล้วครับอัปเดต
1: อันนี้เราก็จะได้ค่าสูงสุดของทุกไตรมาสแล้วก็ค่าต่ำสุดของทุกไตรมาสด้วยครับ
0: ครับผม
1: คราวนี้ค่าเฉลี่ยอยากรู้จังเลยว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ย
0: ขายได้อย่างไร
1: ทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร
0: ่ได้เลยครับตัวค่าเฉลี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า average นะครับ
1: average แล้วสมมุติถ้าบางคนสะกดถูกสะกดผิดกดสะกดไม่ถูกทำไงล่ะ
0: ถ้าอาจารย์กลัวแบบพิมพ์อะไรไม่ถูกปุ๊บเราก็ไปดูคลังฟังก์ชันเลยนะครับเขาจะเก็บฟังก์ชันไว้เยอะแยะมากมาย
1: ทั้งหมดของ Excel เลยเหรอครับ
0: ใช่เลยครับ
1: อยู่ที่ไหนเออ
0: ตัวนี้ครับผม FX เนี่ยแหละครับ
1: ฟังก์ชันนั่นเอง
0: ฟังก์ชันนะครับผมคราวนี้เราก็ไปเลือกดูได้เลยครับว่า average อยู่ตรงไหนนั่นเองครับ
1: อย่างน้อยต้องสะกดถูกโอ้มี average หลายแบบเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: เท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังก์ชันทางสถิติเนาะแม้กระทั่งทางวิจัยอะไรก็หลายอย่างก็มีให้เราด้วยนะครับ
0: มีให้เลือกหลายแบบเลยครับ
1: ครับผม
0: เราจะเอาเลเวลเลทคือค่าเฉลี่ยนะครับผม
1: โอเค
0: กดเขาก็จะมาให้เลือกว่าจะเอาคำนวณจากเซลไหนนั่นเองนะครับเราจะคำนวณจากโฟมล้างหน้าทั้งหมด4ไตรมาสนะครับคราวนี้เราจะไม่เลือกไปทางโลแทนนะครับก็คือเลือกตั้งแต่ B3 C3 D3 E3 ไปเรื่อยๆนะคร
1: ับ ก็คือแนวนอน
0: คุมเลยใช่เลยครับผมพอเสร็จแล้วก็กดโอเคปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยเลยว่าค่าเฉลี่ย
1: ทั้ง4ไตรมาส
0: 4ไตรมาสเนี่ยเท่ากับเท่าไหร
1: ่โอ้โหสะดวกมากเลยคราวนี้ใช้วิธีเดิมได้มั้ยลากปึ๊ดกับปืนแล้วก็เปลี่ยนให้เราเลย
0: ปึ๊บเสร็จแค่นี้เราก็จะมีค่าเฉลี่ยให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้เจ๋งมากครับอ่ะคราวนี้ได้ค่าตัวเลขหมดแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างนึงเช่นถ้าเกิดข้อมูลผมเยอะมากเลยเฟียส
0: ครับ
1: ผมจะเรียงลำดับได้ไหมครับทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะไรเนี่ยขายได้มากสุดจากมากสุดไปน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไง
0: สำหรับการเรียงข้อมูลนะครับก็ไปที่ Data ในการที่จะใช้ฟังก์ชันซอร์สเนี่ยครับในการจัดเรียงข้อมูลเนี่ยเปิดมาตอนแรกเราต้องไฮไลท์ก่อนนะครับว่าเราจะเอาชุดข้อมูลช่วงไหนบ้างซอร์สบายเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับผมต้องการใช้ยอดขายเฉลี่ยนะครับผมก็ไปเลือกที่ยอดขายเฉลี่ย4ไตรมาสครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวหลังเป็น Large Jet to Small ให
1: ้โอเคครับ
0: ปึ๊บกดโอเคปุ๊บเขาก็จะเรียงให้ว่ายอดเฉลี่ยสูงสุดก็จะอยู่บนสุดแล้วก็น้อยสุดก็จะอยู่ล่างสุดนั่นเองครับ
1: คำนวณก่อนละเรียงข้อมูลก่อนละทุกคนคงอยากรู้เหมือนผมแล้วข้อมูลพวกนี้เราไปพล็อตกราฟได้มั้ย
0: ได้แน่นอนครับผมสำหรับการสร้างแผนภูมิให้เราไฮไลท์ข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างแผนภูมินะครับผมแล้วกลับไปที่insert เขาก็จะมีตัวแผนภูมิเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคร
1: ับซึ่งจริงหลักการในการสร้างแผนภูมิกับข้อชุดข้อมูลเนี่ยง่ายนิดเดียวคือต้องให้ดูง่ายเห็นและเข้าใจเลยบางทีเรามีแผนภูมิวิลิสมาหลามากเลยแต่ดูแล้วโอ้โหดูยากดูไม่ออกงั้นแปลว่าจบไปเลยใช่ไหมครับสำหรับ Excel นี่ก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับนอกจากที่เรารู้เรื่องการคำนวณแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเรียงข้อมูลได้ด้วยกรองข้อมูลได้ด้วยทำแผนภูมิก็ได้ด้วยที่สำคัญคือพิมพ์ข้อมูลภายในพื้นที่เราต้องการได้ด้วยเรียกว่าเป็นประโยชน์แบบสุดๆเลย
0: สุดๆเลยนะครับ
1: ในตอนหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครับไว้ติดตามกันนะครับ
0: ติดตามกันได้นะครับ

0: ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
13: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Alta Rapid Miner นะครับ Alta Rapid Miner ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทำการวิเคราะห์